0: างตอนนี้น้ำดื่มอะไรพวกนี้ยังต้องการไหมครับหรือว่าอยากให้มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานยังไงบ้างครับ
1: เมื่อวานนี้ผมมีของเทศบาลเอาของปราปาของอมสินมาแจกคนละแพ็คแพ็คเล็กๆอ่ะบ้านละแพ็คบ้านละแพ็ค
0: ผู้ชมครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับของประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า100ปีครับอยู่มานานครับหลาย10ปีครับก็เจอเป็นประจำครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีทางเทศบาลนะครับก็ได้มีการนำน้ำดื่มมาให้แล้วก็จากการสังเกตนะครับก็จะพบว่าส่วนใหญ่นะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางก็มีด้วยบางส่วนนะครับคุณผู้ชมจากการที่ทางผู้สื่อข่าวได้สังเกตนะครับแล้วก็ผู้ชมขณะนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปครับเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ก็เริ่มที่จะมีฝนโปรยลงมาอีกแล้วครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนครับก็คือวันนี้วันที่25 26นะครับก็ในโซนพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจจะมีฝนตกหนักลงมาครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณพรพิสิทธิ์ครับและไทย PBS เราจะเกาะติดรายงานสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนตามที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังด้วยนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วครับช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
5: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
6: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
7: บัดสีที่สุดคุกปากมันไปเลยออกไป
5: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
8: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
9: ้ถ้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
10: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับเขา
5: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBSชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipa.me และ Vipa Application

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับของพรรคกล้าทำอาจจะต้องติดตามกันอย่างยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนอาจจะต้องรอกันไปถึงปีหน้าร้องเพลงรอกันไปหรือเปล่านะครับมีบางคนมีบางกระแสเนี่ยบอกมาแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไปจับปฏิกิริยาจากคนของภูมิใจไทยก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ตามคือนายกอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยไปประชุมแต่ว่าตอบคำถามนักข่าวก็อาจน่าจะเป็นนัยยะแล้วก็ตีความได้นายกบอกว่าสัญญาณเนี่ยมันไกลสัญญาณยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาคนก็เลยตีความว่าเรื่องของสัญญาณที่กล้าทำจะไปเข้าร่วมในรัฐบาลอนุทินเนี่ยอาจจะยังต้องรอก่อนแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคนของกล้าทำจะพยายามออกมาส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วแหละที่จะไปเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะ
1: พร้อมมากผูกพันกับกระทรวงเกษตรด้วยไม่ว่าจะยังไงถ้าจะต้องให้ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเนี่ยภูมิใจไทยต้องเฉือนเนื้อแน
0: ่
1: ถ้าเกิดว่าจะเอากระทรวงจากเพื่อไทยไปให้เขาก็ต้องมีอะไรไปเติมให้เพื่อไทยเพราะอาจารย์เชนบอกแล้วว่าของเขาต้อง5นะครับดูแล5กระทรวงหรือถ้าจะไม่ยุ่งกับเพื่อไทยก็ต้องเฉือนเนื้อตัวเองคำถามที่เรายังหาคำตอบคือทำไมต้องมีกล้าทำเข้ามาในช่วงเวลานี
0: ้
1: มันเป็นผลดีกับกล้าทำแน่ๆแต่มันเป็นผลดีกับภูมิใจไทยยังไงนะครับภูมิใจไทยครับพี่ประจักษ์มีเพื่อไทยก็ดูหวานชื่นอยู่แล้วเพื่อไทยก็ทำงานดีๆไม่เห็นมีปัญหาอะไรกันไม่เห็นต้องเติมใครด้วยซ้ำนะครับ
2: ครับแต่จริงๆแล้วกล้าทำเขาก็มีมิตรไมตรีแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นเพื่อนในยามคับขันนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องนี้นอกเหนือจากจะเกี่ยวโยงกับเรื่องศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งจะมีเรื่องประเด็นหัวสวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆอยู่แล้วย้อนกลับไปดูประเด็นหัวสวนะครับพยานปากสำคัญ3ปากพยานรหัส16 21 22เกี่ยวข้องกับพรรคกล้าทำทั้งสิ้นครับอุตส่าห์ไปถอนคำให้การนะครับเป็นการช่วยเหลือมิตรในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจนกระทั่งไม่มีบิ๊กของพรรคภูมิใจไทยโดนเลยแม้แต่คนเดียวครับนี่เป็นการหยิบยื่นไมตรีครั้งสำคัญให้นะครับจะเสี่ยงแบบไหนตอนนี้ท่าทีของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะเป็นประเด็นข้อสงสัยความไม่ไว้วางใจของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในทีเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ชัดเจนแน่ๆก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงก็คือภาพที่เลขาธิการพรรคกล้าทำคุณไผ่ลิกเนี่ยออกมาโพสต์เมื่อวันก่อนนะครับเป็นภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาเมื่อวานนี้แซวกันใส่สองมือเลยนะครับมือหนึ่ง
1: เป็นคนตรงเวลา
0: เป็นคนตรงเวลา มือหนึ่งเนี่ยเป็นนาฬิกาที่สลักชื่อของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เลยทำให้คนเนี่ยตีความกันไปว่าเอ๊ะนี่เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือเปล่าหรือว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยตอบตกลงเป็นนัยยะแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่เป็นรุ่นนี้แล้วก็สลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยเอกธรรมนัสคนเดียวที่ได้นะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนที่ได้เหมือนกันเป็นคนใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งในส่วนของรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยนะครับรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีนาฬิกาเรือนนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันหน่อยนะเขาบอกว่ากระแสข่าวเรื่องของการดึงกล้าทำร่วมรัฐบาลเนี่ยคนไปจับตากันที่นาฬิกาของผู้กองธรรมนัสนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคกล้าทำที่สวมใส่แล้วคุณไผ่เนี่ยก็เอามาโพสต์นะครับเป็นนาฬิกาคาซิโอที่คุณอนุทินเนี่ยมอบให้แล้วก็มีการสลักชื่อหลังนาฬิกาว่าอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆแล้วตามข่าวเนี่ยบอกว่าผู้กองเนี่ยได้รับนาฬิกามาตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2569แล้วนะครับและเรือนนี้เนี่ยก็ปรากฏภาพในการสวมใส่ตั้งแต่24สิงหาคม69แล้วระหว่างที่เจ้าตัวก็คือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านและรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยเอกธรรมนัสที่ได้รับนะ
1: คือได้กันเยอะใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วมันจะทำให้ในยะของตัวผู้กองลดน้อยลงไหมเนี่ยผมนึกว่าเป็น the origin

0: นอกนะได้มาสวมสองข้างปรากฏว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ได้กันเหมือนกันของมหาดไทยนี่ครบเซตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณพลพีสุวรรณชวีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ได้รับกันไปคนละสองเรือนด้วย มีเรือนสีดำกับรุ่นสแตนเลส
1: ครับ
0: สวมสองข้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ได้ไปคนละสองคุณพลดอนด้วยใช่ไหมเนี่ยคุณพลดอนปริศนานันทกุลได้ด้วยนะครับรัฐมนตรีสำนักนายกคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนี่รุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะ
1: ก็เป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของภูมิใจไทยนะครับนายกรัฐมนตรีก็มอบให้เนี่ยนะครับแต่ละท่านที่ปรากฏในภาพในเวลานี้นะครับและนอกจากตัวของรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ยังมีข้าราชการที่ทำงานใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นคุณอาสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับนาฬิการุ่นนี้ด้วยเหมือนกัน
0: โอ้โหให้เป็นพระเครื่องเลย
1: คือน่าจะซื้อมาเยอะแล้วก็ด้วยความที่มันมีไม่ได้มีราคาที่สูงมากนะครับเพราะว่าการที่คนระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมอบของให้ใครเนี่ยถูกจับตาแน่ๆรวมไปถึงเรื่องของเงื่อนไขกฎหมายที่มันอาจจะล็อกเอาไว
0: ้เ
1: ร
0: ื่อง
1: ของ
0: ราคาเท่านี้นะ
1: ก็เลยทำให้เป็นนาฬิกาแล้วนายกชอบรุ่นนี้ด้วยไงนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของนายกที่จะส่งมอบให้กับบุคคลใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการที่ทำงานเขาบอกว่าราคามูลค่าราคาเนี่ยราวๆ 1,900 บาทนะครับแล้วก็นาฬิกาที่ทางผู้กองธรรมนัสสวมใส่นี้เนี่ยนายกเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป4เมษายน2569นายกเนี่ยลงพื้นที่ไปดูเรื่องของราคาสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปินะครับตอนนั้นก็เป็นข่าวเป็นคราวเหมือนกันที่นายกเนี่ยเข้าไปในบูธนะครับนาฬิกาแล้วก็ไปซื้อนาฬิกานะครับแสดงว่าน่าจะไม่ใช่เรือนเดียวแล้วแหละนะครับอาจจะซื้อมาหลายเรือนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ไปลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าในช่วงเวลานั้นนะครับคนก็เลยมาตีความกันว่าเอ๊ะการที่ทางคุณไผ่ลิกโพสต์ภาพของคุณธรรมนัสเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะ
0: แล้วรายชื่อที่ออกมาไอ้เรื่องที่ว่านาฬิกานี้ได้กันหลายคนเนี่ยมาจากใครอ่ะใครเป็นคนเปิดเผยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นแรงสั่นสะเทือนใต้ผิวดินมันไปสะเทือนเสาบ้านใหญ่บางหลังเหมือนกันนะบอกว่าคุณไผ่โพสต์แบบนี้หมายความว่าไงคืออย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นเมื่อวานที่เราคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: เอากล้าทำเข้ามาถ้าคุณจะให้ตำแหน่งในครม.เขาเนี่ยคุณไม่เฉือนของเพื่อไทยออกก็ต้องเฉือนของตัวเองแต่ต่อให้เอาของเพื่อไทยออกก็ต้องหาอย่างอื่นไปเติมให้เขาก็ต้องเฉือนของตัวเองอยู่ดี
1: ครับ
0: ใครล่ะที่จะเสียผลประโยชน์มากที่สุดก็บรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายที่จับเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีอยู่กันในณตอนนี้รวมถึงบ้านใหญ่อื่นๆซึ่งยังรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาโชว์ฝีมือการบริหารกระทรวงด้วยนะครับเรื่องนี้มันก็เลยต้องชวนมองกันหลายๆมุมแล้วเมื่อวานนี้เราเห็นว่าทางพรรคภูมิใจไทยบางท่านอย่างเช่นคุณพราดรปริศนานันทกุลตั้งคำถามกลับไปยังพรรคประชาชนเหมือนกันคุณเอาสิทธิ์อะไรไปขับเขาออกฝ่ายค้านคือโดยหลักการเนี่ยพรรคการเมืองไหนที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลคุณเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ชวนมาคุณก็เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วกระบวนการของการตั้งรัฐบาลกับกระบวนการของฝ่ายค้านไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณออโตเมติกเลยเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณเอาอะไรไปสิทธิ์ไปไล่เขาม
1: ันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำถามที่ว่าเอ๊ะมันผิดมารยาททางการเมืองหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ทางบุคคลในพรรคประชาชนนะครับทั้งคุณณัฐพงศ์นะครับหัวหน้าเท้งคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิรวมไปถึงคุณไอติมภริศวัชรศิลป์เนี่ยต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับบอกว่าการที่ปรับกล้าทำพ้นไปจากวิปฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการเสียมารยาททางการเมืองอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นการประเคนเสียงไปให้ทางฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับก็ย้ำเหตุผลกันละคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับย้ำบอกว่าก่อนที่คุณภริศวัชรศิลป์จะแจ้งปรับกล้าทำออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขามีความพยายามที่จะมีการพูดคุยกันแล้วก็ประสานไปยังพรรคกล้าทำโดยตลอดนะฮะก็เลยไม่ใช่เป็นการเสียมารยาททางการเมืองแล้วก็ย้ำด้วยว่าอยากจะเห็นพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคเนี่ยทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านไม่ใช่รัฐบาลครับ

0: ริจะมีการโพสต์สื่อสารออกไปเนี่ยก็ยืนยันครับว่าฝั่งเราเองเนี่ยได้พยายามประสานไปยังฝั่งนั้นแล้วนะครับส่วนประเด็นปัญหาว่าภายในพรรคกล้าทำเองจะมีช่องว่างในการประสานงานอย่างไรที่ทำให้เพื่อนๆสสนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างที่คุณณัฐกรเองได้ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าได้รับสายจากเพื่อนๆสสร่วมพรรคหลายๆคนเข้าไปเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่สามารถที่จะไป รู้ได้ว่าการประสานภายในของพรรคกล้าทำเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมยืนยันโดยหลักแบบนี้นะครับว่าโดยสุดท้ายนั้นเนี่ยเราอยากจะเห็นพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับดำเนินการทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลของตัวเองอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาล
1: ถ้าดูจากที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับเขาสื่อสารมาตั้งแต่แรกเลยนะเขาบอกว่ามันมีเรื่องปัญหาเรื่องท่าทีของพรรคกล้าทำที่อาจจะยังไม่ชัดเจนในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงท่าทีของพรรคกล้าทำที่แสดงออกมาในการลงมติตัวร่างกฎหมายงบประมาณฉบับล่าสุดซึ่งไม่เป็นไปตามมติของวิปฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์ก็เลยเชิญตัวแทนจากพรรคกล้าทำมาหารือกันบอกพี่เอาไงดีหลังจากนี้เอาไงดีเดี๋ยวมันจะทำงานได้แบบไม่สมูทนะครับไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเขาก็เลยออกมาเป็นมติอย่างที่เห็นซึ่งเจ้าตัวก็ย้ำว่านี่ไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเป็นการแยกกลไกการทำงานอย่างชัดเจนของบรรดาวิปฝ่ายค้านเช่นโควต้ากระทู้ถามสดก็ควรถูกจัดสรรให้กับพรรคการเมืองที่มีแนวทางมีความประสงค์ที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณพลาดอนแล้วถ้าพรรคกล้าทำจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจะใช้โควต้าใครคุณพลาดอนบอกไม่รู้แต่รัฐบาลไม่หารนะ
2: คือปกติเขาแบ่งแยกกันชัดเจนจะตามจำนวนเสียงอยู่แล้วล่ะ
1: แยกวิปแล้วถ้าฝ่ายค้านบอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยจะใช้โควต้าใครแต่เมื่อวานเราคุยกับคุณสิริไม่ใช่เมื่อวานเราคุยกับคุณอรรถกรสิริรัตยากรคุณอรรถกรบอกก็ตามเสียง
2: ครับ
1: ตามกติกาตามเสียงนะฮะ
2: ก็ฝ่ายค้านได้ไปจำนวนชั่วโมงเท่านี้ฝั่งรัฐบาลได้ไปจำนวนชั่วโมงเท่านี้ฝ
1: ่
2: ายค้านอิสระก็ต้องให้เขาเพราะว่าเขาก็มีเสียงในสภาเหมือนกันก็ต้องจัดสรรโควต้าแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะไม่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านอิสระ
1: ครับ
2: ณเวลานี้นะที่ออกมาจากฝ่ายค้านแล้วก็ในสถานะก็คงต้องเป็นฝ่ายค้านอิสระนั่นแหละ
1: ครับทีนี้คุณผลิตเขาชี้เรื่องของการโหวตกฎหมายงบประมาณส่วนมติวิปว่าหลายคนบอกว่าการโหวตแบบนี้เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้นะครับคุณผลิตบอกแบบนี้มันไม่ได้สมเหตุสมผลไปเสียทั้งหมดเพราะพรรคประชาชนเองก็อยากให้ประเทศเดินหน้าต่อได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าการขับพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับกลไกของฝ่ายค้านเพื่อจะเดินหน้าต่อได้ครับ
0: นายเราก็ได้รับทราบถึงท่าทีที่อาจจะไม่ชัดเจนว่าจะมีการร่วมยื่นยติไม่ไว้วางใจหรือไม่หรือแม้กระทั่งมีการเปิดไปแล้วเนี่ยจะลงมติอย่างไรผมคิดว่าเรายึดข้อได้จริงตรงนั้นเป็นหลักในการหารือทางออกร่วมกันในซีของพรรคการเมืองต่างๆไม่ได้อาจจะไม่ได้เอาองค์ประกอบอื่นเรื่องความสัมพันธ์อะไรที่เราก็รับรู้อยู่แล้วครับตั้งแต่ต้นมาเป็นเกณฑ์หลักครับก็พยายามจะยึดข้อได้จริงแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเป็นหลักครับ
2: ไปดูปฏิกิริยาในซีกภูมิใจไทยกันบ้างเมื่อวานนี้เช้าวันนี้เราให้เห็นท่าทีของนายกไปแล้วฟังเสียงกันไปแล้วนะครับนายกบอกว่าอยู่นิวยอร์กนะครับประชุม UN อยู่ก็เลยไม่มีสัญญาณเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกก็ยืนยันย้ำอีกรอบนึงบอกว่าข่าวที่บอกว่าภูมิใจไทยเตรียมจะดึงพรรคกล้าทำมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณทรงศักดิ์บอกว่ามันเป็นแค่ข่าวเฉยๆนะแล้วก็ยังไม่ได้ยินว่ามีการหารือกันเรื่องนี้ก็ย้ำบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนักข่าวไปได้ข้อมูลมายังไงไม่รู้หรอกแล้วก็เป็นการบูรณาการหรือว่าเป็นความคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู
1: ้ไม่ฮะได้ข้อมูลจากภาพคุณไผ่ลิกครับ
2: คุณทรงศักดิ์บอกว่าเขาพยายามสื่อสารว่าเอ๊ะข่าวเนี่ยจินตนาการกันไปเองหรือเปล่านะครับแต่เราก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นการปฏิปต่อจากท่าทีของแต่ละฝ่ายนี่แหละ
1: มันมีเชื้ออ
2: ยู่นะครับส่วนเนี่ยแหละภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอย่างที่บอกไปสวมนาฬิกาที่สลักชื่อนายกอนุทินนะครับตัวของคุณทรงศักดิ์บอกว่าในทางการเมืองเนี่ยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาลอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็พูดกันไว้ก่อนว่าในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะต้องหมุนเวียนกันมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องปกติคุณทรงศักดิ์บอกว่าแกเป็นผู้แทนมาหลายสมัยแล้วก็เห็นแหละว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดมากเพราะรัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงนั่นแหละแล้วก็กำหนดนโยบายที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาเหมือนกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรไหม คุณทรงศักดิ์บอกว่าก็ไปถามร้อยเอกธรรมนัสเองนะส่วนความชัดเจนในเรื่องของการปรับครม.คุณทรงศักดิ์บอกเพียงแค่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้จะปรับหรือว่าไม่ปรับจะปรับตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยให้ไปถามจากนายกอนุทินเอง
1: ครับมีความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายของผู้กองธรรมนัสนะครับคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์เขาโพสต์ข้อความทาง Facebook บอกว่านับถอยหลังกลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติอีกครั้งนั่นแน่ เป็นข้อความสั้นๆแต่สร้างกระแสแน
2: ่
1: ๆคุณผู้ชมถามใครอ่ะคนนี้เชื่อได้หรือเปล่ามีความสำคัญยังไงคือคุณธนดลเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับของคุณธรรมนัสนะเคยเป็นรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาคราชเป็นโฆษกหน่วยเฉพาะกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ใกล้ชิดคุณธรรมนัสนั่นแหละ
2: ครับบางคนบอกว่าคุณธนดลเนี่ยจะเป็นมือขวาอีกคนหนึ่งของผู้กองธรรมนัส
1: ครับ
2: นะครับการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เลยทำให้จับตามองว่าเอ๊ะมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักนะครับจากโพสต์ที่คุณไผ่ลิกเนี่ยออกมาโพสต์แล้วก็หลายๆคนในพรรคกล้าทำอย่างคุณอัตกรเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะครับเรื่องของความพร้อมที่จะเข้าร่วมครม.อนุทินเนี่ย มันยิ่งเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกหรือเปล่านะ
1: เพิ่มอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าผมดูภูมิใจไทยเขายังยังนะสมมุติว่ามีตาช่างนะฝั่งกล้าทำคืออย่างนี้เลยนะครับเหมือนเพิ่มอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับเพราะทางภูมิใจไทยทางพรรคเขาก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่นายกพอไปถามนายกท่านก็ไม่ตอบ
2: ยังไม่มีสัญญา
1: ความชัดเจนไม่
2: ม
1: ีพี่ประจักษ์ครับแล้วที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการการจะนำเข้านำออกในครม.หรือในรัฐบาลเนี่ยไม่พูดถึงเพื่อไทยก็ไม่ได้เขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่รู้ว่าจะโดนกระเด็นอะไรในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ
3: ต้องถามทั้งเพื่อไทยแล้วก็ถามบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยด้วยนะครับว่าจะยินยอมหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดณปัจจุบันก็ไปยืนรอเข้าคิวครับรอรับการจัดสรรอยู่เต็มพรรคไปหมดแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าต้องมีการเฉือนเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับทางพรรคกล้าทำซึ่งก็มีความจำเป็นสำหรับรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าก็ต้องถามบ้านใหญ่เหล่านี้ด้วยนะครับว่าอุตส่าห์รอมาตั้งนานอยากจะให้รอต่อไปอีกหรือเปล่านะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญครับที่ยังคงเป็นปมร้อนกันอยู่ครับการขยับในเชิงทางการเมืองย่อมมีนัยยะย่อมมีความหมายอย่างชัดเจนและต้องการที่จะส่งสัญญาณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับภาพของการโชว์นาฬิกาคาซิโอครับเรือนละ 1,800 บาทบนข้อมือของร้อยธรรมนัสนะครับอันนี้มันคงไม่มีอะไรต้องการที่จะแสดงมากไปกว่าการสะท้อนถึงความผูกพันความใกล้ชิดชนิดที่สามารถถอดนาฬิกาจากข้อมือของนายกรัฐมนตรีได้ครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือเป้าหมายของการขยับขับเคลื่อนของพรรคกล้าทำครั้งนี้อันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจกว่าครับความจริงในมุมของคอการเมืองก็ทราบกันดีครับว่าพรรคกล้าทำนั้นเป้าหมายสำคัญก็คือเข้าร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2019ก็คือต้นปีนี้แหละจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ากล้าทำนั้นเป็นพรรคการเมืองแรกครับที่แสดงมิตรไมตรีแสดงน้ำใจแล้วก็เป็นการซื้อใจคุณอนุทินตั้งแต่ต้นเลยนะครับหลังจากที่ทางศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะครับกรณีของคุณแพทองธารชินวัตรถูกสอยลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับปรากฏว่าร้อยธรรมนัสเป็นผู้นำของพรรคการเมืองแรกครับที่นำพาผู้บริหารเนี่ยไปสนับสนุนไปให้กำลังใจคุณอนุทินตั้งรัฐบาลถึงที่ทำการพรรคภูมิใจไทยในวันแรกเลยครับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาชนิดที่อาจารย์นฤมลครับนฤมลพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าทำณขณะนั้นชิ่งออกจากวงของแกนนำร่วมรัฐบาลนะครับที่ไปให้กำลังใจคุณแพทองธารที่ทำเนียบรัฐบาลแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับนี่เป็นการแสดงถึงความชัดเจนนะครับในเรื่องของการพร้อมสนับสนุนพรรคสีน้ำเงินของร้อยธรรมนัสตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูท่าทีล่าสุดนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ร้อยธรรมนัสจะออกมาแสดงท่าทีอย่างต่อเนื่องครับมีการส่งสัญญาณยืนยันนะครับผ่านการตีคล้องร้องเปล่าบอกว่ากับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเป็นเพื่อนเลิฟกันนะครับและนายกเองก็ดูจากขานรับในเชิงบวกด้วยนะครับบอกว่าการเมืองนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ล่าสุดถึงแม้ว่าให้สัมภาษณ์สื่อที่สหรัฐอเมริกานะครับจะไม่ได้ตอบรับเรื่องประเด็นคำถามที่ว่าพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาล แต่นายกก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าจะไม่มีการ

การพิจารณาหรือออกมาพูดชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ครับมันก็สอดคล้องกับคำพูดของแกนนำในพรรคอย่างคุณอรรถกรสิริรัตยากรนี่เป็นทายาทบ้านใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในผู้ใกล้ชิดของร้อยธรรมนัสที่เชื่อว่าผู้ใหญ่นั้นคงจะมีการพูดคุยกันอยู่นะครับและที่สำคัญมันยังตอกย้ำด้วยข่าวคราวการเดินทางไปญี่ปุ่นของร้อยธรรมนัสพรหมเผ่านะครับไปในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกนะครับเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางเสียงวิพากษ์นะครับบ้างก็บอกว่านี่เป็นการลงทุนตื้อไม่หยุดบ้างบางก็บอกว่ามีโอกาสได้เจอกับนายกรัฐมนตรีบ้างแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรออกมายืนยันชัดเจนนะครับแต่ถ้าไปดูท่าทีของร้อยธรรมนัสในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าทำอันนี้ชัดเจนนะครับมีข้อสงสัยในมุมของคอการเมืองครับตลอดในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับความเคลื่อนไหวถึงขั้นประกาศถอนตัวนะครับจากการเป็นวิปฝ่ายค้านซึ่งก็มีความหมายว่าถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยอันนี้ย่อมจะต้องสะท้อนให้เห็นว่าตัวร้อยธรรมนัสนั้นมีความมั่นอกมั่นใจอยู่ในทีอย่างเปี่ยมล้นอยู่แล้วครับเพราะคำว่าฝ่ายค้านอิสระเนี่ยความจริงแล้วนักวิชาการบางท่านก็มาตีความหมายแล้วนะครับว่าฝ่ายค้านอิสระมันไม่เคยมีเกิดขึ้นจริงแต่คำว่าฝ่ายค้านอิสระนั้นหมายถึงพรรคที่รอเข้าร่วมรัฐบาลครับทำไมจึงกล้าที่จะประกาศจุดยืนถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับเพราะกำลังเข้าสู่ศึกใหญ่ก็คือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีเกิดขึ้นแน่นอนครับปลายปีนี้ครับและก็เชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านนั้นน่าจะยื่นตามมาตรา151ก็คือมีการลงมติโหวตให้ความเห็นชอบนะครับให้ความไว้วางใจหรือไม่ให้ความไว้วางใจและครั้งนี้ก็เชื่อกันนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์จัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับในหลายเรื่องหลายประเด็นในจำนวนนี้ก็รวมทั้งเรื่องประเด็นหัวสวด้วยครับเพราะว่ากำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกจุดให้คู่ชนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่กกต.นั้นก็มีมติชัดเจนนะครับในการส่งคำร้องพร้อมหลายชื่อนะครับบุคคลที่ถูกโยงใยเกี่ยวข้องเพียงแค่77คนไปยังศาลฎีกานะครับโดยที่ละเลยพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่ฝ่ายค้านนำมาแสดงนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องที่ทางกกต.เสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษครับที่ออกมาเปิดข้อมูลในอีกด้านหนึ่งในข้อมูลที่คุณณรงค์กลั่นวารินในฐานะประธานกกต.ที่ออกมาแถลงข่าวนั้นไม่ได้มีการพูดไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีของเส้นเงินของ DSIที่กกต.ไม่นำมาใช้พิจารณายังไม่นับรวมการตั้งข้อสังเกตเรื่องข้อมูลในเชิงพื้นที่มันกระจายอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองพรรคเดียวที่คุณสิทธิโชติอ้างถึงนอกจากนี้ครับเรื่องที่สร้างความสั่นไหวอย่างมากครับก็คือเรื่องของการกลับคำให้การของพยานรหัส16ครับคุณเอกราชช่างเหล่าคนนี้ถูกฝ่ายค้านพรรคประชาชนตั้งปมสงสัยนะครับบอกว่ากกต.ใช้เป็นข้ออ้างขาดความน่าเชื่อถือก็เลยทำให้บรรดาบิ๊กๆของพรรคค่ายสีน้ำเงินเนี่ยรุดหมดทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับต่างๆที่ถ้าเข้าไปดูจริงๆคำให้การของพยานรหัสที่16มันไปสอดคล้องคล้ายคลึงโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดกับพยานรหัสที่21และ22ครับ21และ22เดี๋ยวจะเฉลยในช่วงท้ายๆครับว่าเป็นใครนะครับแต่คำให้การของพยานรหัส21และ22มันสอดคล้องคล้ายคลึงกับคำให้การของพยานรหัส16ก็คือคุณเอกราชที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าไปดูคำให้การของพยาน2ปากหลังเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าคุณเอกราชนั้นไม่ธรรมดาครับมีบทบาทสำคัญในขบวนการนี้ครับทั้งในเรื่องเงินทองๆบ้างนะครับเรื่องของการให้มีการเซ็นใบลาออกจากการเป็นสว.ไว้ล่วงหน้าครับมันก็ได้ถูกโยงมาถึงประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้ออ้างในการกลับคำให้การบอกว่าถูกชายจากการข่มขู่คุกคามให้ปรักปรำนักการเมืองจากค่ายใหญ่คำถามสำคัญก็คือว่าพยานทั้ง3คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเอกราชก็ดีหรือพยานปากที่22เนี่ยครับถือว่าเป็นบุคคลที่
มีบารมีเป็นคนบ้านใหญ่ครับทั้งที่ขอนแก่นและจังหวัดพะเยาใครจะไปกล้าข่มขู่ครับอันนี้เป็นประเด็นคำถามที่ฝ่ายค้านเขาตั้งเป็นคำถามนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับยังมีพยานปากสำคัญพยานปากที่25ครับพยานปากนี้เป็นคนทำงานได้กับสว.คนหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้และเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับระดับบิ๊กระดับแกนนำของพรรคค่ายศรีนุ่งกันในพื้นที่ภาคใต้ครับคนนี้ให้ปากคำหลายเรื่องน่าสนใจรวมไปจนกระทั่งถึงบอกว่าพบเห็นครูใหญ่พบเห็นหัวหน้าปรากฏตัวอยู่ในโรงแรมชื่อดังในระหว่างที่มีการเรียกประชุมสว.หลังจากผ่านพ้นการเลือกระดับประเทศมาแล้วเพื่อที่จะมากำหนดตัวใครจะเป็นประธานวุฒิและรองประธานวุฒิโอ้โหนี่มันเป็นการให้ข้อมูลที่เรียกได้ว่ามัดตัวนะครับแล้วก็มันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องสอดคล้องกันนะครับพยานไม่ว่าจะเป็นปากไหนก็ตามทีครับ16 21 22รวมทั้ง25นะครับข้อมูลเหล่านี้มีการเผยแพร่ด้วยแล้วมีนะครับฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนจะไม่มีข้อมูลนี้อยู่ในมือครับเพราะฉะนั้นก็เลยถูกคาดหมายว่าครั้งนี้จะมีการชำระไส้ในครับทันทีที่กกต.ยังไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนแล้วมันเป็นปมคำถามสำคัญที่นายกรัฐมนตรีก็ถูกถามนะครับแต่ว่าท่านก็ยังไม่เคยออกมาชี้แจงเรื่องนี้เลยนี่มันเป็นปฏิเสธเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นปมที่สร้างความไม่สบายใจให้กับระดับแกนนำรวมไปก็ตั้งถึงระดับรัฐมนตรีลูกเทพที่มีรายชื่อถูกพาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงนะครับก็ต้องบอกว่าเพียงแค่ถูกพาดพิงยังไม่มีหลักฐานอะไรว่าจะเชื่อมโยงไปถึงจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเชื่อแน่ๆครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะต้องมีการตั้งทีมองครักษ์ขึ้นมาพิทักษ์รัฐบาลสกัดไม่ฝ่ายค้านนั้นไปเปิดประเด็นหรืออภิปรายเรื่องปมหัวสว.แน่ๆครับโดยให้เหตุผลว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของทางรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปกป้องจะป้องกันได้ทั้งหมดครับด้วยลีลาและลูกเล่นของสส.ของฝ่ายค้านณปัจจุบันนี้แต่ละคนไม่ธรรมดาครับสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปได้ทุกจังหวะเช่นเดียวกันนะครับมีหนำซ้ำถ้าจะมีการสกัดกั้นมากมันก็จะนำไปสู่ประเด็นข้อสงสัยของประชาชนนะครับบอกว่าพยายามที่จะสกัดแม้เขาพูดถึงเนี่ยต้องการที่จะปกปิดข้อมูลอะไรไว้หรือไม่อย่างไรนี่ยังไม่นับรวมนะครับอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์เหมือนกับที่ไอรอเขาทำอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนมีความถนัดถนีอยู่แล้วนี่แหละครับปมต่างๆเหล่านี้แหละมันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแกนนำของพรรคภูมิใจไทยอาจจะมีความกังวลต่อท่าทีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลณปัจจุบันภายใต้การนำของอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับที่ปฏิเสธไม่ได้ครับในช่วงที่ผ่านมาก็ทำผลงานสะสมแต้มอย่างต่อเนื่องแบบไม่ฉงฉางด้วยนะครับและยังมีภาพในเชิงบวกเกิดขึ้นตลอดคำถามในมุมของค่ายสีน้ำเงินก็คือท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อข้อมูลและการอภิปรายของฝ่ายค้านต่อเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรจะขานรับหรือไม่ขานรับครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวที่สร้างความหนักอกให้ครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเกรงว่าทางพรรคเพื่อไทยอาจจะมีการปฏิบัติการเอาคืนครับถ้าสับแสงโดยทั่วไปที่เรียกกันก็คือหักหลังกลับครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการกระทำต่อพรรคเพื่อไทยมาแล้วในช่วงที่มีการถอนตัวออกจากรัฐบาลรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรครับและสุดท้ายไปแข่งชิงจัดตั้งรัฐบาลด้วยการแย่งกันไปแล้วก็ไปเชื้อเชิญพรรคประชาชนให้มาร่วมสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อปลายปี2568ครับเรื่องการชำระแค้นเนี่ยถ้าใครดูหนังกำลังภายในจีนในยุค 20-30 ปีที่ผ่านมาก็จะยืดบ่อยนะครับเรื่องการชำระแค้น10ปีก็ไม่สายครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเกิดโหวตไม่ไว้วางใจไปสนับสนุนเสียงของพรรคฝ่ายค้านหรือไปจับมือร่วมกับพรรคกล้าทำครับโหวตสวนออกมาเนี่ยก็แน่นอนครับพรรคภูมิใจไทยก็มีโอกาสจะม้วนเสือไม่ได้ไปต่อเช่นเดียวกันครับและก็อาจจะเป็นการเปิดช่องทางให้สมการแดงส้มเขียวจัดตั้งรัฐบาลมีความเป็นจริงเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้คู่เหลี่ยมเหล่านี้ครับมีหรือร้อยธรรมนัสซึ่งก็ถือว่าเชี่ยวชาญในทางการเมืองคนหนึ่งจะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นทางออกเดียวครับที่เป็นทางออก
ให้รัฐบาลผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบชิวๆแบบชัวร์ก็คือ

0: ้องดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลและต้องดึงเข้าร่วมก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มต้นขึ้นด้วยนะครับนี่แหละมันจึงเป็นเรื่องที่ทางพรรคภูมิใจไทยต้องคิดหนักครับเพราะการดึงพรรคกล้าทำ58เสียงเข้ามาถ้าไม่ไปเอาพรรคเพื่อไทยปรับพรรคเพื่อไทยออกซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเสียก็ต้องหมายความว่าต้องเอาเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งหมดมาเขย่ามาจัดสรรโควต้ากันใหม่ครับก็ต้องไปดึงบางส่วนมาจากพรรคเพื่อไทยอาจารย์เคนตีกันเอาไว้แล้วครับ5กระทรวงเป็นของพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวครับนอกจากนี้ก็ยังจะต้องไปเฉือนเอาโควต้ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยมาด้วยครับโดยข้อเท็จจริงเนี่ยอย่างที่เรียนไว้ครับบ้านใหญ่หลายหลังของพรรคภูมิใจไทยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรก็เข้าคิวยืนรอรับการจัดสรรเต็มพรรคไปอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นก็คือต้องมีการต่อรองครับให้พรรคกล้าทำนั้นมาโหวตสนับสนุนให้ผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปก่อนแล้วค่อยปรับเข้าร่วมรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามครับพรรคกล้าทำซึ่งเคยโดนหลอกไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้มีหรือจะให้โดนหลอกครั้งที่สองครับและที่สำคัญนี่จะเป็นการสะท้อนว่าความช่ำชองบารมีทางการเมืองของร้อยธรรมนัสนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมด้วยนะครับเพราะถ้าหากรออ่อนนะครับให้ไปโหวตสนับสนุนรัฐบาลผ่านศึกอภิปรายไปก่อนอำนาจการต่อรองหายวับไปกับตาทันทีครับเพราะเสร็จศึกอภิปรายแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเติมเสียงส.ส.เข้าไปในรัฐบาลครับอย่างน้อยก็อยู่ได้ชิวๆอีกเป็นปีนะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดนะครับย้อนกลับมาศึกที่เกี่ยวข้องกับงัวเลือกสว.อีกนิดนึงก็แล้วกันเพราะอย่างที่เรียนเอาไว้ครับพยานที่กลับคำให้การนะครับพยานลำดับที่16 21 22เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับมีความใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับพรรคกล้าทำทั้งสิ้นเลยนะครับเบอร์16เนี่ยทราบกันดีคุณเอกราชเบอร์22นี่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้ครับเพราะว่าเป็นระดับพ่อตาของนักการเมืองใหญ่ครับ
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นหัวกันนะครับอุตส่าห์มาช่วยในจังหวะสถานการณ์ที่คับขันถ้ายังมองไม่เห็นความสำคัญมองข้ามหัวไปอย่างนี้ใจจืดใจดำเกินไปหรือเปล่าครับ
2: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
3: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์จั่วหัวมาเรื่องของหัวสวแล้ว
2: ครับ
3: นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะ
2: ครับ
3: แม้ว่ากกต.จะมีมติไปแล้วนะครับในซีกของสวแล้วก็ทางในส่วนของสส.หรือว่าแกนนำทางภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผลของมติในครั้งนี้ก็ทำให้มีปฏิกิริยาหรือว่าความเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยเฉพาะการที่จะฟ้องร้องเอาผิดกับกกต.นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพรรคประชาชนเขามีการแถลงเป็นมติของพรรคออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะยื่นปปช.เพื่อที่จะฟ้องร้องเอาผิดกกต.คือแบบยกชุดเลยนะเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยคือเหมารวมไปเลย
2: เหมารวมหมดเลย
3: เพราะเขาบอกว่าไม่รู้จะแยกยังไงเพราะว่าเขาก็อ้างว่าเขาไม่รู้ว่ามติใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยยังไงก็เลยฟ้องยกชุดไปเลย25กันยายนนี้นะครับก็คือเขาบอกว่ามติที่ออกมาเนี่ยมันส่อเขามิชอบไหมแล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมนี่แหละครับแกนนำ2คนของพรรคประชาชนนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณภริศวัชรศิลป์นะเมื่อวานนี้แถลงย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมของเอกสารนะครับเพื่อที่จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปช.ขอให้ตั้งคณะไต่สวนดำเนินคดีกับกกต. 7คนในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับก็อ้างเหตุเรื่องของการสอบเขาที่จะใช้อำนาจแล้วก็ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบตรวจสอบการทุจริตในการเลือกสว.นะฮะ
2: คุณผู้ชมพรรคประชาชนเขาอ้างอิงกฎหมายหลายมาตราในการดำเนินการเรื่องนี้นะครับแต่ว่าหลักๆที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับประเด็นที่ฟ้องครับเอาแบ่งเป็นประเด็นแรกก่อนเขาอ้างว่ามติกกต.เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนเนี่ยพบว่าเป็นการปฏิเสธการพิจารณาความผิดในลักษณะร่วมกันทำเป็นกระบวนการเป็นขบวนการทั้งขบวนทั้งกระบวนเลยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยคุณภริศออกมาชี้แจงตั้งแต่วันแรกเลยว่ามองดูเหมือนกกต.พยายามแยกองค์ประกอบของขบวนการเหล่านี้ออกจากกันไม่มององค์รวมฉะนั้นในประเด็นแรกที่จะยื่นคำร้องเนี่ยเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้อาจเกี่ยวข้องกับการขออภัยครับจะเป็นการปฏิเสธการพิจารณาในลักษณะใหญ่ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเมินเฉยต่อวัตถุพยานโพยใบสั่งนะครับและการกลับคำให้การของพยานเช่นคุณเอกราชช่างเหลานี่โดนพาดพิงชื่อมาเ พื่อตัดตอนรูปคดีสอบไปในทางเอื้อประโยชน์ต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่นี่เป็นคำร้องประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับการทำงานของกกต.ก่อนลงมติสอให้เห็นถึงการจงใจปล่อยปละละเลยหรืออาจรู้เห็นเป็นใจให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องของการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์เขาจะไปยื่นที่ปปช.เพื่อส่งคำร้องนี้แล้วคุณพฤทธิ์เองเขากล่าวเสริมว่าเหตุผลที่ต้องยื่นร้องกกต.ทั้ง7คนเพราะกกต.ไม่เคยเปิดเผยการลงมติเป็นรายบุคคลเลยว่ากรรมการคนไหนลงมติอย่างไรอันนี้ตามที่คุณอนุชาบอกคือไม่รู้จะแยกยังไงแต่จริงๆกกต.เขาก็มีคนที่ออกมาแล้วนะว่าผมไม่เกี่ยวครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลักษณะเป็นเอกสารทางการมั้ง
3: นอกจากกกต7คนแล้วนะครับฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชนเขากำลังพิจารณาด้วยแหละครับว่าจะสามารถยื่นร้องเอาผิดกับคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่36ด้วยหรือไม่นะฮะเนื่องจากว่าตามกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา69เนี่ยมันครอบคลุมถึงอนุกรรมการด้วยซึ่งอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยมีมติเสียงข้างมากนะครับก็เขาคาดกันว่าน่าจะ5ต่อ2เสียงเสนอว่ากกต.เนี่ยไม่ควรที่จะสั่งฟ้องใครเลยแม้แต่คนเดียวนะครับคุณพฤทธิ์เนี่ยบอกว่า1ใน5เสียงข้างมากก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดี DSI คนใหม่ด้วยก็เลยทำให้พรรคประชาชนเขากังวลแล้วก็มีคำถามใหญ่เพราะว่าแต่งตั้งคนที่เคยลงความเห็นสวนทางกับหลักฐานแล้วก็ไปขัดแย้งกับข้อสรุปของคณะไต่สวนชุดที่16แล้วก็ไปขัดแย้งกับมติกกต.ให้มาคุม DSI เนี่ยมันจะเป็นคุณต่อบุคคลในรัฐบาลหรือไม่นะครับตัวคุณพฤทธิ์ยอมรับว่าการจับตามีการจับตานะครับหลังจากที่เกิดกระแสข่าว DSI เนี่ยอาจจะตัดจบในคดีเกี่ยวกับเงินหรือว่าคดีอ้างยี่ซ่องโจรด้วยนะครับและในสัปดาห์หน้าครับทางคณะกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยเดี๋ยวจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมด้วยจะเชิญตัวแทนจากทั้งกกต. DSI แล้วก็อัยการเนี่ยเข้ามาชี้แจงแล้วก็จะมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางมิชอบนะครับเพื่อที่จะเป็นคุณในเป็นคุณกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นบุคคลในรัฐบาลนะ
2: ครับตอนนี้พรรคประชาชนกำลังเดินเกมแต่อีกด้านนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือคดีสว.สีส้
3: ม
2: มีคนพยายามไม่ต้องพยายามแล้วล่ะเรียกคำว่าสว.สีส้มเนี่ยเขาจะพาดพิงไปยังพรรคประชาชนและองคาพยพสีส้มของพรรคประชาชนมีอดีตผู้สมัครสว.คนหนึ่งซึ่งได้เข้ารอบในระดับประเทศได้พูดคุยกับผ
3: ม
2: เขาบอกว่าเขาคือหนึ่งในคนที่อยู่ในห้องจูปิเตอร
3: ์
2: ที่มีการจัดกิจกรรมแนะนำตัวกันแล้วเขารู้สึกว่ากิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในห้องนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายผิดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญผิดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายการได้มาซึ่งสว.แล้วที่สำคัญก็มีโพยด้วย มีการล็อกด้วยว่าคนนี้เป็นคนสำคัญนะคนกลุ่มนี้ต้องโหวตให้คนคนนี้เข้ารอบไม่งั้นฝ่ายเราจะแพ้นะเราคือฝ่ายประชาธิปไตยอะไรทำนองนี
3: ้ครับ
2: เราไม่รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเข้าข่ายฐานความผิดอะไรด้วยหรือเปล่ามันจะกลายเป็นหนามยอกอกพรรคประชาชนด้วยหรือเปล่าเพราะเมื่อวานก็มีการไปยื่นคำร้องที่อัยการขออภัยครับผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยื่นต่อศาลอีกว่านี่เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม
3: ่ครับ
2: คือเรื่องมันจะโกโซบิกอ่ะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่พูดคุยเรื่องนี้ครับทั้งสองประเด็นเลยทั้งที่พรรคประชาชนจะยื่นร้องเอาผิดกกต.และกรณีของสว.สีส้มกับอดีตกรรมการการเลือกตั้งครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณอรชัยคุณอนุชาสวัสดีครับ
3: คร
2: ั บอาจารย์ครับกรณีสว.สีส้มและการจัดกิจกรรมแนะนำตัวที่ห้องจูปิเตอร์ผมขอใช้คำว่าจัดกิจกรรมแนะนำตัวแล้วกันนะเขาชี้แจงมาอย่างนั้นนะครับแต่ก็มีบางคนที่ตั้งคำถามว่ากิจกรรมแบบนี้มันส่อเขาความผิดหรือเปล่าเพราะพอจัดกิจกรรมเสร็จเนี่ยมีคนที่อ้างว่าเขาได้โพยมาภายในคืนนั้นเลยว่าเราต้องเลือกให้ใครต้องอะไรอย่างไรนะครับแบบนี้เข้าข่ายความผิดไหมหรือว่าทำอะไรถึงจะเป็นความเสี่ยงครับอาจารย
1: ์เท่าที่ผมทราบนะครับน่าจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่หลายครั้งนะครับมีก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกนะครับระดับอำเภอนะฮะก็มีการจัดกันที่บ้านกิมทอมสันนะครับ
2: ครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นห้องประชุมนะครับอันนั้นผมไปร่วมด้วยนะครับก็คือมีการบอกว่าจะมีการเชิญใครต่อใครมาคนที่ผู้สมัครด้วยกันจากกลุ่มต่างๆก็ไปเป็นร้อยแหละ แล้วก็ไปถึงก็ให้มีโอกาสที่จะ

0: ดงวิสัยทัศน์ได้นำตัวซึ่งกันและกัน
1: อ
0: ันนั้นผมไปร่วมประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเยอะ
2: ครับ
0: แล้วก็แต่ละคนก็รู้สึกเหมือนกับต้องการที่จะพูดถึงเรื่องตัวเองแต่ว่าไม่เคยฟังคนอื่นอะไรทำนองแบบนั้นนะครับอันนั้นก็มีเจ้าภาพนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นองค์กรเอกชนนะครับที่จัดขึ้นมานะครับมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าน่าจะไปใช้สถานที่ของเขานะครับ
2: ครับ
0: ส่วนห้องจูปิเตอร์ก็จะลักษณะแบบเดียวกันก็คือว่ามีการจัดขึ้นมาโดยกลุ่มใครก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ทราบที่เป็นเจ้าภาพนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าต้องการให้คนที่ผ่านรอบสุดท้ายเนี่ยผ่านรอบของจังหวัดมาแล้วเนี่ยที่มาอยู่ที่กรุงเทพที่จะมารอบเลือกรอบประเทศเนี่ยได้มีโอกาสได้มาพบปะกันตอนนี้ประเด็นอยู่นี้ครับว่าอย่างที่หนึ่งใครออกค่าใช้จ่ายนะครับการออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับนำไปสู่การที่จะให้ได้คะแนนของใครต่อใครนะครับคือเป็นการพบปะกันนะครับอย่างที่หนึ่งนะใครออกค่าใช้จ่าย
1: อ
0: ย่างที่สองคือการออกค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยถ้าว่าทุกคนช่วยกันออกนะครับโดยที่ประเภทว่ามาถึงก็มีการตั้งกล่องมีการที่จะช่วยกันในการออกนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่าถึงจะตั้งกล่องเนี่ยก็คงจะไม่ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าน่าจะไม่ครอบคลุมเพราะว่าคงไม่มีใครบริจาคกันเยอะแยะจนกระทั่งเพียงพอนะ
1: อ
0: ันที่สองคือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นั้นเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรถ้าเป็นไปเพื่อที่จะโน้มน้าวจูงใจในการให้เลือกใครคนใดคนหนึ่งสนับสนุนให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นสวนะครับ
2: ครับ
0: อันนั้นถ้าเชื่อมโยงกันได้ระหว่างใครจ่ายและต้องการให้สนับสนุนใครเป็นคนเดียวกันเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นความผิดฐานนี้ตามกฎหมายของการได้มาซึ่งสวนะครับ
2: ครับ
0: แต่ถ้าว่าวัตถุประสงค์นั้นเป็นไปเพื่อต้องการให้คนมารู้จักกันแล้วก็แนะนำตัวกันเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหานะครับ
2: อ
0: ันนี้ก็ต้องพิสูจน์ในอย่างที่2ว่าวัตถุประสงค์เป็นเช่นนั้นหรือไม่นะครับเช่นพอมาถึงปั๊บนะทุกคนก็ได้ทานอาหารฟรีได้ทานกาแฟฟรีนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ต่างๆมีคนออกให
2: ้
0: ครับหรืออย่างกรณีบางที่เป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่ามีที่พักฟรีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะ
2: ครับ
0: มีค่าเดินทางต่างๆฟรีด้วยมีเงินติดไม้ติดมือติดกระเป๋าไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอน
2: ครับอาจารย์ขออนุญาตครับทางผู้ที่ให้ข้อมูลกับผมเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเข้าไปในห้องจูปิเตอร์เนี่ยมีลักษณะในการพูดคุยแนะนำตัวแล้วเขาก็แบ่งกลุ่มกันกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนที่ใครก็ไม่อาจจะเป็นการตกลงกันเองว่ากำหนดไว้แล้วว่าเนี่ยจะให้คนนี้เข้ารอบนะแล้วก็มีการชักชวนคนที่เหลือเชื้อเชิญว่าทุ่มโหวตให้คนคนนี้เถอะนะครับเหมือนกับไม่ต้องโหวตให้ตัวเองก็ได้โหวตให้คนนี้เต็มที่เลยเพื่อให้ฝ่ายเราได้มีตัวแทนเข้าไปอาจจะไม่ได้มีอามิสสินจ้างให้ว่าถ้าคุณโหวตให้เต็มที่เอาไปเลยเท่านี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าตีความอย่างที่อาจารย์เล่าลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับเสี่ยงจะเป็นความผิดอยู่เหมือนกันหรือเปล่าครับ
0: คือการที่เข้าไปแล้วก็จูงใจให้โหวตกับใครเป็นกลุ่มๆใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: ผมก็พูดยากนะเพราะว่ามันไม่คือต้องดูพยานหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนกว่านี้นะว่าเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของคดีหัวสวที่มันเกี่ยวกับสวสีส้มถูกนำไปเทียบเคียงกับคดีหัวสวที่อาจจะมีบุคคลในซีของรัฐบาลเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีมติไปแล้วแล้วก็มีการจับโยมีการผูกโยงกันแล้วก็ตั้งวนกันว่ามันจะกลายเป็นเกมการเอาคืนทางการเมืองทีนี้งานหนักน่าจะไปอยู่ที่กกต.กกต.จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์จะต้องใช้ดุลยพินิจยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยฮะ
0: คืออย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จูปิเตอร์นะมันเป็นคนละสเกลกับเรื่องของที่เคยเปิดเผยมาก รณีที่กกต.พิจารณาเรื่องขั้วสว.นะเพราะว่าห้องจูปิเตอร์เนี่ยสเกลของเขาก็คือว่ามีคนออก5ห้องแล้วก็ไปเจอกันเพื่อพูดคุยนะครับตอนนี้เพื่อกำหนดว่าให้มีการเลือกใครต่อใครโดยมีสิ่งจูงใจเนี่ยมันยังเป็นสเกลที่เล็กกว่าอีกแบบหนึ่งเยอะเลยอีกแบบก็คือว่าคุณออกค่าเครื่องบินออกค่าเดินทางออกค่าที่พักให้โรงแรมให้เสร็จแล้วก็มาประชุมทำโพทำโพยกันใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็มีการเสนอสิ่งที่เป็นค่าตอบแทนต่างๆให้นะครับตามสำนวนบอกว่ามีการจ่ายเป็นเงินสดให้นะครับหรือมีการสัญญาว่าจะใ

0: ำแหน่งทางการเมืองต่างๆเนี่ยเพราะนั้นคนละสเกลกันถ้าหากว่ามองในมุมของกกต.แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องของจูปิเตอร์เอาเรื่องเนี่ยฝั่งที่เป็นเรื่องที่แรงกว่าเนี่ยก็จะต้องเอาเรื่องหนักกว่านะครับนี่ผมมองแบบนี้ก่อนนะ
1: ครับ
0: อย่างที่สองก็คือว่าทราบว่ามีผู้สมัครสว.ในกลุ่มเขาเรียกกลุ่มอะไรกลุ่มอิสระนะนะที่ถูกที่โวยวายว่าทำไมอยู่ในรายชื่อ400กว่าคนที่กกต.เปิดเผยออกมานะครับว่ายกคำร้องใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยแปลว่ากกต.ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วแต่ว่ากกต.อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องคือไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็พิจารณาไปเลยก็ยกคำร้องนะครับซึ่งถ้ากรณีแบบเดียวกันนะครับถ้าเป็นเรื่องซ้ำกันถือว่าพิจารณาไปแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะพิจารณาใหม่ได้ยกเว้นว่ามีพยานหลักฐานอื่นนะเข้ามาแล้วก็ตั้งเป็นข้อหาใหม่อีกหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งว่าสมมตินะครับมีผู้สมัครสว.ที่ถูกยกคำร้องไปแล้วเนี่ยในคดีเดียวกันเรื่องเดียวกันจะไม่มีการพิจารณาใหม
1: ่
0: ที่ผมทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ
1: อาจารย์ครับเรียนถามเรื่องที่ตอนนี้พรรคประชาชนเขาเตรียมที่จะไปฟ้องกับปปช.นะครับให้ดำเนินการกับกกต.ทั้ง7คนในเรื่องของคดีหัวสว.ที่ผ่านมาถ้ามันมีผลในทางลบเนี่ยอาจารย์มันจะไปส่งผลกับมติของกกต.ที่ผ่านๆมาอะไรยังไงบ้างครับ
0: ไม่มีผลต่อมติก็คือเป็นการดำเนินการไปแล้วลงมติไปแล้วนะครับ77คนก็คือ77คนแต่ว่าการร้องต่อปปช.นั้นเนี่ยเป็นการร้องตามประเด็นหน้าที่โดยไม่ชอบของกกต.ซึ่งจะมีผลต่อกกต.ทั้ง7คนนะครับก็อาจจะถึงระดับของการถูกถอดถอนนะครับจากการเป็นกกต.ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับอันนี้เป็นผลโดยตรงกับทางกกต.แต่ว่าที่จะมีผลต่อสว.นะครับที่ยังไม่ได้ประกาศว่าผิดนะกกต.ปล่อยไปนะ
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยให้ดูศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่มีสว.สำรองไปร้องแล้วก็มีการรับคำร้องทางธุรการแล้วนะครับว่ากระบวนการวินิจฉัยของกกต.นั้นไม่ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการรับคำร้องแล้วก็มีการไต่สวนแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าการพิจารณาของกกต.นั้นไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะสั่งให้มีการยกเลิกคำสั่งคำวินิจฉัยของกกต.นะครับแล้วก็ให้กกต.ทำใหม่นะครับอันนี้คนละเรื่องกันครับ
2: อาจารย์ครับกระบวนการเหล่านี้ใช้เวลานานไหม
0: กระบวนการปปช.นานมากนะครับอย่างเรื่องที่ผมตามอยู่เนี่ยเรื่องแม้กระทั่งง่ายๆเรื่องตู้แช่วาย3ปีกว่าแล้วยังอยู่ในขั้นไต่สวนเลยนะครับคือกกต.ท่านหนึ่งท่านมีตู้แช่วายอยู่ในออฟฟิศอ่ะซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆกันนะครับเพราะเป็นเรื่องของการใช้ไฟหลวงแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็คงไม่ได้เป็นความผิดขนาดว่าจะต้องปลดออกจากตำแหน่งอะไรนะครับแต่อาจจะเป็นไม่รู้สิอาจจะใช้คำว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับแต่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นอาจจะไม่ได้ไปไกลถึงขนาดว่าจะต้องถอดถอนนะแต่ว่าเรื่องนี้3ปี3เดือนแล้วก็ยังอยู่ในขั้นไต่สวนแหละนะฮะไต่สวนไม่เสร็จว่าตู้แช่วายนั้นตกลงของใครแล้วก็เอามาใช้ไฟหลวงถูกหรือผิดนะครับทั้งที่เรื่องก็มานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่าคงจะสักประมาณ10ปีมั้ย
2: ครับอาจารย์ตอนนี้มันมีข้อครหาว่าองคาพยพในองค์กรอิสระหลายๆส่วนเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนี่ข้อครหาข้อกล่าวหานะครับต้องให้ความเป็นธรรมอีกฝ่ายว่าเขาก็ปฏิเสธแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อตามคนที่กล่าวหาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยถ้าเป็นไปตามที่เขากล่าวหา
0: อันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายมากสำหรับบ้านเมืองนี้นะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าถ้าว่ากลไกต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบผ่านซึ่งกันและกันเนี่ยกลายเป็นฝ่ายเดียวกันทั้งหมดเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถที่จะมีกลไกใดๆในการตรวจสอบผ่านซึ่งกันและกันได้เลยนะครับเป็นอันตรายมากนะครับซึ่งผมคิดว่าคนซึ่งอาจจะต้องมีบทบาทหน้าที่นะครับหรืออาจจะสามารถทำอะไรบางอย่างได้เนี่ยก็ควรที่จะใช้หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสังคมไทยก็จะเป็นสังคมซึ่งปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลนะครับแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็สามารถทำทุกอย่างได้เพราะว่ามีอำนาจทั้งบริหารนิติบัญญัตินะครับแล้วก็อาจจะไปถึงองค์กรอิสระต่างๆนะครับ ก็หรือจะแล้วแต่อำนาจทางตุลาการนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจะสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ครับ
2: ครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวจับตาดูวันพรุ่งนี้นะ
2: ครับ
1: พรรคประชาชนจะไปยื่นคำร้องกับปปช.ตรวจสอบกกต. 7คนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับคดีหุ้นสว.และในอีกด้านหนึ่งที่ต้องจับตาด้วยก็คือทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรก็จะนำมวลชนเนี่ยไปที่กกต.ด้วยอีกด้านหนึ่ง
2: โอ้โห
1: ซึ่ง
2: กระหนาบ
1: กระหนาบข้างเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าทางกกต.เขาขอเรื่องของการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ศูนย์ราชการแล้วด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามกันนะฮะ
2: เมื่อสักครู่ระหว่างที่คุยกับอาจารย์สมชัยผมขึ้นตำแหน่งอาจารย์ผิดเป็นกรรมการการเลือกตั้งจริงๆอาจารย์เป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับขออภัยอาจารย์สมชัยและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมปิดท้ายกันหน่อยครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคือนายกรัฐมนตรีไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วเดี๋ยวช่วงปลายวันนี้พรุ่งนี้จะไปที่สหราชอาณาจักร
1: ครับ
2: แต่ไปสหรัฐรอบนี้หลายคนก็จับตามองว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรจากทางฝั่งกัมพูชาด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าฝั่งนายกเนี่ยเดี๋ยวรอคอยข่าวนะครับแต่ฝั่งชายแดนเนี่ยสภากลาโหมเขามีการนัดหารือส่งท้ายปีครับคุณผู้ชมที่ประชุมสภากลาโหมครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนะครับผู้นำเหล่าทัพก็มาประชุมหารือร่วมกันเขาย้ำการเดินหน้าดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยการผลักดันพื้นที่นำร่อง5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะครับทั้งหมดนี้คือแผนงานปี2570ด้วยกระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเสริมสร้างความมั่นคงยกระดับพื้นที่ชายแดนในหลายมิติควบคู่กับความมั่นคงโดยเฉพาะการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบที่ผ่านมาทั้งการค้าและการประกอบอาชีพเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าปิดพรมแดนไปนานมากแล้วนะครับ
3: บ้านมันคงชายแดนนะครับท่านบอกว่าจะเริ่มนำร่องในช่วงตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในพื้นที่กองกำลังสุรนารีและกองกำลังบูรพาอย่างที่ทางพันเอกหญิงนุสราพูดไปแล้วในเรื่องของพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาแต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้นนะครับโครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอดทั้งประเทศเลยทั้งหมด26จังหวัดด้วยกันแต่จะนำร่องก่อนในปี2570คือ5จังหวัดนี้ครับ
1: มีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับเขากำหนดระดับโทนสีเอาไว้5ระดับก็คือเขียวเหลืองส้มแดงไปจนถึงแดงเข้มก็คือสูงสุดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างระดับสีเขียวกับสีเหลืองซึ่งหมายถึงการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังมากกว่าปกตินะครับเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้อาจจะยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดสักหน่อยนะโดยเฉพาะ

0: อยู่ได
1: ้
0: เพราะว่าความเดือดร้อนที่ว่านี้มันก็เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS นะครับส่วนมุมการเมืองวันนี้ลาไปก่อนครับเรากลับมาพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพฤหัสครับอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณกัญญาแซ่อึ่งค่ะ
1: ถ่ายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันพฤหัสบดีเช้าวันนี้ฟ้าฝนขมุกขมัวแต่เช้าเลยนะครับหลายคนเนี่ยก็ต้องมาเตือนกันหน่อยเรื่องของฝนที่กำลังจะกระหน่ำมาโดยเฉพาะภาคตะวันออกของไทยที่รับอิทธิพลจากลมฝั่งนั้นเนี่ยกัมพูชาพัดมาเรื่อยๆวันนี้คิดว่าฝนน่าจะตกหนักตกถี่กว่าเมื่อวานน้องพี
0: ทโอ้ก็เรียกว่าเฝ้าระวังกันในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมาแล้วว่าตั้งแต่วันที่23ถึง27นะคะเดือนนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่ฝนตกไม่ได้ตกธรรมดาตกหนักถึงหนักมากดังนั้นเนี่ยหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานนะคะกลางใต้ด้วยเหมือนกันเฝ้าระวังซึ่งต้องบอกว่าณเวลานี้เองพระนครศรีอยุธยาเนทีฟม
1: ี
0: การรายงานมาแล้วนะคะว่าน้ำเริ่มมาอย่างเช่นเสนาบางบานเขาบอกว่าน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะ
1: นะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงน
0: ะ
1: มันรุนแรงมากขึ้นนะครับบางที่เนี่ยอย่างที่ท่านบอกก็คือมาเร็วไปเร็วแต่ทิ้งความเสียหายไว้อย่างยาวนาน
0: ค่ะเราต้องเฝ้าระวังเพราะอะไรพื้นที่หลังเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยน่าจะปล่อยน้ำอยู่ที่สักประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ก็คือยังไหวอยู่
0: ใช่แล้วก็ปล่อยเยอะแบบนี้มาสักวัน2วันแล้วนะคะน้ำมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แพ็คของได้เลยเตรียมยกของขึ้นที่สูงบางคนบอกว่าไว้บ้านตัวเองก็ยังหวั่นๆขอไปไว้แบบในจังหวัดอื่นเลยก็มีเหมือนกันนะ
1: พอมีเวลาเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าไม่มาก็ดีน
0: ะ
1: แต่ถ้ามาเราก็ยังหนียังยก
0: แล้วแถวบ้านพี่เป็นไงบ้าง
1: แถวบ้านผมยังไม่ค่อยมีสัญญาณอะไร
0: ยังไม่ค่อยใช่ไหม
1: ยังไม่มีการเตือนอะไรอยู่สามโคกไง
0: สามโคก
1: ยังต้องผ่านแบบบางปะอินยุทธยาก่อนไง
0: แต่สามโคกใกล้เจ้าพระยามากกว่าบ้านพี่นี่นะ
1: ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
0: อันนี้หน้าใหม่ในย่าน
1: เพิ่งมาอยู
0: ่ระวังด้วยระวังด้วยเพราะว่าอย่าง200ปีนะรังสิตนะคุณผู้ชม
1: ตลาด200ปีอ่ะ
0: เมื่อวานนี้ใช่ตลาด200ปีเขาก็โพสต์ภาพและมีวิดีโอน้ำซ่วท่วมเนี่ยถึงสักประมาณฟุตบาทซึ่งต้องขอความร่วมมือบางทีเวลาท่วมถนนเนี่ยอย่าขับรถแรงได้ไหม
1: ค่อยๆ
0: เห็นใจคนเดินข้างทางนิดนึงหรือแม้แต่คนที่รถเขาอาจจะต่ำนะคะแสดงความเป็นห่วงกัน
1: รวมถึงน้ำมันวันนี้คุณผู้ชมครับน้ำมันขึ้นนะฮะแต่ว่าขึ้นในประเภทของดีเซล75สตางค์

0: สตางค์คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดีเซล B20 นะคะแล้วก็ดีเซลธรรมดาด้วยสำหรับ B20 เนี่ย 36.44 แล้วก็ดีเซลปกติเนี่ย 41.44 นะคะ
1: ครบทุกประเภทแล้ว
0: ครบทุกประเภทแล้ว
1: เบนซินก็ขึ้นไปแล้ววันก่อนใช่ไหมรอบที่แล้วเนี่ยเบนซินดีเซลไม่ขึ้น
0: ตั้ง85สตางค์อ่ะตอนเบนซินขึ้นอ่ะหลายรอบเหมือนกันนะคะ
1: วางแผนกันนะครับรวมถึงวันนี้ครับไม่เป็นไรยังไงก็ตามต่อให้ฝนตกฟ้าคะนองน้ำมันขึ้นราคาลดราคาเราเองก็ยังคงต้องกินกินไว้ก่อนเพื่อให้จิตใจเราดีและมีสารอาหารนะครับมาเช้านี้เปิดด้วยของทอดนะเมื่อวานหมูทอดวันนี้หอยทอดครับกับในช่วงของ
0: จานเด็ดวันใหม
1: ่หอยทอดคุณผู้ชมลองคิดง่ายๆว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะกินหอยทอดสักกี่ครั้ง
0: อย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งครั้งไหมของทอดอะไรแบบนี้มันต้องโดนบ้างแต่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไม่ใช่หอยทอดธรรมดาแต่เป็นหอยทอดที่สืบสานนะคะเรื่องของตำรับการปรุงรสเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรุ่นย่านั่นก็คือหอยทอดย่าชิดนั่นเองนะคะก็เปิดมานานเนาะพี่ต๊อบเห็นว่าจากรุ่นสู่รุ่นตอนนี้มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วด้วย
1: จุดเด่นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่การคัดเลือกวัตถุดิบและสูตรในการทอดหลายร้านก็จะแล้วแต่ใช่ไหมบางคนเขาแบบชอบกรอบบางคนก็เป็นแพแบบผืนใหญ่ใ
0: ช่
1: ไหมแต่ที่นี่เนี่ยนะครับหอยทอดย่าชิดเขาบอกว่ากรอบนุ่มเครื่องแน่นและความเป็นมาสตอรี่นี่สุดๆไปเลยเราไปดูกันนะครับว่าเมนูนี้ของร้านนี้จะน่าสนใจแค่ไหนและต่างจากหอยทอดร้านอื่นอย่างไรในจานเด็ดวันใหม่ไปดูเลยครับ

0: ใหม่ของเราวันนี้นะคะเอาพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะอยู่ริมสถานีรถไฟอยุธยาออกมา200เมตรหน้าวัดธรรมนิยมค่ะเมนูสตรีทฟู้ดยอดฮิตติดปากคนไทยผัดไทยหอยทอดพามากินผัดไทยหอยทอดต้นตำรับร้อยกว่าปีพอแค่คนทำต้นตำรับอายุปลาไป80กว่าแล้วค่ะอยู่ร้านผัดไทยหอยทอดย่าชิดเป็นบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักโฮมมี่โฮมมี่น้องบอกว่าถือรู้ว่าพี่ยุ้ยไม่ค่อยรับประทานหรอกผัดไทยหอยทอดอะแต่ร้านนี้มันเด็ดจริงต้องมาเองเอาจะเด็ดจริงไหมมาตามยุ้ยไปด้วยกันเลยค่ะปิ้วย่าชิดค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่าคนสวย
0: โอ้ยขอบคุณค่ะมาตีสนิทแล้วเตรียมแล้วกิจการจะเป็นหอยทอดย่าชิดและเจยุ้ยไม่เกี่ยวอะไรเลยย่าชิดค่ะก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะย่าชิดอ่ะขายผัดไทยด้วยขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายหอยทอดด้วยสรุปว่าตอนนี้ผัดไทยขายไหม
1: ขายไม่ได้ขายแล้วให้ร้านริมแบ่งกันขายแบ่งกันหากิน
0: อ่ะแล้วทำไมมาขายหอยทอดนะย่าม
1: ันค่อยชั่วหน่อยไม่ยุ่งไม่เรื่องมาก
0: ที่ขายเพราะว่ามันทําได้เร็วมันขายง่ายเพราะว่าย่าทําเองหมดทุกอย่างย่าก็เลยคิดว่าอะไรทําขายแล้วง่ายย่าก็เลยทําย่าแต่หอยทอดมันก็ไม่ง่ายนะย่าไปเอาสูตรมาจากไหนจ๊ะ
1: สูตรเก่าๆย้ายบอกให้อะไรให้คนเก่าคนแก
0: ่ย่าชิจ๋าหอยทอดอ่ะเค้ามีหลายสูตรเนาะบางร้านก็บางกรอบบางร้านก็แป้งนุ่มย่าชิดว่าอะไรคือสูตรเด็ดของร้านที่ทําให้ลูกค้ามาหาย่าเยอะไปหมดเลย
1: คนชอบกรอบก็ทํากรอบไปเค้าคนชอบนิ่มก็ทํานิ่มให้เค้าตามใจลูกค้า
0: อ่ะพูดนะคะนี่อยากกินแล้วย่าย่าบอกว่าที่ทําได้ตามสั่งใช่มั้ย
1: จะกินยังไงสั่งได้เลย
0: อ่ะ
1: เอานิ่มแล้วกรอบ
0: เอากรอบ
1: เอากรอบ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวทุบเปลือกไข่ใส่ด้วย
0: เดี๋ยวสั่งหอยทอดย่าชิดก่อนแล้วเดี๋ยวมาชิมกันค่ะ

0: ือหอยทอดย่าชิดค่ะคุณผู้ชมมีเมนูเดียวในร้านแต่บอกเลยว่างานนี้ปังสดๆลูกค้ามาไม่ขาดสายจะชาวไทยชาวต่างชาติทุกเพศทุกวัยบางคนซื้อกินตั้งแต่เด็กแวะไหว้ย่าชิดอีต่างหากนี่บอกเลยย่านี่เหมือนเป็นมาสคอตร้านจริงไหมคะแบบใครมาปุ๊บต้องวัดดีย่าเนี่ยนี่จริง
1: ยังเด็กไม่ได
0: ้อันนี้เล่าให้ฟังคุณผู้ชมน้องสาวเรียนจบที่อยุธยานะคะปริญญาตรีแล้วก็อยู่ที่อยุธยาไปๆมาๆอยู่นี่แหละพออยู่ที่ถ่ายรูปศพอะเซลฟี่ไปเขารู้เลยว่านี่คือร้านหอยทอดย่าชิดเขาบอกเลยว่านี่คือโนหนึ่งของอยุธยาย่าหอยทอดมีเมนูเดียวเลยแล้วทำไมหอยตัวใหญ่จังอะ

0: ทีก็ใหญ่บางทีก็เล็กมีเล็กบ้างเหมือนกัน
1: ไม่มีนะไม่มีเล็กนะจากสายตาหนูอะมันค่อนข้างตัวใหญ่
0: เป็นรุ่นๆนะ
1: เป็นรุ่นๆ
0: เป็นรุ่น
1: อันนี้เราควบคุมไม่ได้ไปรับจากที่ไหนมายาก
0: จมูกสงขาม
1: ค่ะทำไมหนูต้องไปที่นั่นนะยายุกยาไม่มีเหรอคะ
0: มีหอยไม่สดไปเอาที่นู่นหอยสดเขาแกะใหม่ๆ
1: ให้เขาแกะมาให้เลย
0: ให้แกะมาให้เลย
1: ค่ะมายาข้างหน้านี้ดีกว่ามีทั้งแบบใส่ไข่มีทั้งแบบกรอบมีทั้งแบบนุ่มงั้นหนูลุยแล้วนะเริ่มก่อนเลยเนี่ยยาบอกตัวเล็กตัวใหญ่คักกันไปอันก็คักกันไปจริงนะคุณผู้ชมแต่ว่าเนี้ยคือสดตัวใหญ่กระต๊อบดูไว้นะเชฟพรบอกไม่กินน่ะนี่นี่ดูไว้นะคะกินหอยทอดเป็นนะคะย่าขับหอยสดอ่ะย่าตัวโตเนื้อแน่นและพี่หนุ่มชอบนะมันเปลี่ยนความคิดหนูกินหอยทอดหนูพูดตรงๆไหมย่าหนูอ่ะไม่ค่อยกินของทอดเพราะหนูรู้สึกว่ามันอมน้ำมันมันทอดแล้วมันจะไม่อร่อยแต่ของย่าอร่อยแล้วไม่อมน้ำมัน
0: ไม่อมไปใส่น้ำมันเยอะ
1: ย่าแล้วอันเนี้ยกรอบหอมไม่อมน้ำมันแล้วหอมกระทะด้วยทำยังไงคะย่า
0: ทอดแล้วก็ดึงมาให้น้ำมันจะเด็ดไม่ให้อมน้ำมัน
1: อ๋อดึงน้ำมันออก
0: ดึงน้ำมันออก
1: หนูรู้สึกว่ามันใช้น้ำมันไม่ได้เยอะเลยแล้วตัวหัวงอกอะไรย่า
0: หัวงอกก็ผัดใส่กระเทียม
1: แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ค่อยมารวมกันกับตัวแป้งแล้วก็หอยแต่แป้งอะย่าขาหนูไม่เห็นว่ามันจะเป็นแบบแพร่ๆย่าอันนี้คือแป้งคือตั้งใจให้เป็นประมาณนี้อยู่แล้วไหมคะถ้าเกิดเป็นตัวกรอบ
0: ให้น้ำมันกระเด็ดให้กรอบถ้าเอาเป็นแพร่ก็จะนิ่ม
1: อันนี้ถ้าแบบแพร่นะคุณผู้ชมนี่ถ้าแบบแพร่จะเป็นแป้งนิ่มเป็นอย่างนี้
0: แบบแพร่จะเป็นแป้ง
1: ถ้าแพรจะเป็นแบบนิ่มอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาชิมดีกว่าต้องกรอกซอสนิดนึงซอสนี้ต้องซอสพริกสูตรเด็ดเลยไหมย่า
0: ผสมเอง
1: ซอสพริกเขาผสมเองยังกรอบอยู่นะคุณผู้ชมแต่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่อมน้ำมันอีกแล้วว่าหน้าทำเก่งจังตัวนี้ใช้แป้งตัวเดียวกันไหมคะ
0: สูตรเดียวกัน
1: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการผัดย่าขาสูตรจากวันแรกที่ขายจนมาถึงปัจจุบันสูตรที่แบบลูกค้ามากันไม่ขาดสายเลยสูตรเดียวกันไหมคะ
0: ก็สูตรเดียวกัน
1: ลูกค้าชอบกินแบบไหนมากที่สุดแบบกรอบหรือว่าแบบนุ่ม
0: บางคนก็กรอบบางคนก็นิ่มแล้วแต่ลูกค้า
1: แล้วแต่ลูกค้าแต่มาทำได้หมด
0: ทำได้หมด
1: ย่าเขาบอกว่าย่าขายหอยทอดผัดไทยจะเป็นชีวิตของย่าเลยย่าเหมือนใช้ชีวิตไปแลกมาอันนี้เป็นเรื่องจริงไหม
0: จริงเลยอย่าหาเลี้ยงลูกมาลูก5คนแม่เลี้ยงเดียว
1: แล้วก็เนี่ยทำจนหลังงอหลังขดหลังแข็ง
0: ก๋วยเตี๋ยวถ้วยละบาทน่ะดอกมา10ตังค์ขายมามีโรงเรื่อยนี่โรงก็ตาเลยโน่น3โรง
1: ค่ะ
0: กินกันวันที่16เก็บที
1: โอ้พี่ต่างกันแบบอย่างนี้นะคุณผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยมาคือจ่ายทุกวันที่1กับวันที่16
0: เงินออกเป็นวิกๆนะโรงเรื่อยออกเป็นวิก
1: ย่าจ๋าถ้าลูกค้าอยากจะมากินหอยทอดย่าชิดต้องมากี่โมงอะไรยังไงบ้างจ๊ะ
0: ก็3โมง4โมง
1: 3โมงเดี๋ยวๆ3โมง4โมงเช้า
0: ค่ะ
1: ตกใจมา9โมง10โมง
0: จ้ะ
1: มา9โมงร้านเก็บกี่โมงอย่าง
0: 5โมงกว่า
1: ขายใน5โมงกว่ามีวันหยุดมั้ยอ่ะ
0: วันจันทร์
1: หยุดวันจันทร์
0: จ้ะ
1: หยุดวันจันทร์วันอื่นมาได้
0: จ้ะแจงหยุดไปเอาหอยอ่ะ
1: อ๋อไอ้หนูเพิ่งรู้เอ้าทำไมเล่นไปวันจันทร์เขาไม่ได้หยุดร้านเพราะว่าปิดหน้าร้านนะคือเขาไปเอาวัตถุดิบทุกวันนี้ย่ายังไปดูเองอยู่ไหมคะ
0: ไปบ้างไม่ไปบ้างบางทีก็ไปนั่งรถดูข้างรถเขาพาดูในกรุงเทพตึกก็สูง
1: เอ้ยเราก็นึกว่าย่าไปดูเดี๋ยวย่าไปดูหอยช่วยลูกช่วยหลานเต้าเอ้านั่งรถเล่นเฉยอะ
0: วันจันทร์มันหยุด
1: วันจันทร์มันหยุดแต่เนาะย่าก็ขอหยุดมั่งยังผัดเองอยู่ไหมย่า
0: ก็ถ้าเขามีธุระก็ทำเอง
1: เดี๋ยวย่าอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
0: 86
1: ก็ยังผัดไหวอยู่อ่ะ
0: ก็เขาบางทีเขาเข้าบ้านไปก่อนนะลูกค้ามาที่หลังเราก็ทำให้เขากิน
1: โอ้เราก็เลยรอรับลูกค้าเองเลยมาเป็นเหมือนแบบมัดขอดร้าน
0: ก็รับเขาไหว้ก็ยกมือไหว้ตอบเขา
1: เพราะว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมเชื่อไหมชมัยพรเนี่ยนั่งสังเกตอยู่นะคนมา10คนน่ะ8คนไหว้ย่าชิดแล้วจริงไหว้ย่าไปก่อนนะสวัสดีครับนี่แล้วย่าก็ชี้นะบางคน

0: จำได้มากินตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นน่ะยูว่าอาหารจานนึงเนี่ยคุณผู้ชมมันมากกว่าความอร่อยมันคือความสุขมันคือความทรงจำน้อยย่าเนาะ
1: ก่อนที่หนูมานั่นแหละยกมือไหว้ย่าชิดเราก็นึกว่าคนบ้านเดียวกันถามลูกชายไม่ใช่ทักอย่างก็อยู่บ้านเดียวกัน
0: อ่ะคนไทยสนิทกันไว้กันนะคุณผู้ชมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากจะมานะคะคุณผู้ชมอยู่เลยสถานีรถไฟมา200เมตรเดินมาได้เลยนะย่าเนาะ
1: เดินมาก็ได
0: ้หรือว่าอยู่หน้าวัดธรรมนิยมนะคะมีโลโก้ชัดเจนร้านนั่งมี2ชั้นจะเลือกโซนแอร์ก็ได้จะเลือกข้างล่างก็ได้แต่อยู่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดมากกว่าอาหารหนึ่งมื้อมันคือความอบอุ่นที่เราได้รับจากร้านนี้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวไปกินต่อดีกว่าอุ๊ยอันนี้แบบใส่ไข่อ่ะเหมาะมากคนชอบกินมาก

0: คือกะจะทำคอนเทนต์สนุกได้ขายจริงเพราะอะไรกินจนเกลี้ยงเงินกองหมดไม่มีจ่ายแม่ก็เลยให้มาเป็นลูกมือ
1: ให้เป็นลูกมือให้แม่นี่ให้แม่
0: เอาตะคอยอีกตะคอยเอาเดี๋ยวป้าตุ้
1: ย
0: จะแม
1: ่นี่
0: โอเคประมาณนี้จ้ะกิจกรรมงานกลุ่มคุณผู้ชมไม่ได้มีชมัยพรคนเดียวนู่นยายเฟิร์นครีเอทีฟตัวตั้งตัวตีล้างจานอยู่ข้างหลัง
2: คือหารเท่ากันเหรอฮะกองนี้ไม่ได้พกเงินอะไรกันไปเลยใช่ไหมต้องไปผัดนะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ตอนผัดเนี่ยคุณชมัยพรจานที่เอาไปแจกที่ให้ลูกค้ากินมีเปลือกไข่หรือเปล่าใช่ไหม
3: ไม่มีมั้งแต่ว่าคือกินอร่อยแล้วก็ยังไปช่วยงานคุณแม่ด้วย
2: น่ารักนะฮะแล้วก็มีคนล้างจานนี่เป็นครีเอทีฟใช่ไหมแล้ว
3: น้องเต๋าเองนี่นะ
2: น้องเต๋าก็รับออเดอร์
3: ค่ะปกติคือถ่ายภาพอันนี้เปลี่ยนบทบาทนิดนึงน่าเอ็นดูนะคะก็ใครอยากจะไปชมไปชิมเนี่ยดูได้นี่เป็นตัวแทนเอามาเสิร์ฟให้ถึงในสตูดิโอให้คุณผู้ชมได้เห็นที่เขาโดดเด่นเนี่ยคือหอยมันแยกออกมาแบบชัดเจนเนาะแล้วพอมาวางโปะอยู่บนไข่เนี่ยอุ้ยน่ากินมาก
2: คือไปบางที่มันเหมือนเป็นแป้งทอดใส่หอยเฉย
3: ผสมไปแล้วบางทีเราก็หาหอยอยู่ตรงไหน
2: แต่นี่คือแบบอุ๊ยแปลกมาให้เห็นเลยว่าคือหอยทอดไม่แบบไม่ผิดหวังไม่หักอกไม่จกตานะฮะอยากลองชิมไหมน้องพิน
3: ได้ได้เดี๋ยวชิมให้ดู
2: ขอลองชิมหน่อยเพราะว่าขออนุญาตชิมแค่หอยนะฮะเพราะปกติเนี่ยจะกินแบบหาแบบไม่ค่อยมีให้กิน
3: เดี๋ยวให้พี่ชิมก่อน
2: น้ำจิ้ม
3: น้ำจิ้มสีสันสดใสนะ
2: สีส้มแบบพฤหัสบดีมากเลย
3: คุณผู้ชมบอกสวัสดีวันพฤหัสสีแดดค่ะ
2: ผมไปนะฮะ
3: ได้เลยอ้ําเป็นไงคะจริงๆการทอดเนี่ยเขาดูทอดแบบน้ำมันไม่ได้เกาะมากนะคือไลท์ๆนะคะแล้วก็แบบว่าดูเบาๆให้ดื่มด่ำนิด
2: คือมันอย่างนี้เลยน้องพีมันปกติหอยเวลาเราไปกินหอยทอดในซื้อในเมืองเงี้ยจะแบบชิ้นเล็กๆใช่ไหมกินแล้วมีความรู้สึกแป้งจะเยอะกว่ากลบหอยแต่อันนี้กลิ่นหอยแบบกำลังดีนะแล้วเหมือนเขาผัดมาแบบไม่มันมาก
3: ไม่มันมากเนาะเพราะดูว่าไม่ได้อมน้ำมันขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยไข่เป็นไข่คือบางทีเราก็เอ๊ะไข่เท่าไหร่อ่ะแป้งเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือเห็นเลยว่าไข่ก็เป็นไข่นะคะหอยเป็นหอยแล้วหอยก็มีที่มาอย่างที่คุณแม่เขาไปเลือกซื
2: ้อ
3: นะคะแล้วก็มีการส่งมาแบบไม่ได้เอามาจากที่อื่นที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
2: เอามาดูราคากันหน่อยคุณผู้ชมเริ่มต้น40บาทนะครับธรรมดา40บาทพิเศษหอย50พิเศษไข่บวกหอยเป็น60บาทบอกเลยว่าเขาให้แบบจุกๆแบบที่เห็นในจานนี่แหละถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะน้องพีนะ
3: ค่ะโอ้โหน่ากินมากคุณผู้ชมบอกเลยว่างานนี้ใครที่เดินทางไม่ว่าจะตั้งใจหรือผ่านมาอยุธยาก็มาแวะชิมกันได้ที่ร้านนี้นะเก่าแก่ทีเดียวนะคะแต่ว่าสั่งสมเรื่องความอร่อยหอยทอดย่าชิดค่ะอยู่หน้าวัดธรรมนิยมใกล้สถานีรถไฟอยุธยาเปิดให้บริการประมาณ 9:30 น. ถึง 10:00 น.

0: แล้วก็เปิดยาวๆไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นหรือว่า17นาฬิกานะคะแต่วันจันทร์เนี่ยไม่ต้องไปนะเพราะว่าเขาหยุดค่ะส่วนราคาอย่างที่ว่าสบายกระเป๋ามีแบงค์สีเขียวก็มากินได้
1: 2ใบเขียว
0: นะคะแล้วก็หอยทอดเขาไม่อมน้ำมันใครชอบนุ่มๆก็สั่งได้เลยแต่พี่ตอบชอบกรอบใช่ป่ะ
1: จริงๆพี่ก็กินได้นะกรอบได้นุ่มได้แต่ขอแบบหอยเยอะๆน
0: ะ
1: แต่ว่าร้านคุณย่าชิ้นนะบอกว่าแกสั่งได
0: ้
1: สั่งได้เลยว่าอยากได้กรอบหรือแบบได้นิ่ม
0: แล้วก็ชอบมากเลยอ่ะป้ายฟ้าๆนั่นแหละไทยพัดไทยช่วยไทยรับด้วยเหมือนกัน
1: เขาจะต่อป่ะผมไม่รู้
0: เขาได้อีก
1: ได้
0: อ
1: ี
0: ก2เดือนแต่งบ 1,000 บาทใช่
1: ใช้ตอนไหนก็ได้
0: ใช่
1: ในระยะเวลา2เดือน
0: ก็บางคนบอกว่าใช้ไม่ทันไงก็ยืดเวลาไปฝากนะคุณผู้ชมไปชิมไปรับประทานกันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ส่วนใครมีร้านอร่อยแบบนี้เหมือนหอยทอดย่าชิดนะครับจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ใดส่งมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับนะทางวันใหม่ที่ของเรากับช่วงจานเด็ดวันใหม่สแกน QR code นะครับหรือแอดไลน์ที่ @thaipbs ทุกวันศุกร์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี3ท่านได้รับของที่ระลึกแว่วๆมาก่อนนะว่าเร็วๆนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะมีสติ๊กเกอร์นะจ๊ะ
0: อ๋อสติ๊กเกอร์เอาไปแปะที่ไหน
1: สติ๊กเกอร์แปะร้านที่เราไป
0: ค
1: ่ะแล้วมีรูปมีอะไรเป็นกิจจลักษณะมีผ้ากันเปื้อนจากรายการให้ด้วย
0: โอ้โหเผื่อคุณผู้ชมตามไปแล้วจะได้มั่นใจว่าไม่ได้มาผิดร้านนะ
1: เอ
0: ามาถูกตามพิกัดที่บอกแน่ๆเลยอ่ะมาลุ้นกันพรุ่งนี้ใครจะได้หมอนน่ารักนะคะหรือว่าของที่ระลึกอื่นๆก็มีเตรียมเอาไว้ให้คุณผู้ชม
1: แล้วด้วยค่ะแต่นี่คือเป็นของที่ระลึกที่จะให้กับคนที่ร่วมสนุกกับรายการนะครับอ่ะไปเสิร์ฟยิ้มกันต่อน้องพรีนวันนี้เสิร์ฟยิ้มของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทย
0: ใช่แล้วค่ะเขามีเทรนใช่ไหมนุ่งสบายใส่ยีนก็สวยๆกันไปแล้ว
1: ช่วงนึงตรงนี
0: ้ช่วงนึงเน้นเรื่องเครื่องแต่งกายแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นไวรัลลัดก้าวมวยผมแล้วก็ใส่มะลิใส่มะลัยเข้าไปด้วยสวยงามทำคลิปมากสำหรับหญิงไทยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมความเป็นไทยใครได้ลองแล้วหรือยังหรือว่ายังเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ
2: Oh my god นี่ใช
1: ่แล้วเพลงเป็นอย่างนั้นนะ
2: นี่ก็เพียวไปพูดสม
1: แล้วคือเพลงอ่ะอ๋อนี่มาแล้วน้องโยชิมาแล้วคือเมื่อกี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ
0: เป็นอีกหนึ่งแบบ
1: อันนี้คือมาลัยรัดเกล้าม
0: าลัยรัดเกล้านะคะมวยผมรัดมาลัยใส่อุบาก็สวยงามมากนะคะคือคนก็สวยนะพอมีมาลัยเข้าไป
1: มันดูละมุน
0: เนี่ยมันช่างหวานเยิ้มหยดย้อยจริงๆเลย
1: เอาจริงๆนะครับคือคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นเนี้ยจากมิวสิกวิดีโอของหลายๆท่านในน้องลิซ่าเนี่ยก็มีอันนี้คุณแนทกับคุณลูกตาล
0: หลายๆคนคือไปเช็คอินที่นี่กันหมดแล้ว
1: ปากคลองตลาดคุณผู้ชมถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะกลับมาฮิตอีกครั้งเป็นเรื่องราวสุดน่ารักของช่องอะไรน้องพิน
0: ช่องน้องหมีฉุกเฉินค่ะก็แชร์ไอเดียนะคะความเนียนๆกับเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยความเป็นไทยเขาบอกว่าอยู่ได้แบบจริงๆยาวๆเลยอะคือตอนแรกอะก่อนที่จะมีชุดไทยเนี่ยมีไอ้นี่ด้วยมีดอกบัวม
1: ี
0: ดอกบัวไปตรงสะพานพุทธใช่ไหมก็อยู่ใกล้ๆกันเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นคุณโยชิส่วนอันนี้ดอกดาวเรืองพวงมาลัยดอกดาวเรืองก็มาไม
1: ่จ
0: ำเป
1: ็
0: นต้องคุณโยทินไม่จำเป็นต้องผมยาวอย่างเดียว
1: ใช่ทั้งหมด
0: สั้นก็ใส่ได้
1: แต่ผมไม่มีผมสิถ้าผมจะไปทำคอนเทนต์นี่จะได้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวเขาสร้างให
1: ้
0: เดี๋ยวมีคนทำให้ได้เลยขอแค่ใจกล้าก็พอกล้าเปล่า
1: เขาบอกว่าร้านนี้มันแคปชั่นว่าร้านเกล้าผม120บาทแถวยาวมาลัยไหว้พระ5บาทเนียนๆได้อยู่ก็คือนี้คือคนนี้เขาบอกว่าไปไม่ต้องเสีย120ไปแถวศาลพระศาลเนี่ยแล้วก็ไปเอาพวงมาลัย5บาทเนียนๆห้อยได้อยู
0: ่อีกแบบนึงอีกแบบนึงแต่ใครอยากจะไปแบบคุณโยชิก็แนะนำปากคลองตลาดเขาก็มีช่างมีอะไรทำให้อยู
1: ่ทีนี้เนี่ยแบบนี้คือแบบที่ไปเสียเงินกันสวย
0: ๆ
1: เลือกได้เลยอยากได้สีไหนทรงไหนนะครับ
0: แต่เห็นว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากนะเพราะว่าเป็นชุมชนชาวบ้านแถวนั้นช่วยทำ
1: คือไม่แพงแล้วก็มีช่างผมเขาเรียกจิตอาสาบางคนนะไปเป
0: ิ
1: ดบูธทำผมให้ฟรีด้วย
0: ฟรีด้วย
1: ใช่ใช่ไปก็ได้เลยคุณผู้ชม
0: ตอนไหนบอกได้ไหมทีจะไปต่อคิว
1: ไม่แน่ใจแต่น่าจะแถวยาวทีนี้แวะมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยคุณผู้ชมครับมาดูคอมเมนต์กันหน่อยว่าว่ายังไงกันบ้าง
0: บอก
1: นี่บอกว่าอะไรบ้าง
0: มีบอกว่าเลยนะช่วงชุลมุนเขาแซวช่วงชุลมุนเอาอะไรใส่ได้เนียนๆไปก่อน
1: ถึงน้องคุณโยธิน
0: ก็คือน้องคุณโยธินก็มีมาลัยไหว้พระใช่ไหมคะคนจะสวยมาลัย5บาทก็สวยได
1: ้บางคนบอกไม่มีริบบิ้นผมตีเก๊หมดครับ
0: ผมเราน้อยเราก็ใช้พวงน้อยๆไปก่อนได้อยู่
1: เนียนระดับอัลตร้าสมูทอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัด5บาทก็เลิศได้
0: บางคนเน้นเข้าร่วมส่วนเข้ารอบไหมเดี๋ยวว่ากัน
1: อันนี้ที่พูดอยู่เนี่ยคือเป็นของคลิปแรกนะ
0: คลิปแรก
1: ที่แบบที่เขาบอกว่าไปเอามา5บาท
0: อีกท่านนึง
1: เรียนได้อยู
0: ่ใช่ค่ะก็อย่างว่ามันเป็นเทรนด์ไงคนไทยก็สร้างสรรค์

0: นะแล้วก็หาทำครีเอทีฟหลายอย่างเหมือนกัน
1: ไม่ใช่แค่คนไทยนะที่เห็นในไวรัลที่ต่างชาติเขาเป็นช่องของต่างชาติเขาก็มาทำตามนะ
0: หรอเขามาเที่ยวแล้วเขาใช่ไหม
1: ใช่แล้วเขาก็มาทำเนี่ยเอามาลายมารัดเกล้าเนี่ยสวยๆกันทั้งนั้นเลย
0: นี่ไงเดี๋ยวบอกช่างทำผมคุณรุตตี้ได้ไหมว่
1: า
0: เดี๋ยวทำผมวันไหนใส่ชุดไทยเนี่ยเดี๋ยวพีทเอามาลายมาฝะมาให้
1: แต่ต้องพีทจะต้องสวยกว่าน้องโยชิแน่เล
0: ยไม่กล้าเทียบเทียมเขานะคะ
1: ทำแบบเพ้อเพ้อเมื่อเมื่อหันหันเนี่ย
0: หลายคนหลายคนยาย่าก็ไปใช่ไหมฮะมียาย่าด้วยอุ้ยเยอะเลยอ่ะตอนนี้คือกำลังเป็นเทรนแล้วก็นี่แถวนั้นเขาก็จะเป็นบรรยากาศคือตึกราบ้านช่องก็จะวินเทจไปหมดเลยตรงนี้พินจำได้เป็นมิวเซียมสยามคือเดินไปไม่ไกลแล้วก็สามารถขยับไปอีกหน่อยก็สนามหลวงแล้ว
1: แล้วของกินเยอะมากจานเด็ดวันใหม่ก็เคยพาไปแถวนั้น
0: จริงจริงจริงเพราะว่าอยู่แถวแถวท่าเตียนอะไรด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะไปแล้วไปชิมไปชมนะคะสร้างความเป็นไทยส่งเสริมให้ชาวโลกได้ชื่นชมกันค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคลิปดีๆน่ารักน่ารักนะครับที่เอามาแชร์กันในช่วงเสิร์ฟยิ้มเช้าวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากนี้มีอีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้คุณผู้ชมติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความมาส่งความสุขกันผ่านโซเชียลมีเดียในทุกช่องทางด้วยค่ะเชื่อว่าหลายคนวันนี้น่าจะรอหลุน
0: เน่ๆป่ะ
1: เน่ๆรอย่อเมื่อวานนี้เขาไปรอบไฟนอลกันแล้ว
0: เมื่อวานได้เห็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องแล้วสุดยอดจริงๆนะ
1: ใช่แล้วก็ถ้าดูจากผลโพลที่เขาแชร์กันเนาะเขาบอกว่า 95% เนี่ยน้องมานำก็เลยเรียกว่าเป็นเต็ง1แบบที่หลายคนเผื่อใจน้อยมากอ่ะ
0: คือจริงๆโชว์ทุกโชว์นะทั้ง10โชว์รอบไฟนอลเนี่ยคือดีหมดน
1: ะ
0: น่าสนใจหมดแต่ว่าโชว์ที่จะอิมแพคที่สุดเนี่ยเห็นว่าทางการประกวดเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เขาอยากได้นักร้องอยากได้เป็นแฟลฟิลแบบดนตรี
1: หรอยี่ก็ลุ้นกันใหญ่เลยนะเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณนี้แหละสักประมาณช่วง8นาฬิกา
0: น่าจะประกาศแล้ว
1: น่าจะประกาศก็เดี๋ยวว่ากันถ้ามีอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวพินจะมาแจ้งคุณผู้ชมนะคะแต่ว่ามาพูดถึงพิกัดพลเมืองวันนี้สักหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเยาวชนท่าอุเทนนะคะเขาปลุกพลังเรื่องเล่าท้องถิ่นค่ะก็สะท้อนทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมการประกวดนักเล่าเรื่องท้องถิ่นปลุกพลังภาษาถิ่นชวนเช็คอินท่าอุเทนนะคุณผู้ชมจัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมอาชีพสร้างสรรค์ย่านวัฒนธรรมริมโขงท่าอุเทนโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนครพนมเทศบาลตำบลท่าอุเทนและคนในชุมชนค่ะก็กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนแล้วก็คนในชุมชนหยิบเอาเรื่องราวใกล้ตัวทั้งอาหารเรื่องเล่าประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดในมุมมองของตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าต่อยอดเป็นโอกาสทางอาชีพและชวนคนมารู้จักเสน่ห์ของท่าอุเทนให้มากขึ้นค่ะ
2: อันนี้ก็คือศึกษาหาประวัติเกี่ยวกับแต่ละสถานที่ค่ะเพื่อมาเขียนสรุปเป็นบทในการเล่าเรื่องต่อยอดในเรื่องกิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นการเล่าเรื่องค่ะการแสดงออกค่ะแล้วก็การเป็นนำเสนอเกี่ยวกับพื้นถิ่นของเราค่ะ
3: แต่พอได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้รู้ลึกมากขึ้นค่ะสอนการเล่าเรื่องค่ะแล้วก็ได้รู้เรื่องต่างๆค่ะแล้วก็ได้จำแล้วก็ได้มาแข่งค่ะพักข้างหน้าเราก็จะมีตอนแข่งก็จะมีความมั่นใจกว่านี้ค่ะ
0: กิจกรรมการประกวดนักเล่าเรื่องท้องถิ่นปลุกพลังภาษาถิ่นชวนเช็คอินท่าอุเทนหลังน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาได้ลงพื้นที่แล้วก็จะมาฝึกสื่อสารเรื่องที่จะไปพบเจอแบ่งปันให้กับคนอื่นต่อไปครับจะเป็นการฟังแบบที่ถนัดซึ่งนับเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดนครพนมในอนาคตด้วยครับ
4: คุณทางวัฒนธรรมของชุมชนท่าอุเทนนี่มีหลากหลายเป็นลักษณะของพหุศรัทธาที่มีคติความเชื่อเรื่องความเชื่อดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อเจ้าตูงนะครับแล้วก็ความเชื่อท้องถิ่นต่างๆสองก็คือศาลเจ้ามณีธรรมซึ่งมันมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แฝงไปด้วยความศรัทธาในมิติของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในชุมชนนะครับแล้วก็มิติทางพุทธศาสนาซึ่งมีวัดที่อยู่ในบริเวณท่าอุเทนมีวัดสำคัญหลายแห่งเช่นวัดพระบางวัดไตรภูมินะครับแล้วก็วัดพระธาตุท่าอุเทนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเป็นลักษณะทางพหุศรัทธาของชุมชนท่าอุเทน

0: เรื่องราวเหล่านี้นะครับยังเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชุมชนเด็กๆแล้วก็เยาวชนในชุมชนยังไม่สามารถนำมาสื่อสารให้กับผู้บุคคลภายนอกได้รับรู้นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมเรื่องเล่าท้องถิ่นจะทำให้เด็กได้มีความรู้สึกสำนึกนะครับมีการเรียนรู้รวมทั้งชุมชนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้นะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้อาวุโสได้มีโอกาสได้สื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ที่ถ่ายทอดผสมผสานซึ่งกันและกันทั้ง2กลุ่มนี้นะครับได้มีโอกาสได้มาพบกันนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องราวที่นำเสนออย่างสร้างสรรค์ครับ
1: น่าชื่นชมนะคะซึ่งหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนมีเรื่องราวดีๆในชุมชนค่ะอยากชวนมาถ่ายภาพปักหมุดเรื่องเล่านะคะไปกับซีไซด์ไทย PBS กันค่ะเพียงแค่สแกน QR code นะคะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะคุณผู้ชมดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะคะสามารถที่จะร่วมกันสื่อสารเรื่องราวแบบนี้งานนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะนักข่าวพลเมืองของเราคุณพัฒนาพิมพ์แน่นค่ะที่วันนี้มาเป็นอาสาสื่อสารเรื่องราวที่น่าประทับใจของเยาวชนท่าอุเทนค่ะ
2: มีหลายเรื่องราวในพื้นท้องถิ่นพื้นที่น่าสนใจนำเสนอมากับรายการของเราได้เลยนะครับผมเคยไป
3: ไหว้พระด้วย
2: ไปไหว้พระแล้วก็ไหว้พญานาค
3: ใช่ไหมฮะเขามีพระธาตุพระธาตุพนมเขาบอกว่าเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีวอกนะ
2: ปีลิงเกิดปีวอก
3: ปีวอกค่ะใครที่เกิดปีวอกนะเป็นลิงแบบปีเนี่ยใช่ก็ไปไหว้กันได้เป็นสิริมงคลแล้วก็พอพินไปครั้งนั้นเนี่ยเลยรู้เหมือนกันว่าพระธาตุอื่นๆในจังหวัดเดียวกันก็จะมีปีประจำวันเกิดหมดเลยซึ่งสามารถทำทัวร์ได้เลยเหมือนกันนะ
2: ได้นะฮะหรือว่าจะไปนครพนมเนี่ยเป็นเมืองสโลไลฟ์ที่แบบน่าไปมากของฝั่งอีสานนะคุณผู้ชมก็ลองไปกันได้นะครับอากาศดีเช้าๆอย่างเงี้ยริมโขงมีคนไปวิ่งกันทีนี้ไปภาคเหนือกันหน่อยคุณผู้ชมครับพูดถึงคลั่งนะคลั่งรอเรือนะไม่ใช่คลั่งนะ
3: ไม่ใช่คลั่งรักคลั่งใครนะ
2: ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมัน
3: ใช้กันเยอะเน
2: า
3: ะ
2: ใช้กันเยอะครับใช้ในการแบบผนึกหรือทำอะไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านไปนะครับทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับคลั่งนั้นก็ลดน้อยลงแต่ที่พะเยาครับยังคงมีชุมชนแล้วก็ชาวบ้านยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในการทำคลั่งเอาไว้รายได้ต่อเดือนนะครับเป็นแสนนะครับเคยเห็นกันหรือเปล่า
3: คือเคยเข้าใจว่าเป็นอดีตไปแล้วแต่ยังนะยังมีคนใช้กันอยู่ค่ะ
2: นะครับที่เห็นกันเกาะเป็นก้อนๆแบบนี้จากต้นกิ่งจามจุรีเนี่ยไม่ใช่ก้อนอะไรครับเขาเรียกว่าครั่งคุณผู้ชมผลผลิตจากอาชีพที่ชาวบ้านตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเขายังคงทำกันอยู่ครับวิธีเลี้ยงเนี่ยไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่เลี้ยงเป็นเราไปเนี่ยน่าจะยาก ชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำพันธุ์ครั่งเนี่ยไปปล่อยไว้บนต้นจามจุรีหรือว่าต้นฉำฉาครับซึ่งเป็นต้นที่ไม้ครั่งเนี่ยเขาชอบและเติบโตได้ดีจากนั้นก็ปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันไปครับรอ1ปีครับก็จะเก็บเกี่ยวนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวครั่งกันพอถึงช่วงเก็บเนี่ยก็จะตัดกิ่งที่มีครั่งเกาะอยู่แล้วก็มาเลาะตัวครั่งออกจากกิ่งเพื่อเอาไปขายนั่นเองครับ
3: อ๋อคือเขาต้องเอาไปเพาะก่อนนะ
2: เอาไปปล่อยเลี้ยงก่อน
3: ไม่ใช่ว่าต้นจามจุรีทุกต้นจะมีแต่ว่าเขาเติบโตได้ที่ต้นจามจุรีก็เลยไปเพาะพันธุ์แบบนี้ก็มีกรรมวิธีนะคุณผู้ชมนายสมจิตพรหมเสนเนี่ยชาวบ้านหมู่3ตำบลบุญเกิดทำอาชีพนี้มานานกว่า20ปีแล้วค่ะเขาบอกว่าปีนี้นะเลี้ยงไว้ประมาณ20ต้นแต่ละต้นให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ150กิโลกรัมค่ะที่น่าสนใจคือปีนี้ราคาครั่งเนี่ยดีเป็นพิเศษเลยอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทโอ้จากเดิมที่เคยขายกันสักประมาณครึ่งนึงอ่ะ100ถึง120บาทนะคะปีนี้เกือบเท่าตัวเรียกว่ารอเลี้ยงกัน1ปีพอถึงเวลาเก็บก็มีรายได้กลับบ้านมากกว่า 100,000 บาททีเดียว
2: คือพี่ว่าราคามันขึ้นเพราะมันหายาก
3: อ่ะใช่
2: ดีมานด์ซัพพลาย
3: แล้วปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะเนี่ยค่ะมันมีวิธีการต
2: ้
3: องรอเวลาด้วย
2: พี่เชื่อว่าถ้าเกิดมีธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์ไหนใช้มันดูเพิ่มมูลค่าดีนะเพราะมันไม่ใช่แค่สีอ่ะมันเป็นสีที่มีเวลากว่าจะได้มา
3: ค่ะดูเป็นอะไรที่มีเรื่องราว
2: นะสาเหตุที่นี่เขาคาดการณ์ว่ามันขยับราคาขึ้นเพราะว่าผลผลิตในตลาดน้อยลงจริงๆด้วยนะครับแล้วก็คนที่ทำอาชีพเลี้ยงครั่งเนี่ยเขาลดลงครับขณะที่ต้นจามจุรีซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงครั่งก็ถูกตัดไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะก็ทำให้คนปลูกก็ไม่มีคนเลี้ยงก็ไม่มีต้นไม้ที่จะไปเพาะก็ไม่มานะครับก็ทำให้มันขาดตลาดทั้งนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราเห็นว่าราคามันสูงขึ้นเพราะว่าครั่งเนี่ยนะครับไม่ได้มีประโยชน์แค่ขายเป็นก้อนๆเท่านั้นมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะทั้งสกัดเป็นสีแดงสำหรับการย้อมผ้าผ้าไทยเมื่อก่อนเขาใช้ครั่งเนี่ยแหละ
3: อันนี้เรียกว่าย้อมธรรมชาติ
2: สีแดงธรรมชาติ
3: โดยใช้ครั่ง
2: ใช่ใช้ในอาหารและเครื่องสำอางก็มีรวมถึงนำไปทำเชลแล็กนะครับสำหรับการเคลือบไม้แล้วก็เครื่องเรือแล้วก็งานช่างฝีมือด้วย
3: เคยเห็นที่เขาไปแบบว่าแต้มกับจดหมายสมัยก่อนแล้ว
2: ปิดผนึกอ่ะ
3: ใช่ค่ะปิดผนึกแล้วก็ทำให้เป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก
2: สวย
3: คือถ้าเกิดได้อันนั้นจะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดานะมีความพิเศษ
2: ที่เคยถามเพื่อนที่เขาทำงานศิลปะเขาบอกว่าสีแดงจากครั่งกับสีแดงที่ได้จากวิทย์เคมีเนี่ยคนละเฉด
3: คนละเฉด

0: ือนกันเขาจะออกแบบว่าเข้มๆนิดนึงนะคะเป็นแดงที่น่าสนใจคุณผู้ชมจากครั้งก้อนเล็กๆวันนี้นะคะที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ก็สามารถสร้างรายได้ก้อนใหญ่ให้กับชาวบ้านเมื่อมีคนเลี้ยงน้อยลงอาชีพนี้จึงไม่เพียงน่าสนใจในเรื่องรายได้แต่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พวกเขาพยายามรักษาอนุรักษ์กันเอาไว้ด้วยค่ะอยากให้มีคนทำแบบนี้อยู่นะจริง
1: ผมเห็นเนี่ยครั้งเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี
0: ้แล้วตอนแรกคือเขาไม่ได้แดงมาเลยนะออกเป็นขาวๆหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ขาวแล้วเขาคงมาทำกรรมวิธีทำให้สีแดงมันออกมาเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวครั้งเนี่ยขาวๆก้อนๆเนี่ย
0: นี่ใครไม่เคยเห็นดูเป็นความรู
1: ้สำหรับผมนะ
0: ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะขอบคุณด้วยค่ะจากจังหวัดพะเยาช่วงนี้หลายพื้นที่หากฝนไม่ตกแต่อากาศก็จะเย็นนะคะแล้วเวลาที่ฝนตกเยอะหน่อยเนี่ยพื้นที่ธรรมชาติก็เขียวชอุ่มทีเดียวพาคุณผู้ชมไปดูนาขั้นบันไดสักนิดนึงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากๆค่ะโอ
1: ้
0: นี่ไม่ใช่ต่างประเทศที่ไหนนะนี่ประเทศไทยของเรานี่แหละคุณผู้ชมไทยแลนด์จากเชียงใหม่นะคะเป็นความงดงามของธรรมชาติที่ป่าบงเปียงค่ะกับพื้นนาขั้นบันไดที่ทอดตัวลดหลั่นไปตามแนวภูเขายิ่งในช่วงที่หมอกบางๆปกคลุมเนี่ยยิ่งทำให้บรรยากาศของที่นี่ดูสวยมีเสน่ห์ไปอีกแบบเลยนะคะงานนี้ก็เป็นพื้นที่ต้องบอกว่านาเขาเนี่ยไล่กันมาเป็นชั้นแล้วก็มีการสลับกับแนวภูเขาที่อบล้อมอยู่โดยรอบนะคะกลายเป็นเอกลักษณ์ของป่าบงเปียงหลายคนคือตั้งใจที่จะมาเที่ยวแม้เส้นทางอาจจะต้องเดินทางสักหน่อยอะแต่ว่าตั้งใจจริงๆเพื่อมาสัมผัสด้วยตัวเองมองออกไปจากบริเวณห้องพักนะถ้าเราได้ดูจุดนี้พี่ต๊อบตื่นมาแล้วเห็นวิวนี้อะมันเหมือนฝันเลยเหมือนกันนะโอ้บางช่วง
1: เซิร์ฟเวอร์ในมือถือ
0: ใช่แต่เป็นของจริงบางทีก็จะเห็นหมอกลอยอยู่พริ้วๆเหนือแนวภูเขาแล้วก็ทอดแสงธรรมชาติในช่วงเวลาที่ผืนป่าเนี่ยเวลาเจอแสงเขาบอกว่าบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเลย
1: จริงๆนะภาพไม่ภาพแต่สวยอยู่แล้วแต่คนที่ทำให้ภาพสวยขึ้นนี่คือตากล้องนะจ๊ะตากล
0: ้
1: องที่ถ่ายภาพสวยๆนี้คือพี่ดักของเราเองถ่ายภาพสวยมากที่ผมชอบออกกล้องพี่ดักเพราะว่าผมจะหล่อขึ้นอีก 80% นะฮะนี่น่าจะได้ไปเชียงใหม่กับพี่นะผมจะได้มีรูปหล่อๆด้วยนะครับทีนี้เสน่ห์ของการมาเที่ยวที่นี่คือบรรยากาศที่ค่อนข้างเรียบง่ายครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินชมวิวสูดอากาศชื่นชมธรรมชาติรอบตัวแบบไม่ต้องเร่งรีบครับสำหรับนาขั้นบันไดลักษณะก็จะเป็นการปลูกข้าวในพื้นที่ลาดชันครับเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนภูเขาได้อย่างเหมาะสมโดยผืนนาแต่ละแปลงเนี่ยเขาจะถูกปรับระดับให้ต่อเนื่องเป็นขั้นๆมันก็เลยสวยออกมาอย่างที่เห็นเป๊ะๆ
0: ก็พิ้วลงมาเลยนะคะลดหลั่นลงมามองระยะไกลค่ะเขาบอกว่าลวดลายของคันนาที่เรียงต่อกันเนี่ยนะคะแล้วก็ไปพร้อมกับทิวทัศน์ของภูเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่แล้วก็วิถีชีวิตที่ผูกพันกับการทำนามาอย่างยาวนานค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้านะคะบรรยากาศของป่าบงเปียงก็จะมีสายหมอกอากาศเย็นๆเข้ามาเติมความสดชื่นเมื่อหมอกเริ่มจางก็ค่อยๆเผยให้เห็นแนวภูเขาและก็ผืนนาที่อยู่เบื้องหน้าอย่างชัดเจนค่ะ
1: ภาพเหล่านี้จะเป็นอีกเสน่ห์ของป่าบงเปียงครับที่ไม่ได้มีเพียงวิวสวยๆกับการถ่ายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนที่มาเยือนเนี่ยหยุดพักจากความเร่งรีบแล้วก็ใช้เวลาใช้ชีวิตกับตัวเองด้วยความเรียบง่ายครับ
0: ใครอยากสโลไลฟ์เชิญเลยป่าบงเปียง
1: ไปพวกนี้ต้องมาแบบอุ้ยเดี๋ยวต้องไปนั่นไปนี่เดี๋ยวไม่เอาต้อง
0: จริงแล้วเวลาขับรถขึ้นเขาเนี่ยนะอย่ารีบมากไม่ใช่แค่อันตรายอาจจะเวียนหัวได้
1: ถ้าเบรกจะหมดเอา
0: ค่อยๆไปเพราะว่าวิวข้างทางก็สวยตลอดนะคุณผู้ชมอ่ะมาสัมผัสบรรยากาศนาขั้นบันไดกลางหุบเขาชมความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเก็บภาพความประทับใจเอาไว้เป็นพลังของชีวิตนะคะพื้นนาขั้นบันไดที่เรียงตัวตามแนวภูเขาก็รอคุณผู้ชมรอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะไปกันได้เลยโอ้จริงสวยมาก
1: สวยนะอยากไปนะช่วงนี้ยุ่งแบบฝนแต่ว่าก็ต้องดูอากาศด้วยบางทีไปเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกในช่วงนึงเดี๋ยวก็ไม่ได้ออกไปไหนก็จะแบบเหงาอยู่ในห้องไง
0: แต่ว่าต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปในพื้นที่ที่มีลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีความเป็นพื้นถิ่นอยู่บางทีเราไปกินอาหารเขาอ่ะอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรเงี้ยคุณผู้ชมมันจะได้ฟีลมากเลยถ้าเราไปบางที่อาจจะมีหมูกระทะอยู่บนดอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางที่เนี่ยเราสามารถไปแวะกินแกงยังเคยไปกินแกงนึงอ่ะแล้วเขาใช้แมคคาเดเมียพี่ต๊อบ
1: ทำเป็นแกงเหรอ
0: ใช่เอามาทำเป็นแกงแล้วแมคคาเดเมียปกติถ้าเราอยู่ภาคกลางไม่ค่อยได้กิน
1: มันสามารถจะเป็นกินเล่นกับ
0: เขามันจะแพงมากถูกไหมแต่ที่นั่นอ่ะเขาใส่แบบเต็มถ้วยเลย
1: ของหาง่ายในพื้นที
0: ่ใช่เขาปลูกแถวนั้นนี่แหละโอกาสไปชมไปชิมกันได้ค่ะ
1: จากเชียงใหม่คุณผู้ชมครับไปสวนยางกันหน่อยครับสวนยางเนี่ยบางทีก็อาจจะมีราคาขึ้นลงก็ตามกลไกตลาดแต่บางคนก็ไม่ปล่อยพื้นที่ในสวนยางนั้นเปล่าประโยชน์แล้วก็ไม่รอราคายางขึ้นครับบางท่านนั้นปลูกถั่วสร้างรายได้เสริม

0: ครับไปดูไอเดียนี้ที่จังหวัดตรังกันหน่อยครับมีพื้นที่ก็ต้องใช้ประโยชน์ให้สุด
1: ๆค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เอออันนี้คุ้มมากเลยคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยพื้นที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่ที่มีประโยชน์และคุณภาพครับเดิมทีตรงนี้เป็นสวนยางพารานะที่มีอายุมากครับเขาให้ผลผลิตน้อยแล้วก็ไม่คุ้มกับต้นทุนในการดูแลเกษตรกรจึงตัดสินใจครับโค่นยางเก่ามันซะเลยแล้วก็ปลูกยางพาราต้นใหม่ทีนี้ระหว่างรอต้นใหม่มันไม่ได้ปลูกวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นมันก็ต้องรอใช้เวลานะครับประมาณ 3-4 ปีจะเริ่มกรีดได้ไง
1: คุณสายันเนี่ยคุณสายันช่วยเมืองเกษตรกรนะเขาบอกว่าตัวเองมีอาชีพกรีดยางแต่ต้นยางเนี่ยมีอายุมากขึ้นก็ไม่คุ้มกับการกรีดใช่ไหมล่ะเลยหันมาปลูกถั่วลิสงแล้วก็ถั่วรังแทนค่ะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ระหว่างรอต้นยางที่เพิ่งจะปลูกลงใหม่ให้มันเติบโตแล้วที่สวนเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้อื่นๆได้อีกด้วยนะคะไม่ได้ปล่อยทิ้งให้เสียเปล่าส่วนการปลูกค่ะเขาบอกว่ายังคงใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาใช้ไม้แทงลงไปในดินให้เกิดเป็นหลุมจากนั้นก็นำเมล็ดถั่วใส่ลงไปแล้วก็กลบด้วยดินเพียงเล็กน้อยรอให้ต้นถั่วเจริญเติบโตนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ถั่วลิสงเนี่ยใช้เวลาปลูกสักประมาณ 3-4 เดือนค่ะส่วนถั่วรังใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนสามารถเก็บผลผลิตไปจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามารอรับซื้อในพื้นที่โดยมีราคาประมาณกิโลกรัมละ50บาทค่ะสามารถปลูกได้ประมาณปีละ2ครั้งนะเนื่องจากช่วงแล้งไม่เหมาะกับการปลูกถั่วนั่นเอง
0: ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับของเกษตรกรที่อยากจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้นะครับแม้จะอยู่ในช่วงการรอใช่ไหม 3-4 ปีกว่าจะโตน
1: ี่
0: ไงถั่วปลูก 3-4 เดือนก็ได้เงินไปใช้ก่อนแล้วนะครับแล้วถั่วลิสงเนี่ยยังไงให้ปลูกมาก็มีคนซื
1: ้
0: ออย่างน้อยผมคนนึงก็ซื้อ
1: ใช่ไหมชอบกิน
0: ชอบเอามาให้มาต้มกินหรือว่าเอาใบนี่เนี่ยทำแบบเคลือบโกโก้
1: อ
0: ะเคลือบช็อกโกแลตใส่งาถ
1: ั่
0: วกรอบแก้วอะถั่วกรอบแก้ว
1: นี่พินซื้อถั่วต้มกินเกือบทุกวันเลยนะ
0: ชอบกินมากเลยแต่หาร้านกินอร่อยอร่อยยากปกติกินแล้วมันจะหืนนะคุณผู้ชมมีร้านแนะนำแม่จานเด็ดได้นะ
1: ได้ได
0: ้เป็นพวกนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้แบบพวกถั่วกรอบแก้วหรืออะไรที่มันกินแล้วแบบอร่อยอ
1: ่
0: ะ
1: จริงนะพินไม่เคยกินเลยอ
0: ่
1: ะเคลือบช็อกโกแลตที่พี่ว่าม
0: ันก็เป็นเคลือบ
1: เคยกินแต่เนี่ยกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต
0: กับอย่างนึงผมชอบคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาล
1: อ๋อเฮ้ยเขาเคยมาในรายการเรามีเคลือบมะพร้าว
0: เคลือบมะพร้าวกรอบ
1: ก็อร่อยอร่อยนี่เราพูดแต่ของกิน
0: กินมากไม่ได้แล้วกินมากไม่ได้แล้วนะครับ
1: ไปดูของกินต่อกันดีกว่านะคะไหนๆเราก็เปิดมาแล้วนะเรื่องของอร่อยอร่อยกันค่ะคุณผู้ชมงานนี้ของหวานต้องเข้าขนมเบื้องสักหน่อยไหมไปดูขนมเบื้องนะคะเขาบอกว่างานนี้มีทั้งไส้หวานไส้เค็มสามารถกินได้แบบเพลินๆเลยอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งรื่นรมจังหวัดขอนแก่นเด้องานนี้ส่งพี่ยุ้ยไปชิมกันค่ะ

0: ใครที่แบบอยากจะมาซื้อมาหาของกินนะคะของกินต่างๆเพียบเลยสังเกตอยู่ร้านหนึ่งค่ะนี่เป็นร้านขายขนมเบื้องชื่อว่าขนมเบื้องกันเองนะคะทำเป็นแบบว่ามือเป็นระวิงเลยสังเกตไปชั่วโมงละหนึ่งลูกค้าก็ยังไม่ซาสองแม่ก็ยังไม่ได้พักเลยมาคุยกันดีกว่ากับแม่สารค่ะแม่สารสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่สารจ้าขายขนมเบื้องมากี่ปีแล้วจ้า
1: 40กว่าปีจ้า
0: จุดเริ่มต้นในการขายค่ะแม่ชอบอยู่แล้วเหรอคะ
1: ใช่ชอบค่ะชอบขายขนม
0: ชอบขายขนมแล้วก่อนหน้านั้นไม่ทำขนมเบื้องเหรอคะ
1: ก่อนหน้านั้นก็ทำมาคู่กันเลยค่ะโตเกียวขนมเบื้องทำมาคู่กันทำโตเกียวก่อนค่ะ
0: ฮะทำโตเกียวก่อนไม่แปลกปกติอ่ะเขาจะเริ่มทำแบบขนมไทยก่อนอย่างเงี้ยคุณแบบ40กว่าปีก่อน
1: ค่ะ
0: มีขนมโตเกียวเหรอแม
1: ่ค่ะมีค่ะ
0: มีขนมโตเกียวด้วยอ่ะโอเคพอทำขนมโตเกียวแล้วก็เป็นทำขนมเบื้อง
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงทำขนมเบื้องคะ
1: ตอนแรกก็ขายโตเกียวพอมาตอนหลังโตเกียวเริ่มเยอะขึ้น
0: ค่ะ
1: คนขายอ่ะเยอะขึ้น
0: แล้วเราต้องหาทางหาโปรดักต์ใหม่ๆ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ก็เลยเปลี่ยนหาแบบใหม่ก็เลยไปคิดค้นขนมเบื้องมาเพิ่ม
0: แล้วเราสูตรวิชามาจากไหนอ่ะ
1: ไปเรียนจากเพื่อนค่ะเรียนเขาก็ได้ไม่ได้สอนหมดแม่มีพื้นฐานแม่ก็มาปรับสูตรใหม
0: ่
1: ปร
0: ับ
1: สูตรคิดสูตรคิดค้นเอง
0: คิดค้นเองคิดค้นเองนะที่นี้คิดค้นอะไรบ้างแม
1: ่คือตอนแรกมาเขาก็ให้แป้งมาไม่เป็นมั่งให้ครีมมาก็ไม่ได้มั่งแม่ก็มาทำอยู่เรื่อยทำเป็นเดือนนะคะปรับปรุงเป็นเดือนน่ะกว่าจะได้
0: นั่นหมายความว่าทุกองค์ประกอบที่เห็นในขนมเบื้อง

0: มเบื้องจะมีแป้ง
1: ม
0: ี
1: คร
0: ี
1: มค่ะ
0: แล้วก็มีไส้
1: ใช่
0: อย่าบอกนะแม่ทำเองหมดอ่ะ
1: ทำเองหมดค่ะ
0: ฮะเดี๋ยวก่อนทำเองหมดแม่คะขอคนไม่เล่นแม่อย่าบอกนะว่าฝอยทองเนี่ยแม่ทำเอง
1: ทำเองค่ะ
0: ฝอยทองทำเอง
1: ค่ะ
0: แล้วไส้เค็มละแม่
1: ทำเอง
0: อีก
1: แป้งก็ทำเอง
0: แป้งก็ทำเองอ่ะแล้วครีมอ่ะแม
1: ่ครีมก็ทำเอง
0: มะพร้าวขูดเองไหม
1: ขูดเอง
0: นี่ถามเล่นนะเนี่ยโอ้ตอบจริ
1: ง
0: ทำเองหมดเลยแม่สารว่าอะไรที่ทำให้ลูกค้าแบบมาติดใจซื้อขนมเบื้องแม่สารแบบไม่ขาดสายเลยค่ะแม
1: ่แม่ก็ตามที่ลูกค้าบอกอ่ะแม่ทำอร่อยแม่ก็ไม่รู้ว่าอร่อยตามที่ลูกค้าบอกว่าอร่อยแม่ก็อร่อยตามลูกค้า
0: แม่ก็อร่อยตามลูกค้าชิมดีกว่าคุณผู้ชมเค็ม1หวาน1เดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์นะคะเอาหวานมาดูครีมตีเองทุกองค์ประกอบทําสดใหม่ทุกวันไม่แม่
1: ทุกวันค่ะ
0: อย่างเช่นกว่าแม่จะมาขายเนี่ยแม่มาขายกี่โมงจ๊ะ
1: เปิดร้านเปิดตลาด 5:00 นจัดร้าน1ชั่วโมง 6:00 นเสร็จค่ะ
0: 6:00 นเสร็จแต่ก่อนนั้นน่ะมันหมายถึงการเตรียมของแม่สารต้องเตรียมของตั้งแต่กี่โมงคะ
1: เที่ยงค่ะเที่ยง
0: เที่ยงแต่เที่ยง
1: ค่ะเที่ยง
0: แล้วก็มาขายตอน 6:00 น
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จกี่โมงนะแม่ขายถึงกี่โมง
1: เสร็จขายถึงประมาณ 6:00 น
0: 6:00 นก็คือเที่ยงคืนนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมหอมหวานมันอร่อยแป้งบางนี่แหละคือของที่คุ้มกับการออกกำลังกายของชมัยพรคุณผู้ชมบอกเลยนี่คือของที่คุ้มมากกับการออกกำลังกายของชมัยพรชมัยพรยินดีไปวิ่ง5กิโล10กิโลได้เลยถ้าจะมากินขนมเบื้องอร่อยอร่อยแบบนี้โอ้โหเนี่ยสุดยอดมากแม่ขายยังไงคะ
1: 20บาทได้6ชิ้นค่ะ30บาทก็9ชิ้น
0: แม่ขายถูกมากแม่รู้ไหมเนี่ยแม่ขายราคา30บาทได้9ชิ้น
1: ค่ะ
0: แล้วของต้นทุนมันไม่ขึ้นราคาเรื่อยๆหรอ
1: ขึ้นอยู่ค่ะแต่ก็แม่ก็ยังตึงราคาไว้อย่างนี้เลยแม่ก็ยังก็ได้กำไรน้อยอะค่ะก็ถือว่าอยู่ได้อะอยู่ได
0: ้อ่ะฝากร้านเราคุณผู้ชมหน่อยค่ะรู้ว่าลูกค้าเยอะอยู่แล้วแต่ให้ลูกค้าเยอะกว่านี้อีกขนมเบื้องกันเองค่ะแม่
1: ค่ะขนมเบื้องกันเองฝากด้วยนะคะมาตลาดโต้รุ่งลื่นลมขอนแก่นค่ะ
0: เปิดกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะ
1: เปิด5โมงเย็นค่ะถึง6ทุ่ม
0: เอาว่าคือเป็นลูกมือคงไม่ได้ไม่ต้องมาบอกว่าคุณยุ้ยช่วยทำหน่อยไหมคุณผู้ชมจำได้ไหมที่ผ่านมามันไม่รอด
1: ทำได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะแม่ไม่ได้ค่ะยืนกินดีกว่าค่ะจะเป็นขนมเบื้องหรือโตเกียวขอยืนกินตรงนี้ดีกว่าไปค่ะ

0: านขนมเบื้องกันเองนะครับที่ตลาดโต้รุ่งขอนแก่น
1: น่ากินอยู่นะ
0: น่ากินนะคุณยุ้ย
1: ครีมเยอะเลยอ่ะ
0: คุณยุ้ยกินเนี่ยโหผมชื่นใจมากเลยตั้งแต่ทำจานเด็ดวันใหม่ผมได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยได้กินของอร่อยสักทีปกติก็ชอบกินพวกผักต้มสด
1: ก็เป็นโอกาสที่ได้ไปเจออาหารที่ไม่เคยกิน
0: ได้เข้าใจว่าผมทำไมถึงชอบกินนะหลังๆมานี้เริ่มติดหวานแล้วนะแย่งผมกินขนม
1: อ๋อเหรอเอามีแต่ของอร่อยนะคะวันนี้คุณผู้ชมอุดหนุนกันได้ค่ะ
0: ครับพาคุณผู้ชมไปย้อนวานๆกันหน่อยนะครับย้อนวานๆผ่านเงินตราแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่นะครับเงินต่างๆเนี่ยก็บอกเล่าเรื่องราวในยุคนั้นได้เหมือนกันพาไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ในจังหวัดขอนแก่นครับเขารวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเงินตราแล้วก็ความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับไปเที่ยวกันนะครับจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราควรจะไปเรียนรู้นะครับภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของเงินตราที่ผ่านการใช้งานมาหลายช่วงเวลาครับทั้งเหรียญธนบัตรที่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยบางชิ้นเนี่ยก็เป็นเงินที่คนรุ่นปัจจุบันไม่เคยเห็นไม่คุ้นตาแต่สำหรับคนในอดีตสิ่งเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายและการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยครับ
1: หากสังเกตให้ดีค่ะเงินแต่ละชิ้นยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งภาพสัญลักษณ์ตัวอักษรรวมถึงรูปแบบและวัสดุที่ใช้ผลิตด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเงินตราในแต่ละช่วงเวลาค่ะจากรูปแบบเงินในอดีตก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบเหรียญกษาปณ์และธนบัตรที่มีมาตรฐานและกลายเป็นเงินที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงไม่ได้เล่าเพียงว่าเงินแต่ละแบบเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับแต่ยังพาไปทำความเข้าใจ

0: ึงบทบาทของเงินที่อยู่คู่กับผู้คนและบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานก็มีการจัดพื้นที่เรียนรู้เป็นส่วนต่างๆครับที่นำเสนอทั้งเรื่องราวของเงินตราบทบาทของกรมธนารักษ์รวมถึงเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับพื้นที่และผู้คนในภาคอีสานครับ
1: และเมื่อเรื่องราวของเงินตราถูกนำมาเชื่อมโยงกับจังหวัดขอนแก่นก็ทำให้เห็นอีกหนึ่งมุมของเมืองนะคะซึ่งเงินไม่ได้แยกออกจากชีวิตของผู้คนแต่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องการค้าขายการเดินทางการประกอบอาชีพและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนค่ะ
2: พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นอยู่ในสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์นะคะอาคารแห่งนี้เป็นอาคารเดิมของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนิทรรศการหลักชั้นที่2จะมีอยู่3ส่วนหลักด้วยกันค่ะส่วนแรกจะเป็นธนารักษ์พัฒนาจะเป็นเรื่องราวของกรมธนารักษ์ส่วนที่2จะเป็นนิทรรศการเงินตราโบราณและเงินตราไทยย้อนอดีตตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยค่ะแล้วก็มีเงินตราโบราณเงินตราล้านช้างเงินตราในอาณาจักรข้างเคียงค่ะแล้วก็มีเงินตรายุครัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันเลยจนมีเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีจัดแสดงด้วยกันส่วนที่3จะเป็นนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นค่ะก็จะเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาก็จะเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นในทุกๆแง่มุมนะคะแล้วก็มีนิทรรศการสมาร์ทซิตี้ที่จะให้ผู้เข้าชมร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองในอนาคตด้วยค่ะการเข้าชมจะนิทรรศการชั้นที่2จะมีค่าเข้าชมผู้ใหญ่และชาวต่างชาติ50บาทค่ะเด็กช่วงอายุ10ถึง18ปีมีบัตรราคาเด็ก20บาทเด็กต่ำกว่า10ปีแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะเข้าฟรีนะคะรวมถึงพระภิกษุนักบวชด้วยนะคะ
0: จากเรื่องของเงินตรานำไปสู่เรื่องราวของขอนแก่นในอดีตครับซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวของบ้านเมืองและก็ผู้คนให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยทั้งวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนการตั้งถิ่นฐานการประกอบอาชีพและการค้าขายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองนั้นค่อยๆเติบโตและเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ถูกเล่าผ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังมีวัตถุและภาพที่ช่วยให้เห็นบรรยากาศของผู้คนในอดีตมากขึ้นด้วยเมื่อสิ่งที่เป็นสิ่งของจากคนในอดีตใช้สมัยก่อนนะคะเราก็เห็นผ่านเครื่องแต่งกายได้เห็นวิธีการทำมาหากินรวมไปถึงเรื่องราวชุมชนก็ทำให้ภาพของขอนแก่นในอดีตค่อยๆชัดเจนขึ้นค่ะ
0: นี่ไงมีภาพแบบเมืองจริงด้วยนะ
1: รถเนาะรถสมัยก่อน
0: เด็กๆน่าจะชอบนะครับเป็นวิถีชีวิตคือบางทีเห็นแค่ภาพไม่พอก็เลยทำเป็นของจิ๋วแบบนี้เห็นภาพมากขึ้นและเมื่อมองเรื่องราวเหล่านี้ควบคู่กับเงินตราเนี่ยก็จะเห็นความเชื่อมโยงกันครับระหว่างเงินและคนได้ชัดเจนขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงของเมืองก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตการค้าขายแล้วก็รูปแบบการใช้เงินของผู้คนด้วยครับ
1: จากเงินตราที่เคยหมุนเวียนอยู่ในมือของคนรุ่นก่อนวันนี้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยบันทึกเรื่องราวของบ้านเมืองเอาไว้และถูกนำกลับมาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพราะทท.1เหรียญ1ธนบัตร1ใบนอกจากจะบอกว่าเคยมีค่าเท่าไหร่แล้วยังบอกเรื่องราวของบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นได้อีกด้วยนะคะเอาไปดูกันได้ค่ะงานนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะจากหลายพื้นที่เลยมาร่วมกันสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ทำให้เกิดเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้คือเขาออกแบบเรื่องการเรียนรู้ได้หลากหลายเห็นไหมนี่มีเหมือนแบบเป็นโรงหนังใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็มีแบบเป็นวิชวลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูแล้วสนุกเพลิน
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้คนเริ่มกลับมาดูอะไรพวกนี้นะเช่นเข้าพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดเนี่ยตอนแรกที่เขาว่าจะทุบๆกันเดี๋ยวนี้อาจจะต้องพิจารณาใหม
1: ่ต้องอนุรักษ์แล้ว
0: อนุรักษ์เอาไว้ไหมอย่างผมไปมันก่อนที่น้องพินเคยไปไอ้ตรงแถวลาดดำเนินจะมีห้องสมุดของกรุงเทพ
1: ของกรุงเทพมหานครตึกสีเหลืองๆกลม
0: ๆไปเยอะมากไปเยอะจนแบบโอ้โหคนกลับมาอ่านหนังสือเล่มแล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วที่นั่นนะเขาก็เป็น1ใน36ห้องสมุดของกรุงเทพนะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมลองเซิร์ชไปดูเวลาที่เราอยากได้หนังสืออะไรพี่ต๊อบถ้าที่นั่นไม่มีเนี่ยเราออเดอร์ได้แล้วเขาเอามาส่งให้ได้ด้วย
0: น่ารักดีอ่ะ
1: เป็นการเปิดบริการ
0: พิพิธภัณฑ์ห้องสมุดนะครับไปใช้บริการกันเห็นไหมค่าบริการเนี่ยไม่กี่สิบบาทเองคุ้มค่านะครับ
1: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะต่อยอดการสร้างรายได้ค่ะคุณผู้ชมทุกวันนี้เราอาจจะต้องมองหาเรื่องของรายได้บางคนบอกว่าลำดับที่1ลำดับที่2รายได้เสริมคือต้องมาแล้วนะคะแต่จะออกแบบอย่างไรต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมด้วยงานนี้อดีตข้าราชการครูค่ะเขามีไอเดียนะคะในการต่อยอดการพิมพ์ผ้าด้วยลายอีโคพรินต์ค่ะก็ใช้เรื่องของวัสดุธรรมชาติมาออกแบบสร้างสรรค์แล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผลงานจากกลุ่มมณีอีโคพรินต์อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะคุณมณีเรืองขำหรือว่าครูมณีเนี่ยอดีตข้าราชการครูวิทยาศาสตร์ได้นำความรู้มาต่อยอดงานฝีมือด้วยการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติเทคนิคอีโคพรินต์ผสมผสานกับการปาดสกรีนสีจากดินแดงธรรมชาตินะคะเพื่อถ่ายทอดลวดลายและความงดงามของธรรมชาติลงบนผืน

0: ผ้าจากนั้นก็ต่อยอดนำเทคนิคดังกล่าวมาพิมพ์บนลวดลายบนแก้วก็มีเหมือนกันเอาใส่แก้วแบบนี้เลยอุ้ยเท่อะ
1: เป็นแบบ
0: ไม่เคยเห็นค่ะมีทั้งแก้วสแตนเลสแก้วเซรามิกก็ทำได้โดยคัดเลือกเฉพาะแก้วที่มีคุณภาพดีนะสามารถบรรจุเครื่องดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งก็ช่วยลดเรื่องของการใช้พลาสติกซิงเกิลยูสหรือว่าภาชนะใช้ครั้งเดียวทิ้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ชื่นชอบสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
1: คุณมณีให้ฟังว่าเดิมทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติด้วยเทคนิคอีโคปรินเนี่ย1ปีครับหลังจากนั้นก็เริ่มหาอย่างอื่นมาเพิ่มมูลค่าโดยการใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างแก้วเนี่ยก็สามารถเอากลับมาใช้ซ้ำได้นะฮะลวดลายของแต่ละใบเนี่ยก็จะเกิดเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ซ้ำกันเปรียบเสมือนซิกเนเจอร์เพียง1เดียวครับราคาขายใบละ150บาททำให้ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250ถึง450นะ
0: ว้าวทำราคาได้ดีนะแก้วพิมพ์ลายใบไม้จากธรรมชาติค่ะสวยงามและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเป็นสินค้ารักโลกด้วยสามารถทำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งลดเรื่องของการผลิตขยะในครัวเรือนนะคะ
1: อ้าวเป็นไอเด
0: ียเยี่ยมเลยชื่นชม
1: ช่วงนี้คนก็ใช้แก้วแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดซื้อเนี่ยก็ต้องอาจจะดูนิดนึงนะว่าเป็นเกรดไหนน
0: ะ
1: เกรด304หรือเปล่านะเพราะว่ามันจะได้ใช้นานแล้วก็ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: ครับไปวิ่งกันต่อคุณผู้ชมครับจำได้ไหมลงกันหรือยังเตรียมพร้อมกันหรือเปล่ากับการวิ่งของ Kingbridge Run 2026ที่ไทยพีเพชจัดขึ้นคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เรามาย้ำเตือนกันนะฮะขอบอกก่อนเลยนะครับว่า5กิโลตอนนี้เต็มแล้วนะจ๊ะ
0: อ้าวเหลือ13กับ21ซึ่งพี่ป๊อปก็เลยคิดว่าจะลงในกิโลที่
1: พี่ไม่รู้ว่าทีมงานลงอันไหนให้ผมแต่ว่าเมื่อกี้แววมาบอกคุณต๊อป5กิโลเต็มแล้วนะเอาผมแล้วผมโดนไปโยนแหละก็คิดว่า13จับผมลง21
0: คือ5นั้นไม่มีเรา
1: ไม่มีเรา
0: ไม่มีเราหรอ
1: ลง21
0: แต่ว่าคุณผู้ชมที่ยังคงสนใจอยากไปวิ่งด้วยกันนะคะ6ธันวาคมนี้ค่ะไทย PPS Kingbridge Run 2026ชวนวิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินนะคะบนเส้นทางสะพานภูมิพล1และภูมิพล2ระหว่างกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะ5กิโลแรกไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะขยับมาเป็น13กิโลเมตรหรือว่าซูเปอร์มินิมาราธอนค่าสมัครอยู่ที่799บาทนะคะ
1: ระ
0: ยะนี้มีการแข่งขันประเภททั่วไปแล้วก็รุ่นอายุด้วย
1: มากันที่21ครับคุณแม่ผมน่าจะลงอันนี้เอ้ยแม่ผมลง13ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซึ่งผมก็น่าจะโดนด้วยเหมือนกันเลยครับ999บาทมีการแข่งขันกันประเภททั่วไปและรุ่นอายุเช่นกันครับโดยผู้สมัครทุกระยะจะได้รับเสื้อหมายเลขวิ่งแล้วก็เหรียญที่ระลึกส่วนระยะ13และ21กิโลเมตรจะมีชิปจับเวลาให้ด้วย
0: oh.
1: และพิเศษสำหรับระยะ21กิโลเมตรยังได้รับผ้าเช็ดตัวฟินิชเชอร์ด้วยนะ
0: นี่ซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องเสียใจเพราะว่าถ้า5กิโลเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นสะพานดังนั้นถ้าเกิดว่ารับสิทธิ์13กับ21กิโลได้ข้ามสะพานด้วยนะคะสิ่งที่ทำให้งานนี้มีความหมายมากกว่าการวิ่งเข้าเส้นชัยก็คือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะฉะนั้นทุกก้าวที่เราวิ่งไม่ได้มีความหมายแค่กับตัวเราเองแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆอีกหลายคนเดินหน้าต่อบนเส้นทางการศึกษาของพวกเขาค่ะ
1: มีมินนิ่งและสตอรี่นะครับคุณผู้ชมเอาใครอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศวิ่งจากถนนทั่วไปมาวิ่งบนสะพานต้องบอกว่าไม่ได้เปิดให้วิ่งประจำนะฮะสะพานภูมิพล1กับ2นี่คือต้องมีอีเวนต์ใหญ่อย่างงานเราเนี่ยถึงจะได้วิ่งข้ามสะพาน2สะพานเชื่อม2แผ่นแผ่นดินนะคร
0: ับ
1: แต่5กิโลไม่ได้ขึ้นใช่ไหม5กิโล
0: 5กิโลไม่ได้ข้ามสะพาน
1: อ่ะไม่ได้ข้ามสะพานแล้วก็เต็มแล้วด้วย
0: นะ
1: ตอนนี้ลงได้คือ13และ21นะครับเราจะไปวิ่งกันในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ครับที่ King Square Community Mall พระราม3เลือกได้เลย13หรือ21กิโลที่สำคัญนะครับอย่างที่น้องพีนบอกไปว่าการวิ่งของเราไม่ใช่แค่เราเท่านั้นแต่เราส่งต่อการเดินหน้าทางการศึกษาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วย
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะก็ส่งข้อความมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่างเมื่อครู่นี้เขาบอกว่าน่าสนใจมากเลยอยากลงทะเบียนนะคะอย่ารอช้
1: า
0: ไม่ต้องรอใครถ้าพร้อมแล้วลงก่อนได้เลยแล้วชวนเพื่อนทีหลังมาก็ค่อยมาลงต่อๆกันไปนะมีเพื่อนวิ่งก็ดีแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังมีกันเพราะว่าที่นั่นเนี่ยยังมีคนอีกเยอะรวมถึงพี่ต๊อบด้วย
1: พินไม่วิ่งเหรอ
0: พินอาจจะวิ่งเดี๋ยวเราดูว่ามีใครอนุเคราะห
1: ์ไปด้วยกันไปได้ไกลนะ
0: ไปด้วยกันไปได้ไกลใช่ไหม
1: คุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าคุณชายสายหวานอดหม่ำอีกแล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วครับผมคัมแบ็กแล้วครับคุณประเสริฐศักดิ์
0: เมื่อกี้เขาได้หม่ำหอยทอดแล้วค่ะคุณผู้ชม
1: ใช่ไหมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับสวัสดีคุณต๊อบคุณพลีนนะฮะน้องคุณธงชัยสวัสดีมานะครับคุณอัชราปิ่นทองทักทายมาด้วยนะครับมีคนบอกว่าคุณย่าจะทำหอยทอดใส่เปลือกไข่ให้ชมัยกินซะแล้ว
0: แซวกันแซวกันนะคะหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวรอลุ้นน้องเนเน่ยังไม่ประกาศ
1: ยังไม่ประกาศ
0: นะคะเดี๋ยวว่ากันแต่คิดว่าน่าจะ
1: ได้แหละ ได้แหละไปลุ้นกันต่อนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนครับเราและทีม

วันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงมีคุณูปการและวางรากฐานแก่การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสากลและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย24กันยายนวันมหิดล

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ก็เรียกขนมอะไรดิ
1: ขนมรังไรจ้ะพ่อ
2: ผมกับนายมั่นจะไปสอนแนมก่อนได้ข่าวประการใดจะนำกลับมาเรียนให้คุณพ่อทราบ
3: อาจจะเป็นโจรจากที่อื่นเราอ้างตัวพวกผู้จิตเป็นได
4: ้กลอนของคุณสุดงามอยู่เพคะแต่หม่อมฉันคิดว่าเรียนกลอนของท่านผู้มากไป
5: ถ้าอยากจะชวนแม่ปิดไปตลาดช่องกุด
4: กำไรงามจัง
6: เป็นแค่อีบ่าวรีบจะซื้อกำไรทองให้สาวอีพวกเล่นเพื่อน
7: พระองค์หญิงทรงเตือนนักหนา
4: ว่าแม่อื่นจะเป็นกระไรก็ให้เป็นแต่ในตำหนักนี้หากเรื่องนี้ล่วงรู้ถึงพระสุริยภักดีเองก็จะถูกสอบสวนเป็นแน่
8: มันบอกว่ามันเป็นบ่าวที่ตำหนักพระองค์หญิงวิลาเจ้าค่ะ
9: พวกเล่นเพื่อนจากตำหนักใหญ่เนอะใช่อีสุดหรือไม
8: ่อีสุดที่เคยเป็นหม่อมห้ามที่วังหน้าเนอะหรือเจ้าคะไม่ใช่เจ้าค่ะแต่เป็นอีกคนนึงส่วนอีสุดหม่อมไม่ต้องไปสนใจแล้วเจ้าค่ะฉันมีเพื่อนที่ทำงานเป็นบ่าวอยู่ที่นั่นเห็นมันว่าคู่รักของมันที่ชื่อกระไรนะ
9: อีขำ
8: ใช่อีขำมันละเห็นออกจากตำหนักใหญ่ไปแล้วเจ้าค่ะว่าแต่หม่อมจะช่วยฉันได้ยังไงล่ะเจ้าคะหากลากคอมันมาตบกลางตลาดเหมือนที่มันทำกับฉันได้แล้วก็อีชุ่มจะถวายหัวรับใช้หม่อมไปจนวันตายเลยเจ้าค่ะ
9: ข้าช่วยเองแน่

0: แล้วข้าก็จะทำให้ตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงวิลาชาวโฉเป็นขี้ปากคนไปทั่วทั้งพระนครด้วย
1: กระผมให้ชาวบ้านช่วยกันทำกรอบไว้ส่งสัญญาณหมดทุกครัวเรือนแล้วครับหวังว่าหากพวกโจรบ่อนฟินก่อเรื่องขึ้นอีกราษฎรในรัศมี3เส้น15วาจะช่วยกันจับโจรสำเร็จ
2: คุณพระน่าจะส่งตำรวจไปดูแลชาวบ้านที่นั่นนะขอรับ
3: ยามนี้บ้านเมืองกำลังวุ่นวายศึกข้างยวนก็ดูท่าว่าจะรุนแรงขึ้นหากต้องเกณฑ์พลเพื่อไปทำศึกกำลังของเราก็จะหมดยามนี้ก็ให้ชาวบ้านดูแลกันไปก่อนก็ไล่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป
4: ขอรับ
5: ขอรับ
6: ขออนุญาตขอรับมีหญิงผู้หนึ่งจะขอพบคุณพระให้ได้ครับ
3: ผู้หญิงกล้ามาถึงกรมพระตำรวจหลวงใครกัน
6: แจ้งว่าเป็นหม่อมของพระองค์เจ้าสังขรับ
0: มีใครถามเองหรือไม่ว่าเราจะไปที่ใดกัน
7: ก็มีอินนกเล็กเจ้าค่ะฉันบอกมันว่าจะไปตลาดขายสนม
0: ดีอย่าให้มันรู้หากเข้าหูพระองค์ชายจะเดือดร้อนกันทั้งเองทั้งข้า
7: เจ้าค่ะ
6: คุณพระให้หม่อมเข้าพบได้แล้วขอรับ
7: ไปกันเถอะเจ้าค่ะหม่อม
0: เองรอตรงนี้แหละข้าจะไปพบคุณพระเอง
7: เจ้าค่ะ

0: ฉันชื่อแก้วเป็นหม่อมของพระองค์เจ้าลัคนานุคุณอยากจะมาแจ้งเรื่องที่บ่าวของฉันถูกทำร้ายต่อหน้าทารกำนันที่ตลาดช่องกุด
1: หม่อมเล่าให้ฟังหน่อยขอรับว่าเกิดอะไรขึ้น
0: คนที่ถูกทำร้ายเป็นบ่าวของฉันแต่มันเป็นคนโง่เซอะพูดจาไม่ถูกหรอกเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอพูดแทนมัน
2: เชิญหม่อมเล่าตามความเป็นจริง
0: อีชุ่มบ่าวของฉันไปเดินเล่นแต่บังเอิญไปเดินชนเข้ากับบ่าวตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงวิราชเข้ามันไม่พอใจอีชุ่มก็ตบตีอีชุ่มเสียเจ็บปางตายคุณพระต้องจัดการให้ฉันด้วย
1: แค่เดินชนกันไม่น่าถึงขั้นต้องตบตีกันนะขอรับ
0: คุณพระกำลังหมิ่นเกียรติของฉัน
1: ถามไม่ขอรับเพียงแต่โคลนและตำรวจในเหตุการณ์รวมถึงผู้คนในตลาดที่กระผมสอบสวนพูดไม่ตรงกับผม

0: คุณพระคงไม่รู้จักพระองค์เจ้าลัคนานุคุณฉันเป็นหม่อมของพระองค์
1: กระผมเคยรับใช้พระองค์ชายหลายครั้งรวมถึงพระองค์หญิงวิราชผู้เป็นพระพี่นางของพระองค์ชายด้วยส่วนหม่อมห้ามของพระองค์ชายนั้นกระผมทราบแต่เพียงหม่อมงิ้วหม่อมคงจะเป็นหม่อมใหม่ใช่หรือไม่ขอรับ

0: ำรวจว่ายังไงหรือเจ้าคะหม่อม
1: มันไม่เชื่อแถมมันยังขู่ฆ่าผู้สนิทกับทางพระองค์ชายและพระองค์หญิงวิราชมีหนังซ้ำมันยังดูแคลนข้าว่าเป็นหม่อมใหม่ของเจ้าพี่เจ็บใจนักหากไอ้ตำรวจนั่นมันฟ้องพระองค์ชายข้าคงต้องถูกไล่เหตุออกจากตำหนักเป็นแน่เพราะเองคนเดียวในชุม
0: โอ้หม่อมเจ้าขาใจเย็นๆนะเจ้าขา

0: เชิญเทียนก่อนนะเจ้าคะ
1: ต้องสืบแล้วเราว่าหม่อมแก้วคนนี้มีกำเพิดมาจากไหนลูกเต้าเราใครแล้วมาเป็นหม่อมของพระองค์เจ้าสังได้อย่างไร
2: ยิ่งนั้นเลยเดี๋ยวครับ
1: ไม่มีอะไรรุนแรงไปกว่าอารมณ์หึงอารมณ์โกรธของผู้หญิงทุกคนพักหากหึงผสมโกรธด้วยแล้วจะยิ่งกว่าลมป่ามูเสอีกระวังไว้บ้างก็ดีคุณพระหาทางไปบอกทางตำหนักใหญ่ด้วยนะฉันอยากให้มันจบๆไป
2: ขอรับวันพรุ่งกระผมจะไปที่ตำหนักใหญ่ขอรับ
3: ต่อไปแม่งิ้วต้องดูแลตัวเองให้ดีๆท่องไว้เสมอว่าแม่งิ้วมีลูกของเราอยู่ในท้อง
0: ท้อง
3: เองก็อย่าเที่ยวพาแม่งิ้วไปเที่ยวไหนต่อไหนนะอีนกเล็ก
4: เจ้าค่ะ
3: หากลูกของข้าเป็นกระไรไปเองจะหัวขาด
0: เหตุใดข้าถึงมีทองบ้างวะป่าก็ไม่ทราบเจ้าค่ะหม่อมงิ้วอาจจะแค่เป็นลมก็ได้นะเจ้าค่ะไม่ต้องมาปลอบข้าเห็นเต็มสองลูกตาเองยังจะว่ามันเป็นลมแย่งนั้นหรือ

0: แต่ใครที่จะปล้นเรือนเราพ่อไม่ยอมแน
1: ่เมื่อคืนฉันยังได้ยินเสียงปืนอยู่ไกลกฎหมาย3เส้น15วาทำอะไรไม่ได้เลยหรือจ๊ะ
0: ก็ปราบพวกมันไม่จริงจังหลวงยังไม่เด็ดขาดจากการปราบพวกสุกฟินมันก็จะมีบ่อนฟินเกิดขึ้นทั่วเมืองแบบเนี้ยโจรผู้ร้ายมันก็จะชุกชุมมากขึ้น
1: ฉันว่าพ่ออย่ายุ่งกับพวกมันเลยจ้ะอยู่แต่ในเรือนเรา
0: พ่อไม่ออกไปยุ่งดอกแต่ถ้ามันจะมาทำร้าย

0: ไอ้จะออกมาทำไมกลับเข้าห้องไป
1: ไม่จ้ะฉันจะอยู่ช่วยพ
0: ่อบอกไม่ให้กลับเข้าห้องไปไง
1: ไม่ฉันบอกแล้วว่าฉันจะอยู่กับพ่อ

0: ศพเลยเหรอวะไอ้พวกนี้มันจะเหิมเกริมมากเกินไปแล้ว
1: เห็นคุณสุดหรือไม่

0: ุณสุด
1: เจอตัวพอดีมีคนเขาอยากคุยด้วยน่ะ
0: ใครรู้เจ้าคะ
1: คุณพระเจนอภิบาลเขาขอให้ข้ามาตามคุณสุดไปพบสักหน่อย
0: คุณพระคุณพระมีอะไรกับข้าหรือ
1: ข้าเองก็ไม่ทราบดอกหากคุณสุดอยากรู้ตอนนี้คุณพระรออยู่ที่ท้ายวังน่ะ
2: อย่าปิดบังกระผมเลยขอรับกระผมเชื่อว่าคุณสุดต้องรู้ว่าเรือนคุณคำอยู่ที่ใด
0: แล้วเหตุใดข้าต้องรู้ด้วยเล่า
3: สนิทกันถึงเพียงนี้หากคุณสุดรู้ก็บอกกระผมมาเถิดเพลานี้ส่วนนอกอัมพวากำลังวุ่นวายอย่างหนักมีพวกโจรต้นอัดชาวบ้านไปซื้อฝิ่นสูบหนักข้อขึ้นทุกวันหากคุณสุดอยากเห็นคุณคำปลอดภัยคงไม่เก็บงำไว้กระมัง
0: ข้ารู้เพียงเรือนของแม่ขำอยู่ที่สวนนอกอัมพวาพ่อของแม่ขำเป็นนายอากรมะพร้าว
3: กระผมทราบแต่กระผมไม่ทราบว่าเรือนตั้งอยู่ที่ใดนี่ก็จะได้ความมากกว่านี
0: ้ข้าต้องขออภัยด้วยแต่ข้าไม่รู้จริงคุณพระหากคุณพระพบเรือนแม่ขำแล้วกรุณาแจ้งข้าด้วย
3: ขอรับ

ประจงไปที่สวนนอกอัมพวาถามหาเรื่องของคุณขำให้พบแล้วบอกคุณขำให้รีบกลับมาพระนครรีบไปนะพาในมั่นไปด้วยประจงเอาปืนไปด้วยนะเผื่อจำเป็นต้องใช้

0: แม่ปิดจ๋าหันมาทางนี้หน่อยนะกำไรวงนี้ค่ะกำไรแม่ปิ่งมาจากใครเอามันนี่เอามาไอ้ค่ะพี่จะทำกันไรไอ้ฉันเจ็บขายให้เองให้หลานมาขายให้เองเอามา
1: ถามว่าใครได้ยัง
0: ไงเอี้ยงกับผีเข้า

้ปิ่งมาจากใครเอามันนี่เอามาเอามาอีกค่ะพี่จะทำกระ

0: จะมาสมน้ำหน้าข้าใช่หรือไม
1: ่แม่อึงหากเองยังอยากให้ข้าแต่งเพลงยาวให้ข้าก็จะทำ
0: มันคงสายไปเสียแล้วไอ้กำไรวงนั้นมันต้องเป็นของไอ้มั่นข้าจับได้ว่ามันเป็นคนรักกันมิได้เป็นพี่น้องกันดอกจะไปไหนก็ไปข้าอยากอยู่คนเดียว

0: กำไรอีกวงเล่าม
1: ีคนซื้อไปแล้วเมื่อเช้านี
0: ้เมื่อเช้านี้เองหรือใครเป็นคนซื้ออีบ่าวที่ข้าตกมันใช่หรือไม่ไม่มันไม่น่ามีอัด
1: หากข้าบอกแล้วเองจะทำอะไรหรือ
0: ข้าก็จะไปซื้อต่อขายเท่าไหร่ข้าก็ยอม
1: ข้าจำไม่ได้แล้วว่าใครซื้อไป
0: โกหก
1: เหตุใดจึงมาหาว่าข้าโกหกของมีไม่ขายใครจะมาซื้อข้าก็ขายที่มาถามเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อหากไม่ซื้อก็ออกไปพ้นหน้าข้า
0: ซื้อแม่ปิ๊กจะเป็นของใครไม่ได้นอกจากโกคนเดียว

แล้วเองก็อย่าเผลอบอกใครล่ะว่าข้าเป็นคนเอามาให้เองหากอีอื่นมันรู้มันทุบหัวข้าแน่นี่ถ้าไม่เห็นแค่เองนะนางปริข้ามีรับมาดอก

0: พี่สาวพี่สาวเป็นบ่าวอยู่ที่ตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงใช่หรือไม่จ๊ะ
1: โอ้โหข้าจำได้แล้วพี่ชายแม่ปริก
0: ใช่จ้ะอยากฝากสิ่งนี้ไปให้แม่ปริกจะได้หรือไม่นี่จ้ะ
1: งามนะถ้าจะแพงอยู่นะ
0: เราผมซื้อด้วยอาร์ตที่เก็บมาทั้งชีวิตอยากให้แม่ปริกเก็บไว้ดูต่างหน้าคุณพระเจนอภิบาลมอบหมายหน้าที่สำคัญให้กระผม

ายมากไม่รู้ว่ากระผมจะมีวาสนาได้กลับมาเจอหน้าแม่เปียอีกหรือไม่เลยอยากจะขอให้แม่เปียเก็บสิ่งนี้ไว้ให้ดีที่สุด

0: แล้วพี่มันได้บอกพี่ยวงหรือไม่จ๊ะว่าจะไปราชการที่ใด
1: ข้าก็มีได้ถามแค่เห็นปืนที่ถือข้าว่าก็ต้องร้ายแรงเลยล่ะ
0: อย่างนั้นเลยหรือพี่ยวงโทษพี่มันเจ้าพระคุณขอให้คุณพระคุ้มครองพี่มันด้วยเถิด
1: เออสวดมนต์ให้พระคุ้มครองมันแล้วเองก็ต้องรับปากข้าด้วยนะว่าจะไม่เผลอบอกใครว่าข้าเป็นคนเอามาให้เองบอกตรงๆว่าข้ากลัวอีอึมันยิ่งบ้าๆอยู่ด้วย
0: ฝากพี่วงฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใคร

0: ไปไหนกันจ๊ะพ
1: ่อพ่อว่าจะไปที่กรมการเมืองสักหน่อยเอ็งอย่าไปเลยนะเชื่อพ่อเถอะเมื่อคืนที่ปล้นกันมีคนตายด้วยนะ
0: ฉันรับอัดเขามาแล้วจ้ะพ่อยังไงฉันก็ต้องเอาขนมไปส่งให้เขา
1: วันหน้าค่อยเอาอัดไปคืนเขาก็ได้
0: ฉันไม่อยากเสียคำพูดเขานะจ๊ะเขาบวชลูกชายเขาก็ต้องอยากได้ขนมไปถวายพระเราไปเลี้ยงคนในงานด้วยฉันไม่อยากให้เขาตำหนิเอาได้นะพ่อไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฉันจะรีบไปรีบกลับไปแล้วจ้ะ

0: ต้องแก้แขนให้มันตายตกไปตามกัน
1: ยมัวชักช้าล่ำไรอยู่เลยพี่หากมันไม่ส่งตัวมาจะจัดการฆ่าพวกมันสองคนซะส่งตัวมาบัดเดี๋ยวนี
2: ้ไม่บ้านเมืองมีขื่อมีแปรที่จะฆ่าแกงกันแบบถัดไปง่ายเยี่ยมนี้ก็ให้มันรู้ไป
3: แค่สองคนฉันเกรงว่าหากเราตามพวกมันไ

0: เราจะตกไปอยู่ในวงล้อมของพวกมันกลับไปรายงานให้ทางการมาปราบดีกว่าขอรับกระผมว่าพวกเราไปที่เรือนของคุณขำกันดีกว่าขอรับกระผมเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
1: พ่อเตือนเองแล้วว่าเวลานี้ไอ้พวกโจรบ่อนฟินมันกำลังเหิมเกริมนี่เธอเองเป็นกระไรไปพ่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไร
2: ฉันขอโทษจ้ะที่ฉันไม่เชื่อพ่อ
1: แล้วเมนูนั่นใคร

0: ลูกมันก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะฉันไม่เหลือใครแล้วฉัน
1: ไอ้พวกนี้มันร้ายนักนับวันมีแต่จะยิ่งเหิมเกริมหากทางการไม่จัดการให้เด็ดขาดต่อไปจะยิ่งเป็นภัยอันใหญ่หลวง

0: ด้วยเหตุนี้ทางการจึงส่งกระผมสองคนมาคอยดูพวกมันจะได้หาทางปราบปรามให้สิ้นซากขอรับ
1: เอาจริงเสียทีเถิดคิดแล้วเจ็บใจข้าเคยขวางมันแต่มันซ้อมข้าเกือบตาย
2: พวกมันมาถึงที่เรือนี้เลยหรือพ
1: ่อไม่ใช่ดอกวันนั้นข้ากับลูกน้องเนี่ยออกไปเก็บอากรมะพร้าวพวกมันดักปนคลายที่ท้ายสวนนู่นพวกมันรุมทำร้ายข้าข้าลูกน้องข้าจนตายแล้วมันก็หนีไปแถมยังเอาอัดอากรมะพร้าวไปจนหมดเจ็บใจนัก
3: แล้วพวกคุณรู้จักเรือนี้ได้ยังไง
0: ก็ถามพวกแม่ค้าในตลาดนะเขารับ
3: โกหกแม่ค้าพวกนั้นไม่มีใครชอบฉันเลยสักคนและไม่เคยมีใครมาที่นี่บอกความจริงมาดีกว่า
0: คุณสุดเป็นคนบอกกับผมว่าคุณขำอยู่ที่สวนนอกอัมพวาพ่อคุณขำเป็นนายอากรมะพร้าวกับผมจึงถามชาวบ้านมาจนเจอขอรับ
1: คุณสุดใช่คนเดียวกับที่เองเคยเล่าให้พ่อฟังว่าเป็นหม่อมห้ามด้วยกันนะหรือ
3: จ้ะพ
1: ่อพอสมเด็จท่านสิ้นกลับพลัดกันไปคนละทางแต่ยังมีแก่ใจคิดถึงกันนะ

0: เธอจะเป็นอย่างไรบ้างนะประจงหวังว่าเธอจะพบแม่ขำแล้วนำข่าวนี้กลับมาให้ฉันนะ
1: โอ้สามสงวนนวลละอองของพี่เอ๋ย

0: เหตุใดนะ
1: ข้าคิดถึงแม่คำแล้วแต่ก็ยังแต่งกลอนไม่ได้แม่คำจะเป็นเยี่ยงไรคนของคุณพระจะเจอตัวแม่คำหรือไม่ข้าเป็นห่วงแม่คำเหลือเกิน

0: ฉันทำมาให้จ้ะ
1: อะไร
0: น้ำใบบัวบกจ้ะบังเอิญฉันเห็นกงข้างครัวมีฉันก็เลยคั้นมาให้ดูแล้วแผลภายนอกของน้าคงจะไม่เป็นอะไรมากแต่ภายในก็คงบอบช้ำพอสมควรกินเสียหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบใจจ้ะแม่หมอน้อย

0: แล้วนี่ไปรู้วิธีรักษามาจากที่ใดกัน
1: ฉัน
2: ฉันว่าจะถามลุงอยู่เหมือนกันลุงมีปืนด้วยหรือ
3: ก็ต้องมีสิวะข้าเคยเป็นทหารรับราชการในสมเด็จเจ้าวังหน้าเคยไปรบถึงหัวเมืองปากใต้พอเสร็จศึกข้าก็ขอลาออกมาที่ข้าประมูลได้เป็นนายอากรมะพร้าวเนี่ยก็เพราะสมเด็จท่านคอยอุปถัมภ์ข้าจึงได้ถวายลูกของข้าให้เป็นหม่อมห้ามไง
4: เช่นนี้ลุงก็รู้จักเจ้านายหลายพระองค์นะสิครับ
3: ก็ต้องรู้จักบ้างสิวะวันนี้พวกเอง2คนพักกันเสียที่นี่หลับนอนกันให้สบายก็เดี๋ยวนายทหารแม่นปืนแห่งวังหน้าจะอยู่ยามให้เองเว้ย
2: ลุงอุตส่าห์ให้พวกฉัน2คนพักพิงให้พวกฉันตอบแทนด้วยการอยู่ยามบ้างเถอะนะ
3: เอาถ้าพวกเองมีน้ำใจก็ตามใจพวกเองก็แล้วกัน

0: แสบหรือแม
1: ่หนูเรียกข้าว่าอะไร
0: ฉันไม่มีแม่แล้วแม่ฉันถูกยิงตายเป็นแม่ให้ฉันนะแม่ขำ

0: คิดนะว่าเป็นแม่ให้หนูเองลูกปาน
1: นั่นเองต้องการ

0: สมุนไพรหรือ
1: ใช่จ้ะแม่ขำตัวร้อนจี๋ไข้ขึ้นทั้งคืนเลย
0: แม่ขำนี่เองสองคนเป็นแม่ลูกกันตั้งแต่เมื่อไร
1: เมื่อคืนนะจ้ะฉันขอให้แม่ขำเป็นแม่ของฉันแล้วเมื่อคืนฉันอยู่ดูแลแม่ขำไม่ห่างแม่ขำละเมอทั้งคืนเลยจ้ะ
0: ละเมอว่าอะไรหรือ
1: ฉันฟังไม่รู้เรื่องดอกแต่ได้ยินแม่ขำละเมอถึงคนชื่อสุดนะจ้ะ
0: ก็คงจะเป็นเพื่อนของแม่ขำสมัยที่อยู่พระนครด้วยกันกระมังไปรีบเอายาไปให้แม่เขา
1: จ้ะ
2: ก่อนกระผมสองคนจะกลับกระผมอยากจะขอคุยกับคุณขำสักครู่จะได้หรือไม่ขอรับ
0: แม่ขำยังนอนสมอยู่เห็นที่จะไม่สะดวกแล้วไหนพวกเองบอกว่าจะมาดูเรื่องจอนบอนฟินนี่ยังไม่ทันได้สืบหาเลยว่ามันอยู่ที่ไหนกันเหตุใดจะรีบกลับกันนักเล่าก
2: ระผมจำเป็นต้องเรียนให้คุณพระทราบขอรับ
0: คุณพระใครกัน
2: คุณพระเจนอภิบาลท่านให้กับผมสองคนมาดูคุณขำขอรับ
0: นี่พวกเองจะมาดูเรื่องจนบ่อนฟินหรือมาดูลูกสาวข้ากันแน่แล้วคุณพระของเองนี่มาเกี่ยวข้องอะไรกับลูกสาวข้าด้วยวะ
3: มีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรือ
0: ลูกไหวแล้วเหรอลูก
3: จ้ะพ่อได้ยาดีของหนูปานเข้าไปรู้สึกดีขึ้นทันตาเห็นเลยจ้ะ
0: หนูปานมาช่วยตาทางนี้หน่อย
3: จ้ะ

0: มีเรื่องอะไรหรือ
1: คุณพระให้กับผมมาเรียนคุณขำว่าท่านอยากให้คุณขำกลับไปอยู่พระนครขอรับ
0: จะให้กลับพระนครด้วยฐานะใดในเมื่อฉันไม่ได้เป็นหม่อมห้ามแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ในพระนครอีก
2: คุณพระเป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับคุณขำนะครับ
0: เป็นห่วงฉันเรื่องใดเล่าเราเพิ่งรู้จักกันพูดจากันเพียงไม่กี่คำมิได้สนิทสนมถึงขั้นต้องห่วงใยกันฉันถามจริงๆคุณพระมีเรื่องอะไร
1: ถ้าผมว่าคุณขำน่าจะทราบนะครับ
0: กลับไปเรียนคุณพระว่าฉันจะอยู่ที่เรือนนี้ไม่ไปไหนทั้งนั้น

0: คุณพระของพวกเองกับลูกสาวข้ารู้จักกันได้อย่างไร
1: คุณพระเป็นตำรวจประจำการอยู่ที่วังหน้าส่วนคุณขำก็เป็นหม่อมห้ามอยู่ในวังหน้าเช่นเดียวกันแต่รู้จักก็ไม่แปลกสิขอรับ
2: คนอยู่ที่เดียวกันคงต้องมีโอกาสได้คุยกันบ้างสิขอรับ
0: วังหน้าแบ่งเป็นส่วนมีฝ่ายนอกฝ่ายในข้าว่าหม่อมห้ามกับตำรวจไม่น่าจะได้พบกัน
3: รู้จักกันในงานพระศพนะขอรับกระผมเห็นคุณค้ากับคุณขำพูดคุยกันคุณค้าผมเป็นห่วงคุณขำจึงส่งกัน

ผมสองคนมานะครับคราวหน้าหากจะมาสวนนอกอัมพวาก็เชิญคุณพระของพระเองมาด้วยตัวเองอยากรู้สิ่งใดก็จะได้รู้ด้วยตัวเองไม่ต้องคอยพึ่งพระเองสองคน

0: วนึง
1: ได้นะจ๊ะ
0: ใจจ
1: ้ะระวังร้อนนะจ๊ะขมยาของเอ็งขมจริงแม่กินไม่ไหวดอก
2: เอ็งไปหาน้ำฝนมาให้แม่เขาล้างปากหน่อยไป
1: ได้จ้ะ
2: พออยากให้เอ็งลืมเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเราเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่ฉันก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วไงจ๊ะพ่อฉันกลับมาอยู่กับพ่อมาเป็นแม่ค้าขายขนมรังไรที่ตลาดสวนนอกอัมพวานี่แหละชีวิตใหม่ของฉัน
2: ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อหมายถึงว่าม
3: าแล้วจ้ะแม่
1: มาดีจ้ะ
3: ล้างปากก่อนเถอะจ้ะแล้วค่อยกินยาใหม่

0: ข้าก็อยากให้แม่ขับอยู่ใกล้ๆข้าบ้างข้าก็อยากมีความสุขยิ่งนี้
1: สุวรรณมาตั้งแต่เมื่อใดเจ้าคะ
2: ฉันแอบดูคุณสุดมาพักใหญ่แล้วล่ะคุณสุดมีอะไรหรือไม่หากแต่งไม่ได้จะได้พาไปให้ท่านผู้สอนให
1: ้ไม่เป็นไรดอกเจ้าค่ะที่ข้าแต่งไม่ได้ปัญหามันมาจากตัวข้าเองเจ้าค่ะ
2: คุณสุดหากเราสลัดคนในใจทิ้งไม่ได้เราก็เก็บเขาไว้ในใจดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อโดยไม่มีเขาหนา
1: เจ้าค่ะ
2: คนคนนั้นเขาอาจจะขังคุณสุดไว้ในใจเหมือนกันก็ได้

0: แม่สดส่งกรอนมาให้ดูบ้างหรือไม่แต่งเป็นเยี่ยงไรบ้าง
1: ยังเลยเพคะแต่เมื่อครู่หม่อมฉันพบคุณสุดดูเหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพคะ
0: เป็นเช่นนั้นหรือ
1: เพคะ
0: แม่สุดคงมีกระไรกังวลใจเป็นแน่ขืนให้แต่งไปก็คงไม่สำเร็จแม้จะสำเร็จแทนที่จะได้ลีลากรอนที่ไพเราะและเป็นสำนวนของตัวเองน่าจะออกเสียทางฝืนๆเสียมากกว่าข้าต้องพาไปฝากให้ท่านผู้แนะนำเสียแล้วส่วนแม่สุวรรณข้าก็อยากให้แม่สุวรรณพักผ่อนบ้างยามค่ำคืนก็ให้แม่สุดมาอ่านกลอนกล่อมข้าแทนบ้างก็ได้นะ
1: ทำไมเล่าเพคะพระองค์หญิงหม่อมฉันผิดกะไรพระองค์หญิงจึงจัด
0: แม่สุวรรณไม่ได้ทำผิดดอกลองตรองดูเถิดหากวันใดที่แม่สุวรรณจำต้องกลับไปบางช้างหรือล้มเจ็บไปใครจะอ่านกลอนกล่อมข้าเล่า
1: แต่หม่อมฉันยังไม่ได้ไปไหนและยังไม่ได้เป็นกะไรนี่เพคะ
0: ชีวิตคนเราไม่มีกะไรแน่นอนดอกให้คุณสุดมาอ่านกลอนกล่อมข้าแทนบ้างเถอะแล้วลองดูว่าตาข้าจะหลับลงเหมือนที่ได้ยินเสียงแม่สุวรรณหรือไม่

0: บ่าวของพระองค์ชายวิวาทกับบ่าวตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิง
1: บ่าวฉันบ่าวของใครแล้วก็ใครกันคุณพระ
2: หากคุณพระอยากให้อัลขาหมอหลวงไปรักษาคนเจ็บที่สวนน้องอัมพวาเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ดอกนั้นไอ้มั่น
3: ใช่ข้าถึงรู้ไงว่าตำรวจที่อียวงมันพูดด้วยมันบอกว่าไอ้พวกจนบ่อนฟินที่สวนน้องอัมพวามันดุร้ายนะฆ่าคนตายจริงๆ
4: ร
3: ี
4: บกล
3: ับ
4: เข้าห้องไปได้ดับไฟให้มัน

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้พ่อคะหนูตั้งใจว่าจะทำข้าวกินนะคะมากินด้วยกันนะคะ
2: ผมทำงานผมอยู่ดีอ่ะคุณก็มาทำร้ายร่างกายผมอะครับพี่ยอมเข้าคุกเลยนะครับ
3: ผมต้องนำพนักงานทั้งสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับ
4: ดีลนี้อาจหลุดมือและเธออาจต้องเสียตำแหน่งงานนี้ไปด้วยมันไม่เสี่ยงเกินไปสำหรับเธอหรอก
5: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
6: มันไม่ใช่ตอนจบนะลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
7: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
8: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
9: ยายศรีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
10: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าศรียาดามาก่อนนี่พูด
11: อยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม
12: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอ่ะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอก
13: โอ๊ยเรียบร้อยค่ะแม
14: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
15: ก็พวกมันเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
16: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
10: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
17: ตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
10: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
18: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง
19: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
20: หมูปิ้งตำรับไพรหวานตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
21: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3 ตุลาคมนี้

0: ข่าวดีที่คนทั้งประเทศตั้งตารอคอย
1: เป็นเช้าที่คนไทยว้าวุ่นมากเพราะว่าเราลุ้นว่าเนเน่รอยัลจะชนะอเมริกาก็ทะเน้นหรือไม
0: ่
1: สรุปเมื่อประมาณไม่ถึงหลายนาทีที่ผ่านมา
2: เป็นหลักวินาทีจริงๆแล้วอ่ะ
0: 30วินาทีก่อนที่จะเข้ารายการสดของเราคุณผู้ชม
1: เธอคือผู้ชนะคนไทยคนแรกของอเมริกาก็ทะเทเลนนะคะตามฝันที่เธออยากจะเป็นร็อกสตาร์บอกมาตั้งแต่ต้นสมกับคำนี้เลยที่กรรมการบอกว่าปาเงินล้านให้เธอไปเถอะเมื่อวานนี
0: ้ค่ะ
1: พี่อมค่ะวันนี้มาพูดคุยอีกแล้วนะหวาย
0: ใช่ค่ะอยู่กับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตนะคะบรรณาธิการสวนสื่อศิลปวัฒนธรรมของเราแล้วก็ดำเนินรายการโดยเค้กหวายนะคะในวันนี้ก็เข้าเรื่องเลยละกันพี่อมชัยชนะครั้งนี้

0: ค่ะ
1: โมเมนต์นั้นนะครับ
2: แล้วเหมือนต้องย้อนนิดนึงว่ามันจะมีโมเมนต์ที่10คนที่เข้ารอบก็จะต้องจับมือกันก่อนว่าใครจะประกาศเป็นท็อป5ซึ่งเราก็นั่งดูอยู่ด้วยกันเนาะทั้ง3คนสายโวคอลจริงๆเนี่ยก็มีเนเน่แล้วก็คนที่พี่โอมพูดก็คือ
3: เป็นผู้หญิงอายุ14อายุน้อยพอๆกันเลยก็คนก็มองว่ามันพอจะแข่งได้ในเรื่องของเสียงแต่มันคนละแนวไง
1: แต่มันดนตรีเหมือนกันไงอันอื่นเป็นแบบเต้นรำเป็นมายากล
3: เป็นน้องหมา
1: น้องหมาอย่างเงี้ยมันแบบอันนี้คือชอบไม่ชอบแค่นั้นเองถ้าเกิดพอเป็นดนตรีมันพอจะแบบเอ๊ะใครทำถึงกว่าใครทำไม่ถึงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าแนวดนตรีมันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่มันอาจจะแบบเทียบได้ประมาณนั้น
3: ขณะที่ซีนใหญ่ของสาวไทยจากภูเก็ตวัย16ปีของเราในวันนี้คือการไปเล่นกับวงร็อกชื่อดัง Linkin Park เมื่อกี้นี่เอง
1: ใช่ๆก็จริงๆเมื่อเช้านะก
3: ็
1: คือเช้าก่อนหน้านี้คือเพลงก็คือ Emptiness Machine นะครับเป็นเพลงที่เหมือนแบบกลับมาก็เป็นการกลับมาของ Linkin Park แหละในทศวรรษใหม่พร้อมกับนักร้องนำใหม่คือ Emily Armstrong นะครับเป็นนักร้องผู้หญิงจริงเธอทำวงของเธอเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้คือเราก็ร่วมงานเคยร่วมงานเหมือนเคยช่วยไมชิโนดะแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไมชิโนดะก็คือเหมือนแบบเอ๊ะถ้าจะแบบเชสเตอร์เบนนิงตันไม่อยู่แล้วจะเป็นใครก็เลยทาบถามให้เธอมาร้องเพลงเองแล้วก็ซิงเกิลเนี่ยInternet Machine นี่คือเพลงแรกของซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่ด้วยใช่แล้วแล้วก็หลายคนก็บอกเอ้ยทำไมพี่ไม้ไม่เคยร้องเพราะว่าเนเน่แย่งร้องช่วงพี่ไม้ไปแล้วนะฮะ
3: เออคือปกติเพลงนี้มันเริ่มมาจะเป็นเสียงผู้ชายก่อน
1: เสียงพี่ไม้ชิโนดะก่อน
3: แต่เมื่อกี้ใน AGT เนเน่มาก่อนเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็วากด้วยวากพอเข้าคุกก็วากได้ก็คือสูสีเอมิลี่อาร์มสตรองแหละเราพูดแบบอวยๆก็ว่ากันแบบนั้น
3: ค่ะพูดแบบอวยๆได้อีกเพราะว่าบางทีเหมือนโชว์อื่นอะเหมือนคนที่เป็นแอคอะมาเป็นแบ็คกราวด์ใช่อะแดนเซอร์ต่างๆใช่ไหมแล้วก็เต้นให้แอคที่เป็นแบบนักร้องเพลงโกลเด้นอะเกาหลีแต่ว่าเนเน่เนี่ยเหมือนพี่ๆลิงกิ้งปาร์คมาเป็นเกส
2: ได้
3: เลยนะ
2: มาพุชให้น้องมาดันให้น้องได้เฉิดฉายแล้วก็โดดเด่นแล้วมันก็จะมีช่วงที่พิธีกรผู้ดำเนินรายการถามทั้งไมค์ชิโนดะแล้วก็คุณเอมิลี่อัมสตรองเนาะว่าเหมือนแบบมีอะไรที่อยากจะบอกเนเน่
3: บ
2: ้
3: าง
2: พี่ไมค์นี่ดูเหมือนจะเป็น FC เนเน่ชมเลย incredible แล้วก็ชวนคนในห้องส่งช่วยกันบิวว่า incredible จริงไหมส่วนเอมิลี่อัมสตรองก็บอกว่าแบบ we're allreading for you นะก็คือเราทุกคนเนี่ยเชียร์เนเน่
1: คือไมชิโนดะจะแอบเชียร์ก็ไม่แปลกเพราะไมชิโนดะมีลูกสาวนะลูกสาวพยายามจะเป็นมือกีตาร์ร็อกเหมือนกันแต่จะมีมีมก่อนหน้านี้คือแบบลูกสาวไม่รู้ว่าไมชิโนดะกับวงคุณพ่อเนี่ยดังมาก
2: ขนาดไหน
1: เขาไม่รู้เพราะว่าแบบตอนเขาเกิดนี่วงมันอยู่ในช่วงพักวงไปช่วงนึงอะไรแบบนี้นะฮะ
3: เนเน่นี่เล่นเพลง Linkin Park บ่อยเหมือนกันนะที่ตลาดมันเคยมีคลิปแบบเธอเล่นเพลงน้ำอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ใช่ Linkin Park คือคุณผ่านยุค 2,000 มาได้คุณได้ยินอยู่แล้วทุกเพลง
3: นะ
1: ใช่ไหมฮะก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องชนะก็ได้นะเอาแค่ได้เล่นได้เล่นเพลงร่วมกับอย่าง Linkin Park เนี่ยผมถือว่าแค่นี้ประสบความสำเร็จสำหรับเนเน่แล้วเพราะว่าชาวร็อกทุกคนก็จะแบบจดจำเธอโอ้โหคูณแบบเป็นแฟนเพลงนะคนหนึ่งที
2: ่
1: สามารถได้เล่นกับไอดอลของตัวเองแบบนี้
2: ค่ะสำหรับเด็กอายุ16ปีเท่านั้นเองทีนี้มาพูดถึงโมเมนต์สำคัญบ้างเป็นชัยชนะที่เรียกได้ว่าคนไทยก็เหมือนได้มีส่วนร่วมในชัยชนะครั้งนี้ไปด้วยจากการที่ส่งกำลังใจแรงเชียร์แต่ที่สำคัญคนที่ชนะมากที่สุดบนเวทีนี้ก็คือเนเน่นี่แหละเส้นทางชัยชนะครั้งนี้ค่ะพี่โอมมันมีอะไรที่เราน่าวิเคราะห์น่ามองในสเต็ปต่อไปต่อจากนี้บ้าง
1: เอาสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก่อนแต่หลายคนก็คงรู้แล้วแหละแต่ว่าเรามารีแคปแล้วกันก็คืออย่างเรื่องเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐจริงไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงครึ่งเดียวพูดงี้ได้ไหมจริงครึ่งเดียวก็คือรวมกันแล้วเขาจะจ่ายเป็นเงินเขาเรียกว่าannuity นะฮะก็คือ40ปีแบ่งจ่ายผ่อนจ่ายกันไปนะครับก็มีคำนวณกันมาแล้วมีคนคำนวณมาแล้วว่าประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีก่อนจะถูกเก็บภาษีซึ่งก็จะได้น้อยกว่านั้นอีกหรือไม่ก็คือรับสดเดี๋ยวนี้เลยก็ลดลงไปแล้วแต่เรื่องของสูตรคำนวณซึ่งอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่ทางสายการเงินนะก
2: ็ถ้าเนเน่
3: เลือกรับในอีก40ปีเธอจะรับหมดจบตอนอายุ66พอดี
1: ใช่เป็นเงินบำนาญแบบนั้นนะฮะสัญญาถูกล็อกไหมหลายคนถามพูดอีกทีเมื่อวานก็พูดแล้วก็คือต้องบอกว่าสัญญาเนี่ยมีการล็อกเรื่องลิขสิทธิ์ของตัวเนเน่ไว้นิดนึงเพราะว่าเป็นรายการที่ใช้เรื่องของความสามารถโชว์ทาเลนต์เนาะเรื่องของการร้องเพลงการอะไรแบบเนี้ยก็ต้องมีการเซ็นเรื่องของภาพเสียงชื่อรูปร่างความแบบคาแรคเตอร์แบรนดิ้งเนี่ยรวมถึงการปรากฏตัวในหารายการเนี่ยแต่เน่ก็คือต้องมอบลิขสิทธิ์พวกนี้ให้รายการไปใช้เพื่อในการโปรโมทแล้วก็ทำรายการตามกฎหมายอเมริกาประมาณนั้น
2: อย่างลูกผมตรงวิธีการแต่งตัวอะไรต่างๆแบบนี้
1: ภาพซิลูเอทเน่ดำๆอย่างเงี้ยที่แบบไดคัต

0: มาแล้วเป็นดำๆอันเนี้ยแล้วคนรู้ว่าเป็นเนเน่อย่างเงี้ยก็คือเล็กสิตัวเนี้ยก็คือ
1: รายการนะ
0: ก็อยู่ที่รายการในของบริษัทเขาทาเลนต์ไปอันนี้ก็ว่ากันไม่ได
1: ้
0: ก็ถือว่าจริงๆไม่ได้หมายความว่าทางรายการเป็นเจ้าของตัวเนเน่นะเป็นแค่เฉพาะช่วงเนเน่ที่มาออกรายการเท่านั้น
1: สิ่งที่อยู่บนเวทีที่เพอร์ฟอร์ม
0: อันนึงที่เป็นสัญญาที่น่าสนใจคือรอบสุดท้ายเขาจะมีสิ่งการเซ็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไลฟ์สเตทคอนแทคก็คือเป็นสัญญาที่สำหรับการเล่นดนตรีไลฟ์สดในรายการเนี่ยช่วงนี้แหละก็จริงๆก็นั่นแหละจุดประสงค์คือเพื่อมาใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์แล้วก็ออกอากาศให้เราได้ดูกันแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะมันมีหลายครั้งมันจะมีเรื่องของมีแบบเรคคอร์ดออปชันไหมว่าแบบเอ้ยถ้าไฟล์เสียงจะเอาไปใช้หารายได้ทางอื่นเป็นยังไงต้องแบบไหนมีแมเนจเมนต์ไหมมีเรื่องของพับลิชชิ่งอื่นๆไหมที่จะต้องเข้ามานะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นไปได้ที่จะมีแต่ว่าตอนนี้คนที่จะรู้เรื่องนี้จะมีคุณพ่อคุณเนเน่เท่านั้นเพราะว่าเนเน่ยังไม่มีสิทธิ
1: ์เ
0: ซ็นเพราะว่าใช่เป็นผู้เยาว์นะก็ต้องไปดูแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนเคยพูดว่าอเมริกาก็ทะเลนไปแล้วจะสามารถล็อกสัญญาตัวของศิลปินไว้กับทางรายการยังได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องที่หลายคนคิดกันเกินไปนะในอดีตมันมีมาจริงๆเพราะว่าอเมริกาก็ท
1: ะ
0: เลนสมัยก่อนจะมีค่ายเพลงค่ายนึงมาผูกติดอยู่เขาเรียกไซโคไซโคโซนี่นะครับเจ้าของคือไซมอนโคเวลซึ่งเป็นกรรมการท
1: ่
0: านหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: มีคนเคยเข้าค่ายไปแล้วก็คือเบียงก้าไรอันนะครับเกสวันเดอร์วอลส์น้องที่เป็นเล่นอุคูเลเล่อายุ12นะตอนนั้นนั่นซีซั่น11
1: ใ
0: ช่แต่ปัจจุบันค่ายนี้ไม่อยู่แล้วนะไซมอนโคเวลซื้อหุ้นตัวเองออกมาเรียบร้อยของส่วนโทรทัศน์โซนี่ก็แยกย้ายกันไปก็สรุปไม่มีค่ายไหนที่อยู่ในคอนแทคกับอเมริกาก็ทาเลนต์โดยตรงใช่ไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เนเน่ได้จริงๆคืออะไรกับตอนนี้นะครับต้องบอกว่า exposure ในเรื่องของการได้ออกโทรทัศน์สหรัฐเนี่ยแหละซึ่งเป็นแบบตลาดเพลงอันดับหนึ่งของโลกนะ
1: อุตสาหกรรมบันเทิงเขาใหญ่อยู่
0: แล้วก็เป็นเพลงอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยมีคนดูตอนนึงนะครับประมาณ 4.4 ล้านคนซึ่งตอนเนเน่เนี่ยตอนออดิชั่นเนี่ย 4.9 คือ มหาศาล
1: เยอะมาก
0: ใช่มหาศาลทั้งผู้ชมออปชั่นแล้วก็พื้นที่หลายคนรู้จักเนเน่จากการปรากฏตัวในรายการแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึง
1: แล้วแต่ละคลิปที่นางแสดงสดที่น้องแสดงสดอี
0: กก็มีทั้งแบบผมไปเช็คมาเช็คเมื่อวานนะครับตัวเลขอาจจะแบบปัจจุบันอาจจะไม่ใช่แล้วจะขึ้นไปอีกซอมบี้นี่ตอนนี้ใน YouTube นะผมคนรุ่นเก่าก็เช็ค YouTube
2: เท่าไหร่ใน YouTube
0: ซอมบี้20ล้านฮะฮิสซิเลีย 7.1 แบ็คโฮซัน13 7 Nation เช็คเมื่อวาน 2.4 ล้านแล้วแล้วก็เฟซฟอลโลเวอร์ใน Facebook ปัจจุบันมี 3.5 ล้านซึ่งว่ากันตรงๆถ้าให้ทัวร์ตอนนี้น่ะผมว่าก็ทัวร์ได้นะ
2: ทัวร์ได้เพราะว่า
0: ผมว่าทัวร์ได้
2: รอดูเยอะมาก
0: คนรอดูได้นะครับ
2: ตัวเลขของพี่โอ๊ตมันยังดูน้อยๆนะถ้าไปดูคลิปแนวตั้งใน TikTok ซอมบี้ตอนออดิชั่นตอนนี้165ล้านวิว
0: เพราะว่าประชาชนคนรุ่นใหม่เขาอยู่กันในนั้น
2: เขาอยู่ในคลิปแนวตั้ง
0: ประชาชนคนรุ่นอดีตนิดนึง
2: แต่ตัวเลขเมื่อกี้คือทาง YouTube
0: ทาง YouTube
1: แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางไหนคือถ้ามันตีเป็นมูลค่าทั้งสำหรับตัวคนเองแล้วก็มูลค่าสำหรับธุรกิจที่จะดำเนินต่อไปเรียกได้ว่าได้คนนี้มาปุ๊บยาวๆไปได้เลย
2: พี่อมอาจารย์ไข่มาริฮัวน่
0: า
2: เคยตั้งคำถามก็มีทัวร์ลงอาจารย์ไปแล้วนิดนึงว่าแล้วผู้ชนะอเมริกาก็ทาเลนต์คนก่อนๆอยู่ที่ไหนตั้งคำถามด้วยความเป็นห่วงแหละว
0: ่
2: าถ้าน้องเนเน่ชนะแล้วยังไงมันไปต่อได้ไหมหรือมันจะตูบ
0: ไปต่อได้คือจริงๆอ่ะถ้าดูรายการวันนี้มันจะมีแชมป์ปีที่แล้วชื่อเจสสิก้าซันเชสนะฮะเขาเคยเป็นเขาเคยมาแข่งอเมริกาทาเลนต์เมื่อนานมากแล้วตอนสมัยเด็กๆอายุ10กว่าเขากลับมาทีซีซั่นที่แล้วท้องด้วยเป็นนักร้องฟิลิปปินส์เสียงดีมากร้องกับน้องนี่ในคนนี
1: ้
0: ร้องกับลายโนเอล
1: ค่ะ
0: เสียงดีมากแล้วก็โอ้โหมีเรื่องมีดราม่าชีวิตด้วยซึ่งตอนเขาอยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นนักร้องที่ดังแล้วมีเอสเตอร์บิชประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าที่เสียงก็ลดน้อยลงตามการเวลานะแต่พอเขากลับมาปีที่แล้วแล้วก็ได้แชมป์เลยได้โกลเด้นบัสเซอร์ด้
1: ว
0: ยก็กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาออกมาร้องเพลงในรายการของอเมริกาก็ทาเลนต์ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเนี่ยเป็นเหมือนสปริงบอร์ดให้สามารถแนะนำตัวกลับเข้าไปในตลาดผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้คุยกันว่าอเมริกานี่คือตลาดฟังเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมก็คือต้องการเท่าไหร่คุณไม่ได้
1: แค่มาตีหัวที่นี่ได้เราก็มีทางไปต่อแล้ว
2: เปิดประตูใหญ่ด้วย
0: ใช่แล้วอเมริกาประเทศใหญ่มากแค่ทัวโอ้โห
1: 51รัฐทัวไป
0: ว่ากันไปอ่ะประมาณนั้นอันนึงผมอยากคุยชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าอเมริกา มีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะแต่ผมขอเชื่อมโยงจากอันนี้ละกันคือเมื่อวานถ้าใครได้ชมพวกคลิปต่างๆที่รายการโพสต์มาจะมีคลิปหนึ่งที่มีวงร็อกผู้หญิงชื่อ The Warning ใช่ไหมเป็นวงผู้หญิงเม็กซิกันน่าจะเป็นพี่น้องกันนะ
1: น
0: ามสก
1: ุ
0: ลเดียวกันหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนคนเขาวางพล็อตให้เน่ๆเนาะเพราะว่าวงเนี้ยมันเพิ่งมีเพลงฮิตชื่อ Kerosene แล้วก็วันนั้นก็คือปรากฏตัวไปแล้วก็ไปเล่นแจมเพลงนี้กับเน่ๆด้วยซึ่งวงนี้จุดกำเนิดเหมือนเน่ๆเลยเล่นเพลง
2: ค
0: ัฟเฟอร์มาก่อนใน YouTube ใช่ไหมแล้วก็เล่นเพลงเมทัลลิก้าจนดังแล้วก็สุดท้ายก็คือได้เซ็นสัญญาออกอัลบั้
1: ม
0: แล้วก็ได้ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ขณ
1: ะ
0: นี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับจุดเหมือนแบบเขาเหมือนแบบหินว่าเน่ๆอาจจะไปเส้นทางนี้ก็เป็นไปได
2: ้คือคลิปนี้พี่โอมที่เป็น AGT เนี่ยปล่อยคลิปเต็มออกมาเมื่อเช้านี้เองแต่เป็นรายการเมื่อวาน
0: เหมือนแจมๆมากกว่าเพราะว่าเน่ๆก็ไม่ได้เล่นเพลงนี้อยู่ดีซึ่งเน่ๆเขาพูดในคลิปนะว่าเฮ้ยวง The Warning เนี่ยเป็นหนึ่งในไอดอลของเขาเหมือนกันหนึ่งในแรงบันดาลใจเป้าหมายที่เขาแบบอยากเป็นอะคล้ายๆกันซึ่งอันนี้ก็คือถือว่าแน่นอนใช่ไหมครับคือ The Warning เนี่ยคือแบบโอ้โหทัวร์กับชาวบ้านชาวช่องมาเยอะชัวร์กับมิวส์มาแล้วก็คือคนเจ้าของเพลงที่เสียที่เน่เล่นเนาะฟูลไฟเตอร์ก็คือเดฟโกรเป็นเคยเป็นมือกองเนวาน่ามาก่อนแล้วก็คือแบบตอนนี้ก็เป็นหัวหอกเพลงร็อกของอเมริกาวงหนึ่งนะครับเคยทัวร์กับกันเนอร์โรเซสด้วยตำนานแฮร์แบนยุค80คนไทยรู้จักกันดีดอนคลายอะไรอย่างเงี้ยโนเวมเบอร์เรนซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าแบบเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะไปเห็นเน่เข้าไปอยู่ในแอคเหล่านี้ในอนาคตใช่ไหมมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันสืบเนื่องจาก Warning
2: ค่ะ
0: คือปีนี้มันมีกระแสเขาเรียกว่าเป็นร็อก Female Rock Momentum เกิดขึ้น
2: หรอเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงความร็อกเนาะหวายเน
0: า
2: ะเอาจริงๆผู้ชายเป็นหลักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเสียงของผู้ชายมาตลอดแล้วผู้หญิงมีพื้นที่เหรอคะ
0: คือต้องบอกว่าปีนี้มันมีปรากฏการณ์ที่ผมว่าประหลาดมากมันจะมีชาร์ตหนึ่งเขาเรียกว่าชาร์ตบิลบอร์ดเมนสตรีมร็อกแอร์เพลย์ก็คือแบบที่เปิดทางวิทยุหรือเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีศิลปินหญิงติดอันดับหนึ่งมาเรื่อยๆแทบทุกเดือนเดือนกุมภาพันธ์ติดคนแรกก็คือเพลงชื่อ End of You ครับคนนี้ทุกคนจะรู้จักก็คือเอมิลี
1: ่
0: อีวานเซนส์บิวตี้ทูไลท์ใช่ไหมก็มีร้องกับศิลปินเป็นยูทูบเบอร์ชื่อป๊อปปี้แล้วก็คอร์ทนี่ลาพลันก็คือเป็นนักร้องวงร็อกเหมือนกันใช่ไหมฮะตอนนี้เธอก็แบบโหอยู่มาตั้งแต่รุ่นเดียวกับประมาณรุ่นเดียวกับลิงคินพาร์คอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีเดือนมิถุนายนเป็น When I Wake Up นะครับของวงชื่อ Pretty Reckless คนนี้ชื่อเทเล่มัมเซนเนี่ย
1: โ
0: อ้นี่เอมิลีตอนนี้ก็จะแบบมีอายุขึ้นนิดนึงมีเป็นแบบอันนี้คือเทเลอร์มัมเซนครับคนนี
1: ้ Gossip Girls
0: ใช่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเธอมาคล้ายๆมาดอนน่าที่เล่นเพลงพังอ
1: ่
0: ะพังรีไวโวอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าหลายคนฟังเพลงเราก็จะบอกเฮ้ยแนวนี้มันถูกต้องใช่แล้วใครดูมิวสิกเธอก็ระมัดระวังนิดนึงมันจะมีความล่อแหลม
1: คือทั้งลุคก็มีความหลากหลายแนวเพลงในความร็อกมันก็มีสเปกตรัมของความร็อก
0: เพราะร็อกจริงๆมันไม่ใช่มีแค่ร็อกไงมันมีหลายแนวอยู่ข้างในนั้นซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความแบบเขาเรียกอะไรต่อต้านสังคมมีความขบฏนิดนึงพอถัดมาเดือนกรกฎาค
2: ม
0: มี Twisting Knife ครับ Twisting Knife นี่เป็นเพลงประกอบของภาพยนตร์เรื่อง Scream ภาคใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็วงที่เล่นก็คือ Ice Nine Kill นะครับแล้วก็มี Featuring กับMcKenna Grace McKenna Grace เนี่ยเป็นดาราด้วยแล้วก็ออกอัลบั้มใช่ออกอัลบั้มเพลงร็อกด้วยแล้วผลงานเพลงจะคล้ายๆ Avril Lavigne ประมาณนั้นเป็นป๊อปพังค
1: ์มันก็เป็นภาพที่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะสำหรับคนฟังดนตรี
0: ใช่แล้วก็สิงหาคมกันยาก็คือ The Warning กับ Kerosene
1: เนี่ยแหละ
0: ต้นเดือนก็คือขึ้นดับหนึ่งก็คือมาเรื่อยๆมาตลอดตอกย้ำว่าวงการเพลงมันไม่ใช่พื้นที่ของศิลปินชายอย่างเดียวแล้วน
2: ะ
0: ผู้หญิงก็สามารถมาปลดปล่อยความเกรี้ยวกราดมาแบบบ่นสังคมใช้ไม่ต้องเป็นต้องอยู่เป๊ะต้องถูกต้องตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือมาขบฏแบบว่าเฟียสแบบได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามาชุดราตรีนะใส่ชุดหนังชุดอะไรก็ได้
1: หลายคนก็น่าจะรอซิงเกิลแรกของเน่แล้วว่าจะทำได้อย่างพี่ๆเขาหรือเปล่าหรือซิงเกิลแรกจะเป็นแนวไหนพี่โอม
0: ถึงเพื่อนแรกเป็นแนวไหนไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าทำเพลงอยู่แล้วก็เหมือนมีคนมีเหมือนรูมเมอร์ว่าเป็นแบบเป็นเพลงชื่อเรียวนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ที่เว็บไซต์ของออกทางการของเน่เขาบอกว่าเนี่ย coming soon ใกล้แล้วถ้าออกตอนนี้แล้วบังเอิญขึ้นอันดับหนึ่ง โอ้นี่โมเมนต์นั้น
2: นี่คือโมเมนต์ที่ประกาศลงไปอยู่กับพื้นทั้งเนเน่ทั้งคุณพ่ออันนี้กอดกับรอง

0: รองชนะเลิศอันดับ
1: รองแชมป์
0: ชมายากล
1: ค่ะเขาสนิทกันด้วยนะในชีวิตจริงเคยเห็นคลิปเนาะเขาเล่นกัน
0: นาทีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใครที่ดูทาง YouTube อยู่อาจจะมีหงุดหงิดบ้างเพราะว่าสัญญาณมันดับคุณแล้วพวกเราก็ต้องไปหาลิงก์ดูว่าจะดูลิงก์จากทางไหนบ้างแล้วปรากฏว่าทาง America's Got Talent ทางช่องทาง Official ของเขาเนี่ยก็ประกาศผล2คนสุดท้ายทางช่องทางนั้นก็คือทางบ้านดำนะคะแล้วก็คนทั่วโลกก็ไปติดตามกันช่องทางนั้นนั่นแหละ
1: ยิ่งใหญ่มากทุกคนเข้าไปโผกอดสาวน้อยจากอะไรนะเมืองที่ดีที่สุดในโลกใครเป็นคนพูดนะกรรมการ
0: การจัดอันดับ
1: การจัดอันดับกรรมการยกให้ด้วยเพราะว่าเธอชอบ
2: คนกระบี่คนอะไรจะโกรธแล้วเฮ้ยเราก็ดี
0: ไข่มุกแห่งอันดามัน
1: อีกทีคุณผู้ชมดูโมเมนต์นี้อีกที The AGT Champion and the winner of $1 million is

0: ป็นยังไงยิ่งใหญ่คอมเมนต์เข้ามาเล่าได้ว่าอาการเหมือนกับเนเน่กับคุณพ่อหรือเปล่าที่ลงไป
1: กองกับเวที
0: ไทยบันเทิงก็ขอแสดงความยินดีด้วยมากๆแล้วก็น่าจะยังมีอะไรที่น่าจับตาที่มากขึ้นกว่าเดิมต่อจากนี้เน
2: า
0: ะพี่โอ๋
2: คือจริงๆที่คนจะต้องเฝ้ารอคือว่าเธอจะได้ไฟน์คอนแทคอะไรบ้างหลังจากนี้นะเพราะว่าจริงตอนนี้ที่ผ่านมาคือมันไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการมันมีแต่คนเดา
1: ค่ะ
2: มันมีแต่คนเดาคนพูดกันไปมันไม่มีข้อมูลเป็นทางการว่าสุดท้ายเธอจะได้ไปเล่นทีไหนเธอจะได้คอนแทคสัญญาศิลปินไหมค่ายไหนเธอทําเพลงอะไรมันตอบได้ยากเพราะว่าคือมันจะพูดก็พูดไปก่อนก็พูดได้แหละแต่ว่าสุดท้ายจริงหรือเปล่าไม่รู้เราต้องรอการยืนยันซึ่งมันน่าจะมาหลังจากนี้ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เข้าใจว่าแบบนั้นนะแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะเนเน่น่าจะมีโชว์ที่เป็นไลฟ์โชว์เร็วๆนี้ในอเมริกาเพราะผมเชื่อว่าเขาจะตีเหล็กตอนมันกำลังร้อนที่สุด
1: รีบตีเลย
2: รีบตีเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากระแสมันมามันมีการให้ความสนใจกับศิลปินหญิงกับเพลงร็อกแล้วก็อย่างที่บอกว่าศิลปินรุ่นใหม่ๆที่ของอเมริกาอย่างที่ผมพูดมาช
1: ื
2: ่อน่ะไม่ได้มีสกิลทางด้านดนตรีขนาดเนเน่ขนาดนี้เนเน่คือร้องดีควักได้แต่ว่าเล่นดนตรีได้ดีด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้มาเป็นแพ็กเกจพร้อมกันขนาดนั้นที่บอกว่ากรรมการก็ยังบอกใช่ไหมว่าตอนเนี้ยคนอเมริกานี่คือแบบหยุดดูคุณไม่ได้แหละเพราะว่ามันไม่มีศิลปินคนไหนที่
0: ครบเครื่อง
2: ครบเครื่องแบบนี
1: ้ฮาวีบอกว่าอยู่รายการนี้มา17ปีนี่คือ the most viral act อะไม่เคยเห็นออเดียนซ์เป็นแบบนี้มาก่อนโอ้อวยขนาดนี้เลยคือฮาวิเป็นป่าดันอยู่แล้วเนาะอวยมาตลอด
2: อันนี้ต้องบอกว่าโดยผมว่าโพซิชันนิ่งการตลาดเน่ดีมากเพราะว่าเขาเล่นเพลงตอนช่วงเนี้ยจากมารายการเนี่ยเล่นเพลงยุค2000หมดเลยมันจะมีเจเนอเรชัน Y ทั้งรุ่นอะที่แบบว่าพอโตเด็กวัยรุ่นฟังเพลงร็อกพอโตมากลายเป็นโลกของฮิปฮอปของR&Bแล้วใช่ไห
1: ม
2: เขาก็โหยหาถ้าคุณไปดูในพวก YouTube หรือพวกอะไรเงี้ยก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมอายุเท่านี้โอ้โหผมแบบดูเน่ๆแล้วผมร้องไห้ผมไปดู YouTube แล้วก็แบบมีประมาณแบบ
0: มันเหมือนเป็นโจทย์ของความนอสทัลเจียที่มันได้จากเพลงที่เธอตั้งใจเลือกมาแสดงด้วย
2: ใช่แล้ว
0: 2อย่างมันไปคู
2: ่ใช่แล้วกลับมาผมว่ามีหลายคนที่ตั้งตารอชมเธอเล่นดนตรีสดแน่นอน
1: ค่ะ
2: แบบนั้นจะเป็นยังไงคือมันจะต้องก็ไม่รู้แหละมันก็ต้องดูเขาประกาศก่อนแหละ
1: ค่ะกระแสโซเชียลมีส่วนทำให้คนเนี่ยพุ่งความสนใจไปดูอเมริกากับทาเลนต์มากมายขึ้นด้วยนะเพราะว่าเหมือนมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เรตติ้งอาจจะตกแต่ว่าช่วงปีหลังปีนี้นี่แหละมันพุ่งขึ้นมาอย่างแบบมีนัยยะสำคัญแล้วก็กระแสต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์เขาก็เดากันว่าเน่เน่นี่แหละมีส่วนทำให้คนหันมาดูทีวีมากขึ้นที่ในอเมริกา
2: คราวนี้ไม่รู้แล้วแต่ว่าที่แน่นอนคือพอเวลาเป็นมีโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย
1: คนไทยเราไม่แพ้ใคร
2: ชาวเน็ตไทยเนี่ยมันคือ
0: เน็ตไทยแลนด
2: ์คนใช้โซเชียลมีเดียถ้ามีอันดับนะไทยติดอันดับโลกนะอยู่ในท็อป10นะครับผมเข้าใจไม่ผิดจะประมาณอันดับ5ที่แอคทีฟในโลกออนไลน์เยอะที่สุดฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องออนไลน์ปัจจุบัน
1: เป็นยังไง
0: เรื่องการติดเทรนด์การแชร์น่ะยกให้เราเถอะ
2: ยกให้เราเถอะเราเก่งคนเราอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เราเก่งอยู
1: ่เคยฟังสัมภาษณ์คุณพ่อณรงค์อ่ะก็อ้างอิงสื่อเลย TNA

0: ก็ไปสัมภาษณ์คุณพ่อบอกว่ากระแสชื่อเสียงที่มันเข้ามามันเร็วมากทำให้เขารับตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะเนเน่กับคุณพ่อเองก็ต้องปรับตัวเราจะเห็นการที่บางทีเขาไลฟ์ในช่วงเวลาที่เนเน่ก็กำลังเหนื่อยเลยแต่คุณพ่อก็พยายามเอาใจแฟนๆเรียกเนเน่มาคุยบ้างอะไรเงี้ยช่วงนี้น่าจะต้องปรับตัวแหละเนาะคนกำลังแบบเป็นที่สนใจระดับโลกและอายุน้อยอ่ะ
1: ก็ต้องค่อยๆวางแผนกันไปเมื่อวานเขาพูดไว้ว่าจริงแล้วเนเน่เองมีเหมือนผู้จัดการบริษัทที่คอยวางแผนเรื่องของการแบรนดิ้งให้นะฮะก็คือBlack Lotus ใช่ไหม
0: ของลุงจอห์นนะ
1: ใช่ก็ถือว่าช่วงนี้มันจะใหม่ๆมันจะค่อนข้างมีเรื่องราวเข้ามามากมายมีสัญญามีเรื่องน่าสนใจเยอะก็ต้องค่อยๆช่วยกันดูใจเย็นๆนะฮะอย่ารีบร้อนนะในวงการอเมริกานี่อย่ารีบร้อนคุณเซ็นผิดขึ้นมานี่มีปัญหา
2: ใหญ่
1: ใช่แต่จริงๆต้องบอกว่าในอเมริกามันเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะไม่เหมือนสัญญาทาสที่
2: พูดกันที่เรากลัวกัน
1: โอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดเพราะอเมริกาธุรกิจเพลงเนี่ยเวลาเขาเซ็นเขาแยกเป็น3ฉบับหนึ่งคือ publishing คือถ้าคุณแต่งเพลงคุณก็
2: เพ
1: ลงของคุณเนี่ยก็คือเป็นตัวโน้ตเป็นกระดาษก็ไปอยู่ publishing เป็นลิขสิทธิ์เพลงRecord deal คือค่ายเพลงคุณไปอัดเพลงได้ master tape ออกมา master tape อยู่กับค่ายเพลงเวลาไลฟ์สดคุณออกไปเล่นคอนเสิร์ตก็อยู่กับอีกบริษัทหนึ่งไม่เกี่ยวกันแล้วก็ศิลปินสามารถบริษัทจัดการศิลปินของตัวเองเนี่ยได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ของค่ายเพลงใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเขาพลาดไปสักอันนึงเนี่ยอย่างน้อยอันก็ยังมีอีก2อันที่คอยประคับประคองกันได้อย่างไรก็ตามก็คือดูดีๆใจเย็นๆก็ฝากความเป็นห่วงไปนิดประมาณนั้นครับ
0: นะคะเราติดตามเส้นทางต่อไปของร็อกสตาร์สาวน้อยจากภูเก็ตไทยแลนด์ที่เข้ามาในวันที่มีเทรนด์ร็อกหญิงกำลังมาพอดีคว้าชัยชนะอเมริกาส์ก็ทะ
2: เลนไปได้
0: เรียบร้อยนะคะขอบคุณพี่โอมากเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปข่าวต่อไปกันดูอัปเดตเคลื่อนไหววงการบันเทิงหน่อยค่ะเพราะว่าขวัญอุษามณีเองเนี่ยก็มีเรื่องมีราวเนาะก่อนหน้านี้เกี่ยวกับคนที่เข้ามาประชิดตัวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นที่ขวัญเองก็เป็นหนึ่งในพยานเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมนิดาแต่เมื่อตัดสินใจที่จะเปิดหน้านะคะแล้วก็ไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเธอนะคะก็มีการที่ถูกบุกประชิดตัวค่ะจากชายแปลกหน้านะคะซึ่งก็ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก่อนหน้านี้2วันที่ผ่านมาเนี่ยขวัญอุษามณีก็ได้ออกมาอัปเดตถึงเรื่องนี้นะคะไปฟังเธอเล่ากันค่ะ
3: ตำรวจค่อนข้างนิ่งนะคะก็ล่าสุดก็คืออยากให้พี่ๆช่วยตามเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างล่าสุดที่ให้ขวัญไปที่สน.สวนลุมพินีใช่ไหมคะเขาก็เรียกผู้ชายคนนั้นมาสืบเขาก็มากับคุณแม่แต่เขาก็เหมือนให้การว่าปฏิเสธทำให้การแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ว่าอีก3เดือนเราต้องเปลี่ยนคำพูดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราติดใจอ่ะมันไม่มีเหตุผลโน้มน้าวที่ทำให้เขาต้องพูดประเด็นนี้ออกมาก็ขวัญก็กลัวนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณแบบแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยที่แบบทุกคนอยู่กับขวัญมาตั้งแต่เด็กอ่ะเนาะทุกคนก็จะแบบว่าเห็นวิวัฒนาการของขวัญไปมากขึ้นทุกวันนี้ที่เราทำมาเราก็พยายามจะทำในสิ่งที่มันดีที่สุดมันก็ความเป็นตัวตนของเราบางทีมันก็เสียไปเหมือนกันมันก็คือถึงเรียกว่าการเสียสละแต่มันก็อยู่ที่มันที่สุด
2: ถามว่ากลัวไหมก็ยังกลัวอยู่ค่ะแต่อย่างที่บอกทุกครั้งว่าขวัญลูกตำรวจขวัญต้องสู้เพื่อความยุติธรรมนะคะเมื่อในที่ไปเจอกับขวัญเนี่ยในงาน L Fashion Week 2026ค่ะเธอก็ได้ไปร่วมงานด้วยสื่อก็ได้อัปเดตนะถามถึงความคืบหน้าว่าเป็นยังไงต่อบ้างอย่างที่เจ้าตัวได้เล่าไปว่าอยากรบกวนให้พี่ๆตำรวจช่วยขยับมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังมีอาการแพนิคยังกลัวๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นก่อนหน้าต้องประกาศเลยว่าจะไลฟ์ต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนขวัญหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจมีการเรียกชายคนดังกล่าวมาสอบปากคำจนถึงตอนนี้สิ่งที่ทำให้ขวัญอุษามณีคาใจมากที่สุดก็คือยังไม่มีคำตอบว่าสิ่งที่ชายคนดังกล่าวข่มขู่ว่าอีก3เดือนขวัญต้องเปลี่ยนคำพูดเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เป็นเพราะอะไรนะคะซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าสิ่งที่ชายคนดังกล่าวทำน่าจะมีเบื้องหลังและอาจจะทำเป็นขบวนการโดยตอนนี้มีทีมงานบ้านพระอาทิตย์พร้อมบอดี้การ์ดนะคะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับขวัญอุษามณีอยู่ค่ะ
0: พา าพที่เราอาจจะไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นว่ามีเด็กสาวไทยคนนึงนะคะไปประชันกับลิงกิ้งปาย้อนกลับมาที่เนเน่อีกแล้วเพราะว่าวันนี้

0: ข่าวต่างประเทศเรานั่งอยู่กับแฟนคลับของวงแล้วอยากจะสัมภาษณ์ไปเลยว่าแล้วแฟนวงลิงคี้ปาร์คเขามองปรากฏการณ์นี้ยังไง
1: คือดิฉันก็ฟินแหละเนาะในฐานะคนไทยที่รอชมคอนเสิร์ตลิงคี้ปาร์คอยู่จริงๆอาจจะเชื่อมโยงได้นิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานฟีดเพลงหลายฟีดขึ้นภาพความทรงจำ15ปีพอดีที่ลิงคี้ปาร์คเนี่ยมาเล่นครั้งสุดท้ายที่เมืองไทยคือในปี2011ใช่ไหมแล้วก็แหมบังเอิญใกล้เคียงกับการที่เราได้เห็นคนไทยไปขึ้นเวทีกับลิงคี้ปาร์คนะคะแล้วก็สำหรับลิงคี้ปาร์คไม่น่าแปลกใจที่ออกรายการใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะมีภาพยนตร์สารคดีฉายในต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสารคดีชุดนี้เชื่อว่าน่าจะได้เห็นการเปิดใจของตัวนักร้องนำเอมิรี่ด้วยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาออกสื่อไมชิโนดะจะเป็นคนให้สัมภาษณ์แทน
2: เขาจะพูดหลักใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็คือการที่ตัวเองต้องมาแทนตำนานอย่างเชสเตอร์เบนนิงตันเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเส้นทางของวงกว่าที่จะพร้อมทำวงอีกครั้งมันเป็นยังไงสารคดีชุดนี้ก็จะออกมาซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเราได้ฟังเพลงที่เป็นการเปิดตัวของอัลบั้มใหม่ของ Linkin Park ด้วยก็ถือว่าฟินแหละแล้วก็แม่อยากจะบอกน้องเนเน่ฝากบอกด้วยนะคะโปรดมาทัวร์ที่บ้านฉันแฟนเพลงรอมา15ปีแล้วอันนี้ก็ถือว่าอ่ะฟินๆกันหมด
3: ที่เนเน่ด้วยกับเรื่องนี้
2: เนเน่ขอลายเซ็นพี่ไม้ด้วยนี่
1: ไม่คนอื่นเขาฝากไป
2: ใน
1: น
2: ี
1: ้แฟนเพลงก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะพูดถึงวันนี้เราพูดถึงผู้หญิงเก่งคือก่อนหน้านี้วันนี้วันเทิงหลังประเทศของเราคุยเรื่องหนังเรื่องหนึ่งเป็นตำนานมากเราเคยลุ้นกับอลิสไม่ใช่อลิสในวันเดอร์แลนด์อลิสในแลคคูนซิตี้นะคะหนัง Resident Evil โอ้โหเรื่องนี้ถือเป็นตำนานคุณผู้ชมมีแบบ6ภาคนะเค้กหวายเราก็เอาใจช่วย
3: นั่งรถไฟเข้าไปในแลคคูนซิตี้นะภาคแรกจำได้แล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าอยู่กลางเมืองซอมบี้แล้ว
1: นั่นแหละภาพจำแต่ว่าตอนนี้หนังเรื่องนี้กลับมารีเมคอีกไม่ใช่รีเมคสิเขาเรียกมีภาคใหม่อีกครั้งนะคะตอนนี้รายได้ก็เรียกว่าถล่มทลายกับ Box Office ค่ะ Mom's Brain การกลับมาของหนังสยองขวัญ Resident Evil ภาคใหม่อ่ะดูจะมาแรงเกินคาดนะคะเพราะว่าทันทีที่เขาฉายในสัปดาห์แรกทำรายได้เปิดตัวในแถบอเมริกาเหนือไปถึง60ล้านดอลลาร์สหรัฐครองแชมป์อันดับ1บนตาราง Box Office ได้สำเร็จตัวเลขนี้ยังกลายเป็นสถิติเปิดตัวสูงสุดของแฟรนไชส์นะคะสำหรับ Resident Evil อีกด้วยขณะที่รายได้ทั่วโลกค่ะทะลุ100ล้านเหรียญสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยด้านเสียงตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ Resident Evil ภาคใหม่คะแนนจากนักวิจารณ์บนเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ค่ะสูงถึง 95% คุณผู้ชมแล้วก็กลุ่มผู้ชมหลักในช่วงสุดสัปดาห์นี้เขาบอกว่าเปิดตัวมานะคะจะเป็นกลุ่มผู้ชายอายุต่ำกว่า35ปีความสำเร็จของหนัง Resident Evil ภาคล่าสุดยังสะท้อนภาพใหญ่ของตลาดหนังสยองขวัญกำลังไปได้สวยจริงๆค่ะข้อมูลจากรายได้ Box Office ในสหรัฐและแคนาดาระบุว่าหนังสยองขวัญในตลาดอเมริกาเหนือทำรายได้รวมทะลุกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็ได้กระแสมาจากหนังมาแรงอย่าง Obsession แล้วก็ Backroom ที่ขับเคลื่อนตลาดหนังประเภทนี้ค่ะมาดูฟอร์มยักษ์อย่าง Spider-Man Brand New Day นะคะมาแรงสุดๆเลยแม้ในสัปดาห์นี้จะหล่นไปอยู่ที่อันดับ3แต่ภาพรวมยังน่าสนใจนะคะเนื่องจากหนัง Spider-Man ภาคใหม่ขึ้นแท่นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลใน Box Office ของอเมริกาเหนือแซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง Star Wars The Force Awakens นะคะด้วยรายได้945ล้านดอลลาร์หลังเข้าฉายเพียง47วันเท่านั้นส่วนรายได้ทั่วโลกทะลุ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
3: You okay? ค่ะวันนี้ก็อัปเดตกันครบๆเลยนะคะวงการภาพยนตร์รวมถึงชัยชนะนะคะความสำเร็จที่คนไทยก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันด้วยนะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสำหรับไทยบันเทิงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS

0: ห้องโลกกว้าง23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: 19พฤศจิกายนปี2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Readerซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25กันยายนนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะแฟนๆชาวไทยได้เฮเน่แชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เขย่าเวทีพลังร็อกร่วมกับลิงคินพาร์คสั่งสอบวิทยาลัยเอกชนสวมสิทธิ์เด็กกู้กยศ.แลกวุฒิปวส.ฝ่ายค้านจี้รัฐเร่งทวงเบี้ยวหนี้กยศ. 2ล้านกว่าคนทรัมป์ต้อนรับผู้นำจีนเดินทางเยือนทำเนียบขาวในรอบ11ปีท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นคาดหารือขยายเวลาระงับสงครามการค้าถนนหลายสายในพัทยาจมบาดาลรถเล็กสัญจรไม่ได้หลังฝนกระหน่ำนานนับชั่วโมงปราจีนบุรีน้ำทะลักเข้าท่วมตลาดเก่าร้อยปีแล้วช่วงระยะเวลานี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีหลายจุดทีเดียวที่ฝนเริ่มจะตกหนักในห้วงเวลานี้อย่างทางภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วสูงสุด5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งก็ทำให้พื้นที่พัทยามีน้ำท่วมถนนหลายสายรถเล็กสัญจรลำบากกู้ภัยเร่งค้นหาชาวต่างชาติที่พลัดตกคลองสูญหายค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ทำให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกมีน้ำสะสมโดยเฉพาะที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีถนนหลายสายน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงโดยเฉพาะถนนพัทยาสาย3ถนนเลียบทางรถไฟซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทและถนนพัทยาสาย2หลายจุดน้ำเอ่อท่วมพื้นผิวจราจรรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะประชาชนบางส่วนต้องจอดรถรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเร่งลงพื้นที่จุดเสี่ยงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเร่งระบายน้ำสถานการณ์น้ำยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยบริเวณ Walking Street พัท

0: ทยาใต้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักเนื่องจากสถานบันเทิงหลังจากที่สถานบันเทิงทยอยปิดให้บริการนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ชายชาวต่างชาติ3คนเดินผ่านบริเวณที่น้ำท่วมในซอยมาบยายเลีย45ย่านเนินพลับหวานแล้วก็พลัดตกคลองระบายน้ำที่มีกระแสน้ำไหลแรงเบื้องต้นช่วยเหลือขึ้นมาได้2คนแต่อีก1คนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาระดมกำลังค้นหาตามแนวคลองท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกและกระแสน้ำไหลแรงค่ะ
1: มากับโบ๊ทใช่ไหมทีนี้โบ๊ทไปไม่ได
2: ้ครับ
1: เดินล้อมาตรงเนี้ยแล้วเหมือนเขาไม่รู้ว่ามันเป็นสะพาน
2: เขามาประมาณกี่คน
1: 3คนครับผู้ชาย3คนเลย
2: ผู้ชาย3คนแล้วเขาเดินมายังไงต่อ
1: เนี่ยเขาเดินมาเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้เป็นสะพานเขาเดินลงใช่ไหม
2: ครับ
1: อันนี้เขาก
2: ็อ๋อสะพานจุดที่เราชี้นะ
1: อีก2คนอ่ะโดนดูดลงไปคนนึงเกาะตรงราวอยู่อ๋ออัน
2: น
1: ี้ก็ตกลงไป2คนอีกคนนึงเกาะได้คนนึงหาย
2: ก็คือตอนนี้หายกี่คน
1: หายคนเดียว
2: หายคนเดียว
1: คนคนนึงผมดึงขึ้นมาได้แล้ว
2: อ๋อคนนึงดึงขึ้นมาแล้ว2คน2คนรอดอีกคนนึงเนี่ยหายอยู
1: ่แต่อีก2คนหายไปไหนเราไม่รู้เพื่อนเขาอะ
0: หลังจากที่ฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำและอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำเกินความจุล่าสุดโครงการชลประทานจังหวัดสระแก้วต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็นอัตราสูงสุดค่ะเพราะว่ามีน้ำไหลเข้าอ่างจนปริมาณน้ำมากต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอเขาชะกันช่วงประมาณเที่ยงคืนและอำเภอสระแก้วส่วนเส้นทางเขา30ค่ายทหารถนนสาย359พื้นที่อำเภอเขาชะกันน้ำไหลแรงท่วมพื้นผิวถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลจนทำให้รถจักรยานยนต์พร้อมผู้ขับขี่ถูกกระแสน้ำพัดตกจากถนนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนำตัวออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันน้ำจากคลองพระปรงล้นท่วมถนนในพื้นที่บ้านห้วยหมู่7ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วส่งผลให้รถจักรยานยนต์และรถการเกษตรของประชาชนเสียหายอุทยานแห่งชาติปางสีดาแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำตกปางสีดาเพิ่มสูงขึ้นกระแสน้ำไหลแรงขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพิ่มความระมัดระวังบริเวณโขดหินและริมฝั่งเนื่องจากลื่นและอาจเกิดอันตรายได้ส่วนชุมชนริมคลองในพื้นที่บ้านลัดกระสังอำเภอเมืองสระแก้วได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ส่งกำลังเข้าช่วยเหลือพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
3: น้ำเหนือนั้นมีปริมาณมากในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มีการระบายน้ำลงมาในพื้นที่ภาคกลางจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำน้อยบริเวณสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตอนนี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นและระดับน้ำสูงกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเกิน1เมตรบ้านเรือนริมน้ำมีผลกระทบแล้วนะคะติดตามกันกับคุณพัทราชนชมรายงานสดจากอำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะคุณพัชรา
4: ชาวบ้านบอกว่าน้ำขึ้นเร็วมากนะคะเพียงแค่ 2-3 วันน้ำขึ้นสูงมาเกิน1เมตรค่ะทำให้ผู้นำท้องถิ่นต้องประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมรับมือกับน้ำเหนือค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำในแม่น้ำน้อยบริเวณสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ล้นตลิ่งค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำเหนือนะคะศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลางรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณสถานี C67 แม่น้ำน้อยสะพานหัวเวียงระดับน้ำ4เมตร10เซนติเมตรเพิ่มจากเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน26เซนติเมตรนะคะปัจจุบันสูงกว่าระดับพื้นที่ลุ่มต่ำ1เมตร35เซนติเมตรขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะสถานการณ์แม่น้ำน้อยล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนริมน้ำชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำขึ้นเร็วมากเพียงแค่ 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำขึ้นสูงกว่า1เมตรจนท่วมใต้ถุนบ้านค่ะทำให้ผู้นำท้องถิ่นประกาศแจ้งเตือนเสียงตามสายให้ชาวบ้านเตรียมรับมือและเฝ้าระวังชาวบ้านบอกว่าแม้ทราบดีว่าทุกปีจะได้รับผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากแต่น้ำท่วมกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำมาหากินนะคะจึงต้องการให้ภาครัฐบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
5: มาเมื่อวานนี้ตอนดึกลุกมาดูประมาณเที่ยงคืนกว่าลุกมาฉายไฟดูน้ำมาถึงหัวกระไดแล้วมาถึงหัวกระไดแล้วก็มา

0: พอมาตอนเช้าเขาโอ้โหนี่เลยหมดเลยตรงนั้นหมดเหลือแค่ตรงนั้นแล้วมาตั้งแต่เช้ามานี่มันมาเนี่ย
1: ยายแสดงว่าจากเช้าเนี้ยคือเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย
0: เยอะเหมือนกันเยอะเพราะว่าตรงโน้นมาเช้ามันยังไม่มีทางโน้นยังไม่มีแล้วน่ะเมื่อคืนเมื่อวานจะเอารถไว้กันน่ะรถทะเลาะทะเลนหมดน่ะ
1: คือถ้าเทียบกับปีที่แล้วยังไงปีนี้มันช้ามาช้า
0: ปีนี้มาไว
1: ไวหมายถึงว่ามันขึ้นสูงหรอ
0: ขึ้นไอ้ขึ้นสูงเนี่ยมันยังไม่รู้จะไปถึงแค่ไหนนะแต่ว่าไอ้ถ้ามาไวนะมาไวกับปีกายปีกายมันจะค่อยๆขยับเข้ามา
2: เพราะมันก็ธรรมดาของทุกปีอยู่แล้วล่ะแถวๆเนี้ยไม่รอดหรอก
1: ที่เราเกิดซ้ำๆน้ำท่วมซ้ำทุกปีเนี่ยเราอยากให้เขารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานจังหวัดแก้อะไรบ้างคะ
2: นี่ผมว่าแก้ไม่ได้หรอกมันธรรมชาติเฉพาะที่นี่นะจะไปบางโน่นบางนี่มีอย่างเดียวอ่ะเวลาน้ำมาก็ให้เฉลี่ยกันออกไปกลางทุ่งนั่นแหละจะไม่มีน้ำ
3: ด้านหน้าวัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ในสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่เร่งยกบังเกอร์จำนวน138แผ่นความสูง1เมตร90เซนติเมตรระยะทางยาว165เมตรเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะและระดับน้ำบริเวณหน้าวัดชัยวัฒนารามยังต่ำกว่าตลิ่ง60เซนติเมตรแต่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมกระสอบทรายไว้ 1,000 กระสอบหากระดับน้ำสูงขึ้นและเสริมกระสอบทรายทันทีนะคะขณะนี้นักท่องเที่ยวยังเดินทางมาเที่ยวที่วัดชัยวัฒนารามได้ตามปกติค่ะก่อนหน้านี้นะคะพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงค่ะทำให้ชาวบ้านคิดว่าปีนี้น้ำไม่น่าจะท่วมนะคะแต่เมื่อฝนตกหนักสถานการณ์เปลี่ยนค่ะทำให้การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำค่ะคุณจีรัชตาคุณพิมพิมลค่ะ
4: คุณพัทราค่ะ
5: ขอบคุณค่ะน้ำเหนือก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะพื้นที่อย่างอยุธยาเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วแต่จุดที่มีการเฝ้าระวังจับตากันมากๆช่วงนี้ก็คือที่ภาคตะวันออกนั่นเองนะคะตอนนี้ที่ปราจีนบุรีปรากฏว่าน้ำท่วมตลาดเก่าร้อยปียังไม่คลี่คลายเลยค่ะเนื่องจากในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้ชาวบ้านลำบากกันทีเดียวนะคะนักเรียนคนทำงานเขาต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านกันแล้วไปติดตามล่าสุดกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากชุมชนตลาดเก่าร้อยปีที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเป็นค่ะ
6: ครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะครับฝนก็ตกลงมาหนักอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงเวลาณขณะนี้ครับเวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีนะครับฝนก็ยังมีการโปรยลงมาในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าร้อยปีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าด้านหลังของผมนะครับระดับน้ำยังคงท่วมขังอยู่ในบริเวณชุมชนตลาดเก่านะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ไม่ได้มีการเพิ่มสูงอย่างมีใยนะในระยะสำคัญนะครับยังคงระดับเดิมอยู่นะครับซึ่งจากการสอบถามไปทางผอ.กรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ให้เหตุผลนะครับว่าสาเหตุที่เมื่อคืนนี้ที่มีฝนตกลงมาครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำนะครับไม่ได้มีการเพิ่มระดับขึ้นนะครับในชุมชนตลาดเก่าร้อยปีนะครับเนื่องจากแม่น้ำครับที่ขนาบทั้งสองสายนะครับคุณผู้ชมคือด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นแม่น้ำหนุมานนะครับที่รับน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับระดับน้ำก็มีการปล่อยน้ำลงมานะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับระดับน้ำจากฝั่งพระปงนะครับที่มาจากทางจังหวัดสระแก้วครับมีการปล่อยน้ำมามากกว่าปกติครับเมื่อน้ำมาบรรจบกันนะครับทำให้เกิดความบาลานซ์ครับแล้วก็น้ำก็ไม่ได้ร้นขึ้นจากเดิมแต่อย่างใดนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีนะครับขณะที่สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมก็ลงพื้นที่มาบริเวณชุมชนตลาดเก่าร้อยปีนะครับก็จะพบได้ว่าครับก็จะมีนักเรียนนะครับที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับก็มีการนะครับเดินลุยน้ำออกมาครับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับที่ได้มีการเตรียมที่จะเดินทางออกไปทำงานครับก็บางส่วนก็เลือกที่จะลุยน้ำครับขณะที่บางส่วนก็ต้องใช้เรือนะครับเป็นยานพาหนะครับ ผมสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านนะครับซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังคงต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับขณะที่บางส่วนก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่ครับทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ผ่านมานะครับทางเทศบาลตำบลกบิลบุรีนะครับก็ได้มีการนำน้ำดื่มนะครับมาแจกให้กับประชาชนเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของประชาชนครับ
7: พอมีการถมที่แล้วมันทำให้ระดับน้ำนี่คือเวลามันท่วมนานหรือว่ายังไงครับ
8: มันก็ท่วมแล้วแต่ถ้าฝนตกหนักมากมันก็นานหน่อยถ้าฝนน้อยก็เบาหน่อยก็นิดเดียว
6: คุณผู้ชมครับส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดบริเวณสถานีวัดน้ำ KGT 3นะครับในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีนะครับยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 9.6 เมตรนะครับสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ 80 เซนติเมตรครับแต่ว่าก็จะมีแนวโน้มนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ปริมาณฝนในพื้นที่นะครับก็วัดได้ประมาณ 20.4 มิลลิเมตรครับทั้งนี้นะครับจากการประเมินนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากน้อยเพียงใดนะครับก็ต้องพิจารณานะครับจากปริมาณฝนแล้วก็มวลน้ำนะครับจากหลายพื้นที่ทั้งมวลน้ำจากเขาใหญ่ครับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วและมวลน้ำในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับหากพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีปริมาณน้ำมากนะครับมวลน้ำอาจจะไหลเข้าสู่บริเวณถนนสาย359เส้นทางปราจีนบุรีสระแก้วนะครับและเข้าสู่พื้นที่อำเภอกบิลบุรีรวมถึงบางส่วนของอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ล่าสุดนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นทหารนะครับกองพันทหารราบที่3นะครับกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับรวมไปถึงกอรมน.จังหวัดปราจีนบุรีครับก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการนะครับอยู่บริเวณตรงกลางตลาดนะครับผมด้านหน้าของผมนี่ก็จะเป็นศูนย์บัญชาการนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยนำน้ำดื่มนะครับรวมถึงคอยช่วยเหลือประชาชนหากว่าสถานการณ์น้ำยังไม่ดีขึ้นครับ
5: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ที่ริมน้ำมูลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้บ้านเรือนชุมชนถูกน้ำท่วมหลังจากที่ระดับน้ำมูลสูงขึ้นเริ่มท่วมบริเวณชุมชนที่อยู่ริมตลิ่งนะคะส่วนที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะระดับน้ำในคลองเริ่มลดลงแต่จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกันต่อค่ะระดับน้ำในคลองที่รับมวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก่อนที่จะไหลผ่านตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าระดับลดลงแต่ลดลงแค่เล็กน้อยถ้าเทียบกับเมื่อวานเนื่องจากในพื้นที่อุทยานตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางคืนมีฝนตกเพิ่มเล็กน้อยค่ะขณะเดียวกันอำเภอปากช่องยังมีคำเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำคลองทั้งสองฝั่งทุกตำบลขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงป้องกันน้ำท่วมเสียหายตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าสภาพท้องฟ้ายังมืดครึ้มและก็ถ้ามีฝนตกมวลน้ำจะไหลมารวมกันในคลองอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะส่วนที่อุบลราชธานีนะคะเจ้าหน้าที่ชลประทานและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสูบน้ำภายในลำน้ำสาขาระบายลงแม่น้ำมูลเป็นการป้องกันลำน้ำสาขาไหลเข้าท่วมชุมชนท่าบ้งมั่งและชุมชนใกล้เคียงอีก5ชุมชนของอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนวัดป่าแสนอุดม1และชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีบริเวณนั้นเป็นที่ลุ่มต่ำค่ะคอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำกันตลอดเวลาหลายคนเก็บข้าวของเครื่องใช้ขึ้นไว้ที่สูงป้องกันถ้าน้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านและที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะแม่น้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานอีก6เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำอยู่ที่6เมตร12เซนติเมตรเหลือเพียง88เซนติเมตรจะเข้าท่วมชุมชนฝั่งวารินชำราบค่ะ
5: ทางเหนือเองก็ต้องติดตามสถานการณ์อยู่เหมือนกันนะคะหลายจุดเนี่ยมีน้ำสะสมค่อนข้างมากแล้วอย่างที่อบต.ลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องเร่งเปิดทางน้ำรับฝนระลอกใหม่กังวลว่าจะมีน้ำเพิ่มแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำค่ะ จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำบริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมลงสู่คลองสาธารณะพร้อมทั้งติดตั้งสะพานเหล็กเป็นทางข้ามชั่วคราวให้ประชาชนสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้หลังจากในพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยว่าขณะนี้ทางอบต.ลาดยาวเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมโดยเน้นการเปิดทางน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้ยังได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบเกรงว่าถ้ามีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมในช่วง 1-2 วันนี้อาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าเดิมที่จังหวัดพิจิตรเจ้าหน้าที่ชลประทานนำธงเหลืองไปติดตั้งบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่านในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องขณะนี้ที่สถานีวัดน้ำ N7A บริเวณบ้านราชช้างขวัญตำบลปากทางอำเภอเมืองพิจิตรระดับน้ำไหลผ่าน871ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งขวาเพียงแค่96เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังขณะเดียวกันฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแม้ว่าจะยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ตามแต่ชาวนาก็ต้องยอมรับสภาพค่ะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อาจจะเสียหายทั้งหมดเนื่องจากฝนที่อาจจะตกหนักในระยะนี้ประกอบกับคูคลองต่างๆมีระดับน้ำเต็มคลองแล้วบางจุดก็เริ่มได้รับผลกระทบไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำน่านได้เพราะว่าแม่น้ำน่านเองก็ระดับน้ำสูงแล้วค่ะ
4: กำลังมีข้อถกเถียงกันนะคะเกี่ยวกับเงินกองทุนกยศ.ที่ตอนนี้ไม่พอกับความต้องการแล้วเสี่ยงให้เด็กหลุดจะต้องหลุดจากระบบการศึกษาหรือว่าลาออกแก้ปัญหาก็ยังไม่ตกนะคะทีนี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือข้อร้องเรียนมาจากเด็กจำนวนมากที่ถูกสถาบันการศึกษาแอบเอาเอกสารไปกู้ยืมเงินโดยที่ตัวเด็กนั้นไม่ทราบมาก่อนค่ะคือกว่าจะรู้ก็คือมีใบทวงหนี้มาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะทีมข่าวไทยพีบีเอสที่เกาะติดเรื่องนี้ก็คือคุณประภาสเลิศวิไลตอนนี้กำลังติดตามคนที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างตัวอย่างคนนี้เขาโชว์แอปพลิเคชันกยศ. Connect นะคะคือในนั้นน่ะมันมีข้อมูลที่โชว์เลยว่ายอดหนี้มีกว่า 50,000 บาทเจ้าตัวเองบอกว่าเจ็บจี๊ดจริงๆเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นคนกู้เองเลยในที่สุดตัดสินใจไปปรึกษาทางสภ.ศรีบุญเรืองต้องการจะไปแจ้งความนะคะเคสนี้อยู่ที่หนองบัวลำพูนะคะต้องการให้ตำรวจหาตัวคนที่เอาชื่อของเธอไปกู้กับกยศ.ค่ะ
9: ไอ้ 50,000 เนี่ยน้องรู้ไหมครับว่ามันเป็นค่าอะไรเขาบอกไหม
10: ประมาณว่าค่าเทอมค่ะ
9: ค่าเทอม
10: ค่ะ
9: ชั้นไหนครับ
10: ชั้นปวส.ค่ะ
9: แล้วเราได้สมัครไปเรียนจริงไหม
10: ไม่ได้เรียนค่ะ
9: ได้เซ็นเอกสารได้กู้หรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ไปเรียนเวลาออกทีหลังหรือเปล่า
10: ไม่ได้เซ็นถ้าเป็นเซ็นเอกสารน่าจะเป็นเซ็นก่อนรับวุฒิค่ะแต่ว่าไม่ได้เซ็นกู
9: ้อันนี้นอกจากตัวเราเห็นว่ามีชื่อแม่ด้วยเหรอครับ
10: มีชื่อแม่เป็นคนค้ำค่ะ
9: รู้ได้ไง
10: เขาเอกสารที่เขาส่งไปมันเป็นเอกสารที่ไปทวงกับคนค้ำค่ะเราก็เลยรู้ว่าเราเป็นหนี้กยศ.
4: คุณผู้ชมคะประมวลเคสนี้ให้อีกทีคือผู้เสียหายคนนี้เขาให้ข้อมูลบอกว่าเธอเรียนปวช.ประกาศชื่อเลยนะคะวิทยาลัยเอ็นเทคอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเรียนจบปวช2562ตอนเรียนจ่ายค่าเทอมเองไม่ได้กู้เงินจากกองทุนกยศ.ทีนี้หลังเรียนปวช.จบเธอไปทำงานไม่ได้เรียนต่อนะคะจากนั้น4ปีต่อมาปี66มีใบทวงหนี้มาที่คุณแม่ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันค่ะคือในนั้นระบุว่าเป็นผู้ค้ำประกันว่าเธอเนี่ยไปกู้เงินเรียนปวส.ทั้งที่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้เรียนเลยแม้แต่วันเดียวนะคะเธอก็เลยส่งข้อความทางไลน์ไปสอบถามอาจารย์ทีนี้ตอนแรกก็ไม่ได้รับคำตอบเพียงแต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยววิทยาลัยเขาจะมีการปิดหนี้ให้นะคะนี่เป็นตัวอย่างแค่คนแรกเท่านั้นทีนี้ยังมีอีกเคสหนึ่งนักศึกษาอีกคนหนึ่งเป็นอดีตนะคะเธอบอกว่าเธอถูกชื่อไปกู้เงินเรียนต่อระดับชั้นปวส.จากกองทุนกยศ.เหมือนกัน หลังจากเป็นข่าวแล้วเธอได้รับข้อเสนอที่มากกว่าคนเมื่อสักครู่อาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยส่งข้อความแชทกับเธอทำนองว่าเลือกเอาการรับวุฒิปวสแทนได้ไหมกับการที่เอาชื่อไปกู้เงินนะคะแต่ว่าตัวเธอเนี่ยจะต้องไปผ่อนหนี้กยศเอาเองทีนี้ก็มีการเจรจาไปมาหลายรอบสุดท้ายไม่ได้ข้อสรุปนะคะแต่พอเป็นข่าวเท่านั้นแหละค่ะวันสองวันนี้ปรากฏว่าอาจารย์ติดต่อมาโอนเงินคืนมาให้เฉยเลยค่ะตอนนี้ทีมข่าวกำลังเช็คนะคะว่าครบจำนวนหรือเปล่าเธอให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าก็มีแบบนี้หลายๆคนเลยกับพวกเพื่อนๆของเธอนะคะทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมาเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูก็เรียกประชุมคนที่เกี่ยวข้องมาติดตามปัญหาทีนี้ก็พบข้อมูลสนใจที่น่าสนใจว่าสำหรับวิทยาลัยเอ็นเทคที่เนี่ยค่ะเขาเกิดปัญหาในช่วงปี63และตอนนั้นสาขาที่ศรีบุญเรืองเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติหมายถึงว่ายังไม่ได้รับการอนุญาตให้เป็นสถานศึกษาเขาก็เลยโอนชื่อของคนที่เรียนจบปวช.3เนี่ยไปกู้เงินกยศ.เรียนปวส.ในสาขาของวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยแต่อยู่อีกแห่งนึงนะคะที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาแล้วก็สามารถส่งชื่อกู้เงินในระบบกยศ.ได้เพราะว่าขณะนั้นที่ศรีบุญเรืองเนี่ยตอนนั้นยังไม่ผ่านการประเมินเกี่ยวกับปวส.คือปัญหาเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาจากกยศ.เพราะว่าจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้นแล้วไปเพิ่มที่สาขาอีกแห่งนึงมันทำให้เงินอุดหนุนรายหัวจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยนะคะ
11: ในส่วนของกยศ.ผมก็ผิดสังเกตผมก็เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยทราบว่าอาชีวศึกษาเอกชนมีเก็บค่าเทอมกยศ.ยังไงก็ที่เกี่ยวข้องกับการเงินอุดหนุนเรียนฟรีจะมีเฉพาะปวช.นะครับก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเขาให้กยศ.เนี่ยเขาเปิดมหาลัยเลยตั้งค่าเทอมผิดได้โดยความผิดชอบกรรมการบริหารการศึกษาแล้วก็ประกาศแล้วก็ผิดได้เลยตรงไหนแท้ก็เลือกเรียนเอาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือข้อมูลในเรื่องของค่าเทอมในส่วนปวส.ในส่วนของกยศ.ผมก็ไปกยศ.ให้เปลี่ยนกยศ.ส่วนสาขาไหนจะดำเนินงานอย่างไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมก็ดูตามคู่โดยหลักแล้วเนี่ยการดำเนินการต่างคู่ยื่นคู่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของการบันทึกข้อมูลอีสติวเดนโลนต่างนะครับดังนั้นก็ถูกมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการพูดอยู่
4: เหมือนกับเรื่องมันเพิ่งมาพบอะค่ะตกลงแล้วตอนนี้ผู้เสียหายเคว้งนะคะว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาดูแลจริงจังว่าตกลงแล้วเธอจะเดินหน้าไปที่ไหนดีจะไปสอบถามกับใครดีเบื้องต้นทีมข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์ผู้บริหารของวิทยาลัยได้รับคำตอบว่ายังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวภายหลังซึ่งกรณีของวิทยาลัยนี้อย่างที่เราบอกว่าขออนุญาตจัดตั้งทั้งหมด4แห่งใน3จังหวัดนะคะที่ศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูที่วานรนิวาสสกลนครที่ปากคาดแล้วก็เซกาของบึงกาฬรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาข้อร้องเรียนของวิทยาลัยทั้ง4แห่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการคุณผู้ชมแต่ย้ำว่าตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นนับร้อยรายนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ที่นี้ที่เดียวด้วยค่ะ
5: ปัญหามันทับซ้อนกันหลากหลายมากเลยนะคะช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณธีรศักดิ์จิระตราชูรองประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้กองทุนกยศ.แล้วก็เรื่องของการป้องกันการสวมสิทธิ์เพื่อกู้ยืมด้วยนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณวิมลคุณจิรชตาครับ
5: คุณธีรศักดิ์คือตอนนี้เนี่ยยังมีเด็กรอเงินเพื่อที่จะได้เข้าไปเรียนกันถึง 12,000 คนด้วยกันแต่ว่าปัญหาเดิมก็ยังสางกันไม่จบเลยหลักๆที่สำคัญนะขณะนี้ที่มองกันนั่นก็คือเรื่องของหนี้ที่คนยืมไปแล้วไม่จ่ายเรื่องของเงินช่วยจากรัฐบาลที่ดูแล้วอาจจะถมเท่าไหร่ก็อาจจะไม่เพียงพอสักทีกับเรื่องสำคัญที่หยิบยกขึ้นมาเหมือนกันนั่นก็คือเอาชื่อเด็กไปสวมสิทธิ์กู้ยืมแบบนี้ค่ะในกรรมธิการมีการพูดเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะคะ
12: ต้องเรียนแจ้งข้อมูลพื้นฐานก่อนครับว่าตัวเลข 12,000 คนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงที่เด็กๆประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าพอไปพิจารณาโควต้าในรายมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยผมลองลิสต์มาประมาณ20กว่ามหาวิทยาลัยในตัวเลขพุ่งไปถึง 20,000 คนแล้วก็คือคนที่มีคุณสมบัติผ่านและยื่นกู้แล้วปรากฏว่ารอโควต้าสำรองจากทางมหาวิทยาลัยเพราะว่าถ้าไม่ได้ความชัดเจนจากรัฐบาลตรงนี้มหาวิทยาลัยก็จัดโควต้าสำรองให้ไม่ได้นะดังนั้นตัวเลข 12,000 อาจจะไม่ตัวเลขจริงนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีคิดของรัฐบาลเนี่ยถ้าจะคิดว่าเราต้องจัดการหนี้ให้ได้ก่อนที่จะมีเงินมาให้กู้เนี่ยผมคิดว่าวิธีการคิดแบบนี้มันอาจจะสวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลวางแนวนโยบายไว้ว่าในรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษานะครับเพราะว่าผมอยากให้ใช้วิธีคิดในมุมที่ว่าถ้าเรื่องหนี้เสียเนี่ยก็ต้องจัดการต้องหาวิธีการในการเร่งรัดหนี้เนี่ยก็ว่าไ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลได้เห็นใจเด็กๆที่ปัจจุบันนี้พิเศษธุรกิจอะไรต่างๆทำให้ครอบครัวเนี่ยยากจนลงดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนเข้าสู่กองทุนกยศ.ณขณะเนี้ยเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆแล้วรัฐบาลก็น่าจะต้องอุดเติมเงินมาตรงนี้นะครับแล้วก็สาเหตุที่บอกเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเนี่ยผมว่าเป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีเนี่ยกยศ.ไม่ได้ใช้เงินของรัฐเลยนะครับก็มีสภาพคล่องอยู่นะครับแต่เมื่อมีการแก้ไขพรบ.ต่างๆมีการคำนวณหนี้ย้อนหลังคืนให้กับผู้กู้รายเก่าอะไรต่าง

่างๆเนี่ยมันตามพรบใหม่เนี่ยนะครับมันก็ทำให้ระบบกยศ.รวมถึงเงินเนี่ยก็ร่อยหรอไปด้วยประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งก็เพิ่มค่าเทอมขึ้นมาเล็กน้อย

0: นี้ในการแก้ปัญหามานะครับเช่นในปีที่แล้วอะไรต่างๆเราก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่าคงไม่ใช่ว่าใช้งบกลางไปทีเดียวแล้วมันจะจบอาจจะให้เชิญชวนให้รัฐบาลมองในมุมระบบด้วยว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยปีการศึกษา70เนี่ยปีนี้ปีการศึกษา69ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เด็กที่เข้ามาในต้นปีการศึกษา69คือเทอม1เนี่ยตอนนี้กำลังประสบปัญหาอยู่แล้วเขาร้องเรียนกันคือเงินไม่พอถึงแม้ว่าจะเติมเงินไป 9,000 ล้านอย่างที่คุณพราดรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ออกมาให้ข่าวอยู่ว่าเดี๋ยวพอ1กันยา1ตุลาเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้เงิน 9,000 ล้านได้แต่เรียนข้อเท็จจริงว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยจะเอาไปให้กับผู้กู้รายใหม่ในปี 1/2569 ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งต้องเก็บไว้ให้ผู้กู้รายใหม่ในปี 1/2570 ด้วยดังนั้นเงินตรงนี้มันไม่พอดังนั้นก็เป็นสมควรแก่เหตุครับที่รัฐบาลจะเร่งหาวิธีการแก้หนี้เสียก็ส่วนหนึ่งแต่เร่งเติมเงินงบกลางเข้าไปในระบบครับ
1: ค่ะถ้ากับว่างบกลางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยมาพัฒนาทุนมนุษย์ในห้วงเวลานี้แต่ในเรื่องของการปิดช่องโหว่ช่องว่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกยศ. อย่างประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบยกกันขึ้นมาแล้วก็เจอหลักฐานกันด้วยอย่างเรื่องของตัวของสถาบันการศึกษาเองเนี่ยเอาชื่อเด็กไปกู้ยืมแต่ว่าเงินไม่ถึงเด็กแบบนี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดเด็กต้องเป็นคนชำระหนี้วิธีการที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ควรจะต้องไปอุดช่องโหว่ช่องว่างในเรื่องไหนได้บ้างนะคะ
0: ครับอันนี้ก็สะท้อนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนหนึ่งเนี่ยวิทยาลัยเอกชนอะไรต่างๆหรือโรงเรียนเอกชนต่างๆหรือมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆเนี่ยปัจจุบันเปิดขึ้นมาเด็กลดลงเนี่ยทำให้ถ้าเขาต้องการอยู่รอดเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีที่ผิดกฎหมายแบบนี
1: ้
0: วันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยผมเชียร์นะครับว่าให้รัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการทางกฎหมายอาญาอย่างเข้มข้นเลยเพราะอย่างที่เรียนไปครับว่ามหาวิทยาลัยเอกชนหรือหน่วยงานเอกชนเวลาเราจ่ายค่าเทอมในสัดส่วนกยศ.เนี่ยมันมากกว่าหน่วยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าท่านทำอย่างไม่ตรงไปตรงมาแล้วเด็กไม่ได้รับรู้ในการกู้ด้วยเป็นการไปสวมสิทธิ์ปลอมลายเซ็นผู้ปกครองในการค้ำประกันแบบนี้ต้องดำเนินการทางอาญาให้เด็ดขาดและต้องดำเนินการอย่างทันทีครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาร้องเรียนมาในหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าแค่ยังไม่เป็นข่าวเท่าช่วงนี้ครับ
2: ค่ะพอจะชี้ช่องทางได้ไหมคะว่าตัวของผู้เสียหายเองเขาควรจะหันหน้าไปทางไหนเพราะว่าจากที่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเนี่ยก็เหมือนกับว่าหน่วยงานที่อยู่ในแต่ละจังหวัดอย่างเช่นที่หนองบัวลำพูค่ะอาจจะดูค่อนข้างเคว้งคว้างสักนิดหนึ่งนะคะไม่มีคนที่จะมาดูแลรับผิดชอบโดยตรงหรือว่ารับเรื่องแล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้อะค่ะ
0: ครับต้องเรียนพิธีกรคุณพิมพิมลแล้วก็คุณจิรชยาอย่างนี้ครับว่าความจริงทางกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีรับเรื่องนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ปกครองหรือใครต่างๆเนี่ยได้ทำเรื่องส่งเข้ามาที่กรรมาธิการการศึกษาได้เลยครับจากหน้าซองจดหมายมาก็ได้หรือว่าถ้าประสงค์อยากจะเข้ามาคุยกันในกรรมาธิการการศึกษาเนี่ยเรายินดีนะครับอันนี้มีอีกส่วนนึงและผมเนี่ยครับความจริงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนจะยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านตัวแทนพรรคประชาชนหรือมาที่พรรคประชาชนโดยตรงก็ได้ครับ
1: ค่ะเอาเข้าจริงเรื่องของการแก้ไขปัญหากยศ.เนี่ยเราพูดกันมาหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะคะคุณธีรศักดิ์ว่ามันมีปัญหามันมีสิ่งที่มันเอาอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันอย่างเรื่องของการจ่ายคืนเงินกู้เพื่อที่จะได้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ๆที่อาจจะต้องไม่ต้องไปนั่งคอยว่างบประมาณปีใหม่จะเข้ามาได้เร็วช้าเท่าไหร่เนี่ยค่ะอันนี้จะมีแนวทางยังไงในการที่จะไปดูแลในเรื่องนี้ได้บ้างนะคะ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นมุมมองในเชิงระบบเลยนะครับเราอาจจะไม่ได้มองปัญหาเรื่องนี้เป็นเฉพาะตัวของกยศ.อย่างเดียวเช่นเด็กที่เขาไม่จ่ายเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีอยู่2ส่วนครับส่วนที่1ก็คือยังหางานทำไม่ได้จริงๆความจริงเนี่ยพอจบมหาวิทยาลัยไปเนี่ยมันจะมีระยะปลอดหนี้กยศ.2ปีนะครับไม่ได้จ่ายทันทีน
1: ะ
0: มันมีระยะปลอดหนี้คือยังไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคุณไปทำงานก่อนใน2ปีแต่หลังจาก2ปีนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังหางานไม่ได้ก็นำมาสู่ว่าการที่เบี้ยวหนี้กยศ.ไปนะครับอันนี้แบบนี้น่าเห็นใจมากรัฐต้องพยายามที่จะชี้ช่องทางเปิดช่องทางในการเข้าถึงตัวเด็กกลุ่มนี้ให้ได้แล้วก็หางานให้เขาทำอันนี้ประการหนึ่งอย่างที่สองคือตั้งใจเบี้ยวหนี้ครับและกรณีนี้ผมเห็นว่ามีขึ้นมาในทุกๆครั้งเลยเช่นมีการตั้งกลุ่มออนไลน์การผ่านเอ็กซ์ผ่านรายการวิธีการบิดหนี้กยศ.เนื่องจากปัจจุบันนี้กยศ.เป็นสถาบันทางการเงินที่ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเดียวนะครับที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วเจรจาง่ายที่สุดผ่อนปลนง่ายที่สุดมันทำให้เมื่อเขาไปเป็นหนี้ของสถาบันการเงินอื่นเนี่ยนะครับมันจึงมีแรงจูงใจน้อยในการชำระเงินคืนเพราะว่าเขาก็ไปเลือกชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นที่ดอกเบี้ยแพงๆก่อนเขาจะสอบก็ไว้ทีหลังเจรจาง่ายดอกเบี้ยก็ถูกมันก็เลยไม่มีแรงจูงใจผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐสามารถทำได้ครับในกลไกตั้งแต่การเริ่มกู้ใหม่เช่นการให้ความรู้ทางการเงินกับเด็กมากขึ้นนะครับการคัดกรอง

0: เหตุสมผลมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนเนี่ยกยศ.ให้กู้ยืมเนี่ยนะครับมันจะเป็นเงิน2ก้อนครับก
1: ้
0: อนที่1เนี่ยคือกู้ยืมเพื่อค่าเทอม
1: ค่ะ
0: ก้อนที่2เนี่ยกู้ยืมเพื่อค่ากินอยู
1: ่
0: นะครับเราอาจจะพิจารณาว่าต่อไปเนี้ยให้ค่าเทอมเป็นมาตรฐานไว้ก่อนเป็นพื้นฐานไว้ก่อนส่วนค่ากินอยู่เนี่ยพิจารณาตามรายกรณีไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีการใหม่ๆในการพิจารณาตรงนี้มากขึ้นประกอบกับการที่อาจจะต้องหาวิธีการใหม่ๆนะครับในการไปดึงหนี้ด้วยเช่นนะครับออกเป็นแคมเปญในการรณรงค์ส่งเสริมนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว
1: ่
0: าถ้าใช้หนี้เร็วขึ้นดอกเบี้ยจะลดลงเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรทำนองเนี้ยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องนี้นี่ก็จะสอนทำน้อยอยู่ครับ
2: มีอีกส่วนนึงค่ะที่มีการปรับเปลี่ยนในภายหลังและหลายคนก็ยังมีความเข้าใจเรื่องนี้น้อยก็คือเรื่องหลักเกณฑ์ที่มีการปรับใหม่สำหรับการกู้เงินกยศ.ที่มีการกำหนดเรื่องของรายได้ของครอบครัวค่ะตรงนี้มันเป็นอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนในการเข้าถึงอะคะ
0: อันนี้ต้องเรียนเลยครับว่ากยศ.ความจริงแล้วมันก็ใช้ระเบียบตามกฎหมายที่มันตรงไปตรงมาไปหน่อยโดยไม่คิดถึงความซับซ้อนในมิติครอบครัวไทยครับผมยกตัวอย่างเช่นเกณฑ์ 300,000 ต่อครอบครัวถ้ารายได้ผู้ปกครองเกินกว่านั้นเนี่ยไม่ให้กู้อะไรอย่างเงี้ยครับผ่านวอเตอร์ฟอลโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยมันมีประเด็นยกตัวอย่างเช่นที่หลายๆคนพูดกันเช่นถ้าผู้ปกครองคนนั้นมีลูก4คนล่ะดังนั้นการใช้เงิน 300,000 กับเด็ก1คนกับเด็ก4คนมันต่างกันมากๆเลยนะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้แหละกยศ.ต้องใช้ความเป็นมนุษย์ใช้ความเป็นคนเข้าไปพิจารณาเกณฑ์ของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการให้ต้องเซ็นไปรับรองความจนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยก็ได้รับความร้องขอให้มาเซ็นให้เขาก็มาร้องกับผมนะครับว่าเอาความจริงเขาไม่ได้รู้เลยว่าครอบครัวนี้จนจริงหรือไม่จนจริงแต่เห็นเป็นเด็กน่าสงสารเขาอยากไปเรียนก็ยอมที่จะเซ็นให้เรื่องเหล่านี้เขาจะสอนต้องปรับหลักเกณฑ์แล้วก็พัฒนาหลักเกณฑ์ให้มันทันสมัยมากขึ้นหาวิธีคัดกรองให้ไปถึงเด็กที่ยากจนจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เพิ่มภาระทางเอกสารมากเกินไปอะไรทำนองนี้ครับ
1: มันควรจะเป็นในลักษณะของการพิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้มากที่สุดด้วยหรือไม่มีที่อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงเศรษฐฐานะมากขนาดนั้นนะคะ
0: เนี่ยครับเวลาเราเห็นรัฐบาลพูดนะตอนนี้เรามองในมุมของกองทุนหมุนเวียนเนี่ยต้องมีเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนอะไรต่างๆแต่ความจริงนะครับถ้าเราพิจารณากยศ.ดีๆผมอยากให้มองมุมใหม่ว่าความจริงกยศ.ต้องเป็นกองทุนที่พร้อมจะขาดทุนตลอดเวลาคือคุณขาดทุนได้ตราบเท่าที่คุณสร้างเด็กสร้างอนาคตผ่านการศึกษาให้กับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราใช้มุมนี้เราจะมีวิธีการใหม่ๆมากเลยครับในการที่จะให้กู้ยืมหรือมีเกณฑ์ใหม่ๆในการออกแบบให้กู้ยืมโดยที่ไม่ทำตัวเองเป็นองค์กรทางการเงินแบบธนาคารอะไรต่างๆมากเกินไปครับ
2: ค่ะในฐานะที่เป็นกมธ.ด้านการศึกษาเนี่ยค่ะได้รับคำชี้แจงจากทางกยศ.โดยตรงมากน้อยอย่างไรกับปัญหาที่มันกำลังรุมเร้าในช่วงเวลานี้ค่ะเพราะว่าดูเหมือนผู้จัดการกองทุนค่อนข้างโลว์โปรไฟล์ช่วงนี้เหมือนกันนะคะ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมได้ข่าวอย่างนี้ครับว่าความจริงผู้จัดการกองทุนเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งได้ณปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งครับ
1: ค่ะ
0: ท่านใหม่ที่มารับตำแหน่งก็ท่านก็มารับในภาวะที่เรียกว่าปัญหารุมเร้านะครับแล้วต้องยอมรับว่าปัญหารุมเร้าเนี่ยจริงๆนะครับคราวนี้มันแก้ไปทีละเรื่องมันอาจจะเหลือบ่ากว่าแรงผู้จัดการไปหน่อยอีกทั้งมันมีแรงบีบจากรัฐบาลว่าเนี่ยไอการไปเก็บหนี้ให้เป็นการทดสอบความสามารถของผู้จัดการกองทุนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้แก้ปัญหาในเชิงระบบไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาไปเร่งรัดหนี้อะไรต่างๆเช่นไปทวงหนี้อะไรต่างๆเนี่ยกลไกที่มันทำผ่านกยศ.คือก็ต้องฟ้องศาลใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอฟ้องศาลเนี่ยกระบวนการต่างๆมันก็ยาวนานมันก็ไม่ได้ทันทีทันใดหรอกครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการปัดปัญหาตรงนี้ไปให้ผู้จัดการกองทุนอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวแล้วก็คงจะต้องรัฐบาลก็คงจะเข้ามามีส่วนช่วยด้วยเช่นตอนนี้ปัญหามันมีเรื่องของยอดเงินเช่นที่เราคุยกันนะครับว่าเกณฑ์มันเคร่งครัดก็ปัญหาความจริงรากฐานมันมาจากการที่เงินไม่พอนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ต้องมีเกณฑ์ที่เคร่งครัดแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยเติมบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็เติมไปก่อนครับแล้วให้บริหารกองทุนสัก 2-3 ปีได้พอสักปีที่4ในต่างๆเนี่ยพอมีเงินเริ่มหมุนเวียนเข้ามาในกสเยอะขึ้นและเกินความจำเป็นแล้วรัฐบาลก็ใช้อำนาจในการเรียกเงินกองทุนกลับมาได
1: ้
0: อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะมีหลากหลายวิธีที่จะสามารถนำมา พิจารณาในการแก้ไขได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
2: วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณธีรศักดิ
0: ์
1: จ
0: ิ
1: ร
0: ตรา
1: ชูค่ะรองประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรคือถ้ามองว่าเงินกองทุนกยศ.เนี่ยเป็นเงินที่เราลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะขาดทุนมันก็คงต้องมีเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็มีหลากหลายวิธีการนะที่จะเอามาแก้ไขพิจารณาได
2: ้ก็เห็นมีข้อเสนอแนะเยอะอยู่นะคะ
1: ค่ะซึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันยังคงเป็นในลักษณะที่เป็นกองทุนหมุนเวียนเนี่ยค่ะเรื่องที่ต้องพูดถึงแล้วก็เลี่ยงที่จะพูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการจ่ายคืนหนี้กองทุนกยศ.อันนี้เป็นประเด็นที่หยิบยกกันมาพูดถึงครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆล่าสุดมันก็มีประเด็นตอบโต้ทางการเมืองกันด้วยเหมือนกันนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็มีการตอบโต้โพสต์ของคุณรักชนกศรีนอกที่วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสภาพคล่องของกยศ.ด้วยก็คุณรัชนกเนี่ยมีการอ้างอิงถึงตารางงบประมาณปี70เพื่อที่จะชี้ว่าตารางทางรองโฆษกก็พยายามที่จะชี้ว่าตารางที่คุณรักชนกเอามาเนี่ยมันสะท้อนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่ต้องเร่งแก้ไขนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณได้ไม่เพียงพอแต่อย่างใดไม่ใช่แค่สาเหตุเดียวเท่านั้นซึ่งรองโฆษกบอกว่าถ้าใช้ตารางนี้วิจารณ์รัฐบาลต้องอ่านให้ครบทั้งตารางค่ะไม่ใช่อ่านแค่เฉพาะบรรทัดงบประมาณเพราะว่าตัวเลขที่เอามาเผยแพร่เนี่ยมันชี้ถึงรายรับหลักของกยศ.ว่ามาจากเงินที่ผู้กู้รุ่นก่อนๆเขาชำระกลับมาเข้ากองทุนหากพูดเฉพาะว่ารัฐบาลเติมเงินเท่าไหร่แต่ไม่พูดถึงเงินที่จะต้องหมุนเวียนกลับเข้ามาเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการมองปัญหาแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าไปดูตารางที่มีการโพสต์เอาไว้ในวันก่อนเนี่ยค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยถึงปัญหาของนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยที่ทางมหาวิทยาลัยเขาบอกมาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ให้เข้าสอบแล้วนะถ้าเกิดกยศ.ยังไม่จ่ายเงินให้นักศึกษาคุณรักชนกมีการชี้ถึงเงินที่เกินชี้ถึงเงินงบประมาณจากที่รัฐบาลคุณอนุทินบอกนะคะว่าเดี๋ยวในปีงบ70เนี่ยรัฐบาลจะให้เงินกองทุนกยศ.เพิ่มเป็น 9,000 ล้านบาทจากที่ปี69รัฐบาลให้ไป 5,000 ล้านบาทแล้วจะมาบอกว่ารัฐบาลไม่สนใจเด็กๆไม่ได้ประเด็นนี้คุณรักชนกชี้ค่ะว่างบปี969จริงๆแล้วรัฐบาลเพื่อไทยเขาไม่ได้ให้แค่ 5,000 ล้านแต่ให้ 5,100 จากงบปกติแล้วมีบวกงบกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 4,800 ล้านบาทเท่ากับว่างบปี69จริงๆให้กับกยศ.ไป 9,900 ล้านบาทค่ะแต่ประเด็นที่คุณรักชนกพยายามชี้คือไม่ใช่ว่ารัฐบาลไหนให้มากกว่ากันนะแต่มันอยู่ที่ว่าเงินที่ให้มามันเพียงพอหรือเปล่าแล้วถ้าประเมินจากตัวเลขนี้เท่ากับว่าปีหน้าอาจจะขาดเงินเป็นหลักหมื่นล้านบาทก็ได้ค่ะแล้วก็ฟาดไปยังรัฐมนตรีคลังที่บอกว่าต้องลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์แต่มาจนถึงตอนนี้ไม่เห็นพูดเรื่องกยศ.สักคำหนึ่งปัญหานี้ส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าการเมืองมันก็ได้ค่ะแต่ผลที่มันเกิดขึ้นจริงคือนักเรียนนักศึกษาที่เขาจะเป็นอนาคตสำคัญของชาติเนี่ยจะขาดโอกาสในการศึกษาเพื่อยกระดับชีวิตของตัวเองและของชาติไปด้วยหรือไม่หากยังแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้งบที่รัฐบาลจัดสรรให้มันเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องที่มองว่าก็สาหัสและมันทับซ้อนไม่แพ้กันก็คือคนที่ยืมไปแล้วทำงานแล้วแต่ไม่จ่ายคืนหนี้กยศ.ค่ะข้อมูลรายงานประจำปี67ของกยศ.ณวันที่30กันยายน67บอกว่ามีคนที่ครบกำหนดชำระ 3,600,000 กว่ารายในจำนวนนี้ค้างชำระ 2,400,000 กว่ารายเงินต้นคงค้างชำระประมาณ 100,000 ล้านบาทอันนี้มันสะท้อนปัญหาที่มันสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วกระบวนการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพียงพอด้วยหรือไม่ค่ะจริงๆหนี้กยศ.เป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ำมากนะคะอย่างที่ฟังคุณธีรศักดิ์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงเวลาที่ยังไม่ต้องชำระหนี้ให้2ปีแล้วช่วงเวลาในการชำระหนี้ให้ยาวถึง15ปีค่ะเมื่อวานนี้คุยกับดร.ณัฐสิทธิ์รักเกียรติวงศ์นักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาTDRI และอนุกรรมการกยศ.ก็ยอมรับเลยเหมือนกันว่ากองทุนกยศ.เนี่ยจริงใจดีมากแล้วนะคะ
3: ปัจจุบันเนี่ยตัวดอกเบี้ยของเงินกู้กยศ.ก็แค่เปอร์เซ็นต์เดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมมีหลายๆก้อนเนี่ยหนี้กยศ.ก็จะเป็นหนี้ชั้นล่างสุดอยู่แล้วไปจ่ายที่อย่างอื่นให้หมดก่อนแล้วอาจจะไม่จ่ายกยศ.ในซ้ำเพราะจริงๆมันคือเงินฟรีเพราะว่านอกจากดอกเบี้ยน้อยแล้วเงินฝากที่ก็น้อยด้วยที่กยศ.ก็ใจดีพูดตรงๆก็คือเขาก็ไม่พยายามที่จะทำอะไรรุนแรงกับผู้กู้ก็แล้วกัน กว่าที่จะดำเนินคดีไปก็ใช้ว่าหลายปีบางทีก็ลืมไปหมดแล้วคร
1: ับ
3: คือด้วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็สร้างแรงจูงใจให้ผู้กู้ไม่จ่ายคืนแล้วก็มีความเข้าใจในหมู่ผู้กู้จำนวนมากด้วยว่า

0: เงินกยศเหมือนเป็นเงินให้ฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กู้ไปก็ไม่ต้องจ่ายคืนก็ได้
1: ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือกยศจริงๆมีกระบวนการติดตามนะคะว่าใครเรียนจบใครมีงานทำจ่ายหนี้ได้แล้วก็จริงแต่ว่าการติดตามแรงงานที่เขาไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยว่ามันเป็นเรื่องยากอยู่โดยถ้าเกิดว่าไปเทียบวิธีการของกยศประเทศอื่นนะคะยกตัวอย่างอเมริกาหนี้กองทุนการศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นหนี้ที่ไม่สามารถหนีได้เลยนะกระทั่งคนที่ล้มละลายหนี้อื่นเขาตัดให้ค่ะแต่หนี้กยศเขาไม่ตัดให้ดังนั้นอาจารย์ก็เลยมองเหมือนกันว่าวิธีการในการแก้ปัญหาอันดับแรกรัฐบาลอาจจะต้องเติมเงินกองทุนอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำอยู่แล้วแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยหรือไม่ว่าเงินกู้กยศเนี่ยอาจจะต้องเป็นหนี้ที่อยู่ในเครดิตบูโรด้วยแล้วก็อาจจะต้องปรับปรุงวิธีการพิจารณาหลักสูตรที่จะปล่อยกู้เพื่อที่จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการชำระเงินคืนให้กับนักศึกษาด้วยค่ะ
0: ครับแต่ว่าอันแรกก่อนละกันจะอัดไปได้เท่าไหร่จริงรัฐบาลตราบใดที่มีเงินก็จะอัดได้แต่มันก็จะไม่ยั่งยืนแล้วมันก็จะมีดีเบตอย่างนี้ทุกครั้งแล้วมันก็จะดูน่าเกลียดมากใช่ไหมครับ แล้วมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของกยศด้วย ค
1: ือ
0: ต้องทำความเข้าใจว่ากยศเนี่ยเป็นกองทุนที่ออกแบบมาให้หมุนเวียนในตัวของมันเอง มันควรจะมีความยั่งยืนในตัวของมันเองไม่ใช่ว่าเป็นกองทุนที่รัฐบาลจะต้องเอาเงินมาป
2: กมาอุ้มตลอด
0: ทุกปีแต่อันที่สองต้องทำพร้อมๆกันมาคู่กันเลยก็คือว่าต้องปรับเรื่องกฎระเบียบของเงื่อนไขการกู้ยืมกยศ
2: คร
0: ับ แล้วผมคิดว่าอันที่สำคัญมากๆที่ก็คือต้องเข้าเครดิตบูโร
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นมันไม่มีเพนัลตี้จริงๆผมคิดว่าอาจจะมี2อย่างหนึ่งคือเข้าเครดิตบูโรแล้วก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเบี้ยปรับอันที่3นะครับ3ขยะ
1: ค
0: ่ะ3เนี่ยกยศควรจะต้องมาชำระสะสางหลักสูตรต่างๆที่รอให้ปล่อยกู้คือปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรที่กยศปล่อยกู้ก็คือหลักสูตรที่ผ่านหลักเกณฑ์ของอว.แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ดีใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าที่หลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ออกมาแล้วเนี่ยเด็กจะได้ความรู้เอาไปประกอบอาชีพแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้น
3: เรียกว่าสร้างชื่อให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกนะคะคงไม่ต้องพูดกันมากแล้วสำหรับเนเน่รอยัลหรือว่ารัตติการอําลอยศิลปินเยาวชนไทย16ปีจากภูเก็ตที่เธอเพิ่งจะคว้าแชมป์อเมริกันสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จนะคะแล้วก็เป็นไปตามความฝันของเธอแล้วค่ะนี่เป็นปฏิกิริยาทันทีที่ทราบผลนะคะเธอถึงกับล้มลงบนเวทีด้วยความดีใจนะคะท่ามกลางเสียงเฮแล้วก็เสียงปรบมือจากผู้ชมในสตูดิโอแล้วก็แฟนรายการทั่วโลกที่ได้ร่วมติดตามลุ้นการประกาศผลคะแนนโหวตของผู้ชมคือก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงประกาศผลเนี่ยได้ร่วมทำการแสดงกับวงร็อกระดับตำนานลิงคินพาร์คนะคะเป็นโอกาสที่เนเน่เธอประทับใจมากๆวงเปิดพื้นที่ให้เนเน่โชว์พลังเสียงอย่างเต็มที่ให้เธอเป็นผู้ร้องตั้งแต่ช่วงต้นของเพลงนะคะและเนเน่บอกว่า Linkin Park ก็เป็นหนึ่งในวงโปรดของเธอเป็นศิลปินที่เธออยากร่วมแสดงด้วยมาโดยตลอดความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่น้องเนเน่รอยัลได้สร้างความประทับใจตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยการหยิบเพลงซอมบี้นะคะมาร้องเล่นกีตาร์ก่อนที่จะได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีส่งตรงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนในรอบไฟนอลเนเน่เธอเลือกเพลง Seven Nation Army ค่ะมาระเบิดพลังเสียงแล้วก็โชว์ฝีมือกีตาร์ในฉบับ Rockstar สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมแล้วก็กรรมการจนสามารถคว้าแชมป์ของรายการได้เป็นผลสำเร็จสำหรับเส้นทางดนตรีของเธอนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบฝึกเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองเคยร้องเพลงเปิดหมวกในจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีประกวดระดับโลกแล้วก็สร้างชื่อในฐานะศิลปินเยาวชนไทยที่ได้รับการจับตามองจากแฟนเพลงทั่วโลกสำหรับรางวัลของผู้ชนะอเมริกันสก็อตทาเลนต์นะคะรายการได้ประกาศมูลค่ารางวัลไว้ที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 33-35 ล้านบาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแต่ตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าเนเน่จะได้รับเงินสดทั้งหมดเลยก็จะมีเงื่อนไขของรายการที่เปิดทางให้ผู้ชนะเลือกรับเงินรางวัลจะเป็นแบบทยอยจ่ายหรือว่ารับเป็นเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบันถ้าเลือกรับแบบทยอยจ่ายเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ก็จะถูกแบ่งเป็นปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นเวลา40

0: ปีถ้ารับเป็นเงินก้อนก็คำนวณตามมูลค่าปัจจุบันไปเลยนะคะจำนวนเงินที่ได้รับจริงอาจจะต่ำกว่าตัวเลข1ล้านดอลลาร์เพราะว่ามีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยและน้องเนเน่ก็เริ่มจับกีตาร์มาตั้งแต่วัยเด็กนะคะหลายคนคงทราบว่าเธอร้องเพลงเปิดหมวกที่บ้านเกิดด้วยนะคะและวันนี้ชื่อของเธอก็ถูกประกาศบนเวทีระดับโลกในฐานะแชมป์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จให้กับศิลปินเยาวชนไทยบนเวทีนานาชาติทีนี้ที่โรงเรียนของเธอค่ะขจรเกียรติศึกษานานาชาตินะคะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะคะคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรจริงๆก็มาเชียร์ตั้งแต่เมื่อวานที่เป็นรอบชิงชนะเลิศกันแล้ววันนี้มารวมตัวกันอีกครั้งบริเวณจุดชมถ่ายทอดสดโรงเรียนนำจอทีวีติดตั้งให้ทุกคนร่วมติดตามลุ้นผลการแข่งขันของเนเน่รอยัลอย่างใกล้ชิดนะคะและทันทีที่เข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกาศผลเรียกว่าลุ้นระทึกกันทั้งโรงเรียนเพราะว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าจอมีเสียงเชียร์เสียงให้กำลังใจดังขึ้นเป็นระยะซึ่งเชื่อว่าจากนี้เนเน่ก็จะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยค่ะ
1: กลับมาดูปัญหาในบ้านเราค่ะฝนตกส่งผลถึงน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือของส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ค่ะโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนเขาหยิบยกบอกว่าอุตส่าห์เลือกสีเงินสีน้ำเงินกันยกจังหวัดแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้ติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณจิรชตาคุณพิมพิมลคะโดยมีข้อเรียกร้องจากส.ส.ให้ทางภาครัฐเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำค่ะพร้อมกับมีข้อทักท้วงไปยังเรื่องของแผนระบายน้ำของกรมชลประทานด้วยค่ะหลังปรากฏการณ์ที่พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากชาวเมืองกรุงเก่าเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมปัญหาการระบายน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชาวบ้านก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานการเมืองของส.ส.พรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ที่บอกว่าทั้งที่เลือกพรรคน้ำเงินมายกจังหวัดแต่ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วมได้และแม้เมื่อวานนี้ค่ะส.ส.ภูมิใจไทยแถลงข่าวชี้แจงในช่วงเย็นแล้วแต่วันนี้ค่ะส.ส.พระนครศรีอยุธยาและแกนนำภูมิใจไทยต่างก็ลุกขึ้นหยิบยกปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่มหารืออีกครั้งค่ะหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงโดยชาวบ้านไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันและได้รับผลกระทบค่ะจึงเรียกร้องให้กรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะมีฝนตกอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมกับชี้ถึงปัญหาการบริหารจัดการน้ำค่ะทั้งที่หน่วยงานมีข้อมูลสภาพอากาศการคาดการได้ล่วงหน้าแต่กลับปล่อยให้น้ำล้นตลิ่งในคราวเดียวกันทำให้ประชาชนเดือดร้อนโดยย้ำว่าความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำนี้ทำให้ประชาชนนั้นต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีค่ะ
3: นี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
4: แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
2: โดยในการหารือของส.ส.วันนี้ก็มีการหารือเรื่องปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนายสุภกรตันติไพบูลย์ธนะส.ส.กทม.พรรคประชาชนที่หยิบยกปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ตั้งแต่ปากซอยถึงหน้าโรงเรียนค่ะแต่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางทำให้เด็กนักเรียนไม่สามารถหลบขึ้นทางเท้าได้ส่งผลต่อการเดินทางและสุขภาพของเด็กนักเรียนค่ะและขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตั้งกระทู้ถามสดของส.ส.พรรคภูมิใจไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนายประดิษฐ์สังกระจายหลังจากที่เมื่อวานนี้มีชาวบ้านมาร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะผู้ชมการที่พรรคกล้าทำเนี่ยถูกให้ถอยออกจากการเป็นวิป ในฝ่ายค้านตอนนี้ก็เลยยังคงจับจ้องกันอยู่ว่าท้ายที่สุดจะไปร่วมรัฐบาลได้หรือไม่แต่สำหรับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ตอบกลับมาแล้วนะคะว่าสัญญาณยังมาไม่ถึงค่ะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติภารกิจราชการต่างประเทศอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นการเจตนาใช้ถ้อยคำในเชิงสัญลักษณ์นะว่ายังไม่มีสัญญาณที่จะดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลท่ามกลางการคาดการณ์ว่าสรุปแล้วสัญญาณนี้จะถึงหรือจะชัดเจนอาจจะเป็น

0: ต้นปี2570ก็ได้นะคะ
1: ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะก็หมายความว่า3เดือนเศษนับจากนี้พรรคกล้าทำก็จะยังคงเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ไม่สามารถร่วมขับเคลื่อนภารกิจฝ่ายค้านได้ผ่านกลไกของสภานะคะหรือที่เรียกว่าฝ่ายค้านนั่นเองก็เป็นที่สังเกตว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะวางให้เป็นพรรคกันชนทางการเมืองใช่หรือไม่นะคะติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: 3เดือนเศษท่ามกลางมรสุมทางการเมืองจะด้วยในสภาต้องเจอกับซักฟอกนอกสภายังต้องเจอกับม็อบอีกหรือจะนับรวมความระหองระแหงภายในพรรคภูมิใจไทยเองเข้าไปด้วยก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะที่เป็นเหตุให้นายกอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่ออาการเข้าสำนวนไทยว่าเหยียบเรือ2แคมในแบบที่เลือกเก็บไว้ทั้ง2พรรคค่ะทั้ง2พรรคที่ว่านั้นก็คือทางหนึ่งพรรคภูมิใจไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระวังหลังให้ดีกอดพรรคเพื่อไทยไว้ให้แน่นไม่ปล่อยให้เป็นอื่นแต่ก็ต้องไม่พลาดท่าเสียทีกับอีกทางหนึ่งนั่นก็คือพรรคกล้าทำที่จะไปเสริมทัพให้ใครจึงแปะโป้งอ้างเป็นสัญญาเอาไว้ก่อนไหมไม่ปิดทางร่วมรัฐบาลทำเอาต้องจับจ้องไปที่การดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลเพราะในทางมุมกลับกันปฏิกิริยาตอบโต้เกิดขึ้นทันทีนั่นก็คือวิปฝ่ายค้านบอกลาพรรคกล้าทำผ่านเหตุผลโหวตสวนไปลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณปี2570แล้วและเป็นไปได้ว่าถกวิปฝ่ายค้านล่าสุดพรรคกล้าทำปฏิเสธเข้าร่วมเพราะเจตนาไม่ต้องการร่วมลงชื่อเอาผิดกกต.เหตุวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.เพื่อยื่นต่อปปช.ในวันศุกร์นี้และไม่ร่วมลงชื่อในยติซักฟอกจึงโดนดีดออกจากวิปฝ่ายค้านทันทีค่ะและน่าจะเป็นไปได้ค่ะว่าสัญญาณยังมาไม่ถึงที่นายกอนุทินให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาน่าจะเจตนาใช้ถ้อยคำเพื่อสื่อสารในเชิงสัญลักษณ์ว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะ
1: โอ้จะเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์ก
0: สัญญาณยังมาไม่ถึงไม่ได้แปลว่าจะไม่มีสัญญาณนะคะสัญญาณดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลจริงไม่จริงข้อความใน Facebook ของนายไผ่ลิกเลขาธิการพรรคกล้าทำก็น่าจะมีนัยยะเน้นย้ำได้ค่ะว่ามีมูลอยู่ด้วยโดยระบุว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งแต่ถอดมาจากมือค่ะซึ่งน่าจะกำลังบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคือนายกกับหัวหน้าพรรคร้อยเอกธรรมนัสและ2พรรคคือภูมิใจไทยกับกล้าทำเพราะนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมใส่เป็นนาฬิกาเป็นรุ่นเดียวกับที่นายกอนุทินเคยซื้อและสวมใส่อยู่ด้วยและเคยมีรายงานเขาว่านายกอนุทินมอบนาฬิการุ่นเดียวกันนี้แบบเดียวกันนี้พร้อมสลักชื่อไว้ด้านหลังมอบให้คนใกล้ชิดสนิทสนมและหลังตรวจสอบก็พบว่าร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่นาฬิกาเรือนนี้มาเป็นเดือนแล้วค่ะมากกว่านั้นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยบางคนก็สวมใส่อยู่ด้วยโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและข้าราชการมหาดไทยบางคนเท่านั้นค่ะตามรายงานข่าวอ้างอิงค่ะว่าราคานาฬิกาของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่ 1,900 บาทแต่ผู้ที่ได้ไปครอบครองหรือสวมใส่คือผู้ที่มีมูลค่ากับคำว่าเพื่อนพี่และน้องสำหรับนายกอนุทินและน่าจะมากพอที่ทำให้พรรคกล้าทำยินยอมที่จะเป็นพรรคฝ่ายคอยร่วมรัฐบาลจนกว่าสัญญาณนั้นจะมาถึงและชัดเจนขึ้นเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะว่ากันว่าใบเบิกทางของพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลจะออกในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะวันคล้ายวันเกิดครูใหญ่เนวินชิดชอบซึ่งจะมีกิจกรรมรวมพลคนใกล้ชิดที่จังหวัดบุรีรัมย์และน่าจะเป็นวาระหนึ่งที่นายกอนุทินจะได้พูดคุยกับนายเนวินชิดชอบอย่างจริงจังเหตุผลหลักๆก็เพื่อประคับประคองต่ออายุรัฐบาลให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้1. เพราะว่ารัฐบาลกำลังเผชิญคดีหัวสว.และหากไม่มีพยานบุคคลรหัสที่16/26ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพรรคกล้าทำเข้ามาปลดล็อกอาจต้องเสี่ยงกับคดียุบพรรคอีกหนึ่งก็คือปมที่ถูกรุมล้อมด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองและเข้าข่ายน่าห่วงหากฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้ามได้รับแรงหนุนจากพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคกล้าทำอาจทำให้การคัดค้านต่อต้านมีกำลังมากขึ้นส่วนอีกหนึ่งก็คือการซักฟอกที่ใกล้เข้ามาทุกทีประกอบกับครม.อนุทิน 2/1 อยู่ในช่วงประเมินผลงานและปรับเปลี่ยน คนในพรรคภูมิใจไทยออกอาการเขย่ากันเองด้วยโดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนจากกลุ่มบ้านใหญ่จึงเลือกที่จะใช้จังหวะนี้ปรับเปลี่ยนไปในคราวเดียวแม้จะต้องเฉือนเนื้อตัวเองออกบ้างก็ยังคุ้มค่ากว่าปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเรียกใครไปใช้ค่ะเรียกว่าศพจังหวะก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะทางนึงต้องกอดเพื่อไทยไว้ให้แน่นอีกทางนึงก็ต้องดึงกล้าทำเข้ามาร่วมเพราะจังหวะ3เดือนเสร็จนับจากนี้พรรคภูมิใจไทยต้องการกันชนทางการเมืองในเวลาเดียวกันก็กำลังสร้างดุลอำนาจการต่อรองทางการเมืองโดยเฉพาะเขียวคานงัดกับแดงและใช้แดงงัดคานกับเขียวเพื่อพิสูจน์ความเป็นพันธมิตรต่อกันไปอีกหน่อยนึงค่ะดีเดย์ใบผ่านทางของพรรคกล้าทำ4ตุลาคมนี้นะคะครูใหญ่จะให้ผ่านแค่ไหนอย่างไรแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นค่ะคือได้ร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการแน่นอนค่ะต้นปี2570มีชื่อสสลูกพรรคกล้าทำร่วมครม.อนุทิน 2/2 ได้แต่ไม่น่าจะมีชื่อร้อยเอกธรรมนัสนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยนะคะหนู2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันว่ายากแล้วถ้ามีหนู3ตัวคงวุ่นไม่น้อยค่ะหนูที่ว่านี้ก็คือหนูอนุทินกับหนูเนวินแล้วก็หนูนัทธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสนี่แหละค่ะ
2: ขอบคุณคุณสวรัตน์นะคะ
3: ค่ะ
2: ผู้ชมหลังจากเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกเข้าไปจับบ่อนพนันไฮโลภายในซอยประชาสงเคราะห์14นะคะแล้วก็จับนักพนันได้พร้อมเจ้ามือ53คนก็เป็นไปตามคาดที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งย้ายตำรวจสน.ดินแดง4นายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1ให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมนะคะแล้วก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กรมการปกครองที่บุกจับนักพนันบ่อนการพนันไฮโลในซอยประชาสงเคราะห์14ย่านดินแดงเมื่อช่วงค่ำวานที่ผ่านมาควบคุมผู้เล่นการพนันและเจ้ามือได้53คนยึดเงินสด 350,000 บาทชิปแทนเงินสดมูลค่าอีกกว่า 630,000 บาทสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนบัตร ATM และอุปกรณ์การพนันอีกหลายรายการค่ะก็เป็นเหตุให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจสน.ดินแดง4นายย้ายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมก็จะมีผู้กำกับการรองผู้กำกับการสืบสวนสารวัตรป้องกันปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและสารวัตรสืบสวนพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรขออภัยค่ะตำรวจนครบาล1เป็นประธานกรรมการสำหรับบ่อนการพนันแห่งนี้เป็นบ่อนขนาดใหญ่เลยนะคะบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่พบผู้เล่นพนันจำนวนมากจากการสืบสวนพบว่าเปิดได้ไม่นานค่ะกำลังอยู่ระหว่างเชื่อมโยงว่ามีความเชื่อมโยงกับบ่อนที่ถูกปิดไปแล้วในอดีตหรือไม่ค่ะประธานาธิบดีอิหร่านได้ประกาศกลางที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าจะไม่ยอมจำนนต่อคำขู่ของผู้นำสหรัฐนะคะแต่ยังคงพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการทูตขณะที่ทางผู้นำจีนเริ่มต้นเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่ชื่นมื่นทีเดียวสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนพร้อมด้วยเผิงลี่หยวนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้ปรากฏตัวหน้าประตูเครื่องบินที่เพิ่งลงจอดในฐานทัพอากาศที่รัฐเมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก่อนจะเดินลงมาพบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่เดินทางมาต้อนรับทั้งคู่ด้วยตัวเองค่ะผู้นำจีนเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง4เดือนหลังจากผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งโดยในวันนี้ผู้นำจีนมีกำหนดเยือนทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2015ด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะใช้โอกาสนี้หารือหลายประเด็นสำคัญทั้งขยายเวลาบังคับใช้ข้อตกลงระงับสงครามการค้าที่จะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกับเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ทั้งสองประเทศกำลังแข่งขันพัฒนาอย่างดุเดือดและผู้นำสหรัฐเคยย้ำว่าไม่สามารถยอมแพ้ต่อจีนได้นอกจากนี้ยังคาดว่าผู้นำจีนอาจจะขอให้ผู้นำสหรัฐชะลอหรือยกเลิกอนุมัติแผนขายอาวุธมูลค่ามากกว่า 14,000

0: ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 480,000 ล้านบาทให้กับไต้หวันด้วยส่วนที่เวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81ที่นิวยอร์กค่ะมาซูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานโดยที่ผู้แทนของสหรัฐนั้นเดินออกจากที่ประชุมทั้งหมดนะคะผู้นำอิหร่านระบุว่าสุนทรพจน์ของทรัมป์แสดงให้เห็นถึงแนวคิดข่มขู่รังแกซึ่งชาวอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันใดๆรวมถึงสงครามแต่ย้ำด้วยว่าอิหร่านจะยังคงมุ่งมั่นและพร้อมแก้ปัญหาผ่านวิธีทางการทูตนอกจากนี้ยังยืนยันว่าอิหร่านไม่มีเจตนาแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์แต่จะไม่ยอมละทิ้งสิทธิ์โดยชอบธรรมในการดำเนินโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านระบุกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าจุดยืนระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งยังคงแตกต่างกันมากแต่การเจรจาก็จะยังดำเนินต่อไปค่ะ
1: หันกลับมาดูเพื่อนบ้านเรานะคะกัมพูชาเขากำลังเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านสแกมเมอร์ท่ามกลางภาพลักษณ์ของกัมพูชาที่เคยถูกมองมาเสมอบอกว่าเป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ของภูมิภาคด้วยคำถามก็เลยไม่ใช่แค่ว่าการประชุมครั้งนี้จะปราบปรามสแกมเมอร์ในกัมพูชาได้แค่ไหนแต่ว่าคุณจารุพรอีกทางหนึ่งก็ต้องมองเหมือนกันนะว่ากัมพูชาได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้
2: ก็นี่อาจจะไม่ใช่แค่เวทีประชุมเพื่อปราบสแกมเมอร์นะคะจะเป็นเวทีที่กัมพูชาจะกำลังใช้ในการกู้ความเชื่อมั่นให้กับตัวเองในสายตาชาวโลกอีกด้วยค่ะการที่กัมพูชาเลือกเปิดบ้านเชิญทั้งมหาอำนาจตำรวจสากลและก็หน่วยงานระหว่างประเทศมาร่วมพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจนะคะว่าเบื้องหลังภารกิจปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นั้นกัมพูชากำลังต้องการเปลี่ยนอะไรในสายตานานาชาติค่ะหรือนี่คือความพยายามขยับบทบาทจากประเทศที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของสแกมเมอร์มาเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาแต่การเปลี่ยนภาพลักษณ์นี้จะยั่งยืนหรือไม่ก็ยังไม่มีอะไรมารับประกันได้ค่ะ
3: will never be a safe haven for online scams. This transnational crimes is a recent post-COVID-19 phenomenon, one that is entirely foreign to our national cultural values and identity. Cambodia will not allow criminal syndicates to undermine our country's progress and the livelihood of over 17 million Cambodian people.
2: นี่คือถ้อยแถลงส่วนหนึ่งที่ฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวระหว่างเปิดการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ณกรุงพนมเปญที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะซึ่งผู้นำกัมพูชาเน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่ากัมพูชาจะไม่มีวันเป็นที่หลบภัยของเหล่าสแกมเมอร์การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก27ประเทศและ7องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมค่ะรวมไปถึงผู้แทนจากสหรัฐและจีนซึ่งการเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญนี้ค่อนข้างน่าสนใจและทำให้เกิดคำถามผุดขึ้นมาว่ากัมพูชาซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการสแกมขนาดใหญ่ของภูมิภาคจะได้อะไรจากการประชุมนี้ค่ะข้อแรกที่ประเมินกันได้เลยก็คือเรื่องของภาพลักษณ์นะคะเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะกัมพูชาถูกเชื่อมโยงอย่างมากกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์แล้วก็ศูนย์สแกมขนาดใหญ่ค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องหลอกเงินนะคะแต่ยังเชื่อมโยงไปกับการค้ามนุษย์และแรงงานที่ถูกบังคับให้ทำงานในเครือข่ายเหล่านี้ด้วยดังนั้นการเชิญนานาชาติเข้ามาดูความพยายามด้วยตนเองเนี่ยจึงมีความหมายในเชิงการทูตอย่างมากค่ะอีกประการนึงที่มองได้เลยนั่นก็คือเรื่องของความร่วมมือนะคะเพราะว่าสแกมยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่วงแค่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าเงินเนี่ยอยู่ประเทศหนึ่งแต่มีเหยื่ออยู่ประเทศหนึ่งก็ได้คนสั่งการอาจจะอยู่อีกประเทศหนึ่งและเงินที่ได้ก็อาจจะถูกโอนโยกย้ายไปอีกหลายทอดด้วยกันค่ะซึ่งการที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจึงเปิดทางให้รัฐบาลกัมพูชาเข้าถึงทั้งเครือข่ายข่าวกรองเทคโนโลยีการติดตามเงินแล้วก็กลไกบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้โดยตรงด้วยค่ะที่สำคัญการประชุมครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่ประเทศในภูมิภาคเท่านั้นอย่างที่บอกไปมีทั้งจีนแล้วก็สหรัฐรวมไปถึงหน่วยงานระหว่างประเทศอีกหลายหน่วยเข้าร่วมทำให้กัมพูชาสามารถวางตัวเองอยู่ในเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกที่กำลังต่อสู้กับอาชญากรรมรูปแบบนี้ค่ะก่อนการประชุมเปิดฉากขึ้นรัฐบาลกัมพูชายังเปิดพื้นที่ศูนย์สแกมที่ถูกปิดไปแล้วให้นักข่าวต่างชาติเข้าไปดูนะคะโดยหนึ่งในนั้นคืออยู่ในจังหวัดเปรยแวงค่ะซึ่งเคยเป็นฐานสแกมเมอร์ที่สามารถรองรับคนทำงานได้มากถึง 20,000 คน ฐานสแกมเมอร์ที่นี่ถูกสั่งปิดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะภายในก็พบอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยเป็นอุปกรณ์ต้มตุ๋นระดับมืออาชีพนะคะทั้งห้องเก็บเสียงสำหรับคุยสายตู้โทรศัพท์แยกสัดส่วนค่ะธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมที่ก็กระจัดกระจายอยู่บนพื้นและมีการสร้างสถานีตำรวจสิงคโปร์จำลองขึ้นมาด้วยรวมไปถึงป้ายสร้างแรงจูงใจภาษาจีนที่ติดอยู่บนผนังนะคะว่าทุ่มสุดตัวและรวยในชั่วข้ามคืนนอกจากนี้ยังพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมอดีตฐานสแกมเมอร์ในจังหวัดกันดารที่ก็อยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามอีกแห่งหนึ่งด้วยซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับ Prince Group ค่ะและก็ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์มานานหลายปีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าทลายเครือข่ายในที่สุดค่ะคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ของกัมพูชาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันทางการได้บุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า800แห่งนะคะปิดจุดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไปกว่า663แห่งในจำนวนนี้เป็นรังสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ถึง86แห่งค่ะแล้วก็ยังอายัดเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องไป300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 10,000 ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันนะคะนักวิเคราะห์บางส่วนก็ยังตั้งคำถามว่าการบุกทลายศูนย์สแกมเมอร์เนี่ยจะเพียงพอหรือไม่ค่ะหากว่าเครือข่ายเหล่านี้ย้ายไปทำงานในสถานที่ที่มีขนาดเล็กแล้วก็กระจายตัวมากขึ้นรวมทั้งยังไม่มีการรับประกันนะคะว่าการทลายรังที่ผ่านมาจะสามารถจับกลุ่มตัวการระดับสูงได้ค่ะขณะที่รัฐบาลกัมพูชาก็ระบุนะคะว่าการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์มีเป้าหมายไม่เพียงแค่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเท่านั้นค่ะแต่ยังมองไปถึงเป้าหมายในการฟื้นความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจบรรยากาศการลงทุนการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประเทศในสายตาชาวโลกด้วยโดยหากว่ากัมพูชาสามารถทำให้นานาชาติเชื่อว่าศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่กำลังถูกจัดการจริงก็อาจจะช่วยลดความกังวลของนักลงทุนและก็ภาคธุรกิจที่ไม่ต้องการให้ประเทศถูกมองว่าเป็นฐานของอาชญากรรมข้ามชาติได้ค่ะหากมองมาถึงจุดนี้สิ่งที่กัมพูชาได้จากการเปิดบ้านจัดประชุมต้านสแกมเมอร์จึงไม่ได้มีเพียงแค่ความร่วมมือจับอาชญากรเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงโอกาสในการรีแบรนด์ประเทศในสายตานานาชาติค่ะแต่สิ่งที่ต้องติดตามหลังการประชุมนั่นก็คือจะเกิดการส่งต่อข้อมูลบัญชีหลักฐานและก็ความร่วมมือในการดำเนินคดีมากขึ้นเพียงใดเพราะว่าผลที่จับต้องได้เนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์คำประกาศบนเวทีของผู้นำกัมพูชาได้เป็นอย่างดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะศาลตัดสินประหารชีวิตโกธรหรือว่านายสุนทรวิลาวันนะคะพร้อมกับพวก4คนในคดีร่วมกันฆ่าสจ.โต้งแล้ววันนี้ภรรยาของสจ.โต้งรวมทั้งทนายความก็ไปร่วมฟังคำพิพากษาแสดงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าสามารถเอาผิดจำเลยได้ค่ะนันทภาพัฒน์อัจฉาสานิชมนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นภรรยาของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งพร้อมกับทนายความเดินทางไปที่ศาลอาญานะค

ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองและก็ที่พังงาค่ะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ

0: นักศึกษาที่กู้ไม่ได้จำนวนมากหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาครับมันเกิดสภาวะที่ว่าคนใหม่เข้ามาไม่ได้คนเก่าก็กำลังจะโดนเตะออกอีกเยอะมาก
1: ตอนนี้ท่านกำลังทิ้งทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังจะเป็นหัวใจสำคัญของท่านเป็นหมื่นนะคะเป็นแสนรายที่น้องอาจจะต้องหลุดออกจากระบบ
2: ผู้กยศ.เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะก็จริงๆคือ 100% น่ะไม่ใช่คนที่ฐานะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็ควรที่จะคาดการตัวเลข
3: มีน้องๆ อยู่ในระบบกยศ.ถึง 3,600,000 คนแต่ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือว่ามีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ดีก็คือชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนอีก 2,600,000 คนซึ่งถือเป็น 60% นะครับเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี
4: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะแน่นอนนะคะประเด็นร้อนที่ยังต้องติดตามกันในวันนี้คือผลการประชุมของบอร์ดกยศ.ค่ะซึ่งมีการแก้ปัญหาสภาพคล่องกันอยู่นะคะรวมถึงติดตามคำขอกู้ที่ยังคงค้างอยู่ในระบบมากกว่า 12,000 คนตัวเลขนี้มีความสำคัญค่ะเพราะหมายถึงอนาคตทางการศึกษาด้วยรวมถึงอีกหลายๆปัญหาอย่างเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจะแก้ปัญหาเรื่องของกองทุนที่มีปัญหาเรื้อรังแบบนี้มานานต่อเนื่องได้อย่างไรนะคะวันนี้เราชวนวิเคราะห์กันด้วยกับในรายการของเราคุณฉัตรคำแสงค่ะผู้อำนวยการ101ผับนะคะคุณฉัตรสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: คุณฉัตรคะก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้เลยว่าคุณฉัตรเองติดตามเรื่องของกองทุนกยศ.มานานด้วยแล้วเคยมีการประเมินด้วยนะคะคุณผู้ชมว่ากองทุนเนี่ยจะถังแตกไม่แน่ใจว่าปี68หรือ69เนี่ยนะคะสรุปว่าถังแตกแล้วจริงๆหรือเปล่าคะ
5: ครับก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นคงไม่จำเป็นต้องกลับมาของบประมาณของภาครัฐอีกครั้งหนึ่งครับที่ผ่านมากยศ.มีเงินตั้งต้นมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถปล่อยกู้มาได้มีช่วงหนึ่งที่สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองไม่ต้องของบประมาณอยู่ 6-7 ปีแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับมาของเงินกันใหม่แล้วครับ
4: อันนี้น่าสนใจนะคะว่าช่วงที่ยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยทำไมถึงยืนได้เดี๋ยวคงจะได้มาคุยกันในรายละเอียดด้วยแล้วทำไมช่วงนี้ถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่มากขนาดนี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีตัวแทนของนักศึกษาและผู้ปกครองด้วยเข้าไปร้องที่ครม.เงาไปพูดถึงปัญหาเรื่องของการกู้ยืมเงินของกองทุนกยศ.เขาบอกว่ากู้ไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยกู้ได้และท้ายที่สุดคนกลุ่มนี้อาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยนะคะซึ่งเวลานี้ทั้งตัวแทนของผู้ปกครองแล้วก็รวมถึงเด็กๆด้วยมีความกังวลกับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะลองไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ปกครองหน่อยค่ะว่าเขากำลังประสบปัญหาอะไรกันอยู่ณเวลานี้ค่ะ
0: ปัญหาปีนี้ไม่ใช่เรื่องของการทวงหนี้รายเก่าเราเข้าใจครับ 2.6 ล้านคนไม่จ่ายหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้มันเป็นปัญหาจริงๆซึ่งเราจะต้องแก้กันแต่ในณปีการศึกษา2569นี้ท่านบอกท่านให้งบประมาณมา 9,000 ล้านมันปีเป็นของปี70ครับซึ่งเขามาโปะของปี69อยู่แล้วปัญหาจริงๆคือนักศึกษาปีการศึกษา2569ภาคเรียนที่1กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าไม่รับจัดสรรโควต้าการไม่รับจัดสรรโควต้าเป็นจากกองทุนไม่มีเงินรัฐบาลจะต้องเอาเงินมาโปะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องหลักของเราที่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา2เดือนครึ่งที่ผ่านมาครับแล้วเรื่องของการทวงหนี้เรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์ก็มีปัญหาอีกเรื่องหลักเกณฑ์สาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศที่เปลี่ยนทุกปีที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเปลี่ยนไปแล้วนักศึกษาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีในการเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองชอบมันไม่รู้ขอโทษนะครับไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดกันก็ต้องขอฝากครับปีนี้จะต้องช่วยนักศึกษาไม่ให้หลุดจากระบบก่อนเพราะเขาเข้าจากระบบมาแล้วครับไม่ใช่เขากำลังรอเข้ามาแล้วเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะเอามาโปะค่าเทอมเพื่อที่จะเอามาจ่ายค่าหอจ่ายค่าเรียนจ่ายค่ากินแต่ณวันนี้เขาไม่มีความหวังเลยครับเอาเงินมาโปะครับแล้วเรื่องของการทวงหนี้เรื่องของหลักเกณฑ์

0: จะต้องแก้ไขกันไปแบบควบคู่ต่อกันไปครับ
1: ดิฉันมีลูก3คนค่ะจะบอกว่าลูกทั้ง3เนี่ยกู้กยศ.ตั้งแต่แรกเลยนะคะตอนนี้คนล่าสุดค่ะคนที่3ที่กำลังกู้กยศ.นะคะปกติเนี่ยอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะแนะนำน้องๆว่ากู้ตั้งแต่ม.4 5 6นะลูกเวลาหนูเข้ามหาลัยเนี่ยมันจะได้กู้ต่อเนื่องนะคะคนที่1ที่2เนี่ยก็ได้กู้ต่อเนื่องนะคะแต่คนที่3เนี่ยเกณฑ์ใหม่กยศ.ปีนี้เปลี่ยนนะคะเมื่อเปลี่ยนปุ๊บผลกระทบที่เกิดก็คือจากผู้กู้รายเก่าเราโดนตัดเป็นผู้กู้รายใหม่ทันทีนะคะและแม่อยู่กรุงเทพค่ะส่งลูกไปเรียนที่ม.พะเยานะคะค่าใช้จ่ายค่าหอค่ากินค่าเทอมนะคะเราหวังที่จะมีกยศ.ช่วยแบ่งเบาแต่ผลสุดท้ายแล้วลูกอยู่ท้าย4ค่ะตามลำดับท็อปกยศ.ก็คือจะต้องเป็นตัวสำรองที่ถ้ามีโควต้าเพิ่มมีเงินเพิ่มเราถึงจะได้วันที่12ถ้าแม่จำไม่ผิดนะคะตุลานะคะเกี่ยวกับการถ้าตามที่แจ้งไว้ในนี้นะคะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ถนัดแต่ก็คือเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาที่เน้นทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญการประชุมครั้งนี้ค่ะท่านเน้นตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงนะคะตอนนี้ท่านกำลังทิ้งทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังจะเป็นหัวใจสำคัญของท่านเป็นหมื่นนะคะเป็นแสนรายที่น้องอาจจะต้องหลุดออกจากระบบนะคะถ้าน้องไม่ได้เงินกยศ.ไปช่วยแบ่งเบาขอบคุณค่ะ
2: เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินตัวเลขไปแล้วนะคะประมาณ 2.6 ล้านคนที่ไม่จ่ายหนี้กยศ.แต่ว่าอีกนับแสนคนก็กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือไม่สิ่งนี้สะท้อนชัดเจนนะคะว่าปัญหากยศ.ไม่ใช่แค่เรื่องหนี้แล้วค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของโอกาสทางการศึกษาและการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณรัฐด้วยกยศ.ขาดสภาพคล่องและมีความกังวลว่าจะขาดเงินต่อเนื่องไปจนถึงปี2570เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเองก็เสนอว่ารัฐบาลก็แปลงงบกลาง 7,000 ล้านเลยค่ะเอามาเติมเอามาโปะให้กยศ.จะได้ป้องกันนักศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยนั่นเองค่ะ
0: เพราะความล่าช้าแล้วก็งบประมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยเลยทำให้ทุกคนนะคะต้องมาประสบปัญหาอยู่ตรงนี้และที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าปี69เราเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหานะคะแต่ในปีหน้าปี70รัฐบาลก็ยังขาดเงินนะคะอีกประมาณ 7,000 ล้านซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ประมาณการคาดการปีหน้าเอาไว้แล้วว่ามันจะไม่พอแน่ๆขาดอีก 7,000 ล้านดิฉันตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าปีนี้ท่านก็เห็นปัญหาอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทำไมท่านถึงไม่ป้องกันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ามันขาดอีก 7,000 ท่านก็ควรที่จะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะทำให้ช่องว่างเหล่านี้เนี่ยมันแคบลงเพราะตัวเลข 7,000 ล้านบาทเนี่ยมันคือหน้าตามันคือชีวิตของผู้ปกครองมันคือหัวจิตหัวใจของน้องๆที่เขาจะไม่ได้กู้แล้วเวลาที่เขาไม่ได้กู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจบไปหายไปนะคะนั่นหมายถึงว่าเขาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา
2: ต้องท้าความแบบนี้ก่อนนะคะว่ากยศ.เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกิดมาตั้งแต่ปี2539แล้วนะคะด้วยเงินตั้งต้นเงินกู้สนับสนุนประมาณ 400,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงแรกค่ะนับจนถึงวันนี้เนี่ยช่วยเหลือเด็กๆได้ประมาณ7ล้านกว่ารายแล้วด้วยโดยยอดเงินที่สูงพอสมควรแต่มันเพราะอะไรคะคุณฉัตรทำไมงบตั้งต้น 400,000 ล้านจนถึงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นปัญหาคะ
3: ครับกยศ.เนี่ยเป็นการที่เราให้กู้ยืมเงินสำหรับการศึกษานะครับแต่ว่าการกู้ยืมการศึกษาไปเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการกู้ที่เราต้องผ่อนกลับมาอย่างรวดเร็วน
2: ะ
3: ต้องมีระยะเวลาที่หลังจากเขาเรียนจบนะครับมัธยมปลายมหาวิทยาลัยกว่าจะไปทำงานหางานกว่าจะคืนเงินกลับมานะครับมีระยะเวลาในการผ่อนที่ยาวมากเป็นลูกเป็นเจ้าหนี้ที่เรียกว่าใจดีมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับ
2: เบี้ยน้อย
3: ครับซึ่งก็เลยทำให้เงินที่ใส่เข้าไปเนี่ยกว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมากว่าจะกลับมาบอกว่าเขาได้รับเงินครบนะจิตจากที่เขาให้กู้ไปเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่เยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราลองย้อนดูนะครับ400,000ล้านเนี่ยถูกเอาไปใช้อย่างไรบ้างเราก็จะเห็นการข้อมูลการปล่อยกู้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้ากราฟิกขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องเนาะการให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ละปีเนี่ยใช้เงินหลายหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังลงทุนเงินอยู่ในตัวเด็กๆอยู่ในตัวนักศึกษานักเรียนเนี่ยเยอะมากนะครับและกว่าจะได้กลับคืนมานี่ใช้เวลานานมากถ้าเราลองทัด

0: ไปดูนะครับกับเรื่องของการเดินทางนะครับของบัญชีลูกหนี้นะครับเราจะเห็นว่ากู้ยืมไปแล้วเรียนไปแล้วนะครับกว่าจะได้ชำระหนี้เนี่ยต้องมีระยะเวลาปลอดหนี้2ปีเรียนจบมาแล้วไม่ได้จ่ายเลยนะครับมีเวลาให้หางานให้เลือกงานได้ตกลงว่าจะทำอยู่ที่ไหนเนี่ย2ปีแล้วผ่อนเนี่ย15ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะผ่อนกันจบนะครับก็ใช้เวลานานจึงทำให้ตัวกองทุนเองเนี่ยสภาพคล่องหรือเงินเนี่ยมันไม่ได้มีเงินสดที่จะมาหมุนเวียนอยู่ในกองทุนนะครับ
1: กว่าที่จะจบแล้วมีเงินจ่ายเส้นทางการเดินทางกว่าจะจ่ายหนี้หมดเนี่ยมันนานด้วยแต่ปัญหาก็คือมีคนไม่จ่ายด้วยเนี่ยใช่คะ
0: ใช่ครับคือตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราเห็นข้อมูลนะครับว่ากยศ.นี่ก็สามารถเนาะที่ผ่านมาค่อนข้างอยู่ด้วยตัวเองมาได้นะครับถ้าตัวงบประมาณเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขอน้อยมากนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับช่วงประมาณสักปี60ไล่มาเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างอยู่ได้โดยไม่ต้องขอเงินเลยแต่กลับมาใหม่นะครับจากช่วงที่เราอาจจะบอกว่าเจอปัญหาโควิดเองก็ดีนะครับลูกหนี้ที่อาจจะไม่ได้ปล่อยกู้ไม่ได้ใช้เงินคืนมากเท่าไหร่นะครับรวมไปจนถึงการที่เริ่มปล่อยกู้ไปเนี่ยมันก็เริ่มทำให้เงินเนี่ยมันตึงมือนะครับสำหรับตัวกองทุนเองก็เลยต้องกลับมาของบประมาณกันใหม่อย่างที่คุณนุ่นพูดและอย่างที่ท่านพระดอนพูดนะครับไม่ผิดเลยนะครับถ้าเราลองกลับไปดูข้อมูลที่กยศ.นำเสนอเองนะครับว่ามีคนผิดนัดชำระหนี้อยู่แค่ไหนเนี่ย 60% ครับที่จาก3ล้านกว่าคนที่จำเป็นต้องชำระเงินกู้อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่รวมคนที่กำลังกู้อยู่ทุกวันนี้ไม่รวมคนที่อยู่ในช่วงปลอดเงินกู้นะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นลูกหนี้ที่เรียกว่าผิดนัดชำระหนี้นะครับถ้าเป็นแบงก์เป็นอะไรต่างๆที่เรามักจะเรียกกันก็คือ NPL นะครับ
1: น
0: ี่เป็นหนี้เสียนะครับก็ทำให้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ๆเลยที่ทำให้กองทุนเนี่ยได้รับรายได้กลับมาไม่เต็มจากที่เขาควรจะได้ไป
1: ตรงนี้น่าสนใจนะคะทำไมมีอยู่ช่วงนึงที่กยศ.ไม่ต้องขอเงินเพิ่มทำไมถึงรักษาสถานภาพตรงนี้ได้ตอนนั้นมันใช้วิธีการอะไรยังไง
0: จริงๆก็เป็นช่วงที่เรียกว่าพอดีกับการที่เขาเริ่มปล่อยกู้ไปในช่วงแรกใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเป็นช่วงที่คนต้องเริ่มผ่อนชำระกลับคืนมาแล้วก็ได้ค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่นะครับแต่ว่ามันมีเงินกองทุนอยู่เนาะแล้วก็ทำให้พอเริ่มได้เงินกลับมาบ้างเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นต้องไปขอเงินงบประมาณกลับมาใช่ไหมครับสามารถใช้เงินในกองทุนเนี่ยในการหมุนเวียนในแต่ละปีได้นะครับแต่ว่าปัญหาอันที่หนึ่งนะครับเราเจอเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอลงเรื่อยๆนะครับคนอาจจะหางานได้ไม่ดีมากเพียงพอคนมีคนที่ตั้งใจไม่ชำระหนี้นะครับแล้วยิ่งเมื่อมีการแก้กฎหมายนะครับพ.ร.บ.ของกองทุนกยศ.นี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นปัญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาพยายามจะช่วยเหลือพยายามจะให้คนที่เขากู้เงินกยศ.เนี่ยไม่ต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยที่มากจนเกินไปนะครับรวมไปถึงเบี้ยปรับด้วยมีการลดเพดานนะครับของดอกเบี้ยจาก 7.5% ตอนนี้เหลือจ่ายแค่ 1% นะครับเบี้ยปรับจาก 7% 7.5% เหลือ 0.5% เท่านั้นรวมกันนะครับทั้ง2ก้อนนี้แปลว่าอะไรคนที่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยให้ตายก็จ่ายแค่ 1.5% ถ้า 1.5% แบบนี้แล้วเป็นคนที่ชีวิตลำบากอยู่เขาต้องไปกู้เงินใช้เงินก้อนอื่นๆเขาก็ไปจ่ายดอกเบี้ยก้อนอื่นไปจ่ายเงินกู้ก้อนอื่นที่ดอกเบี้ยมันสูงกว่าไม่จำเป็นต้องรีบเอามาจ่ายกยศ.ใช่ไหมครับแล้วมากไปกว่านั้นคืออะไรก็คือกยศ.เนี่ยเป็นเงินกองทุนที่ตามแล้วก็เก็บของตัวเองผิดนัดก็ผิดแล้วก็บังคับคดีกันของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นเงินกู้ก้อนอื่นๆเนี่ยมันมีเครดิตบูโรที่ถ้าเกิดผิดแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตเขาในด้านอื่นๆเนี่ยลำบากไปด้วยนะครับกยศ.ซึ่งไม่สามารถเอาเข้าเครดิตบูโรได้สักทีเนี่ย ก็เลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยยิ่งมีต้นทุนในการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็ยิ่งกลายเป็นว่าอาจจะมีคนที่ผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: นี่แหละค่ะโดยสรุปมันมีหลายปัญหาที่มันพัวพันแล้วก็ซับซ้อนกันอยู่นะคะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของกองทุนที่ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงด้วยเพราะว่าคนกู้แล้วไม่คืนก็มีจำนวนมากด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรียนจบแล้วจะมีงานทำไหมการันตีไหมสภาพเศรษฐกิจณเวลานี้ก็แย่พอสมควรนะคะรวมถึงกฎหมายใหม่ที่ลดรายได้ของกอง

0: คุณไปด้วยส่งผลให้เวลานี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะกระทบไปถึงว่าจะมีคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นหรือไม่ดังนั้นวันนี้จำเป็นต้องจับตาไปที่การประชุมบอร์ดกยศ.นี่แหละค่ะว่าจะมีแนวทางในการเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณฉัตรพูดถึงคุณภราดรมานิดนึงแล้วนะคะคุณภราดรเองเนี่ยก็มีการออกมายืนยันประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมว่าจะไม่ส่งผลต่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบโดยได้พูดคุยกับอธิบดีทั่วประเทศแล้วด้วยรวมทั้งมีการตั้งงบปี70ค่ะซึ่งจะเริ่มใช้กันตุลาคมนี้นะคะโดยจะเพิ่มเงินให้กับกองทุนกยศ.จากเดิม5ล้านบาทเป็นขออภัยค่ะคุณผู้ชม 5,000 ล้านบาทนะคะเป็น 9,000 ล้านบาทค่ะแต่ก็ยอมรับว่าปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นมาจากลูกหนี้กยศ.มากกว่า 2,600,000 คนที่ผิดนัดชำระหนี้ลองไปฟังเสียงคุณภราดรอีกครั้งนึงค่ะ
1: มีน้องๆ อยู่ในระบบกยศ.ถึง 3,600,000 คนแต่ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือว่ามีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ดีก็คือชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนอีก 2,600,000 คนซึ่งถือเป็น 60% นะครับเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ผมเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าว่าทำไมกยศ.ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการกับ2,600,000ได้
0: เมื่อกี้ที่ดิฉันบอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากปัญหาเรื่องของการไม่ชำระเนี่ยการปรับเกณฑ์เรื่องของการกู้กยศ.ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกันในวันนี้ด้วยคงต้องให้คุณฉัตรวิเคราะห์ต่อนิดนึงว่าแล้วถ้าสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาวัดล่ะว่าเด็กคนนี้กู้ได้ในอนาคตงานเขาจะได้แน่นอนในอีก 3-5 ปีข้างหน้าอะไรก็ไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
2: อันนี้เป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับคือสุดท้ายเราเมื่อมีเงินจำกัดนะครับเมื่อมีงบประมาณจำกัดเราก็อาจจะต้องหาเกณฑ์บางอย่างมาเลือกว่าแล้วใครควรจะได้รับเงินกู้ก้อนนี้แล้วถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเป็นเงินกู้ด้วยการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่การเรียนที่เราบอกว่าเราอยากเรียนอะไรก็ได้แล้วก็ได้เรียนตามนั้นแต่ว่าต้องเป็นการเรียนที่สร้างผลตอบแทนกลับมาในอนาคตอย่างน้อยสำหรับกองทุนก็คือมีงานทำและจ่ายเงินคืนกลับมาให้กับกองทุนที่สามารถเอาไปหมุนส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดๆไปได้นะครับวิธีการที่รัฐบาลเลือกตอนนี้เนี่ยรวมไปถึงกยศ.เลือกเนี่ยก็คือจะหาเกณฑ์ในการเลือกว่าถ้าเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมที่รัฐต้องการในอุตสาหกรรมที่รัฐมองว่าเศรษฐกิจจำเป็นต้องใช้อยู่และขาดแคลนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่นายจ้างกำลังต้องการหาจ้างงานถ้าคนจบมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสในการได้รับการทำงานแล้วก็มีโอกาสในการจ่ายเงินคืนให้กับกยศ.นะครับ
0: แต่คำถามที่น่าสนใจอย่างนึงเมื่อกี้ที่คุณภราดรทิ้งท้ายไว้นะคะเรื่องของการเพิ่มงบให้แน่นอนล่ะจาก 5,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านแล้วเนี่ยแล้วรายรับรายจ่ายของทางกยศ.เองเนี่ยประเมินดูแล้วค่ะคุณฉัตรวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันพอไหมสรุปว่าเพิ่มให้แล้ว
2: ครับถ้าเรากลับไปย้อนดูตัวตารางรายรับรายจ่ายที่ทางกยศ.นำเสนอเองเลยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า 9,000 ล้านซึ่งเพิ่มมาจาก 5,000 ล้านเนี่ยดูเพิ่มขึ้นมาเยอะแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับถ้าเราลองดูจากรายรับนะครับสำหรับบรรทัดของปี2570อย่างเดียวนะครับก็คือฝั่งขวาสุดของตารางเนี่ยนะครับเราเห็นรวมรายรับทั้งหมดคือ 42,000 ล้านนะครับแต่ 42,000 ล้านเนี่ยรวมไอ้ 9,000 ล้านนี่เข้าไปแล้วแปลว่ารายรับที่เขาคิดว่าตัวเองจะได้จริงๆเนี่ยคือประมาณสัก 33,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับ 33,000 กว่าล้านมาจากอะไรมาจากการประมาณการว่าคนจะจ่ายคืนให้กับกยศ.เนี่ยประมาณ 33,000
0: อันนี้คือคนจ่ายคืนแล้วนะ
2: ครับที่คิดว่าคนจะจ่ายคืนแต่ว่า 33,000 เนี่ยเป็นประมาณการที่เยอะกว่าในอดีตเยอะมากนะครับคนจ่ายจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 20,000 กว่าเท่านั้นนะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้จะให้ได้ถึง 30,000 ซึ่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแล้วปีหน้าหวังไว้จะเป็น 33,000 มันกระโดดขึ้นมาเยอะมากนะครับ 42,000 ล้านนี้เมื่อถอดกลับมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเลยอาจจะมีรายได้ที่เป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ถึง 30,000 ล้านนะครับแต่ถ้าเราลองดูถัดไปครับแล้วรายจ่ายเป็นเท่าไหร
0: ่
2: นะครับรายจ่ายเนี่ยที่กยศ.วางเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ตรงกลางๆของหน้านะครับรวมรายจ่ายเนี่ย 49,000 ล้านครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยขาดดุลอยู่อย่างน้อยๆ 16,000 ล้านและถ้าอย่างมากเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 20,000 ล้านได้ถ้าคนไม่จ่ายหนี้ ตามที่กยศ.วางเอาไว้ครับ
0: นั่นหมายความว่าที่พรรคประชาชนเสนอว่าใ

0: ัดเข้าไป 7,000 ล้านก็ยังอาจจะไม่พออยู่ดีถ้าคนชำระหนี้ไม่
1: เพิ่ม 7,000 ล้านเนี่ยเป็นการที่เราดูจากตัวเลขตอนนี้โดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ได้ชำระหนี้เพิ่มขึ้นอย่างที่กยศ.วางไว้ 7,000 ล้านก็ยังทำให้ไม่พอครับแต่ว่ากยศ.เนี่ยก็ไม่ได้ว่าถังแตกซะขนาดที่ไม่มีเงินสดอยู่ในมือเลยนะครับเขาก็ยังมีเงินสดอยู่ในมืออาจจะสักประมาณ 10,000 ล้านแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยการได้ 9,000 ล้านนี้มาการได้ 7,000 ล้านใส่เข้าไป 10,000 ล้านที่เขามีก็อาจจะหมดได้เช่นกันเมื่อถ้าเป็นแบบนั้นแล้ววิธีที่เขาจะทำอะไรได้ก็คือเขาต้องไปลดรายจ่ายคนที่กู้รายใหม
0: ่
1: ก็เลยอาจจะมีปัญหาอย่างมากอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอาจจะไปถึงคนที่เป็น คนกู้รายเก่าที่มหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนเนี่ยอาจจะได้เจอปัญหาว่ากยศ.อาจจะไม่ได้จ่ายเงินมาให้เขาได้อย่างทันเวลาด้วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าให้ดูปัญหาที่มันซับซ้อนหลายเรื่องทั้งเรื่องของสภาพคล่องกองทุนด้วยเรื่องของรายได้กยศ.เองเรื่องของการค้างชำระคุณฉัตรมองว่าอะไรเป็นเรื่องใหญ่สุดที่ต้องแก้เร่งด่วนที่สุด
1: ตัวนี้คือคงจะต้องคิดว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยคือจะทำอย่างไรให้คนจ่ายคืนหนี้ให้ได้จริงๆใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระยะยาวเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในเวลาอันสั้นและจะทำให้กองทุนกยศ.สามารถเดินไปได้และทำให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถมีที่เรียนได้อย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นในระยะสั้นผมคิดว่าตอนนี้คงหนีไม่พ้นที่จะต้องหาวิธีเพิ่มเงินงบประมาณให้กับทางกยศ.นะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีอาจจะจบไปแล้วแต่ว่ารัฐอาจจะจำเป็นจะต้องดึงงบประมาณงบกลางนะครับที่เป็นเงินกองกลางเงินเผื่อไว้จะใช้จ่ายฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ฉุกเฉินพอสมควรก็อาจจะสามารถย้ายเข้ามาเพิ่มให้กับทางกยศ.ได้นะ
0: คะยังไงก็ต้องมีการเพิ่มงบประมาณละเริ่มต้นนะคะระยะสั้นแล้วก็ต้องมีมาตรการการติดตามลูกหนี้เนี่ยควบคู่กันไปด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: ถึงจะทำให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ครับรวมไปถึงที่คุณนุ่นถามก่อนหน้านี้ด้วยในเรื่องของการคัดเกณฑ์คัดกรองสำหรับเด็กนักศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้าไปเรียนวิธีการที่ภาครัฐใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือรัฐบอกมาว่าสาขาไหนเป็นสาขาที่ต้องการแล้วก็จะวางเอามาออกมานะครับจริงๆก็อาจจะเป็นวิธีที่พอใช้ได้แต่ว่าผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณนุ่นบอก3ปี5ปีข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วกว่าจะชำระหนี้เสร็จเนี่ยคือ17ปีนะครับหลังจากเรียนเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะมีงานทำจริงๆนะครับสิ่งที่อาจจะต้องทำไปมากไปกว่านั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ว่าเรามานั่งวางเกณฑ์ในการคัดกรองกันอย่างเดียวเรื่องที่อาจจะต้องทำไปยาวกว่านั้นอีกนะครับก็คือเรื่อง1จะทำอย่างไรให้ข้อมูลของตลาดแรงงานเนี่ยมันชัดเจนได้มากที่สุดคนสามารถเลือกได้โดยที่นอกจากรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วรู้ด้วยว่าอะไรที่มันจะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับเขาได้บ้างนะครับอย่างที่2นะครับก็คือนอกจากเราจะให้คนเลือกสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วนโยบายของภาครัฐอาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยแทนที่เราจะเน้นเม็ดเงินการลงทุนทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับบอกว่าปีนี้มีเงินลงทุนเข้ามากี่แสนล้านกี่แสนล้านเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการมองว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยเนี่ยสามารถมีตำแหน่งงานมากขึ้นได้อย่างไรกลุ่มคนที่เป็นเด็กจบใหม่โดยเฉพาะคนอายุน้อยและเรียนสูงก็คือเรียนป.ตรีขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ว่างงานสูงที่สุดในประเทศนะครับปกติคนว่างงานทั้งประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 1% แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยเกิน 10% นะครับสูงกว่ากลุ่มอื่นไปเป็น10เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรีบหาวิธีนะครับในการสร้างงานโดยเฉพาะกับกลุ่มงานของเด็กจบใหม
0: ่เรื่องของการคัดกรองก็สำคัญเหมือนกันแต่เรื่องการทำให้ตลาดงานเนี่ยมันสามารถทำให้คนไทยมีการทำงานมากขึ้นได้เข้าถึงงานได้มากขึ้นก็สำคัญเหมือนกันอาจจะเรียกว่ามันต้องทำคู่ขนานกันไปหลายๆเรื่องแต่มันมีอีกข้อเสนอนึงคุณฉัตรที่น่าสนใจพอสมควรคือแล้วถ้าเป็นระยะยาวอ่ะเราสามารถเปลี่ยนการกู้กยศ.เนี่ยเป็นสวัสดิการการศึกษาได้ไหมมีความหวังแค่ไหนสำหรับเรื่องนี้ในไทยอะคะ
1: ครับตรงนี้มีวิธีการหลายแบบเลยนะครับถ้ายังคิดว่ายังเป็นเงินกู้อยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยนการทำเงินกู้นี้เนี่ยให้มันเท่าเทียมเป็นธรรมได้มากยิ่งขึ้นนะครับมีในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าล็อกมาว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีวิธีการเช่นถ้าเกิดคุณรายได้ต่อเดือนเกินเท่านี้แล้วเนี่ยคุณจะสามารถคุณถึงจะต้องจ่ายคืนเงินกู้และจ่ายคืนเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ของรายได้ที่คุณได้นะครับเพื่อให้คุณไม่ได้ลำบากจนเกินไปถ้าคุณเรียนจบมาแล้วยังเป็นช่วงที่ยังได้รายได้น้อยอยู่คุณไม่ต้องจ่ายเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือถ้าจะทำวิธีนี้เนี่ยข้อมูลจะต้องดี

0: ดีมากเลยรู้ว่าใครเรียนจบไปแล้วทำงานอยู่ที่ไหนบ้างจะต้องตามตัวเจอจะต้องหักเงินเดือนหักเปอร์เซ็นต์ให้ได้นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานนอกระบบจำนวนมากมีคนค้าคนขายที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นเลยทำให้ภาครัฐเนี่ยมองไม่เห็นนะครับวิธีการนี้ก็อาจจะทำได้ยากถ้าเกิดเราหวังว่าจะทำให้มันเป็นธรรมขึ้นสิ่งที่จะต้องทำถ้าเกิดยังคิดว่าเป็นเงินกู้อยู่ก็คือจะทำอย่างไรให้คนเนี่ยคืนเงินกู้ให้ได้ดีที่สุดนะครับวิธีการตอนนี้ที่เราพยายามลดเบี้ยปรับพยายามลดดอกเบี้ยเราบอกว่าเราพยายามช่วยเหลือคนที่เขาลำบากซึ่งในมุมหนึ่งก็คือกำลังช่วยเหลือคนที่อาจจะไม่ได้มีวินัยอย่างเพียงพอเนี่ยแต่เป็นการลงโทษคนที่มีวินัยอีกจำนวนมากและคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ในอนาคตอีกจำนวนมากผมคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่กยศ.อาจจะต้องดุขึ้นนิดนึงก็ยังเป็นคนที่ใจดีอยู่ดีนะครับถ้าเราเทียบกับเงินกู้ธนาคารหรือเงินกู้บัตรต่างๆก็ยังเป็นวิธีการที่ค่อนข้างใจดีมากแต่จะทำอย่างไรให้ความใจดีนี้เนี่ยไม่ถูกคนเอาเปรียบและทำให้อนาคตเนี่ยมันหายไปวิธีอย่างน้อยๆเอาเข้าเครดิตบูโรไหมเข้าเครดิตบูโรเนี่ยคนที่เขากู้เงินไปไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับแต่ใช้เรื่องของระบบเครดิตระบบความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นกลไกในการทำให้เขาเนี่ยกลับมามีวินัยกับการใช้งานกยศ.มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดจะไปแบบที่คุณนุ่นถามเลยก็คือความเป็นสวัสดิการนะครับถ้าจะถามถึงความเป็นสวัสดิการไปเลยเนี่ยก็คงจะต้องถามย้อนกลับไปเลยว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยควรสุดที่ตรงไหนนะครับเราควรจะเรียนฟรีถึงมัธยมต้นหรือเราควรจะเรียนฟรีถึงมัธยมปลายเราควรจะเรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัยไปด้วยหรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเรียนฟรีแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมีกยศ.ใช่ไหมครับเราก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเรียนฟรีได้นะก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมากู้ยืมเงินสำหรับการศึกษากันโดยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่เมื่อไม่มีกยศ.เมื่อคนที่เข้าไปเรียนไม่จ่ายเงินแต่การศึกษามีต้นทุนจริงรัฐจะต้องเอาเงินมาใส่ให้กับสถานศึกษาทั้งหลายรัฐจะเอาเงินจากไหนก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องคุยกันใหญ่มากเพราะว่าการศึกษายิ่งสูงขึ้นเนี่ยยิ่งแพงนะครับการศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยต่อคนต่อหน่วยเนี่ยแพงกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับนี้ต่างๆมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องกลับมาคิดภาพใหญ่เลยครับว่าแล้วเราจะหาเงินจากไหนแล้วจะเอาเงินไปใส่ที่ตรงไหนครับ
1: ยากนะคะยากจริงๆทั้งระยะสั้นระยะยาวด้วยระยะสั้นก็ยังคุยกันไม่จบเลยนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนยังไงเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันต่อแน่นอนนะคะเพื่อไม่ให้เด็กอีกหลายคนเนี่ยเสียโอกาสในทางการศึกษาด้วยดังนั้นเรื่องของการค้างจ่ายเนี่ยสำคัญมากจริงๆทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลและคุณฉัตรคำแสงลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาเราถอดบทเรียนมาก็ไม่น้อยนะคะสำหรับโครงการในการบริหารจัดการน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ในบ้านเราค่ะแต่ละโครงการบางโครงการไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืนนะคะตอนนี้มีเสียงเรียกร้องจากเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดพัทลุงบอกว่าให้กรมชลประทานนั้นทบทวนการสร้างเขื่อนค่ะมีการหยิบยกบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตจากเขื่อนป่าบอนหลังจากที่สร้างเสร็จมานานกว่า20 ปีนะคะแต่กลับพบปัญหาเขื่อนรั่ว

0: วไม่สามารถเก็บกักน้ําได้และที่สําคัญค่ะเกิดผลกระทบตามมาด้วยคุณสนธยาแก้วขำลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้นะคะตอนนี้รายงานสดจากเขื่อนป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะคุณสนธยาคะ
1: ครับคุณออนศินีครับสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาเขื่อนป่าบอนที่เกิดปัญหาน้ำรั่วไหลแล้วนอกจากนี้ก็คือกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนว่าเขื่อนป่าบอนยังมีศักยภาพที่จะรองรับมวลน้ำปริมาณมากในช่วงหน้าฝนได้หรือไม่และกังวลว่าหากเขื่อนพังทลายลงมาจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากครับ
2: ยาคณีการตั้งคณะทำงานทุกชาติรวมวัยประเมินว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลองมาทำความเข้าใจรวมกันว่าก็แต่จริงมันอยู่คือมันมีที่มาที่ไปคือคุมไม่คุมชายท้องชายไม่ท้องหรือรับรู้แบบเป็นคือให้มีคณะทำงานรวมกันทั้งต้นกัดต้นตองที่ต้นชาวบ้านต้นหลังจากการฆ่ากันเลยแต่
1: ยืนร้องเรียนให้ข้อมูลที่ขอบหน้าต่างเป็นภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดพัทลุงหลายองค์กรเข้ายื่นเรื่องให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุงเร่งแก้ปัญหาเขื่อนป่าบอนอำเภอป่าบอนที่รั่วไหลเก็บน้ำไม่ได้แต่ทางจังหวัดพัทลุงกลับไม่มีห้องประชุมที่จะรองรับประชาชนประมาณ20คนทำให้ต้องไปให้ข้อมูลที่ห้องรับรองศูนย์ดำรงธรรมพัทลุงซึ่งมีขนาดเล็กและคับแคบแทนโดยชาวบ้านในอำเภอป่าบอนสะท้อนปัญหาว่าเขื่อนป่าบอนซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างหลายร้อยล้านบาทและก่อสร้างแล้วเสร็จมากว่า20ปีแทบจะไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเกิดปัญหาเขื่อนรั่วมาโดยตลอดจนต้องมีการตั้งงบซ่อมแซมหลายร้อยล้านแต่ก็ยังมีปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยล่าสุดเขื่อนรั่วจนดินบริเวณท้องเขื่อนแตกระแหงซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงเขื่อนจะมีความมั่นคงแข็งแรงรองรับมวลน้ำมหาศาลได้อีกหรือไม่เพราะเกรงว่าหากเขื่อนแตกหรือพังทลายจะสร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนจึงเสนอให้ยกเลิกการใช้เขื่อนโดยเปิดช่องทางระบายน้ำทุกจุดในช่วงหน้าฝนจนกว่าจะมีการศึกษาความมั่นคงของเขื่อนแล้วเสร็จครับ
3: น้ำ20ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ถ้าลงมานี่มันจะมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเราเสนอว่าในช่วงหน้าฝนนี้หรือว่าช่วงต่อๆไปนี่จนกว่าจะได้ก็ยุติว่าจะจัดการกับเขื่อนป่าบอนยังไงนี่ขอให้หยุดการใช้เขื่อนไว้ชั่วคราวแล้วก็ให้ยกบานประตูออกให้หมดแล้วก็พอฝนมาน้ำมันไหลผ่านให้น้ำไหลผ่านไปตามธรรมชาติ
1: ด้านหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพัทลุงชี้แจงว่าสาเหตุที่เขื่อนแห้งแล้งจนดินแตกระแหงนั้นเกิดจากภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานมีน้ำเติมเข้าสู่เขื่อนน้อยส่วนข้อกังวลของประชาชนเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนจะมีการนำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงต่อไปครับ
4: แต่ในส่วนการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ด้วยสภาพภูมิอากาศอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็คงจะต้องมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่แล้งหนักจริงๆนะครับก็ข้อมูลที่เราเก็บตรงอ่างป่าบอนนะครับก็ถ้าตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงณปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับฝนจะต้องตกมาประมาณอย่างน้อย 1,100 ละแต่ปีนี้ฝนมันน้อยฝนมันตกมาประมาณ 5-600 มิลณปัจจุบันนะครับก็ส่วนนึงก็อาจจะมีส่งผลทำให้น้ำที่อยู่ในอ่างอ่ะมันลดลงเป็นปรากฏการณ์เลยครับ
1: ทั้งนี้เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดพัทลุงไม่เห็นด้วยที่จะมีการตั้งงบซ่อมแซมเขื่อนป่าบอนที่รั่วอีกต่อไปเพราะมองว่าไม่เกิดประโยชน์สิ้นเปลืองงบประมาณเนื่องจากที่ผ่านมาตั้งงบซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งจำนวนหลายร้อยล้านบาทรวมถึงจะเร่งทำแผนจำลองหากเขื่อนพังทลายจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนใต้เขื่อนอย่างไรบ้างประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงระบุว่าการซ่อมแซมเขื่อนที่ไม่เกิดประสิทธิภาพนั้นได้สร้างผลกระทบเชิงงบประมาณและที่สำคัญการสร้างเขื่อนที่ผ่านมานั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่ารอบตัวเขื่อนในบริเวณเทือกเขาบรรทัดเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงติดตามได้จากรายงานครับ ภาพมุมสูง

0: แสดงให้เห็นสภาพเขื่อนป่าบอนในพื้นที่เชื่อมต่อของตำบลทุ่งนารีและตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงที่อยู่ในสภาพแห้งขอดแทบไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เขื่อนป่าบอนนำทีมข่าวไทย PBS เดินลงไปสำรวจที่ท้องเขื่อนภาพที่ปรากฏเป็นผืนดินที่แห้งแล้งแตกระแหงและร่องรอยตอไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกตัดทำลายชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้คลองป่าบอนซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญของเขื่อนป่าบอนมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่หลังการสร้างเขื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปชาวบ้านแทบไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนเลย
1: สายน้ำสายนี้นะครับก่อนจะมาเป็นเขื่อนเมื่อก่อนก็เคยอุดมสมบูรณ์นะครับชุ่มชื่นไปด้วยธรรมชาติทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ใช้หาปลานะครับเพื่อดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ข้างๆก็มีสมุนไพรต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็หลังจากทำเขื่อนก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยลงนอกจากได้หาปลาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำก็แห้งไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างแถวนี้นะครับปกติน้ำก็จะถึงตะหลิ่งที่ประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้จะแห้งเป็นทะเลทรายไปเลยนะครับมีแต่โคลนนะครับ
0: ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าเขื่อนป่าบอนเริ่มก่อสร้างในปี2537แล้วเสร็จในปี2543เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและป้องกันน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนสามารถกักเก็บน้ำได้ราว20ล้านลูกบาศก์เมตรแต่หลังก่อสร้างแล้วเสร็จเขื่อนก็มีปัญหารั่วไหลจนต้องตั้งงบประมาณซ่อมแซมแล้วหลายครั้งเป็นเงินงบประมาณหลายร้อยล้านบาทบริเวณนี้ก็คือเขื่อนป่าบอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากแต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนระบบนิเวศก็เปลี่ยนแปลงไปป่าต้นน้ำถูกทำลายสภาพเขื่อนก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดินแตกระแหงในขณะที่ชุมชนก็กังวลถึงผลกระทบในหลายด้านที่จะตามมาครับดินภูเขารอบเขื่อนป่าบอนเกิดการสไลด์อย่างต่อเนื่องแล้วหลายสิบจุดในบางจุดมีก้อนหินขนาดใหญ่พังทลายลงมาด้วยส่วนในบริเวณตัวเขื่อนก็มีลักษณะทางกายภาพที่เป็นกรวดทรายซึ่งมีร่องรอยการกัดเซาะจากสายน้ำอยู่เต็มพื้นที่จึงสร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากว่าฤดูฝนปีนี้เขื่อนจะมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอหรือไม
2: ่ว่าถ้าเกิดมันเหมือนว่าพื้นที่ของอ่างเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำมันกลายเป็นทะเลทรายเนี่ยถ้าเกิดมีเรนบอมหรือว่ามีฝนระเบิดฝนขึ้นมาเนี่ยก็เกรงว่าคือจากปริมาณน้ำที่เยอะเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นเฉพาะเรื่องของน้ำอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องของโคลนของหินของไม้ที่อาจจะต้องไหลลงมาสู่ตัวเขื่อนแล้วก็อาจจะส่งผลให้กระทบให้อาจจะเขื่อนอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้หรืออาจจะส่งผลกระทบมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่กังวลแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็พยายามคือหมายว่าเขาเองเขาพูดคุยนะครับคือเขาก็กังวลในเรื่องของการที่ว่าเขื่อนจะพัง
0: น้ำตกโตนสตอในตำบลหนองทงซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนป่าบอนราว3กิโลเมตรยังมีสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์สองฝั่งคลองมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากและมีการทำระบบประปาภูเขาจากน้ำตกโตนสตอไปหล่อเลี้ยงหลายชุมชนซึ่งก่อนหน้านี้กรมชลประทานต้องการจะสร้างเขื่อนที่น้ำตกโตนสตอแต่ชาวบ้านรวมตัวต่อสู้คัดค้านไว้ได
3: ้อันนี้โครงการที่ไม่ตอบโจทย์นี้เราไม่ต้องการเพราะว่าสภาพคลองของเราสมบูรณ์อยู่แล้วน้ำเพียงพอเลยในตำบลหนองทงก็จะเห็นได้ว่าตำบลหนองทงนี้เราคุดกับโจกเป็นอย่างออกน้ำเลยไม่จำเป็นต้องมาคุดผมไม่โคมากุดกั้งน้ำเป็นฟันรายการสร้างเขื่อนเดียวมาย้ายโตปนีนนึ่งทำลายธรรมชาติไม้นี่นอกจากไม้แล้วก็ซัดน้ำนี่ก็สู้น่ายกลายปัน
0: หลายชุมชนใต้เขื่อนป่าบอนจังหวัดพัทลุงที่ต้องพึ่งพาน้ำจากคลองป่าบอนต้องเดินท่อระบบประปาภูเขาขึ้นไปเหนือเขื่อนป่าบอนหลายกิโลเมตรเพื่อให้มีแหล่งน้ำไปหล่อเลี้ยงชุมชนแต่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนป่าบอนก็ลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนป่าบอนมายาวนาน
4: คุณสนธยาคะพอเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยภาคประชาชนจังหวัดพัท

0: ลุงเองมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากบอนยังไงบ้างคะ
1: ครับคุณออนซินีครับภาคประชาชนมีข้อเสนอ2เรื่องหลักด้วยกันก็คือเรื่องแรกให้มีตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เพื่อวางแผนบริหารจัดการเขื่อนในระบบอย่างยั่งยืนในระยะยาวส่วนเรื่องที่2ก็คือให้มีการส่งฝ่ายเทคนิคของกรมชลประทานหรือว่านักวิชาการเข้ามาสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนและระบบนิเวศโดยรอบโดยเฉพาะการเกิดดินสไลด์รอบตัวเขื่อนแล้วกว่า40จุดว่าในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนั้นจะมีผลกระทบทางภัยพิบัติตามมาหรือไม่ไปฟังเสียงของภาคประชาชนกันครับ
2: เพราะฉะนั้นข้อเสนอของเราสำหรับเรื่องนี้นะครับจังหวัดจะต้องคำสั่งตั้งคณะทำงานศึกษาภายใน7วันครับและศึกษาให้เสร็จภายใน1เดือนก่อนที่ฝนหนักจะมาครับเพื่อที่จะทำมาตรการให้เกิดการรับมืออย่างถูกต้องนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรซึ่งการที่เขื่อนป่าบอนแห้งนะครับมันส่งผลต่อระบบนิเวศน้ำโดยภาพรวม
0: แล้วระยะยาวเหรอคะจะมีอะไรที่เป็นทางออกมากกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
1: จังหว
0: ั
1: ดพัทล
0: ุ
1: งมีความล้มเหลวในการจัดการน้ำมาแล้ว2รอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเขื่อนในส่วนที่มีความแห้งแล้งและการขุดลอกคลองลายพันนะครับที่ทำให้ระบบนิเวศ2ฝั่งคลองเสียหายเป็นอย่างมากภาคประชาชนในจังหวัดพัทลุงจึงเห็นว่าจากนี้ไปไม่ควรที่จะใช้การจัดการโดยโครงสร้างแข็งและการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แต่ให้ทดแทนด้วยการสร้างพื้นที่ขนาดเล็กในการรองรับน้ำในแต่ละชุมชนเพื่อให้ชุมชนแต่ละแห่งสามารถจัดการน้ำได้ด้วยตัวเองไปฟังเสียงภาคประชาชนกันครับ
3: เป็นไปได้ไหมที่เราจะกระจายน้ำจาก21ที่มาเป็น70ที่หรือ80ที่ให้มันกระจายทั่วทั้งจังหวัดทุกตำบลทุกท้องถิ่นแล้วให้งบประมาณมันไปลงกระจายลงไปที่พื้นที่จริงๆไม่ใช่ไปอยู่บนภูเขาซึ่งบางทีมันสูงเกินไปเวลาน้ำมันเขื่อนมันแตกอ่างน้ำมันแตกเนี่ยมันก็จะทำให้เดือดร้อนกันหมด
1: ล่าสุดจังหวัดพัทลุงได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและดินถล่มบริเวณเขื่อนป่าบอนแล้วหลังภาคประชาชนได้ยื่นเรื่องขอให้เร่งจัดทำมาตรการรับมือภัยพิบัติพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและแก้ไขปัญหาก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนของภาคใต้บริเวณนี้ก็คือบริเวณโดยรอบของเขื่อนป่าบอนนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณภูเขานั้นดินภูเขาและหินได้เกิดสไลด์ลงมาสร้างความกังวลต่อประชาชนในพื้นที่ส่วนในบริเวณตัวเขื่อนเองในขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บค่อนข้างน้อยจะเห็นว่ามีน้ำอยู่เหลือที่ท้องเขื่อนปริมาณไม่มากซึ่งนี่เป็นผลส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงที่ประชาชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐรับฟังเสียงสะท้อนโดยเฉพาะการจัดการน้ำโดยการสร้างเขื่อนที่ประชาชนมองว่าไม่ใช่ความยั่งยืนเสมอไปซึ่งนี่เป็นรายงานล่าสุดจากอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงครับคุณออนซินีครับ
0: ขอบคุณคุณสุทธยาค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นเรื่องยากต้องใช้เวลานะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของปัจจุบันทันด่วนกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้ค่ะไทยต้องรับมือกับ2น้ำด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือน้ำฝนที่ตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำท่าหลังจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะล่าสุดเพิ่มเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะมีผลโดยตรงเลยนะคะกับพื้นที่ท้ายน้ำที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำต้องคอยรับน้ำค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มภาคกลางค่ะอย่างตอนนี้โรงเรียนวัตกูในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนแล้วจนต้องมีการประกาศปิดเรียนชั่วคราวมวลน้ำจากแม่น้ำน้อยล้นเข้าท่วมบริเวณชั้นล่างของโรงเรียนวัดตะกูตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทำให้โรงเรียนต้องประกาศเลิกเรียนก่อนเวลาและแจ้งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียนกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครูนักเรียนและบุคลากรต้องช่วยกันยกโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนการสอนไปที่ชั้น2ก่อนของอาคารเรียนนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากทางโรงเรียนก็มีงบประมาณจำกัดหากอุปกรณ์เสียหายอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดหาซื้อใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากยังคงส่งผลกระทบให้นักเรียนย้ายไปเรียนที่อื่น จนถึงทุกวัน

0: นี้โรงเรียนที่นี่เหลือนักเรียนไม่ถึง20คน
1: กรมชลประทานเขาก็แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วค่ะว่าจะยกก็เลยได้ประสานกับทหารที่สระบุรีค่ะให้มาช่วยยกของ
2: แต่ยกเรียบร้อย
1: ยกไปค่อนข้างจะ 90% แล้วค่ะก็จะมีของเล็กๆน้อยๆที่ต้องเก็บบ้างค่ะ
2: เก็บโต๊ะภายในห้องให้สูงกว่าน้ำ
1: ใช่ค่ะคือเก็บขึ้นดังร้านเราก็จะชินเนาะเราก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องเก็บอะไรยังไงบ้าง
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนบัตตะกูบอกว่าหากระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจต้องพิจารณาปรับเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะให้นักเรียนรับใบงานไปทำที่บ้านทุกวันอาทิตย์จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในขณะเดียวกันค่ะไปดูสถานการณ์ที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านจุดวัด42อำเภอเมืองนครสวรรค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวัดได้ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานชลประทานที่12ได้ออกหนังสือเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำภาคกลางว่าเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มไปอยู่ที่เกณฑ์ 1,800 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทเรื่อยไปจนถึงอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงยกระดับขึ้นอีก70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรสถานการณ์นี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงค่ะอย่างชาวตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำล่าสุดระดับน้ำเหลืออีกเพียง1เมตรจะล้นตลิ่งแล้วนะคะชาวบ้านต้องนำเรือออกมาตรวจสอบความพร้อมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพขึ้นไปพักอาศัยชั่วคราวบนถนนคันคลองมหาราชขณะที่ผู้สูงอายุบางส่วนเตรียมทยอยขนย้ายข้าวของไปพักอาศัยอยู่กับลูกหลานในพื้นที่อื่นชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงความยากลำบากในช่วงน้ำท่วมและน้ำขังค่ะไม่ใช่แค่ปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานบางพื้นที่เท่านั้นนะคะที่เผชิญกับเรื่องของช้างป่าออกหากินนอกเขตป่าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมคะความเสียหายนี้ยังเกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่รอยต่อป่าแม่วงและห้วยขาแข้งในตำบลแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาค่ะนี่เป็นภาพช้างป่าที่เจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าและชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะและเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ทำให้เห็นว่าช้างป่าออกจากพื้นที่รอยต่อผืนป่าแม่วงและห้วยขาแข้งเข้ามาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านต่อเนื่องชาวบ้านบอกว่าทุกวันนี้ไม่ต้องคอยออกลาดตระเวนทุกคืนเหมือนกับเมื่อก่อนนะคะเพราะมีการติดตั้งไซเรนไว้ตามจุดต่างๆเวลาที่ช้างเดินผ่านก็จะเกิดเสียงค่ะจากนั้นชาวบ้านค่อยออกไปไล่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วย
3: ถ้าเราไม่มีเครื่องเหมือนก่อนนะครับเราต้องเฝ้ากันทุกคืนทุกวันอันนี้การเฝ้าจะไม่ต่อเนื่องเราจะมีโอกาสให้ช้างเข้ามาในเวลาที่เราไม่ไหวจริงๆถ้าเรานี้ติดสัญญาณไซเรนนะครับเราจะช่วยพื้นที่เราจะควบคุมได้เยอะบางทีช้างเข้าตรงนู้นเราไม่ต้องไปดูไปเฝ้าทุกที่เราได้ยินเสียงสัญญาณปั๊บเราก็สามารถรู้ว่า ช้างเข้ามาแล้วครับในแปลงของเราเราก็สามารถเข้ามาดูได้หรือว่าเราก็ให้ชาวบ้านที่ว่าอยู่ใกล้เคียงที่ได้ยินเสียงไซเรนเนี่ยก็เข้าโทรหากัน
0: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหม่ค่ะเพราะว่าช้างป่าเนี่ยเข้ามาทำกินหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านน่ะเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีแล้วแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการจัดเวรยามสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ออกผลักดันช้างอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสียหายป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาในชุมชนหนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้ก็คือการติดตั้งไซเรนตามจุดต่างๆซึ่งช้างเคยใช้เป็นทางเข้าออกเวลาที่ช้างเดินเข้ามาที่บริเวณดังกล่าวระบบส่งสัญญาณจะส่งเสียงดังช่วยผลักดันช้างรวมถึงแจ้งเตือนให้กับชาวบ้านรู้นะคะว่ามีช้างเข้ามาหากินในพื้นที่ก็จะมีการระดมกำลังของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ออกผลักดันต่อไปผู้ใหญ่บ้านหมู่12อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าการติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและช่วยลดความเสี่ยงเวลาที่ต้องไปเผชิญหน้ากับช้างป่าโดยตรงโดยเฉพาะในช่วงที่ช้างเข้ามาหากินใกล้กับหมู่บ้าน
4: นี่เราต้องใช้วิธีการเดินลาดตระเวนเวลาที่สัตว์ป่าออกมากินพื้นไร่ของเรานะครับอย่างเงี้ยเราติดเครื่องติด ั้งเครื่องอันนี้แล้วนะครับเราก็ให้เครื่องเฝ้าแทนเรานะครับเราก็ไม่ต้องลาดตระเวนเดินทั้งคืนเราจะได้มีเวลาพักผ่อนนะครับหลังจากที่เราติดไปแล้วเนี่ยช่วงที่เราติดที่ผ่านมาที่แล้วนะครับมีช้างเข้ามาเดินผ่านเครื่องสัญญาณทะเลทุกคืนนะครับวันนี้ก็เหมือนกันที่เราลงมาดูนะครับก็มีร่องรอยของสัตว์ป่าช้างนะครับลงมาเตะสายสัญญาณทะเลของเราม
0: ีข้อมูลจากสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์บอกว่าช้างป่าในพื้นที่รอยต่อห้วยขาแข้งป่าแม่วงที่เข้ามาหากินในพื้นที่อำเภอแม่เปิลมีหลายกลุ่มด้วยกันค่ะรวมๆแล้วหลายสิบตัวและยังคงเข้ามาหากินอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ภารกิจของเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านไม่ใช่แค่การผลักดันช้างออกจากพื้นที่เท่านั้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังพร้อมกับแจ้งเตือนกันตลอดเวลาซึ่งการติดตั้งระบบไซเรนเป็นเพียงอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแจ้งเตือนและลดการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างโดยตรงเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านให้น้อยที่สุดค่ะมาก่อติดการค้าที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะล่าสุดมีรายงานนะคะว่าทางการเมียนมาผ่อนปรนสามารถให้รถบรรทุกสินค้าจากไทยผ่านแดนไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กได้ค่ะแต่จำกัดสินค้าบางประเภทเท่านั้นนะคะโดยก่อนหน้านี้ราว1สัปดาห์เท่านั้นค่ะมีการจับกุมบุคคลที่ขนส่งอาหารจากฝั่งไทยไปยังฝั่งท่าขี้เหล็กจนกระทบกับการค้าขายชายแดนการสัญจรผ่านพรมแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะการสัญจรติดขัดแต่ละวันมักจะมีเหตุชุลมุนในช่วงเช้าๆนะคะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17กันยายนหลังจากที่ทางการเมียนมาออกมาตรการไม่ให้รถยนต์ที่เป็นรถตู้รถบรรทุกรถสำล้อที่บรรทุกสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ผักสดผลไม้สดจากฝั่งไทยไปยังเมียนมาทำให้ชาวเมียนมาในจังหวัดท่าขี้เหล็กต้องใช้วิธีเข็นรถหรือว่าหิ้วสินค้าข้ามด่านแทนล่าสุดนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเพื่อหารือกับนายติ้นเวยตงผู้ราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กในประเด็นปัญหาชายแดนต่างหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาบริเวณด่านการค้าชายแดนโดยฝั่งเมียนมาชี้แจงว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมทั้งป้องกันการลักลอบสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรประกอบกับมีเหตุทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานภายในของฝ่ายเมียนมาดังนั้นฝ่ายเมียนมาได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้สถานการณ์การค้าชายแดนกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่สื่อออนไลน์ท้องถิ่นก็รายงานว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนจังหวัดท่าขี้เหล็กจับกุมคนขับรถตู้รถสามล้อรถจักรยานพ่วง25คันซึ่งมีการขนเนื้อและหมูแช่แข็งรวมถึงผักผลไม้จากฝั่งไทยก็ทำให้เกิดธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าข้ามฝั่งกระทั่ง22กันยายนที่ผ่านมามีการผ่อนปรนให้รถจักรยานยนต์พ่วงสามารถนำสินค้าเข้าสู่จังหวัดท่าขี้เหล็กได้บ้างแล้วแต่ให้เฉพาะผักและผลไม้และสิ่งจำเป็นบางชนิดเท่านั้นส่วนเนื้อและปลาแช่แข็งรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ยังไม่อนุญาตให้นำเข้าแต่ก็ยังมีความหวังนะคะว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วขณะที่การขนส่งสินค้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำสายแห่งที่2ยังคงขนส่งได้ตามปกติมีรายงานว่าในการหารือฝ่ายเมียนมายังแจ้งประเทศไทยในการคงมาตรการตัดกระแสไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและอินเทอร์เน็ตที่ส่งมายังฝั่งเมียนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี68ค่ะกระทบโดยตรงกับประชาชนชาวเมียนมาต่อเนื่องดังนั้นหากฝ่ายไทยยกเลิกมาตรการนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ขณะที่ฝ่ายไทยเองได้สอบถามกรณีมีการจับกุมชาวไทย3คนในเดือนมีนาคมปี69และอีกจำนวนหนึ่งที่ข้ามไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในฝั่งท่าขี้เหล็กเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางฝ่ายเมียนมาแจ้งว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการพนันและพนันออนไลน์ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินคดีหากพ้นโทษก็จะส่งกลับตามขั้นตอนค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะชี้พิกัดให้กับนักท่องเที่ยวสายประจนภัยนะคะไปเปิดประสบการณ์ล่องแก่งชมธรรมชาติที่บ้านสองแพรกจังหวัดพังงาค่ะก่อนที่จะพาร่างกายไปปะทะกับความสดชื่นของสายน้ำค่ะนักท่องเที่ยวต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกันหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยพอสวมเสื้อชูชีพใส่หมวกกันกระแทกพร้อมแล้วก็ได้เวลาลงแพยางค่ะมีไกด์ท้องถิ่นพาล่องไปตามลำน้ำคุณผู้ชมคะนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ที่บ้านสองแพร่งอำเภอเมืองพังงาในช่วงที่น้ำใสไหลแรงนักท่องเที่ยวก็จะได้ประสัมผัสกับประสบการณ์ล่องแพยาง ฝากกระแสน้ำกระเซ็นสนุกและดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบปิดๆของธรรมชาติกลาง

ป่าเขาและลำธารค่ะกิจกรรมนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอย่างช่วงนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่าวันละ100 คนนอกจากการล่องแพยางแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถนั่งช้างชมบรรยากาศหรือว่าขี่รถ ATV ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและธรรมชาติของพังงาแบบ slow life ได้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสองแพรกถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายค่ะที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยของจังหวัดพังงาทำกิจกรรมได้หลากหลายและที่สำคัญค่ะพอนักท่องเที่ยวมาก็ช่วยสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชันออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: วันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงมีคุณูปการและวางรากฐานแก่การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสากลและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย24กันยายนวันมหิดล

0: นิด
1: น่าจะดีขึ้นไ
0: หม
1: ทำทรงไหนที่ไม่ออกกับสีขาวนิดนึง
2: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
3: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหมเออ
4: ก็เยอะค่ะช่วงนึงจนแทบอยากจะปิดทุกๆแพลตฟอร์มเลยรับไม่ได้กับกระแสตรงนั้นค่ะ
3: ความสุขของหนูคือลูกค่ะลูกแล้วก็พี่โอ๊ตค่ะตอนนี้อย่างอื่นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ว

0: เดี๋ยวแป๊บนึงเอาไว้ห้าอันนี้ไว้เดี๋ยวไม่ยังไหนอ่ะ1 2
1: 3เป็นครอบครัว LGBTQ นะคะก็มีแฟนเป็นทอมแล้วก็พี่เป็นกระเทยแล้วก็มีลูกคนนึง
0: ไปทำงานบ้านไปอ่ำ
1: กระเทยกับทอมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงที่เหมือนกันนั่นก็คือร่างกายกับจิตใจมันขัดแย้งกัน
2: โอเคงั้นไปดูลูกกันเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จจากงานลูกเดี๋ยวมาช่วยมิงน้ำไม่อับหยด

0: ตมาเธอจะให้ลูกเราเป็นอะไรดีจะให้เขาเป็นอะไรไง
1: เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำเพียงแค่เราปลูกฝังแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องแล้วก็

0: อยากเป็นอะไรแล้วก็เป็นรักแบบไหนก็ทำในสิ่งที่ชอบแบบเนี้ย
1: จ๊ะเอ๋มาแล้วล่ะค่ะ
2: ติดแล้วล่ะค่ะโอ้ยเพิ่งติดแล้วเหรอ
3: ตื่นเอ้ย
2: เมื่อเป็นไงลูก
3: เนี่ยเพิ่งตื่นยังไม่ออกฤทธิ์ค่ะเดี๋ยวสักครู่
2: ยังไม่ออกฤทธิ์เดี๋ยวก่อน
3: เดี๋ยวก่อน
2: ยิ้มแล้ว
3: ย
2: ิ้
3: มแล้วยิ้มแล้วใช่ไหมเอ้ย
4: ขี้ดื้อก็โด
2: น
4: บึก
2: พอได้ยินบอกว่าเรียกตัวเองว่าพ่ออ่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเคยมีความรู้สึกแบบอยากให้อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
3: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลยไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกแค่อยากจะให้ลูกให้ลูกเข้าใจ
0: เข้
3: าใจอะไรง่ายๆอวตารลูกทาค่ะตงดงโดยดงโดยดงโดยดงดงโดยดง
2: แล้วไปยังไงมายังไงถึงมาชอบกระเทยล่ะคะ
5: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงชอบเขาค่ะก็คือมีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดแล้วก็เพิ่งมีแฟนเป็นกระเทยคนแรกก็คือพี่โอ๊ตอาจจะเป็นคำพูดของเขาก็เลยแบบทำให้หนูตายใจประมาณนี้ค่ะ
2: ใช้คำอื่นที่ดีกว่าตายใจหน่อยได้ไหม
5: ตัวคนใดพอโจนไม่ใช่ก็คือหนูตกหลุมรักเขาก็คือเขาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มีความน่าเกรงขามนะคะแล้วก็แบบหนูก็เลยรักเขาแล้วเขาก็สวยด้วยค่ะ
2: สวยด้วย
3: คุยกันในไลน์ประมาณปีนึงค่ะอย่างเนียนอยากเป็นผู้ชายแต่ว่ามีร่างกายเป็นผู้หญิงแต่พี่อยากเป็นผู้หญิงแต่มีร่างกายเป็นผู้ชายเดี๋ยวเราลองมาจูนเข้าหากันดูไหมเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นค่ะก็คุยแบบนี้เขาก็ยังไม่ให้คำตอบนะเขาก็แบบว่า
5: เล
3: ่นตัวอยู่ค่ะแต่ความจริงแอบชอบเราแล้วอยากจะมาหาเราตั้งแต่วันนั้นเลยก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะคุยกัน2ปีถึงได้เจอกัน
2: แนนเริ่มไว้วางใจพี่โอ๊ตเมื่อไหร่คะอะไรทำให้รู้สึกว่าตัดสินใจว่ารักแหละ
5: ก็คือตัดสินใจว่ารักก็คือตั้งแต่มาอยู่กับเขาค่ะแต่ปีแรกปี2ก็ยังแบบยังไม่วางใจแหละคือปีที่หนูวางใจก็คือปีที่แต่งงานค่ะว่าเขารักหนูจริงนี่นะเขามาขอหนูนะตอนนั้นเลยค่ะ
3: ตอนนั้นก็คุยกันว่าเฮ้ยเราลองมีลูกไหมเพราะว่าเราก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วเราอยากจะมีลูกมาเติมเต็มให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราลองมีลูกกันพอมีลูกพอไปตรวจมาแล้วก็ท้องรู้แล้วว่าเราอยากจะมีลูกรู้แล้วว่าลูกกำลังจะมาแต่พ่อหมอบอกว่าท้องแล้วนะถ้าสมมุติลูกเราโตมาจะเรียกใครพ่อหรือใครแม่อันนี้เราตั้งคำถามให้เราเองแล้วถ้าเป็นลูกกระเทยกับทอมลูกเราจะไม่โดนคนว่าไม่โดนคนเหยียดไม่โดนคนบูลลี่หรอก็ตกใจในเวลาสั้นๆแต่กลับมาก็พยายามทำความเข้าใจว่าลูกเราเป็นลูกกระเทยกับทอมก็เราไม่ใช่คนไม่ดีนะเราก็เป็นคนดี
1: นี่ฟูอาบน้ำเย็นหรืออาบน้ำอุ่นครูมาลุ้นกันนะลูกนะ
5: ทันทีรู้ว่าท้องใช่ไหมก็คือรู้สึกว่าเอาเฮ้ยมันจริงเหรอ
1: นี่หนาวฟูหนาว
5: เป็นทอมอยู่ดีๆแล้วแบบมันมีลูกอย่างเงี้ยเหรอถ้ามีเราก็ไม่ได้ตกใจแล้วคือแบบว่าเราก็อยู่กับพี่โอ๊ต7ปีแล้วเนาะคือแบบว่าเราโตแล้วเนาะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะเป็นแม่คนแล้วนะ
3: อ
5: ัน
3: นี้ขนมเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็มาสั่งได้นี
5: ่รู้ในแอปสั่ง
6: ความรักเป็นความรู้สึกของคนสองคนแต่สายตาของคนภายนอกที่มองด้วยความประหลาดใจตลอด7ปีที่ผ่านมาคือบททดสอบที่ทั้งคู่จับมือกันก้าวข้ามนิยามชีวิตคู่ในอดีต
1: เมื่อคืนนี้ยังบึ่งอยู่ที
3: ่จ้า
1: ขอบคุณค่ะ
3: ปฏิตามน้ำเลยจ้าขอบคุณค่ะไปซื้อหมูปะ
1: อร่อยที่พี่เบิ่งค่ะ
7: โดนมาเยอะจนคิดว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงไม่ว่าจะเป็นลูกกระเทยบ้างแล้วลูกโตมาลูกจะต้องมีโปมามีพ่อเป็นกระเทยมีแม่ใจทองลูกต้องโดนเพื่อนล้อแล้วเป็นกระเทยจะเลี้ยงลูกยังไงให้โตรับไม่ได
5: ้บางคนก็เห็นแบบว่าทอมมีลูกแล้วทีเนี้ยท้องไปเมาอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าก็แรงๆก็คือแบบว่าคำพูดแบบพวกวิทย์ปริตลกโลก
1: มาลูกมามาใกล
3: ้ๆหนูลำบากมาตั้งแต่เด็กลูกทุกคนแม่จะสอนให้ลำบากหมดเลยไม่ได้ใบปริญญาจากไหนคะส่วนมากใบปริญญาก็ปริญญาชีวิต จากตัวเองเป็นคนสุดท้อง

0: ่ะพี่ชายแล้วก็พี่สาวค่ะก็ต่างฝ่ายก็ต่างมีครอบครัวแล้วก็แยกย้ายกันไป
1: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่หนูยังไม่มีตรงนี้นะคะพี่แววยังไม่มีตรงนี้หนูกำแนนมานอนที่นี่เลยค่ะนอนแบบนี้เลยนอนแบบนี้แล้วก็มีผ้าเป็นผ้าแบบผ้าคลุมโต๊ะของคุณแม่เอามากั้นแล้วก็ราวตากผ้าเนี่ยตรงที่เป็นเล็กๆก็จะทำเป็นราวตากผ้าก็จะแขวนเสื้อผ้ากั้นลมกั้นแดดก็จะนอนกันตรงนี้อยู่ประมาณ2ปีค
2: ่
1: ะแล้วก็เริ่มหาแนวทางว่าทำยังไงตรงนี้มันจะไปรอดเมื่อก่อนก็เสาก็ปวกกินแล้วพายุมาก็ต้องวิ่งหลบกันค่ะไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนค่ะก็อยู่ตรงนี้ประมาณ2ปีแล้วหลังจากนั้นก็พอเริ่มหาเงินได้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบอกแม่เดี๋ยวทำให้ใหม่นะก็ทำตัวนี้ไว้ห้องนอนห้องนอนแม่ก็ทำเมื่อก่อนแม่นอนเตียงแค่ธรรมดาค่ะแล้วก็ปูเสื่อแล้วก็นอนแล้วก็เปิดพัดลมนอนตรงนี
2: ้
1: สังกะสีฝนตกก็รั่วแล้วมีสนิมกินหมดเลย
3: พี่โอ๊ตอยู่ที่นี่กี่ปี
1: ประมาณเกือบ2ปีได้ค่ะ
3: มาพร้อมกับแนนเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะมาพร้อมกับแนนก็มาอยู่ค่อยๆดูว่าจะทำยังไงดีธุรกิจของแม่ก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วค่ะโฟกัสที่เขาค
3: ่
1: ะโฟกัสที่ลูกค่ะเราโฟกัสที่การทำงานแล้วก็โฟกัสที่ดูแลครอบครัวค่ะคิดแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากใครจะเป็นพ่อเป็นแม่ใครจะเรียกอะไรยังไงก็ไม่ค่อยได้สนใจค่ะตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี่ก็จะมาเป็นผัวแล้วกูอยากเป็นผู้หญิงในใจนะอยากเป็นผู้หญิงว่าเป็นผัวอะไรแบบนี้ไงก็รู้สึกเขินตัวเองอยู่ตอนที่โควิดต่างฝ่ายก็ต่างลำบากมาอยู่ด้วยกันเขามีที่ไปแต่เขาก็ไม่ยอมไปเขาก็ยังอยู่กับเราก็เลยคิดว่าในวันที่เขาลำบากเขาอยู่กับเราแต่ในวันที่เรามีเราก็คือจะไม่ทิ้งเขาก็จะอยู่กันแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าคิดว่าพอแล้วค่ะพี่ไม่เอาอะไรอีกแล้วเหลือแค่สร้างครอบครัวแล้วก็สร้างอนาคตค่ะคิดแค่นี
0: ้เออเดี๋ยว

0: ก่อน
1: การที่ช่วยพี่หน่อยมานั่งที่แม่พูดหน่อย
2: เมื่อก่อนเราก็
0: อยากไปไหนก็ได้ไปเที่ยว
2: ไปเที่ยว
0: ตามใจ
2: กินอะไรแพงๆแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยกินแล้วค่ะคิดว่าเงินส่วนนั้นจะเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าพ่อกับแม่ก็คือมีปลาทูก็กินปลาทูเพราะเราเคยจนมาแล้วไงก็ทุกอย่างจะเหลือไว้ให้ลูก
3: เอาเอาน้ำปลาตัวนี้
4: เขามันมาหลายคนแล้วชมทั้งนั้นที่มันจะแล้วพอได้ไอ้เนนมาแม่ก็คิดเหมือนกันนั่นแหละคิดว่าช่างมันเนอะเราจะไปก้าวไก่อะไรชีวิตเขาแต่ทีนี้มันอยู่ได้จริงๆอยู่ได้ 5-6 ปีแล้วมันมาท้องไงท้องมึงจะมีลูกมึงจะเลี้ยงได้ไหมก็คิดอยู่มันก็ทำได้เราก็คิดว่ามันก็ลูกไผ่นั่นแหละเนาะมันผู้หญิงก็รักนะก็เหมือนลูกอ่ะ
5: โอ๊ตพยายามอย่างที่สุดที่จะสร้างครอบครัวของตัวเองเขาไม่อยากให้ลูกโตมาพร้อมกับปมในใจแบบเดียวกับที่เขาเผชิญมาตั้งแต่เด็กเมื่อพ่อรู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายอย่างที่พ่อคาดหวังโอ๊ตเคยใช้ชีวิตในบ้านด้วยความกดดันจนในที่สุดต้องออกจากบ้านในวัย18ปี

0: คือโหดจุดเด
1: ้อโอ๊ตนี่ก็เป็นกระเทยไงเป็นกระเทยแล้วพ่อไม่ชอบพ่อไล่หนีแต่เราจะทำยังไงได้เราก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ในเมื่อมันเป็นไปแล้วเราจะแก้ไขยังไง
2: รูปนี้เนี่ยคือนาออกส่วนหลายแต่พอกำนาออกก็คือกันอันนี้มันโม่แล้วเนี่ยอัน
3: สีละก้อน
2: อุ้นละเอาอันอุ้นละเอาตัวนี้อ้ออุ้นละเอารูปตัวนี้ไปให้เขาปิ้นทำไมเขามันเป็นสีงามๆแล้วนี่คือมันจะเป็นแบบนี้เลย
4: แรกๆก็ไม่ยอมรับเลยค่ะคือในยุค90เนาะยุคนั้นสังคมยังไม่ค่อยเปิดกว้างจะเท่าไหร่แล้วบวกกับพ่อแม่ก็คงจะกลัวเราโดนบูลลี่โดนเอาเปรียบโดนรังแกอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างที่ตัดต่อต้านไม่อยากจะให้เราเป็นแต่มันเราไม่ได้อยากเป็นมันเป็นเอง
2: เนาะมีท่านเห็นซ้ำมีท่านเห็นความสำเร็จของลูกซ้ำ
3: ตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงพ่อถึงไล่พี่โอ๊ตออกจากบ้าน
1: ก็พ่อป้าได้คนบ้านมันน้อยเนาะบ้านนอกก็รู้ว่าลูกมึงเป็นกระเทยคนนี้ก็ว่าลูกมึงก็เป็นกระเทยก็มาบ้านก็มาเรื่องกับลูกพ่อเขาไล่คือพ่อไม่ชอบพ่อไล่หนีก็หนีไป

0: ไปกรุงเทพ
1: ตอนนั้นน่ะรู้สึกเป็นห่วงเขาไหมว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง
0: ก็เป็นห่วงนะตอนที่เขาเป็นแรกๆน่ะได้ไปประกวดทีวีคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ก็ขายของอยู่หน้าบ้านเพราะว่าที่บ้านแม่ขายของชำเสร็จแล้วคนกรรมการเขาผ่านมาเขาบอกคุณยายทำไมมีลูกสาวสวยจังอ้าวลูกสาวคนหนึ่งมันเรียนอยู่ที่ไงมันไม่อยู่บ้านก็มีแต่โอ๊ตเพิ่งวันนั้นแหละมันบอกว่าแม่ไปธุระนิดนึงนะเช้ามันถึงมาไงไปประกวดทีวีเกิดได้ตำแหน่งด้วย เห็นไหมรองเท้า
2: จมอยู่ในใจนะไม่ได้คุยไงเขาไปทำงานเขาแม่ก็ไม่ค่อยได้คุย
3: ไม่เคยบอกรักแต่ว่าจะแสดงอาการแบบว่าแสดงออกมามากกว่าแต่ไม่เคยพูดแม่เคยพูดว่ารักนะเก่งนะแต่แม่ก็แอบชื่นชมมากไปชมให้คนอื่นฟังลูกสาวฉันนะลูกสาวฉันเก่งนะมันทำงานเก่งมันหาเงินเก่งมันดูแลครอบครัว
2: เก่งแล้วนี่นะเก่งกว่ามึงเก่งแล้วได้รายได้ได้ก็พิการโอเคแล้วรวยอยู่ที่นี่
3: ก็รู้ว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็ห่วงแบบอยากให้ดูแลตรงนี้ไปนานๆอยากให้สานต่อตรงนี้อยากให้ถึงช่วงรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ท้อเลยเวลามองหน้าแม่แล้วยิ่งสงสารแบบยิ่งอยากยิ่งไม่ถอยอ่ะยิ่งหน่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติถอยแล้วถ้าสมมติไม่มีเราแล้วแม่จะอยู่ยังไง
2: ดีๆนี่
3: อยู่ดีมีแหง
2: เมื่ออยู่เย็นเป็นสุขอย่างน
3: ี้หรอแม่เออเจ้ากับยูหงเฮงยูทาเลี้ยงอินฟูไปหงเฮงทาเบิ้งอินฟูเข้าโรงเรียนทาเบิ้งอินฟูจบปริญญาอยู่ทาเบิ้งความสำเร็จของลูกหลาน
4: ไม่ได้ติดต่อมาบ้านประมาณ7ปีก็คิดว่าอยากจะกลับมาพร้อมกับความสำเร็จก็เลยเงียบไปเลยค่ะ7ปีไม่ติดต่อใครเลยก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเก็บเงินสักพักนึงก็เริ่มมีพอไม่สบายต่อให้เรายังไม่ได้ดีเราก็จะกลับก็มาแบบมีนมผมยาวทองหยองเต็มตัวเลยตอนนั้นพ่อไม่รู้สึกอะไรแล้วก็คือไม่รับรู้อะไรแล้วค่ะ
5: เดี๋ยวพูดว่าเมียกูอายปากจังเลย
6: เอาก็มีพ่ออยู่นี่ก็เป็นไผ
5: ก็เป็นแฟนก็ได้เออ
6: เพราะเขาเมียมาหาเด
5: ้อบอกว่าเป็นกระเทยอยู่ดีๆ
7: วันที่ได้กลับมาเจอพ่อกลายเป็นวันที่สายเกินไปหลายปีที่โอ๊ตหายไปจากบ้านเขามีความในใจมากมายที่อยากเล่าให้พ่อฟังและโอ๊ตก็อยากจะได้ยินว่าเขาเป็นลูกที่พ่อภาคภูมิใจ
8: อยากบอกพ่อว่าทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของพ่อรับผิดชอบตอนนี้โอ๊ตเป็นคนดูแลแทนพ่อหมดแล้วนะ
9: ลูกคนนี้ที่พ่อเคยไล่หนีออกจากบ้านเป็นคนดูแลแทนพ่อว่าเข้าใจที่พ่อไล่หนีออกจากบ้านตอนนี้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าลูกหลานทุกคนก็ได้ทำงานหมดแล้วแม่แข็งแรงโอ้อยากจะให้พ่อเห็นในวันที่โอ๊ตเจริญเติบโตวันที่โอ๊ตประสบความสำเร็จลูกคนที่พ่อเกลียดที่สุดคนนี้ทำทุกอย่างแทนพ่อหมดแล้ว
2: เมื่อนักสมุนไพรร้องไห้ตามเลยเก่งแล้วถ้าพ่อยังบ่ตายนะพ่อน่ะจะภูมิใจกับพ่อมากๆเลยจริงๆเพราะทุกวันนี้ก็คือพี่โอ๊ตสู้มาคือแบบเก่งมากๆพ่อไม่ได้เกลียดพี่โอ๊ตหรอกเก่งแล้ว
10: จริงๆพี่โอ๊ตนี่หน้าเหมือนพ่อเนาะ
8: ค่ะ
10: ความรู้สึกนี้ของพี่โอ๊ตเนี่ยแนนเคยรับรู้มาก่อนไหมคะ
11: เคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าก่อนที่พี่จะมาอยู่ตรงนี้พี่น่ะผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ก่อนที่พี่จะผ่านอะไรไหมคือพ่อพี่น่ะทั้งตีทั้งไล่หนี
10: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ

0: อนที่พ่อไล่หนีใช่ไหมครับก็ไม่อยากจะเรียนหนังสือค่ะอยากจะรีบนอนรีบตื่นให้มันจบๆจะได้หนีออกจากบ้านไอ้ความที่แบบสมัยนั้นคนเขาไม่ยอมรับพ่อก็ทั้งไล่หนีทั้งตีค่ะไปหานอนตามข้างบ้านน่ะหมู่ที่2อยู่แถวใกล้บ้านน่ะหนูนอนหมดทั้งหลังแล้วคนแถวนั้นเขาก็จะแบบว่าอ้าวพ่อมันตีอีกแล้วก็ไปนอนบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้คนแถวชุมชนเขาจะรู้หมดเลยมันหนูก็ไม่ได้อยากเป็นนะถ้ามันเป็นมาแล้วหนูก็เป็นคนดีให้พ่อได้อะใช่มั้ยหนูไม่ได้อยากเกิดเป็นกระเทยด้วยซ้ําเพราะหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยที่หนูต้องเหนื่อยเป็น2เท่าเพื่อที่จะให้สังคมยอมรับอ่ะพี่ใช่มั้ยอ่ะอย่างผู้ชายผู้หญิงอ่ะเขาก็ทําตัวปกติก็ได้แต่อย่างโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตจะต้องเก่งให้ได้2เท่าของผู้หญิงของผู้ชายทั่วไปสังคมถึงจะได้ยอมรับถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยค่ะแต่มาถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองค่ะ
1: แต่ว่าที่จะพูดทั้งหมดพูดถึงความรู้สึกจริงๆพูดแบบปลดปล่อยจริงๆซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆเนี่ยไม่เคยได้พูดแม้แต่กับกระดูกพ
0: ่อใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เคยได้พูดมีแต่วันนี้ค่ะที่ได้พูด
1: พี่มองเห็นความพยายามที่จะเข้มแข็งของโอ๊ตมากๆ
0: ค่ะ
1: เห็นความพยายามเห็นความกดดันตัวเองมันเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะมันเหมือนกับว่าการที่เกิดมาเป็นคุณโอ๊ตเนี่ยต้องกดดันตัวเองต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ข้างในแล้วต้องแสดงออกมาถึงความเข้มแข็งถึงความเป็นภาพที่มีคนคาดหวังตลอดเวลาเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะหนูจะคิดตลอดเลยว่าแต่ละวันเนี่ยหนูจะต้องทำอะไรบ้างแล้วอนาคตหนูจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างไหนจะแม่ไหนจะลูกไหนจะหลานคืออย่างที่พี่แมวมองเห็นแววตาหนูแล้วพี่แมวพูดมาเมื่อกี้มันใช่ค่ะหนูจะพยายามเก็บความรู้สึกแต่บางครั้งมันก็มีหลุดออกมาบ้างความอ่อนแอหลุดออกมาบ้างแต่ทุกครั้งที่อยู่กับคนในครอบครัวจะแสดงความเข้มแข็งให้เขาเห็นว่าโอเคเราไม่เหนื่อยเราเก่งอยากให้ทุกคนมองเราแบบนี้แต่ความจริงหนูก็มีจุดอ่อนของหนูอยู่เหมือนกัน
1: ตั้งแต่เด็กๆมาเราเกิดมาก็ต้องอยู่ท่ามกลางความคาดหวังว่าเราเป็นผู้ชายโตมาเราจะต้องประสบความสำเร็จและเราจะต้องเป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวังและน้อยที่สุดก็คือเราคาดหวังต่อตัวเองเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยยังไงค่ะต้องสู้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรชีวิตมันทั้งท้อทั้งเหนื่อยทั้งลำบากมันทุกอย่างเลยค่ะมันกว่าจะมาถึงวันนี้ได้หนูบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้เราไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่พ่อแม่หวังเราก็อยากจะประสบความสำเร็จในด้านอื่นในด้านที่เราเป็นมาให้พ่อแม่ได้เห็นตรงนี้ค่ะ
1: การหนีไปจากสังคมที่คาดหวังอะไรกับเรามากๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณโอ๊ตได้หยุดพัก
0: ใช่ค่ะหนูเหนื่อยทุกวันนี้หนูก็ยังเหนื่อยบางครั้งต้องฝืนยิ้มภายในใจอ่ะอย่างมันฝังอยู่ข้างในแล้วฝังลึกมากจนเราพยายามจะลืมแล้วมันลืมไม่ได้ต่อให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันก็คือยังฝังอยู่เหนื่อยอยู่แต่มันมาขนาดนี้แล้วมันถอยกลับไม่ได้แล้วค่ะก็จะเหนื่อยแบบนี้ตลอดไป
1: การสู้ชีวิตประกอบธุรกิจทำมาหากินมันก็เรื่องเหมือนกับคนทั่วๆไปเนาะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันมีเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับชีวิตของคุณโอ๊ตก็คืออาจจะเป็นเพราะเรื่องของเพศกำเนิดที่มันไม่ตรงกับวิถีที่เราเลือกมันก็เลยเป็นความกดดันที่อยู่ลึกมากๆมากมาจนถึงทุกวันนี
0: ้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปสู่สัมปรายภพที่ดีกว่านี้มีเฮอดีนเฮอตื่นมีเฮอโถงมีเฮ
2: โอ๊ตเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นขณะที่แนนอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันความไม่สมบูรณ์ทำให้ชีวิตมีพื้นที่ว่างเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน
3: อันนี้ก็จะเป็น
4: ชีวิตหนูดีขึ้นกว่าเก่ามากมาอยู่กับแกก็คือแกพาสร้างพาหาเงินแกจะสอนด้วยพี่โอ๊ตนะคะเป็นคนที่แบบเก่งมากๆเลย
3: แล้วว
2: ันนี้แนนได้พาลูกสาวกลับบ้านของตัวเองที่อยู่ต่างอำเภอในจังหวัดเดียวกัน
4: ทั้งแม่ทั้งยายทั้งครอบครัวนั่นแหละแกก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกมีหลานแต่ก็ไม่อยู่ทั้งยายแล้วก็ไม่อยู่ทั้งแม่ค่ะ ยายเสียชีวิตช่วงตอนหนูท้องได้6เดือนค่ะแม่ก็เสียชีวิตได้ตอนที่อินฟูจะเกิดอีก15วันค่ะก็ไม่เหลือทั้งยายไม่เหลือทั้งแม่อินฟูมาหาเด้อใหญ่เป็นสาวได้ได้7เดือนเลยกำลังดื้อเลยแค่หากระปุก2เล่มอยากย่างแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเจ้าเห็นหรือเจ้าสีสะอ่อนมันตาหักเฮงได้มั้ยเอ่ย
0: ไม่มีใครแล้วค่ะแม่เขาก็เสียยายเขาก็เสียเขาก็อยู่กับน้าแล้วก็ญาติห่างๆค่ะก็พยายามเติมเต็มทุกอย่างพยายามเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดให้ได้มากที่สุดค่ะ
4: คิดถึงมากปกติกับบ้านก็แบบว่ามาก็จะเห็นนั่งอยู่มุมหลังบ้านบ้างเอ่ยมาก็คือแบบว่าตัดเล็บให้หน่อยตัดผมให้หน่อยประมาณนี้ค่ะก็คือคิดถึงเพราะว่าแบบว่าตัวเองโตมากับยายก็คือยายเป็นคนเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กก็อยู่แต่กับยายคิดถึงยายมากแล้วก็แม่ก็เพิ่งเสียไปช่วงเดือนตุลาคมค่ะปกติก็คือแบบมาจะเห็นเนาะพี่เนาะแล้วทีนี้คือมามีแต่รูปถ่ายเฮ้ยยังทำใจไม่ได้ค่ะหลังจากยายเสียหลังจากนั้นก็คือ3เดือนแม่ก็เสียต่อเลยก็ไม่เหลือใครเลยค่ะหากวันหนึ่งสำเร็จจะเอาความสำเร็จไปหวดใครไปพูดให้ใครฟังมีเรื่องมากมายจะเล่าให้ฟังแล้วไม่อยู่ฟังนะก็จะสู้มาแหละพี่คิดว่าสบายแล้วแหละ
5: จ้ะ
6: จากเพศสภาพที่เขาเป็นอยู่ไม่คิดว่าเขาจะสร้างครอบครัวได้เพราะเขาเป็นอย่างนี้มีหลักฐานแล้วก็มีกิจการมีอะไรก็ดีจากเขาก็ทุกคนรับได้หมดเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครก็แฮปปี้เพราะว่าโอ๊ตเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขาก็คล้ายๆมีภาวะผู้นำสูงสมมติว่าตรงไหนที่เขาทำไม่ถูกหรือว่าตรงไหนที่เขาออกนอกลู่นอกทางโอ๊ตเขาก็เตือนได้ดีแล้วแหละ
7: บ๊ายบายคุณยายกับลูกไอ้บ้า
8: จริงๆแล้วอยากให้คนเรียกเราว่าอะไรใช้คำเรียกเราเป็นอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยค่ะ
9: คนนี้เป็นเขยคนนี้เป็นสะใภ้ค่ะ
0: แต่แม่ก็จะบอกว่าเป็นสะใภ้นะ
9: เป็นสะใภ้
0: แ
9: ต่ไปพี่โอ๊ตกลับบ้านหนูก็จะเป็นเขย
8: แต่ทางพี่โอ๊ตนี่อยากจะถ้าจะสบายใจแล้วชอบบางที่สุดลงตัวที่สุดสำหรับความรู้สึกเราด้วยก็คือเรียกว่าเป็นแฟนกัน
0: ใช่ค่ะเป็นแฟน
8: แต่ว่ายินดีที่จะให้เรียกว่าพ่อ
0: ยินดีค่ะ
10: ออเดอร์ออนไลน์ของเราค่อนข้างจะน้อยอยู่ช่วงนี
2: ้โอ๊ตยังคงแต่งกายเป็นหญิงตามที่ใจต้องการแต่เขาทำหน้าที่พ่อและผู้นำครอบครัวได้อย่างเข้มแข็งโอ๊ตเป็นผู้สืบทอดกิจการครอบครัวที่ทำกันมาถึงรุ่นที่4
10: มันทำไมไม่ตรงกันตัวนี้ทำไมบอกว่าใช้ตังค์แล้ว
0: ปัจจุบันจริงๆก็คือตอนนี้บริหารจัดการธุรกิจแทนคุณแม่สินค้าจากบรรพบุรุษนะคะที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในรุ่นของพี่ที่พี่กำลังดูแลอยู
10: ่ร้อยหนึ่งกลาง50แล้วก็เอา
0: เป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวมาหลายรุ่นไม่ว่าจะส่งพี่ส่งลูกส่งหลานเรียน
10: ของปอง
0: มันดูแลยาก
10: จะมี
0: ไหนจะงบพี่ส่งสรรพสามิตค่อนข้างที่จะเป๊ะถ้าทำผิดปุ๊บเนี่ยก็มีโดนปรับโดนอะไรค่ะกำไรน้อยมากแต่ว่าเหตุผลที่เอาไว้เนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเนาะแต่อย่างน้อยเราก็เลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้านนะก็ถือว่าอยากจะเก็บไว้ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าโอ๊ตทิ้งไปอ่ะลูกน้องคนงานจะอยู่กันยังไง

0: ซื้อข้าวกับชาวบ้านในชุมชนง่ายบ้านละ2กระสอบ3กระสอบ
1: เอ้ยแต้วมาเอาข้าวได้จักกระสอบ
2: ปีไหนได้มากก็ขายมากปีไหนได้น้อยก็ขายน้อยปีนี้มันได้น้อยก็เลยขายให้แค่นี้มีคนมาซื้อให้ดีกว่าไปขายอันลงสีใหญ่ก็น่าได้ราคาดีช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้านด้วยใครอยากขายข้าวก็ไปขายให้เจ๊โอ๊ตทีละสอบสองสอบ
1: เครื่องมันเย็นเนาะ
2: เจ๊โอ๊ตเป็นคนใจดีนะช่วยสังคมเยอะแยะที่บ้านของเรานะมีงานอะไรเจ๊โอ๊ตไปช่วยตลอดเจ๊โอ๊ตนะใจดี
1: หนึ่ง
2: ได้ถือหรอกว่าเป็นอะไรนะเขาจะเป็นเขาเป็นคนใจดีช่วยสังคมตลอดไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรหรอกเขาเป็นคนดีตลอดแค่นั้นก็พอช่วยสังคมตลอด
3: กำลังจะไปที่อำเภอป่าปากนะคะไปเอาตะกร้าที่เราให้คุณยายแล้วก็ผู้สูงอายุคนที่ว่างงานนะคะจ้างเขาสารแล้วก็อันนี้ก็ได้รอบที่จะต้องไปรับมาแล้วเพราะว่ามันจะต้องได้ใช้แล้วค่ะก็อำเภอป่าปากก็ห่างจากริมประมาณ20กิโลนะคะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะข้างหน้าอีกนิดนึง
4: หมดหรือยังคะสวัสดีค่ะมารับตะกร้าค
3: ่
4: ะ
3: แล้วบอก
5: หลังจากทำงานก็มีพี่น้องเนี่ยมีงานมานะกระทู้แล้วก็รับงานกันมาทำจับกลุ่มกันทำเวลาจะมาโอจะมาเอางานโอจะมาเอาไปรอนะเอาตะกร้าได้เท่าไหร่ก็จะเช็คให้เลยค่ะว่าเช็คให้เป็นร้อยเป็นร้อยแล้วก็ขึ้นรถรับตังค์ทุกคนก็สุขใจมีตังค์ใช้จ่ายในครอบครัวน้องโอ๊ตอยู่ไกลนะอยู่ขึ้นเรโน่แต่ก็มาได
1: ้อยากเห็นลูกเขาเว้าหาอินฟูน่ะเหมือนพ่อก็ดูพ่อก็พอไม่ต้องดูลูกลูกใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนจะประมาณปีได
5: ้โอ๊ตน่ะเหรอเป็นคนร่าเริงนะพูดเก่งแล้วก็น้ำใจโอเคมีของมาฝากตลอดจนเกรงใจบอกไม่ต้องเอามาแล้วเกรงใจ
1: เก้าอันนี้980โอเคยายครบค่ะ
6: เอากลางไหม
1: กลางค่ะกลางเท่าไหร่คะพี่กุ้ง
6: 2060
1: 19ใช่ไหมมา10ปิ้วบ่มีตะไคร้แล้วขนาดที
7: ่ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากชาวบ้านเป็นวัตถุดิบในการทำอุสินค้าภูมิปัญญาของชาวเรนูนครการได้เป็นผู้สืบทอดในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อชุมชนโอ๊ตหวังว่าโรงงานเล็กๆของเขาจะช่วยโอบอุ้มให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน
1: ทางผลบอกถ้าจะสุกก็ไม่ต้องสุกไม่แปลกค่ะเพราะว่าเห็นกันอยู่ว่าเขาคบกันยังไงอยู่กันยังไงแบบไหนยังไงเขาน่ารักตั้งแต่นั่นแล้วค่ะตั้งแต่ยังไม่มีลูกแล้วพอรักกันแล้วก็เขาอยู่กันแบบนี้จริง
8: ๆวันนี้เราจะได้ติดสแตมป
1: ์ได้แล้วเขามีความสุขแอลติดแน่นๆเด้อกุ้งมัดปากอย่าให้ลมมันเข้าถ้าอากาศมันเข้าอ่ะของมันจะกลายเป็นของเสียคือตอนนี้หนูอยากจะต่อยอดสินค้าคือจากเดิมเนี่ยอยากจะต่อยอดให้คนรู้จักมากขึ้นก่อนที่จะถึง KBO หนูก็ต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนว่าหนูจะต้องไปหาใครหนูถึงมาปรึกษาหัวหน้าว่าหนูจะต้องทำยังไงบ้างหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยวิจัยตัวนี้แบบนี้ค่ะแต่หนูทำชิมกันเองในครอบครัวอะไรแบบเฮ้ยมันอร่อยอ่ะ
9: คือปีหนึ่งนี่เขาก็จะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของแต่ละอำเภอเข้าสู่กระบวนการดำเนินการพัฒนายกระดับนะครับอยากให้น้องเข้ามาคุยกับพี่ออนแล้วก็จะได้ทำ ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การดำเนินการพัฒนาต่อไป
1: หนูอยากจะต่อยอดตรงนี้ให้มันไปได้ไกลกว่านี้ค่ะอยากจะทำให้มันดีค่ะ
9: อาจจะเป็นสมุนไพร
1: กว่าจะทำออกมาได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะเริ่มแรกๆก็จากคำปรึกษาก่อนค่อนข้างยากค่ะค่อนข้างยากอยู่ค่ะถ้าทำได้ก็อยากจะทำแต่ก็เป็นคนที่ชอบท้าทายแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆค่ะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้คิดว่าลงมือทำดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็ต้องไปปรึกษาหลายๆหน่วยงานเพราะว่าเราก็ไม่ได้จบมาสูงความรู้ของโอจริงๆก็ที่ได้จริงๆก็คือแค่ป.6ค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่เราไม่มีความรู้เนี่ยค่ะ
6: วันนี้จะได้กลับ
1: ก็คิดว่าจะทำเล็กๆก่อนค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆก็ต้องรอดูตลาดก่อนว่ามันจะไปได้ไหมถ้าไปได้ก็สมควรกู้ก็คงจะต้องกู้อะค่ะสินค้าโอท็อปของบ้านเราตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวของนครพนมแล้วก็เป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมด้วยจะเป็นฝาฟอยล์ค่ะนี่เมื่อก่อนจะเห็นเป็น
8: ฝาปูน
1: ใช่รู้สึกยังไงถ้าเป็นฝาฟอยล์กับฝาปูน
8: ฝาฟอยล์น่ากินง่าย
1: กินง่าย
9: ด
1: ู
9: สะอาด
1: มากใช่ๆค่ะเมื่อก่อนของเราจะเป็นฝาปูนเพราะว่าอ
10: ย่าไปเกรงปัญหาใดๆ
1: ขอบคุณค่ะ
10: แม้ปวดร้าวต้องสู้ต่อไป
1: เดี๋ยวเย็นนี้มาส่งนะคะ
10: มันยิ่งใหญ
1: ่จับมือนุ่มๆคุณอ่ะความฝันนั้นยังคงอุ๊ยเหมือนฝนจะตก
8: ใช่
1: ช
8: ีวิตนี้ต้องเอาร้านคาเฟ่เปิดใหม่เหรอคาเฟ่
1: สวัสดีค่ะไว้ขายไหมคะ
11: ขนาดไหนครับ
1: คุณลุงรับอู่ไว้ขายไหมคะ
11: แต่ว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็มีโอกาสจะติดต่อกลับไปได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปโอเคงั้นไม่เป็นไร
11: ค
1: ่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
11: ได
1: ้ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
11: จะเป็น
1: เช็คก่อนขึ้นรถนะกุ้งด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะพาแม่ไปฟอกไตก่อนนะดูโรงงานแล้วก็สักพักเอาลูกไปนอนอะโดยดงโดยดงโดยดงโดยเดี๋ยวพ่อมานะคะเดี๋ยวพ่อมาไปขึ้นรถหนึ่งดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงเดี๋ยวมานะคะ
12: ค่ารายจ่ายก็เยอะด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของลูกของทั้งโรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็จะเป็นค่าเงินรถค่านั้นค่านี่ค่ะพี่คือแกรับผิดชอบคนเดียวเลยแล้วก็ตอนนี้เนาะมีลูกยิ่งคิดมากแล้วก็ยิ่งเครียดกว่าเดิมแล้วก็ต้องทำงานหนักกว่าเดิมเขายอมเหนื่อยเพื่อทุกคนห่วงในเรื่องของสุขภาพตื่นเช้าพักผ่อนน้อยแล้วก็ทำหลายๆอย่างห่วงมาก
7: โอ๊ตตั้งใจที่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแม่ของโอ๊ตอายุ73ปีแล้วป่วยด้วยโรคไตมานานกว่า3ปีแม้งานจะยุ่งแค่ไหนโอ๊ตก็จะต้องจัดเวลาสัปดาห์ละ2วันเพื่อพาแม่ไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
1: ก็จะสลับกันมาค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นโอ๊ตมากกว่าค่ะถ้าสมมติว่าโอ๊ตไม่ว่างก็พี่ชายบ้างพี่สาวบ้างแบบนี้ค่ะก็เขาต่างฝ่ายก็ต่างมีงานประจำแต่เนื่องจากว่าโอ๊ตเนี่ยใช้คำว่าอาสาเลยก็ได้อาสาดูแลแม่ค่ะก็เลยไปอยู่กับแม่ที่โรงงานแล้วก็อยู่ใกล้ชิดแม่มากกว่าคนส่วนมากก็จะเป็นโอ๊ตถ้าวันไหนงานเยอะมาไม่ได้จริงๆก็อาจจะโทรบอกพี่สาวหรือพี่ชายค่ะมา
13: เตียงไหนคะ
1: เตียงไหนคะ
13: เหมือนได้ของขวัญแม่ก็คิดว่าชาติก่อนแม่ทำบุญไว้นะมั้งชาตินี้มีคนดูแลไปโรงพยาบาลก็เขารับผิดชอบอย่างนั้นแหละภูมิใจมากค่ะภูมิใจแบบที่ว่าคือดีที่สุดน่ะคือไม่มีอะไรมาเปรียบแล้วเป็นเหมือนของขวัญของเรามากเลยของขวัญในอายุ73ปี

0: ยชงโดย
1: รายได้จากโรงงานอุยังมีไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในแต่ละเดือน
2: ยังดุมมาก
1: ทุกเย็นโอ๊ตและแนนจะใช้เวลาหลายชั่วโมงไลฟ์ขายของเพื่อหารายได้เพิ่มแต่เส้นทางออนไลน์ก็ไม่ง่ายกว่าจะมีแฟนคลับที่รักพวกเขาในวันนี้ทั้งโอ๊ตและแนนต้องผ่านบททดสอบจากคำพูดดูหมิ่นดูแคลนความรักของพวกเขา
3: ขอบคุณมากค่ะเด็กดอยใจดีแสดงว่าอยู่บนภูเขาเลยใช่ไหมนะคะ88บาทโอ๊ตให้80บ้านเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้80บ้านหมดแล้วนะคะ80บ้านหมดแล้วแต่
4: มีทีมงานที่จ่ายประจำพนักงานประจำ

0: ทำอยู่ก็คือ2คนแล้วก็มีพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์ก็ต่อให้ไม่ประจำก็เดือนนึงก็มาเกือบเดือนนะคะงานก็มีเรื่อยๆจ่ายเต็มๆเลยก็ประมาณ 40,000 งวดรถอีก2คัน
1: พักผ่อนนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์อีก
0: โอ้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดือนนึงอ่ะเดือนละ 100,000 ต้นๆค่ะโอ้ต้องหาให้ได้ค่าไฟเนาะค่าไฟก็ตกประมาณเดือนละ 7,000 อ่ะค่าไฟแล้วก็มีค่านมแม่ด้วยนมแม่อาหารเสริมของแม่ก็คือถ้าซื้อทีก็จะต้องซื้อเป็นแพ็คลัง24กระปุก
2: คุณทำสั่งซื้อเยอะมาก
3: 80บาทเริ่มหมดเลยด้วยแต่ถ้าใครกดทันออเดอร์ยัง
4: โซเชียลมีคำถามอะไรกับเราบ้างคะ
5: ทอมก็กระเทยมาคบกันมันเอากันแบบไหนอะขอคำถามนี้มาอีกแล้วมันจะรักกันยังไงมันเอากันไงปกติกระเทยมันก็คบกับผู้ชายทอมก็คบกับผู้หญิง
0: ทำไมเป็นทอมถึงอยากมีลูกเป็นกระเทยทำไมถึงทำให้อยากทำให้เขาท้อง
3: ตอนที่เราแบบคบกันแรกๆเราก็มานั่งไลฟ์สดมาพูดมาคุยแล้วก็มีดราม่าบ้างแต่พอมีลูกมายิ่งหนักเลยเป็นลูกกระเทยกับทอมจะเลี้ยงยังไงให้โต
5: ลูกจะอายไหม
3: จะอายคนแน่นอน
5: ลูกจะโดนล้อม
0: เรียกใครพ่อเรียกใครแม่โตมาลูกจะไม่อายหรออืมถ้าลูกโตมาเป็นทอมจะให้ทำยังไงแล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีความรักมีความอบอุ่นดูแลกันจริงแล้วก็เราขยันทำมาหากินแล้วก็เราไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยก็ตรงนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้กับFC ที่ติดตามแล้วก็ FC ที่ที่เคยบูลลี่เราก็กลับมาติดตามเรากลับมารักเราเยอะมากค่ะตอนนี้คนที่เคยด่าเราตอนนี้กลับมาเป็นลูกค้าประจำกดสั่งซื้อสินค้าเราด้วย
5: กลับมาเป็น FC แล้ว
0: กลับมาเป็น FC ค่ะ
4: มีคนถามใช่ไหมคะว่ามีลูกแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ชายไหมจะเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงเป็นคุณแม่เป็นผู้หญิงไหม
5: พี่โอก็เป็นผู้ชายแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงแล้วแต่ภายนอกของเราก็คือเราชอบเรารักแบบนี้แล้วก็มีความสุขมากด้วยที่แบบเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ชื่นใจ
6: ติดตามพ่อลูกสาวน่ารัก
3: ว้ายพ่อมาในสั้น
6: แม่เนี่ยค่ะ
7: โอ๊ตและแนนจับมือกันฝ่ากระแสต้านของสังคมจากคำด่าทอด้วยอคติที่มีต่อความรักของคนข้ามเพศได้กลายเป็นความอบอุ่นที่แฟนคลับมอบให้ในทุกวันนี
4: ้ FC รักอะไรในครอบครัวนี้คะทำไมถึงตามเข้ามาติดตาม FC รักอะไรในครอบครัวของโอ๊ตน้องแนนแล้วก็อินฟูค่ะอยากรู้จังเลย
0: okay. คือ FC ของอินฟูอ่ะคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องถ้าถามมาก็จะให้คำตอบแบบนี้ถ้าถามว่าตอนนั้นตอนท้องแรกๆว่าเราไม่รู้อันนี้เราก็ถามเขาก็จะตอบมาแบบนี้พวกเราเลี้ยงลูกเก่งเพราะ FC จะมาบอกเรา
4: oh,
0: เนี่ยแม่แนนท้องเขาเป็นแบบนี้พี่ๆต้องทำยังไงคะแม่เลี้ยงออนไลน์เขาก็จะมาตอบหนูก็ศึกษาจากตรงนี้มาเลี้ยงลูกเพราะพวกเราไม่เคยมีลูกก็เลี้ยงลูกจนเก่งข้อพี่ๆเขาเลยเนี่ยอันนี้เยอะมากจนอ่านไม่ทัน
5: เขาบอกว่าขอบคุณพี่แววมากๆค่ะครอบครัวน่ารัก
4: มี FC เป็นสายซัพพอร์ต
0: ใช่ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลย
8: ไปนอนกันนะฟื้น
5: ถึงห้องแล้วเนี่ยพาลูกนอนก่อนนะ
0: โอเค
5: มาเลยกันเข้าแล้วปิดเลย
0: โอเคฝันดีนะลูกบ๊ายบาย
5: ฝันดีค่ะไปเดี๋ยวแม่จะกล่อมฟูเอง
6: หลับไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปเล่นโอเคไหม
5: เดี๋ยวไปชม
0: ด
5: ู
0: ให้เขาดูแลลูกก็เขาดูแลได้ดีมากไม่มีแบบขาดตกบกพร่องเลยแล้วแบบดูแลอินฟูแบบตื่นเช้ามาเขาก็จะทำหน้าที่แม้กระทั่งเสื้อผ้าของลูกของพ่อของแม่เขาจะต้องซักคือพี่จะไม่แตะเลยกวาดบ้านถูบ้านจะเป็นของเขาหมดแต่ในส่วนของหน้าที่หาเงินก็คือหลักๆก็จะเป็นพี่แต่ว่าเน้นทำได้ไหมเน้นก็ทำได้แต่ว่าเราแบ่งกันดีกว่าแบ่งกันดูแลค่ะ
5: ก็คือพี่โอ๊ตก็คือแบบว่าถ้าจะเลี้ยงลูกก็คือจะไม่ได้หาเงินเราก็ต้องตกลงกันคือแบบว่าเน้นมีหน้าที่เลี้ยงลูกดูลูกไปในส่วนทำงานเดี๋ยวพี่ทำเองประมาณนี้ค่ะเพราะงานของพี่โอ๊ตก็จะเยอะแล้วก็จะจุกจิกหน่อยค่ะเพราะว่าบางงานเน้นก็ทำไม่ได้เหมือนพี่นะคะพี่โอ๊ตนะคะก็ไม่เคยเป็นแม่คนก็ไม่เคยเลี้ยงลูกก็เป็นทอมแบบแบดแบดแมนแมนแบบนี้ก็ไม่คิดวันนึงก็จะมีลูกค่ะมันเปลี่ยนไปเองเลยค่ะพี่เพราะหน้าที่ของแม่เนาะ
4: พอคลอดออกมาแล้วพอได้เห็นหน้าลูกแล้วความรู้สึกของความเป็นแม่ความรู้สึกของการเป็นทอมอยู่ดีๆแล้วมากลายเป็นแม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น
5: หนูไม่รู้สึกแปลกตั้งแต่หนูตั้งท้องเลยนะคะคือแบบเอ้ยฉันเป็นแม่คนแล้วเหรอฉันต้องเลี้ยงเด็กคนนี้เหรอประมาณนี้ก็คิดอยู่นะเพราะว่าจะเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ดีไหมเป็นทอมเหรออยู่ๆก็เอานมให้ลูกกินใช่ไหมคะก็คือเป็นแม่คนก็ต้องเอานมให้ลูกหนูคิดนะ เป็นแม่คนลูกก็ต้องกินนมเราแม่กินนมเราจะไปกินนมใครอ่ะถึงแบบว่าจะไม่ใช่แบบแม่เหมือนคนอื่นก็คือแม่ที่แบบว่าไม่ใช่ผู้หญิง 100% แต่ก็ต้องเลี้ยงลูกให้มันต้องดีที่สุดเลยครับฉันเป็นแม่คนแล้วนะลูกฉันต้องกินนมนะฉันต้องเลี้ยงเด็กคนนี้นะ
9: รู้สึกภูมิใจมั้ยตอนที่ให้ลูกกินนมเราอ่ะ
5: ก็รู้สึกภูมิใจค่ะก็คืออย่างน้อยเนาะอยากให้ลูกได้กินนมของเราเยอะที่สุด
0: เล่นกันนังนี่มาทีเจ้าน่ะ
10: ไอ้ลูกมันอยู่สูง
0: ไม่เคยเพราะเลยถามเพิ่มวะบ่เด้อวันนี้มารอรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาต้อนรับรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขออนุญาตนะคะ
11: กูคนดัง
0: เอ
11: ามาฝากเลยวันนี
0: ้เอามาค่ะเอามาฝาก
11: โอท็อปนะ
0: เอามาฝากท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะร้อนมาก

0: คิดถึงอนาคตเขาไหมคะ
1: ไม่นะเห็นพ่อแม่เขาดีก็โอเคคุณแม่ก็ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ถ้าเขาตอนถ้ายังไม่มีอินทูคุณแม่ก็คิดว่าเขาจะอยู่ยังไงเนาะเขาจะอยู่กันรอดไหมผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันทอมกับกระเทยเนาะมันกลัวเขาจะอยู่กันไม่ได้เผื่อเขาได้ลูกมาแล้วเขาอยู่กันได้ก็โอเคแม่ก็สบายใจแล้วไม่ได้ห่วงไม่ห่วงแล้วเพราะว่าเขาดูแลแม่ตอนนี้แหละไม่ดูแลเขา
0: อนาคตก็ไม่ห่วงอะไร
1: ไม่ห่วงค่ะเพราะว่าเขาคือเขาสำเร็จแล้วในชีวิต
0: ก็เหมือนครอบครัวที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรผิดปกติแตกต่าง
1: ไม่ได้คิดเพราะว่ามีแต่คนแถวข้างนอกก็จะบอกอ้าวพ่อเป็นกระเทยแม่เป็นทอมจะมีลูกได้ไงก็มันเกิดมาแล้วไงมันแก้ไขไม่ได้จะไปแก้ไขทำไมเขาก็อยู่เขาก็มีความสุขดี
0: พอตั้งแต่มีน้องแนนมาในครอบครัวแล้วก็มีหลานด้วยเนี่ยคุณย่าก็มีความสุข
1: มีความสุขมากด้วย
2: ไม่เอาค่ะลูกไม่เอาเล่นกินไม่ได้กินไม่ได
0: ้ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีใครคิดเลยว่าคนที่โตมาเป็นกระเทยเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ได้แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเรากลับมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่น้อยไปกว่าครอบครัวที่เขามีเพศสภาพปกติเหมือนกับที่สังคมคาดหวังเนาะเราจะเป็นกระเทยเราจะคบกับทอมแต่เราก็มีครอบครัวที่เราคิดว่ามันเป็นครอบครัวที่มันสมบูรณ
2: ์คิดว่าการที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่เพศไหนขอแค่ให้เรามีความรักต่อกันมีความอบอุ่นมีการดูแลซึ่งกันและกันแค่นี้มันก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ขอแค่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำ
3: เราก็ยังจะจับมือกันแบบนี้แหละค่ะก็คือเรามีสร้อยทองคล้องใจก็คือน้องอินฟลูนะคะแล้วก็จะทำตามหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะอยู่นานๆเลยค่ะจะไม่ทิ้งกันก็จะอยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้ลูกไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็แล้วกันแบบนี้แหละสู้ไปด้วยกัน
2: ก็จะพยายาม
3: อยู
4: ่จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
2: ที่ดินโอนเป็นชื่อแนนเรียบร้อยค่ะที่ดินผืนนี้ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านไว้ให้เขาแล้วก็อยากจะให้เป็นรางวัลเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นทุกอย่างที่มาคอยเติมเต็มให้กับเราบางทีเราก็ขาดในส่วนที่เขามาเติมเต็มไม่มีคนที่มารักเราแบบนี้แต่พอเขามาเติมเต็มในส่วนนั้นรู้สึกว่าพอหมดแล้วค่ะมรดกทุกอย่างก็จะต้องเป็นของเขากับลูกยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง

0: ก็อยากจะวางแผนไว้เผื่อไม่มีเราจะได้ไม่ต้องลำบากเราอาจจะเหนื่อยหน่อยเหมือนทุกวันนี้ก็จริงแต่ว่าเราต้องการอยากจะให้คุณภาพชีวิตของลูกกับแม่ดี
1: ทำฝั่งไหน
0: คิดว่าน่าจะทำบ้านฝั่งนี
1: ้
0: ทำบ้านฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะทำเป็นโรงจอดรถด้านหน้าก็จะทำเป็นส่วนย่อมเอาไว้ให้อินฟูแบบมีที่วิ่งเล่นอยากจะให้เขาอยู่แบบไม่ต้องลำบากเหมือนที่เคยลำบากก็อยากจะให้เป็นรางวัลสำหรับเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นทุกอย่างที่มาคอยเติมเต็มให้กับเรา
1: หาตังไปเรื่อยๆนี่แหละไม่ต้องรีบไม่ต้องฟ้าวเอ็ดแบบค่อยๆเพราะเอ็ดอันเมื่อยแห้งหลายมากกระต่ายฟ้าคอยดีบางเจ้าของแห้งจ่อยแห้งจอกดูแลเจ้าของให้หลาย
0: โอเคค่ะเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องฟ้าว
2: หากความฝันนั้นยังคง
1: เอาไ
0: ปเอาหนึ่งสอง
1: สาม
2: แม่รับ
1: นะ
2: ฝันยังเป็นของเรา
1: ซ้ำ
2: สู้ชีวิตลิขิตเอง
0: มา

0: ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนถ้าแบบมีลูกแล้วหน้าที่ของแม่ก็คือแบบว่าไม่มีใครแทนได้คนอื่นนะคะเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะคิดยังไงก็ช่างคือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
1: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป

0: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูบไปตามลำตัวแล้ว
1: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
0: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
1: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
2: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
1: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4 ทุ่ม 24 กันยายนนี
3: ้มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBSทุกวันศุกร์13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: วิ่งเลย Running Day
5: ปราจีนบุรี
6: วิ่งเลย Running Day เสาร์นี้สิไปปราจีนบุรีวิ่งรู้จักเมืองวิ่งรู้จักของดี
7: ของปราจีนนี่สวยมากแล้วก็เป็นของมีค่าเลย
8: หนูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะ
9: สวยไหมน้องซี
8: หนูไม่ใช่คนปราจีนหนูพี่พามาเที่ยวว
6: ิ่งจบเติมโปรตีน
10: หอมมากอยู่หน้าสถานีรถไฟปราจีนบุรี
6: ตื่นมาวิ่งไปคุยไปกับวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่26 กันยายนนี้เวลา10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
11: ร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำกับความสวยงามของศิลปะท้องถิ่นหัวโอ้หางวันเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเรือยาวแห่งจังหวัดน่านศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่3อัตลักษณ์เรือน่านถ่ายทอดสดจากบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: อย่างไทยพีบีเอสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกแล้วก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festival คนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทย PBS เพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลหนึ่งเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าและเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
2: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้แผนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยระบุว่าหากจะแก้ไขในระยะยาวต้องทำคลองส่งน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัปนันคะหลังจากที่สสพรรคภูมิใจไทยค่ะตั้งกระทู้ถามถึงแผนการระบายน้ําและแผนรับมือน้ําในอนาคตค่ะปัญหาน้ําล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวพระนครศรีอยุธยาทําให้นายประดิษฐ์สังขจายสสในพื้นที่พรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามถึงสถานการณ์น้ําในปัจจุบันถึงการระบายน้ําเพราะก่อนหน้านี้มีข้อมูลที่คาดการว่าจะเกิดภัยแล้งแต่สถานการณ์จริงน้ํากลับท่วมจึงถามรัฐบาลและกรมชลประทานค่ะว่าจะจัดการปัญหาอย่างไรกับการระบายน้ําพร้อมขอเร่งระบายน้ําไปยังทุ่งรับน้ําค่ะเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ของประชาชนและขอให้กรมชลนั้นไม่เพิ่มการระบายน้ําที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไปมากกว่านี้ทั้งนี้ยังถามถึงความคาดหวังในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลค่ะว่าในอนาคตจะมีโครงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือการช่วยเหลือชดเชยชาวบ้านลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยนายภรดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยตอบกระทู้นำชาร์ตข้อมูลการระบายน้ำมาอธิบายชี้ว่าเพราะปริมาณฝนที่ตกมหาศาลใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในช่วงก่อนวันที่19กันยายนค่ะและเมื่อน้ำมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาก็ไม่สามารถที่จะเก็บน้ำได้จึงต้องระบายส่วนการบริหารจัดการน้ำนับจากนี้ค่ะด้วยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นการระบายน้ำยังอยู่ในระดับนี้ไประยะหนึ่งและขณะเดียวกันก็มีการประชุมเร่งด่วนค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกรมชลค่ะจะจัดน้ำจัดการน้ำแบบก้างปลาค่ะซึ่งหมายถึงการระบายน้ำไปด้านซ้ายและด้านขวาของเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำในแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน้อยกับคลองชัยนาทป่าสักค่ะรวมถึงคลองมหาลาดแทนการระบายแนวดิ่งเพื่อลดปริมาณน้ำท้ายเขื่อนไม่ให้สูงไปกว่านี้รวมถึงการระบายไปยังทุ่งรับน้ำต่างๆค่ะเช่นทุ่งท่าวุ้งเชียงรากป่าโมกบางบานเจ้าเจ็ดผักไห่โพพยาค่ะที่เกษตรกรนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเกือบหมดแล้วทั้งนี้มองการแก้ไขปัญหาระยะยาวอ้างอิงจากเส้นทางน้ำค่ะที่ถูกเบียดบังด้วยที่อยู่อาศัยหรือชุมชนเมืองก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ซึ่งทางออกนั้นต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มใหม่และต้องเป็นทางขนาดใหญ่เช่นบางบานบางไซหรือคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ที่อาจต้องใช้เงินมหาศาล 90,000 ล้านบาทค่ะค่ะคุณอัปนันคะนอกจากนี้ก็น่าขบคิดนะคะโพสต์ของนายไผ่ลิกสสพรรคธรรมเลขาธิการพรรคค่ะที่โพสต์บอกว่าเตือนแล้วว่าอย่าเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมชลประทานด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีครับศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรพร้อมพวกคดียิงสจ.โต้งหลังพบหลักฐานเขม่าวดินปืนแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตครับนายนิติศักดิ์มีขวทนายความฝ่ายโจทก์เปิดเผยหลังทราบคำพิพากษาว่าศาลให้ความสำคัญและเชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้

แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโกหกได้ซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบเขม่าวดินปืนติดอยู่พร้อมขอบคุณตำรวจที่ทำสำนวนอย่างรัดกุมมีการจำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่สามารถตอบโจทย์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้

0: มาแล้วครับคุณผู้ชมคะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นาทีแบบนี้เดนมากับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: น้องแป้งรีบจัดรายการแล้วมันอึมครึมอีกแล้วล่ะฝนฟ้าเดนกลัวกลัวพรุ่งนี้เช้านะฉันจะมาทำงานฉันจะเอาห่วงยางคาดมาด้วยฉันกลัวมหาอุทกภัย
1: อาจารย์กลัวน้ำท่วมฉับพลันตามที่เพจบางเพจบอกเอาไว้ว่ามันจะเป็นมหาอุทกภัยใช่ไหมคะ
0: คุณไม่ได้เดี๋ยวรายการเราโดนปลิวเหมือนเพจหรือเปล่า
1: ไม่แต่วันนี้เราต้องถกประเด็นนี้กันหน่อยเพราะประชาชนเองก็สับสนเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเชื่อการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐจากกรมอุตุจากปภ.หรือว่าต้องเชื่อจากเพจเอกชนกันแน
0: ่อ้าวแป้งเราก็ต้องเชื่อหน่วยงานของภาครัฐสิจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะ
1: แต่หน่วยงานภาครัฐเขาบอกว่าฝนตกมันตกตามฤดูกาลต้องเฝ้าระวังเฉยๆอาจารย์ไม่ต้องตื่นตระหนกไป
0: เอาเหรอฉันต้องรีบกลับไปซื้อข้าวตุนไว้ก่อนไหมเผื่อน้ำท่วม
1: เตรียมตัวได้ไม่ผิดแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะคะคิดเห็นแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่ามีความกังวลไหมเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าณเวลานี้รวมถึงน้ำท่วมใครอยากรู้ว่าน้ำท่วมพื้นที่ไหนนะคะสามารถส่งคำถามมาหาเราได้เวลานี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook YouTube และ TikTok วันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะคะมานั่งคุยเรื่องนี้กันด้วยนี่คือช่องทางนะคะที่คุณเองสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้ค่ะแนะนำแขกก่อนไหมคะ
0: เออใช่มาเยอะแยะเลยวัยละอ่อนน่ารักเชียวหนู
1: ตอนเปิดรายการคุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะวันนี้สตูดิโอของเราสดชื่นสดชื่นค่ะมีน้องๆนะคะนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีมาหาเราถึงในสตูดิโอ30กว่าคนสวัสดีน้องๆค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะ
3: Hello everyone we are from สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี School ต้าเจียเฮาสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงนันพัชเชียวนาค่ะเช่นเชื่อมีนา
1: น่ารัก3ภาษาค่ะอาจารย
0: ์เขาพูดไป3แล้วเหรอ
1: จีนอังกฤษไทยค่ะ
0: รับไทยด้วยน้องแป้งแนะนำตัวเองเป็นภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสสิ
1: ภาษาไทยแล้วกันค่ะท่านคะยินดีต้อนรับน้องๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูงานนะคะหน่วยงานไหนโรงเรียนไหนต้องการที่จะมาดูงานนะคะที่ไทย PBS อยากมาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์มาได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เราคือสื่อสาธารณะที่พร้อมจะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะ
0: มาดูการทำงานอย่าบอกว่าอยากมาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะไม่มีใครมานะเธอเข้าเรื่องฝนฟ้าอากาศดีกว่าวันนี้เธอเชิญใครมาบ้างแนะนำซิ
1: เรื่องของฝนฟ้าอากาศสองท่านค่ะด้านขวามือของดิฉันนะคะขอต้อนรับค่ะพี่ปุ๋ยนิตยาเกียรติเสริมศิลป์ค่ะผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านงานเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติจากไทย PBS สวัสดีพี่ปุ๋ย
4: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ผู้สื่อข่าวอาวุโสเลยเหรอ
4: ใช
0: ่แต่ดูหน้าเขาเด็กกว่าฉันเยอะนะ แต่ฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมค่ะเรียนเชิญมาค่ะเป็นนักวิชาการอิสระนะคะอาจารย์ศศินเฉลิมลาภค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะต้องมาขอความรู้แล้วเมื่อกี้กล่นไปนะคะเรียนเห็นเพจหนึ่งก็ปิ้วไปเลยแต่เรียนก็ดูสิคะเนี่ย
2: กลับมาแล้ว
0: น้ำมันจะท่วมกลับมาก็ถดแต่มันปิ้วง่ายนะคะวันนี้อาจารย์พูดดีๆในรายการเดี๋ยวจะปิ้วไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
2: เพจผมจะปิ้วหรือเปล่า
1: โอ้ยวันนี้ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าวันนี้เราคิด

0: ว่าข้อมูลน่าจะเป็นกลางที่สุดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะชวนคุณผู้ชมติดตามก่อนที่ทั้งสองท่านจะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือหลังจากที่มีการแจ้งเตือนมาว่าเดี๋ยวฝนจะตกลงมาในหลายๆพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเฝ้าระวังด้วยเราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเกาะติดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาบ่ายสองนักข่าวบอกว่าคนในพื้นที่เมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนค่ะต้องยกของขึ้นที่สูงพอสายๆแดดเริ่มออกน้ำมันก็เริ่มลดพอตกกลางคืนเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแบบนี้วนลูปแบบนี้แต่ปีนี้น่ากังวลหรือไม่ต้องพูดคุยกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์อยู่ในพื้นที่คุณชานนท์เชิญค่ะ
1: ครับคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ท่านผู้ร่วมรายการและคุณผู้ชมทุกท่านครับที่จังหวัดนนทบุรีเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและฝนที่ถล่มลงมาแล้วนะครับอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับชุมชนมัสยิดท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วเข้าท่วมชุมชนนะครับหลายบ้านต้องยกของขึ้นที่สูงกันแล้ววันนี้ครับผู้นำชุมชนก็ลงพื้นที่มาสำรวจนะครับแล้วก็เตรียมแผนรับมือมวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นครับวันนี้ครับผมลงพื้นที่มาพร้อมกับนายกสมาท่าอิฐนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปสำรวจชุมชนและประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่เมื่อคืนนี้ครับระดับน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนจนได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนก่อนที่น้ำจะลดระดับลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าเมื่อคืนนี้ครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมาถึงแถบวัดระดับสีแดงคือระดับน้ำทะเลปานกลางคาดว่าวันนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงผมเข้าสำรวจภายในชุมชนที่อยู่ริมตลิ่งก็พบว่าบ้านทยอยขนของขึ้นที่สูงแล้วหลายบ้านนะครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างเช่นเครื่องซักผ้านะครับซึ่งผู้นำชุมชนก็ออกแรงช่วยชาวบ้านยกของขึ้นมาไว้บนชั้น2ส่วนบ้านหลังอื่นๆก็ขนเสื้อผ้าพัดลมและข้าวของเครื่องใช้ขึ้นมาไว้บนที่สูงแล้วเช่นกันหลังจากที่ปีก่อนครับน้ำท่วมสูงจนเก็บของไม่ทันทำให้ข้าวของเครื่องใช้เสียหายหลายรายการแต่ชาวบ้านเชื่อครับว่าปีนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาครับ
2: โอ้ยนี่แค่นี้อกตรงนี้มันลึกจนไม่มีที่นอนจมจนไม่มีที่นอนต้องอาศัยเขาอยู่
3: ซื้อปีนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ไม่ถึงหรอก
3: คิดว่าไงบ้างปีนี้
2: น่าจะไม่ถึงเราลำบากอย่าปล่อยไปเยอะเลยลำบากที่อยู่ที่ใส่ก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีมันลำบากต้องอาศัยเขานอนนู่นประดับดาวนู่นปีแล้วหลายเดือนน้ำลงก็มานี่แล้วบึ้ดก็ไปลงยังไงก็ยังท่วมเหมือนเดิมปีแล้วเยอะค่ะ
1: นอกจากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วผู้นำชุมชนยังได้ประสานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.เพื่อเตรียมกำลังพลในการช่วยชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงแล้วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นคาดว่าจะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนครับและขณะนี้นะครับแม้ว่าชาวบ้านในชุมชนท่าอิฐจะเตรียมยกของขึ้นที่สูงกันหลายหลังคาเรือแล้วนะครับเพราะว่าคาดว่าวันนี้ครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเมื่อวานเพราะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยน้ำมาเพิ่มมากขึ้นนะครับและช่วงเย็นวันนี้ครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐก็จะลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ที่นี่ด้วยครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ
0: ขอบคุณชานนท์นะคะฝากบอกชาวบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจอปัญหาแบบนี้ทุกปีนะคะกลางคืนแทบไม่ได้หลับกันเลยต้องยกของขึ้นที่สูงแบบนี้นะคะ
4: เวลามีเรื่องอะไรแบบอย่างนี้นะชานนท์ก็ถึงที่นะเมื่อไม่นานนี้เขาก็ไปอยู่ที่น้ำท่วมก็ไปทันทีนะ
0: ความจริงของเราคือจะส่งนักข่าวไปก่อนค่ะไปเฝ้าเกาะติดแล้วก็ต้องไปแจ้งเตือนชาวบ้าน
4: แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช่หมายความว่าท่วมแล้วถึงค่อยมาบอกเราจะเตือนภัยก่อนถูกไหมคะ
0: เพราะว่าเราคือศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทยพีบีเอสค่ะอาจารย
4: ์แม่นแล้วนะคะ ทีนี้กลับมาที่อาจารย์ถ้าอาจารย์ศักดิ์สิงห์ครับเรียนถามหน่อยสิครับเมื่อกี้พ่อชานนท์ก็บอกว่าตกตอนเย็นก็น้ำขึ้นไม่ได้หลับได้นอนแต่ตอนกลางวันมันลดแสดงว่าน้ำเนี่ยมันขึ้นลงตามน้ำทะเลหนุนไหมคะเรียนชอบฟังเวลากรมอุตุเขาบอกน้ำทะเลหนุนเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
5: ใช
4: ่เออก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมันปกตินี
5: ่ก็ผมเข้าไปดูในเว็บของไอสถาบันสารสนเทศน้ำเนี่ยกราฟมันก็ขึ้นมาเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมาเงี้ยตะลิ่งก็เป็นขีดสีส้มตอนนี้เวลามันกระฉอกมามั่งอะไรมามันก็ขึ้นไปหน้านี้น้ำก็เยอะใช่ไหม

0: ก็เป็นเรื่องปกติอ่ะ
1: ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งรู้กี่ปีชั่วนาตาปีใช่ไหม
0: ใช่คนนี้บ้านพี่น้องชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็รู้อ่ะผมว่าเขารู
1: ้
0: อย่างคนแถวนี้เขาจะรู้จังหวะน้ำเขาแล้วก็อย่างคนแถวบ้านผมที่อยุธยาเนี่ยวันนี้เขารู้เลยว่าเวลากรมชนบอกปล่อยมา 1,200 ปล่อยมา 1,300 ปล่อยมา 1,400 เขาจะเก็บของแค่ไหนเนี่ยเขารู้หมดนะครับกรมชนบอกคืนนี้เที่ยงคืนน้ำมันจะมาประมาณ20ชั่วโมงถึงแถวบางบานเขาก็ยกของเขารู้ว่าถ้าปล่อยมาแค่นี้ก็ประมาณก็ร้อยละประมาณคืบหนึ่งถ้าแบบสมมติวันนี้เขาบอกปล่อย 1,200 ใช่ป่ะมีข่าวคืนนี้ปล่อย 1,300 เนี่ยคืบ
1: อาจารย์พูดแบบนี้ฉันก
0: ็แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงมันไกลออกมามันก็จะแม่นคราวนี้อย่างบ้านผมที่ยุทธยาเนี่ยมันถ้าฟังกรมชนประกาศชาวบ้านเขารู้เขาจะบ่นกรมชนถูกที่เขากังวลอันเดียวเนี่ยคือไม่บอกเขาแล้วดันมีนักวิชาการบ้างทุกคนบ้างมาคล้ายๆกับว่าเขาก็รำคาญน่ะมาบอกว่าเอลนีโญปีนี้จะไม่ท่วมเขาก็ดีใจ
2: แ
0: หละพอเขาดีใจปุ๊บอยู่ดีๆเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยจาก600เองขึ้นมา800วันนี้ 2-3 วันเองตอนนี้ 1,700 คืนนี้มั้ง 1,700 เอ้ย 1,700 ไปแล้วเมื่อคืนนี้แต่มันวืบเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยนะเวลามันท่วมถึงเขาเรียกเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยเขาจะปล่อยเขาจะพยายามปล่อยมาทีละ50เพิ่มขึ้นทีละ50ตามภาษาคนยุทธยาเขารู้กันคนยุทธยาคือคนแถวบางบานเขาจะรู้กันว่าอ่ะบอกมา 1,900 เนี่ยชุมชนที่หัวเวียงเนี่ยเขารู้แล้วว่า
1: ควรไปถุนบ้านแค่ไหน
0: แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยคือมาทีละ50มาทีละ100เขาก็จะยกของขึ้น
1: ไหวตัวทัน
0: เขาก็จะค่อยๆยกมันไม่ต้องยกเยอะแล้วถ้าเกิดมันบังเอิญว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาถึงขั้นจะกดไปดูที่สถานี C2ซึ่งอยู่ตรงนครสวรรค์ค่ายอะไรนะค่ายจิรประวัติ
2: เ
1: ขาดูเองเป็นแล้ว
0: เขาดูเนี่ยมันจะมีว่าน้ำเนี่ยคาดการโดยกรมชนมันจะมาเท่านี้มันจะพีคอย่างใน3วันข้างหน้าเท่าไหร
1: ่
0: คราวนี้ที่เวลาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยคือไม่ได้มาทีละ50มาทีละ100ไงซึ่งทั้งที่มันควรจะคาดการได้พอบทฉุกเฉินขึ้นมาก็บอกเขาเลยคืนนี้มีความจำเป็นต้องปล่อย 1,500 ปล่อย 1,600 จาก800 900ภายใน2วันอย่างเงี้ยอันนี้มันเสียความรู้สึกแต่ว่ามันนี้มันเป็นเคสของคนที่ท่วมแบบรู้กันเหมือนกับที่นนทบุรีเนี่ยเขาก็รู้กันว่าน้ำขึ้นน้ำลงมันจะมาแบบนี
1: ้
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีนักข่าวไปถามเนี่ยชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือเขาก็บอกว่านี่มาเดือดร้อนเพราะเขาคิดว่าจะทำยังไงไม่ให้เขาเดือดร้อนมากเขาก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังใช่ไหมเขาจะพยายามไปเล่าให้ฟังพวกเราเองก็ชอบไปถามเพราะว่ากังวลแค่ไหนอะไรแค่ไหนเขาก็ให้ความร่วมมือเขาให้ความร่วมมือ เขาก็เล่าเยอะ เพราะเขาก็อยู่ตรงนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็เดือดร้อนนะ
1: ค่ะอาจารย์งั้นอย่างนี้อาจารย์ให้ความร่วมมือกับหนูหน่อยได้ไหม
0: ได้หนูจะเอาอะไร
1: จะมีมหาอุทกภัยแล้วหนูต้อง
0: มหาอุทกภัย
1: หนูต้องไปเตรียมตุนของตุนกับข้าวย้ายของขึ้นชั้นสองไม่หนูกลัว
0: ก็รอให้บ้านผมที่ยุทธยามันท่วมก่อนสิให้มันท่วม
1: มาเป็นยุทธยาชาติได้ยังไงก็ไม่มีทางท่วมแล้วปีนี้รู้กัน
0: เอ้าแล้วมันไม่ท่วมยุทธยาจะไปท่วมบ้านจานได้ไง
2: เออใจว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปอ่านมาจากเพจนึงหรือเปล่าคะเนี่ยกมูตุเขาบอกว่าให้เชื่อเขาค่ะ
1: ก็จริงฉันก็เป็นคนไม่ได้เชื่อและไม่ได้เป็นคนติดตามแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงแม่นมากมึงพอเขาทำนายเที่ยวนี้นะเพจปิ้วเลยแสดงว่าแม่งต้องเรื่องจริงเขาพูดกันแบบนี
2: ้กมูตุเขาบอกแล้วไม่ใช่ต้องเชื่อเขา
0: แต่ว่าบ้านจานอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: บ้านอาจารย์พรุ่งนี้ก็มีโอกาสท่วมนะอีตอนถ้าน้ำขึ้นพอดีบ้านอาจารย์อยู่พระราม3ใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลาแม่น้ำเจ้าพระยาทุกวันนี้มันมีผนังกั้นน้ำใช่ไหมอาจารย์ไปกินข้าวแถว
1: รู้ๆมันมี
0: กำแพงอ
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่เลยแข็งแรงมาก
0: ก็ถ้าเกิดบังเอิญมันมีรอยแตกมีอะไรสักอย่างที่เราไม่นึกไม่ฝันใช่ไหมแล้วน้ำมันทะลักพรวดเข้ามามันก็ท่วมบ้านอาจารย์ตรงนั้นนะมันไม่เกี่ยวกับว่ามันเกิดจากการท่วมเพราะว่าไอ้โครงสร้างที่ป้องกันน้ำมันพังไง
1: อาจารย์พูดอะไร
0: ทำไมอ
1: าจารย์พูดอะไร
0: พูดอะไร
1: ให้น้ำมาท่วมบ้านได้ยังไงครับมันจะไปแตกไปแล้วยังไงเขื่อนก็แข็งแรง
0: ก็เผื่อซวยไม่ใช่
1: อาจารย์ปัจจัยนะสร้างความตื่นตระหนกให้หนู
0: ก็หนูซวยป่ะล่ะคือเวลาเรามองอะปัจจัยมันเยอะดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของโลกแล้วมันมีโครงสร้างอะไรที่มันเกี่ยวกับเราใช่ไหมครับอย่างพลยุทธยาเขารู้แล้วเขื่อนเจ้าพยาปล่อยมาเท่าไหร่เขาจะยกของเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เขาก็รู้เขางอนอย่างเดียวว่าบอกเขาช้ากับอีกอันนึงเนี่ย คือมันท่วมเฉพาะบ้านเขาแต่เลยออกไปเนี่ยทุ่งนาไม่มีคนเลยแห้งสนิทเพราะเขาเรียกระบายน้ำทางดิ่งก็คือเอาเฉพาะคนที่อยู่ริมน้ำแล้วมีคันถนนกั้นมีถนนกั้นก็บ้านคนติดกันเนี่ยเขาก็ระบายน้ำผ่านบ้านคนคนก็มองไปเนี่ยแล้วพอข้ามถนนไปปุ๊บเขารถไปจอดถนนทุ่งนาต่ำลงไปจากทางบ้านเขาจากถนนเนี่ยปลูกข้าวกันมั่งอะไรมั่งตอนนี้ก็ไม่มีปลูกแล้วแห้งสนิทความรู้สึกคนอ่ะไม่ไหวแล้วเว้ยทำไมตรงนี้เป็นบ้านฉันน้ำเต็มแต่ตรงเนี้ยไม่มีคนอยู่ทำไมไม่เอาน้ำไปฝ่ายเทคนิคทางกรมชนทางสอเขาเรียกว่าสอนอทอชอก็จะบอกว่าถึงเอาน้ำไปน้ำก็จะไม่ลดแต่ความรู้สึกมันไม่ได้หรอกก็คุณเมื่อก่อนเนี้ยมันท่วมไปเฉลี่ยไปเนี่ยคนยุทธยาเนี่ยปล่อยมา 2,000 2,001 2,002 เนี่ยพอแบ่งกันไปเนี่ยยังไม่ท่วมเลยตอนนี้ปล่อยมา 2,000 นะแต่ถุนบ้านของคนที่พูดบางๆก็ไม่ได้ต้องบอกว่าคนที่ตำบลแถวริมคลองบางหลวงเนี่ยท่วมกันหมดแหละแล้วพอตอนหลังเนี่ยปล่อยมา 2,005 2,006 ถ้าสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี54ก่อนแล้วเขาก็ติดตามน้ำอยู่ตลอดพอมันท่วมกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ถึงพื้นบ้านเขาตอนนี้ปล่อยมานิดเดียวเองปล่อยมา 2,003 2,004 เนี่ยบางบ้านเนี่ยน้ำขึ้นไปถึงใต้ถุนบ้านซึ่งเขาเป็นใต้ถุนสูงอยู่แล้วนะไปโรงเรียนไม่ได้ออกไปไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้มันคล้ายๆกับว่าตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดในอยุธยาถ้าไม่ใช่มหาอุทกภัยไม่ใช่น้ำท่วมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ท่วมอะไรเยอะแล้วเพราะเขาระบายน้ำไปทางบ้านพี่น้องที่อยู่บางบ้านเฉพาะคลองนี้เท่านั้นแหละที่เจอแจ็คพอตไม่ว่าจะเป็นน้ำน้อยน้ำมากเอนินโดลานินญา
1: ค่ะ
0: ท่วมเขาหมดเลยอ
1: ่
0: ะแล้วท่วมก่อนท่วมลึกกว่าปกติท่วมนาน
1: ค่ะ
0: เออ
1: ค่ะทีนี้พออาจารย์พูดแบบนี้เราคิดว่าเราคงต้องฟังการพยากรณ์อาจารย์อากาศจากเขาเรียกอะไรกูรูสาวของเราใช่ไหมคะ
2: พี่ปุ๋ยนิตยาค่ะแต่ว่าต้นตอของน้ำที่ก่อนจะมันเกิดว่ามันจะท่วมนานท่วมมากขนาดไหนมันต้องขึ้นอยู่กับการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาด้วยพี่ปุ๋ยอัปเดตปีนี้ก่อนเมื่อเช้าเนี่ยเขาดราม่ากันคนอยุธยาด่ารัฐบาลปล่อยแบบนี้แจ้งเตือนรายชั่วโมงแบบนี้มันเก็บของไม่ทันจริงป่ะคะที่เขาจงใจจะไม่ได้เตือนขนาดนั้น
3: จริงๆแล้วกรมชลประทานพยายามที่จะเตือนอาจารย์ศาสินก็พูดแล้วนะบางทีไปถามเรื่องความกังวลนะคะคนก็ต้องตอบเพื่อให้ความร่วมมืออันนี้ก็จริงแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ระบายในวันนี้นะคะไปดูในเขื่อนเจ้าพยากันก่อนเขื่อนเจ้าพยาอาจารย์ศาสินพูดแล้ว 1,700 มันท่วมบางจุดแต่จุดต่ำสุดก็อยู่ที่แถวทางผักไห่บางบานเขาบอกว่า800เขาก็จมแล้วตรงนั้นนะคะบึงกลุ่มอาจารย์หนูเคยไปตรงนั้นบึงกลุ่มชาวบ้าน
0: ไม่มีบึงกลุ่มไม่มี
3: บึงกลุ่ม
0: ไม่มี
3: พี่โต้ง
0: ไม่มีพี่โต้งอยู่บ้านกลุ่ม
3: อ๋อพี่โต้งบ้านกลุ่ม
0: บึงกลุ่มไม่ใช่ทางลำมินท
3: าขออภัยค่ะบ้านกลุ่มอาจจะจำหลายจังหวัดมาเกินนะคะอาจารย์ค่ะ
1: บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มบ้านกลุ่มและทีนี้วันนี้ที่ปล่อยมาก็สูงเท่านี้ก็จริงแต่มันเป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำ
0: บ้านกลุ่มมาสูงแล้วนะ
3: ค่ะอาจารย์
0: หัวเวียงต่ำกว่าอีก
3: หัวเวียง
0: ท่วมก่อน
3: แล้วเขาก็ดีดบ้านเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนบางคนเขาก็ไม่มีเงินแต่ที่ดีดบ้านอยู่แบบนี้แช่6เดือนแต่อย่างน้อย15กันยายนเขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วที่อาจารย์บอกเขาเอาถนนไปกั้นแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของภาครัฐประชาชนรัฐบาลตกลงกันก่อนหน้านั้นมันยังแก้ไม่ได้
0: ไม่มีใครเขาตกลงด้วยหรอก
3: ค่ะ
0: ไม่มีใครเคยไปตกลง
1: ไม่จ่ายเงินค่าแช่น้ำไม่ใช่หรออุ้ย
0: ค่าแช่น้ำ 9,000
2: ได้ครบยังไม่รู
0: ้ครบจ่ายเร็วจ่ายเร็วไม่มีปัญหา
1: ก็เขาเอาน้ำไปใส่ตรงนี้จะได้ค่าแช่ทุกปีใช่ไหม
3: แต่พูดถึงว่าจะแช่ไม่แช่เนี่ยหลายคนก็กุมกระหม่อมค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
3: บางคน
1: ไม่มีใครอยากได้เงินแล้วก็ต้องแช่เหรอ
3: มันมีคนอยากได้กับไม่อยากได้
1: เหรอ
3: ใช่ค่ะอาจารย์แต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการระบายน้ำเท่านี้เนี่ยมันก็คือถ้าเราพูดว่าไม่มากแต่สำหรับคนที่บ้านจมน้ำเขาก็จะรู้สึกไม่ดีเนาะแต่ว่าทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้องชานนท์ที่อยู่ในวันนี้เนี่ยเขาก็กังวลว่ากรุงเทพจะท่วมไหมกรุงเทพจะท่วมหรือเปล่าปี54มันเกินกว่านั้นเกิน 3,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่สถานีแถวๆตรงก่อนเข้ากรุงเทพนะคะ
0: บางไ
3: ทรแล้วทีนี้ตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปมันจะท่วมหรือไม่ท่วมมาดูอันนี้ค่ะดูภาพของวินดี้หน่อยว่าร่องความกดอากาศต่ำนะคะ แล้วก็ร่องฝนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะตอนนี้มันพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกนะคะภาคกลางรวมถึง

0: างด้านของฝั่งตะวันตกมันอยู่จุดไหนตรงนั้นก็จะฝนตกค่อนข้างเยอะซึ่งแนวโน้มต่อจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็จะเริ่มเสี่ยงนะคะเสี่ยงในที่นี้หมายถึงว่าใช้ข้อมูลจากฝนสะสมเหมือนกันนะคะมันมีข้อมูลฝนสะสมของกรมอุตุที่เคยสะสมไว้เขาก็พูดว่าไอ้ตัวเฉดสีแดงนี่แหละคือฝนตกหนักถึงหนักมากมันจะค่อยๆเคลื่อนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เข้าใกล้นะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครเฉดสีมันจะเปลี่ยนไปตามเรื่องของมวลอากาศเย็นที่เข้ามาผลักด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าวันนี้บอกแล้วคาดการณ์ว่าต้องแม่นเป๊ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอากาศตอนบนด้วยบางทีอากาศเย็นมันมาดันข้างบนด้วย
1: มันต้องเป็นรายชั่วโมงไหมคะพี่ปุ๋ย
0: เป็นรายชั่วโมงค่ะก็มีได
2: ้นั่นก็แสดงว่าการพยากรณ์ทุกครั้งเราก็ไม่ต้องไปเชื่อถือ 100% เพราะมันอาจจะแม่นหรือไม่แม่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่ใช่เป็นญาติกับพระพี่ลุนเนี่ยจะได้ชี้เป็นชี้ตายฝนได้จริงป่ะ
0: แต่คาดการเชิงวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้โมเดลนะคะที่เขาคาดการให้เราเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็เตรียมตัวรับมือไว้ก่อน
2: เอาให้เตรียมตัว
0: ใช่
2: แต่ไม่ใช่ไปว่ากรมอุตุไม่แม่นเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยบอกฝนตกไม่เคยตกบอกไม่ตกดันตกอะไรอย่างเงี้ย
3: แม่นกับพูดไม่รู้เรื่องนี่คนละเรื่องกันนะ
2: เอาเหรอคะ
3: เออ
2: แม่นกับพูดไม่รู้เรื่องสรุปพูดไม่รู้เรื่องหรือไม่แม่น
3: ถ้าแม่นแล้วพูดไม่รู้เรื่องเหรอ
2: แม่นแต่พูดไม่รู้เรื่องก็เราก็ไม่รู้เรื่องอีกเราก็ไม่ได้เตรียมตัว
3: แม่นแล้วพูดรู้เรื่องแต่ไม่น่าฟังแหละทนฟังไม่ไหวมันอะไรก็ไม่รู้
2: อาจารย์ว่าหนูใช่ไหม
3: ไม่ ว่าที่อาจารย์อ้างอิงเขาเมื่อกี้
2: เข้าใจค่ะ
3: นี่คือปัญหาของเขาไง
1: แต่มันคือการพยากรณ์ไง
0: ใช่
1: แต
3: ่ไม่ใช่มันคือภาษามันคือภาษาและการสื่อสารผมยังไม่ได้ว่าเขาไม่แม่นเลยนะ
1: เ
3: ขาแม่นมันไม่รู้เรื่อง
2: ภาษาฟังเสร็จแล้วทำให้ฉันไม่ตื่นตระหนกไม่เต็มตัว
3: ไม่
2: เชื่อหรอ
3: ไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้เรื่องเลยหรอ
3: เออไม่รู้เรื่องกับไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องสับสนเนี่ยมันทำให้ไม่ตามต่อ
2: เออง
0: ั้นเอางี้ดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วแต่นะคะก็คือว่ามาดูหน่อยว่าพื้นที่ไหนจะเสี่ยงอย่างน้อยๆเขาก็โฟกัสให้เราค่ะอาจารย์โฟกัสเป็นรายอำเภอ
2: เชื่อไม่เชื่อแล้วแต
0: ่ก็ดูกันก่อนว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27นะคะกลุ่มงานของทางด้านของการประกาศเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะคะรวมถึงภาคตะวันออกนะคะจากที่เห็นในภาพคุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะในพื้นที่ที่เป็นเฉดสีส้มเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงในช่วงของฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20
2: อุ๊ยมันหลายจังหวัดนะ
0: ค่ะหลายจังหวัดดูภาคเหนือกันหน่อยนะคะภาคเหนืออ่ะแยกมาให้เป็นรายอำเภอไม่ใช่ว่าไปเชื่อนะคะว่าทั้งจังหวัดเกิดขึ้นทั้งจังหวัดนะคะ อยากน้อยๆเขาก็โฟกัสให้เราเห็นภาพนิดนึงอย่างแม่ฮ่องสอนก็แถวๆสบเมยเกิดแล้วนะคะสบเมยเกิดแล้วแม่สะเลียงนะคะแล้วก็แถวๆที่ขุนยวน
3: แต่นี้ทั้งจังหวัดนะ
0: ค่ะอาจารย์แต่อันนี้คือเขาแยกมาให้เป็นอะไรอำเภอด้วย อย่างน้อยๆก็โฟกัสก็บางทีมันมี20อำเภอแล้วก็แยกมา5อำเภออย่างน้อยๆมันก็ละเอียดขึ้นมาหน่อยค่ะอาจารย์คะ
2: 5อำเภอนี้ไม่ท่วมไปท่วมที่ไม่ได้บอก
0: แต่อย่างน้อยเป็นการคาดการณ์นะคะที่คุณ
2: แม่
0: ห้อง
2: สอนนะ
3: แต่ผมชมว่าไอ้การแยกเป็นอำเภอเนี่ยดีเดี๋ยวมาถามด้วยว่าทำไมถึงดี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปดูภาคกลางกันหน่อยนะคะพื้นที่ทางด้านของภาคกลางก็คือแถวแถวลพบุรีเมืองลพบุรีก็เสี่ยงนะคะอำเภอหนองม่วงก็เสี่ยงสระบุรีหนองแคพระพุทธบาทจริงๆแล้วปทุมธานีเมืองปทุมก็เสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าใกล้กับเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาบางจุดเนี่ยบางทีฝนนะคะที่ตกสะสมอาจจะไปอยู่ในจุดนั้นแล้วท่อระบายน้ำนะคะก็อาจจะศักยภาพก็อาจจะน้อยอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมได้นนทบุรีเช่นเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครอาจารย
2: ์
0: นะคะรวมถึงเรื่องของสมุทรปราการก็เขาก็เน้นบางบ่อนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้เน้นสมุทรปราการทั้ง
2: เขาไม่ได้เน้นทุกบ่อใช่ไหมคะ
0: ใช่ไม่ได้เน้นทุกบ
2: ่อเป็นแค่บางบ่อเท่าน
0: ั้
2: น
0: บางบ่อเขาเน้นโฟกัสให้อย่างน้อยๆเตรียม
2: บ่อไหนล่ะ
3: บ่อบ้านจะยิ่งสัก
2: เอาบ่อบ้านไม่ได้หรอ
0: ต่อไปนะคะยังไม่ได้จบนะคะภาคใต้หน่อยนะคะขอภาคใต้นิดนึงเผื่อที่ประชาชนในพื้นที่นะคะ
1: ภาคตะวันออกก่อน
0: ภาคตะวันออกก่อนภาคใต้ก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นที่ระนองที่กระเปอช่วงนี้นะคะก็โฟกัสมาให้แล้วก็ที่สงขลาหัดใหญ่นะคะแล้วก็นราธิวาสระแงะสุขีรินทร์สุไหงโกลกนะคะแล้วก็ขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะคะภาคตะวันออกเขาเผชิญอยู่นะคะเพราะว่าภาคตะวันออกก็เพิ่งท่วมที่ปราจีนไปแล้วอยู่ที่ประมาณ50นะคะเซนติเมตรถึง1เมตรนะคะที่ตลาดเก่านะคะดูทางด้านของภาคตะวันออกนี่ค่ะก็คือนครนายกปักพีนะคะแถวๆนั้นนะคะแล้วก็ปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์แล้วก็จันตคามนะคะประจันตคามสระแก้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนชลบุรีท่วมแล้วที่เมืองชลบุรีจมบาดาล
1: โอ้ใช่ๆเห็นภาพอยู่
0: จมบาดาลเนาะ
3: จมเมื่อไหร่ฮะ
0: จมบาดาลเมื่อคืนค่ะ
3: ถูกต้อง
0: ค่ะจมแล้วก็บ่อทองศรีราชาบ้านบึงนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ที่จันทบุรีก็คือแถวๆอำเภอมะขามแก่งหางแมวปุ่งน้ำร้อนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแคปหน้าจอไว้เลยค่ะเขาคิชกูดนะคะแล้วก็ที่ตราดแล้วก็ที่บ่อได้นี่ท่วมตลอดเลย
1: มันติดเขาด้วยของจันทบุรีแต่ว่าดีไม่มีจังหวัดชะเชิงเทราไม่มีบ้านหนูแต่แม่บอกน้ำในคลองเชี่ยวมาก
0: แต่ต้องรอดู
3: พรุ่งนี้มั้ง
0: น้ำข้าวพรุ่งนี
2: ้
0: ดูแม่น้ำดูก่อนว่าใครใกล้แม่น้ำมีแม่น้ำด้วยนะคะ
1: แม่น้ำ
0: ใครใกล้แม่น้ำนะคะก็แม่น้ำเหล่าวันนี้ก็ให้เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะนี่ไงแม่น้ำใครก็อยู่แถวๆใกล้กับแม่น้ำเมยแม่น้ำยวมนะคะที่แม่ฮ่องสอนที่ราชบุรีก็มีแม่น้ำพาชีแล้วก็ที่นครนายกแม่น้ำนครนายกนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักแล้ว
2: พิษณุโลก
0: ใช่ค่ะจันทร์พิษณุโลกนะคะ
2: ค่ะ
0: ถัดมาอีกนะคะก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะที่เป็นแม่น้ำเหมือนกันแหละปราจีนบุรีนะคะแล้วก
2: ็แม่น้ำมี
0: ท
2: ุ
0: กแม่น้ำอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะเพราะต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเช้ามีการรายงานว่าชลบุรีเนี่ยฝนตก174มิลลิเมตรนะคะก็เขาก็ท่วมไปแล้วแหละ
2: น้ำมันขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วแต่บังเอิญฝนมันไปลงหนักอยู่บางพื้นที่ที่นั้นก็จะเกิดอุทกภัยทันที
0: ใช่แล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นกับโฟกัสที่ฝนดีกว่าแสดงว่าตอนนี้ฝนมันจะลอยไปอยู่ตรงไหนถ้าพรุ่งนี้หรือวันที่25กลางคืนใช่ไหมลงฉะเชิงเทราแป้งบ้านเธอแน่นอน เพราะทุกที่มันปิดหมดแล้วอาจารย์หนูพูดถูกป่ะ
1: น้ำในคลองเยอะ
3: แน่นไม่ค่อยใช่อ่ะ
2: พยายามกรอากาศไม่ได้แล้วเนี่ย
1: มีคุณผู้ชมถามพี่ปุ๋ยครับเขาถามว่าในปีนี้จะเจอเรนบอมเหมือนปีก่อนๆไหมคะ
0: ปีนี้จะเจอเรนบอมคล้ายกับหัดใหญ่แบบนั้นใช่หรือไม
1: ่
0: อันนี้คือการตั้งคำถามนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ใช่กรมอุตุแต่ว่าก็ได้ใช้ข้อมูลของเขาเหมือนกันเพราะเราก็เป็นสื่อมวลชนแต่ว่าการคาดการณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงที่ใกล้หมดฝนมันก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงเขาเรียกว่าฝนอะไรนะคะปลายฝนต้นหนาวมันอาจจะมีบางจุดบางที่ซึ่งเขาก็จะคาดการ7วันนะคะแล้วก็1เดือน7เดือนมันแล้วแต่ความแม่นเลนบอมไม่เลนบอมต้องจับตาอันนี้ไม่สามารถโฟกัสได้ 100%
2: เออใช่เออแต่จะไปว่าเขาไม่แม่นดิ้นก็ว่าเขาก็ไม่สามารถจะแม่นหรอกไอ้เรื่องพันอย่างนี้มันเปลี่ยนได้อยู่บนโน้นใครจะไปรู้ลมเพลลมพัด
0: อ่ะอาจารย์อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของผังเมืองของเขตเมืองมันคือจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวเองไม่พัฒนาระบบเมืองของตัวเองเพื่อระบายน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่วม
2: ก็มันเป็นความเจริญฉันจะตัดถนนตรงนี้ฉันจะสร้างนิคมฉันจะสร้างหมู่บ้านฉันได้รับไฟเขียวมาฉันก็จะขุดอย่างเดียวฉันไม่สนว่าไปขวางทางน้ำจะทำไม
0: ก็อาจจะต้องคิดต่ออนาคตว่าเมืองฟองน้ำควรจะมีไหมต้องถามอาจารย์ศาสิน
2: เมืองฟองน้ำ
1: ชุ่มน้ำข้างล่างแต่ปกติของเรามันเป็นปูนใช่ไหมคะมันไม่ได
3: ้ขี้เกียจคุยอ่ะ คืออะไรที่เป็นอนาคตนะใจเย็นๆเพิ่งเป็นนึกนึกว่าต้องแก้ไงสิ่งที่เราต้องคิดวันนี้ก็คือว่าไอ้ฝนที่มาวันเนี้ย
2: ค่ะ
3: จะจัดการมันยังไงส่วนไอ้โครงการโน้นโครงการนี้ก็ว่ากันไปใครคิดได้ก็คิดถูกมั่งผิดมั่งก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เราขาดก็คือตกพรุ่งนี้รับมือยังไงส่วนจะไปเป็นเมืองฟองน้ำฟองน้ำอะไรนี่ผมไม่ค่อยโฟกัส
2: แต่จะมีใครไปบอกประชาชนเต็ม
3: โซ่ไหมผมไม่เท่าไหร่อ่ะผมสนใจว่าอย่างเมื่อกี้พอคุณปุ๋ยบอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพกับภาคกลางแล้วคุณปุ๋ยไปโยงเรื่องของร่องความกดอากาศนี้มาในทางวิชาการมันไม่เกี่ยวกัน
2: ค่ะ
3: คุณปุ๋ยก็ต้องคุยแต่เรื่องเดียวว่าน้ำทางเหนือมันมาเยอะไหมพอน้ำทางเหนือมาเยอะไหมเนี่ยที่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยเขารับน้ำได้ไหมแล้วมันจะมารวมที่อยุธยากรุงเทพแค่ไหนส่วนร่องความกดอากาศเนี่ยเรามาดูว่าฝนตกเหนือหัวเราเนี่ยตุ้มแล้ววิภาวดีจะท่วมไหมไอ้นี่เรื่องใหญ่ใช่ไหมหรือเรากลับบ้านเนี่ยกลับไปทางเจอทางพระราม3เนี่ยขึ้นไปอยู่บนรถติดอยู่บนทางด่วนบนทางด่วนน้ำท่วมได้ไหม
2: ไม่ได้
3: ได้
2: สิเต็มไปหมดรถติด
3: บางทีบางทีบนทางด่วนเนี่ย
1: น้ำมันนอง
3: นองขึ้นมาก็เยอะ
2: ไม่มีรูลง
3: ใช่แล้วเวลาลงมาซวบไหมลงมาซวบนี่เคยเจอไหม
2: เ
3: ครื่องเกือบดับผมก็เคยเจอใช่ไหมไอ้นั่นน่ะคือร่องความกดอากาศคราวนี้เรื่องที่มันจะต้องสำคัญที่น้องเขาที่เพจน้องเขาปลิวเนี่ยพอน้องเขาบอกว่า 2-3 วันเนี่ยที่บอกถึงวันที่20เท่าไหร่เนี่ย28 29 27เนี่ยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยวันนี้24
2: สีไม่ช
3: ัวร์มันมีไอ้นี่มันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนี้ยมันมาตรงนี้แล้วมันมีร่องที่คุณปุ๋ยว่าเนี่ยมันไปเชื่อมก
2: ับมันมาจริงมีจริงใช่มั้ย
3: มีในทางอ
2: ุ
3: ตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศอยู่มันก็ไปเชื่อมกับมันไม่ใช่พายุไซโคลนนะแต่มันเป็น depression ที่อยู่ตรงมหาสมุทรอินเดียกำลังจะขึ้นอินเดียอยู่ คราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันดึงกันไปดึงกันมาอะไรก็ช่างมันเถอะเพราะอุตุเขาดูกันแล้วมันก็โยงมาหาบ้านเราตรงหย่อมใหญ่ก็คือตอนนี้มันอยู่บนทะเลสาบเขมรนะแต่วงเนี่ยมันก็

0: ไปตะวันออกแล้ววงมันขยายใหญ่ขึ้นไปที่อีสานอุ้มมาที่ภาคกลางคราวนี้อารมณ์มันเนี่ยตรงนี้อารมณ์มันก็คือมันหมุนพอมันหมุนปุ๊บเนี่ยมันดูดน้ำทะเลจากแถวบางแสนแถวระยองแถวจันทบุรีไม่ใช่ดูดเป็นน้ำนะแต่ดูดเป็นความชื้นขึ้นไปพอชื้นไปนึกถึงอารมณ์เคยรับไอ้ไปโปรยทานไหมเคยไปแย่งทาน
1: มันก็ตกลงมา
0: ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมสมมติว่าเราจะโปรยทานเนี่ยโปรยขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ตรงไหนใครจะแย่งได้อารมณ์มันเป็นอารมณ์นั้นดังนั้นเราจะไปบอกตอนเด็กไม่จนนะดิ
1: เด็กไม่แย่มาใช้พูดถึงผลลงมา
0: แย่งเขาไม่ทัน
1: ตอนนั้นเด็กๆยันแย่งไม่ทันแต่ผลเนี่ยไม่แย่งกันมันจะไปลงตรงไหนล่ะ
0: ใช่คราวนี้แต่มันคาดไม่ได้นึกออกไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอมันขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะตรงกับอำเภอที่คุณปุ๋ยว่าก็ได้หรือไม่อันนี้ต้องอย่าไปคาดอะไรกับกรมอุตุเขามากเขาทำดีที่สุดแล้วในปัจจัยแล้วภาวะอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดแต่ว่าในวงเนี้ยพอเขาบอกตะวันออกเนี่ยรุ่นพี่ผมก็ถามบ้านอยู่ปลวกแดงจะโดนไหมไม่รู้หรอกมันเหมือนโปรยทาน
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: เออเพราะว่านึกออกไหมมันดึงขึ้นมาจากตรงเนี้ยแต่ต้องระวังไหมต้องระวังไหมต้องระวัง
1: ระวังค่ะที่ระวังค่ะ
0: แล้วตอนนี้ตะวันออกเป็นยังไงตะวันออกไม่มีฝนตกไปเมื่อเช้าที่ชลบุรีตอนนี้แค่ครึ้ม
1: ๆแต่ชลบุรีท่วมแล้วไง
0: ก็เหมือนเช้าที่ผมก็ตื่นมาดูเรดาร์กรมอุตุ
1: อ๋อน้ำรอระบาย
0: ง่ายอัดลงมาอ่ะใช่แต่เต็มเลยอ่ะแต่ว่านั่นก็คือ1นี่มันลงมาตรงนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้ตอนนี้ต้องกลัวอะไรมันยังไม่หยุดไงคุณปุ๋ยบอกกี่วัน4วัน
2: ถึงวันเสาร์
0: จริงๆเนี่ยไอ้วงเนี่ยที่ผมบอกมันกำลังทำงานเนี่ยทำงานคืนนี้แล้วที่ตะวันออกเนี่ยพรุ่งนี้ตอนเช้ามืดดูจากวินดี้นะพรุ่งนี้เช้ามืดอะแดงโล่เลยแถวทางออกมาจากทางเขมรแล้วออกมาทางสระแก้วปราจีนคราวนี้เราต้องดูอะไรอีกถ้ามันแดงจัดอยู่บงปาจีนเนี่ยเขื่อนทั้งหมดที่อยู่ใต้เขาใหญ่ปาจีนนครนายกเนี่ยมัน 90% เกือบทุกเขื่อนแล้วนะ
2: ต้องเร่งระบายน้ำ
0: ใช่แต่มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เช่นมันอาจจะไม่ตกหนักขนาดนั้นก็ได้
2: ค่ะ
0: คราวนี้เราต้องระวังไหมเราประมาทไม่ได้แล้วมีใครบอกได้ไหมมันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไร
1: ไม่ใช่จะมีใครกล้าบอกไหมพอบอกเสร็จตื่นเต้นตกใจเขามีความผิดไหมตระหนก
0: ผมใช่แต่ผมบอกว่ามันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้ดังนั้นเราจะแบบไม่ค่อยไม่สนใจอะไรเลยแล้วบอกเฉยๆแล้วรอให้น้ำมาถึงหน้าบ้านเหรอเราก็นั่งดูสักนิดนึงดูเขาประกาศดูเทศบาลเขาประกาศดูอะไรคือต้องฟังอ่ะฟังแล้วเราจะทิ้งบ้านไหมเราจะทิ้งคนแก่ทิ้งคนป่วยเราจะเตรียมไหมว่าสวิตช์ไฟเราอยู่ตรงไหนถ้าน้ำมันมาทำไงเราจะฉลาดพอที่ไม่ให้ข้าวของเราเสียหาย
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปต้องไปตนกอะไรนี
1: ่เดี๋ยวไม่ได้ตนกแต่เดี๋ยวกลับมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวก็พูดมาให้มันชัดๆไม่ได้เหรอว่ามันท่วมฉันจะได้เตรียมของ
0: ไม่ได
1: ้มาบอกว่าอาจจะมาท่วมอาจจะไม่ท่วมแล้วให้ฉันขนขึ้นขนลง
0: ไม่ต้องขน
1: ชักขย้ออยู่อย่างนี้เหรอ
0: ไม่ต้องขนก็ดูฟ้าไว้แล้วที่สำคัญคือวันนี้เราต้องฟังไงฟังอย่างคุณปุ๋ยฟังใครเราก็ฟังอยู่เฮ้ยบ้านเราหรือเปล่าวะแล้วเวลาเขาบอกอำเภอเราหรือเปล่
1: า
0: ก็เอาแค่นั้นไม่ใช่ต้องไปตนกอะไรแต่ว่าอย่างคนเพื่อนผมที่เมืองจันเนี่ยแม่ยายให้ตุนข้าวตุนของเพื่อนผมเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็ดูบอกไม่มีอะไรก็ธรรมดาหน้าฝนตกแต่แม่ยายบังคับให้ต้องหูดหยิบอะไรแบบนี
1: ้เด่นก็คิดว่าเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมนะที่นั่งชมรายการอยู่
0: จะเตรียมแค่ไหน
1: จะเตรียมหรือไม่เตรียมแต่ไม่ใช่ไม่ฟังแล้วไม่ใส่ใจ
0: ต่อจากนั้นแต่นิดนึงคือต่อจากคืนนี้ที่มันจะลงตะวันออกเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะไปหมุนอยู่บนเขาใหญ่นิดนึงแต่ว่าหย่อมไม่ใหญ่คราวนี้เวลามันไปหมุนอยู่บนเขาใหญ่เนี่ยมันออกได้ทุกทางทางนครนายกทางโคราชทางสระบุรีมันไม่รู้ว่ามันจะไปลงลุ่มน้ำไหนซึ่งที่หมูสีที่รีสอร์ทที่เราไปพักกันบ่อยๆเลยพวกเนี้ยก็เพิ่งน้ำป่าน้ำท่วมไปดินมันอุ้มน้ำหมดแล้วเจอน้ำเพิ่มไปหน่อยก็แต่ตอนเนี้ยเมื่อวานเนี้ยที่ตอนเพจเขาเตือนน่ะในวินดี้มันแดงจัดทั่วไปหมดไงแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ดูเมื่อเช้าเนี่ยมันเบาแล้วมันเบาแล้วแต่ว่าประมาทไม่ได้ในวันศุกร์วันเสาร์เนี้ยมันจะหมุนอยู่แถวนั้
2: น
0: เสร็จแล้วมันจะขยายขึ้นไปทางอีสานนิดนึงทางแถวโคราชนิดนึงแต่ว่าเขื่อนลำตะคองเนี่ยรับน้ำได้อีกค่อนข้างเยอะถ้าตกเหนือเขื่อนปากช่องก็ไม่เท่าไหร่แต่ที่สำคัญก็คือเขาจะขยับมาภาคกลางถ้าขยับมาภาคกลางเนี่ยมันก็ไม่มีผลที่ทำให้น้ำท่วมอยุธยาเพิ่มลดกรุงเทพเพิ่มลดหรอกแต่มันเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดเลนบอมเหมือนนะอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบคำว่าเลนบอมมันดูเพราะดีปรากฏว่าพูดไปหน่อยเนี่ยน้องที่เป็นนักฟิสิกส์เพื่อนที่เป็นนัก

0: อุตุนิยมเนี่ยก็บอกฝนตกหนักซึ่งทางกรมอุตุเขาพูดมานานไงแต
1: ่
0: พอม
1: ี
0: เรนบอลคนมันฟัง
1: ใช่แต่พอเรนบอล
0: ปุ๋ยพูดไม่เป็นไรนะถ้าอาจารย์ศศินโพสต์เนี่ยนะเพียบเลยในคอมเมนต์เป็นอาจารย์หรือเปล่าเป็นนักวิทยาศาสตร์มีที่ไหนที่พูดเลนบอม
1: ชาวบ้านเขาเข้าใจเขา
2: แต่ชาวบ้านเขา
1: เลนบอม
2: เดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างที่อาจารย์มีเขาไปคุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาเยอะจะได้เป็นประโยชน์ในรายการด้วยใครสงสัยส่งเข้ามาได้เลยนะคะพี่ปุ๋ยแป้งคัดมาแล้วกันใน TikTok ค่ะเขาบอกว่าอยากให้คุณนิตยาวิเคราะห์ทางฝั่งภาคตะวันออกในช่วงเย็นนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าหน่อยครับ
3: ตอนนี้นะคะถ้าทางภาคตะวันออกที่บอกว่ารายพิกัดรายอำเภอแล้วก็ที่รวมกับที่อาจารย์บอกว่ามันไปม้วนกันอยู่แถวๆพื้นที่ใช่ค่ะตรงนั้นเนี่ยมันมีผลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ขึ้นเพจของภาคตะวันออกอีกสักรอบหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะตระหนกหรือไม่ตระหนักหรือยังไงคิดว่าคิดเป็นกลางดีกว่าเพราะว่าทางฝั่งรัฐเนี่ยเขามีท้องถิ่นมีเซลบอสแคสมีการเตือนภัยแม้จะมาช้าไม่ช้าไม่แม่นอ่ะจับรู้ไว้ก่อนเลยว่าตัวเองจะเสี่ยงแค่ไหนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยท้องถิ่นมีผู้ใหญ่บ้านมีหอประกาศมีหอเตือนภัยมันจะมีท้องถิ่นเก่งท้องถิ่นไม่เก่งที
1: ่
3: จ
1: ั
3: ดการน้ำนะคะในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นนะคะในจุดที่เสี่ยงที่เห็นเป็นรายอำเภอต่อจากนี้เนี่ยพึงระวังไว้ก่อนแต่อากาศมันเปลี่ยนแปลงได
1: ้
3: นะคะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าว่าจะเราบอกว่าเลนบอมไม่เลนบอมเนี่ยนะคะต้องจับตาเพราะว่าถ้ามันเป็นสีม่วงเข้มๆเหมือนในวินดี้เขาก็บอกว่าอยู่ที่90ถึง200มิลลิเมตรบางทีมันอาจจะไม่ได้มาที่80มันมาอาจจะมาที่300เลยหรือ174เหมือนชลบุรีเมื่อคืนนี้จากข้อมูลที่เห็นนะคะ
2: ท่านถามเป็นเวลาได้ไหมพี่เพราะว่าคนในพื้นที่จะได้เตรียมตัวถูกคืนนี้ไหม
3: คืนนี้เหมือนที่อาจารย์ศิลป์บอก
1: คืนนี้คืนนี
4: ้หลับ
2: เช
4: ้
2: าเช้าหรออาจารย์
4: เช้ามืด
5: ตีสี่เป
2: ็นไงน้ำมาหรือฝนมาอาจารย์ฝนมา
5: จากมาก
2: ันคืนนี้นอนได้อยู่เนาะคนภาคตะวันออก
5: นอนได้ทุกคืน
2: นอนได้ไม่ต้องกังวล
1: แต่ว่ามันมาเป็นระลอกใส่ไว
3: ้มันมาเป็นระลอกนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้
5: ที่เราบอกว่ากลัวเนี่ยเรากลัวน้ำหรือกลัวฝน
2: กลัวน้ำสิอาจารย์ชาวบ้านเขากลัวน้ำเนี่ยเขาคอมเมนต์มา
1: แต่น้ำมาจากฝนไงถ้าฝนไม่ตกไม่หยุด
0: เดี๋ยวน้ำมาจากฝนแล้วก็มาจากภูเขาใกล
1: ้ค่ะ
0: ที่มันตกแล้วไม่มีฝนเลยแหละน้ำมาในแม่น้ำแล้วมันเอ่อเข้ามาหาเราก็ได้ไงเวลาเรามองอะไรแบบนี้นึกเป็นเหตุเป็นผลอย่าไปคือว่าเวลาที่เรามองฝนเนี่ยหนึ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นซีเมนต์อยู่ในพื้นที่ที่มันระบายน้ำไม่ได้เราก็กลัวอยู่ดีน้ำมันขึ้นมาปื้ดแล้วเราออกรถไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหมกลัวที่มันอยู่ในบ้านจัดสรรแล้วไฟมันจะดูดคนที่บ้านใช่เปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็คือฝนตกมาทันทีแล้วมันเออแต่ถ้าเกิดเราอยู่ภาคตะวันออกที่ใกล้ๆมันมีภูเขาเต็มเลยถ้ามันตกอยู่บนภูเขาใกล้ๆแต่ไม่ตกบ้านเราน้ำมันก็มาหาเราได้ใช่ไหม
1: มันรูมันอินแล้วมันก็ลงมา
0: คราวนี้เมื่อกี้ที่คุณปุ๋ยพูดเนี่ยขออนุญาตเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนิดนึงก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าฉันดูไม่เป็นดูไม่เป็นก็ดูไม่เป็นก็ต้องถามอย่างเงี้ยแต่ถ้าบังเอิญเราโหลดแอปวินดี้
2: ม
0: ามันง่ายมากเลยแล้วเราก็กดเข้าไปให้ลูกช่วยดูก็ได้ใช่ไหมตรวจดูสักทีหนึ่งถ้ามันแดงๆคือท่วมถ้ามันเหลืองๆไม่ต้องดูแต่ปัญหาใหญ่ของพวกเราคืออะไรรู้ไหมฮะเราไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนของแผนที
2: ่
0: ประเทศไทยจังหวัดฉันอยู่ตรงไหนเชื่อไหมคนประเทศไทยบางคนไม่รู
1: ้ไอ้สีไอ้อย่างอาจารย์ตรงนี้เนี่ยสีแดงนี่คือฝนตกหนักใช่ไหม
0: ใช่
1: ปัดดิ้นเข้าใจว่าสีแดงอากาศร้อนจ
2: ัดไม่ใช่
0: เชื่อสีแดงอันเดียวคราวนี้ไม่เป็นไรก็ให้ลูกก็ได้ให
1: ้
0: เดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันเข้าถึงได้ไง
2: ค่ะถ้าเข้า
0: ใช่ถ้าเข้าถึงได้ปุ๊บเนี่ยเราลองใช้ดูถ้าเราใช้ไม่เป็นเราให้คนที่ใช้เป็นในบ้านเนี่ยดูปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนบ่อยยังไงก็ดูมันบ่อยๆไม่ได้เสียเงินเด็ดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแต่ที่สำคัญคือเรามักจะไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของแผนที่สเกลประเทศไทยนี่เรื่องจุดอ่อนประเทศไทยเลยนะ
1: ค่ะ
0: จุดอ่อนเลยจ
1: ัง
0: หวัดไหนอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลย
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยต้องดูตัวนี้ใช่มั้ยพอดูตัวนี้ปั๊บเห็นมันแดงๆปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องระวัง
1: ทางบ้านแจ้งมานะคะคุณปุ๋ยขาเห็นหรือยังคะปลาจีนฝนตกทั้งวันเลย
3: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าแนวโน้มที่เขาเอาไปประมวลมันมีหลายโมเดลนะคะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้คุณผู้ชมชมรายการของเด่นอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศฝนตกไหมคะถ่ายรูปหรืออะไรก็ได้ส่งมาได้ไหมคะเด่นอยากเห็น
2: ฟังอาจารย์ไม่มีคอมเมนต์ละสิ
1: ครับ
2: ฟังหนูเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าปราจีนบุรีฝนตกเยอะมากแล้วก็มีคนถามพี่ปุ๋ยเข้ามาด้วยว่าสงขลาหลังจากนี้ต้องเฝ้าระวังอีกกี่เดือน
3: สงขลานี่ที่จริงฤดูของภาคใต้คือฝนตกนะคะตอนช่วงปลายปี ปลายปีปกตินี่มันเลื่อนมันมาเร็วนะคะปกติมันก็จะมาสักประมาณ

0: ใต้ฤดูภาคใต้มันก็จะหมดฝนของภาคเราไปก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมแจ้งมาเขาใหญ่ตอนนี้ฝนตกเหมือนกันครับสระบุรีตอนนี้ตกอยู่ค่ะลพบุรีกำลังตกเลยครับอยุธยาครึ้มค่ะแต่ไม่ตกสระบุรีตกแล้วค่ะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราตกค่ะอุดรธานีแดดเปรี้ยงๆเลยค่ะแหมอยากอ่านคอมเมนต์นะสิคะ
3: คุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์มาทาง YouTube บ้างได้ไหมคะเครื่องของเย็น YouTube ค่ะเย็นเหงามากเลยค่ะของแป้งอ่ะโอ้โห
2: ค่ะ
3: เจอะเลย
4: จะผมต้องยืนยันว่าดูเองนะ
3: ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เสร็จจะไม่เดี๋ยวจะให้แป้ง
4: ก็เนี่ยก็มีเรดาร์อยู่เนี่ยคือมันตกอยู่แต่คำว่าตกเยอะเนี่ยกับตกพรำๆเนี่ยพอดูเรดาร์ปุ๊บเราก็รู้ว่ามันไม่เยอะแต่มันจะเยอะเมื่อไหร่มันจะเยอะพรุ่งนี้นะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
4: มันจะเยอะพรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องเป็นตัวระวังไม่ใช่ว่ามันหยุดวันนี้เราหยุดตื่นเต้นนะตื่นเต้นต่อพรุ่งนี้ก็ได
2: ้พรุ่งนี้
4: เพราะว่าคุณปุ๋ยบอกกี่วันถึงวันอาทิตย
2: ์ใช
4: ่แต่ว่าภาคตะวันออกเนี่ยมันถึงพรุ่งนี้กับวันเสาร์นะครับแต่ว่ามันจะขยับมาที่ภาคกลางตรงภาคกลางอยุธยาเนี่ยมันคือคิววันเสาร์กับวันอาทิตย์ส่วนชายแดนตะวันตกเนี่ยคือคิววันอาทิตย์พวกเมืองการกับขึ้นไปทางกำแพงเพชรทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นคิววันอาทิตย
1: ์ค่ะ
4: ซึ่งทางทองผาภูมิทางสังขารเนี่ยตอนนี้แนวโน้มจากแอฟวินดี้มันหนักอยู
2: ่มีดินสไลด์ด้วยบนภูเขา
3: ค่ะโอเคยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมค่ะยันอยากคุยเรื่องนี้นะคะตลอดรายการคงไม่ได้เรามีอีกหนึ่งรายการของเราที่เตรียมไว้ตรงนี้เรื่องก็สำคัญเหมือนกันนะคะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนสุดท้ายนะคะตรงนี้ถ้ากับเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศอย่าปฏิเสธนะคะหัดดูเองเรดาร์ดูทุกเพจเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่เรา
4: วินดี้กับกรมอุตุ
3: พออาวินดี้กับกรมอุตุพอนะคะอาจารย์บอกให้ดูแค่น
4: ี้แล้วก็ดูข่าวแล้วก็ฟังท้องถิ่นฟังประกาศ
3: ดูคุณปุ๋ยค่ะ
2: ได
3: ้ทางไทย
4: ดู
3: ตลอดนะคะเรียนเชื่อว่าคุณปุ๋ยแม่นค่ะ
2: อาจารย์หนูฝากขายของนิดนึงรายการของเราเขามีศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS แล้วคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook นะคะไปกดติดตามกันเอาไว้ได้ค่ะทีมงานของเรากำลังจะประมวลเป็นภาพกราฟิกต่างๆขึ้นแจ้งเตือนล่วงหน้าส่วนตรงไหนเจอน้ำท่วมแล้วต้องการออกจากบ้านต้องการถุงยังชีพหรือแม้แต่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาหาเราได้รบกวนทีมงานขึ้นช่องทางการติดต่อรายการอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวหลังบ้านพี่ปุ๋ยนะอาจจะช่วยเข้าไปตอบด้วยนะพ
0: ี่
2: ป
0: ุ๋
2: ยจะไปตอบว่าพิกัดตรงไหนต้องเฝ้าระวังสแกน QR code ส่งพิกัดมาส่งเรื่องที่จะถามมานะคะมีทีมงานคอยตอบตลอดนะคะ
3: ค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สสินนะคะ
2: ขอบคุณ
3: ม
2: าก
3: พี่ปุ๋ยค่ะเรียน
0: ขอบคุณมากอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะแม่หมอพยากร
2: อีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์อันนี้ต้องให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วยพยากรณ์กันหน่อยค่ะว่าชาวบ้านที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเมื่อไหร่จะหายทุกข์ค่ะ
3: เขาบอกว่ามันเหม็นแล้ว
2: เหม็นมาก
3: แล้วก็แสบจมูกมันคือเหม็นอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่ามันเหม็นกลิ่นสารเคมีคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีชาวบ้านเขาต้องรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเขาบอกในพื้นที่ของเขามันมีคล้ายๆกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาจารย์ชาวบ้านก็บอกไม่รู้มันคืออะไรแต่ที่รู้อ่ะในที่ตรงเนี้ยไม่กี่ไร่มันมีโรงงานของจีนตั้งอยู่ในพื้นที่ถึง9โรงงานค่ะปรากฏว่ามันมี2ใน9ไปกระทบสิ่งแวดล้อมมากๆมันมีการปล่อยน้ำเสียลงมาแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งมีการไปตรวจแล้วไปพบสารเคมีปนเปื้อนด้วยรวมถึงมันมีกลิ่นที่ว่ามันคล้ายกับสารเคมีมากๆดมแล้วปวดหัวแทบจะอาเจียนค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพท่อน้ำก่อนค่ะนี่คือท่อค่ะอาจารย์ที่มันปล่อยตรงออกมาจากโรงงานเลยปล่อยตรงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีน้ำไหลออกมายังคูเล็กๆแล้วก็ไหลไปรวมกับคลองสาธารณะที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรน้ำไหลออกมาแบบนี้หลายปีแล้วนะคะนำไปสู่การร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่ล่าสุดมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเก็บน้ำบริเวณนี้ไปตรวจสอบพบสารแบเรียมแล้วก็สารทองแดงในน้ำเขาบอกว่าแต่ว่าค่ามันไม่เกินมาตรฐานแต่พอหน่วยงานไปตรวจหน่วยงานบอกว่าค่ามันเกินมาตรฐานค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเดียวกันก่อมลพิษทางอากาศเดินเครื่องจักรเสียงดังชาวบ้านอ้างว่าแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอะค่ะส่งผลทำให้บ้านร้าวด้วยแล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับสารเคมีเมื่อสูดดมมีอาการวิ่งเวียนศีรษะและก็อยากจะอาเจียนเนี่ยคุณผู้ชมดูความสั่นสะเทือนมันทำให้บ้านร้าวได้ขนาดนี้เลยนะคะล่าสุดค่ะอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานแห่งนี้เป็นเวลา30วันเอากระดาษไปแปะเลยปิดไว้ก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ปิดเนี่ย21กันยายนถึง21พฤศจิกายนเพื่อให้ทางโรงงานเข้าไปแก้ไขปรับปรุงพบว่าโรงงานแห่งนี้อยู่ลำดับที่

0: 058วงเล็บ3ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีพนักงานโดยประมาณนะคะ200กว่าคนค่ะ
1: ปิดนี่คือปิดถาวรไหม
0: ไม่ค่ะอาจารย์ปิดเอาไว้ให้เขาแก้ไขแก้จนจบแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดได้
1: แล้วจะไปรู้ได้ยังไงเขาแก้ไขหรือไม่แก้ไข
0: ต้องมีการเข้าไปตรวจซ้ำแต่ชาวบ้าน
1: ใครจะไปตรวจมีความรู้ไปตรวจเขาหรือเปล่า
0: ต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิคะอาจารย์แต่ชาวบ้านเขาน้อยใจเขาบอกว่าร้องเรียนมาตั้งนานและเพิ่งจะมีคำสั่งออกมาไม่
1: ร้องเรียนมานาน
0: ค่ะ
1: แล้วไปร้องเรียนที่ไหนทำไมเขาไม่ใส่ใจดูแลกันเหรอคะน้องแป้ง
0: ขยายเรื่องนี้กันด้วยนะคะกับผู้ร่วมรายการของเรานะคะวันนี้มาจัดเต็มคุณผู้ชมได้ทางออกอย่างแน่นอน5ท่านบนเวทีค่ะขวามือของดิฉันติดกันเลยนะคะอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ท่านถัดมาค่ะคุณณรงค์บุญยกิจโนไทยค่ะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านถัดไปค่ะคุณยุทธชัยสารไทยค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทางฝั่งของอาจารย์นะคะนั่งอยู่ติดตรงนี้นะคะเป็นชาวตำบลวังหิน
3: นาวังหิน
1: นาวังหินนะคะอำเภอพนัสนิคมกับคุณเบล
3: ค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะนั่งอยู่ตรงนี้เป็นประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและกรรมาธิการการที่ดินเราต้องบอกพักไหม
0: บอกได้ค่ะ
1: พักประชาชนค่ะคุณภูนศักดิ์จันจำปีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวถามไปก่อนว่าเอ่ยชื่อพักได้ไหม
0: เราเป็นกลางอยู่แล้ว
1: เป็นกลางแต่ว่าคนก็ชอบมาบอกว่าสีเราเหมือนกัน
0: นี่
1: เบื่อมากเลยสีคุณมาตามแบบรายการช่องฉัน
0: เราเป็นกลางส่วนคนที่เป็นแกนหลักก็คือชาวบ้านค่ะเป็นการหาทางออกให้กับชาวบ้านนอกเหนือจากนี้นะคะหน่วยงานที่เราเชิญมา5ท่านบนเวทียังมีชาวบ้านที่เขาบอกว่าเดือดร้อนมาอย่างยาวนานมากกันเป็น10ท่านเลยนะคะอยู่ด้านซ้ายมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวปลาลบแล้วก็คุยกันกับน้องแป้งก
0: ่
1: อนว่าโรงงานเขาตั้งมาตั้งนานแล้วทำไมเขาบอกไปร้องเรียนร้องที่ไหนมีบางคนเขาไม่เข้าใจเขาบอกทำไมทนมาได้ตั้งนานแล้วอีตอนนี้เพิ่งเข้ามากระทุ้งกันอีแบบนี้คือเกิดอะไรกันขึ้น
0: โรงงานมันตั้งมาตั้งแต่ปี2564โดยประมาณปัจจุบันปี69ตั้งมา5ปีมันส่งผลกระทบมาตั้งแต่แรกๆชาวบ้านบอกว่าก็คือตาสีตาสาไม่รู้จะไปร้องที่ไหนไปร้องท้องถิ่นก่อนท้องถิ่นก็บอกว่าทำงานกันในท้องถิ่นแต่ไม่รู้ว่าเรื่องมันไปถึงจังหวัดหรือยังจนกระทั่งปัจจุบันมันทนไม่ไหวจริงๆจังหวัดต้องลงค่ะอาจารย
1: ์และเด่นอยากจะทราบนะคะตอนขออนุญาตเปิดโรงงานมีการไปตรวจไหมคะเอาท่อทิ่มเข้ามาแล้วก็น้ำไหลอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยว่ามันผิดไหมคะโรงงานมันต้องมีบ่อบำบัดแล้วตอนปล่อยน้ำออกมามันต้องได้การรับการตรวจสอบว่าน้ำอ่ะมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไอ้นี่ปล่อยออกมาท่อมันเลอะเบลาดแล้วทิ่มไปใส่ที่ดินใครอ่ะ
0: อยู่ข้างหลังแล้วมันไหลเป็นคูเล็กๆแล้วก็ลงไปสู่สาธารณะ
1: ให้มันไหลไปตามเวรตามกรรมงั้นหรอ
0: แต่รอบข้างๆเป็นที่ดินของเขาค่ะอาจารย์แต่ถ้าหากไม่เอาโดรนขึ้นบินมุมสูงแทบไม่เห็นเลยว่ามีท่อตรงนั้นหากชาวบ้านไม่เดินไปรอบๆจะรู้ไหมคะว่ามีท่อแล้วไหลแบบนั
1: ้
0: น
1: และที่สำคัญที่สุดมันเหม็นเด่นสงสารจังเลยถ้าผู้คนดมไปแล้วเกิดวันข้างหน้าเขาเป็นมะเร็งมะเสกมะเข็งอะไรอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบชีวิตของพวกเขาอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนาะ
0: และเป็นโรงงานจีนนั่งเก้าโรงงาน
1: เด่นเด่นถามผู้ที่เดือดร้อนก่อนดีกว่านะคะคุณเบลนะคะเล่าเด่นฟังหน่อยเรื่องราวมันเป็นยังไงคะ
3: ผมเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ครับเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เลยมีคนเนี่ยในพื้นที่แจ้งเรื่องความทุกข์ร้อนมาให้ครับผมก็ได้ทำการลงพื้นที่แล้วก็พบจริงๆพอพบปั๊บเราได้เบาะแสจากการที่เราไปเห็นแล้วเราก็ทำเรื่องถึงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพนัสนิคมครับ
1: ศูนย์ดำรงธรรม
3: ใช่ครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพนัสนิคม
1: ทำนานหรือยังเรื่องไปใช้ศูนย์ดำรงธรรม
3: ผมแจ้งไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมครับ
1: ปีนี้
3: ปีนี้เองครับนั่นหมายความว่าเมื่อมีการเปิดโรงงานมาตั้งแต่ปี64 65 66 67 68ผมเพิ่งมาเจอปีนี้เพราะว่ามันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วผมก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ครับ
1: แล้วไปศูนย์ดำรงธรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
3: พฤษภาคม
1: หน้าบัตรนี้ที่เราคุยกันเดือนกันยายนจะเข้าตุลาคม
3: ครับ
1: มีอะไรติดต่อกลับมาจากศูนย์ดำรงธรรม
3: มีติดต่อกับหลายๆเรื่องครับแต่ว่าเรื่องที่ผมช็อกมากที่สุดก็คือเขามีการเข้าไปตรวจในพื้นที่ของโรงงานแล้วก็มีการยอมรับจากเขาเรียกว่าเป็นคนที่ก่อสร้างโรงงานนะครับยอมรับกับทางฝั่งของอำเภอพนัสนิคมว่าหลายโรงงานในพื้นที่นี้ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียครับ
1: อุ้ยแล้วขออนุญาตได้ยังไงคะไม่มีบ่อบำบัดใบอนุญาตมันจะต้องมีแปลนมันต้องเสนอเรียนงงอ่ะทำโรงงานไม่มีบ่อบำบัดตลก
3: ใช่ครับพวกเราก็เลยตั้งคำถามถึงเรื่องของการขออนุญาตในการตั้งโรงงานในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานรวมถึงในพื้นที่เนี้ยมีประมาณ9โรงงานที่ผมรับทราบ9โรงงานกับ1หอพักคนงานในพื้นที่ครับ
1: หอพัก

0: ซึ่ง
1: ใช่ครับซึ่งจากที่เราทราบข้อมูลมาก็คือมีประมาณ240ห้องถ
2: ้
1: าเปรียบเทียบกับการอยู่ห้องละ2คน2ท่านก็จะประมาณ500
2: 500คนก็ดิ้นถามต่อ500คนที่คนไทยหรือคนต่างประเทศ
1: คนต่างประเทศครับ
2: เอามาจากไหนต่างประเทศตั้ง500อ่ะ
3: นี่ยังไม่นับรวมนะว่าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
2: ไม่เอาน้องแป้งอย่าคิดไม่ดี เป็นจริงใช่มั้ยคะน่าสงสัยทั้งนั้นเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อ
1: แต่ว่าพอผมไปตั้งคำถามครับผมก็ได้รับคำตอบว่าจริงๆแล้วพื้นที่เนี้ยเขาผมได้ยินชาวบ้านเขาพูดว่าเป็นสวนอุตสาหกรรมแต่พอมาเช็คดูจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งเป็นสวนอุตสาหกรรมครับเป็นแค่พื้นที่จัดสรรในการขายให้กับกลุ่มในทุนแล้วก็มีการสร้างโรงงานขึ้นมาครับ
2: เนาะค่ะ
3: พื้นที่จัดสรรหนูขยี้ตรงนี้นิดนึงหมายความว่าในนี้มีหลายแปลง
1: ใช่ครับผมใช้คำว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
3: ถ้าหากเป็นแปลงเดียวมันต้องใช้กฎหมายฉบับใหญ่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาแต่อันนี้อาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงหรือไม่ตั้งข้อสังเกตก่อนก็เลยทำเป็นหลายแปลงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายในการทำ EIA
1: ถูกต้องครับผมก็เลยมาเข้าใจในวันที่เขาแจ้งมาว่าอ๋อในพื้นที่นี้ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยความที่ผมมีโอกาสได้เข้าสภาผมก็เลยเอาเรื่องนี้ครับรวมๆกับเอกสารของราชการมาแจ้งกับทางฝั่งของอาจารย์คุณศักดิ์จันจำปีครับ
2: ค่ะ
1: ประชาชน
2: เน้นถามนักวิชาการดีกว่าเน้นฟังคุณแล้วเดี๋ยวเผื่อคุณไปกล่าวหาเขาเน้นไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นอาจารย์ท่านเน้นถามหน่อยโรงงานที่ต้องมีบ่อบำบัดเนี่ยแล้วก็ทำอะไรให้
3: EIA
2: มันทำยากทำเย็นมันเสียเงินมันทุนสูงมันถึงได้เลี่ยงแล้วก็ไถสีข้างกันค่อนบ้านค่อนเมืองเพราะอะไรคะอาจารย์
4: คือปกติใน EIA เนี่ยมันคืออยู่เป็นประเภทและขนาดนะที่กระทรวงทรัพยากรกำหนดจะมาก็ตอนนี้คือพื้นที่ตรงนี้นะก็คือว่าเข้าข่ายโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมถ้ามองจากที่น้องเล่านะก็คือว่าเอาที่ดินมาจัดสรรแล้วก็ให้โรงงานมาตั้งแต่ไม่มีการจดทะเบียนเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำ EA ตอนนี้ปกติ EA เนี่ยคือต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทำใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก1ปีแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขจะต้องรับฟังความเห็นประชาชนเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็เลยกลายว่าโครงการเนี่ย
2: อาจารย์ก็ไม่ได้ยุ่งยากนี่ก็ทำความคิดเห็นประชาชนก็โอเคนี่มาสร้างโรงงานก็สร้างความเจริญให้ชุมชนโปร่งใสตั้งแต่แรกมันก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วทำไมเขาถึงได้พยายามจะไม่ทำกันอาจารย์บอกความจริงเถอะคืออะไรคะ
4: คือถ้าหากว่าทำ EA เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องรับฟังความเห็นประชาชนอย่างน้อยรัศมี5กิโลทุกคนจะต้องมาถามว่าห่วงกังวลเรื่องอะไรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจะต้องมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบอย่างไรใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
2: ส่วนกลาง
4: ก
2: ็9โรงงานนี่ต้องมีส่วนกลางด้วย
4: แล้วก็ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็คือเป็นเขตประกอบการหรือสวนอุตสาหกรรมอะไรก็ว่าไป
2: อ๋อแต่นี่เขาขายเป็นแปลงๆไปต่างคนต่างไปสร้าง
4: ครับ
2: ก็เท่ากับว่าทำนิคมอุตสาหกรรมแบบส่วนตัวไม่เป็นที่เปิดเผยและไม่จดทะเบียนให้หลวงรับทราบ
4: ถูกต้องคร
3: ับ แต่มันดูเจตนาก็เหมือนจะเลี่ยงนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ว่าถ้าหากทำแปลงใหญ่ขนาดนี้มันก็ควรจะเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ต้องมีใบจัดสรรอย่างที่อาจารย์ว่าทำ EIA 99% ชาวบ้านน่าจะไม่ยอมก็เลยไม่มีอันนี้ไงถ้าหากเขาทำอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าจะผ่านนะคะ
2: แล้วจริงๆมันก็เป็นพื้นที่ที่เขาให้ทำโรงงานอุตสาหกรรมได้ไม่ใช่เหรอ
1: ผมต้องนำเรียนนี้ว่าพวกเราไม่ได้มีความอคติต่อความเจริญที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่ครับเพียงแต่ว่าการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ควรที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรอบครับ
2: มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดี๋ยวแจ้งไปเขาก็ทำให้มันแก้ไขมันก็ดีเขาก็กลับมาเปิดได้
3: จ้างงานก็ไม่เกิดนะคะเพราะว่าคนงานที่อยู่ข้างในไม่มีคนไทยเลยจานชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรปล่อยน้ำเสียก็ชาวบ้านรับไป
4: ใช่มันมีอีกประเด็นคือว่าพื้นที่ตรงนี้ไปตรวจแล้วมันเป็นพื้นที่สีเหลืองอ่อนก็คือประเทศชุมชนชนบท
3: EEC ไหมคะอันนี้
4: อยู่ใน EEC ใช่ไหมก็คือมันได้สีม่วง
2: EEC เขาต้องทำเฉพาะสีม่วงใช่ไหม
4: ก็คือเขาให้ทำเขาก็ยกเว้นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ชุมชนชนบทเนี่ยมันจะต้องเป็นโรงงานขนาดกลางขนาดเล็กใช่ไหมจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมแล้วก็ต้องมีจะต้องผ่านการประชาพิจารณ์ถึงจะตั้งได้นะครับจากท้องถิ่น
3: คือมันไปผุดตรงไหนก็ได้เหอะพื้นที่ EEC อ่ะถ้าหนูพูดแปลเป็นภาษาแบบนี้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่เป็นไร
3: ผุดตรงไหนได้หมดทุกสี
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะเรียนถามคุณณรงค์ค่ะคุณณรงค์ค่ะเรียนถามหน่อยสิคะโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจู่ๆก็จะไปสร้างเนี่ยมันจะต้องไปผ่านใครก็อย่างน้อยผู้นำชุมชนก็จะต้อง say yesถูกไหมคะอันนี้แสดงว่าผู้นำชุมชนอนุมัติว่าให้เข้ามาสร้างได้แต่ไม่หลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะว่ามันจะมีพิษมีภัยอะไรไหมเส้นไปอย่างนั้นเองหรือเปล่าคะหรือไง
5: ครับอาจารย์ครับคื
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับ

0: การที่โรงงานจะสร้างเนี่ยปกติเนี่ยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะมีประกาศประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นระเบียบออกเป็นระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1: ประกาศที่ไหนแปะที่ไหนคะ
0: เราแปะอยู่4ที่ครับก็คือ1ที่อุตสาหกรรมจังหวัดที่หน้าโรงงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ว่าการอำเภอในท้องที่นั้นแล้วก็ตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: เป็นกระดาษไปแปะ
0: เป็นประกาศครับพร้อมรายละเอียด
1: ประกาศไปแปะพร้อมรายละเอียด
0: ใช่ครับ
1: แล้วผู้นำชุมชนอบต.อบจ.อบข.พวกนี้เขาได้รับสำเนาแล้วก็เอาไปพูดปากต่อปากหรือเปล่าไม่มีจบข่าวค่ะ
0: ครับ
1: ชาวบ้านไม่รู้เรื่อง
2: จบออนแอร์ที่ด้วยค่ะแล้วจะไปต่อออนไลน
1: ์ค่ะ
2: จะให้ท่านมาต่อนะคะแต่หนูทิ้งท้ายช่วงออนแอร์หนูมั่นใจมากๆค่ะว่าท่านนายกอบต.นาวังหินต้องนั่งดูเราอยู่นะเวลานี้ทีมงานพยายามโทรศัพท์หาท่าน
1: ไม่รับโทรศัพท์
2: สายแทบไม่รับสายหน่อยนะคะเพราะจันยิ่งศักดิ์อยากถามว่าท่านเซ็นอนุญาตให้ก่อสร้างหรือเปล่าหรือว่าใครเซ็นกันแน่นะคะ
1: เซ็นไปได้ยังไงคนในแถบนั้นจะตายกันหมดแล้วนะคะตามมาค่ะออนไลน์ค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว 15:00 น.ทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอห์ครับกรรมาธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรลงมติเสียงข้างมากใช้อำนาจเรียกนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมการปกครองรวมถึงอธิการบดีมสว.ชี้แจงต่อกรรมาธิการปมทุจริตสอบท้องถิ่นครับหนึ่งในวาระการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่นายรังสีมันโรมเป็นประธานกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินการตามกฎหมายกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งกรรมาธิการได้ออกหนังสือเชิญนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายนฤชาโคสาวิศิวิไลอดีตอธิบดีกรมการปกครองและศาสตราจารย์ชนวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.มาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการครับซึ่งเชิญมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้บุคคลดังกล่าวไม่ได้มาชี้แจงทำให้กรรมาธิการทางกฎหมายลงมติใช้อำนาจเรียกบุคคลดังกล่าวมาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมนี้ตามพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครับโดยกรรมาธิการมีมติเสียงข้างมาก7-5งดออกเสียง1ใช้อำนาจเรียกนายอนุทินชาญวิรกูลและนายนฤชาโคสาศิวิไลนอกจากนี้กรรมาธิการยังมีมติเอกฉันท์12เสียงงดออกเสียง1ในการใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกศาสตราจารย์ชนวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.ครับนายกเมืองพัทยาเร่งสำรวจและฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อคืนวันนี้ครับพร้อมกำชับเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาเพิ่มอีกบริเวณแยกพเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟที่ก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้วนะครับแต่ในชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งยังคงมีน้ำท่วมหลังฝนตกสะสมกว่า100มิลลิเมตรเกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำปัจจุบันจะรับได้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะคลองนาเกลือซึ่งปริมาณน้ำค่อนข้างมากทำให้การระบายน้ำลงทะเลล่าช้าและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดเสี่ยงเดินเครื่องสูบน้ำส่วนที่ซอยสุพรรณตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองน้ำจากคลองสุพรรณเอิดท่วมถนนสูงประมาณ40ซมชาวบ้านขับรถลุยน้ำส่งผลให้รถดับกลางถนนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายปนวัฒน์บรรลือทรัพย์อายุ38ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวเดินขาขะเพกข้างขวาหายจากหมู่ที่13ซอยพระนอนตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับบริเวลาทันข่าว15 นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว16 นาฬิกาสวัสดีครับ

บรมราชชนกที่ทรงมีคุณูปการและวางรากฐานแก่การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสากลและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย24 กันยายนวันมหิดล

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะคนสู้โรคเดลี่ร่วมกันกับรายการแดงกินดองนำเอาภูมิปัญญาในเรื่องของการหมักดองอาหารคุณผู้ชมนำมาอธิบายในรูปแบบของวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เราสามารถทำได้เองในครัวเรือนถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะจะเป็นยังไงค่ะไปพบกันในกิจกรรมหมักดองสุขภาพดีกันค่ะถึงศาสตร์ของการหมักดองค่ะเรามักจะพูดถึงภูมิปัญญาในเรื่องของการถนอมอาหารนะคะวันนี้ชวนทุกๆคนค่ะมาพูดคุยถึงภูมิปัญญาสู่วิทยาศาสตร์การหมักดองนะคะอยู่กับตัวจริงเสียงจริงค่ะศาสตราจารย์ดร.วราวุฒิครูสงค่ะอาจารย์เป็นอดีตอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการหมักดองคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารราชกระบังค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สุดยอดมากบอกเลยเพิ่งเคยได้ยินสาขาเทคโนโลยีการหมักมีสาขานี้ที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของการหมักดองเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเราพยายามจะมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจว่าเชื้อเนี่ยเราได้ยินคำว่าเชื้อแล้วมักจะไปภาพอยู่ในใจว่าไม่ดีแต่เราพยายามจะบอกว่ามันมีสิ่งที่ดีนะแล้วเราถ้าเรารู้จักที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์
0: มันมหัศจรรย์มากเลยค่ะอาจารย์ในอดีตเราไม่มีทั้งตู้เย็นไม่มีทั้งห้องแล็บแต่ว่าเรารู้ได้ยังไงนะว่าการที่เราเอาผักผลไม้พืชต่างๆมาทำการหมักการดองแล้วมันจะช่วยถนอมอาหารได้อาจารย
1: ์มันก็เกิดจากภูมิปัญญาของคนนะครับถ้าว่าแบบนั้นคือภูมิปัญญาของคนในแต่ละภูมิภาคเขาก็มองเห็นว่าวัตถุดิบถ้าทิ้งไปคือเสียแต่จะเอาอะไรไปใส่แล้วทำให้อยู่รอดและเก็บไว้ได้นานแล้วก็ใช้ประโยชน์งั้นแต่มุมหนึ่งที่เราจะสังเกตในแต่ละประเทศคือจะใช้เกลือนะครับฉะนั้นถ้าทุกท่านก็จะยินว่ามีการผสมเกลือแต่ขนาดเดียวกันคือความเข้มข้นจะแตกต่างกันแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ถ้าย้อนกลับมาถึงปัจจุบันเราก็คือว่าเราพยายามจะส่งเสริมว่าทุกอย่างเนี่ยอย่าลืมคำหนึ่งที่สำคัญคือความสะอาดนะครับฉะนั้นถ้าลดความสะอาดลงไปได้เนี่ยปริมาณเกลือก็จะลดลงแต่ละมันก็มีปริมาณเกลือระดับหนึ่งที่เราจะไปล็อกตัวเชื้อไม่ดีคือเชื้อไม่ดีคือพูดรวมคือเชื้อไม่ดีนะครับแต่มันก็มีกลุ่มของมันอีกไม่ดีแบบไหนไม่ดีแบบทำให้เสียกับไม่ดีแบบทำให้เกิดโรคไอ้สิ่งที่เรากลัวกันคือก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารแต่เวลาที่เกิดเท่าโรคทางเดินอาหารมันก็มีอีกว่าไปเป็นผลลบกับอวัยวะอื่นในร่างกายคนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะล็อกได้ด้วยเทคโนโลยีที่ถ้าฟังแดนกินดองเราก็จะพยายามเน้นคำหนึ่งว่าเทคโนโลยีม้ากวางหรือ Hurdle Technology คือใส่เทคนิคเพื่อไปล็อกไม่ให้สิ่งมีชีวิตที่ไม่จำเป็นเนี่ยหายไปแล้วเอาไอ้สิ่งที่จำเป็นเนี่ยเช่นจะได้ยินคำว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับก็คือแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติกได้นะครับแล้วกรดแลคติกเนี่ยมันก็มีผลในแง่ของการที่จะ

0: ไปยับยั้งด้วยอันนี้คือเรื่องกรดแล้วเราก็ใช้เกลือเพื่อที่จะไปบล็อกเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกซึ่งไอ้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเกิดขึ้นที่ว่าธรรมชาติของเกลือคือการดึงน้ํามันก็ดึงน้ําออกคราวนี้คําว่าดึงน้ําออกตรงนี้เนี่ยมันดึงน้ําออกจากตัวเชื้อด้วยแต่คราวนี้มันก็มีคําถามว่าเชื้อทั้งเชื้อดีกับเชื้อไม่ดีมันก็ต้องถูกดึงน้ําออกเหมือนกันคําตอบคือใช่แต่ขณะเดียวกันมันมีพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตก็คือว่าไอ้ตัวเชื้อที่ดีเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือเขาจะเรียกว่าชอบแต่คำว่าชอบที่จะเจริญในสภาพที่มีความเครียดแบบนี้มันหมายความว่าผ่านการพัฒนาตัวเองเช่นคนก็มีหนังมีผิวหนังเชื้อก็มีผิวหนังของเขาไอ้ตัวผิวหนังของเชื้อเนี่ยเกิดการปรับตัวปรับสภาพนะครับจนกระทั่งเขาเกิดความทนฉะนั้นพอใส่เกลือเข้าไปไอ้ตัวไม่ดีเจอน้ำออกไปแต่ตัวดีน้ำไม่ออกตัวดีรอดตัวไม่ดีตายไอ้ตัวดีก็เลยทำงานต่อเราก็ได้สิ่งที่มีความหลากหลายบนหน้าท่านก็จะเป็นอันหนึ่งที่วันนี้เราก็จะมาดูว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำมาตั้งแต่อดีตกาลนะครับเป็นหน่วยอาจจะเป็นหน่วยเป็นพันปี
1: โอ้วันนี้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาพันปีที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นอยากเช็คก่อนเลยค่ะอาจารย์เราพูดมีทั้งหมักทั้งดองอ่ะเรามีนี่หยิบขึ้นมาเลยค่ะทายสิว่าอาหารหมักกับอาหารดองเหมือนกันหรือไม่แอบดูเพื่อนรอเพื่อนอาหารหมักกับดองเหมือนกันหรือไม่
0: เหมือน
1: ตักว่าไม่เหมือนแต่หลายคนบอกว่าเหมือนนะคะอาจารย์ครึ่งครึ่ง
0: ครับ
1: ครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งบอกว่าเหมือนครึ่งหนึ่งบอกว่าไม่เหมือนจริงๆหมักกับดองเหมือนกันไหมคะ
0: นี่แหละครับคือประเด็นของพวกเราคนไทยเราเรียกรวมไปหมดเลยแล้วเป็นความเข้าใจถ้าเรามองเป็นแบบที่ชาวต่างชาติพูดเขาจะบอกว่าอาหารหมักคือ fermentation แต่ถ้าดองคือ pickleingก็คือใส่เข้าไปฉะนั้นความหมายที่แดนกินดองพยายามจะพูดถึงก็คือว่าถ้าการหมักเกิดเชื้อดองไม่เกิดแต่บ้านเราคือหมักและดองไปพี่น้องกัน
1: ค่ะ
0: เราเรียกทีไร
1: รวบเลย
0: เรียกหมักเป็นดองเรียกดองเป็นหมักนะครับตรงนั้นแต่จริงๆคือความต่างคือถ้าหมักจะมีกิจกรรมของเชื้อเข้าไปช่วยจะเป็นเชื้อกลุ่มไหนก็แล้วแต่อีกนะครับแล้วแต่ประเภทอาหารอีก
1: อาจารย์ถ้าเราเข้ามาถึงในครัวบ้านเราบ้างส่วนใหญ่แล้วเราทำอะไรกันบ้างคะอาจารย์คะ
0: ก็ทั้งง่ายๆก็คือสิ่งหนึ่งถ้าแบบพื้นฐานบ้านเราเลยสำหรับการหมักในลักษณะที่ใช้เกลือก็คือพวกปลาร้าปลาเจ่าส้มฟักอะไรที่เป็นพื้นบ้านนะครับแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่อยู่ถ้าทุกท่านก็คือพวกผักดองนะครับผักดองก็คือใช้กิจกรรมในแง่ของการใช้เกลือเป็นตัวช่วยหลักเป็นหนึ่งในม้ากวางตัวแรกนะครับเพื่อจะทำให้ตัวไม่ดีออกไปแล้วตัวดียังคงเข้าไปทำงานแต่ประเด็นหลักของเราจริงๆมันแยก2มุมนะครับถ้ามุมในครัวเรือนก็คือควรทำผักให้สะอาด
1: ต้องเริ่มจากความสะอาดของผักก่อนอุปกรณ์ด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับทุกอย่างเลยฉะนั้นถ้าเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือไม่ดีไอ้ตัวเชื้อเหล่านั้นไปลงวัตถุดิบเรา
1: ก็เติบโตเหมือนกัน
0: มีโอกาส
1: ค่ะแล้วเกลือช่วยได้ไหมคะ
0: เกลือก็มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องวัดดวงแล้วนะเยอะกว่ากันตัวนั้นรอด
1: แล้วถ้าแบบว่าเราสู้ล่ะคะอาจารย์เติมเกลือเข้าไปอีกเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: มันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับและเกลือยิ่งเยอะเนี่ยโอเคคราวนี้ก็ไปอยู่ที่ว่าตัวดีนั้นน่ะทนเกลือได้เยอะแค่ไหนแต่นี่คือธรรมชาติที่สวรรค์สรรสร้างมาแล้วว่าตัวดีมาเสมอเมื่อเกลือแต่เกลือมันมีสูงสุดที่ท่านจะละลายได้คือไม่เกิน 26%
1: ค่ะ
0: เพราะละลายน้ำได้ไม่เกิน 26% มันก็อิ่มตัวแล้วก็เป็นเกล็ดอยู่ละ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำด้วยแต่ว่าส่วนประกอบต่างๆก็มีทั้งเกลือมีน้ำเสาข้าวด้วย
0: ใช่ครับ
1: น้ำเสาข้าวนี่คือมีส่วนช่วยยังไงคะอาจารย์คะ
0: เราเลือกน้ำเสาข้าวมาให้ทุกท่านได้เห็นชัดเจนว่าน้ำเสาข้าวคือหนึ่งในตัวช่วยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวส่งเสริมให้เชื้อดีมันทำงาน

0: นะครับจริงๆเขาเป็นตัวช่วยทั้งเชื้อดีและเชื้อไม่ดีแต่ไอตัวน้ำซาวข้าวเนี่ยเป็นเหมือนข้าวของเชื้อนะครับน้ำซาวข้าวมีคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเร่งถ้าเราไม่ใช้น้ำซาวข้าวก็ท่านก็ใช้น้ำตาลได้แต่น้ำตาลคือหวาน
1: เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมถามว่าบางบ้านใช้น้ำส้มสาชูกับน้ำตาล
0: ครับ
1: ต่างกันไหมคะอาจารย์
0: มันถ้าลักษณะนั้นคือดองน้ำส้มมันก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นผักดองสไตล์ที่เป็นถ้าภาษาอังกฤษก็คือ pickling
1: ค่ะ
0: คือเป็นผักดองจริงๆซึ่งไม่ได้เน้นว่าจะเกิดกิจกรรมของเชื
1: ้
0: อนะครับก็คือดองอ่ะแต่คำถามว่าผักนั้นจะเสียไหมไม่เสียนะครับเพราะน้ำส้มมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ
1: ค่ะ
0: เป็นน้ำส้มมีประวัติศาสตร์สำหรับการฆ่าเชื้อมามากกว่า 2,000 ปีมีการใช้มานานมากแล้วในโลกนี้นะครับฉะนั้นเขาเป็นหนึ่งในที่เราเรียกว่าเป็น preservative ที่ดีตามธรรมชาติน
1: ี่เขาบอกว่าน้ำซาวข้าวเสริมพลังความเปรี้ยวคืออาวุธคืออะไรคะอาจารย์
0: ความเปรี้ยวคืออาวุธคือหลังจากน้ำซาวข้าวลงไปในผักที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในขณะที่หมักเนี่ยเชื้อไม่ดีถูกกำจัดไปด้วยเกลือที่เราใส่เข้าไปเพราะขณะเดียวกันไอ้ตัวดีเข้ามามันก็เริ่มไปกินพวกน้ำซาวข้าวก็จะเปลี่ยนจากน้ำซาวข้าวนะครับให้มีการสร้างกรดแลคติกกรดแลคติกก็คือคำว่ากรดคือความเปรี้ยวความเปรี้ยวตรงนั้นก็จะเป็นตัวไปดับเบิลล็อกถ้าว่าง่ายๆก็คือเป็นตัวม้ากว่าอีกตัวหนึ่งหลังจากเกลือก็คือไปล็อกตัวไม่ดีว่าชาตินี้อย่าเจอกันเลยนะครับตัวดีก็แฮปปี้ทำงานเข้าไปเรื่อยๆคราวนี้ยิ่งนานยิ่งเปรี้ยวยิ่งนานยิ่งเปรี้ยวถ้าจะเร่งให้มันมากขึ้นเติมน้ำตาลเข้าไปอีกนิดนึง
1: เอาใส่น้ำตาลได้
0: ก็จะเติมเข้าไปเพื่อจะเปรี้ยวถ้าจะให้เปรี้ยวเยอะขึ้น
1: เปรี้ยวเยอะขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับก็เติมได้แค่อีก
1: ผลลัพธ์ออกมาก็คือนี่ผักดองเมนูถนอมอาหารที่เก็บไว้ได้ยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์คะ
0: นานจริงๆนานจนกว่าเราจะกินหมด
1: จริงไหมอาจารย์คะ
0: จริงๆมันคือแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าเวลาท่านหมักเสร็จปุ๊บแล้วถ้าท่านกินแล้วท่านเอาไปไว้ในตู้เย็นนั่นก็หมายความว่าเขาจะชะลอคือชะลอเนี่ยกิจกรรมของเชื้อจะช้าลงมันเหมือนเราเวลาที่เราไปอยู่ในที่หนาวๆเราไม่อยากตื่นอะคือนอนหลับแล้วหลับสบายเราไม่อยากตื่นเชื้อก็ธรรมชาตินั่นคือสิ่ง
1: มีชีวิตเขาก็หลับอยู่แบบ
0: เขาก็หลับเขาก็เฉื่อยแต่ไม่เรียกว่าตายนะครับชะลอชะลอไม่ให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นฉะนั้นกิจกรรมที่เขาสร้างกฎก็ช้าลง
1: แต่ตอนนี้ข้างหน้ามีทั้งพืชผักมีผักเยอะมากเลยมีทั้งผักใบผักหัวค่ะอาจารย์มีข้าวสารมีน้ำซาวข้าวมีเกลือข้างหน้าทุกคนก็มีอย่าเพิ่งลงมือทำสาธิตให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าที่โต๊ะพี่ๆเนี่ยบางอันเนี่ยเราทำสำเร็จไปให้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูขั้นตอนกระบวนการทำอาจจะดูที่เรามีใบนี่สูตรให้ทีมงานน่ารักมากย่อยมาให้แล้วเผื่อเอากลับไปที่บ้าน
0: ครับ
1: อาจารย์ตรวจหรือยังคะอาจารย์เนี่ยน่ารักมากตรวจให้ทุกตอนเลยข้อมูลว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้ถูกต้อง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องเอากลับไปทำได้นะคะแต่ดูกระบวนการก่อนว่าเราจะทำได้ยังไงบ้างระหว่างนี้อาจารย์แนะนำก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างเป็นวัตถุดิบคะอาจารย์
0: ผักที่เราเลือก ก็เป็นผักในท้องตลาดนะครับเราก็พยายามเลือกที่เป็นผักกาดขาวกะหล่ำปลีนะครับแล้วก็ตัวแครอทที่ทำให้เกิดสีส้มในสิ่งที่ท่านไปปรุงแต่งแล้วก็หัวบีทที่ต้องการว่าออกมาเป็นสีซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เพิ่มพวกสารพฤกษะนะครับที่ดีกับสุขภาพนะครับเป็นการเพิ่มไอตัวแอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลนะครับอิสระตรงนั้นแล้วก็ตบท้ายด้วยผักบุ้งหวังผลด้วยว่าจะเกิดการเปลี่ยนสีออกมาจากเขียวมาเป็นเหลืองได้ไหมเพราะว่าเวลาผักดองก็คือเขาจะเปลี่ยนสีของคลอโรฟิล
1: ค่ะ
0: นะครับจากเขียวมาเป็นเหลือง
1: แ
0: ต่เหลืองไม่กลับเป็นเขียวนะครับเป็นเหลืองตรงนี้เนี่ยในกลุ่มผักดองก็จะดูว่านั่นแสดงว่าประสิทธิภาพการหมักสมบูรณ์แล้วเกิดสีเหลืองเกิดขึ้นนะครับโดยไม่ต้องแต่งสีนะครับโดยไม่ต้องแต่งสี
1: เราไม่ได้ใส่สีที่เรายังเห็นเหมือนกาดดองแบบนี้ก็จะออกเหลืองๆแบบนั้นก็คือเป็นสีธรรมชาติเลยตามกระบวนการ
0: ใช่ครับแล้วก็เราเน้นว่าเราทำแบบครัวเรือนก็คือทุกชิ้นทุกผักทุกชนิดล้างสะอาดแล้วแล้วก็น้ำซาวข้าวเราพยายามลงเทคนิคของการถึงเอาส่วนที่ดีที่ตัวผิวข้าวหลังจากที่เรา

0: ล้างสิ่งสกปรกไปแล้วก็คือพยายามขยี
1: ้
0: นะครับซึ่งศาสตร์ตรงนี้คือศาสตร์พื้นฐานของพวกที่ทำการหมักแบบพื้นบ้านอยู่แล้วก็คือว่าพยายามเอาสิ่งที่ดีออกจากไอ้ตัวเม็ดข้าวแล้วลงมาในน้ำสาวข้าวซึ่งก็จะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีสำหรับตัวเชื้อดีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกทำน้ำสาวข้าวก่อนน้ำแรก
0: ล้างท
1: ิ้งใช่ไหมอาจารย์ล้างทิ้งเลยนะคะน้ำแรกล้างสิ่งสกปรก
0: คือข้าวยังไงก็เวลาสีข้าวก็มีเศษเลือกความสกปรกอยู่แล้วนะครับแล้วความสกปรกเหล่านี้มันมีเชื้อมาอาจจะมีหรือไม่มีอันนี้มันก็อีกประเด็นหนึ่งอยู่ที่ว่าสะอาดในขั้นตอนอย่างไรนะครับ
1: อันนี้ทิ้งก่อนเลยนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ใช้ต่อไป
0: ก็คือเป็น
1: น้ำที่สอง
0: ครับ
1: ในกระบวนการของน้ำที่2เราต้องทำยังไงบ้าง
0: คะแล้วก็ขยี
1: ้ขยี้แบบนี้นะคะ
0: ถูกใช่ใช่ใช่ใช่เลยขยี้บี้ตามแรงที่ชอบที่ตัวเม็ดข้าวก็จะมีพวกคาร์โบไฮเดรตและอาจจะมีไขมันบ้างนะครับแล้วก็ตัวโปรตีนบ้างแต่ข้าวเมนหลักคือคาร์โบไฮเดรตคือเป็นแป้ง
1: แล้วทำยังไงต่อคะอาจารย์คะในส่วนของ
0: รวบรวมผักตามที่เราเลือกตามประสงค์ที่ชอบเลยนะครับที่ชอบเลย
1: นี่ค่ะอาจารย์เสร็จแล้ว
0: ก็คือผสมเกลือในอัตราส่วนไม่เกิน 10%
1: เกลือเม็ดละเอียด
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เราจะกะ 10% ที่ยังไงดีคะ
0: จริงๆมันอยู่ที่ปริมาณผักที่ลงไปประมาณ240 กรัม
1: ใ
0: ช่เทเกลือลงไปซึ่งเกลือประมาณ 10% นะครับ 10% แล้วก็ผสมพยายามคลุกเคล้าให้มันเข้ากันหน้าที่ของเกลือคือการดึงน้ำออกจากตัวผักเวลาเราใส่เข้าไปในโหลเสร็จปุ๊บแล้วเราใส่น้ำซาวข้าวเข้าไปน้ำที่อยู่ในผักจะถูกดูดออกมาแล้วก็จะละลายเข้าไปในตัวน้ำซาวข้าวน้ำผักก็จะเป็นสิ่งที่อุดมด้วยวิตามินนะครับวิตามินนั้นก็ไปหนึ่งในการสนับสนุนให้ตัวเชื้อดีเจริญขึ้นมาด้วยในขณะที่ตัวเกลือไปบล็อกเอาตัวไม่ดีออกฉะนั้นน้ำซาวข้าวก็จะได้ผลลัพธ์จากสิ่งที่ดีที่ออกจากผักมาสนับสนุนให้เขาทำงานได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพนี้นะครับแล้วเราก็บรรจุลงไปแล้วหลังจากนี้แล้วเราก็เทน้ำซาวข้าวใส่เข้าไปในโหลนะครับพยายามใส่เข้าไปพยายามในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการจะทำให้เชื้อแบคทีเรียตัวดีแลคติกแอซิดแบคทีเรียเจริญได้ดีคือการคุมสภาพอากาศจะต้องมีอากาศที่น้อยสำหรับเขาเป็นแบคทีเรียที่ชอบอากาศน้อยฉะนั้นอากาศน้อยของเราก็คือเวลาเราใส่เข้าไปเราก็พยายามกดผักนะครับกดผักนะครับมันก็เหมือนการไล่อากาศออกแล้วเวลาที่เราใส่เติมน้ำซาวข้าวเข้าไปก็เหมือนเป็นการไล่อากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามปิดฝานะครับให้แน่นนะครับเชื้อแบคทีเรียตัวดีตัวนี้จะทำงานในสภาพที่มีอากาศน้อยเท่านั้น

0: เสร็จแล้วต้องบอกว่าง่ายๆนะคะทำง่ายแล้วก็ทำได้ในครัวเรือนเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นการถนอมอาหารที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนด้วยสุดท้ายค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปกันนะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่สนใจในเรื่องของศาสตร์ของการหมักการดองนะคะกับความรู้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เราจะต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมตอบโจทย์ได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: มันตอนนี้ความรู้ทางด้านจุลินทรีย์หรือเชื้อนะครับมันก็กระจายเพิ่มขึ้นในอดีตถ้าย้อนกลับไป20

0: 30ปีพอพูดบอกว่ามีเชื้ออยู่ในผลิตภัณฑ์เราอาจจะปฏิเสธทันทีเพราะเราได้ยินคำว่าเชื้อแล้วเราปฏิเสธเลยแต่ปัจจุบันเชื้อมันกลับมาอยู่ในชีวิตพวกเราเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นแดนกินดองก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์ในแง่ของเชื้อแล้วก็คำอธิบายง่ายๆนะครับที่ให้เข้าใจคำว่าเชื้อคืออะไรเราพยายามขายคำว่าเชื้อให้กับทุกท่านว่าให้เข้าใจว่าเชื้อคำว่าดีมีนะไม่ใช่เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคหรือเป็นโทษอย่างเดียวแล้วสินค้าจริงๆทั่วโลกนะครับในระดับอุตสาหกรรมมาจากคำว่าเชื้อเยอะมากเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองนะครับเรากินเลยนะครับตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่แฝงอยู่กับคำว่าจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับยกเว้นเชื้อราเท่านั้นที่ท่านมองเห็นนะครับแต่ตาเปล่าปกติจะมองไม่เห็นใครบอกว่าเอาแว่นขยายไปส่องแสดงว่าไม่ใช่นะครับไม่เห็น 100%
1: ค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะต้องบอกว่าในเรื่องของภูมิปัญญาทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถตอบได้ด้วยวิทยาศาสตร์การหมักดองนะคะและสามารถติดตามได้ในรายการแดนกินดองค่ะตอนนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับคุณครับ

0: กิจกรรมนี
1: ้ชอบมากเลยค่ะดูมีประโยชน์มากค่ะ
0: ได้เทคนิคกลับไป
1: ได้เทคนิคกลับไปแล้วเดี๋ยวคิดว่าจะต้องไปทำแล้วก็จะต้องทานพวกของหมักดองที่เรามาวันนี้ค่ะเพราะตามปกติเป็นคนที่ไม่ทานของหมักดองเลยค่ะ
2: มีประโยชน์มากเลยค่ะคือปกติเนี่ยจะทำเองอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ที่มางานนี้นะคะที่จะเกิดประโยชน์ก็คือมันเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของเราอะค่ะในเรื่องของการที่ว่าบางทีอะเราจะมีทัศนคติที่ว่าถ้ากินอาหารหมักดองแล้วมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมคะพอวันนี้ได้มาฟังอาจารย์ให้ความรู้ในเรื่องของการกินอาหารหมักดองค่ะมันทำให้เราอะมีความเข้าใจในเรื่องของความรู้ของตรงอาหารตรงนี้มากยิ่งขึ้น
4: นี่วันนี้นะคะเราได้เคล็ดลับในการทำผักดองน้ำซาวข้าวค่ะที่สามารถนำกลับไปปรับใช้ในครัวเรือนได้แบบง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ผลสู้โรคนะคะรวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้

0: ะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
1: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
0: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินดัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชมปูมดแดงล้านตัวโผล่เต็มผืนทรายพร้อมทะเลแหวกเกาะตั้งเลนสัมผัสธรรมชาติอ่าวพังงาจังหวัดลพบุรีเปิดตัวตลาดพิมพ์น้ำลาวเวียงรูปแบบตลาดวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตาลสะท้อนอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ศาสนีพลอยวิไลพาชมเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอเมืองนครปฐมใช้พื้นที่หน้าบ้านทำโรงเรือนปลูกต้นอ่อนทานตะวันและพืชไมโครกรีนผักจิ๋วสร้างรายได้มีแลนด์มาร์คใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับปกติเราจะนึกถึงช้างเป็นหลักที่จังหวัดนี้ครับแต่ว่าที่ลับแฮงฟาร์มนะครับมีควายแคระตัวเล็กน่ารักนะครับชื่อว่าเจ้าคากินี่เป็นควายที่เป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวนะครับให้ไปดูไปเที่ยวที่ฟาร์มแห่งนี้ได้ครับควายไทยผสมพันธุ์แคระนะครับสูงเพียง70ซมเองนะครับอายุ6เดือนแต่ความน่ารักนั้นเกินตัวครับแสนรู้ขี้เล่นขี้อ้อนนะครับจนกลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลชื่อว่าเจ้าคากิครับถ้าอยากมาเล่นกับน้องแบบนี้ต้องมาที่ลับแฮงฟาร์มเป็นฟาร์มกลางทุ่งนาจังหวัดสุรินทร์นะครับเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชมฟรีทุกวันนะครับหวังพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คใหม่บรรยากาศที่นี่อยู่กลางทุ่งนาเรียบคลองชลประทานบ้านลำชีหมู่9ตำบลคอโคที่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับนายนิชคุณเรือนเพชรอายุ18ปีเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับเล่าว่าช่วงแรกนะครับหลังที่เจ้าคากิเกิดมานะครับได้สัก7วันยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่สังเกตว่าขาของน้องเนี่ยลักษณะอวบแน่นคล้ายกับขาหมูคากิครับ
1: เท่าไหร่แล้ว
2: ย่าง6เดือนครับ
1: ย่าง6เดือนแล้วจะโตกว่านี้ไหม
2: ไม่โตกว่านี้นะครับ
1: อันนี้คือเต็มที่แล้วใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วเหตุผลที่เราตั้งชื่อคากินี้มาจากไหนยังไง
2: เพราะว่าในช่วงนั้นครับผมกำลังหิวพอดีนะครับก็เลยหิวขาหมูคากิครับ
1: ซึ่งตอนนั้นน้องยังไม่มีชื่อใช่ไหม
2: ยังครับผม
1: ก็เลยตั้งน้องคากิ
2: ใช่ครับ
1: คือตรงไหนที่มันเหมือนขาหมูคากิ
2: ส่วนขาครับ
1: อ๋อเป็นป้อมๆนะ
2: ใช่ครับ
1: น้องคากิน้องมีนิสัยยังไง
2: ขี้เล่นครับขี้อ่อนครับแล้วก็เชื่องด้วย
0: เจ้าคากินี้เป็นควายไทยผสมพันธุ์แคระนะครับลักษณะความเป็นควายไทยชัดเจนเลยครับทางฟาร์มก็มองว่านี่เป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องช้างแต่ว่ามีเจ้าคากิมาสร้างสีสันแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทางได้ครับ
3: เชิญชวนนะครับ
4: ควายแคระนะครับเป็นลูกแคะเตี้ยนะครับเป็นแคะเลยแหละนะครับที่สมบูรณ์นะครับที่สุดก็ว่าได้นะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวนี้ก็เอ็ดอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับสังเกตตัวนี้นะครับแปลกนะครับคอตัวนี้นะครับมี3อ่องนะครับ3อ่องนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ครับขาหน้าสั้นนะครับหางยาวนะครับหางยาวตัวนี้ครับผม
1: แม่เขาตัวไหนพี
4: ่แม่เขาตัวนี้ครับด้านหลังนะครับแม่เขาชื่อใบบุญครับนี่น้องแม่ใบบุญนะครับใบบุญลูกชื่อคากิครับ
1: คากิแล้วพ่อล่ะ
4: พ่อชื่อทองก้อนครับพ่อทองก้อน
1: คือพ่อกับแม่เป็นปกติใช่ไหมสูงปกติเลย
4: พ่อเป็นแคะครับพ่อเป็นควายแคะแม่ก็เป็นนะครับแม่ก็จะมีอัตลักษณ์ชัดเจนเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้แม่นะครับแม่นะอ่องมี3อ่องนะครับตาแต้ม
1: เก็บ
4: ซื้อมาครับผมซื้อน้ำเชื้อมาผสมเองครับ

0: ทางฟาร์มเคยเลี้ยงควายสวยงามทั่วไปครับแต่ว่าต้นทุนการเลี้ยงค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเกิดแนวคิดว่าอยากจะพัฒนาการเลี้ยงควายตัวเล็กๆนะครับเป็นการลดต้นทุนด้วยแล้วก็สร้างจุดสนใจใหม่ให้กับฟาร์มนะครับถ้าไปเที่ยวที่นี่ยังมีสัตว์อื่นๆให้เด็กๆไปเล่นกันนะครับมีทั้งนกมีเต่ามีไก่ไข่หลากสีให้เด็กๆไปเที่ยวกันได้ครับที่เที่ยวอีกแห่งนะครับที่นี่ก็มีสัตว์อยู่เหมือนกันแต่ว่าสัตว์ชนิดนี้ถ้าเข้าไปใกล้เขาเมื่อไหร่ก็จะวิ่งหนีกันทันทีครับนั่นคือกองทัพปูมดแดงนับล้านตัวนะครับโผล่เต็มผืนทรายเลยนะครับแล้วก็มีทะเลแหวกด้วยอยู่ที่เกาะตั้งเลนที่อ่าวพังงาครับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่โดดเด่นในช่วงน้ำลดลงช่วงน้ำใหญ่ครับประมาณสักขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำนะครับจะปรากฏสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวระยะทางนับหลายกิโลเมตรนะครับกลายเป็นทะเลแหวกเอาไว้ไปเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายกันได้ครับที่เกาะตั้งเลนหรือว่าหาดคดที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงางานนี้ครับในอำเภอเมืองพังงาพาลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้หมู่9ตำบลบางเตยครับไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่อ่าวพังงากันนั่งเรือสัก20นาทีก็ถึงที่เกาะตั้งเลนหรือว่าหาดคดนะครับและไฮไลท์ก็คือนี่ครับฝูงปูมดแดงหรือว่าปูทหารนะครับเขาจะพากันออกจากรูมาหากินบนผืนทรายถ้าเป็นปูตัวเล็กๆมีก้ามสีแดงมีนับล้านตัวเต็มพื้นที่เลยครับปูพวกนี้ครับมีพฤติกรรมอาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่แต่ว่าถ้ามีคนเดินไปใกล้ปุ๊บก็จะพากันวิ่งหนีครับมุดกลับลงไปในรู
1: พื้นที่นี้เป็นเขาเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยเกาะตั้งเลนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหาดคดนะครับก็มาชมปูมดแดงนะครับชมธรรมชาติของปูมดแดงก็ทั้งมีความสวยงามของธรรมชาตินะ
2: แล้วครับปูมดแดงนี้มีลักษณะเด่นๆยังไงบ้างครับ
1: ตัวเล็กๆครับ
2: ก้ามสีแดง
1: ก้ามสีแดง
2: ครับ
1: นะครับ
2: เยอะมากใช่ไหมครับ
1: เยอะครับเป็นล้านตัวคร
2: ับ
1: ตอนช่วงแดดออกจะเยอะครับ
2: สำหรับผู้ที่อยากมาชมที่นี่ต้องติดต่อใครยังไงครับ
1: ถ้ามาที่นี่ก็ติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่สมยศวารัก
2: ครับ
1: ผู้ใหญ่โสดหรือว่าผู้ใหญ่หมู่ที่9
2: ครับ
1: ที่นี่ใกล้หมู่ที่8ก็ติดต่อได
2: ้ครับผมครับ
1: ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับที่ชอบวิถีธรรมชาติของตำบลบางเตยนะครับก็มาเที่ยวชมได้นะที่นี่ครับ
0: เผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันติดต่อผู้ใหญ่สมยศได้นะครับจะได้ดูเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ซึ่งที่เกาะตั้งเลนนะครับเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศด้วยมีสัตว์ทะเลหลายอย่างนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปที่อ่าวพังงากันได้ครับแล้วก็เส้นทางที่นี่ยังเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะครับไปกินอาหารทะเลกันสดๆที่ชุมชนก็จับมาจากทะเลแล้วก็พร้อมทำเมนูรับนักท่องเที่ยวกันที่เที่ยวอีกแห่งที่เปิดใหม่ครับที่นี่เป็นตลาดริมน้ำลาวเวียงหรือว่าตลาดริมน้ำนั่นเองนะครับเป็นรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมนะครับเอาพื้นเพแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานที่ลพบุรีมาปั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับ
3: เศรษฐกิจของลพบุรีเนี่ยในเรื่อง
0: เปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตานระดับพิกัดอยู่ริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตานที่อำเภอเมืองลพบุรีครับเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลป่าตานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับในรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานที่สะท้อนอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงที่นี่มีอาหารและขนมพื้นถิ่นลาวเวียงนะครับรสชาติอาหารสุดดั้งเดิมหากินได้ยากครับมีแจ่วแซ่บหอยหวานลาวเวียงตำป่าตานข้าวต้มหัวงอกขนมจีบ้านลาวเวียงรวมถึงสินค้าการเกษตรนะครับที่ปรุงด้วยวัตถุดิบปลอดภัยในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีสินค้าทำมือสินค้าหัตถกรรมสินค้าโอท็อปแล้วก็ของที่ระลึกที่ต่อยอดดีไซน์ให้ร่วมสมัยกันโดยมีทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยช่วยครับ
4: คือเนื่องจากว่าฐานทุนของลาวเวียงบ้านป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นฐานทุนที่เข้มแข็งมีชุมชนที่ได้มีการรื้อฟื้นในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมตรงนี้เกิดขึ้นจนนำไปสู่ตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์สืบสานต่อยอดในส่วนของประเพณีวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้านการละเล่นพื้นเมืองให้กับคนชาวลพบุรีตรงนี้ค่ะ
5: กรอบของการจัดงานเป็นยังไงบ้างครับ
4: กรอบในการจัดงานนะคะของตลาดลาเวียงบ้านป่าตานนะคะเราได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลป่าตานนะคะในการตอบรับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการจัดตลาดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีนักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีของลาเวียงบ้านป่าตาน
0: ส่วนบรรยากาศริมน้ำนะครับจัดแข่งขันพายเรือหัวใบท้ายบอดสร้างความสามัคคีในชุมชนกันแล้วก็มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจริมน้ำนะครับก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้สวยงามไปถ่ายรูปเล่นกันได้เป็นจุดพักผ่อนของครอบครัวแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจัดแสดงครับกำหนดเปิดตลาดที่นี่ครับจัดกันทุกวันเสาร์นะครับสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่4ของแต่ละเดือนก็ไปเที่ยวกันได้ครับของอร่อยราคาถูกก็ยังมีพิกัดมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยครับคราวนี้อยู่ที่ราชบุรีกันเป็นส้มตำ20บาททุกเมนูครับขายราคาเดิมแบบนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับอยากจะให้ประชาชนโดยรอบนั้นได้กินของแซ่บของอร่อยราคาไม่แพงกันยังยืนหยัดขายส้มตำแล้วก็อาหารในราคา20บาททุกอย่างเลยครับแม้ว่าตอนนี้ต้นทุนสินค้าค่าครองชีพต่างๆจะเพิ่มสูงอย่างที่เรารู้กันนี่คือร้านส้มตำซอบาสนะครับ20บาททุกเมนูเลยครับอยู่ในตลาดทนายวิเชษตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเจ้าของคือนายกรวิทย์เนียมหอมอายุ40ปีหรือว่าลูกค้าเรียกกันซอบาสนะครับซึ่งร้านเนี่ยปรุงสดทุกจานทุกเมนูครับไม่ได้ทำเอาไว้ล่วงหน้าเลยอยากจะให้ลูกค้าได้กินของสดๆนะครับเดิมก็เคยขายส้มตำมาก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดระบาดนะครับตอนนั้นขายออนไลน์กระทั่งมาได้พื้นที่บริเวณนี้ครับขายมาประมาณสักปีนึงตอนนี้ลูกค้ารับจองคิวล่วงหน้ากันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มารับประทานกันตอนเที่ยงเยอะเลยครับ
6: ก็ตอนแรกคิดว่าแบบเรามาที่นี่ที่แรกอยากจะแบบทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักร้านเราได้เร็วที่สุดคือขายราคาปกติมันก็เหมือนคนอื่นทั่วไปจะทําให้คนรู้จักร้านเรามันลําบากก็เลยลองคิดแบบลองขายส้มตํา20ดีเอาแบบคนกินได้เราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: แต่วัตถุดิบมันแพงขึ้นนะ
6: เราก็เอาแค่ที่แบบว่าเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่า20มันได้ก็พอแล้วไม่เอากําไรเยอะเอาแบบคนกินได้รู้จักร้านเราง่ายแต่เศรษฐกิจแบบเนี้ยทําให้คนรู้จักร้านเราง่ายๆหนูว่าดีที่สุดคือราคา20เนี่ยมันเข้าถึงทุกกลุ่ม
7: ส่วนใหญ่คนที่มากินจะเป็นใคร
6: ข้าราชการผู้สูงอายุ
7: เด็ก
6: วัยรุ่นส่วนน้อยหน่อยช่วงนี้จะเป็นพวกข้าราชการพวกสูงอายุขึ้นไปอ่ะ
0: แต่ละวันนะครับลูกค้ามากินที่ร้านกันเยอะเลยครับลูกค้าก็ต้องโทรศัพท์จองคิวล่วงหน้ากันแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดขายจนกว่าวัตถุดิบอาหารจะหมดแต่ละวันนะครับแล้วก็จะปิดร้านเลยก็เลยไม่ได้กำหนดว่าต้องขายถึงกี่โมงครับซึ่งเจ้าของร้านก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นราคาอะไรแน่นอนอยากจะตรึงราคาแบบนี้เอาไว้ให้ลูกค้าได้กินในราคาที่ประหยัดกันต่อไปครับส่วนแนวทางนะครับที่ไว้ใช้ในการประกอบอาชีพกันด้วยพาหนะนะครับเป็นการประกอบรถพ่วงข้างตอนนี้กลายเป็นว่าขายดิบขายดีมากนะครับอย่างที่ร้านพิษณุโลกเนี่ยมีคนมาสั่งทำกันเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถจดทะเบียนได้และประชาชนก็ต้องการใช้ไปขายของกันได้ครับเจ้าของร้านต๋องประดับยนต์นะครับอยู่หมู่2ตำบลวังทองที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เร่งมือผลิตแล้วก็ประกอบรถพ่วงข้างแบบนี้ครับที่มีคนมาสั่งผลิตต่อเนื่องเลยครับและยังมีคิวรอผลิตอีกเกือบ20คันภายในเดือนนี้ครับตอนนี้มีลูกค้าเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่น้ำมันแพงหลายคนก็เปลี่ยนจากที่เคยใช้รถยนต์กระบะมาเป็นรถพ่วงข้างแทนนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยสามารถซื้อพรบ.ได้ด้วยก็เป็นสิ่งช่วยให้การใช้งานรถพ่วงข้างเป็นตัวเลือกของประชาชนในยุคที่ต้องการความคล่องตัวด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับ
8: มากขึ้นเยอะ
9: เพราะอะไรครับร้อย
8: ก็เปลี่ยนจากคนเปลี่ยนน้ำมันขึ้นด้วยช่วงนั้นช่วงนี้น้ำมันขึ้นเนาะก็เปลี่ยนจากไอ้รถกระบะมาเป็นรถพ่วงข้างแล้วทีนี้ต่อพรบได้ด้วยครับแจ๋วเลยแล้วก็ตอนนี้ก็จัดระเบียบจัดระเบียบทำให้ขายบนพื้นที่สาธารณะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพ่วงข้างขยับได้
0: ในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับมีการจัดระเบียบร้านค้า

0: ครับห้ามตั้งวางร้านขายของในพื้นที่ห้ามขายครับพ่อค้าแม่ค้าที่เคยค้าขายก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้รถพ่วงข้างนะครับเป็นร้านขายของหลากหลายแทนแล้วก็หน้าร้านก็ไม่มีตัวโชว์ให้เลือกนะครับนอกจากมาให้ดูในรูปกันแล้วก็ในคลิปใน Facebook นะครับส่วนรูปแบบที่ร้านจำหน่ายได้ก็มีหลายแบบตามความต้องการที่จะนำไปใช้งานกันซึ่งหลังจากติดตั้งนะครับก็จะตั้งศูนย์ถ่วงล้อพ่วงข้างแล้วนะครับจะทดสอบด้วยการขับขี่ทุกคันนะครับเพื่อความมั่นใจในคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้าม
1: ีให้เลือก
2: ก็มันอยู่ที่การใช้งานนะถ้าไปขายของก็ต้องมีพื้นข้างบนถ้าเกิดว่าเป็นไปขนของในสวนก็จะไม่มีพื้นอันนี้เน้นบรรทุกใส่โชคเยอะๆใส่โชคเยอะๆคือขนของจากในสวนออกมาข้างนอกรถกระบะเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยขนขี้ยางอะไรอย่างเงี้ยในสวนยางอ่ะเข้าไม่ได้ก็เอารถพ่วงข้างเนี่ยไปขนออกมาเพื่อที่จะมาใส่รถกระบะอีกทีนึงสะดวกสบาย
1: อย่างการทำต่อพ่วงข้างการต่อเองเนี่ยบางทีมันไม่โอเคก
2: ับ ก็ถ้าไม่รู้หลักเนี่ยขี่ยากมากต้องมีสูตรครับ
1: มีสูตร
2: มีทุกอย่างตั้งศูนย์เหมือนรถยนต์เลยตั้งศูนย์หมดนะครับตั้งศูนย์ให้ได้ระดับไม่งั้นขี่มันจะขืน
1: มันจะปลอดภัย
2: ด้วย
0: ลูกค้าของร้านก็บอกว่าตั้งใจจะนำไปให้ลูกชายเอาไปส่งพัสดุนะครับแทนการใช้รถกระบะมีความคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่รัฐบาลอนุญาตให้รถพ่วงข้างเนี่ยมาจดทะเบียนได้ครับจะได้ใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยได้ทั้งประหยัดเงินจากค่าน้ำมันไม่ต้องไปใช้รถยนต์เหมือนเมื่อก่อนครับ
3: จะไปให้ลูกชายวิ่งส่งของนะครับ JMT ครับ
1: เมื่อก่อนนี้เขาใช้เป็นรถอะไรครับ
3: เป็นรถพิกอัพครับรถวีโก้ครับ
1: ก็ค่าน้ำมันเยอะ
3: ค่าน้ำมันพอถ้าวิ่งเดือนนึงก็ตกเกือบ20,000นู่นนะครับมันไม่คุ้ม
1: แต่ที
3: ่
1: เราก็เสียมาเป็นอย่างนี้
3: ครับ
1: มันพอใส่ไหมฮะพอใส่ไหมฮะ
3: น่าจะพออยู่ครับ
1: น่าจะพออยู่
3: ครับแล้วแต่บางวันครับบางวันก็ของเยอะของน้อยครับ
1: แต่อย่างน้อยก็ค
3: ือ
1: มันประหย
3: ั
1: ดลง
3: ครับประหยัดครับ
0: ส่วนราคาพ่วงข้างรถจักรยานยนต์นะครับเริ่มต้นที่ 3,500 บาทถ้าต่อหลังคาเพิ่ม 2,500 บาทนะครับซึ่งร้านใช้เหล็กดับน้ำเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยขายเฉพาะตัวพ่วงอย่างเดียวไม่มีรถจักรยานยนต์ขายครับส่วนลูกค้าที่สนใจครับช่างต๋องก็บอกว่าร้านติดตั้งให้ได้หมดนะครับถ้าใครมีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถของผู้ชายหรือรถของผู้หญิงรถเก่ารถใหม่ก็เอามาทำกันได้จะได้ใช้ไปขายของกันได้ครับไปดูคนรุ่นใหม่ที่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับใช้พื้นที่เล็กๆนะครับในหน้าบ้านตัวเองทำเป็นโรงเรือนแล้วก็ปลูกต้นอ่อนทานตะวันและพืชไมโครกรีนเป็นผักจิ๋วครับสร้างรายได้เป็นอย่างดีติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: โตไวใช้พื้นที่น้อยระยะเวลาปลูกสั้นทำให้ต้นอ่อนทานตะวันกลายเป็นพืชทำเงินให้กับพี่ณัฐประภาบุญกระจายหรือพี่หมีเกษตรกรตำบลดอนเยหอมอำเภอเมืองนครปฐมภายใต้บ้านหมีฟาร์มพี่หมีใช้พื้นที่เล็กๆหน้าบ้านทำเป็นโรงเรือนปลูกต้นอ่อนทานตะวันเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะเริ่มจากปลูกในตะกร้าตอนนี้ก็ได้ขยายพื้นที่การปลูกใส่ถาดกว่า30ถาดต่อสัปดาห์ค่ะ
1: เริ่มต้นเลยคือตั้งแต่เราเรียนจบมานะคะเราก็ไปทำงานบริษัทพอเราทำงานบริษัทสักพักนึงเรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วเราก็เลยมาสนใจในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมคะแล้วก็มาทำวัสดุปลูกอยู่พักนึงแล้วก็มาเรียนรู้มีความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นอ่อนและเป็นคนชอบทานผักด้วยชอบทานต้นอ่อนหลังจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษาที่จะว่าปลูกยังไงขายยังไงแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนเริ่มสนใจในเรื่องของสุขภาพด้วย
0: ต้นอ่อนทานตะวันเป็นหนึ่งในพืชไมโครกรีนคือต้นอ่อนของพืชหรือผักที่เพาะจากเมล็ดระยะเวลาปลูกอยู่ที่ 7-21 วันความสูงอยู่ที่ประมาณ 1-4 นิ้วลำต้นขนาดเล็กขั้นตอนการปลูกเริ่มจากนำเมล็ดทานตะวันมาล้างทำความสะอาด2น้ำนำไปแช่น้ำอีก 6-8 ชั่วโมงเพื่อให้เมล็ดพองตัวจากนั้นก็นำไปบ่มในผ้าที่ชุบน้ำทิ้งไว้ครึ่งวันหรือ1วันเพื่อกระตุ้นการงอกค่ะซึ่งระยะเวลาของการบ่มอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศพาคุณผู้ชมมาดูเมล็ดทานตะวันที่เรียกว่าบ่มได้ที่แล้วนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะนี่พี่หมีก็คือจะมีแบบรากงอกออกมาเหรอคะพี่
1: ใช่ค่ะหลังจากที่เราบ่มแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้นะคะมันก็จะมีรากนะคะเป็นตุ่มขาวๆแบบนี้นะคะงอกออกมาเพราะว่าการที่เรามีตุ่มขาวๆเนี่ยจะทำให้เป็นการกระตุ้นการงอกของเมล็ดของต้นอ่อนทานตะวันด้วย
0: เห็นบอกว่าขั้นตอนนี้คือสำคัญมาก
1: สำคัญค่ะแล้วก็คือมันจะสามารถแยกออกได้เลยว่าเมล็ดไหนงอกหรือเมล็ดไหนไม่งอกแล้วก็สามารถคัดออกมันก็ได้
0: เมล็ดที่นำมาเพาะปลูกตรงนี้ก็คือก็ต้องได้คุณภาพมาตรฐานด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้เมล็ดที่สำหรับเป็นการปลูกต้นอ่อนเท่านั้นแล้วก็จะต้องเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความสะอาดต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนด้วยนะคะดินที่เราใช้ในการปลูกเนี่ยเราจะต้องใช้ดินที่สะอาดนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือว่าสารกันเชื้อราหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยใดๆเลยเพราะว่าสารสำคัญสิ่งที่จำเป็นน่ะก็คืออาหารของพืชต้นอ่อนเนี่ยเขาจะใช้สารอาหารจากเมล็ดเท่านั้นดินเนี่ยใช้เพื่อเป็นการยึดเกาะรากของเขาเท่านั้นค่ะ
0: อย่างดินตรงนี้เราผสมอะไรไหมคะพี
1: ่ดินที่เราใช้ตรงนี้นะคะก็จะผสมแกบดำนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็หน้าดินเท่านั้นเราจะไม่ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอย่างอื่นเลยค่ะสารกันเชื้อราก็ไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อความสะอาดแล้วก็มันจะมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะ
0: หลังจากได้เมล็ดที่งอกแล้วก็จะเป็นขั้นตอนโรยเมล็ดค่ะเริ่มจากนำดินปลูกใส่ถาดแล้วนำเมล็ดที่งอกมาโรยให้ทั่วโดยไม่ให้ทับซ้อนกันค่ะปริมาณเมล็ดที่ใช้ปลูก1ถาดอยู่ที่150ถึง160กรัมจากนั้นก็ทำการลดน้ำให้ชุ่มแล้วนำถาดมาปิดวางทับด้วยก้อนอิฐทิ้งไว้2วันค่ะ
1: การใช้ของหนักทับนี้นะคะจะทำให้รากของต้นอ่อนเนี่ยมันแทงลงดินได้ง่ายแล้วก็ทำให้ต้นนะคะขึ้นตรงเสมอกันค่ะข้างล่างนี้นะคะหมีจะใช้เทคนิคโดยการใช้ตะกร้านะคะหรือภาชนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความโป่งทำให้อากาศมันถ่ายเทได้ง่ายทำให้ต้นอ่อนของเราเนี่ยมันไม่เกิดการเน่าเสียได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ต้นอ่อนทานตะวันอายุครบ2วันก็จะคอยรดน้ำวันละ 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปลูกไป7วันก็สามารถตัดต้นอ่อนได้แล้วค่ะ
1: เป็นอากาศปกติน่ะให้วันละ1ครั้งก็พอค่ะแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดวันไหนที่มีความชื้นมากแล้วก็ลดปริมาณสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่อากาศร้อนน่ะต้นเหี่ยวเราก็มาเพิ่มน้ำได้นะคะในการให้ปุ๋ยนะคะพืชต้นอ่อนนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเลยนะคะพี่อ้อเพราะว่าเขาว่ามีสารอาหารจากเมล็ดเนี่ยในการเลี้ยงในการสร้างการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีสารเร่งสารเชื้อราอะไรใดๆก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เลยส่วนในการให้น้ำนะคะพี่อ้อ เราต้องใช้น้ำที่สะอาดใช้น้ำประปานะคะเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของความสะอาดที่เรารับประทานไปนะมันจะมีจุลินทรีย์นะคะทำให้เราเกิดเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อพึงระวังพืชต้นอ่อนเนี่ยเขาจะเกิดโรคเน่าได้ง่ายนะคะถ้าเราเจอโรคเน่าในถาดปลูกของเราเนี่ยต้น2ต้น3ต้นเนี่ยเราสามารถหยิบออกได้เลยนะคะเพื่อป้องกันการลุกลามแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบในปริมาณมากใน1ถาดเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายได้เลยแล้ว
0: ต้นอ่อนทานตะวันจะตัดจำหน่ายสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดจำหน่ายกิโลกรัมละ 100-120 บาทแต่ละเดือนมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทค่ะ
2: อย่างต้นอ่อนทานตะวันตรงนี้เราขายที่ไหนบ้างคะพี
1: ่ค่ะพี่อย่างกับพืชต้นอ่อนนี่นะคะเราจะเน้นกลุ่มรักสุขภาพนะคะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสายคาเฟ่ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เขารักสุขภาพจะเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะของเราค่ะพี่
2: คือเราขายในพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
1: ในพื้นที่ด้วยนะคะต่างจังหวัดที่เขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเพราะว่าต้นอ่อนเนี่ยจะต้องมีการส่งที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ค่ะที่อยู่ในพื้นที
2: ่อย่างยอดขายแต่ละเดือนอย่างนี้อยู่ที่ประมาณกี่กิโลอะไรอย่างนี้คะพี
1: ่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ตอนนี้ประมาณสัปดาห์ละประมาณ 5-60 กิโล
2: จุดเด่นของต้นอ่อนทานตะวันเรามีจุดเด่นยังไงทำไมถึงถูกใจลูกค้าพี่ตรงนี้
1: การปลูกต้นอ่อน

0: ของเรานะคะให้ความพิถีพิถันความใส่ใจแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เรามีมาตรฐานเนี่ยค่ะเป็นตัวการันตีที่ทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมั่นใจของเราแล้วก็กลับมาซื้อของเราได้ค่ะ
1: เป็นมาตรฐานอะไรที่เราได้รับบ้างคะตรงนี้
0: ที่เราได้มาตรฐานนะคะตอนนี้ก็จะมีมาตรฐาน GAP นะคะทุกชนิดเลยแล้วก็มาตรฐานนครปฐมการันตีซึ่งเป็นของดีของนครปฐมค่ะ
2: นอกจากจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันแล้วยังมีผักไมโครกรีนอื่นๆทั้งต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนคะน้าต้นอ่อนหัวไชเท้าต้นอ่อนถั่วลันเตาต้นอ่อนถั่วงอกต้นอ่อนข้าวสาลี
0: เป็นต้นอ่อนผักบุ้งค่ะต้นอ่อนผักบุ้งนี้เราก็ได้รับมาตรฐานเหมือนกันนะคะและก็มีความมั่นใจได้ว่าสดสะอาดปลอดภัยค่ะ
1: อย่างต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยต้องบอกว่าราคาคือสูงกว่าต้นอ่อนทานตะวันเท่าตัวเลย
0: ใช่ต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ200บาทค่ะค
1: ่ะทำไมมันถึงแพงกว่าคะพี
0: ่เนื่องด้วยปัจจัยการผลิตนะคะคือเมล็ดเนี่ยแหละค่ะก็คือราคาเนี่ยเขาจะมีราคาแพงกว่าการดูแลนะคะการปลูกเนี่ยก็คือระยะเวลาในการปลูกเนี่ยมีมากกว่าก็คือจะใช้เวลาประมาณ 12-14 วันนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการปลูกที่ยุ่งยากมากขึ้นด้วยค่ะ
1: อันนี้อะไรคะพี่หมีตัวนี้
0: อันนี้นะคะคือต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะตัวนี้จะสามารถได้ทั้งสำหรับคนสายสุขภาพเขาจะนำไปตัดแล้วก็ไปสกัดน้ำดื่มเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่มของน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงนะคะที่ทุกๆคนรักอยู่นะคะเราจะมีกลุ่มลูกค้าก็คือจะเป็นคลินิกรักษาสัตว์นะคะแล้วก็ร้านขายอาหารสัตว์นะคะตัวนี้สามารถนำไปให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยไปกินได้นะคะเพื่อจะไปช่วยทำให้สุขภาพของลำไส้ของน้องอ่ะดีขึ้นค่ะ
1: คือเวลาขายเป็นกระถางแบบนี้เลย
0: เป็นกระถางแบบนี้เลยค่ะ
1: เท่าไหร่คะนี้ราคาก
0: ระถางอันนี้จะขายอยู่ประมาณ 25-30 บาท
2: พี่หมียังเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดนครปฐมและเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นหมอพืชชุมชนเป็นอาสาสมัครเกษตรเข้ารอบ30คนเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2569ค่ะและยังจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการเกษตรและชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์การทำต้นอ่อนเนี่ยมันทำให้เราอ่ะได้ค้นพบว่าการที่เราอ่ะปลูกต้นอ่อนเนี่ยเราต้องมีความใส่ใจนะคะมีความใส่ใจมีความรู้จักกับมันมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการอ่ะจะต้องนำเมล็ดโรยเข้าไปแล้วจะต้องได้ผลผลิตขึ้นมาทันทีแต่เราต้องมีความใส่ใจมีการดูแลที่ดีผลผลิตถึงออกมาได้ดีทำให้เราอ่ะได้ทราบว่าคนเราน่ะถ้าจะประสบความสำเร็จได้นะคะจะต้องมีการพัฒนามีการเรียนรู้ผลลัพธ์ออกมาถึงทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะเพียงแค่คุณคิดกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าทดลองนะคะกล้าเรียนรู้คุณแค่กล้าลองผิดลองถูกคุณก็สามารถทดลองการปลูกต้นอ่อนและสามารถประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ค่ะ
2: ผักไมโครกรีเรียกว่าเป็นผักจิ๋วที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนิยมรับประทานแบบสดๆไม่ผ่านความร้อนเพื่อรักษาคุณค่าทางสารอาหารให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ส่วนรากแล้วก็ดินของต้นอ่อนที่เหลือจากการตัดทิ้งไปที่นี่นะครับก็ไม่ได้เอาทิ้งไปให้ปราบประโยชน์นะครับสามารถแปลงเป็นปุ๋ยสดเอาไว้บำรุงพืชได้ต่อด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจังหวัดชัยภูมิเตรียมจัดงานประเพณีบุญกระทูบนะครับชาวบ้านมาช่วยกันประดิษฐ์ต้นกระทูบมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ครับจุดถวายเป็นพุทธบูชางานมี 21-25 ตุลาคมเดือนหน้าครับณที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงที่จังหวัดหนองบัวที่จังหวัดชัยภูมินะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 16นาฬิกากับดิฉันเพิ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโกธรพร้อมกับลูกน้องรวม4คนค่ะพร้อมสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมกว่า 900,000 บาทนะคะทนายความเผยว่าหลักฐานสำคัญที่มัดตัวโกธรก็คือผลตรวจเขม่าวดินปืนค่ะนางนภาพัฒน์อัญชยะสานิชมนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีภรรยาของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งพร้อมทนายความเดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อรับฟังคำพิพากษาในคดีการเสียชีวิตของสจ.โต้งค่ะซึ่งมีนายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและพวกรวม8คนตกเป็นจำเลยฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะคดีนี้เกิดขึ้นวันที่11ธันวาคมปี2567ที่เกิดบ้านของนายสุนทรจำเลยในคดีซึ่งสจ.โต้งถูกยิงด้วยปืนหลายขนาดพบรอยกระสุนบนร่างกายกว่า20แห่งอัยการโจทก์ฟ้องระบุความผิดสรุปว่านายสุนทรสั่งให้จำเลยอื่นใช้อาวุธปืนยิงนายชัยเมธหรือสจ.โต้งเสียชีวิตค่ะศาลพิพากษาพิจารณาจากหลักฐานสำคัญแล้วเห็นว่าหลังการพูดคุยในบ้านพักจบลงสจ.โต้งเดินออกไปแล้วแต่ก็วกกลับเข้ามาในบ้านอีกเหตุยิงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจึงเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะส่วนพฤติการของจำเลยมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเข้มข้นขม่าวดินปืนบนมือของนายธนสรัญกรจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์จำเลยที่2และนายสุนทรจำเลยที่7อยู่ในระดับของผู้ยิงปืนจึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1และ2ยิงสจ.โต้งก่อนจากนั้นนายสุนทรซึ่งยืนอยู่ด้านหลังจำเลยที่2ก็ได้นำอาวุธปืนลูกซองยาวของจำเลยที่2มายิงสจ.โต้งซ้ำอีกค่ะโดยมีนายพิสิทธิ์จำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุและมีเจตนาพร้อมสนับสนุนศาลจึงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายสุนทรกับพวกรวม4คนแต่มีเหตุบรรเทาโทษค่ะจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมสั่งให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุด้านนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความเปิดเผยว่าหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่ทำให้ศาลไม่เชื่อในคำให้การของจำเลยแต่เชื่อในหลักฐานของตำรวจซึ่งก็ทำให้สามารถเอาผิดกับจำเลยลำดับที่7หรือว่านายสุนทรได้ค่ะ
1: คือจำเลยที่1กับที่2นี่เขารับอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยิงนะครับแต่การที่เขาใช้อาวุธปืนยิงเขามีเหตุในการรับว่าเขาบันดาลโทสะมีเหตุทะเลาะกันมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งศาลก็พิจารณาเนื้อความทั้งหมดก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนจำเลยที่7จากการผลนิติวิทยาศาสตร์มันมีขม่าวดินปืนนะครับจากการจำลองเหตุการณ์ในห้องที่จำลองเหตุการณ์ของกองปราบนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นคนยิงปืนด้วยนะครับเพราะว่ามีการจำลองว่าคนหมายเลขนี้มีการยิงกี่นัดและมีการยิงกี่นัด
0: ส่วนจำเลยที่เหลืออีก4คนศาลพิพากษาจำคุกนายธนพัฒน์8เดือนปรับ 7,000 บาทจำคุกนายสิทธิชัย1ปี2เดือนปรับ 8,000 บาทในความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะและทั้ง2คนถูกปล่อยตัวแล้วเนื่องจากว่าการรับโทษจำคุกได้ชดใช้ครบถ้วนตามกำหนดโทษแล้วค่ะขณะที่จำเลยอีก2คนก็คือนายภัทรนนท์และนางสาวมินชยารัตน์ศาลพิพากษายกฟ้องรวมถึงยกฟ้องจำเลยทั้งหมดในข้อหาสมคบกันซ่องโจรและข้อหาอื่นๆค่ะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex TD นะคะต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยป้อมภาวุฒิ ส.ส.ของพรรคประชาชนมั่นใจว่าตัวเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงลงทุนและก็ยินดีให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนค่ะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งฟ้องผู้ต้องหาพร้อมสำนวนคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยมีผู้ต้องหาถูกฟ้องรวม34คนซึ่งมีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักแสดงตกเป็นผู้ต้องหาในคดีด้วยค่ะโดยพนักงานสอบสวนฟ้องในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ร่วมการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินนายภาวุฒิเปิดเผยค่ะว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือฉ้อโกงประชาชน

ของบริษัท QRS Global จำกัดซึ่งเป็น1ใน4บริษัทโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการเงินรับโอนหรือรับประโยชน์จากผู้เสียหายเมื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินก็พบว่ามีความเชื่อมโยงถึงนายภาวุฒิราว28ล้านบาทส่วนพฤติการของนายรัฐภูมิพบการประกอบธุรกิจเปิดบริษัทจัดฝึกอบรมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการตลาดและเป็นในหน้าให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรารวมถึงมีเส้นทางทางการเงินที่พัวพันกับบริษัทโบรกเกอร์แห่งหนึ่งเป็นเงินราว25ล้านบาทในช่วงปี2562ถึงปี2569ค่ะตำรวจเชียงใหม่จับกลุ่ม4ผู้ต้องหาที่รุมทำร้ายผู้เข้าร่วมประมูลข้าวในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ค่ะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากต้องการให้ผู้เสียหายนั้นร่วมหัวประมูลด้วยแต่ว่าถูกปฏิเสธนะคะพบประวัติว่าก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นอย่างเชียงใหม่แล้วก็ลำปางอีก4คดีค่ะตำรวจเข้าจับกลุ่มชายอายุ39ปีและหญิงอายุ43ปีชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ชายอายุ41ปีชาวอำเภอสันป่าตองและชายอายุ57ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่หลังทั้งหมดก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้เข้าร่วมประมูลข้าวภายในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ตำบลมะขามหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควรและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้จำยอมร่วมดำเนินการในการเสนอราคาหรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาถอนการเสนอราคาหรือเสนอราคาตามที่กำหนดโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือข่มขู่จนทำให้ผู้ถูกข่มขืนใจยอมกระทำการดังกล่าวค่ะคดีนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมผู้เสียหาย2คนเดินทางเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มงานผลิตเม็ดพันธุ์ปีงบประมาณ2567ครั้งที่2โดยก่อนเริ่มการประมูลมีกลุ่มบุคคล5คนค่ะเข้ามาเจรจาในลักษณะข่มขู่เพื่อให้ผู้เสียหายนั้นร่วมหัวประมูลโดยต้องการให้กดราคาปิดประมูลไว้ที่ราคาเริ่มต้นแต่ผู้เสียหายปฏิเสธค่ะเนื่องจากต้องการให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเกิดความไม่พอใจค่ะก่อนที่จะร่วมกันทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธท่อนเหล็กกระบองมีดรุมทำร้ายค่ะเตะแล้วก็ต่อยบริเวณใบหน้าและศีรษะนอกจากนี้นะคะยังใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่แขนขวาจนได้รับบาดเจ็บอีกด้วยพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยค่ะว่าหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้สั่งการให้ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดและตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินคดีเป็นกรณีพิเศษค่ะเนื่องจากพฤติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเข้าข่ายการกระทำของกลุ่มผู้มีอิทธิพลจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะตำรวจยังพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีก4คดีแบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดลำปาง1คดีและจังหวัดเชียงใหม่3คดีค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก1คนนะคะตำรวจก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีเช่นกันคาดว่าจะสามารถจับกุมตัวได้ในเร็วๆนี้ค่ะเหตุจับกุมบ่อนพนันย่านดินแดงนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้มีคำสั่งย้ายตำรวจสน.ดินแดง4นายค่ะไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองนั้นได้เข้าไปจับกุมบ่อนพนันไฮโลในพื้นที่ค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กรมการปกครองที่บุกจับนักพนันบ่อนพนันไฮโลในซอยประชาสงเคราะห์14ย่านดินแดนเมื่อค่ำวันที่ผ่านมาสามารถควบคุมผู้เล่นการพนันและเจ้ามือได้รวม53คนพร้อมกับยึดเงินสด 350,000 บาทชิปแทนเงินสดมูลค่าอีกกว่า 630,000 บาทสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM แล้วก็อุปกรณ์การเล่นพนันอีกหลายรายการค่ะเป็นเหตุให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจสน.ดินแดนรวม4นายเนื่องจากว่าเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุโดยคำสั่งย้ายระบุให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยผู้กำกับการรองผู้กำกับการสืบสวนสารวัตรป้องกันปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและสารวัตรสืบสวนค่ะพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานกรรมการค่ะสำหรับบ่อนพนันไฮโลแห่งนี้นะคะพบข้อสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ลักลอบเปิดบ่อนพนันในพื้นที่สน.ดินแดนในอดีตทั้งในปี65และปี66ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลค่ะส่วนนักเล่นพนันกว่า50คนพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวส่งต่อศาลแขวงเพื่อรับโทษปรับตามฐานความผิดพ.ร.บ.การเล่นพนันค่ะ

0: ศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยคดีความมั่นคง4คนค่ะหลังที่จักตกเป็นผู้ต้องหาลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสายบุรีเมื่อปี65นะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก3คนค่ะแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาเมื่อวานนี้ในคดีหมายเลขดำที่อ106/69ค่ะจากเหตุการณ์ที่คนร้ายรอบวางระเบิดพื้นที่หมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายนปี65เหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลทำให้นายนาวีประมลเสียชีวิตแล้วก็ยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก3นายคดีนี้มีจำเลย4คนนะคะก็คือนายมือลีนายสุไลมานนายอัสมิงและก็นายแวร์อายุแล้วก็ถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาค่ะทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานและสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าจำเลยทั้ง4รายนั้นได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงค่ะศาลจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง4คนแต่เนื่องจากว่าจำเลยนั้นให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีศาลจึงมีเหตุบรรเทาโทษค่ะลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4คนสถานเดียวแล้วก็ให้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างการอุทธรณ์ต่อไปค่ะสถาบันการศึกษาเอกชนที่นำชื่อของอดีตนักศึกษาไปสมสิทธิ์กู้ยืมเงินกยศ.พยายามที่จะติดต่อผู้เสียหายในการที่จะขอเคลียร์หนี้ค่ะเพื่อแลกกับการหยุดให้ข่าวนะคะพร้อมกับข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะฟ้องกลับด้วยค่ะความคืบหน้ากรณีอดีตนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวะเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภูถูกนำชื่อไปกู้เงินกยศ.เป็นค่าเทอมเรียนต่อชั้นปวส.โดยที่พวกเขานั้นไม่ได้สมัครแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนค่ะล่าสุดทางทีมข่าวไทย PBS ได้รับแจ้งว่าทางวิทยาลัยนั้นได้พยายามส่งคนไปขอเจรจากับผู้เสียหายค่ะโดยยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยปิดหนี้กยศ.ให้แลกกับการให้ผู้เสียหายนั้นหยุดแชร์ข่าวแล้วก็ไม่ต้องไปร้องเรียนหรือว่าแจ้งความที่ไหนอย่างหญิงคนนี้นะคะที่ถูกนำชื่อไปกู้เงินกยศ.จำนวน 50,000 บาทพร้อมเอาชื่อแม่ไปค้ำประกันล่าสุดอาจารย์ของวิทยาลัย2คนมาเจรจาค่ะและโอนเงินให้ไปปิดหนี้ก่อนครึ่งหนึ่งหรือ 25,000 บาทเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาแต่ที่เหลือยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะดำเนินการให้เมื่อใดและสังเกตได้ว่าจะส่งอาจารย์มาพบแทนการโทรหรือว่าส่งข้อความแชทที่อาจปรากฏเป็นหลักฐานขณะเดียวกันก็ยังมีลักษณะที่ขู่จะฟ้องกลับด้วยค่ะ
1: ทีนี้เราจะไปถามใครแล้วก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนมีเส้นใหญ่อยู่นะถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรแบบเลยเถิดไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยอมเงียบแต่ละคนบางคนก็เงียบหยุดไปเลยไม่กล้า
2: พูดแบบนี้แสดงว่าในใจก็นึกกลัวอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ ก็มีว่างอยู่ค่ะเพราะว่าตอนที่เขาก็มาเขาก็ให้ดูอยู่ว่าเส้นเขาก็ใหญ่อยู่นะ
2: เขาทำยังไงถึงบอกว่าเส้นใหญ่ให้ดูรูปเหรอ
1: เป็นรูปคลิปวิดีโอที่คุยกับคนใหญ่คนโต
0: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งนี้นะคะมีเครือข่ายทั้งหมด4แห่งค่ะกระจายอยู่ใน3จังหวัดคืออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครอำเภอปักคาดและอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬค่ะแม้จะมีรายงานว่าหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่อายุประมาณ20ต้นๆยังขาดความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายนะคะจึงยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอธิบายถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าสถานการณ์ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของฝนนั้นยังคงทรงตัวอยู่การระบายน้ำก็ยังคงทำได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์อีก 2-3 วันค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะหลังจากที่ส.ส.พระนครศรีอยุธยาค่ะตั้งกระทู้ถามถึงเรื่องแผนการระบายน้ำและการรับมือมวลน้ำในอนาคตหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะ จากสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนายพระดอนปริศนานันทกูลตอบกระทู้ต่อสภานำชาร์ตข้อมูลมาอธิบายปริมาณน้ำฝนตกมหาศาลที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ในช่วงก่อนวันที่19กันยายนค่ะทำให้น้ำมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาไม่สามารถเก็บได้ต้องระบายและหลังจากนี้การระบายน้ำก็จะใช้แบบก้างปลาค่ะคือการผันน้ำไปในพื้นที่ทุ่งรับน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำที่เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาในอนาคตก็ต้องทำทางน้ำขนาดใหญ่ค่ะเป็นทางระบายน้ำที่อาจต้องใช้เงินมหาศาลหรือว่าราว 90,000 ล้านบาทค่ะหลังนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาตั้งกระทู้ถามถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและแผนการระบายน้ำการช่วยเหลือชดเชยประชาชนในการบรรเทาทุกข์รวมถึงโครงการขับเคลื่อนรับมือในอนาคตค่ะ
4: หรือพวกเราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องทนรับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้ตลอดไปหรือครับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับมันเป็นความในใจของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาหลาย10ปีแล้วนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนครับไม่เคยมีปีไหนเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วม
5: แต่ถ้าคาดการจากสถานการณ์ที่เขาคาดการกันมาอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเอากราฟให้ดูการคาดการปริมาณน้ำที่จะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ฝั่งแม่น้ำปิงกับฝั่งแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะทรงตัวแล้วถ้าสองฝั่งนี้ทรงตัวแน่นอนการระบายข้างท้ายก็จะอยู่ที่ระดับทรงตัวแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดครับถ้าอีกวัน2วันนี้มีน้ำฝนมาเติมในพื้นที่นครสวรรค์กำแพงเพชร อุทัยธานีพิจิตรแถวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูสถานการณ์วันต่อวันต้องดูเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืน
3: ในห้วงเวลาที่มีการตั้งกระทู้ถามในไผ่ลิกสสพรรคกล้าธรรมค่ะก็โพสต์ข้อความระบุว่าเราเตือนแล้วว่าอย่าเปลี่ยนอธิบดีกรมชลประทานวันนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแต่เอาคนที่ไม่มีศักยภาพมาก็เป็นแบบนี้ไหมประชาชนเดือดร้อนคือคนที่ได้รับผลกระทบและการบริหารประเทศนั้นไม่ใช่พื้นที่ทดลองงานตำแหน่งสำคัญต้องให้คนที่มีประสบการณ์มีความพร้อมและรับมือสถานการณ์ได้จริงซึ่งถึงเวลาแล้วที่ผู้มีอำนาจต้องตอบให้ชัดเจนว่าการตัดสินใจเหมาะสมหรือไม่ค่ะหากมองในมิติทางการเมืองนะคะโพสต์นี้ก็น่าจะเดือดไม่น้อยค่ะเพราะว่าทางพรรคกล้าธรรมนั้นนะคะในอดีตก็เคยกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลชุดก่อนค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นห่วงกันอยู่ตอนนี้นะคะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนั้นได้ไปตรวจสอบความแข็งแรงแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำหลากหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทีมข่าวได้สำรวจชุมชนในพื้นที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนั้นเริ่มได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้วอย่างบ้านของนายมนูสังทองแม่น้ำเจ้าพระยาได้เอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมบ้านชั้นล่างต้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้ช่วยยกของขึ้นไว้ที่ชั้น2ค่ะรวมทั้งนำเรือออกมาเตรียมพร้อมไว้ใช้งานในช่วงน้ำท่วมกังวลว่าหากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับถนนค่ะแต่หากระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจจะต้องวางกระสอบทรายเสริมเพื่อเป็นแนวคันกั้นน้ำ
6: 1,800 ก็อันนั้นแหละ 2,000 น่ะต้นมะขามเทศถ้า 1,800 ประมาณรถมอเตอร์ไซค์นะครับ
7: 2,000 นี่ท่วมข้ามถนนไหม
6: ไม่ข้ามครับ
7: ยังไม่ข้ามใช่ไหม
6: ประมาณ 2,500 อะไรเงี
7: ้
6: ย
7: แต่บ้านพี่เนี่ยคือโดนตั้งแต่ 1,600-1,700 แล้ว
6: ครับ
7: แล้วชั้นล่างนี่ปกติมีคนอยู่ไหมพี่ที
6: ่ก็ชั้นล่างเนี่ยผมเป็นคนอยู
7: ่
6: กับแฟนผม
7: ครับผมแล้วขนของขึ้นไปแล้ว
6: ครับย้ายไปอยู่บ้านแม่ยาย
7: อ๋อที่น้ำท่วมไม่ถึง
0: โดยวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมและแนวคันกั้นน้ำในหลายพื้นที่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงค่ะหลังพบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ดยจังหวัดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและรถผลิตน้ำดื่มเข้าประจำตามจุด

เสี่ยงค่ะพร้อมกับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากสถานการณ์น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยให้ติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามเรื่องการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและก็ขนของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็แจ้งเตือนเรือทุกประเภทนะคะให้เฝ้าระวังอันตรายจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงค่ะที่จะทำให้ทะเลนั้นมีคลื่นลมแรงในระยะนี้ค่ะเทศบาลเมืองกระบี่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณคลองกระบี่ใหญ่ค่ะที่รับน้ำมาจากคลองทับปริกเทือกเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำในลำคลองแบบเรียลไทม์หากปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเพื่อแจ้งเตือนประชาชนชุมชนเมืองเก่าพัฒนาค่ะซึ่งเป็นจุดรับน้ำก่อนที่จะไหลลงทะเลเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาค่ะขณะที่เรือโดยสารนำเที่ยวให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดอ่าวนางหาดนพรัตน์ธาราตำบลอ่าวนางกว่า100ลำต้องนำเรือมาจอดหลบคลื่นลมแรงภายในอ่าวคลองสนค่ะหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เพื่อป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงพัดเข้าฝั่งขณะที่บางส่วนก็ได้หยุดให้บริการชั่วคราวนะคะหลังทะเลมีคลื่นลมแรงฝนตกหนักต่อเนื่องนายมณะนวลหวานผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ได้ประกาศแจ้งเตือนเรือทุกประเภทค่ะให้ระวังอันตรายจากการเดินเรือพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำชายหาดท่าเทียบเรือต่างๆค่ะให้เข้มงวดกับผู้ประกอบการเรือโดยสารนำเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้เตรียมพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือสภาพตัวเรือเครื่องยนต์ก็ให้อยู่ในสภาพพร้อมให้นักท่องเที่ยวสวมชูชีพขณะที่อยู่บนเรือโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กนะคะก็มีคำแนะนำว่าควรที่จะงดออกจากชายฝั่งระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ตำหนิ OpenAI ค่ะหลังโมเดลปัญญาประดิษฐ์นั้นได้ฝ่าข้อจำกัดระหว่างการทดสอบแล้วก็เข้าถึงไฟล์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์รัฐบาลพร้อมทั้งวิจารณ์บริษัทที่แจ้งเหตุล่าช้านานหลายเดือนค่ะแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเปิดเผยที่นครนิวยอร์กของสหรัฐว่าได้พูดคุยกับแซมอาร์แมนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI เพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่โมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ฝ่าข้อจำกัดและแอบเจาะเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์รัฐบาลโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างชัดเจนค่ะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนระหว่างการประเมินประสิทธิภาพโมเดล AI ซึ่งได้รับคำสั่งให้ค้นหาข้อมูลรายจ่ายด้านยาของรัฐบาลออสเตรเลียแต่เมื่อถูกปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลโมเดลกลับหลบเลี่ยงข้อจำกัดและเข้าถึงทั้งไฟล์สาธารณะและไฟล์ที่ไม่เปิดเผยบนเว็บไซต์สถิติสุขภาพเก่าแห่งหนึ่งค่ะโดย OpenAI ได้ตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าวในเดือนสิงหาคมแต่เพิ่งแจ้งรัฐบาลออสเตรเลียในวันที่10กันยายนผ่านอีเมลกลางของหน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพียงวันละครั้งด้านผู้นำออสเตรเลียยังแสดงความผิดหวังต่อความล่าช้าในการแจ้งเหตุนี้พร้อมทั้งย้ำว่ายังไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงและบริการอื่นๆของรัฐบาลไม่ได้ถูกเจาะระบบและขณะนี้ออสเตรเลียได้สั่งทบทวนเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานข่าวกรองที่รับผิดชอบความมั่นคงไซเบอร์เข้าร่วมตรวจสอบค่ะขณะที่ OpenAI ยอมรับว่าโมเดลได้ดำเนินการบางอย่างนอกเหนือจากที่บริษัทตั้งใจไว้ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ยิ่งเพิ่มความกังวลต่อความสามารถของ AI ในการเจาะระบบค่ะหลังมีรายงานพฤติกรรมคล้ายกันระหว่างการทดสอบของผู้พัฒนารายอื่นๆด้วยค่ะเด็กหญิงชาวจีนวัยเพียง6ขวบค่ะได้สร้างสถิติแข่งขันโรบิกหญิงโลก2ครั้งซ้อนใน3วันค่ะก็ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง4วินาทีเศษๆเท่านั้นค่ะเหรียญหยุนซือเด็กหญิงชาวจีนวัย6ปีจากมณฑลเสฉวนทำลายสถิติโรบิกโลกประเภทหญิงได้ครั้งแรกเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาด้วยเวลาเฉลี่ย 4.52 วินาทีในการแข่งขันแก้รูบิกประเภท 3x3 ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมลูกบาศก์โลกที่เมืองอู่ฮั่นค่ะต่อมาเธอลงแข่งขันอีกครั้งที่เมืองกวางโจวและก็ทุบสถิติของตัวเองได้ค่ะด้วยเวลาเฉลี่ยเพียง 4.27 วินาทีส่งผลให้เด็กหญิงชาวจีนคนนี้กลายเป็นนักกีฬาแข่งรูบิกหญิงคนเดียวในโลกค่ะที่ทำเวลาเฉลี่ยได้ต่ำกว่า 4.5 วินาทีค่ะสื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่าเหรียญหยุนจือเริ่มฝึกเล่นโรบิกครั้งแรกตอนอายุ4ขวบค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะเธอก็ใช้เวลาประมาณ90วินาทีในการแก้โรบิกแต่ละลูกค่ะปัจจุบันเด็กหญิงจดจำสูตรการหมุนได้มากกว่า 1,300 สูตรแล้วก็ทุ่มเทเวลาฝึกซ้อมอย่างหนักวันละ 2-3 ชั่วโมงค่ะ

0: มาดูความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนเกมกันบ้างนะคะฟ้างจ่าตีธีรพงษ์ศิราชันนะคะก็ได้แบกอาการบาดเจ็บในการแข่งขันค่ะแต่ก็ได้มีการกัดฟันนะคะยกเหล็กพิจารณากลับมาคว้าเหรียญทองได้คว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จค่ะยกน้ำหนักเอเชียนเกมที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีวันที่2ค่ะก็มีจอมพลังไทยรุ่นเหรียญเพิ่มอีก2รุ่นค่ะหลังจากวันแรกคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจาก53กิโลกรัม10ตีหญิงสุรจนาคำเบ้าค่ะล่าสุดรุ่น60กิโลกรัมชายไทยก็ส่งฟ้างจากตรีธีรพงษ์ศิราชัยดีกีเหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีสปรากฏว่าออกสตาร์ทท่าสแนตไม่ดีค่ะเรียงน้ำหนัก126กิโลกรัม2ครั้งแรกไม่ผ่านนะคะมาผ่านในครั้งที่3อยู่อันดับที่6ในท่าควีนแองเจิลจ่าตีธีรพงษ์ก็ออกมาสู้ค่ะยกเหล็กผ่าน2ครั้งทำสถิติที่173กิโลกรัมรวมยกได้299กิโลกรัมค่ะก็พลิกสถานการณ์กลับมาคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางค่ะจากจีนสถิติ304กิโลกรัมเหรียญเงินปังอุนชอลจากเกาหลีเหนือยกได้รวม301กิโลกรัมค่ะ
1: ก็ผลงานในวันนี้ก็คาดไม่ถึงครับว่าจะได้เหรียญครับเพราะว่าเนื่องด้วย2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ก่อนแข่งเจ็บเข่า2ข้างครับก็ทำให้ความมั่นใจเราลดลงครับแต่ว่าเราก็พยายามสู้มาตลอดครับก็ได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าโอเคแล้วครับถ้าสแนตผมกดดันตัวเองมากไปครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมสแนตไม่ได้สักรอบเลยต้องทำให้ยุติการแข่งขันไปครับก็เลยสแนตครั้งแรกไม่พลาดเอ้ยสแนตครั้งแรกพลาดก็เลยแบบมีความกดดันจากรอบที่แล้วมาครับมันก็เลยทำให้แบบลนนิดนึงครับแต่ก็ตั้งสติใหม่แล้วก็ยกจนได้ครับ
0: สรุปผลงานทีมยกน้ำหนักไทยค่ะผ่านไป2วันนะคะทำผลงานได้2เหรียญทองแดงโดยยังมีลุ้นเหรียญอีกหลายคนค่ะซึ่งตัวเต็งอยู่ที่จากาตรีวิรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมโดยจะลงในรุ่น75กิโลกรัมค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่รับชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ปลวกแดงระยองอ่วมกู้ภัยเร่งเคลื่อนย้ายหมูลอยคอหนีน้ำเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังแม่น้ำน้อยล้นท่วมบ้านริมน้ำเปิดเส้นทางอาชญากรเร่ร่อนชาวจีนหนีเมียนมากัมพูชาปักหลักก่อคดีชลบุรีลวงหญิงจีนข้ามชาติกักขังเรียกค่าไทย
3: นี่มีคนนึงเน
2: ี่
3: ย
2: แกะรอยย้อนกลับตามหาผู้ส่งพัสดุปริศนาพบข้อสังเกตใหม่ผู้ส่งต้นทางเป็นบ้านเช่าปิดเงียบพัสดุเกลื่อนคาดอาจถูกสวมเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งเนเน่สร้างประวัติศาสตร์จากศิลปินเปิดหมวกสู่คนไทยคนแรกแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์สะกดคนดูโชว์คู่ตำนานร็อกลิ่นขิ้นผาติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18 น.

0: ท่องโลกกว้าง23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูบไปตามลำตัวแล้ว
2: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
3: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือ

0: ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
1: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
0: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
1: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4ทุ่ม24กันยายนนี้

สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งแม่น้ำหน้าบ้านที่เคยใช้หาปลาทำมาหากินตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ากลายเป็นแหล่งน้ำที่ไม่น่าไว้ใจต้องระวังทุกครั้งที่เข้าใกล้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนวันนี้เสียงเปลี่ยนเมืองจะพาไปสำรวจแม่น้ำสารวินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อผลตรวจทั้ง7ครั้งยืนยันว่าสารวินปนเปื้อนสารหนูและสารโลหะหนักค่ะข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินตั้งแต่พฤศจิกายนในปี68จนถึงครั้งล่าสุดคือสิงหาคมปีนี้2569นะคะยังพบสัญญาณความเสี่ยงของแม่น้ำสารวินนะคะดูข้อมูลนี้ค่ะผลตรวจ7ครั้งระหว่าง17ถึง21สิงหาคมปี69พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานทั้งในน้ำและในตะกอนดินด้วยนะคะมีการเก็บตัวอย่างจากแม่น้ำสารวิน6จุดด้วยกันตั้งแต่บ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงไปจนถึงบ้านศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ามาตรฐานสารหนูในน้ำจะอยู่ที่ 0.01 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ในแม่น้ำสารวินพบสารหนู 0.032 ถึง 0.034 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพูดง่ายๆว่าค่าสารหนูมันสูงกว่าค่าปกติประมาณสัก 3-3.4 เท่านะคะแล้วก็พบเกินค่ามาตรฐานทุกจุดเลยค่ะส่วนตัวเลขด้านล่างในตะกอนดินนะคะคุณผู้ชมพบค่าอยู่ที่54-96ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะคะคุณผู้ชมทั้ง6จุดเลยค่ะเรียกว่าทั้ง6จุดเรื่องตะกอนดินอยู่ในระดับอันตรายอย่างรุนแรงแล้วไปกระทบต่อสัตว์หน้าดินซึ่งอาจจะกระทบต่อระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนะคะรวมถึงวิธีการหาปลาของชุมชนที่เขาทำกันมาอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องปกติของชุมชนในแถบนั้นค่ะไม่ใช่แค่สารวินค่ะแต่จากการตรวจสอบพบว่าการตรวจตะกอนดินในลำน้ำสาขาก็เจอสารหนูเกินระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในหลายพื้นที่ตั้งแต่แม่น้ำสามแลบแม่น้ำแม่ปอแม่น้ำยวมแม่น้ำแม่ยวมนะคะแล้วก็แม่น้ำปายชัดเจนว่าการแพร่กระจายของสารหนูโลหะหนักเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะสารละวินแต่เชื่อมโยงไปยังระบบนิเวศลุ่มน้ำสาขาด้วยค่ะคุณผู้ชมทีม Local Thai PBSรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดสารโลหะหนักในแม่น้ำสารวินทั้ง7รอบนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code มุมจอที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะสแกนเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำสารวินได้ค่ะไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะอย่างชุมชนในพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจุดนั้นพบการปนเปื้อนสารหนูในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกันชาวบ้านที่นั่นก็ไม่ได้รอคอยแค่ความช่วยเหลือพวกเขาลุกขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองค่ะออกไปเก็บข้อมูลเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองปกป้องสายน้ำซึ่งเป็นของส่วนรวมด้วยนะคะหลังจากที่ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมอบรมนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองก็นำโดยสถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนเรียกย่อๆว่า CHIA platform ค่ะและเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะเขาก็มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจริงๆอะค่ะเก็บตัวอย่างไปส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจยืนยันผลก็พบสารหนูในแหล่งน้ำหลักสูงถึง 0.16เดี๋ยวนะคะ 0.16 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะเรียกว่าเกินค่ามาตรฐานไป16เท่าค่ะขณะที่การตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยเขาตรวจปัสสาวะชาวบ้านด้วย2รายเจอสารหนูอนินทรีย์เกินเกณฑ์ค่ะทีมวิจัยระบุว่านี่เป็นสัญญาณว่าร่างกายได้ไปสัมผัสสารปนเปื้อนแต่ยังไม่ได้หมายความว่าจะเจ็บป่วยในทันทีคือลักษณะมันต้องสะสมนะคะแต่แค่เจอแค่นี้ก็อันตรายแล้วค่ะขณะนี้ชุมชนกำลังประสานหน่วยงานเพื่อหาแหล่งน้ำใหม่คาดการว่าจะเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมสำรวจแหล่งน้ำและตะกอนดินเพิ่มเติมและจัดกลุ่มแหล่งน้ำตามระดับความเสี่ยงเพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์และลดการสัมผัสสารหนูในระหว่างรอการแก้ไขนะคะข้อมูลการตรวจวัดเราอาจบอกได้ว่าแม่น้ำเปลี่ยนไปอย่างไรขณะที่เรื่องเล่าจากคนริมน้ำจะช่วยให้เราเห็นว่าเกิดผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไรคำถามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ในชุดโครงการที่ชื่อสารวินใต้เงาเหมืองเรื่องเล่าจากแม่น้ำปนเปื้อนนะคะถูกนำเสนอในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขงอาเซียนปี2026นี้ด้วยค่ะจัดขึ้นที่ธรรมศาสตร์นะคะคุณผู้ชมธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ภายใต้แนวคิดสายทานประชาชนจากการต่อสู้ของชุมชนสู่พลังร่วมแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะหนึ่งในสารคดีสั้นที่วันนี้อยากจะหยิบมาให้ชมชื่อว่าครัวสารวิน
เป็นเรื่องเล่าของครัวในพื้นที่ชาวบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนลองชมตัวอย่างบางช่วงบางตอนจากสารคดีสั้นชิ้นนี้ค่ะ

0: Well, ถ้าดูแต่ละบทพอดสูจี
1: ดามุนุคุโรเนี่ยแล้วคุโรโกเนี่ยมีหูซาฮูเหรอยังว่าอยู่ดีเหรอเนี่ย
2: โอมา
0: โกลงยันเนี่ยอุ๊ยแกเนี่ยเลยวุ้ยผู้ชายอันเชียมันเชียยอดวิญญาณพอดูยตัวดูยติญญาบายตัวพาวดาเนาะที่มีดิมีลายผู้ประวัติหาต่อภาษีแกบาบลัวได้ปะตะเลตะกิมูได้ปะดอทคิกะตัวยันเป็นเลขัวตะดอตะลับดอทคิปลุกโลเนี่ยอังกฤษมาอีกละเลยวัน
3: ก็แต่รู้ชาวคุณหลบลงบุรุษว่าบ้าคุณหลบลงในลูกว่าดีว่าเนี้ยคุณหลบลงในมาตัดสุดทางทั่วตาตาตันดอตันลาก็สู้เรื่องคนอีกคนบอกว่ามีเกลียวในความมาบ้านนี่

0: เกี่ยวกับเจรจาหรอวันเตเรื่องว่าเมาเรื่องมาลีว่าคุณเรื่องคุณลีนี่เราเลือกว่าเพียงบ้านนี้อาชีพรอบบ้านนี้ตัวผู้หรือคนหลอกลวงใช่ไหมเนาะอ๋อทีหรือวีอ๋อลีหรือวีอ๋อหญ้าหรือวีอ๋อครูหรือวีแต่เป็นหน้าหูร้อนหายใจเจ็บอ๋อรู้อ๋อป่วยพอรู้ว่าแม่บ้านเรื่องทีหรือวีเดี๋ยววันเที่ยงเราจะจุดนี้ไปที่งานลำก้าวหน้าบ้านนี่มีบ้านพูดอะไรได้ไหมที่งานบ้านจะนี่เรื่องใครได้โอ้เลยเพื่อนได้อะไรกี่วันจ้าวคงไม่ช้ากันนี่ช้ากว่าเราเลยยันบ้านนี่
1: เดี๋ยวพอถ้าเราท้าจุดเนี้ยมาบ้านโดบ้านโดบ้านชิบกี้ก่อนดีหรอพ่อแต่ชั่วโมงหรอแต่ชั่วโมงหรอ
0: เดี๋ยวไปยันบ้านทำงานบ้านโดยอะไรน้องอ้อและแม่ให้ครอบครัวเลือกบ้านเพื่อวัวนี่ลูกผัวทุกเรื่องจริงแม่นานาเกล้าพ่อไม่รู้ว่ากันบ้างหรอตัววัดพัฒน์มาวที
2: ่ซึ่งเมื่อได้ยินข่าวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่จะกินอะไรต่ออ่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินเดือนประจำที่จะต้องสามารถซื้อของในแบบไม่เสี่ยงหรือว่าในเมืองได้เพราะว่าพ่อแม่ก็แบบหาปลากินปลาทุกวันอะไรประมาณนี้คือเจนก็ตกใจว่าอ๋อแล้วพ่อแม่จะอยู่ยังไงกินอาหารยังไงต่อแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าแบบถ้าโดนไฟร้อนแล้วมันจะหายไปมันจริงไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือมากแค่ไหนเพราะว่าเรากินไปเราก็ไม่รู้อะค่ะ
3: จากข้อมูลทั้งหมดบอกว่าคนในพื้นที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงจะสัมผัสสารเคมีหรือว่าสารพิษที่ปนเปื้อนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสารปนเปื้อนได้ผ่าน QR code บนหน้าจอที่ทีมงานของเรารวบรวมไว้ให้ผ่านเว็บไซต์ Local Thai PBS นะคะขยายเรื่องนี้ว่าจะไปต่ออย่างไรคนในพื้นที่เขาวิกฤตแค่ไหนพูดคุยกันในรายการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาลีสิทธิเกรียงไกรค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาและศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์มาลีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์คะการปนเปื้อนเกิดขึ้นแล้วค่ะแปลว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของผู้คนกับนิเวศ

0: ็ดและสายน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: ก็ตามที่เราเห็นในวิดีโอนะคะจริงๆวิดีโอที่ได้สื่อสารไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผลงานของเราทำร่วมกันกับโปรเจกต์เสวนานะคะแล้วก็เรามีความตั้งใจว่าให้เยาวชนในพื้นที่นะคะกับเยาวชนที่อยู่นอกพื้นที่ที่มีความสนใจประเด็นเรื่องของสารปนเปื้อนเนี่ยได้เข้ามาทำงานร่วมกันที่มีภาพยนตร์สารคดีเนี่ยทั้งหมด4เรื่องนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องที่ทางสถานีนำมาให้ดูเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งเราพยายามที่จะทำเพื่อที่จะสื่อสารความคิดหรือความเข้าใจของคนท้องถิ่น
0: ค่ะ
1: ต่อการปนเปื้อนของแม่น้ำสารวินค่ะเ
0: ค
1: พรา
0: ่ะ
1: ะข่าวที่ออกมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่พิธีกรที่พูดไปแต่ต้นมีแต่ข้อมูลตัวเลขที่บอกว่ามีการปนเปื้อนระดับเท่าไหร่เท่าไหร่
0: ค่ะ
1: แต่แล้วชีวิตของชาวบ้านดำเนินชีวิตอย่างไรตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีการสื่อสารออกมา
0: ค่ะ
1: เราก็เลยคิดว่าสารคดีเหล่านี้จะช่วยสื่อสารวิธีคิดของชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: ถ้าถามว่าณตอนนี้มันมีการปนเปื้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเท่าที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านสับสนมากที่สุดก็คือค่าต่างๆที่ตรวจวัดได้นี่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่สูงเกิน10 เท่า20 เท่า30 เท่าเนี่ย
0: อืม
1: แล้วมันจะตีความว่าอย่างไรคะเพราะมีหน่วยงานราชการก็เข้าไปบอกว่าปลาเนี่ยกินได้นะ
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยง
0: ค่ะ
1: หรือปลาเนี่ยก็กินได้แต่บางส่วนแล้วบางส่วนกินไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะชาวบ้านก็มีความสับสนกับข้อมูลแต่ชาวบ้านก็มีประสบการณ์และมีชุดความรู้ของตัวเองตอนที่เราเข้าไปทำงานในพื้นที่ชาวบ้านก็ตั้งคำถามกับเราว่าอาจารย์ถ้าเกิดน้ำมันเสียจริงๆเนี่ยปลาเนี่ยมันต้องตายให้เราเห็นแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่แสดงว่าปลามันยังไม่ตาย
0: อื
1: มัน
0: ม
1: ก็ยังพอที่จะกินได้อยู่ใช่ไหม
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ชาวบ้านเองเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจกับประสบการณ์ของตัวเองทั้งหมดนะคะถ้าเขาเลี่ยงดื่มน้ําได้เขาก็เลี่ยง
0: อือหือ
1: แต่ปลาเนี่ยหรือแหล่งอาหารหรือแม้แต่พืชผักที่ปลูกตามริมแม่น้ําเนี่ยจะให้เขาเลี่ยงได้อย่างไรคะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: ค่ะ
1: ถ้าเคยไปที่บ้านท่าตาฝั่งเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเราไปทางเรือเนี่ยขึ้นทางบ้านแม่สามแลบเนี่ยขึ้นที่ท่าเรือแม่สามแลบไปที่บ้านท่าตาฝั่งเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ45 นาที
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราไปทางรถนะคะเวลาประมาณชั่วโมง45 ถึง 2 ชั่วโมงและถนนก็ไม่ดีนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเป็นความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาอย่างยิ่งเลย
0: ค่ะ
1: คือขณะที่ในเมืองเนี่ยมีถนนหนทางที่ดีในพื้นที่แบบนี้กับมีถนนหนทางที่ไม่ดีและเราเสนอชาวบ้านบอกว่าให้เลี่ยงกินปลาให้
0: ออ
1: ย
0: ื
1: ่ามดื่มน้
0: แล้วเขา
1: ำใ
0: จ
1: ห
0: ะ
1: ้
0: กิน
1: อย่
0: อ
1: า
0: ะไ
1: ท
0: ร
1: ำนู่นทำนี่ในชีวิตจริงก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านก็ยังเลือกที่จะทำในสิ่งถ้าไม่มีปลาให้เขากินไม่มีแหล่งโปรตีนไม่มีผักแล้วจะให้เขาทำอะไรคะ
0: อื
1: ใน
0: ม
1: พื้นที่บ้านท่าตาฝั่งเนี่ยเจอมากกว่านั้นอีกนะคะ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ือเป็นพื้นที่ประกาศอุทยาน
0: โอ้อาจารย์คะถ
1: ช
0: ้า
1: าว
0: ฟ
1: บ
0: ัง
1: ้าน
0: จาก
1: อุทยานแห่งชาติค่ะ
0: ค่ะฟ
1: แ
0: ั
1: ล
0: ง
1: ้
0: จ
1: ว
0: าก
1: ช
0: ท
1: า
0: ั้
1: ว
0: งห
1: บ
0: มด
1: ้าน
0: มั
1: เ
0: น
1: นี่ย
0: ภัยมัน
1: ค
0: ซ
1: ่ะ
0: ้ำซ้อนกันมากๆนะคะ
1: ใช
0: อา
1: ่
0: จาม ร
1: ั
0: ย์
1: นซ้ำซ้อนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ในเวลาจำกัดเราจะ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ได้ขยายทั้งหมดแต่
1: ใ
0: ถ
1: ช
0: ้า
1: ่
0: คุณ
1: ใ
0: ผ
1: ช
0: ู้
1: ่
0: ช
1: ไหม
0: มฟ
1: ค
0: ัง
1: ่ะ
0: อาจารย์มาลีตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าภายใต้มลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะองค์ความรู้และข้อมูลที่ชัดเจนที่จริงๆหน่วยงานภาครัฐเองเป็นส่วนสําคัญที่จะสื่อสารกับประชาชนเนี่ยค่ะเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะสารหนูและโลหะหนักเนี่ยมันเป็นลักษณะการสะสมไม่เห็นพิษวันนี้ทันทีแต่สะสมระยะยาวมันเป็น
1: ใช
0: ค
1: ่
0: วาม
1: ค
0: เส
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ยงต่อสุขภาพและระบบนิเวศมาตรก
1: ใ
0: า
1: ช
0: ร
1: ่
0: ต่อ
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ปภาครัฐจะ take action ยังไงในฐานะที่มีหน้าที่ในการดูแลประชาชนนี่เป็นโจทย์ค่ะทางไทย PBS แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์รวมถึงหลายๆภาคส่วนก็ยังคงติดตามเรื่องนี้นะคะช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะและเราน่าจะได้ติดตามเรื่องนี้ในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขงอาเซียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ขาขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: หมดเวลาค่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้อยากจะให้ตามต่อกันอีกยาวค่ะเพราะมาตรการในการแก้ไขยังไม่มีนะคะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะข่าวแรกขออนุญาตแจ้งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงค่ะการจากไปของเปียกโปสเตอร์ชื่อนี้นะคะเรียกว่าลดแล่นอยู่ในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนานถือว่าเป็นปรมาจารย์เลยนะคะในด้านการเขียนงานอาร์ตใบปิดหนังค่ะและท่านยังเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะท่านจากไปในวัย93ปีเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะซึ่งจะมีเรื่องของพิธีการทางศาสนานะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะของงานเปิดนิทรรศการเมื่อปีพ.ศ. 2565ค่ะที่ทางไทยบันเทิงได้ไปร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันเกิดของเปี๊ยกโปสเตอร์ค่ะด้วยความที่ว่าเป็นสุดยอดศิลปินนะคะก็มีลูกหลานมาเคารพแล้วก็มีสิทธิ์รายล้อมมากมายในงานเต็มไปด้วยความทรงจำและเรื่องเล่าตำนานของนักทำหนังชั้นครูค่ะย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตเปี๊ยกโปสเตอร์นะคะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างก่อนจะเริ่มต้นสร้างชื่อจากการวาดป้ายโฆษณานะคะปกนิตยสารแล้วก็ภาพวาดสำหรับใบปิดภาพยนตร์หรือว่าโปสเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งก็มีเอกลักษณ์นะคะด้วยการวาดด้วยสีโปสเตอร์และลงลายเซ็นเปียกจนเป็นชื่อที่คนทั้งวงการจดจำค่ะเปียกโปสเตอร์ถือเป็นบุคคลที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ในช่วง60ปีก่อนตั้งแต่การเปลี่ยนมาวาดภาพใบปิดหนังด้วยการใช้สีโปสเตอร์แทนสีน้ำมันนะคะจนสามารถส่งไปพิมพ์ออฟเซตอย่างต่างประเทศทำให้มีโปสเตอร์หนังไทยสีสีขึ้นเป็นเจ้าแรกตลอดชีวิตการทำงานค่ะยังวาดใบปิดภาพยนตร์มาแล้วมากกว่า 1,000 เรื่องนอกจากเป็นนักวาดใบปิดมือพระการแล้วนะคะท่านยังทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยอย่างการเขียนคอลัมน์และยังเป็นสุดยอดผู้กำกับค่ะเช่นภาพยนตร์เรื่องโทนปี2513ซึ่งประสบความสำเร็จมากนะคะเพราะว่าบุกเบิกการใช้สตอรี่บอร์ดที่ได้ความรู้มาจากญี่ปุ่นทำให้หนังเรื่องโทนค่ะซึ่งถ่ายทำด้วยฟิล์ม35มิลลิเมตรสร้างปรากฏการณ์รายได้สูงถึง6ล้านบาทแล้วก็ยังมีผลงานอมตะอย่างชูนะคะได้รับการยกย่องทั้งด้านภาพและเนื้อว่ามีความแปลกใหม่ต่างจากหนังยุคเดียวกันค่ะยังมีผลงานขึ้นหิ้งอีกมากมายคุณผู้ชมทั้งดวงวัยอลวนวัยระเริงนะคะข้างหลังภาพบินแหลกและสะพานรักสารสินค่ะหลังวางมือจากการทำหนังไปนานกว่า30ปีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ก็ได้กลับมาหาอาชีพที่รักนะคะคือการเป็นช่างเขียนภาพพอร์เทรตเมื่อช่วงกว่า10ปีก่อนค่ะด้วยก่อนหน้านี้ได้ใช้ชีวิตนะคะย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังกำกับผลงานสุดท้ายก็คือบินแหลกในปี2538ค่ะก่อนที่ข่าวล่าสุดนะคะจะย้ายไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่จังหวัดนครพนมด้วยความสามารถที่คนทั้งวงการยอมรับค่ะทำให้ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ประจำปีพ.ศ. 2558โดยพิธีการทางศาสนานะคะจะบำเพ็ญกุศลที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านหนองยางค่ะตำบลปากช่องอำเภอปากช่องโดยจะมีการสวดพระอภิธรรมนะคะวันที่24ถึง28กันยายนและฌาปนกิจวันที่29กันยายน2569ค่ะก็ถ้ายังจำกันได้วัยอลวนนี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ขึ้นชื่อนะคะสร้างตำนานคู่จิ้นตั้มโอให้กับคุณไพโรจน์และลาลนาแล้วก็เรื่องนี้ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์อีกหลายเวอร์ชันในยุคต่อมาซึ่งไทยบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับทางครอบครัวของคุณอาเปียกโปสเตอร์ด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะที่วันนี้ทำให้คนไทยยิ้มได้ค่ะต้องบอกว่าเราได้รับพลังความร็อกกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะกับเนเน่รอยัลนะคะที่สร้างปรากฏการณ์หลายอย่างเลยเมื่อช่วงเช้าขึ้นแสดงสดกับวงร็อกระดับโลกอย่างลิงคินพาร์คก่อนที่คนไทยจะได้เฮกันเสียงดังเลยนะคะเมื่อเธอสามารถคว้าแชมป์ค่ะสำหรับรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จต้องบอกว่าตอนนี้นะคะศิลปินสาววัย16ปีจากภูเก็ตนะคะขึ้นแท่นแล้วล่ะค่ะกับการเป็นซุปเปอร์สตาร์ร็อกสตาร์คนใหม่ของโลกค่ะ
1: The AGT Champion and the winner of $1 million is

เรียกว่าเป็นค่ำคืนที่เนี่ยแหละค่ะวินาทีนี้พีคที่สุดเลยนะคะของการประกาศผลอเมริกาสก็อตทาเลนต์เมื่อเนเน่รอยัลผู้แข่งขันจากประเทศไทยค่ะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไปแล้วก็รวมถึงนะคะโมเมนต์ของการขึ้นร้องเพลงค่ะกับวงนู

Metal ระดับตำนานอย่าง Linkin Park นะคะในเพลง The Emptiness Machine ค่ะซึ่งตอนนี้วงนี้เขาก็มีนักร้องนำเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็คือ Emily Armstrong นะคะหลังจบโชว์ค่ะลีดเดอร์ของวงอย่างไมค์ชินโอดะกล่าวชมเลยนะคะว่าเธอทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะที่ Emily บอกว่าทุกคนเอาใจช่วยเธออยู่ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะคือวินาทีที่พิธีกรประกาศชื่อเนเน่รอยัลคือผู้ชนะในอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่น21จากการโหวตของผู้ชมสหรัฐค่ะโดยมีนักไมยากลจิโน่โพเจอร์นะคะจบในอันดับที่2ชัยชนะครั้งนี้ทำให้เนเน่ได้รับรางวัลที่รายการประกาศมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามค่ะเงินรางวัลของ AGT มีเงื่อนไขในการเลือกรับเป็นเงินรายปีระยะยาวหรือว่ารับตามมูลค่าเงินสดปัจจุบันนะคะจึงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการรับเช็ค1ล้านดอลลาร์ทันทีค่ะนอกจากนี้ผู้ชนะยังได้สิทธิ์ขึ้นแสดงนะคะในโชว์ของ AGT ที่ลาสเวกัสด้วยรางวัลค่ะสื่อออนไลน์สายร็อกและเมทัลมองว่าการขึ้นเวทีกับ Linkin Park ทำให้เห็นเลยนะคะว่าเนเน่สามารถยืนอยู่ท่ามกลางศิลปินร็อกรุ่นใหญ่ได้อย่างไม่เป็นรองค่ะขณะที่พาเรทค่ะสื่อบันเทิงและไลฟ์สไตล์ของสหรัฐมองเธอในฐานะศิลปินร็อกไปแล้วนะคะต้องบอกว่าทรงพลังมากบนเวทีด้วยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะชุดของเนเน่ค่ะชุดสวยรับแชมป์ในวันนี้นะคะเนเน่สวมใส่ชุดผ้าไทยค่ะใส่รายละเอียดของงานปักประดับดินด้วยนะคะเป็นชุดที่ตัดเย็บนะคะด้วยผ้ายกจากบ้านจันโสมาโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ประจำปีล่าสุดเลย2568และชุดนี้ค่ะออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังโจเซอร์เฟสนะคะส่วนก้าวต่อไปของเนเน่รอยัลค่ะเจ้าตัวบอกไว้ก่อนรอบชิงนะคะว่าหลังจบอเมริกาก็ทาเลนต์เธอจะกลับไปทำเหมือนเดิมก็คือซ้อมดนตรีและสร้างผลงานต่อโดยมีเป้าหมายของการเป็นศิลปินระดับโลกและออกทัวร์ในต่างประเทศนะคะขณะที่เมื่อถูกถามถึงเพลงใหม่เธอก็ตอบสั้นๆว่าเร็วๆนี้ค่ะ

0: ซึ่งหลังจากกบการแข่งขันนะคะชาวไทยในอเมริกาก็มีการโพสต์คลิปกันหลายคลิปเลยว่าเนเน่ขึ้นร้องเพลงนะคะเปิดเวทีเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้เพลงนึงที่เล่นก็เพลงของวงโลโซเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนเบเดียค่ะซึ่งเมื่อวานนี้มีการนะคะร่อนแถลงการค่ะในเรื่องของการใช้ภาพคือไม่ได้มีคำขอโทษใดๆแต่ก็ยอมรับนะคะในความผิดพลาดในการใช้ภาพซึ่งอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเพียงพอค่ะเรื่องนี้ชาวเน็ตโลกโซเชียล2ประเทศก็ยังถกเถียงกันทางไทยบันเทิงมีโอกาสได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านผ้านะคะก็ทำให้เห็นถึงความเข้าใจบางอย่างที่น่าสนใจคือในเรื่องของการอ้างอิงหลักฐานที่อาจจะมีความสับสนไปบ้างซึ่งนี่ก็กลายเป็นปมที่อาจจะเป็นชนวนเหตุนะคะก่อให้เกิดสงครามวัฒนธรรมในโลกโซเชียลค่ะท่าทีตอบกลับในดราม่าเวที Miss Universe Cambodia 2026ที่ทางผู้จัดการประกวดจากกัมพูชาร่อนแถลงการอย่างเป็นทางการมานะคะว่าไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดข้อขัดแย้งหรือสร้างความขุ่นเคืองต่อความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวในการนำเสนอค่ะคือเพื่อเน้นย้ำความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งสะท้อนผ่านความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าสบายซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชนชาติกัมพูชาหรือยืนยันว่าหากจะผิดก็ผิดที่ภาพเก่านะคะเป็นภาพถ่ายเก่าที่นำมาใช้ผิดพลาดแต่เรื่องสบายไม่ผิดตรงกับที่เคยมีดราม่าเมื่อ6เดือนที่แล้วค่ะตอนนั้นก็เป็นประเด็นถกเถียงกันเรื่องสบายของใครกันแน่ระหว่างไทยกับกัมพูชาในสื่อออนไลน์นะคะเรื่องนี้เหมือนกับการซ้ำรอยเดิมนะคะเป็นหนังม้วนเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครมาอยู่บนเวทีนางงามระดับชาติค่ะโดยมีข้อสังเกตง่ายๆบนเวทีการประกวดนางงามกัมพูชาเองนะคะที่ทำให้เห็นความแตกต่างของการห่มสบายไทยและกัมพูชาค่ะสังเกตได้นะคะว่าการห่มสบายเนี่ยปิดไหล่แบบเดียวกันแต่ความยาวของสบายที่ทิ้งชายลงมาไม่เท่ากันค่ะของไทยจะทิ้งชายยาวกว่าและความยาวของผ้านุ่งกัมพูชาจะนุ่งสั้นกว่าไม่ได้เสมอข้อเท้าแบบเดียวกับไทยนะคะวิธีนุ่งห่มต่างกันทำให้แยกความต่างของเครื่องแต่งกาย2ชนชาติได้ซึ่งทางด้านอาจารย์สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมและผ้าไทยบอกนะคะว่าเรื่องสบายนี้อาจไม่ต้องย้อนไปไกลถึงยุคโบราณเพราะกว่าที่บ้านเราเนี่ยนะคะจะห่มสบายกันแพร่หลายหรือว่าเป็นแฟชั่นก็คือต้องนับกันที่ยุครัตนโกสินทร์ค่ะเพราะว่าในอดีตสตรีเปลือยอกกันเป็นปกติกว่าจะมาปิดก็คือตอนที่มีอิทธิพลทางการทูตจากทางตะวันตกเข้ามานะคะยิ่งต้นรัตนโกสินทร์ราชสำนักไทยกัมพูชามีความใกล้ชิดดุจเครือญาติการรับอิทธิพลการแต่งกายชายหญิงไปจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกันในระดับราชสำนักอย่างน้อยเกือบ90ปีค่ะในฐานะเมืองประเทศสหราชจนถึงกัมพูชายุคใหม่นะคะหลังการฟื้นตัวจากสงครามเขมรแดงชาติที่มีวัฒนธรรมใกล้กันมากที่สุดก็คือไทยไม่ใช่เวียดนามหรือว่าลาวที่อยู่เหนือขึ้นไปค่ะ
1: สบายเนี่ยบางท่านก็สันนิษฐานว่ามาจากภาษามลายูซะด้วยซ้ำสบายเนี่ยก็คือผ้าที่ใช้คล้องหรือใช้ผ้าอีประเพณีการห่มผ้าจีบการห่มผ้าแพรเนี่ยภายหลังมันก็ขยายตัวไปนะในกลุ่มผู้ดีต่างๆโดยเฉพาะสังเกตไหมว่าชาวบ้านเนี่ยจะไม่ห่มผ้าแพรห่มผ้าอะไรเพราะว่าท้องถิ่นก็จะอยู่ในราชสำนักหลังจากราชสำนักก็ถูกแพร่ขยายออกไปสู่หัวเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้ราชอาณาเขตของสยามที่มีกลุ่มวัฒนธรรมใกล้เคียงกันนะเช่นเขมรลาวเป็นต้นแต่ลาวเขาจะมีจารีตของการห่มผ้าเบี่ยงที่ทอหรือผลิตเองในกลุ่มหัวเมืองลาวแต่ว่าถ้าหัวเมืองเขมรเราก็จะเห็นว่าเจ้านายเขมรไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหญิงเจ้านายชายก็มากรุงเทพหมดคือเข้าใจแหละเขมรเนี่ยพยายามสร้างอัตลักษณ์ตัวตนใหม่ของตัวเองเกิดขึ้นเพราะว่าเขาผ่านสงครามก็เป็นประเทศเล็กจะทำยังไงดีใหตัวเองมีตัวตนในโลกในขณะที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศใหญ่แล้วเราเสนออัตลักษณ์ของชาติเนี่ยมากกว่า100ปี200ปีแล้วใช่ไหมการบันทึกการเดินทางชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอปั่นมาเราก็ปั่นกลับพอปั่นมาเราก็ปั่นกลับมาเลยไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วของคืออยากจะให้ความรู้องค์ความรู้หลายๆคนก็จะเกิดดราม่าทัวลงอะไรบ้างนี่ก็ทัวลงไปบอกว่าฟังดีๆฟังและจับประเด็นดีๆแล้วก็พูดถึงว่าอิทธิพลแฟชั่นสยามที่มีต่อกัมพูชานะหรือแม้แต่กัมพูชาเนี่ยก็เพิ่ง ในส่วนที่เป็นพัตตบองสีโสพลเสียมาลาก็เพิ่งหลุดจากสยามไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะหรือแม้แต่ส่วนนั้นก็หลุดจากสยามไปร้อยกว่าปีที่แล้วทีนี้การฝังรากลึกหรือแม้แต่ในยุคกัมพูชายุคใหม่หลังที่มีการเลือกตั้งมาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยการเสพสื่อไทยเนี่ยก็เป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมกัมพูชาเนี่ยมีความใกล้เคียงกับไทยมากยิ่งขึ้น
0: แฟชั่นยุครัตนโกสินทร์มีอิทธิพลกับกัมพูชามาตั้งแต่ต้นกรุงค่ะหรือรัชกาลที่1ถึง3นะคะแต่เด่นชัดที่สุดในช่วงสมัยรัชกาลที่4เนื่องจากภาพถ่ายเป็นหลักฐานยืนยันค่ะกรณีของชาวต่างชาตินะคะมาบันทึกภาพไปทั้งในหัวเมืองฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาตัวอย่างจอห์นทอมสันนะคะช่างภาพชาวสกอตจากอังกฤษค่ะถ่ายภาพเชื้อพระวงศ์ชนชั้นสูงขุนนางชาวบ้านไปจนถึงภาพชาวบ้านในพระตะบองศรีโสพลเสมราชพนมเปญและไปถึงเวียดนามเลยนะคะจากกล้องบันทึกของต่างชาติจึงมีกลุ่มภาพที่นำไปขายให้นักสะสมหรือว่าลงหนังสือลงสื่อสิ่งพิมพ์แต่ก็มีความสับสนจากภาพถ่ายค่ะเมื่อต่างชาติเองเขาก็แยกไม่ออกนะคะว่าเป็นภาพจากชนชาติใดอาจเกิดความคลุมเครือในการบันทึกต่อมาสื่อออนไลน์ก็นำมาผลิตซ้ำก็ยิ่งมีต้นทางหรือว่าประวัติภาพที่ไม่อาจสืบค้นได้ชัดเจนเช่นในโซเชียลนะคะเกิดภาพกรณีสตรีคนนึงค่ะถูกอ้างอิงว่าเป็นภาพของคุณพุ่มหรือบุษบาท่าเรือจ้างกวีหญิงคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่3นะคะนอกเหนือจากการถกเถียงเรื่องสบายเป็นของใครจากสงครามวัฒนธรรมบนสื่อโซเชียลไทยกัมพูชาที่ควรคำนึงถึงก็คือความถูกต้องค่ะจากหลักฐานต้นทางที่นำมาอ้างอิงเพื่อไม่ให้เกิดการผลิตซ้ำสิ่งผิดไปเรื่อยๆนะคะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

มันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำกับความสวยงามของศิลปะท้องถิ่นหัวโอ้หางวันเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเรือยาวแห่งจังหวัดน่านศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่3อัตลักษณ์เรือน่านถ่ายทอดสดจากบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านในวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: ลวกแดงระยองอ่วมผู้ภัยเร่งเคลื่อนย้ายหมูลอยคอหนีน้ำเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังแม่น้ำน้อยล้นท่วมบ้านริมน้ำเปิดเส้นทางอาชญากรเร่ร่อนชาวจีนหนีเมียนมากัมพูชาปักหลักก่อคดีชลบุรีลวงหญิงจีนข้ามชาติกักขังเรียกค่าไถ
1: ่นี่มีอีกคนนึงเนี
0: ่
1: ย
0: แกะรอยย้อนกลับตามหาผู้ส่งพัสดุปริศนาพบข้อสังเกตใหม่ผู้ส่งต้นทางเป็นบ้านเช่าปิดเงียบพัสดุเกลื่อนคาดอาจถูกสวมเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งเนเน่สร้างประวัติศาสตร์จากศิลปินเปิดหมวกสู่คนไทยคนแรกแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์สะกดคนดูโชว์คู่ตำนานร็อกลิ่นทิ้นผาติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18นาฬิกา
2: วันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงมีคุณูปการและวางรากฐานแก่การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสากลและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย24 กันยายนวันมหิดล

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมทุกคนไปติดตามกันต่อกับเรื่องราวของเหล่าสรรพสัตว์ที่ต่างก็มีความสามารถมากมายนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการบินและการเหาะเหินได้อย่างน่าทึ่งครับไม่ว่าจะเป็นแมลงปอนะครับที่มาพร้อมกับดวงตาขนาดมหึมาที่ช่วยให้การล่าเหยื่อเนี่ยเป็นไปอย่างแม่นยำแบบสุดๆครับรวมไปถึงนกพิราบนะครับที่มาพร้อมกับ GPS นำทางสุดแม่นยำค้างคาวกับความสามารถในการฟังเสียงสะท้อนนอกจากนี้นะครับยังมีสัตว์ที่ดูไม่น่าจะอยู่กลาง

0: เราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Super Animals มหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่งในตอน Funky Flyers สุดยอดนักเหินเวหาและตอน Super Stealth สุดยอดสัตว์ล่อเร้นครับ
1: We're accustomed to thinking of superpowers as in the movies or in the comic books
2: But planet Earth is full of some incredible creaturesAnd you have no idea what they're capable of.
3: Because the truth is, there are lots of animals that have superpowers.

0: คุณผู้ชมครับสัตว์ที่บินได้หลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีปีกบินได้จริงนะครับอย่างเช่นนกค้างคาวแล้วก็แมลงรวมไปถึงกลุ่มที่ใช้แผ่นหนังหรือว่าร่างกายเนี่ยช่วยในการร่อนกลางอากาศอย่างเช่นกระรอกบินที่มีแผ่นหนังข้างลำตัวยืดออกเหมือนกับร่มชูชีพเพื่อที่จะร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งนะครับรวมไปถึงงูบางชนิดด้วยครับที่สามารถปรับลำตัวให้กว้างแบนแล้วก็บิดตัวกลางอากาศเพื่อที่จะร่อนข้ามจากต้นไม้สูงไปอย่างที่ต่ำกว่าได้ด้วยมหัศจรรย์จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมสัตว์แต่ละประเภทนี้คุณผู้ชมรู้สึกไงบ้างครับสามารถพูดคุยกันต่อได้เลยนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fan Page ของทางรายการนะครับนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันบ้างกับ Jamie's Quick and Easy Food จานอาหารทันใจครับคุณเจมี่กลับมาพร้อมกับเมนูเด็ดที่ทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่องโลกว้าง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ
2: ถั่วเลนทิลกับบรอกโคลีเข้ากันได้ดีมากอร่อยสุดๆตับลูกวัวทอดกับเบคอนและหัวหอมผัดหวานๆสูตรโบราณคลาสสิกที่นำมาปรับให้ทันสมัยตรงกลางยังเนียนนุ่มเหมือนตับบดอร่อยๆมันต้องอย่างนี
1: ้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: หนึ่งในภัยคุกคามหลักจากการประทุของภูเขาไฟคือกระแสไพโรคลาสติกพวกเศษหินและแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างกับเครื่องบินเจ็ตมันทำลายต้นไม้ย่อยยับและฆ่าชีวิตผู้คน
4: โอ้แย่แล้ว
5: มันเกิดขึ้นหน้าบ้านเราเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยได้ยินเสียงลมโหยหวนนั่นไหมล่ะ
4: โอ้ไม่นะ
5: นี่แหละลมระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราเจอมาหลายชั่วโมงเราเห็นฟอร์ดไมเออร์สกำลังจมน้ำเราเห็นสถานที่ที่เรารักกำลังจมอยู่ใต้น้ำ
6: ติดตามชมสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
7: ปลวกแดงระยองอ่วมกู้ภัยเร่งเคลื่อนย้ายหมูลอยคอหนีน้ำเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังแม่น้ำน้อยล้นท่วมบ้านริมน้ำเปิดเส้นทางอาชญากรเร่ร่อนชาวจีนหนีเมียนมากัมพูชาปักหลักก่อคดีชลบุรีลวงหญิงจีนข้ามชาติกักขังเรียกค่าไทย
8: นี่มีอีกคนนึงเน
7: ี่
8: ย
7: แกะรอยย้อนกลับตามหาผู้ส่งพัสดุปริศนาพบข้อสังเกตใหม่ผู้ส่งต้นทางเป็นบ้านเช่าปิดเงียบพัสดุเกลื่อนคาดอาจถูกสวมเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งเนเน่สร้างประวัติศาสตร์จากศิลปินเปิดหมวกสู่คนไทยคนแรกแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์สะกดคนดูโชว์คู่ตำนานร็อกลินคินพาร์คติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18 นาฬิกา
9: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูบไปตามลำตัวแล้ว
10: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา

0: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
1: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
0: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
1: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4 ทุ่ม 24 กันยายนนี
2: ้19 พฤศจิกายน ปี 2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Reader ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10 คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2 ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25 กันยายนนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS
3: ทุกครั้งที่เราทำบุญเราไม่ได้ให้เพียงเงินแต่เราฝากศรัทธาเอาไว้ด้วย
4: ศาสนาพุทธก็ยังอยู่วัดก็ยังอยู่เจ้าวาดองค์เก่าก็ยังอยู่ในใช้พี
3: ่เงินเข้าไปที่ไหนใครเป็นคนใช้และใครตรวจสอบ
5: ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งที่มีผลประโยชน์เข้ามาจำนวนมากแต่มันขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสมันก็จะเกิดการทุจริต
3: ศรัทธาเงินวัดใครตรวจสอบ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้เวลา22 นาฬิกา 30 นาทีทางไทย PBS
6: ผู้หญิงคนหนึ่งต้องพิสูจน์ตัวเองมากมายขนาดไหนว่าตัวเองถูกข่มขืนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในโรงแรมและพบว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยชายผู้มีอิทธิพลสูงในวงการสื่อส่วนคุณเป็นแค่นักข่าวหน้าใหม่ที่ไม่ได้มีเครดิตอะไรเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นขณะไปแจ้งความตำรวจก็ปัดเคสคุณทิ้งอย่างไม่ใยดีเพราะขาดหลักฐานคุณจะทำยังไงเชียวริอิโตะคือหญิงสาวที่เผชิญหน้าเหตุการณ์อันโหดร้ายนี้และเธอเลือกที่จะสู้กลับกับระบบเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงและศักดิ์ศรีของตัวเธอเองบันทึกและฟุตเทจติดตามเรื่องราวระหว่างการต่อสู้เกือบร่วม10 ปีนี้ได้เขย่าทั้งญี่ปุ่นในฐานะตัวจุดประกายกระแสมีทูในประเทศพร้อมกับส่งสารคดีที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ไปแตะเก้าอี้ผู้เข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมประจำปี2025 Black Box Diaries ในญี่ปุ่นการพูดว่าฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่การเรียกร้องความยุติธรรมแต่มันคือการประกาศตัวว่าขอโทษค่ะที่ทำให้สังคมขายหน้าจากสถิติสำรวจโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า1 ใน 14ของผู้หญิงญี่ปุ่นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศยิ่งไปกว่านั้นมีเพียง 5-10% ของเหยื่อเท่านั้นที่เข้าแจ้งความและมีส่วนน้อยมากที่ดำเนินคดีจนมีการพิสูจน์โทษกว่า 90% ที่เหลือก็ถูกฝังกลบเป็นในฐานะความทรงจำแย่ๆแค่นั้นเพราะไม่มีใครอยากเป็นขี้ปากของสังคมหลังจากที่อิโตะออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะเธอถูกโจมตีว่าอยากดังทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกตั้งคำถามว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดแต่งตัวแบบนั้นไปทำไมถูกเหยียดหยามถูกดูถูกถูกค้นแขวถึงเจตนาผู้คนตำหนิเธอที่เป็นฝ่ายถูกมากเสียยิ่งกว่าตัวผู้กระทำผิดเสียอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการโทษเหยื่องานวิจัยพบว่าแรงกดดันทางวัฒนธรรมแบบ collective หรือเป็นองค์รวมและการมีค่านิยมแบบ traditional หรือเน้นขนบธรรมเนียมและ patriarchyหรือชายเป็นใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปิดเผยคดีการล่วงละเมิดทางเพศในญี่ปุ่นเหยื่อไม่ได้เงียบเพราะไม่อยากพูดแต่เพราะสังคมทำให้การพูดกลายเป็นความผิดอันน่าอับอายของพวกเขาเองในโลกแบบนั้นการอาจหาญขึ้นมาพูดความจริงจึงอันตรายเสียยิ่งกว่าการถูกทำร้ายเมื่อช่องทางยุติธรรมถูกปิดผู้รอดชีวิตจึงต้องกลายเป็นทั้งเหยื่อนักสื่อ และนักข่าวในเวลาเดียวกันหลัง

0: จากที่อิโตะเขาแจ้งความครั้งแรกคดีอาญากลับถูกยุติอย่างรวดเร็วโดยอัยการอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอเพราะเธอมีเพียงแค่ความทรงจำของเธอเท่านั้นและตำรวจก็ไม่ได้พยายามจะควานหาหลักฐานเอาผิดจริงๆจังแต่อย่างใดอิโตะจึงลุกขึ้นมาสืบหาหลักฐานให้เพียงพอด้วยตัวเองตั้งแต่การตรวจร่างกายบันทึกการดำเนินการของตำรวจสำรวจหาการแทรกแซงคดีของผู้มีอิทธิพลสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตั้งแต่โชเฟอร์แท็กซี่พนักงานโรงแรมไปจนถึงคนรอบตัวผู้กระทำผิดจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้หลักฐานสำคัญจาก CCTV โรงแรมที่เผยให้เห็นภาพของผู้ชายคนนั้นลากร่างเธอซึ่งเมาและแทบยืนไม่ได้เข้าไปในล็อบบี้ทว่าแม้จะมีภาพชัดเจนแต่คดีก็ไม่คืบหน้าเพราะชายผู้ก่อเหตุได้รับการปกป้องจากเครือข่ายสื่อและอำนาจทางการเมืองจนถึงขั้นเพิกถอนการออกหมายจับนี่คือเหตุผลที่ทำให้อิโตะต้องหันมาฟ้องคดีแพ่งแทนเพราะคดีอาญาซึ่งหมายถึงความผิดของแผ่นดินไม่เคยมีพื้นที่ให้เธอเลยตั้งแต่แรกชื่อสารคดี Black Box Diaries มาจากกล่องดำเครื่องบินที่บันทึกทุกอย่างในวินาทีสุดท้ายก่อนเหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นสำหรับอิโตะกล้องของเธอคือกล่องดำของชีวิตเธอใช้โทรศัพท์กล้องพกพาเครื่องบันทึกเสียงเพื่อทำสิ่งที่ตำรวจไม่ทำให้เธอนั่นคือการรวบรวมหลักฐานเพื่อบอกความจริงของตัวเองและใช้สิ่งที่คนญี่ปุ่นส่วนมากขาดไปเพื่อทำให้เสียงของเธอไม่ใช่เพียงอีกเสียงของผู้หญิงที่ถูกระบบสังคมกดทับให้เงียบไปนั่นคือความกล้าหาญการตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเธอต่อสาธารณะอันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงญี่ปุ่นน้อยคนนักจะทำไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่เกรงกลัวหรือว่าน่าทนอะไรเลยแต่เพราะเธอไม่ต้องการให้ความจริงถูกทำให้บังคับสูญหายไปอีกแล้วท้ายที่สุดแล้วอิโตะได้รับชัยชนะจากการตัดสินของศาลแพ่งที่ตระหนักว่าการล่วงละเมิดทางเพศนี้เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจริงและให้มีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคดีดังกล่าวยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศในญี่ปุ่นซึ่งทำให้การข่มขืนคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมไม่ใช่การขัดขืนอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกต่อไปทั้งยังมีการเพิ่มโทษความผิดขยายนิยามระบุโทษการมอมเหล้าและลดภาระในการพิสูจน์หลักฐานของเหยื่อในกระบวนการสอบสวนอีกด้วย
1: โกกันไซว่า制定当時拡張制度を前提とし被害者の公共を著しく困難ならしめる程度の暴行または脅迫を用いることが要件とされるこれまでの考え方が維持されてきました
0: และนั่นทำให้ Black Box Diaries เป็นมากกว่าสารคดีแต่มันคือหลักฐานสำคัญที่จะอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าใครจะพยายามลบมันไปก็ตาม Black Box Diaries ไม่ได้ขอให้โลกสงสารเธอแต่ขอให้โลกรับฟังผู้หญิงที่ถูกสังคมปิดปากให้เงียบมานานหนังเรื่องนี้กลายเป็นแรงกระเพื่อมของ Me Too ในญี่ปุ่นทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการโทษเหยื่อการปกป้องผู้กระทำผิดและระบบที่ทิ้งเหยื่อไว้ข้างหลังและถ้าสังคมฟังกันมากขึ้นผู้รอดชีวิตคนถัดไปก็คงไม่ต้องบันทึกชีวิตตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้ใครเชื่อว่าเรื่องนั้นเคยเกิดขึ้นจริงมาร่วมเป็นประจักษ์พยานของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของผู้ถูกกดทับได้ใน Black Box Diaries รับชมได้แล้ววันนี้ทาง www.wipa.me และ Wipa Application และนี่คือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องลับกับ Wipa Secret Story

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งระยองอ่วมกู้ภัยเร่งเคลื่อนย้ายหมูลอยคอหนีน้ำเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังแม่น้ำน้อยล้นท่วมบ้านริมน้ำเปิดเส้นทางอาชญากรเร่ร่อนชาวจีนหนีเมียนมากัมพูชาปักหลักก่อคดีชลบุรีลวงหญิงจีนข้ามชาติกักขังเรียกค่าไทย
1: นี่มีอีกคนนึงเนี
0: ่
1: ย
0: แกะรอยย้อนกลับตามหาผู้ส่งพัสดุปริศนาพบข้อสังเกตใหม่ผู้ส่งต้นทางเป็นบ้านเช่าปิดเงียบพัสดุเกลื่อนคาดอาจถูกสวมเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งเนเน่สร้างประวัติศาสตร์จากศิลปินเปิดหมวกสู่คนไทยคนแรกแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์สะกดคนดูโชว์คู่ตำนานร็อกลิ้นทิพย์ผา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ฝนหนักตามคาดนะครับแล้วก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับถามว่าวันนี้หนักที่ไหนภาคตะวันออกยังเป็นพื้นที่หลักที่เจอฝนตกหนักณเวลานี้นะครับแนวฝนมันอยู่แนวเดิมครับมันจะขยับเข้าใกล้พื้นที่ภาคกลางเรื่อยๆครับดังนั้นช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับ
1: เป็นลักษณะของฝนมากแล้วก็ตกแช่นานทำให้ฝนตกสะสมเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจุดด้วยกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาในภาคตะวันออกจุดที่หนักคือพัทยาน้ำท่วมนะคะแล้วก็เช้าวันนี้จุดที่หนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้บางจุดเริ่มมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็บริเวณที่เป็นชุมชนเกษตรกรต้องเร่งขนย้ายหมูออกมาอย่างทุลักทุเลค่ะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยนะคะชาวบ้านและกู้ภัยปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะลุยน้ำเข้าไปช่วยหมู7ตัวที่กำลังลอยคอหนีน้ำก่อนจะต้องพยายามอุ้มหมูออกมาจากบ้านออกมาจากเล้าหมูออกมาจากพื้นที่แล้วค่ะก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะว่าแต่ละตัวอ้วนพอสมควรทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากบางตัวมันก็ให้ความร่วมมือละค่ะบางตัวก็ตกใจ บางตัวไม่ยอมเดินตามมาเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเข็นช่วยกันอุ้มช่วยกันจูงออกมาทีละตัวฝ่าน้ำออกมาท้ายที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายหมูทั้ง7ตัวออกมาอย่างปลอดภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนในซอยอ่างน้ำพัฒนาตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงด้วยเจ้าของบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วค่ะหมู7ตัวเกือบจมน้ำถ้ากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือไม่ทันนี่อาจจะเป็นอันตรายส่วนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการก็เสียหายไปกับน้ำค่ะ
2: อุ้ยน้ำมันมาแรงมากจ้ะแล้วเขื่อนมันขาดด้วยจ้ะ
3: แล้วเลี้ยงหมูกี่ตัวครับ
2: 7ตัวจ้ะ
3: ตอนนี้ท่วมหมดเลยใช่ไหม
2: ท่วมหมดเลยจ้ะไม่เหลือเลยเลยจ้ะ
3: น้ำหมดเลย
2: ซักผ้าตู้เย็นไปหมดเลยจ้ะไม่เหลือเลยเลยจ้ะ
3: ท่วมบ่อยไหมครับตรงนี
2: ้บ่อย
0: ระยองครับเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วเส้นฝนเนี่ยมันลากยาวไปถึงจังหวัดสระแก้วครับนอกจากจะมีน้ำสะสมจากพื้นที่ต้นน้ำแล้วนะครับต้องรับมือกับการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังปริมาณน้ำเกินความจุครับทำให้โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้วเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับส่วนพื้นที่อำเภออรัญญประเทศครับต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองพรมโหดหลังมีการแจ้งเตือนปริมาณฝนและระดับน้ำที่สูงขึ้นครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในการขนย้ายสิ่งของแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำครับเช่นเดียวกับพื้นที่ชุมชนบ้านลัดกระสังในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดสระแก้วในพื้นที่บ้านลัดกระสังซึ่งระดับน้ำสูงขึ้นนะครับผู้ว่าสระแก้วพร้อมกับปภ.จังหวัดครับลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมและผู้นำชุมชนนะครับในการย้ายพระสงฆ์3รูปที่จำวัดอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมอพยพ

0: พื้นบ้านนี่ก็เหลือประมาณครึ่งนะ
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะนอกจากต้องรับมือกับมวลน้ำจากฝนที่ตกสะสมจนเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่มีข้อสังเกตถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการถมดินในพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นทุ่งรับน้ำอย่างบริเวณด้านหลังโรงเรียนกบิลจริยาคมอำเภอกบิลบุรีในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ทุ่งนาหลายร้อยไร่ทำหน้าที่รับน้ำจากจุดบรรจบของแควหานุมานและก็แควพระปรงปัจจุบันบางส่วนถูกถมดินถูกปรับพื้นที่เพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรมชาวชุมชนตลาดเก่าร้อยปีตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อพื้นที่รับน้ำมันลดลงประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมชุมชนได้ง่ายและใช้เวลานานกว่าน้ำจะระบายออกไปได้หมดค่ะ
2: ที่น้ำมันท่วมสงสัยว่าเพราะว่าไอ้เรื่องการก่อสร้างตรงที่ที่เคยมันเป็นท้องนาโล่งๆไงมั้ยท้องนาโล่งที่ตรงหลังวัดหลังโรงเรียนกบิลจริยาคมหรือวัดบนเนี่ยมันเคยเป็นทุ่งนาถึง500กว่าไร่ตอนนี้ก็ถมจะเต็มอยู่แล
3: ้วแสดงว่าเมื่อก่อนทุ่งนาตรงนั้นเคยเป็นที่รับน้ำใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับที่รับน้ำชั้นรองจากของอำเภอนี่แหละ
1: สอดคล้องกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะบอกว่าการก่อสร้างและถมดินหลายพื้นที่อาจกระทบกับทางน้ำเดิมถ้าไม่มีระบบท่อลอดท่อระบายน้ำหรือพื้นที่พักน้ำที่เพียงพออาจทำให้น้ำระบายไม่ทันและเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
4: อย่างที่คุณว่าครับเมื่อวานนี้ฝนมันหนักที่พัทยาอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยครับคนต่างถิ่นต่างที่ถ้าไม่ใช่เจ้าถิ่นเราก็ไม่รู้ว่าหลุมบ่อหรือคลองมันอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเช้าวันนี้ครับนักท่องเที่ยวเดินมาด้วยกัน3คนครับตกคลองไป2คนช่วยมาได้1คนอีกคนนึงสูญหายค้นหาทั้งวันก็ยังไม่เจอครับและอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเพื่อนอีก2คนที่มาด้วยกันตอนนี้ก็หาไม่เจอเหมือนกันครับกล้องวงจรปิดครับบันทึกภาพนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินลุยน้ำท่วมมาด้วยกัน3คนในซอยย่านเนินพลับเนินพลับหวานตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นช่วงเช้ามี2คนเนี่ยตกลงไปในคลองตายายครับคนหนึ่งจับราวสะพานเอาไว้ได้ส่วนอีกคนหนึ่งมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยและคนสุดท้ายอีก1คนคนที่3โดนน้ำพัดหายไปปรากฏว่าตลอดทั้งวันนี้ท่านผู้ชมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาระดมเจ้าหน้าที่กว่า50นายนะครับปูพรมค้นหาชาวต่างชาติที่สูญหายครับตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปจนถึงคลองนาเกลือระยะทางคลองนี้เนี่ย7กิโลนะครับอุปสรรคของการค้นหาก็คือน้ำในคลองไหลแรงขณะเดียวกันก็มีวัชพืชปกคลุมกีดขวางการพายเรือครับบางจุดเจ้าหน้าที่เอาเรือลงไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องปีนกำแพงหรือเอาเรือเนี่ยมุดใต้กำแพงเพื่อค้นหาแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอครับ
1: สาเหตุที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พลัดตกลงไปในคลองคาดว่าไม่ชำนาญเส้นทางและสภาพมันค่อนข้างมืดนะคะสภาพพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็จะเห็นว่าฟุตบาทที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง3คนเดินลุยน้ำจริงๆค่อนข้างกว้างแต่ปรากฏว่าพอเดินไปเนี่ยค่ะมันจะแคบลงพอไปถึงแนวคลองทีนี้ระหว่างแนวคลองก็มีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 1.7 เมตรก็ทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะมองไม่เห็นร่องน้ำหรือว่าแนวคลองเนื่องจากน้ำท่วมด้วย มืดด้วยมันก็ปิดมิดไปหมดก็มองไม่เห็นว่าข้างล่างนั้นเป็นคลองค่ะ
4: คนหายก็ยังหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเพื่อนชาวต่างชาติอีก2คนที่บอกว่าคนนึงจับราวอีกคนนึงเนี่ยคนช่วยขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ต้องหาตัวเหมือนกันครับเพราะว่าเพื่อนต่างชาติทั้ง2คนก็หายตัวไปด้วยนะครับไม่ได้อยู่ติดตามการค้นหาเพื่อนอีก1คนที่ยังหาตัวไม่เจอโดนน้ำพัดไปส่วนการแก้ปัญหาที่จุดเกิดเหตุครับนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศบาลหนองปลือบอกว่าเบื้องต้นนะครับให้เจ้าหน้าที่เอาแผงกั้นมาติดไว้ก่อนป้องกันอุบัติเหตุซ้ำสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวครับเขาของบจากโยธาธิการจังหวัด35ล้านบาทนะครับในการปรับปรุงคลองเส้นนี้คาดว่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะทีนี้ลองมาดูภาคกลางกันบ้างชีวิตของคนภาคกลางก็ขึ้นอยู่กับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้เขื่อนเจ้าพระยายังไม่เพิ่มการระบายน้ำนะคะเพราะว่าเป็นห่วงชุมชนรับน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำแต่ว่าบริเวณที่เป็นชุมชนริมน้ำอาจต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมหลายพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมค่ะติดตั้ง

0: เรื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงน้ำท่วมเร่งเสริมกระสอบทรายแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำหลากไหลเข้าท่วมชุมชนชาวบ้านในพื้นที่รับน้ำกำลังรอดูความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะผันเข้าทุ่งรวมถึงอยากให้ชัดเจนเรื่องแผนการระบายน้ำนะคะเพื่อไม่ให้ต้องแบกรับผลกระทบเพียงฝ่ายเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ทหารผู้นำชุมชนและชาวบ้านนำรถแบ็คโฮเข้าไปปรับพื้นที่และนำไม้สนกว่า200ต้นปักตลอดแนวคันดินเสริมความแข็งแรงคันดินริมคลองผงเพงในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะเพื่อป้องกันดินสไลด์หลังถูกน้ำกัดเซาะเสียหายไปก่อนหน้านี้ระยะทางกว่า20เมตรชาวบ้านกังวลว่าถ้าระดับน้ำปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจกัดเซาะตลิ่งเป็นวงกว้างจนดินสไลด์และทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรภาพรวมเวลานี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอรวมแล้ว115ครัวเรือนนะคะและยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะนายวราดีสอนอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมและแนวคันกั้นน้ำหลายพื้นที่ในตำบลทับยาอำเภออินบุรีเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงหลังพบว่าพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วทางจังหวัดเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและรถผลิตน้ำดื่มนะคะเข้าไปประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆก็พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีถ้าสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: สาเหตุครับเป็นสิ่งที่เราเจอกันทุกปีครับเมื่อน้ำเหนือเนี่ยมันไหลลงมาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาวัดน้ำที่จุด C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปรากฏว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับอยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยต้องเพิ่มการระบายน้ำนะครับเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับนี้ตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้คงเอาไว้ล่าสุดสำนักงานชลประทานที่12ครับแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในภาคกลางนะครับบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ 1,800 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทไปจนถึงอยุธยาเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้น 80-90 เซนติเมตรครับ
0: หนึ่งในแนวทางที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำก็คือการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำนะคะก็จะเป็นแนวทางในการช่วยหน่วงน้ำและลดผลกระทบในชุมชนทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจทุ่งรับน้ำในพื้นที่อำเภอผักไห่และอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแม้จะยังไม่มีน้ำผันเข้าไปภายในทุ่งชาวบ้านบางส่วนเริ่มกังวลและตั้งคำถามถึงเรื่องการบริหารจัดการผันน้ำเข้าทุ่งเพราะว่าสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำแม้จะยอมรับว่าเป็นพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับพื้นที่อื่นๆแต่ต้องการความชัดเจนค่ะว่าปริมาณน้ำที่จะผันเข้ามาในพื้นที่มันมากน้อยแค่ไหนและมีแผนการระบายออกอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องแบกรับผลกระทบซ้ำจากการเป็นพื้นที่รับน้ำเพียงฝ่ายเดียวค่ะ
2: อยากให้เลยเริ่มวันเลยไปเลย
3: อ๋อเพราะทำไมครับเป็นไง
2: มันได้ไม่ท่วมไ
3: งแล้วอยากให้ก็จัดสรรน้ำกันยังไง
2: ไม่รู้ตอนนี้นะสรรน้ำนี
3: ่มันเป็นอย่างนี้ทุกปี
2: ทุกปีก็ยังคาบน้ำยังข่าวโล่นะปีนี้แล้วอ่ะ
3: ปีที่แล้วก็ยังขาวงั้น
2: นะนั่นแหละ
3: เป็นทุกปีเลย
2: ทุกปี
3: แต่ทุ่งรับน้ำที่นี่มันมีหลายพื้นที่นะ
2: หลายพื้นที
3: ่แต่ไม่ให้เขาเข้ามาเลย
2: ไม่อยากให้มา
3: ถ้าเกิดมันมาแหละแต่เขาปล่อยเข้ามา
2: ก็ไม่รู้จะทำไง
0: ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบทั้งการระบายน้ำการผันน้ำเข้าทุ่งโดยกำหนดปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และบอกว่าไม่ควรให้คนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำต้องถูกทิ้งให้รับความเดือดร้อนซ้ำซากแบบนี้ทุกปีค
1: ่
0: ะ
1: ไหนว่าจะไม่ท่วมนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนมานะครับที่อยุธยาไม่ว่าจะฟังจากใครมาก็ตามอาจจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการบางท่านก็เป็นไปได้ที่มีการคาดการณ์ว่าปีนี้อยุธยาน้ำไม่ท่วมแต่แค่3วันที่ผ่านมาครับระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนตั้งตัวไม่ทันนะครับแต่ก็มีหลายชุมชนครับที่การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพมากอาจจะไม่ได้รอโซเชียลมีเดียหรือภาครัฐแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนด้วยระบบเก่าเนี่ยแหละระบบเสียงตามสายและลายของผู้นำชุมชนเนี่ยแหละครับที่แจ้งเตือนได้เป็นอย่างดีติดตามกับรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
4: ระดับน้ำในแม่น้ำน้อย

0: แม่น้ำสำคัญสายรองที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนริมน้ำในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผลมาจากฝนตกหนักและเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำเหนือน้ำสูงขึ้นเกินกว่า1เมตรในระยะเวลาเพียงแค่3วันจนท่วมใต้ถุนบ้านชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลหัวเวียงต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเพราะปีนี้ฝนทิ้งช่วงไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาทำให้ต้องยกสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเตียงมายกสูงเตรียมพร้อมเป็นที่นอนหากระดับน้ำสูงจนถึงพื้นบ้าน
1: น้ำขึ้นไวมากครับวัน3วันที่แล้วเนี่ยขึ้นถึงหัวเข่าขึ้นประมาณ60เซนใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็ขึ้นคืนนึงขึ้น60เซน60เซนตอนนี้เมตร50แล้วครับ
2: ใต้ถุนบ้าน
1: ครับใต้ถุนบ้านนะครับ
2: แล้วตอนนี้เราวางแผนรับมือยังไงบ้างคะ
1: ก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วกะว่าครับว่าจะปล่อยแค่1,800แล้วก็จะระบายเข้าทุ่ง
0: บ้านเรือนในหมู่ที่4ตำบลหัวเวียงถูกน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนทั้งหมู่บ้าน96หลังคาเรือนการแจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่าวชุมชนและไลน์กลุ่มหมู่บ้านเป็นช่องทางหลักที่ผู้นำท้องถิ่นส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากอำเภอเสนาแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ชาวบ้านเฝ้าระวังและรับมือ
3: เราก็แจ้งลูกบ้านอยู่แล้วแหละทางไลน์นะครับ
4: คือเราแจ้งข้อมูลยังไงบ้างนะคะทางไลน์
3: ทางไลน์โทรศัพท์เพราะว่าเราจะทำไลน์กลุ่มหมู่บ้านเนี่ยมีแทบทุกหลังคาเพราะโทรศัพท์มีกันอยู่แล้วไลน์กลุ่มมีปุ๊บเราได้คือเราต้องรับข่าวสารที่แน่นอนจากอำเภออำเภอเขาจะส่งไลน์เข้ามาในไลน์พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันเราดูไลน์ตัวนั้นเราก็บอกลูกบ้านบอกว่าไอไลน์ตัวนี้ไอที่ผมส่งไปเนี่ยของจริงครับไม่ใช่ว่าจะไปดูในโทรศัพท์บางทีมันเป็นข่าวไม่แน่นอนผมใช้ไลน์ตัวนี้ส่งกัน
0: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลางรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณสถานี467แม่น้ำน้อยสะพานหัวเวียงระดับน้ำ4เมตร10เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน26เซนติเมตรปัจจุบันสูงกว่าระดับพื้นที่ลุ่มต่ำ1เมตร35เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเนื่องจากหลายปัจจัยสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเป็นจุดรองรับน้ำธรรมชาติของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่สำคัญการขยายตัวของชุมชนการสร้างถนนคลองและคันกั้นน้ำต่างๆทำให้ทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติเปลี่ยนไปทำให้น้ำค้างอยู่ในพื้นที่นานขึ้นดังนั้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีภัทราชวนโชมไทย PBS รายงาน
5: บางชุมชนก็หลีกเลี่ยงผลกระทบได้ยากนะคะอย่างชุมชนท้ายน้ำพื้นที่รับน้ำชุมชนนอกคันกั้นน้ำหรือชุมชนหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าแนวฟันหล่อค่ะพอฝนตกหนักหรือว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทีไรชุมชนเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบนะคะหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเจ้าพระยาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นชุมชนที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากก็คือชุมชนท่าอิฐในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงค่ะหลังพบว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรนะคะตรวจสอบวิถีชีวิตของชาวบ้านกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่คุณชานนท์เชิญค่ะ
6: ครับคุณวิสาคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับที่ชุมชนท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงจากเมื่อตอนกลางวันเนี่ยสูงมามากกว่า30เซนติเมตรแล้วนะครับชาวบ้านก็ทยอยขนของขึ้นที่สูงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับลงพื้นที่เข้ามาสำรวจชุมชนนะครับจุดที่อยู่ติดกับริมเขื่อนก็พบว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณ20เซนติเมตรต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางแต่เมื่อช่วง16นาฬิกาเป็นต้นมาครับก็พบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตร

0: อยู่ที่50เซนติเมตรต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางและคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี้เมื่อเข้ามาสำรวจในชุมชนครับจุดที่อยู่ติดกับริมเขื่อนพบว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเริ่มไหลทะลักเข้ามาล้นท่วมทางเดินภายในชุมชนแล้วซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมเขื่อนครับทยอยขนข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื้อผ้าและเครื่องครัวขึ้นที่สูงแล้วนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านเล่าให้ผมฟังครับว่าพื้นที่ตรงจุดนี้มีน้ำท่วมทุกปีนะครับโดยปกติน้ำจะท่วมหนักแบบปีเว้นปีนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ค่อนข้างจะรุนแรงแม้ว่าปีนี้ครับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาขณะที่นายปรีดาเชื้อผู้ดีครับนายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์นะครับโดยยืนยันว่าเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วโดยเฉพาะเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้าออกชุมชนหากมีน้ำท่วมขังรวมไปถึงการเตรียมกระสอบทรายครับเพื่อกันน้ำที่จะล้นเข้าชุมชนนอกจากนี้ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายท่อระบายน้ำนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำหากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นขึ้นมาจนถึงเขตชุมชนชั้นในครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ต่ำที่สุดของชุมชนท่าอิฐนะครับอยู่ติดกับริมเขื่อนด้านหลังของผมคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซ้ายมือของผมครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ว่าบ้านยกสูงหนีน้ำนะครับแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมีใต้ถุนบ้านอยู่ด้วยต้องยกข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ใต้เนี่ยขึ้นไปบนชั้น2ทั้งหมดส่วนฝั่งขวามือครับนี่คือบ้านของชาวบ้านเลยด้านในมีเตียงมีโต๊ะก็ต้องยกของขึ้นบนชั้น2เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเตาแก๊สเสื้อผ้ายกขึ้นชั้น2ทั้งหมดตอนแรกที่ผมบอกเอาไว้ว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาเพียง50เซนติเมตรครับตอนนั้นยังมองเห็นพื้นนะครับแต่ตอนนี้ครับน้ำท่วมขึ้นมาเต็มพื้นทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นและตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่นานกว่า1ชั่วโมงแล้วครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ในช่วงระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนนี้นะคะเป็น3วันที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือทั้งฝนตกหนักไปจนถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ตอนนี้น้ำป่าเริ่มที่จะเอ่อล้นตลิ่งแล้วค่ะรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าห่วงก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูภาพกันไปอาจจะต้องจับตาเรื่องของการระบายน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะคุณอัฟนันติดตามภาพรวมในเวลานี้นะคะจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วตามคำเตือนจุดไหนน่าจะหนักที่สุดคะ
3: นอกจากในเรดาร์ฝนที่ระบุว่าพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงต้องจับตาฝนอาจจะตกเพิ่มอีก 2-3 วันหลังจากนี้แต่ 2-3 วันที่ผ่านมาที่มีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่นี้เหมือนกันหมายความว่าณเวลานี้ดินอิ่มตัวเกือบ 100% แล้วดังนั้นอีก 2-3 วันหลังจากนี้ที่ฝนจะตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้คุณผู้ชมครับร่องฝนที่พาดผ่านบ้านเรากำลังถูกมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันอย่างรุนแรงนะครับและที่น่ากังวลน่าห่วงกว่าตัวเลขฝนตกก็คือสภาวะดินอิ่มน้ำที่อุ้มน้ำไว้จนเต็มแบบ 100% แล้วนะครับหมายความว่าฝนที่ตกลงมาหลังจากนี้จะแปรสภาพเป็นน้ำท่าไหลท่วมฉับพลันทันทีครับจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดจากข้อมูลของสศน.นะครับนี่คือภาพรวมฝนตกตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้จุดสีแดงเป็นหยดน้ำสีแดงจุดนี้จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักนะครับจุดนี้ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่ปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกนะครับนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ภาคกลางด้วยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดนะครับบุรีรัมย์คือพื้นที่ที่ฝนตกหนักที่สุดในประเทศนะครับอยู่ที่190มิลลิเมตรนะครับรองลงมาก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งที่สระแก้วจันทบุรีตราดอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ116ถึงประมาณ170นะครับนี่คือภาพรวมฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามที่หลายหน่วยงานคาดการอยู่แล้วนะครับว่าแถบอีสานใต้และภาคตะวันออกจะเจอร่องฝนปะทะเต็มๆแบบที่ปรากฏมา 2-3 วันที่ผ่านมาครับดังนั้นฝนตกมา 2-3 วันดินอุ้มน้ำจนเต็มศักยภาพแล้วครับคุณผู้ชมพื้นที่ลุ่มต่ำตามที่เห็นในภาพนี้นะครับ ซึ่งก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานใต้และภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ภาคตะวันออกมีหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วนะครับและที่กำลังถูกน้ำท่วมอยู่นะครับจุดแรกนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับจุดที่น้ำท่วมแล้วตอนนี้ก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับมีแม่น้ำสองสายสำคัญนะครับก็คือคลองพระปรงแล้วก็คลองพระสะทึงนะครับที่กำลังไหลผ่านในพื้นที่ในเวลานี้นะครับจังหวัดสระแก้ว2คลองนี้กำลังส่งน้ำและรับน้ำป่ามาจากเทือกเขาบรรทัดและอุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอสระแก้วขออภัยครับของอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอวัฒนานครครับคำถามก็คือน้ำจากสระแก้วไปไหนต่อครับน้ำก้อนนี้นะครับกำลังไหลลงตามคลองพระปรงครับมาเจอเข้ากับแม่น้ำหนุมานรวมกันเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีที่อำเภอกบินบุรีครับตอนนี้น้ำและกำลังจะล้นตลิ่งแล้วนะครับและไหลไปท่วมต่อที่อำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีและดันน้ำไปจนถึงจังหวัดนครนายกในอีกประมาณ 1-2 วันนี้ด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดอาจจะต้องเตรียมรับมือกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจุดนี้ที่เราเข้าไปดูแล้วนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกขยับมาดูพื้นที่ภาคกลางคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างครับหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าน้ำท่วมเหมือนปีก่อนๆไหมนะครับเรามาดู4จุดสำคัญแต่คำถามสำคัญก็คือว่าการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนี้ของเขื่อนเจ้าพระยาในครั้งนี้เนี่ยจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากดูจากฝนที่ตกหนักในช่วง24ถึง26กันยายนนี้ในแถบสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์จะเติมน้ำเข้าเขื่อนอีกเยอะมากนะครับหากน้ำเหนือไหลเข้ามามากเกินไปนะครับเขื่อนเจ้าพระยาก็อาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มให้ไปแตะที่สัก 1,800 ถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงปลายสัปดาห์นี้แน่นอนครับเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนครับทีนี้นอกจากปล่อยน้ำถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นผลก็คือคนที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับไล่ลงไปจนถึงพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะสูงขึ้นทันทีอีก 30-50 เซนติเมตรและจะขยายวงกว้างท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มอีกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกนอกจากจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาครับตอนนี้ขอให้ทุกคนไม่ประมาทเด็ดขาดนะครับวันนี้ยังพอมีเวลานะครับให้รีบขนย้ายทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงนะครับย้ายยานพาหนะทุกประเภทไปอยู่ในจุดปลอดภัยนะครับแล้วก็คอยฟังเตือนประกาศจากกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับนี่คือข้อมูลที่ได้มาล่าสุดนะครับจากการตรวจสอบของกรมชลประทานรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยอีก 2-3 วันนะครับอดทนแล้วก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดครับ
1: ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
2: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ในสภาครับรัฐมนตรีก็แจงเหมือนกับคุณอัฟนันวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นแผนผังน้ำนะครับน้ำเนี่ยจากเหนือลงมาล่างครับที่ผ่านมามีการบริหารจัดการน้ำแบบแนวดิ่งอาจจะมีบางยุคบางสมัยเราทำแบบนั้นให้ไหลมาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทจนกว่าจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยครับแต่ทุกวันนี้ถ้าปล่อยแบบนั้นพื้นที่ปลายน้ำอาจจะได้รับผลกระทบหนักเขาก็ใช้วิธีแบ่งน้ำออกทางซ้ายทางขวาจะเรียกเป็นฝั่งตะวันออกตะวันตกหรือจะใช้คำว่าการบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาเหมือนกับที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกไปชี้แจงในสภาวันนี้ก็ได้ครับการประชุมสภาครับมีการพิจารณากระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.อยุธยาพรรคภูมิใจไทยครับตั้งกระทู้ถามนายกนะครับถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เนื่องจากนายกติดภารกิจในต่างประเทศครับมอบหมายให้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นผู้ตอบกระทู้แทนนะครับนายประดิษฐ์บอกว่าจากเดิมที่รัฐบาลคาดการณ์ว่าน้ำในปีนี้มีแนวโน้มจะไม่ท่วมอยุธยาส.ส.พรรคภูมิใจไทยพูดเองนะครับบอกว่าเดิมเนี่ยรัฐบาลคาดการณ์ว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมอยุธยาแต่ตอนนี้กลับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เป็น 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำน้อยบางหลังน้ำท่วมสูงเมตรครึ่งต้องการทราบสาเหตุของการเร่งระบายน้ำของกรมชลครับคนที่มาแจงก็คือนายพรดรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับชี้แจงครับบอกว่าการเพิ่มการระบายน้ำมหาศาลเป็นเพราะน้ำมันเข้ามามหาศาลในช่วง7วันที่ผ่านมาครับเดิมเนี่ยน้ำมีแค่490ล้านลูกบาทเมตรแต่มันเพิ่มเป็น 1,620 ล้านลูกบาทเมตรจาก400กว่าเป็น 1,600 กว่าภายใน7วันเพราะฝนหนักในช่วง 18 ถึง 21 กันยายนที่ผ่านมาครับทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์น้ำมันเพิ่มขึ้นมหาศาลพอน้ำจากน้ำเหนือเนี่ยมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับก็ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเยอะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเหมือนกันกรมชลพยายามใช้วิธีการระบายน้ำเข้าช่วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นประตูระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาทำหน้าที่ในการทดน้ำอยู่เขื่อนเนี่ยทำหน้าที่ในการทดน้ำครับก็เลยไม่สามารถเก็บน้ำได้เหมือนกับเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำเกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกับจังหวัดอ่างทองครับที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำท้ายประตูจะคงที่ไประยะหนึ่งครับ
4: มันมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและใต้เขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรไล่ไปเลยนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำตรงนี้ในช่วง 3-4 วันที่ว่านี้มันมีจำนวนปริมาณมหาศาลครับก็ทำให้มันลงมาอยู่ที่ตัว C2 ที่นครสวรรค์ C2 ไปไหนครับมาที่ C13 ที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อนจะออกเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันมีสองฝั่งของแม่น้ำคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกชลประทานเขาก็ใช้วิธีการระบายออกซ้ายขวาช่วย
1: นายพรดรระบุว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อรองรับสถานการณ์และการบริหารจัดการการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะโดยทางกรมชลประทานพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งซึ่งด้านซ้ายและขวาของแม่น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะแบ่งระบายน้ำไปยังแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักและคลองมหาราชค่ะโดยรัฐบาลได้เพิ่มจำนวนการระบายน้ำและจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้นเพื่อลดปริมาณน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงทุ่งรับน้ำต่างๆทั้งอำเภอท่าวุ้งเชียงรากป่าโมกบางบานเจ้าเจ็ดและโพพระยาและทราบว่าเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้เสร็จแล้วนะคะก็พยายามจะดันน้ำไปฝากเอาไว้ที่ทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอบางบานผักไห่และเสนาค่ะ
4: นอนที่สุดครับถ้าอีกวันสองวันนี้มีน้ำฝนมาเติมในพื้นที่นครสวรรค์กำแพงเพชร อุทัยธานีพิจิตรแถวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูสถานการณ์วันต่อวันต้องดูเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนว่าน้ำฝนที่คาดการว่าจะตกเนี่ยมันจะตกมากหรือตกน้อยอย่างไรแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะพยายามที่จะระบายข้างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้น้อยที่สุดนะครับก็จะพยายามบริหารจัดการในส่วนด้านบนที่เรียกกันว่าก้างปลาให้เต็มที่เสียก่อนนะครับ
2: นายพลดรครับย้ำว่าการแก้ปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะต้องระบายน้ำที่มีเยอะถ้าจะทำให้เบ็ดเสร็จต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่คู่ขนานครับเช่นชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยมีการตั้งงบปี70เอาไว้แล้วกำลังจะเข้าครม.เร็วๆนี้ครับขณะที่การบริหารจัดการน้ำฝั่งคลองระพีพัฒน์จะขยายประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มากขึ้นนะครับโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบครม.แล้วจะใช้เงินกู้ 90,000 ล้านบาทครับแล้วก็ใช้งบประมาณอีกส่วนหนึ่งทั้งนี้โครงการขนาดใหญ่เนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพรดรก็ย้ำบอกว่าโครงการขนาดนี้มันเสร็จภายใน 1-2 ปีไม่ได้เพราะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศในการเตือนภัยระยะยาวครับเช้านี้มีใครร่วมลุ้นกันบ้างครับท่านผู้ชมครับก่อนจะถึงวินาทีลุ้นแชมป์ผมว่าตั้งแต่การแสดงปิดของเนเน่ กับวงร็อกระดับตำนานอย่างลิคคินพาร์คเนี่ยนักดนตรีทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะคนไทยอิจฉาแน่ๆแล้วผมมั่นใจตั้งแต่นาทีนั้นเกิน 200% ว่าแชมป์แน่ๆ
1: วันนี้เธอก็ทำได้สำเร็จแล้วนะคะสำหรับเนเน่รอยเยลค่ะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองได้สำเร็จนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขของแฟนๆที่ได้ร่วมชมแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกันนะคะจริงๆในเส้นทางดนตรีของเนเน่รอยเยลเธอประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในเส้นทางนั้นเธอเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียบง่ายมากค่ะเด็กผู้หญิงคนนึงแกะคอร์ดกีตาร์ด้วยตัวเองผ่าน YouTube นะคะแล้วไปเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ในตลาดในจังหวัดภูเก็ตเธอผ่านการฝึกฝนด้วยความมุ่งมั่นฝ่าฟันต่างๆจนท้ายที่สุดวันนี้เธอเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent นะคะและดูเหมือนว่าเพลงของ Linkin Park จะฝังอยู่ใน DNA ของเนเน่มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เธอเริ่มต้นเส้นทางดนตรีของตัวเองค่ะ

เนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยเริ่มต้นเส้นทางดนตรีของเธอในวัย7ปีและหนึ่งในเพลงที่เนเน่แสดงสมัยเป็นศิลปินเปิดหมวกก็คือเพลง In the End ของศิลปินลิงคินพาร์คอ่ะบางคนอาจจะใช้คำว่ามาไกลเกินฝันแต่ว่าสำหรับเนเน่เธอผ่านการฝึกฝนสะสมประสบการณ์จนวันนี้เธอได้ก้าวขึ้นไปจับกีตาร์ได้ขึ้นไปยืนเคียงข้างวงร็อกระดับโลกอย่างลิงคินพาร์คผ่านการแสดงเพลงที่เธอใช้ในวันนี้ก็คือ The Emptiness Machine ค่ะตอกย้ำถึงความครบเครื่องและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งแชมป์อเมริกา Got Talent ค่ะเงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34ล้านบาทที่เนเน่จะได้รับนะคะไม่ได้หมายถึงการรับเงินสดเต็มจำนวนทันทีนะคะแชมป์อเมริกา Got Talent เนี่ยมี2ทางเลือกก็คือทยอยรับรายปีปีละประมาณ 830,000 บาทเป็นเวลา40ปีหรือว่ารับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวตามมูลค่าเงินสดปัจจุบันซึ่งประเมินกันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านถึง14ล้าน4แสนบาทนะคะอันนี้ยังไม่หักภาษีค่ะ

0: องโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเนเน่และนี่เป็นการแสดงชุดแรกค่ะหลังจากคว้าแชมป์เป็นการแสดงร่วมกับวงโอโซนวงดนตรีเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตที่เนเน่เป็นสมาชิกนะคะวงโอโซนเดินทางไปเชียร์เนเน่ถึงแคลิฟอร์เนียค่ะโดยเอกชนจัดงาน Thank You Party เพื่อร่วมฉลองแชมป์และเปิดโอกาสให้คนไทยในอเมริกาได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่ด้วยค่ะบรรยากาศของแฟนๆชาวไทยน่าจะไม่ต่างจากบรรยากาศนี้เลย
1: ครับ
0: นี่เป็นภาพของเพื่อนนักเรียนครูและผู้ปกครองโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เฮละค่ะหลังรายการประกาศว่าเนเน่คือแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือครูก้องเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกของเนเน่เล่าความรู้สึกภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: ครูก้องบอกว่าเนเน่เริ่มเรียนกีตาร์ตอนที่เธอได้เรียนอยู่ชั้นป.4ก็ต้องอายุประมาณ10ขวบ
1: ประมาณนั้น
0: บอกว่าเนเน่เป็นเด็กที่มีความสม่ำเสมอขยันและตั้งใจเรียนด้วยค่ะ
2: มาเรียนต่อเนื่องตลอดก่อนจะไปแข่งรายการ AGT ก็มาเรียนกลับมาเสร็จก็ยังมาเรียนปกติเลยครับก็น้องเป็นเด็กที่เสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอและขยันครับผม
3: ก่อนที่ไปแข่งรอบจริงเราได้มีการบอกอะไรน้องบ้างไหมครับ
2: อ๋อก่อนจะไปแข่งรอบจริงครับน้องก็ยังมาเรียนกับผมแล้วก็ให้โอว่าให้อวยพรให้เขาไม่ประมาท
1: เนเน่ฟีเวอร์นะครับตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเดินด้อมๆมองๆถามหาตลาดนาคาแล้วล่ะตอนที่เนเน่ไปเปิดหมวกดังขนาดนั้นครับมีคน

0: คนมาตามรอยเนเน่แล้วทางผู้ประกอบการเขาก็เลยบอกว่านี่มันอาจจะกลายเป็นกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวตามมานะครับและในอนาคตอยากจะให้เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้แสดงออกแบบนี้นะครับไม่เฉพาะพื้นที่การเปิดหมวกร้องเพลงเท่านั้นเป็นพื้นที่อื่นๆให้เด็กได้แสดงออกด้วยก็ได้ครับ
1: มีพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงออกถึงความสามารถเป็นการกระตุ้นการความคิดสร้างสรรค์เป็นการกระตุ้นเรื่องความกล้าที่จะแสดงออกเปิดเวทีให้น้องเนี่ยออกมานอกบ้านแทนที่จะเล่นอยู่กับมือถือเล่นอยู่กับโซเชียลนะฮะได้มีกิจกรรมได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองแล้วใครจะรู้ครับว่าเราอาจจะมีเนเน่คนที่สองในจังหวัดอื่นที่ไม่เฉพาะแค่ภูเก็ตเท่านั้นนะครับ
2: เยาวชนในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ชมการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียชื่นชอบทั้งเสียงร้องฝีมือการเล่นกีตาร์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผู้คนจดจำได้ง่ายนะคะแล้วมองว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเยาวชนไทยบนเวทีระดับสากลเช่นเดียวกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ค่ะชื่นชมในความสามารถมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จและยกให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยค่ะ
0: เรื่องอุเทนที่เรื่องอุเทนถวายครับหลังจากที่รัฐมนตรีอวนะครับอาจารย์เชนบอกว่าหยุดการเรียนการสอน3เดือนเพื่อหาที่เรียนใหม่แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันครับที่เรียนใหม่ที่จะเป็นที่เรียนถาวรก็ส่วนหนึ่งกับส่วนที่2อันนี้เร่งด่วนครับก็คือที่เรียนชั่วคราวเพราะตอนนี้น้องๆบางส่วนไม่มีที่เรียนแล้วก็ไปนั่งเรียนกันที่อวใช่มั้ยครับวันนี้อาจารย์เชนก็ไปที่สมุทรปราการครับไปดูทำเลพื้นที่ที่พอจะให้น้องๆเขาเรียนไปก่อนห้องปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพทั้งด้านยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และงานไม้ในอาคารของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหนึ่งที่อำเภอบางเสาธงสมุทรปราการนะครับนี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อว.วางแผนจะให้นักศึกษาของอุเทนถวายครับใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวนะครับวันนี้อาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ด้วยตนเองนะครับนอกจากที่นี่ครับก็ยังมีพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกวิทยาเขตบางพลีรวมไปถึงสถานที่อื่นนะครับที่ยังต้องพิจารณาซึ่งมีการหารือกับกรมธนารักษ์และกทม.ครับเพื่อให้ได้สถานที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนนะครับโดยมองว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจะตรงกับโจทย์ที่วางไว้ตอนนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครับแล้วก็ใกล้กับพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากพื้นที่จริงได้ครับส่วนการเดินทางอาจจะใช้รถมินิบัสรับส่งนักศึกษาจากรถไฟฟ้าแล้วก็มีพื้นที่ที่รถเมย์ผ่านด้วยครับ
2: สำหรับแผนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เรียนของอุเทนถวายซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด8สาขาด้วยกันนะคะรวมกันแล้วก็ประมาณ 1,000 คนระยะแรกนี้ให้เรียนออนไลน์ซึ่งนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมเรื่องสถานที่และอินเทอร์เน็ตให้ไปเรียนที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถค่ะส่วนนักเรียนที่ต้องเรียนห้องแล็บต้องหารือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นที่อยู่ในกทม.ส่วนระยะกลางที่นักศึกษาต้องฝึกทักษะอาชีพอันนี้กำลังหาพื้นที่ซึ่งนักศึกษาจะใช้เรียนจนกว่าการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะแล้วเสร็จนะคะเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณเขตมีนบุรีและลาดกระบังขณะนี้ติดปัญหาเรื่องผังเมืองโดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขค่ะก็คาดว่าน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีโดยระยะการเปลี่ยนผ่านกระทรวงอว.จะออกมาตรการลดค่าเทอมสนับสนุนค่าย้ายหอพักบางส่วนและค่าใช้จ่ายของอาจารย์ที่ต้องเปลี่ยนสถานที่รวมถึงให้นักศึกษาและอาจารย์ยื่นความประสงค์ขอย้ายมหาวิทยาลัยได้นะคะโดยใช้งบประมาณที่กระทรวงอว.มีอยู่ค่ะ
3: ก็จะมีหลายพื้นที่ที่ทยอยลงไปดูแล้วก็เราก็ดูเองด้วยแล้วก็เราก็เชิญทางผู้บริหารเนี่ยมากับเราด้วยนะครับก็เพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างละเอียดแล้วก็ให้เห็นจริงๆว่าเรามีเจตนาที่ดีจริงๆนะครับขนานกันไปเนี่ยในพื้นที่เดิมก็จะไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์นะครับเดี๋ยวก็จะมีการประชุมเพื่อให้ทางทุกท่านเนี่ยสบายใจว่าในพื้นที่เดิมเนี่ยเราจะใช้เป็นพื้นที่ในเชิงเกี่ยวกับอินโนเวชันในเชิงเกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้ใช้เป็นในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
0: การเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทนถวายรอบนี้ครับถูกประเมินนะครับว่าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดครับหลังมีข้อพิพาทปัญหาที่ดินกับจุฬา

0: เวลานานกว่า50ปีนะครับเดิมครับอุเทนถวายเนี่ยทำสัญญาเช่าที่ดินกับจุฬาเมื่อปี2478นะครับแต่ปี2518ครับจุฬาก็เริ่มเจรจาขอคืนที่ดินประมาณ20ไร่เป็นครั้งแรกตามแผนแม่บทในการพัฒนานะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ในตอนนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนครับกระทั่งสิ้นสุดสัญญาเช่าเดิม68ปีณวันที่30กันยายนปี2546ครับจุฬาไม่ต่อสัญญานะครับแล้วก็เดินหน้าขอพื้นที่คืนอย่างเป็นทางการครับ
1: ปี2547ค่ะมีการบันทึกข้อตกลงย้ายครั้งแรกโดยรัฐบาลจัดหาพื้นที่รองรับพร้อมอนุมัติงบประมาณสำหรับการย้าย200ล้านบาทนะคะกำหนดให้ย้ายออกภายในปี2548สุดท้ายปรากฏว่าแผนการย้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากตอนนั้นมีเสียงคัดค้านที่มาจากทั้งศิษย์เก่าและบุคลากรของอุเทนถวายค่ะก็เลยทำให้กลายเป็นมหากาพย์ข้อพิพาทเรื่องที่ดินยืดเยื้อยาวนานกว่า50ปีจนกระทั่งมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในปี2565และนำมาสู่มาตรการเร่งรัดสั่งย้ายอย่างจริงจังในยุคปัจจุบันหลังเกิดเหตุวิวาทรุนแรงในพื้นที่สาธารณะกลางเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะตามรายงานบอกว่าก็เป็นเหตุระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายและปทุมวัน
0: ศาลชั้นต้นครับสั่งประหารชีวิตโกธรนะครับหรือว่านายสุนทรวิลาวันแล้วก็ลูกน้องรวม3คนจากคดียิงสจ.โต้งครับคดีนี้สิ่งที่ทำให้ศาลตัดสินแบบนี้นั่นก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับมีขม่าวดินปืนที่ติดอยู่บนมือของโกธรนะครับติดตามจากรายงานของคุณชาติชายถุงเงินครับ
2: ปลอกกระสุนปืนหลายขนาดกระจายเกลื่อนพื้นกลางบ้านนักการเมืองใหญ่ปราจีนบุรีนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรแต่ร่างที่นอนจมกองเลือดคือนายชัยเมษสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งมือขวาคนสนิทที่โกธรรักเหมือนลูกคนหนึ่งความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นคือปมที่ตำรวจให้น้ำหนักทั้งพยานหลักฐานและต่อมามีคลิปเสียงการสนทนาระหว่างสจ.โต้งกับโกธรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาขอให้ช่วยสนับสนุนการเลือกตั้งนายกอบจ.นำไปสู่การนัดคุยกันคดีนี้ถูกโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจกองบังคับการปราบปรามพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา8คนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งรวมถึงนายสุนทรหรือโกธรด้วยแม้โกธรจะปฏิเสธอ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและช่วงเกิดเหตุอยู่ในห้องนอนเมื่อถอดความจากคำพิพากษาศาลในวันนี้ทั้งคำให้การพยานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการจำลองเหตุการณ์และที่สำคัญหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีสามารถหักล้างข้อกล่าวอ้างของโกธรได้โดยตำรวจตรวจพบคราบขม่าวดินปืนที่มือโกธรทำให้ปฏิเสธได้ยากในสำนวนศาลเชื่อมโยงตำแหน่งของผู้ที่อยู่ในห้องเกิดเหตุรวมถึงลำดับการใช้อาวุธปืนแม้คดีจะไม่มีประจักษ์พยานขณะยิงจากแนววิถีกระสุนและพยานหลักฐานทำให้ศาลรับฟังว่านายธนสรัญกรใช้ปืนขนาด9มม.ยิงสจ.โต้งเป็นนัดแรกจากนั้นนายศักดิ์สิทธิ์ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงตามและโกธรยิงซ้ำอีก3นัดโดยมีหลักฐานสำคัญเป็นคราบขม่าวดินปืนที่ตรวจพบในมือโกธรศาลจึงมีคำพิพากษาว่าโกธรมีส่วนร่วมในการก่อเหตุนำไปสู่คำพิพากษาประหารชีวิตและลูกน้อง2คนรวม3คนแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์มีเหตุให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตกว่า 800,000 บาท
3: คือเรื่องนี้นี่ความยากของสำนวนคือไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นศาลก็ต้องพิจารณาจากพยานแวดล้อมผลนิติวิทยาศาสตร์ผลพิสูจน์เนี่ยสำคัญมากมันสามารถชี้ชัดได้ว่าวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นส่วนยิงก่อนยิงหลังนี่มันคงไม่ลึกถึงขนาดนั้นแต่ผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าใครเกี่ยวข้องกับการยิงปืนบ้าง
2: ขณะที่อดีตสจ.จอยภรรยาของสจ.โต้งระบุว่าตลอดมาเธอเชื่อในพยานหลักฐานว่าจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องได
4: ้ไม่ว่าผลจะออกมายังไงนะคะตัวจอยเองก็ต้องน้อมรับคำพิพากษาของศาลท่านนะคะก็หวังว่าศาลท่านจะเมตตาจอยกับลูก
5: นอนจากบ้านได้บอกโต้งไหมครับว่าวันนี้เรามาฟังคำพิพากษา
4: บอกค่ะพี่ก็ชวนแกมาด้วยมาฟังคำพิพากษาด้วยกัน
2: สำหรับร่างสจ.โต้งตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงขณะนี้ครอบครัวยังเก็บไว้ที่วัดมะกอกสีมาราม

0: แต่หลังจากศาลมีคำพิพากษาครอบครัวระบุว่าจะกลับไปหารือเตรียมนำร่างสจ.โต้งมาประกอบพิธีชาปนกิจหลังได้รับความยุติธรรมชาติชัยถุงเงินไทย PBS รายงาน
1: คงต้องขยายผลและติดตามกันต่อละค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบว่าเจ้าของพัสดุปริศนานั้นเป็นใครนะคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วเป็นกรณีของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งได้รับพัสดุมากกว่า70ชิ้นภายในเวลา1สัปดาห์กองอยู่เต็มบ้านทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนสั่งสินค้าวันนี้เจ้าของบ้านไปลงบันทึกประจำวันที่น่าสนใจมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะพอลองจำแนกลงไปพบว่ามันมีวัสดุพัสดุประมาณ20ชิ้นถูกส่งมาจากบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ย่านบางขุนเทียนค่ะทีมข่าวเดินทางไปสำรวจที่นั่นก็พบว่าบ้านถูกปิดเงียบแล้วก็เต็มไปด้วยพัสดุกองเกลื่อนเช่นกันค่ะเมื่อมองผ่านประตูรั้วเข้าไปก็จะสังเกตเห็นกองพัสดุกองอยู่หน้าบ้านเต็มพื้นแบบนี้เลยนะคะประเมินกันแล้วลองนับดูคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า100ชิ้นแล้วลองสังเกตดูที่ฉลากที่ติดอยู่หน้าซองพัสดุลักษณะกล่องพบว่าบางซองปรากฏที่อยู่ของบ้านหลังนี้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้รับแต่พัสดุอีกส่วนหนึ่งระบุที่อยู่นี้เป็นผู้ส่งแปลว่าอะไรคะแปลว่าบ้านหลังนี้เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับหรือไม่ตอนนี้คาดการณ์และอาจจะเป็นไปได้ว่าที่บ้านหลังนี้ไม่เพียงมีชื่อเป็นคนส่งสินค้าแต่มีบุคคลอื่นส่งพัสดุมาที่บ้านหลังนี้ด้วยที่น่าสนใจสังเกตว่าสินค้าส่วนใหญ่ถูกระบุว่าเป็นสายชาร์จโทรศัพท์ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังนี้หลังจากพบว่ามีชื่อที่อยู่ของบ้านถูกระบุว่าเป็นผู้ส่งพัสดุปริศนาไปที่บ้านหลังหนึ่งกว่า20ชิ้นในเวลา1สัปดาห์ทั้งที่เจ้าของบ้านยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งเมื่อไปถึงค่ะผู้สื่อข่าวพบว่าบ้านปิดเงียบแต่สังเกตพบว่ามีพัสดุกองเกลื่อนอยู่ภายในบ้านจำนวนมากและพัสดุถูกแยกออกเป็น2กองกองแรกเหมือนจะเป็นสินค้าขนาดใหญ่ถูกซีลแน่นหนาส่วนกองข้างขวาอันนั้นเป็นพัสดุชิ้นเล็กๆซ้อนกันอยู่หลายชิ้นพอสอบถามเพื่อนบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของบ้านเป็นคนไทยแต่ปล่อยให้คนอื่นมาเช่าบ้านแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นคนมาอยู่อาศัยค่ะพบเห็นเพียงรถกระบะทึบเข้ามาขนสินค้าเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็มีทั้งเอาสินค้ามาลงเอาไว้ในบ้านและบางทีเข้ามาขนสินค้าออกไปในตอนกลางคืนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีบุคคลลักษณะคล้ายคนจีนขับรถมาที่บ้านหลังนี้ด้วยทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเจ้าของยอมรับมีคนเช่าเป็นคนไทยแต่แจ้งว่าเช่าเอาไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่รับส่งของเท่านั้นโดยเช่ามาได้ประมาณ1เดือนนะคะแต่ทำสัญญากันเป็นรายปีค่ะ
2: อีกด้านหนึ่งครับเจ้าของบ้านที่ได้รับพัสดุปริศนา74ชิ้นภายใน1สัปดาห์ซึ่งเป็นต้นเรื่องนะครับนำพัสดุทั้งหมดไปที่สน.มีนบุรีครับไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ให้ตำรวจตรวจสอบครับยืนยันนะครับบอกว่าไม่ใช่คนสั่งสินค้าและไม่รู้ว่าสินค้าเหล่านี้มันส่งที่บ้านของตัวเองได้อย่างไรเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เจ้าของบ้านลงบันทึกประจำวันเอาไว้ครับจากนั้นนำพัสดุทั้งหมดออกมาตรวจสอบแล้วก็นับจำนวนนะครับกองแรกครับเป็นพัสดุที่ได้รับวันที่16กันยายน27ชิ้นนะครับพบสินค้าเป็นสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ส่วนกองนี้ครับเป็นสินค้าที่เจ้าของบ้านได้รับในวันถัดมารวม47ชิ้นทั้งหมดเนี่ยไม่แกะตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่พบว่าสินค้าทุกชิ้นถูกส่งมาจากแอปพลิเคชัน TikTok ชื่อผู้ส่งไม่ซ้ำกันครับมีทั้งส่งในนามบุคคลและนิติบุคคลส่วนขนส่งพัสดุเป็นบริษัทเอกชนรายเดียวกันทั้งหมดครับ
3: ก็วันนี้ที่คุยกับคุณตำรวจครับเขาก็มีแนวทางคือเดี๋ยวเขาจะไปหาที่อยู่ครับที่นำส่งพัสดุมาที่บ้านครับว่าแหล่งที่มาจากไหนครับให้รู้ต้นทางของที่มาแล้ว2ก็คือรอถ้าเกิดมีผู้เสียหายแจ้งว่าไม่ได้รับพัสดุเช่นกรณีส่งผิดบ้านไปบ้านผมแทนอย่างเงี้ยครับก็จะเดี๋ยวโทรตามผมหรือว่าแจ้งเป็นข้อมูลให้อีกทีครับ
1: ตำรวจเก็บพัสดุทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะและเตรียมสอบถามไปยังบริษัทผู้ขนส่งรวมถึงติดตามบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้านะคะว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาครับตำรวจเข้าช่วยเหลือหญิงชาวจีน3คนนะครับที่ถูกคนจีนด้วยกัน หลอกมาทำร้ายร่างกายแล้วก็เรียกค่าไถ่ครับข้อมูลจากการสอบสวนนะครับพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยลักลอบเข้าไทยมาจากเมียนมาแล้วก็กัมพูชาครับเหตุการณ์นี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ่งบอกว่าประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานของกลุ่มอาชญากรรมเร่ร่อนติดตามจากรายงานของ The Exit ครับ
4: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีและเจ้าหน้าที่ร่วม10นายบุกเข้าบ้านเช่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีช่วงกลางดึกวันที่23กันยายนภายในบ้านพบผู้ต้องหาเป็นชายชาวจีน4คนและหญิงผู้เสียหายชาวจีน3คนหนึ่งในนั้นถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้าโดยมีโซ่ล่ามที่มือและเท้าภายในบ้านเจ้าหน้าที่พบสารเสพติดถุงยางอนามัยและโซ่พร้อมแม่กุญแจการช่วยเหลือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความจากแอปพลิเคชัน WeChat ที่หนึ่งในผู้เสียหายขอความช่วยเหลือไปยังญาติในประเทศจีนระบุว่าถูกกักขังอยู่ในบ้านเช่าตามพิกัดที่ส่งในแชทและขอให้แจ้งตำรวจเข้ามาช่วยทันทีพร้อมบอกว่าคนจีนที่กักขังเธอไว้ไม่มีปืนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเพิ่งพบคนต่างชาติเข้าออกบ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวจีนอีก2คนเคยเข้าออกบ้านหลังนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหาชายชาวจีนทั้ง4คนพบว่าคนแรกอายุ22ปีมีหนังสือเดินทางเคยเข้าประเทศไทยมาแล้ว2ครั้งล่าสุดเดินทางมาจากจีนเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาแจ้งที่พักอาศัยตรงกับบ้านหลังที่เกิดเหตุส่วนผู้ต้องหาชายชาวจีนอีก3คนไม่มีหนังสือเดินทาง2คนให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าลักลอบเดินทางเข้าประเทศมาจากจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนเดินทางมาที่ชลบุรีส่วนอีกคนหนึ่งให้การว่าลักลอบเดินทางมาจากเมืองศรีหนุวิวประเทศกัมพูชาการเคลื่อนย้ายของกลุ่มอาชญากรรูปแบบนี้สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มอาชญากรเร่ร่อนหรือ Criminal Nomadที่ใช้ผู้ร่วมก่อเหตุไม่มากย้ายฐานปฏิบัติการไปตามประเทศต่างๆยากต่อการตรวจสอบจับกุมส่วนหญิงผู้เสียหายชาวจีนเจ้าหน้าที่พบว่าเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนทั้งหมดให้การกับตำรวจว่ากลุ่มผู้ต้องหาชักชวนผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ให้มาร่วมดื่มกินที่ประเทศไทยแต่เมื่อมาถึงกลับถูกกักขังข่มขืนทำร้ายร่างกายและเรียกค่าไทยหญิง2คนให้การว่าจ่ายเงินค่าไถ่ไปแล้วรวมกันกว่า4ล้านบาทล่าสุดตำรวจสภ.บางละมุงเตรียมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยาในวันพรุ่งนี้หลังแจ้ง4ข้อหาไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของบ้านหลังที่เกิดเหตุกับเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าที่อยู่เดียวกันนี้ถูกนำไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอ็งเกิล129จำกัดเมื่อเดือนธันวาคม2568ทำธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทข้อมูลตามหนังสือบริคลสนธิระบุชื่อกรรมการบริษัทเป็นหญิงชาวจีนและมีผู้ถือหุ้นชาวไทย3คนแจ้งอาชีพเป็นนักธุรกิจในนี้มี2คนที่ใช้นามสกุลเดียวกันขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุผู้ถือหุ้นเป็นคนจีน1คนถือหุ้นร้อยละ49คนไทย2คนถือหุ้นรวมกันร้อยละ51ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบถามข้อมูลการเข้าพักของกลุ่มคนจีนรวมถึงประเด็นการถือครองบ้านหลังนี้ในนามบริษัทและมีกรรมการชาวจีนถือหุ้นลักษณะอาจเข้าข่ายเป็นนอมินี
5: บ้านหลังนี้ครับเขาบอกว่าอยู่มาประมาณ7วันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องการเช่าบ้านเนี่ยครับผมต้องดูทีว่าการให้คำให้การของเขาเนี่ยมันจริงไหมเพราะว่ามันต้องไปสอบเจ้าบ้านนะครับว่าเจ้าบ้านเนี่ยใครเป็นผู้ให้เช่าบ้านหลังนี้เพราะว่ามันมีการแจ้งที่พักของตม.ครับตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนของตม.กำลังสืบสวนเจ้าบ้านอยู่ครับว่าใครเป็นผู้ให้เช่าครับอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ครับตอนนี้เราเพราะว่าเบื้องต้นที่เช็คครับเจ้าบ้านเนี่ยเหมือนกับเป็นบริษัทนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปตรวจสอบบริษัทนี้อีกทีนะครับว่ามีอ้อมมอบอำนาจให้ใครในการให้เช่าบ้าน
4: เหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งที่3ในรอบไม่ถึง2เดือนที่ตำรวจไทยให้ความช่วยเหลือหญิงชาวจีนที่ถูกหลอกให้เดินทางมาประเทศไทยก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมตำรวจไทยเคยช่วยเหลือหญิงชาวจีนได้2ครั้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะถูกนำตัวส่งชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

0: ผู้เสียหายทั้งสองคดีให้การภายหลังว่าถูกหลอกให้มาทำธุรกิจในไทยก่อนมีชายไทย4คนมารับและพาตัวไปชายแดนภูวเดชฉัตรวาพรไทย PBS รายงาน
1: ถึงตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเจ้าของบ่อนที่กรมการปกครองเข้าไปจับกุมภายในซอยประชาสงเคราะห์14เมื่อคืนนี้เป็นกลุ่มเดียวกันกับบ่อนการพนันในพื้นที่ที่ไปจับเมื่อปี65และ66หรือไม่แต่ก็มีบางจุดค่ะที่มันน่าสงสัยว่าเพราะอะไรถึงมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันซ้ําได้อีกพอเปิดปุ๊บเข้าไปจับปิดไปก็กลับมาเปิดใหม่ได้ซ้ำนะคะหรือเป็นไปได้หรือไม่ที่บ่อนการพนันเหล่านี้ทำไมมันถึงเล็ดลอดสายตาของตำรวจในท้องที่ไปได้วันนี้มีคนออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นส.ส.นครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอยู่ในฐานะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดนะคะให้ข้อมูลที่น่าสนใจอ้างว่าบ่อนนี้มีทั้งอดีตตำรวจและมีตำรวจที่ยังอยู่ในราชการเกี่ยวข้องด้วยค่ะภาพนาทีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าไปตรวจค้นบ่อนการพนันไฮโลในซอยประชาสงเคราะห์14ย่านดินแดงเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเห็นว่าไม่มีตำรวจไปร่วมปฏิบัติการในการบุกตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้53คนในจำนวนนี้เป็นผู้จัดให้เล่นหรือเจ้ามือ8คนตรวจยับเงินสดและชิปแทนเงินสดได้มูลค่ารวมแล้วเกือบ1ล้านบาทค่ะซึ่งการตรวจค้นก็ไม่มีใครรับว่าเป็นผู้ดูแลบ่อนค่ะ
2: เจ้าครับ
3: เจ้า
2: เจ้าครับ
1: ไฮไลท์อยู่ตรงนี
4: ้
1: ปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นมีสายโทรศัพท์ติดต่อหนึ่งในผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้ามือสายเรียกเข้าไม่ได้บันทึกเป็นชื่อบุคคลแต่ใช้สัญลักษณ์เป็นไอคอนคล้ายเทวดาพร้อมตัวเลขตอง8
4: ครับ
1: เทวดา888
4: เ
1: จ้าหน้าที่จึงสงสัยว่าอาจจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันหรือไม่นะคะก็เลยอนุญาตให้พูดคุยสายแต่ว่าสุดท้ายก็วางสายไปค่ะ
5: ครับพี่ครับผมอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับครับผมฮะครับผมครับพี
4: ่จากตัวเลขตองแปดครับที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เคยถูกพาดพิงชื่อว่าเปี๊ยกตองแปดเมื่อครั้งที่ปฏิบัติการบุกตรวจค้นปิดบ่อนกลางตลาดแฟลตดินแดงเมื่อปี66นะครับรวมไปถึงบ่อนที่ถูกบุกปล้นเงินในปี65ซึ่งทั้งสองแห่งครับลักลอบเปิดในย่านประชาสงเคราะห์พื้นที่สน.ดินแดงทั้งสิ้นนะครับเปี๊ยกตองแปดเนี่ยคือชื่อบุคคลที่การสืบสวนระบุว่าเป็นเจ้าของบ่อนเป็นนายทุนตัวจริงครับแต่จากข้อมูลกลับพบว่าไม่เคยถูกจับดำเนินคดีเลยนายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสภานะครับซึ่งร่วมปฏิบัติการด้วยให้ข้อมูลยืนยันครับบอกว่าที่นี่มีอดีตข้าราชการตำรวจนายหนึ่งร่วมกับตำรวจที่ยังอยู่ในราชการอีกหนึ่งนายเป็นหน้าเสือเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนในพื้นที่ครับและนอกจากบ่อนพนันนะครับก็ยังมีเรื่องพนันตู้ไม้อีกด้วย
6: แต่เข้ามาเล่นเนี่ยมาได้ยังไงมีใครที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เลือกผลประโยชน์มีการจัดการกันแบบไหนนี่เราต้องสอบเพิ
7: ่มได้ทราบข่าวว่ามีอดีตข้าราชการตำรวจ1รายแล้วก็ตำรวจที่ยังประจำการอยู่1รายอดีตข้าราชการตำรวจเนี่ยอักษรย่อชอช้างตำรวจที่ยังรับราชการอยู่อักษรย่ออ่างที่ดำเนินการหน้าเสือในการเรียกรับประโยชน์ในการจัดตั้งบ่อนในพื้นที่ดินแดงแล้วก็สิ่งที่น่าสำคัญนะครับผมต้องขอฝากเตือนนะฮะไปถึงกองบังคับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตู้ม้าเนี่ยในพื้นที่ดินแดงเนี่ยยังตั้งอยู่เยอะนะอย่าให้ผมต้องไปถอดเองนะ
1: ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจภายในซอยประชาสงเคราะห์14อีกรอบหนึ่งนะคะ ระบุพิกัดที่ตั้งบ่อนการพนันเนี่ยค่ะอยู่ห่างจากสน.ดินแดงประมาณ850เมตรตั้งอยู่ในซอยแยกเป็นซอยตันทางเข้าก็ดูคับแคบค่ะส่วนข้างหลังเนี่ยติดคลองสามเสนสำหรับพื้นที่ตั้งบ่อนก่อนจะถูกต่อเติมเป็นบ่อนการพนันบริเวณนี้เป็นพื้นที่ลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์นะคะพอลองสอบถามคนในพื้น

0: คนเช่าอะไรก็เข้าออกปกติเมื่อวานก็ยังงงว่าเอาเขาไปจับไข่เพราะว่ามันไม่มีอะไรมีแค่โต๊ะสนุกแบบว่าธรรมดาอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นบ่อน
0: ใช่ค่ะก็เลยมาถามกันว่าใครรู้มั่งว่ารู้คนแถวนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ่อน
1: แสดงว่าไม่ใช่คนแถวนี้ที่มาเล่นส
0: ่
1: วนใหญ่เป็นคนข้างนอก
0: หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันมีไงหนูก็ไม่รู้หนูก็ถามว่าเขาเอามีหรออะไรเงี้ยบางคนก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้รู้กันไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นบ่อน
2: หลังจากเกิดเหตุผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งย้ายตำรวจสน.ดินแดงรวม4นายให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1นะคะโดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมค่ะประกอบไปด้วยผู้กำกับการรองผู้กำกับการสืบสวนสารวัตรป้องกันและปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและสารวัตรสืบสวนพร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะมีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานกรรมการชุดนี้ค่ะ
3: เรื่องหัวประมูลข้าวที่เชียงใหม่นะครับเรานำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามีกลุ่มคนครับที่ไปหัวประมูลข้าวในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปางนะครับพอไปชวนคนอื่นให้ร่วมหัวด้วยพอเจ้าตัวไม่เอาด้วยก็ไปซ้อมเขาแบบนี้นะครับตอนนี้ตำรวจจับแล้วครับตรวจสอบประวัติย้อนหลังมี4คดีนะครับอยู่ทั้งพื้นที่ลำปางแล้วก็เชียงใหม่ครับฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ครับและชุดสืบสวนสภ.สันป่าตองเชียงใหม่นะครับจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนครับเป็นชาย3หญิง1ทั้งหมดเนี่ยร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้เข้าร่วมประมูลข้าวในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ตำบลมะขามหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนที่เขาไม่เอาด้วยเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับคดีนี้เป็นการขยายผลครับหลังผู้เสียหาย2คนซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเดินทางมาร่วมประมูลซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์เมื่อวันที่25สิงหาคมครับแต่ก่อนเริ่มประมูลกลุ่มคนดังกล่าวประมาณ5คนเข้ามาคุยลักษณะข่มขู่ให้ผู้เสียหายเนี่ยร่วมหัวประมูลครับโดยต้องการให้กดราคาปิดประมูลที่ราคาเริ่มต้นแต่ฝั่งผู้เสียหายปฏิเสธเพราะต้องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายครับหลังเกิดเหตุครับพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับตั้งคณะทำงานติดตามเนื่องจากมีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลและจากการสอบประวัติย้อนหลังครับพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะนี้อีก4คดีที่ลำปาง1คดีแล้วก็เชียงใหม่3คดีครับตอนนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว4คนนะครับเหลืออีกคนนึงคาดว่าจะจับกลุ่มได้เร็วๆนี้ครับเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาหลายข้อหาด้วยกันนะครับทั้งทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยแล้วก็อีกหนึ่งข้อหาครับก็คือข้อหาที่เกี่ยวกับความผิดในการบังคับให้คนอื่นร่วมกระทำผิดในการหัวประมูลครับ
2: ยังเจอปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เจออีกค่ะอีก8ตัวด้วยกันประมงพื้นบ้านเสนอรางวัลนำจับตัวละ20บาทนะคะก็มองว่าจะช่วยสร้างแรงจูงใจขณะที่นักวิชาการเสนอ2แนวทางในการแก้ไขปัญหาหวั่นว่าการระบาดจะไร้การควบคุมค่ะชาวประมงในพื้นที่บ้านหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์สำรวจจุดที่เคยพบปลาหมอคางดำและนำเครื่องมือสุ่มหาปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวประมงพื้นบ้านบอกว่าทุกครั้งที่ออกมาหาปลายังต้องคอยตรวจสอบว่ามีปลาต้องสงสัยติดมาด้วยหรือไม่ตามนโยบายเจอแจ้งจับจบซึ่งเขามองว่ามาตรการนี้อาจจะยังไม่พอเพราะว่าบางคนคงจะไม่สะดวกจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่จึงอยากให้ภาครัฐตั้งค่าหัวปลาหมอคางดำ
3: ครับ
2: ตัวละ20บาทและรับซื้อจากชาวประมงเพื่อให้เกิดแรงจูงใจจะได้เป็นแนวทางในการช่วยกันแจ้งช่วยกันกำจัดค่ะ
4: หลังจากวันที่31ผมก็ยังเพิ่นเจอครับปลาหมอคางดำแต่ว่าก็มีเพื่อนชาวประมงเจออยู่แต่ว่าบางคนเพิ่นก็แจ้งมาบางคนเพิ่นก็บ่ได้แจ้งในพื้นที่ที่ผมเจอก็มีคนได้ครับแต่ว่าก็เจ้าก็เจ็บขึ้นมาทำได้ก็บ่ได้ปล่อยไว้ครับแต่ว่าก็บ่ได้เอาไปแจ้งครับ
5: มันก็ว่าเจอส่วนหน่อยมั้ยครับ
4: ครับเจอส่วนหน่อยครับยังบ่ทันพอที่แบบจับกุมยังเป็นตัวเดียวตัวยังครับการจับกุมอันยังแกยังบ่ทันมีครับตอนนี
3: ้คุณรวิษาตั้งค่าหัวปลาหมอแล้วเนี่ยออกหมายจับเลยมั้ยมันจะได้หมดไปสักทีครับคือตอนนี้เนี่ยมันต้องใช้วิธีนี้แหละครับมันเจอเพิ่มท่านผู้ชมตอนนี้เจอเพิ่มอีก8ตัวนะครับที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัย

0: ีครับทำให้ยอดรวมปัจจุบันมีปลาหมอคางดำรวมแล้ว126ตัวครับการเจอปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับนักวิชาการเนี่ยมองว่าเป็นสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะเส้นทางน้ำเนี่ยมันเชื่อมไปยังลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงครับเสนอแนวทางแก้ปัญหา5ด้านด้วยกันครับ1ก็คือการสำรวจปลาหมอคางดำกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนปัจจัยที่เร่งการระบาดคืออะไร2ครับประเมินผลกระทบต่อปลาพื้นถิ่น3ตรวจสอบระบบนิเวศและคุณภาพน้ำความเปลี่ยนแปลงในเขื่อนลำปาวครับ4สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังใช้เทคโนโลยีในการติดตามแบบเรียลไทม์นะครับและสุดท้ายข้อที่5ครับศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าสามารถพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปได้ครับ
1: โดยที่มหาลัยกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นมหาลัยในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิจัยใน5ประเด็นย่อยนี้นะครับโดยมีโอกาสได้ยื่นหนังสือให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะมาดูงานในมาเฝ้าติดตามสถานการณ์ในวันเสาร์ที่จะถึงโดยให้ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลากระชังในลุ่มน้ำเปล่าเป็นผู้ที่จะนำเสนอโครงการนะครับโดยมีแบ็กอัพก็คือมหาลัยกาฬสินธุ์
2: จับตาแนวทางที่ชัดเจนค่ะเพราะว่าวันเสาร์นี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจะลงพื้นที่เขื่อนลำปาวบอกว่าจะลงเรือไปที่บ้านนาอวนอำเภอหนองกรุงศรีจุดแรกที่พบปลาหมอคางดำและตรวจสอบจุดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ทำไมต้องคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำเปาให้ได้ครับที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของทุกคนนะครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: ำน้ำชุ่มวลีสั้นๆที่คุ้นหูนี้ค่ะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรในพื้นที่นะคะแต่หลังจากมีรายงานว่าไปเจอปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวชาวบ้านหลายคนก็กังวลใจโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นค่ะเพื่อยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของเขื่อนลำปาวที่คนในพื้นที่หวงแหนนักข่าวพลเมืองคุณเปี๊ยกพลรวัตรดวงเข็มจากทีมสาวอีสานและอาจารย์ธีรนันท์ขันตีจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านบ้านทับปลาอำเภอหนองกรุงศรีที่กาฬสินธุ์นะคะไปสำรวจเสียงจากชุมชนซึ่งทำประมงน้ำจืดทั้งรับซื้อและขายส่งปลาจากเขื่อนลำปาวไปทั่วประเทศค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนลำปาวบ้านทับปลาอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับตอนนี้ชาวบ้านบ้านทับปลานะครับกำลังเอาปลานะครับขึ้นจากเรือนะครับซึ่งเป็นปลาที่จับได้ในเขื่อนลำปาวค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็มีปลาอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับ
2: ปลาบ้านเราอุดมสมบูรณ
3: ์ทั้งหาเองทั้งซื้อมาเพิ่มแล้วก็แปรรูปออกไปเพิ่นก็มาสั่งเฮ็ดปลาส้มปลาหยังสิเฮาก็ต้องหาปลามาแปรรูปให้เพิ่นแบบสดก็ขายจ้ะคันเพิ่นได้ยามใดเพิ่นก็เอาขึ้นมาขายให้นะคะเพราะว่ามันเป็นปลาสะดุ้งเฮาก็บ่รู้ว่าอันมันสิดึงถึกตอนใดคันเพิ่นดึงถึกเพิ่นจะเอาขึ้นมาขายให้พี่ก็รับซื้อตลอดของพี่นี่พี่สิเล่นปลาส้อยหลายเพราะว่าพี่รับคั่วปลาส้มคั่วปลาเจาะปลาล้า
4: ในทุกๆเช้าของพี่น้องบ้านทับปลาเพียงออกเรือไปกลับฝั่งขึ้นมาก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วครับ
5: ส่วนมากก็จะสิหา2รอบเช้าแล้วก็แล้งถ้าเป็นโตสดนี่30ถ้าเฮาคั่วส่ง3หาปลาหน่อยปลาไหลก็คือต้องแบ่งเพราะว่าเจ้าประจําเฮาเพราะว่าขันย่ําหลายท่านเจ้าก็มาซอยเฮา
6: เดี๋ยวนี้นั่นหาขึ้นมาก็เป็นเงินเลยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อมีกลุ่มแต่ละกลุ่มรับซื้อรับซื้อแล้วก็ไปแปรรูปแบ่งกันถนัดผู้ใดถนัดอันใดก็แบ่งกันไปแปรรูปสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนมีรายได้หมดตั้งแต่ลูกหลานเล็กเด็กหน่อยเฮานี่มีรายได้หมดของแม่ก็สิมีลักๆกะปลาสมปลาทอดจ้างแล้วก็ปลาจีนปลาตะเพียนสมปลาซอยอาสิมีปลาล้มควนปลาล่าบองของแม่ริมหลายอย่างที่ลูกค้าเขาสร้างมาเขาก็สามารถเฮ็ดให้ได้หมดทุกอย่างพอมาบ้านทับปลาสิได้หมดทุกชนิดปลา
4: ตอนนี้ในเขื่อนลำปาวกำลังเผชิญกับปลาหมอคางดำปลาต่างถิ่นที่อาจเป็นตัวทำลายความอุดมสมบูรณ์ของขุมทรัพย์แห่งนี้การร่วมมือกันของคน

0: ในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญคนละไม้คนละมือเพื่อรักษาขุมทรัพย์แห่งนี้ไว
1: ้หนึ่งถ่ายภาพจะเป็นภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโอ2นะครับการไข่ทายในส่วนของลักษณะปลาที่พ่อขึ้นภาพเป็นแพร่เป็นกลุ่มได้ทีละโต2โตมันจะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางประมงจังหวัดเนี่ยได้ประเมินสถานการณ์นะครับในการที่จะเข้าไปควบคุมดูแลเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็สามารถส่งได้ที่ท่านผู้นำหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้ครับกับทางราชการตรงนี้อยู่แล้วก็สามารถบอกกล่าวทางท่านผู้ใหญ่บ้านหรือท่านนายกอบตนะครับหรือจะส่งโดยตรงกับนายอำเภอครับหรือจะไปสายตรง1567ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้โดยตรงเลยตรงนี
0: ้เครือข่ายสื่อสาธารณะชาวอีสานรายงาน
2: มีข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเดือนสิงหาคม2569นี้เองนะคะระบุว่ากาฬสินธุ์มีสินค้าประมงที่สำคัญหลายชนิดค่ะหนึ่งในนั้นกุ้งกล้ามกรามเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะคะมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกล้ามกราม 1,271 รายค่ะสร้างมูลค่า700กว่าล้านต่อปีค่ะปลานิลปลาในกระชังเนี่ยนะคะ430รายที่เลี้ยงกันนะคะคุณผู้ชมสร้างมูลค่า 1,288 ล้านบาทต่อปีค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีปลาดุกแล้วก็ปลาหมอซึ่งคนในพื้นที่เรียกกันว่าปลาเข้งค่ะมีมูลค่าอยู่ที่176กว่าล้านบาทต่อปีนะคะอีกชนิดหนึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รู้จักกันผ่านเพลงก็คือกบเนี่ยเขาจะมีตัวอ่อนเรียกว่าฮวกห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้าอันเดียวกันค่ะฮวกเนี่ยสร้างเงินสร้างรายได้พื้นที่27ล้านบาทต่อปีทีเดียวนะคะความกังวลถึงผลกระทบจากปลาหมอคางดำที่พบในเขื่อนลำปาวซึ่งตอนนี้บางตัวมีไข่เต็มท้องเลยนะคะทำให้หลายฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่เขื่อนลำปาวแล้วก็แหล่งน้ำอื่นๆด้วยค่ะมีการสร้างการรับรู้เรื่องนี้ในโรงเรียนด้วยนะคะเรื่องนี้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วตำบลอีเตื้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เขาจัดให้เกิดการเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะเพื่อให้ทำความรู้จักปลาหมอคางดำให้เห็นจุดสังเกตวงจรชีวิตให้คุณครูให้นักเรียนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและจะได้เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวนะคะคุณผู้ชมคะ Seaside Thai PBS ยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสำรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะคือเจอปลาหมอคางดำที่ไหนอยากจะให้คุณผู้ชมร่วมรายงานเข้ามาค่ะปักหมุดเข้ามากับแอปพลิเคชัน Seaside ของไทย PBS นะคะถ้าเจอปุ๊บคุณผู้ชมถ่ายภาพเก็บไว้เลยค่ะเอาไว้เป็นหลักฐานหลายมุมได้ยิ่งดีมีคลิปวิดีโอได้ยิ่งดีนะคะปักหมุดรายงานเข้ามาอย่าลืมใส่เบอร์โทรติดต่อผู้รายงานด้วยเพื่อขอเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลได้โทรไปเช็คกันทั้งสองท่านคะแม้ตอนนี้ยังไม่มีรายงานพบปลาหมอคางดำเพิ่มในช่วงนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยค่ะเพราะการที่พบปลาหมอคางดำ111ตัวในพื้นที่โดยรอบเขื่อนลำปาวก่อนหน้านี้ที่บางตัวมีไข่แล้วด้วยนับเป็นสัญญาณอันตรายของการแพร่ระบาดที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังและกำจัดโดยด่วนที่สุดค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
4: ปัญหากยศ. อาจจะทำให้โอกาสของนักเรียนนักศึกษาบางคนสะดุดนะคะหรือเลวร้ายที่สุดบางคนอาจจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะกระทรวงการคลังออกมาการันตีบอกว่ากยศ. ยังมีสภาพคล่องโดยเตรียมหารือกับสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นบอกว่าจะขอรับการจัดสรรงบกลาง 1,290 ล้านบาทรองรับผู้ที่กู้เกินโควตาขณะที่กยศ.ชี้แจงเรื่องปัญหาขาดสภาพคล่องเพราะว่าค่าเทอมแล้วบอกว่าผู้กู้พุ่งสูงขึ้นค่ะสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้ยอดนักเรียนนักศึกษายื่นกู้กยศ.เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการ
3: ครับ
4: นางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนกยศ.บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากจำนวนผู้ขอกู้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการมากกว่า 790,000 คนซึ่งเกินโควต้าปีการศึกษานี้ประมาณ 14,000 คนที่ประชุมบอร์ดกยศ.จึงเห็นชอบขยายกรอบวงเงินให้กู้เพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและสำนักนายกรัฐมนตรีจะประชุมหารือเกี่ยวกับแหล่งเงินวันพรุ่งนี้เบื้องต้นจะเสนอครม.พิจารณาจัดสรรงบกลางประมาณ 1,200 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้กยศ.ยังพบว่าค่าเทอมของนักเรียนนักศึกษาต่อคนเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยคนละ 56,000 บาทเป็น 62,000 บาท ซึ่งผลกระทบมันก็เป็นลูกโซ่ซ้ำเติมปัญหาลูกหนี้กยศ.ผิดนัดชำระหนี้กว่า2ล้านคนจนกระทบกับสภาพคล่องของกองทุนซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายมากกว่า 49,000 ล้านบาทแต่ว่ามีรายรับหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 26,000 ล้านบาทส่งผลให้ฐานะของกองทุนขาดเงินสดหมุนเวียนประมาณ 18,000 ล้านบาทหลังจากหักงบที่ได้รับการจัดสรรจากปีงบประมาณปกติค่ะขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการเป็นประธานบอร์ดกยศ.บอกว่าบอร์ดกยศ.กำลังรวบรวมและแยกแยะข้อมูลผู้กู้กยศ.ค่ะตั้งแต่กลุ่มที่ตั้งใจผิดนัดชำระหนี้กลุ่มผิดนัดชำระหนี้ทางเทคนิคและผู้กู้ที่กำลังเจอปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจจนไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะแบ่งแยกแบ่งกลุ่มกันเพื่อดำเนินการอย่างตรงจุดโดยเฉพาะเรื่องการยกเรื่องแก้ไขปัญหาระบบติดตามหนี้ระบบการติดต่อสื่อสารตลอดจนพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายกยศ.ตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ
3: ยังไม่หมดครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับตามที่มีการร้องเรียนสำหรับอดีตนักศึกษาหลายคนที่เคยเรียนปวส.ครับในช่วงที่เรียนหลายคนยืนยันบอกไม่ได้กู้แต่ทางสถาบันกลับเอาชื่อไปกู้นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นหนี้หลายหมื่นบาทครับพอปรากฏข่าวคราวออกมาแบบนี้บนหน้าสื่อนะครับล่าสุดทาง

0: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลปรทมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบทุกวันนี้
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้เวลา 15:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน52คนในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกกันได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นหาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและคาดการความเสี่ยงการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพราะสุขภาพที่ดีของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: 2 มีนาคม 2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคตลอดจนขับเคลื่อนงานวิจัยบริการวิชาการและนโยบายสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุนทีไกรฤกษ์ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครท่านผู้หญิงกุนทีไกรฤกษ์สกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13 มกราคม 2472เป็นบุตรีพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสกุลเดิมไกรฤกษ์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวท่านผู้หญิงกุนทีสมรสกับนายภูลเพิ่มไกรฤกษ์อดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรธิดา5 คนท่านผู้หญิงกุนทรีไกรฤกษ์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21 กันยายน 2569สิริอายุ97 ปี
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนริตราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

วันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาดที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอร์เซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าว half pirouetteคือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดโชลเดอร์อินคือการวิ่งเก็บไหล่ในทราวเวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้นฮาฟพาสคือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำคอลเลกเต็ดแคนเทอร์หรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้น

0: เวลา 15:57 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บูรวาทเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บูรวาทมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage เวลาประมาณ 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารุกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการชอเทควิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
2: สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะบ้านเลขที่154/1หมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังบรส.ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัว10เอกชาวกรเดชขุนทศบ้านเลขที่79/16หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเสีย

0: ชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกดครอบครัว10เอกพัชระแย้มแตงอ่อนบ้านเลขที่20/2หมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพลทหารคณัฐนันทาดีณค่ายเอราวัณตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีการพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท RMS Publishing จำกัดบริษัทศรีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนศริดนิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเหลาวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดหนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีสำราญราชบำรุงและวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัทไทรแองเกิลซอฟจำกัดและบริษัทวีคาโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุคันธารามวัดบำเพ็ญเหนือและวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมมาตาปิตโรวัดโนนหนองขามวัดชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนราสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีและวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทโยไรโรฮิสจำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัทไทยแมนอินดัสทรีจำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรียานสังวรารามและวัดป่าภาวนาพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักสี่ราชสโมสรและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดป่าวิสุทธิยานมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทพรพระครู159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูป ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบรเพชรวิทยาจังหวัดนครสวรรค์
0: ราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิการาชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสารางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะซิววัดดงสลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระอุดมมชิระโมลีจากวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระธรรมเทศนาสาธุนรธรรมกถาเวลา14:30 นราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลระพีพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์และวัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัทมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4 รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้ง2 ท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงอนาคตของรัฐบาลภูมิใจไทยนะครับหลังมีกระแสต้านจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมมณีครับ
4: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

โดนัลด์ทรัมป์ปูพรมแดงต้อนรับสีจิ้นผิงจับตาถกประเด็นร้อนสงครามการค้าภูมิรัฐศาสตร์และ AI เซเลนสกี้เผยทหารรับจ้าง47ประเทศช่วยรัสเซียรบ UNSC ถกเดือดปมสงครามยูเครนทันโลก Scientech ย้อนดูไทม์ไลน์เทียบสถานการณ์จริงสมรภูมิสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์สหรัฐจีนใครจะไปถึงก่อนทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.

0: ไล่ไปถึงสว.สว.เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นน่ะ
1: มันเป็นหลักการที่วิปริตถ้าไม่หัวกันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้ไหมไม่มีสิทธิ์นะครับคุณคิดจะปิดปากปิดตาปิดหูประชาชนนะ
2: คุณไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียสิใครก็ตามเนี่ยที่อวยรัฐบาลชุดนี้และแบกอยู่เนี่ยโดนคอมเมนต์ถล่มแล้วจนเสียผู้เสียคนผมถึงบอกว่าการประท้วงเราณวันนี้เนี่ยเราจะประท้วงต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หยุด
3: พฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผิดพลาดร้ายแรงไม่สามารถจะไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อไปได้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายท่าน
4: พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวจุดเริ่มตั้งแต่ก่อนที่มันมาถึงตรงนี้นานมาแล้ว2 ปีแล้วมันเป็นการเมืองครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีครับถ้าย้อนไปการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ต้นปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยอาจจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของขั้วอนุรักษ์นิยมชาตินิยมเพื่อจะมาสู้กับกระแสความร้อนแรงของพรรคประชาชนใช่ไหมครับแต่ว่าทำไปทำมาพออยู่มาสัก 4-5 เดือนคุณผู้ชมน่าจะเห็นปรากฏการณ์ว่าคนที่อาจจะถูกมองในสังคมการเมืองว่าเป็นหัวขบวนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยอย่างรุนแรงบางคนถึงขั้นขับไล่ด้วยซ้ำไปเกิดอะไรขึ้นทำไมอนุรักษ์นิยมออกมาขย่มพรรคภูมิใจไทยรุนแรงขนาดนี้วันนี้ชวนวิเคราะห์กันครับกับรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนักวิชาการและสื่อมวลชนอาวุโสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับที่คุณชวนผมมาเพราะว่าคุณนึกว่าผมเป็น
0: อนุรักษ์นิยม
1: ใช่ไหมครับอ
0: ย่างนี้อาจารย์ถ้าอาจารย์ได้อ่านบทวิเคราะห์ของบรรดานักวิเคราะห์การเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเห็นปรากฏการณ์ของอนุรักษ์นิยมกำลังออกมาขย่มพรรคภูมิใจไทยอย่างรุนแรงแล้วหนึ่งในนั้นไม่รู้อาจารย์จะเคยอ่านเจอบ้างหรือเปล่าเขาจะโค้ชชื่ออาจารย์ว่าหนึ่งในหัวขบวนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่คือเจิมศักดิ์ปิ่นทองทีนี้เอางี้ก่อนอาจารย์นิยามตัวเองว่าเป็นอะไร
1: ก่อนที่ผมบอกว่าผมนิยามตัวเองว่าเป็นอะไร
0: ครับ
1: ผมต้องบอกกับคุณก่อนว่าวิธีคิดของผู้คนที่แบ่งหยาบๆว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายก้าวหน้าเหมือนกับละครไทยที่มีตัวดีกับตัวร้ายมันจะมีแค่นั้นน่ะดูละครไทยเนี่ยง่ายพอคนมักจะถามว่าพอไปดูกลางๆเรื่องเอ๊ะไอ้นี่ตัวดีหรือตัวร้ายแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องราวหมดเลยแต่ขอโทษผมคิดว่าในอุดมการณ์ทางการบริหารราชการแผ่นดินมันแบ่งหยาบอย่างนั้นไม่ได้จริงๆแล้วมันเหมือนหน้าปัดคลื่นวิทยุมันจะมีตั้งแต่ขวาสุดไปถึงซ้ายสุดและระหว่างนั้นมันจะมีระดับของมันตามลำดับผมคิดว่าแม้แต่บอกว่าขวาคืออนุรักษ์นิยมก็ตีความผิดอีกอนุรักษ์ที่มีคนเข้าใจก็คือว่าพวกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหัวโบราณค่ำครึแต่อนุรักษ์นิยมในความหมายของคนจำนวนหนึ่งมองว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยึดรากเก่ายึดสิ่งที่เราเคยมีดีอยู่และเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้หมายว่าค่ำครึแต่ต้องเปลี่ยนแปลง
0: ไม่ใช่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
1: แล้วก็มีคนก็ไปว่าอีกฝ่ายนึงว่าไอ้นี่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหมดเลย
0: ถอนรากถอนโคน
1: ถอนรากถอนโคนผมคิดว่ามองแบบนั้นเนี่ยคุณจะวิเคราะห์อะไรผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกตัวคุณว่าถ้าใครบอกว่าผมเป็นอนุรักษ์นิยมในความหมายที่บอกว่าเป็นคนค่ำครึไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

0: ไม่ใช่และผมอาจจะบอกคุณด้วยว่าผมเป็นเสรีนิยมมากกว่าผมเคยวิพากษ์วิจารณ์ระบบทักษิณเป็นคนแรกที่ออกมาเขียนหนังสือรู้ทันทักษิณจนคนขนานนามว่าผมเป็นคนรู้ทันทักษิณแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณก็ยังมีคนชื่นชอบทักษิณอยู่มากเลยแล้วผมก็ถูกด่าด้วยว่าทำไมผมทำอย่างนั้นแต่ขณะนี้ผมก็อาจออกมาอธิวิพากษ์วิจารณ์
1: รัฐบาล
0: อนุทินหรือภูมิใจไทยถ้าคุณจำได้ผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งผมเห็นแววตั้งแต่คุณอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยเข้าไปบริหารจัดการในการเลือกสว.ผมพอได้กลิ่นและตอนที่เขาจะเลือกสว.เนี่ยผมเคยไปพูดที่สภาผมบอกว่าด้วยกติการัฐธรรมนูญปี60แบบนี้มันแย่มากมันจะทำให้มีคนไปจัดตั้งแล้วที่เขาอ้างว่ามันมีการเลือกไข่ไม่งั้นจัดตั้งไม่ได้ผมก็บอกว่าถ้ามันจัดตั้งซะทุกกลุ่มอาชีพเลยมึงเลือกไข่ให้ตายมึงก็ได้คนประเภทเดียวกันคุณไปดูเทปดิที่ผมพูดที่สภา
1: ก่อนที่จะเป็นประเด็นร้อนแรงพูดกันถึงทุกวันนี้อยู่แล้ว
0: ก่อนที่จะเลือกตั้ง
1: ก่อนจะเลือกตั้งด้วยซ้ำ
0: ตอนเริ่มพอเริ่มปั๊บเนี่ยไอรอเขาจัดแล้วเขาเชิญผมไปพูดผมก็วิจารณ์ให้ฟังว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้และในที่สุดมันก็เป็นจริงอย่างที่ผมพูดตอนนั้นภูมิใจไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี67ใช่ไหมครับผมก็จับตาดูว่าอะไรเป็นอะไรพอเห็นสว.สีน้ำเงินเต็มบ้านเต็มเมือง100กว่าคน140ประมาณนั้นตอนนั้นมันยังไม่ชัดว่าแต่ว่า140เท่าไหร่และเขาก็ตอนนั้นก็ย่ามใจใส่เสื้อสีชมสีน้ำเงินเต็มสภาวุฒิสภาผมเคยเป็นสว.เก่าผมก็ต้องติดตามดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นผมเริ่มไม่สบายใจเพราะประสบการณ์ผมตอนสมัยที่ผมเป็นสว.เมื่อปี 43-49 คุณทักษิณเข้ามาเป็นสส.เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีปี 44ค่อยๆแทรกซึมและแทรกซื้อสว.มาโดยลำดับแต่สว.ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะอิสระเพราะมาจากการเลือกตั้งเป็นรุ่นเดียวที่มาจากการเลือกตั้งแต่พอมาเจอตอนนี้เฮ้ยยังไม่ทันอะไรเลย มันเอาสว.มาเป็นพวกเดียวกันซะหมดแล้วคุมสว.ได้ผมรู้ต่อไปเลยว่าต่อไปในองค์กรอิสระก็จะไม่เหลือแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนที่เขาเริ่มแยกออกตัวออกมาจากพรรคคุณแพทองธารและพอมาจัดตั้งรัฐบาลและจะมาการเลือกตั้งพอยุบสภาและเลือกตั้งคุณวราวิทย์ผมเห็นเลยว่าบ้านใหญ่ถูกดึงถูกดูดถูกย้ายพักเล็กพักน้อยถูกเข้ามาควบอยู่ที่พักภูมิใจไทยในฐานะที่ผมเคยศึกษาพักไทยรักไทยนี่มันโมเดลเดียวกันอยู่ว่ามันเอาพักเล็กพักน้อยมาร่วมกันทั้งหมดแล้วก็แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลสูงมากเลยแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นผมก็เป็นนักวิเคราะห์เป็นนักวิชาการที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็จะเห็นเลยว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกควบคุมได้เพราะเสียงข้างมากวุฒิสภาควบคุมได้แล้วโอ้นี่มาเร็วกว่าสมัย
1: คุณทักษิณ
0: อีก
1: เพราะว่าตอนนั้นเลือกมาก่อนแล้วค่อยมา
0: ถูกข้อง
1: น
0: ำทีหลัง
1: พวก
0: แต่ตอนนี้เนี่ยเอาก่อนแล้วรัฐบาลมาทีหลังและค่อยๆมีองค์กรอิสระผมเห็นอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้หรอกครับบ้านเมืองเนี่ยมันจะกลายเป็นทุนนิยมผูกขาดสามานโดยใช้รัฐสภาโดยใช้รูปแบบของการเลือกตั้งเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเป็นการเผด็จการรัฐสภาโดยทุนแล้วก็เงี่ยหูฟังทั้งหมดเนี่ยผมก็เห็นว่าอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะมาดีมานิยามว่านี่คือฝ่ายขวานะ
1: นี่ยอมเลย
0: นี่ฝ่ายซ้ายนะหรือฝ่ายก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นเราอยู่ฝ่ายไหนเราต้องตีอีกฝ่าย
1: อันนี้แปลว่าอาจารย์ก็จะเถียงทั้งในมุมที่คนอาจมองอาจารย์ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็เถียงในมุมที่คนไปมองว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นหัวขบวนของอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน
0: ถูก
1: ต้องคือนิยามผิดทั้งสองฝั่ง
0: นิยามผิดทั้งสองฝั่งผมก็ไม่คิดว่าภูมิใจไทยเป็นอนุรักษ์นิยมที่ดีอนุรักษ์นิยมที่ดีอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีและรากของวัฒนธรรมที่ดีแต่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม

0: ผมไม่คิดอย่างนั้นผมมองว่าพรรคพูดตรงๆนะพรรคภูมิใจไทยไม่ต่างอะไรเลยกับพรรคไทยรักไทยก็คือทำธุรกิจการเมืองโอ้คุณเล่นดึงบ้านใหญ่เข้ามาแล้วก็แบ่งโควต้าคุณก็จะเห็นว่าเมื่อบ้านใหญ่มาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ก็เอาลูกมาคุณก็จะเจอรัฐมนตรีลูกเทพเหมือนเด็กฝึกงานมาเต็มไปหมดเลยและอย่างนี้มันจะทำงานยังไงผมเห็นอย่างนี้ยิ่งกลุ้มใจและสมัยไทยรักไทยผมก็พอจะทราบว่ามีใครพูดว่าเขามองว่าการเมืองพรรคการเมืองก็คือการทำธุรกิจไม่มีการลงทุนมันก็ต้องมีรายได้ผมก็เกรงว่ามันจะเหมือนกันอันนี้ยังจับตาดูอยู่นี่ผมพูดกับคุณตรงๆเลยและเขามีการจ่ายเงินส.ส.เมื่อสมัยไทยรักไทยใส่ไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อนอกในทุกครั้งที่มีการประชุมพรรคประจำเดือน
1: อาจารย์เห็นตอนไปประชุมวุฒิสภา
0: คนในนั้นผมก็มีคนที่มาเล่าให้ผมฟังอันนี้ก็คำจากคำบอกเล่าแต่ว่าผมก็เช็คมันก็พอเชื่อได้คุณก็ทำข่าวผมก็ทำข่าวมันก็ต้องตรวจสอบข้อมูลแต่ผมก็ไม่ได้ไปพูดอะไรที่ไหนแต่ว่าเชื่อได้สมัยนี้ผมได้ยินว่ามีการจ่ายเหมือนกันเลยแต่สมัยไทยรักไทยนั้นแสนกับสองแสนแต่เที่ยวนี้ 400,000 แล้วถ้าไม่โหวตหักครั้งละ 100,000 โอ้อันนี้มีแยบยนต์กว่าอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความมันระบบเดียวกันแต่เรียนรู้จากไทยรักไทยเรียนรู้จากระบบทักษิณและไป modify หรือไปดัดแปลงให้มันแยบยนต์กว่าอีกถ้าโดยสรุปแยบยนต์กว่ายังไงเอาสวก่อนรวบรวมบ้านใหญ่รวบรวมส.ส.ใช้สตางค์และรวมทั้งเรื่องของการเลือกตั้งด้วยแล้วก็ได้เป็นสภาได้เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนแล้วก็ค่อยๆแทรกซึมองค์กรอิสระมันเหมือนกันเป๊ะเลยและถ้าคุณปล่อยต่อไปมันก็จะเหมือนกับทักษิณพอทักษิณมั่นใจแก้กฎหมายในสภาผมเองเนี่ยเป็นคนพิจารณากฎหมายด้วยให้ต่างชาติแทนที่จะถือหุ้นได้น้อยให้สูงขึ้นมาได้คุณก็จำได้และในที่สุดก็รวบรวมเอาไปขายให้เทมเซกโอ
1: ้ครับปลดล็อกเรื่องของการถือหุ้น
0: และก่อนที่จะปลดล็อกการถือหุ้นก็แก้สัญญาสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตเอ็กซิมแบงอะไรต่อเนี่ยเยอะแยะ
1: อย่างนี้ฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้มองว่ามันขึ้นอยู่กับนิยามว่าใครเป็นอะไรแต่ขึ้นอยู่กับประเด็นขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
0: ถูกต้อง
1: ของพรรคนั้นมากกว่า
0: ถูกต้อง
1: หรือตัวคนที่วิจารณ์ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วมาวิจารณ์พรรคภูมิใจไทยคนก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงมาออกอาการแบบนี้หรือผมอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์
0: แต่ผมออกอาการตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะ
1: อาจารย์เตือนออกมาก่อนแล้ว
0: ถ้าคุณไปดูในโซเชียลมีเดียและงานเขียนผมก็จะเตือน
1: อย่างนี้อาจารย์มันอาจจะเป็นเพราะที่เรามองกันเป็นแบบนี้เพราะคนที่เคยต่อต้านคุณทักษิณมาก่อนไหมเป็นไปได้ไหมแล้วก็อาจจะมีช่วงที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์โอเคบทบาทของอาจารย์อาจจะไม่ได้ชัดเจนเรื่องของการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์พอเคยต้านคุณทักษิณสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็เลยถูกมองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมทีนี้พอตอนเพื่อไทยมาคนกลุ่มนี้ก็มีนะออกมาวิจารณ์ออกมาอะไรแต่พอมาเป็นภูมิใจไทยซึ่งพรรคที่จะเป็นคู่แข่งคล้ายๆกับภูมิใจไทยณขณะนี้ที่ถูกมองก็เป็นอนุรักษ์นิยมมันไม่มีไงฉะนั้นภูมิใจไทยก็เลยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของอนุรักษ์นิยม
0: ที่
1: คนพวกนี้ลุกขึ้นมาวิจารณ์ปุ๊บคนก็เลยเอ๊ะนี่มันคือเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มอนุรักษ์นิยม
0: แต่คนที่ลุกขึ้นมาวิจารณ์นั้นไม่ใช่ผมเนี่ยวิจารณ์อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำแต่คุณวิเคราะห์ถูกว่ามันมีคนที่ไปสนับไปคิดเหมือนกับที่คุณถามผมแต่แรกแบ่งคนเป็นขาวกับดำอยู่ฝ่ายไหนและฝ่ายนี้ก็เลยเชียร์ลุงตู
1: ่
0: พอเชียร์ลุงตู่เสร็จเรียบร้อย
1: ทักษิณอัตโนมัติเลย
0: แล้วก็พอเชียร์ลุงตู่พอลุงตู่ไปไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะขึ้นเป็นนายกใหม่ก็เลยคิดว่าต้องกันฝ่ายนี้ก็เลยไปเชียร์ภูมิใจไทยมันก็มีแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากภูมิใจไทยด้วยก็มีเราต้องพูดตรงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ขอโทษไม่ใช่ผมเพราะว่าผมคุณก็ชัดเจนว่าผมเนี่ยวิจารณ์ก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยเขาไปร้องต่อกกต.ว่าผมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เขาเสียคะแนน
1: อ๋อมีประเด็นกับเขาเหมือนกัน
0: มีครับผมก็ทราบว่าเขาไปร้องกับกกต.ก็แค่นั้น
1: โอเค

0: อาจารย์อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เขากำลังเหมารวมณขณะนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็วิจารณ์กันมาตลอด
1: และไม่ควรจะเหมารวมด้วย
0: โอเคแล้วอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้ยังไงอ่ะชวนอาจารย์ถอยมาก้าวนึงก็แล้วกันเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดช่วงไทเทิลใช่มั้ยเห็นท่านวัตติงสมิธแล้วเดี๋ยววันที่30กันยายนนี้ก็จะมีวงของราชบัณฑิตนะมีอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยก็คือในสังคมการเมืองก็มองผู้อาวุโสเหล่านี้เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมนี่ก็ออกมาจัดหนักพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย
1: ์กลุ่มคนที่คุณเปิดคลิปไตเติ้ลเมื่อตอนนั้นผมมองว่าเขาคล้ายๆผมไม่เคยคิดว่าเขาเป็นนักอนุรักษ์เป็นอนุรักษ์นิยมแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอากับทักษิณเพราะตอนนั้นมันมีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็ผมว่าเหมือนผมคิดว่าเขาเหมือนผมมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปแบ่งขาวกับดำแบ่งสองฝ่ายปั๊บเนี่ยคุณจะเข้าใจผิดหมดเลยผมไม่เชื่อว่าจะอย่างคนอย่างอาจารย์วิชามหาคุณก็ดีคุณวัตติงสมิธก็ดีอาจารย์โมวันศักดิ์ก็ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้อนุรักษ์นิยมจ๋าอาจารย์โมวันศักดิ์เคยเข้าไปอยู่กับรัฐบาลอนุทินไม่ใช่เดี๋ยวเป็นรองนายก
0: ใช่อนุทินหนึ่ง
1: ใช่ไหมแต่แกก็ตรงไปตรงมาเมื่อแกเห็นว่ามีอะไรมีปัญหาแกก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มันก็ธรรมดาผมคิดว่าอย่ามองคนเพียงแค่ขาวกับดำต้องมองคนหลายสีหลายเฉดหลายเฉดมันมีเฉดของมันอยู่และนักวิชาการที่สวมบทวิชาการเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกครับแล้วจะรับไม่ได้เลยเผด็จการทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเผด็จการโดยปืนพูดตรงๆรัฐประหารโดยปืนหรือเผด็จการโดยทุนนิยมสามัญที่ใช้การเลือกตั้งเพียงแค่บังหน้าและเข้าไปทำงานเหมือนกับลงทุนแล้วก็ถอนทุนแล้วก็ครอบงำรับไม่ได้พอกันเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าตอนสมัยปี63หลังจากที่ประยุทธ์ลงจากหลังเสือที่มาเป็นรัฐประหารและมีเลือกตั้งแล้วคุณประยุทธ์จะเป็นนายกต่อผมเคยเสนอด้วยซ้ำว่าพรรคบางพรรคอย่างประชาธิปัตย์ไม่สมควรที่จะไปร่วมควรที่จะเป็นฝ่ายค้านถ้าลำบากใจที่จะไปอยู่กับ
0: เพื่อไทย
1: ก็เป็นฝ่ายค้านอิสระไม่เห็นจำเป็นเลยไม่ต้องจับมือแล้วบางเรื่องผมเคยเห็นฝ่ายค้านอิสระในหลายประเทศเขาบอกเลยว่าถ้าเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นของจำเป็นที่จะต้องผ่านถ้าแก้มันไม่เลวร้ายจัดเนี่ยเขาจะยกมือให้เลยและพระราชบัญญัติสำคัญที่คิดว่ามันพอจะให้ได้ก็ให้แต่อะไรที่ไม่ดีเขาก็ไม่ยอมยกมือให้และเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เขาก็ตรวจสอบผมก็เลยคิดว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์ไม่ไปร่วมกับลุงตู่ผมคิดว่าประชาธิปัตย์คงเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ร่วมคุณอภิสิทธิ์ก็ถอนตัวจำได้ไหม
0: ก็ลาออกไป
1: แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ดันเข้าไปร่วมแล้วพรรคประชาธิปัตย์เป็นไงครับเละเทะไปอีกนานเลยจนกระทั่งคุณอภิสิทธิ์กลับเข้ามาใหม
0: ่ก็เป็นอย่างนี้ถ้าวันนั้นเหมาว่าอาจารย์อยู่อนุรักษ์นิยมเชียร์ลุงตู
1: ่ก็ต้องเชียร์อ
0: าจารย์ก็ต้องให้ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล แต่ตอนนั้นอาจารย์ก็เสนอว่าให้พรรคประชาธิปัตย์ถอยออกมา กลายเป็นฝ่ายค้านอิสระ
1: ก็อาจารย์ชัยพรยังเขียนใน Facebook เลย ว่าณนาทีนี้ตอนนี้ผมเห็นอย่างไรที่กล้าทำเขาจะเป็นฝ่ายค้านอิสระผมบอกซะเลยว่าเท่าที่ผมประเมินและวิเคราะห์กล้าทำไม่ใช่ฝ่ายค้านอิสระแต่กล้าทำเป็นพรรคที่คอยร่วมรัฐบาลมากกว่าเพราะฉะนั้นเอาละ
0: อ๋อเอาสองสถานการณ์มาเปรียบเทียบกันไม่ได
1: ้มันต้องอยู่ที่บริบทตอนนั้นว่าอย่างไรผมยังไม่ได้ตอบอาจารย์ชยันที่แกอุตส่าห์ถามกรุณาถามนะแกถามดีนะแกไม่ได้มาแกล้งอะไรผมหรอกแกคงอยากให้ผมช่วยวิจารณ์กล้าทำหน่อยว่ากล้าทำนั้นเป็นฝ่ายค้านอิสระเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าคุณต้องดูบริบทหลายๆอย่างก็จะรู้ว่ากล้าทำเป็นยังไง
0: หรือมันเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เคยร่วมเคลื่อนไหวที่ผมถามไปแล้วว่าต้านต่อต้านคุณทักษิณแล้วก็จะถูกมองว่าสนับสนุนรัฐประหารด้วยมันจะถูกมองโยงกันแบบนี้หรือแม้แต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะมองว่าพรรคประชาชนสีส้มเนี่ยจะในนามชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่เป็นภัยคุกคามของคนกลุ่มนี
1: ้ผมไม่คิดงั้นเลย
0: ฉะนั้นก็จะมองว่าพวกนี้คืออนุรักษ์นิยมถ้าแบ่งเฉดแบบนี้ได้ไหมอาจารย์หรือผิดอีก
1: ผมไม่ทราบ แต่ว่าผมจะบอกว่า 1ผมไม่ได้ต่อต้านทัก

0: ษิณ
1: ครับ
0: ผมต่อต้านระบอบที่เหมือนกับระบอบทักษิณไม่ว่าใครก็ตามที่ทําเหมือนกันก็ขณะนี้ภูมิใจไทยทําอ่ะผมพูดตรงๆเลยแต่ร้ายกว่าและมีคนอยู่เบื้องหลังพรรคอีกไม่เปิดตัวเราไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะเขาบอกเขาเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่บุคคลสาธารณะคุณมาวิจารณ์อะไรเขาล่ะอันนี้เลวร้ายกว่าอีกอย่างนี้เนี่ยมันรับไม่ได้ทางนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณถามต่อว่าอะไรนะอ่ะอันนี้เคลียร์ไปแล้วนะว่าไม่ใช่ว่า
2: เป็น
0: ท
2: ักษิณที่เขานิยามเหมือนรัฐนิยมเพราะว่าสนับสนุนรัฐประหารแล้วก็ต่อต้านการขึ้นมาของพรรคสีส้มมองว่าเป็นภัยคุกคาม
0: ผมคิดว่าคนผูกเรื่องสองครั้งและไปสรุปเลยว่าเป็นเพราะชุมนุมเลยมีรัฐประหาร อยู่สองครั้งแต่คุณวราวิทย์มีรัฐประหารโดยไม่มีชุมนุมมีไห
2: มมีบ่อยครับเมื่อก่อน
0: เพราะฉะนั้นสรุปไม่ได้คุณมีอยู่สองครั้งและชุมนุมก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้มีรัฐประหารแต่ยอมรับว่าการชุมนุมเนี่ยไม่สามารถล้มรัฐบาลได้เพราะว่ารัฐบาลมันดื้อไม่ละอายไม่ว่าตอนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือจะเป็นรัฐบาลอนุทินหรือจะเป็นรัฐบาลทักษิณการชุมนุมเพียงแต่แค่เอาออกมาบอกเอาคนที่มีความเห็นเหมือนกันมีทุกข์ยากมีความรู้สึกเหมือนกันเอามารวมตัวกันและทำไมต้องมารวมตัวที่เดียวกันเพราะตอนนั้นโซเชียลมีเดียก็ไม่มีตอนนั้นมันมีแต่ทีวีดาวเทียมการชุมนุมของพันธมิตรใช้ ASTV ทีวีดาวเทียมการชุมนุมกปปส.ใช้บูสกายก็ทีวีดาวเทียมและมันก็ต้องมาชุมนุมอยู่ที่เดียวกันและใช้ทีวีดาวเทียมเพื่อกระจายออกไปบอกคนอื่นแต่ขณะนี้คุณวราวิทย์สื่อ
2: โล่งไปไกลมาก
0: โล่งไปไกลมากทีวีดาวเทียมก็เกิดไปเจ๊งกันไปหมดเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะบอกทุกข์ยากของตัวเองได้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกประเภทความการชุมนุมประเภทใหญ่อย่างนั้นมันยังจําเป็นอยู่หรือเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าที่บอกว่าเอ้ยการชุมนุมเนี่ยเป็นเครื่องมือของการรัฐประหารผมก็ถามคุณง่ายๆว่ารัฐประหารมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการชุมนุมมีไหมเยอะเลยในอดีต
2: รัฐประหารเงียบก็เยอะแยะเลยครับ
0: สมัยพลเอกชาติชายโดนรัฐประหารมีชุมนุมไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีพลเอกชาติชายขึ้นเครื่องบิน
2: จี้บนเครื่องบินเลย
0: ทหารจี้บนเครื่องบินแล้วก็บอกว่าโอ้บุฟเฟ่คาบิเนตมันโกงกินกันอย่างนี้มันแล้วก็ปรากฏว่าไปได้รัฐบาลอานันต์หลังจากนั้นได้คุณอานันต์ปัญญารชุดมาคุณอานันต์กลับพูดตรงๆนะครับคุณอานันต์กลับเปลี่ยนสร้างโครงสร้างของบ้านเมืองได้เยอะอย่างเช่นแวดเมื่อก่อนเราใช้ภาษีสรรพสามิตเราใช้ภาษีการค้าแต่แวดเนี่ยมีคนพูดกันอยู่เยอะไม่มีใครกล้าทำคุณอานันต์เนี่ยเป็นคนที่มาสร้างหรือระบบภาษีอากรใหม่เป็นระบบแวด 10% แล้วก็ลดลงเหลือแค่ 7% ชั่วคราวพูดว่าชั่วคราวจนบัดนี้ยังไม่มีใครกล้าขึ้นเป็น 10%เพราะฉะนั้นคุณผมก็ไม่ได้เชียร์เรื่องรัฐประหารแต่อันนี้ก็เชียร์ให้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกันเลย
2: อยู่ที่ประเด็น
0: มันอยู่ที่
2: ว่าทำอะไรหลังจากการรัฐประหาร
0: ถูกต้องแล้วได้ใครแล้วเขามากล้ามีความกล้าทำอย่างไรดูเป็นเรื่องๆดีกว่า
2: โอเคอาจารย์ผมไม่วนเวียนกับเรื่องอนุรักษ์นิยมขย่มภูมิใครจะนิยามใครยังไงแล้วแต่สุดแล้วแต่คุณผู้ชมเลยก็แล้วกันนะแต่เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถามความเคลื่อนไหวของอาจารย์เนื่องจากว่าเห็นภาพอาจารย์ปรากฏมีนั่งกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนๆบางคนของอาจารย์เนี่ยที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็จะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มของคุณสนธินะตกลงคนกลุ่มนี้กำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเชื่อมกันอยู่หรือเปล่ากำลังคิดแผนการอะไรกันอยู่หรือเปล่า
0: คุณวราวิทย์ถ้าไปอ่านบทความผมเขียนไว้เมื่อสักเกือบเดือนมาแล้วในหนังสือพิมพ์แนวหน้าผมได้ศึกษาการรวมตัวของอังกฤษเนี่ยเขามีคลับเขาเรียกว่าเป็นชมรมเป็นสโมสรแล้วก็ของเราก็มีชมรมศิษย์เก่าสโมสรแต่ของเราเนี่ยไปกินข้าวร้องเพลงแล้วกลับบ้านพอใครจะพูดถึงปัญหาบ้านเมืองก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดดีกว่าเรื่องการเมืองเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวทะเลาะกันไม่พูดถึงปัญหาบอกเครียดเอาแต่ร้องเพลงกันคาราโอเกะแล้วก็กลับบ้านแต่ของอังกฤษเนี่ยมันมีคลับเฮาส์มันมีชมรมที่เขาเจอกันอยู่เป็นประจำกินข้าวเป็นของธรรมดาเพราะมันรู้มันต้องกินมันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้คนเข้ามาเจอกันแล้วก็คุยกันถึงปัญหาบ้านเมืองอยู่เป็นประจำ

0: ขามีกติกาอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยู่ในวงผมก็อยู่ในวงคุณวราวิทย์พูดอะไรผมเห็นด้วยเลยผมจะเอาสิ่งที่คุณพูดออกไปพูดข้างนอกได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ต้องไม่บอกว่าเป็นของวราวิทย์พูดผมก็ต้องบอกว่าเป็นของผมพูดหรือผมเชื่ออย่างนี้เราแลกเปลี่ยนกันแล้วผมเชื่อผมก็เอาไปพูดมันก็ทำให้คุณวราวิทย์กล้าที่จะพูดในวง
1: พอไม่ถูกก็ไปพูดต่อว่าเป็นใคร
0: พอไม่ถูกก็ไปพูดต่อว่าเป็นใครทุกคนก็จะกล้าที่จะเอาไอเดียของตัวเองออกมาพูดแล้วก็จะไม่มานั่งไอ้นี่ฝ่ายซ้ายนี่ฝ่ายขวาอะไรเพราะว่าดูเนื้อหาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันผมคิดว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่มีพลังสูงนะครับเวลาเขา voice อะไรออกมาเขาแสดงออกมาทีนึงผ่านบทความหรือเป็นแถลงการของกลุ่มมันมีน้ำหนักทันทีว่าเอ้ยมันของจริงนี่หว่าที่เขาคุยกันแล้ว
1: ครับ
0: ผมเนี่ยพยายามจะสร้างกลุ่มอย่างนี้ผมบอกคุณตรงๆผมพยายามจะสร้างตั้งแต่กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเคยเชิญผมไปเป็นมุทิตาจิตเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงไปดูดนตรีสุนทราภรณ์ผมก็บอกว่าแหมเป็นของดีนะกตัญญูแต่เมื่อเราเจอกันทั้งทีแล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องบ้านเมืองบ้างได้ไหมเขาก็ทำนะครับเขาทำอยู่ 3-4 ครั้งแล้วเขาคงไม่มีเวลามากเขามันไม่ใช่วัฒนธรรมของเราก็เลยไม่เกิด
1: แต่ก็มีเห็นออกแถลงการอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม
0: ตอนนั้นประธานแบงค์ชาติจำได้ไหมแล้วก็เรื่อง Entertainment Complex มันออกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันตอนนั้นซึ่งโอ้ผมนึกว่าไปแล้วแต่ว่าโอเคมันยังซาๆอยู่เพราะฉะนั้นผมมีกลุ่มแบบนี้ที่ผมพยายามอยู่ว่าเราคุยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีคนถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงเพราะเห็นว่าตอนนี้คุณสนธิประกาศว่าจะมีการชุมนุมแล้วก็มีกลุ่มนี้นั่งคุยกัน
1: บางคนในกลุ่มของอาจารย์คณะรวมพลังแผ่นดินใช่ไหมชื่อกลุ่มนี
0: ้
1: ไปเชื่อมกับกลุ่มคุณสนธิ
0: ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นผมก็บอกคุณตรงไปตรงมาผมโกหกไม่เป็นนายคุณจอร์ดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีถามไถ่กันว่าควรจะไปร่วมกับคุณสนธิไห
1: ม
0: พวกเราก็คิดว่าอุดมการณ์จุดยืนและความไม่รับไม่ได้กับการที่เป็นบ้านเมืองกำลังเป็นถูกกินรวบเป็นเผด็จการอย่างที่ผมพูดมาเราเห็นทิศทางเดียวกันกับกลุ่มคุณสนธิทุกประการและก็คิดว่าเมื่อเห็นเหมือนกันเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องยกทั้งกลุ่มประกาศว่าเอ้ยกลุ่มนี้ไปร่วมกับคุณสนธิแต่เราก็บอกว่าในกลุ่มนี้เนี่ยสมาชิกแต่ละคนเนี่ยถ้าอยากจะไปร่วมกับคุณสนธิก็ไปเลยไม่มีใครห้ามเพราะเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่บอกว่าโอเคเป็นพรรคการเมืองนะมึงห้ามแตกแถวนะไปอย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็น
1: ต้องอยู่ในองค์กรนี้เท่านั้นอะไรไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ไปได้ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถามว่าโลกสมัยนี้จำเป็นไหมครับที่จะต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่เดียวต้องปักหลักพักค้างไม่จำเป็นเลยต้องใช้ทีวีดาวเทียมไหมไม่จำเป็นทุกคนสามารถที่จะรวมตัวแฟลชม็อบหรือการรวมตัวเพื่ออะไรครับเพื่อบอกจุดยืนและทุกข์ยากของเราคุณวราวิทย์ก็เห็นผมเขียนบทความผมออก
1: สื่อ
0: ใครสัมภาษณ์ผมก็ว่างผม
1: คือก็ใช้วิธีของอาจารย์
0: ก็ใช้วิธีผม
1: ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปร่วมกับใครยังไง
0: ถูกแต่แล้วผมก็คิดว่ามีคนวิเคราะห์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก็เพิ่งวิเคราะห
1: ์ครับ
0: ว่ากลุ่มกลายเป็นว่าโดดเดี่ยวสนธิกลุ่มนี้ไม่และกลุ่มอะไรอ่ะจะเรียกไงดีกลุ่มสีส้มกลุ่มสีส้มหรือกลุ่ม
1: คือมันคนละน้ำคืออย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาบอกคนละน้ำอ
1: าจารย์กับคุณสนธิเนี่ยผมสื่อมวลชนรุ่นน้องก็พอจะรู้อยู่ว่ามันก็มีแยกทางกันเดินอะไรกันมานานแล้วเนี่ยนะส่วนสีส้มก็ดูขั้วอุดมการณ์จะไปด้วยกันไม่ได้แม้ว่าจะมีประเด็นร่วมคือต่อต้านรัฐบาลสีน้ำเงินก็ตามแต่มันจะไม่ทำให้เกิดภาพความแข็งแกร่งหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนต่างก็เดินกันแบบนี้ขณะอนุรักษ์นิยมอาจารย์ยังไม่ยอมรับเลยว่าเป็นอนุรักษ์นิยมด้วยกัน
0: คุณวราวิทย์ผมมองภาพอย่างนี้ถ้าแต่ละกลุ่มแสดงจุดยืนออกมาและเรื่องนี้เราตรงกันต่างคนต่างแสดงเพื่อให้คนในประเทศได้เรียนรู้และได้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นคณะก้าว

0: เอาหน้าหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณสนธิผมคิดว่าเราสามารถจะทำและแยกกันได้ไม่เห็นจำเป็นเลยและถ้าถึงวันหนึ่งคนต้องการเห็นกายภาพผมเชื่อว่าเขารวมกันได้เมื่อคุณต้องการจะเห็นกายภาพบนท้องถนนก็เดินให้ดูสัก3ชั่วโมงก็ได้ให้เห็นเต็มพื้นเฉยแต่คุณสำรวจโซเชียลมีเดียไม่เป็นเหรออนุทินสำรวจดูไม่เป็นเหรอหรือที่ปรึกษาอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยดูไม่เป็นเหรอว่าแต่ละคนมันคิดยังไงเนี่ยดูไม่เป็นเหรอสมัยนี้คุณจะต้องมานั่งลำบากทิ้งงานทิ้งการแล้วก็มาทำโรงครัวแล้วมาปักหลักพักค้างแล้วก็ต้องมาอาศัยทีวีดาวเทียมมันหมดสมัยแล้วมันดิสรัปไปหมดแล้วไอ้เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นคนยังติดภาพเก่าว่าจะต้องเป็นชุมนุมเป็นแสนปักหลักพักค้างมีโรงครัวมีกาดใช่ไหมครับมีเวทีแล้วก็มีทีวีดาวเทียม
1: ซึ่งอาจารย์ไม่ได้มองว่าพลังของการสื่อสารในปัจจุบันที่อยู่ในมือของทุกคนเนี่ยมันจะ
0: มันไม่ได้ลดลง
1: ลดลงเทียบศักยภาพกับการชุมนุมใหญ่ก็ไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่างกันเพียงแต่มันไม่เห็นกายภาพ
1: เพราะเราไม่ติดภาพ
0: แต่ถ้าอยากเห็นกายภาพถ้าคุณย่ามใจไปมากกว่านี้บางทีจะมีกายภาพให้เห็นสัก3ชั่วโมงเพราะมันไม่จำเป็นนี่ว่าคุณจะต้องปักหลักพักค้างทุกคนกลับไปบ้านทุกคนก็โพสต์พวกคนก็เขียนพวกคนก็ทำวิดีโอ
1: ครับไม่รู้ว่าอาจารย์เห็นหรือเปล่าว่าอย่างแฟนคลับของพรรคส้มก็ตามที่เขาก็ต่อต้านรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยณขณะนี้ใช่ไหมเวลาเห็นอาจารย์เคลื่อนเวลาเห็นวงเสวนาของราชบัณฑิตเมื่อสักครู่เนี่ยนะเขาก็จะคล้ายๆยังมีอารมณ์ยี้ๆกันอยู่อะเช่นเหลืองเหลืองต้านเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้ไว้ใจคนพวกนี้เท่าไหร่ว่าจะแม้จะมาสู้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าในเนื้อของกลุ่มที่ต้านระบอบสีน้ำเงินก็ยังมีมุมมองที่มันยังขัดกันอยู่จากเรื่องราวในอดีตอ่ะผมว่า
0: ก็เพราะเราไปฝังหัวกันอยู่ว่าแบ่งเป็นฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายล้าหลัง
1: หรือสีเหลืองสีแดงในอดีต
0: สีเหลืองสีแดงในอดีตก็เป็นอย่างนั้นแต่ขอโทษผมมองโลกแง่ดีว่าดีขึ้นเยอะตอนที่ไอลอร่วมกับพรรคประชาชนเปิดเผยหลักฐานชิ้นแรกของการหัวสวคุณจำได้ไหม
1: ครับ
0: คุณเนี่ยไปเป็นผู้ดำเนินรายการประมาณครั้งที่3มั้งผมเนี่ยไปครั้งแรกถ้าเขามองว่าผมเนี่ยเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟ
1: โอ้ไปร่วมเวทีไอลอไปร่วมเวทีสีส้ม
0: ขอคุณไม่เชิญผมหรอก ผมไปครั้งแรกเลยที่เขาเอาคน4คนมาเล่าให้ฟังและให้ผมเป็นคนวิเคราะห์ว่าที่ผมฟังแล้วว่าไงผมสารภาพกลางวงวันนั้นแล้วสื่อก็ไปโค้ดผมบอกว่าพอผมฟังตัวอย่างจริงที่เขาพูดถึงรายละเอียดว่าคนที่ไม่ได้เป็นสวจะได้เป็นผู้ช่วยสวเงินเดือนเท่านั้นแล้วหักเงินบางส่วนกลับไปอีกยังไงผมบอกว่ามันเลวที่ผมคิดแล้วสื่อก็ไปโค้ดเต็มไปหมดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดนะครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะถึงกับตะขิดตะขวงไปหมดว่าโอ้คนรุ่นเก่าเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟแต่มีคงจะมีคนบางคน
1: ผมพยายามนึกหน้าคนที่ผมเห็นการวิชากวิจารณ์กันแน่กันแหนแบบนี้อยู่ว่าก
0: ็
1: จะรุ่นอาวุโสนิดนึงที่ยังติดภาพเดิมๆที่เคยเห็นกันอยู่ว่าคนนี้เหลืองคนนี้แดงคนนี้เคยต้านอยู่ฝ่ายไหน
0: แต่ที่ผมไปวันนั้นผลิตก็ดีเป็นคนดำเนินการอยู
1: ่
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็คนที่นั่งในห้องนั้นก็มาโอ้โหขอถ่ายรูปกับผมอะไรต่อมีอะไรก็ไม่คือผมคิดว่าเลิกดีไหมครับว่าแบ่งแยกว่านี่เป็นสีอะไรเป็นซ้ายกับขวาขาวกับดำเหมือนละครไทยน้ำเน่าที่ว่าไม่ต้องดูทั้งเรื่องก็รู้เรื่องพอมาถึงก็ถาม
1: ชี้เลยว่า
0: เฮ้ยเวลาวิทย์ไอตัวละครคนนี
1: ้มันเป็น
0: ผู้ดีหรือผู้ร้ายวะผมคิดว่ามนุษย์มันไม่ได้เป็นงั้นครับ okay. สังคมในโซฟิสติเกตกว่านั้นเยอะ
1: ถ้างั้นผมถามอาจารย์แบบนี้สมมติว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามว่ารัฐบาลนี้ไปไม่ได้แล้วโดยปัญหาเข้ามาเนี่ยแล้วคนแบบอาจารย์หรือกลุ่มเพื่อนๆอาจารย์เนี่ยจะเอาใครอาจารย์เดี๋ยวเพื่อไทยขึ้นมาอาจารย์ก็ต้านอีกเดี๋ยวสีส้มขึ้นมาก็ว่าเขาเป็นภัยกับความมั่นคงกระทบต่อสถาบันอะไรอีก
0: ผมตอบแทนคนอื่นได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากแยกเป็นสองกลุ่มถ้าไม่ได้ผมพูดตรงๆนะอนุทินเนี่ยดีกว่าแพทองธารเยอะและผมก็พูดตั้งแต่ต้นเลยพอได้อนุทินว่ามันดีกว่าแพทองธารตัวคนแต่ระบบแล้วเนี่ยไม่ดีกว่าอย่างที่ผมวิเคราะห์มาเมื่อสักครู่นี้ระบบกับเบื้องหลังเนี่ยไม่ดีเลย ผมเนี่ยคงไม่เป็นคิงเมเกอร์ที่จะมาบอกว่าถ้าไม่ใช่อนุทินแล้วต้องเอาใครผมคิดว่าผมไม่ได้ดูตัวคนด้วยซ้ำผมดูระบบว่าในที่สุดหนึ่งการมาเขาถูกต้องไหมถ้าการมาแบบภูมิใจไทยผมว่าไม่ถูกต้องการมาแบบสวไม่ถูกต้องผมรับไม่ได้แต่ถ้ามาถูกต้องแล้วเขามีฝีมือผมคิดว่าทำไมจะรับไม่ได้นี่คุณอนุทินมาผมคิดว่าไม่ค่อยถูกต้องการเอาบ้านใหญ่มารวมแล้วก็ที่ผมวิจารณ์มาตั้งแต่ต้นอาจจะหลอกคนอื่นได้ว่ามันมาจากการเลือกตั้งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องหนึ่งผมก็รับไม่ได้และสองตัวคุณอนุทินเองเนี่ยผมคิดว่าความลึกซึ้งความเข้าใจที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองขณะนี้ที่มีปัญหาหนักผมคิดว่าคุณอนุทินไม่เหมาะสมผมพูดตรง
1: ๆส่วนสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอาจารย์เชนพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพรรคส้มคุณณัฐพงศ์อาจารย์ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าที่มาที่ไปมันถูกต้อง
0: ก็ถ้ามันที่มาที่ไปมันถูกต้องและในขณะเดียวกันเขาเป็นคนที่ตั้งใจที่จะทำงานผมก็ต้องดูฝีมือว่าฝีมือเป็นยังไงผมคิดว่าฝีมือของคุณอนุทินเนี่ยผมยังไม่เห็นจริงๆพยายามดูว่าคุณอนุทินไปต่างประเทศเนี่ยไปทำอะไรคุณเคยเห็นมีอิชชูอะไรที่มันไปต่อรองหรือไปทำอะไรที่มันก้าวหน้าไปไห
1: ม
0: นอกจากว่าผมได้ยินจากต่างประเทศเขาแฮปปี้นะครับที่คุณอนุทินไปหาเขาอะเพราะมันไม่มีอะไรคุณเข้าใจไหมผู้นำของอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะชอบมากเลยคนที่มาคุยกับเราแล้วไม่มีอะไรมาต่อรอง
1: ไม่มีไปหาแล้วไม่ได้ขออะไรได้ต่อรองอะไร
0: ไม่ได้ต่อรองไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันชัดเจนเขาจะแฮปปี้มากเลยถ้าเจอผู้นำประเทศที่มาหาอย่างนี้และดูให้ดีนะคุณอนุทินขณะนี้เนี่ยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมกำลังนั่งนับอยู่ว่าจะน้อยกว่าคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่า
1: ว่ามีช่วงหนึ่งคุณยิ่งลักษณ์ก็เดินทางมาก
0: แล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้คนต่างประเทศเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องคิดหนักด้วย ประเทศไทยมันมีของดีมันมีอะไรมาเสนอมีอะไรมาต่อรองใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็จะแฮปปี้เจอคนบ้องแบ๊วดีเหมือนกันแล้วคุณอรีแกก็สนุกไปแกก็ร้องเพลงแกก็อะไรต่ออะไรไปตามเรื่อง
1: ไอ้คำว่าน้อยกว่านี่หมายถึงว่าจำนวนการเดินทาง
0: จะน้อยกว่าหรือเปล่า
1: ไม่
0: ร
1: ู้สิ
0: กำลังดูอยู่กำลังดูอยู
1: ่
0: ว่าจะมากหรือจะน้อยไม่อยากจุดประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ว่าผมก็แอบที่จะอ้าวแน่นอนผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมก็ต้องหวงภาษีอากรผมไปแล้วมันได้ผลหรือไปทำอะไร
1: กลับมาด้วย
0: แล้วไปทำอะไรบ้างใช่ไหมครับมันก็ต้องติดตามดูอยู่
1: อาจารย์เห็นยังไงกับคำว่าโอเคอาจจะไม่ได้เมารวมเป็นบางคนแต่คำว่ารัฐพันลึกผู้กำกับการแสดงอยู่เบื้องหลังผู้มีอำนาจตัวจริงที่วิเคราะห์กันว่าคำพักภูมิใจไทยอยู่แม้ว่าคนอย่างอาจารย์จะออกมาพูดอะไรก็ตามวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้ารัฐพันลึกยังอยู่ข้างพักภูมิใจไทยก็ยังอยู่ต่อได
0: ้ผมเชื่อว่ารัฐพันลึกมีจริงผมเชื่อว่าผู้กำกับบางคนเรียกผู้กำกับการแสดงเนี่ยมีจริงแต่ผมไม่รู้ว่าผู้กำกับหรือรัฐพันลึกเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนกับอนุทินและภูมิใจไทยเพราะว่าคุณอนุทินชอบแอบอ้างอยู่บ่อยๆคุณวราวิทย์คุณเคยสัมภาษณ์คุณอนุทินว
1: ่
0: าคุณอนุทินเนี่ยแอบอ้างสถาบันคุณอนุทินบอกว่าผมยังจำคำได้เลยว่าผมเหลือจะกล้าที่จะเชิญแต่เขาเนี่ยเป็นคนกำหนดวาระและผมไปประชุมคุณอนุทินพูดเอาตัวรอดแต่โยนไปเรียบร้อยเลยว่าเป็นฝ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งที่เชิญเข้ามาผมคิดว่ามันไม่ดีเลยนะครับการคำพูดอันนั้นถ้ามองให้ลึกๆไม่ดีแต่มองตื้นๆโอเคคุณอนุทินก็เอาตัวรอดที่คุณซักได้ผมรู้สึกอันนั้นผมก็รับไม่ค่อยจะได้แล้วขณะเดียวกันนั่นนะครับที่ถามว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันมีรัฐพันลึกไหมมันมีผู้กำกับไหมผมก็เชื่อว่ามีคุณวราวิทย์ครับประเทศไทยอยู่ในวัฒนธรรมของอำนาจมานานคุณคิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาจะบอกโอเคปล่อยหมดแล้วใครทำอะไรก็ช่างอำนาจของประเทศไทยมันอยู่กับทหารและอยู่กับราชการมานานนม

0: คุณเนี่ยระวังจะถูกต่อต้านพรรคประชาชนเพราะอะไร1เขาจะเลือกตั้งผู้ว่าและจะเล่นงานกระจายอำนาจข้าราชการเขารู้สึกไง
1: ไม่แฮปปี้
0: 2เลิกทหารเกณฑ์และจะปฏิรูปปฏิรูปกองทัพทหารก็ไม่แฮปปี้3จะทำลายการผูกขาด
1: ทุน
0: ก็ไม่แฮปปี้4จะปฏิรูปสถาบันผมก็คิดว่าก็จะมี loyalist ไม่แฮปปี้แล้วผมก็พูดได้เลยว่าคุณทำแบบนี้คุณอุดมการจ๋าเลยแต่คุณระวังว่าคนที่มีอำนาจอยู่เนี่ยเขาไม่แฮปปี้อ่ะแล้วคุณอย่าลืมว่าบ้านเมืองมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อ30ปี50ปีที่ผ่านมาแต่อำนาจกับผลประโยชน์เนี่ยมันอยู่ในบ้านเมืองมายาวนานเพราะฉะนั้นที่คุณถามว่ารัฐพันลึกเนี่ยผมมองอย่างนั้นผมไม่ได้มองตัวคนผมมองระบบมากกว่าเพราะมองตัวคนก็ไม่
1: เบ็ดเสร็จที่ใครคนใดคนหนึ่งขนาดนั้น
0: เสร็จแล้ว
1: องค์กรตุลาการอาจารย์มองว่าเป็นหนึ่งในรัฐพันลึกด้วยไหมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยองค์กรตุลาการเข้ามาชี้ขาดสถานการณ์ทางการเมืองที่คนมองว่าเป็นเพราะการเมืองเลยทำให้ตุลาการมีคำวินิจฉัยออกมาแบบ
0: ผมชอบคำถามคุณ ผมก็โกหกไม่เป็น
1: ครับ
0: ผมคิดว่าองค์กรตุลาการค่อนข้างจะไว้ใจได้มากที่สุดที่จะถูกอิทธิพลแต่ก็ถูกอิทธิพลโดยรัฐพันลึกอยู่ไม่น้อยในบางกรณีผมคิดว่าอันนั้นก็ชัดเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงของสังคมครับเพราะฉะนั้นในการที่คุณมาแยกแบบอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าแล้วก็วิเคราะห์กันนี่มาจากการเลือกตั้งนั้นเป็นยังไงผมคิดว่ามันก็วิเคราะห์ได้
1: ถ้างั้นรัฐพันลึก 4-5 กลุ่มที่อาจารย์วิเคราะห์แยกแยะออกมาเนี่ยครับตกลงเขายังหนุนรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยอยู่ไหมเท่าที่อาจารย์ดูสัญญาณณขณะนี
0: ้ผมคิดว่าเขายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะตัดเชือกผมเชื่อว่าเขาก็ต้องจับตาดูอยู่ผมเชื่อว่าเขาก็เป็นคนที่คิดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมอยู่ด้วยแม้เขาจะมีประโยชน์ผลประโยชน์ของเขาแต่เขายังคิดว่าตอนนี้ยังหาทางออกที่ดีกว่านี้ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสีพักสีน้ำเงินย่ามใจและทำอะไรมากไปกว่านี้ผมเชื่อว่าก็ต้องตัดเพราะถ้ามันทำความเสียหายให้กับประเทศผมก็คิดว่าสถาบันทั้งหลายที่เป็นรัฐพันลึกเขาคงไม่ปล่อยไว้แล้วครับมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเตือนรัฐบาลอนุทินด้วยนะครับว่าอย่าย่ามใจเพราะตอนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ย เหมือนกับหลงในอำนาจคุณย้าย DSI เอาใครที่อยู่ในอนุ36เข้าไปเป็นอธิบดี DSI โอ้โหมันทำให้ตบหน้าคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเขาพูดกันอยู่ว่าอนุ36อันนี้มีปัญหาแล้วคุณก็เลยบอกโอเคนะฮะ
1: คุณ
0: เอา
1: ไป
0: อย
1: ู
0: ่ปูมบำเหน็จแล้วก็เอามาดูแลคดีนี้ซะเลย ที่ DSI ผมคิดว่านี่คือความย่ามใจความรู้สึกมุทะลุหรือไม่สมจริงกับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นถ้าสมจริงกับบริบทเนี่ยอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับผมไม่ได้รักนะครับแต่ว่าต้องเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่างนี้อย่าว่าอย่ามั่นใจว่ารัฐพันลึกเนี่ยเขาจะเลี้ยงไว้ตลอด
1: บรรยากาศมันคล้ายตอนไทยรักไทยช่วงปลายไหมอาจารย
0: ์เกือบแต่ยังไม่ใช่ทีเดียวยังไม่ถึงจุดนั้นแต่อีกไม่นานถ้าเดินไปแบบนี้นะครับอีกไม่นานและถ้าใช้องค์กรอิสระอย่างกกต.และปปช.ที่ทำอย่างที่ผ่านมาคนมันเริ่มรู้มันเริ่มเห็นมากขึ้นถ้าคุณครอบงำกกต.ครอบงำปปช.และครอบงำศาลรัฐธรรมนูญบางส่วนตอนนี้ก็เริ่มคนออกมาบอกแล้วใช่ไหมว่าศาลมูล2คนใช่ไหมที่สว.เป็นคนตั้งเข้ามาแล้วค่อยๆซึมไปเรื่อยๆผมคิดว่าวันหนึ่งมันก็จะเห็นและตอนนั้นนะครับมันก็เหมือนถ้าเทียบนี้นะคุณถามว่าตอนนี้เทียบกับสมัยทักษิณยังไงผมคิดว่าตอนนี้เหมือนกับหลังจากที่ผม

0: ิดเผยรู้ทันทักษิณไปได้สักปีหนึ่งขั้นนั้นแล้วนะครับผมเปิดเผยรู้ทันทักษิณประมาณปี46ไปปลาย47ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเทียบกับสมัยทักษิณคนเริ่ม47ไปปลายแล้วครับ
1: เทียบช่วงเวลาเดียวกัน
0: เพราะตอนนั้นเนี่ยผมว้าเหวมากตอนที่ผมเปิด
1: โดยที่ช่วงเวลาเร็วกว่าด้วยนะ
0: เร็วกว่า
1: ถ้าเทียบกัน
0: โอ้เร็วมากเลยนี่สี่ห้าหกเดือนเอง
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเปิดรู้ทันทักษิณแล้วก็ออกมาวิจารณ์ทักษิณผมโดนคนด่าเยอะเลยว่าไปทำไมไปว่าเขาทำไมเอาข้อมูลอย่างนี้ออกมาแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศต่างกับตอนที่ผมเปิดตอนนั้นคือผ่านไปเกือบปีอ่ะปีนึงแล้วล่ะที่คนก็เริ่มเอ้ยอาจารย์เจิมมันเป็นยังไงนะแล้วก็เริ่ม
1: ฉะนั้นบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายอย่าเหมารวมอาจารย์มาเป็นหัวขบวนอนุรักษ์นิยมก็ว่ากันไปเป็นประเด็นประเด็นไปเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาพูดคุยกันครับ
0: สวัสดีครับ
1: และติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณกรุณากับคุณพงษ์สทัศน์นะครับต้องจับตามองการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่วอชิงตันนะครับความสัมพันธ์ของทั้ง2คนเนี่ยมีประเด็นอะไรน่าจับตามองบ้างครับทั้ง2ท่าน
2: แน่นอนครับคุณวราวิทย์ครับมีทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับที่ต้องพูดคุยกันแน่ๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอิหร่านและช่องแคบไต้หวันด้วยนะครับคุณกรุณา
3: แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทรัมป์เพิ่งจะโพสต์ข้อความทางทูตโซเชียลบอกว่าเรื่องใหญ่ที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดจะเป็นเรื่อง AI อนาคตของโลกที่จะต้องผูกไว้กับ AI ขึ้นอยู่กับการพูดคุยของ2ผู้นำ2คนนี
2: ้และอีกไม่กี่อึดใจก็จะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกคืนนี้ครับ
4: เซเลนสกี้เผยทหารรับจ้าง47ประเทศช่วยรัสเซียรบ UNSC ถกเดือดปมสงครามยูเครนทันโลก Scientech ย้อนดูไทม์ไลน์เทียบสถานการณ์จริงสมรภูมิสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์สหรัฐจีนใครจะไปถึงก่อน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:15 นะครับวันนี้สปอตไลท์ขยับจากนิวยอร์กไปที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับคุณกรุณาหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปถึงสหรัฐเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการต้อนรับที่พิเศษอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์เดินทางไปรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนด้วยตัวเองที่ฐานทัพในรัฐแมริแลนด์นะคะโดยการไปแบบนี้มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเกิดไม่นับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เสด็จเยือนสหรัฐเมื่อปี2015ผู้นำสหรัฐไม่เคยไปรับผู้นำประเทศคนไหนเลยมาเกือบ60ปีแล้ว
0: ปกติผู้นำสหรัฐจะรับผู้นำประเทศที่ทำเนียบขาวนะครับมีกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3
1: ค่ะ
0: เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปรับผู้นำจีนด้วยตัวเองถือเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญมากว่าการเยือนครั้งนี้น่าจะมี เรียกว่าหมุดหมายสำคัญน่าจะมีเดิมพันที่สูงในการพูดคุยกันซึ่งในส่วนของการต้อนรับเนี่ยนะคะมันก็จะมีรายละเอียดที่เราอยากจะเล่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาสาระ
0: เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูภาพตั้งแต่ที่สนามบินฐานทัพแอนดรูสเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้ครับจากภาพครับคุณกรุณาคุณผู้ชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปรากฏตัวพร้อมกับเผิงลี่หยวนภริยาเดินลงมาจากบันไดครับสังเกตการเดินเนี่ยตอนนี้สื่อบางสำนักรวมถึงผู้คนบน

0: ลกออนไลน์ก็
1: จับตาดู
0: จับตาอิริยาบถของผู้นำจีนในการเดินลงมาด้วยนะครับ
1: เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่ประชุมเบรกที่อินเดียมีข่าวลือว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีอาการป่วยอาการค่อนข้างหนักนะเป็นการปล่อยข่าวจากฝ่ายค้านของจีนซึ่งหลายคนก็จับตาดูว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่จากภาพที่เราเห็นเป็นข่าวลือจริงๆนะ
0: ครับ
1: เป็นข่าวลือก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้ป่วยและยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงดี
0: เมื่อเดินลงมาถึงเชิงบันไดก็จับมือทักทายกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับสหรัฐได้ปูพรมแดงยาวประมาณ30เมตรครับคุณกรุณาซึ่งประเด็นนี้เราก็จะเห็นบรรดาทหารอเมริกันมาช่วยกันจัดพรมด้วยก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการต้อนรับประธานาธิบดีจีนเป็นอย่างมากนะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายเพราะว่าภาพที่ปรากฏอยู่ตอนนี้มันก็จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ในพิธียังมีกองทหารเกียรติยศและการยิงสลุด21นัดระดมเครื่องบิน B1 Lancer F16 และ F22 บินผ่านจนเกิดภาพนี้
1: คนแซวนะคะบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐรู้ว่าจะมีเครื่องบินมาบินอยู่เหนือศีรษะนะแต่ว่ามีอาการตกใจขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่สะดุ้งสะเทือน
0: นิ่งสงบ
1: นิ่งสงบ
0: นะครับแล้วก็มีคนก็แกะดูว่าผู้นำสหรัฐพูดอะไรบางคนก็บอกว่าแหมเสียงดังจังเลยหันไปบ่นกับผู้นำจีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดนึงที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันการพบกันครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งที่2หลังจาก2ผู้นำไปหารือกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งใช่ไหมครับคุณกรุณาคำถามสำคัญก็คือการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปรับประธานาธิบดีจีนด้วยตัวเองที่ฐานทัพแอนดรูสเนี่ยหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าสำหรับผู้นำสหรัฐให้ความสำคัญกับเรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: กับบรรดาผู้นำประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็เรื่องพิธีรีตองต่างๆการเยือนครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โอกาสทางการทูตระดับสูงเท่านั้นครับแต่ยังแสดงออกถึงเกียรติภูมิของสหรัฐด้วย
1: ค่ะแต่ก็พิเศษจริงๆนะเพราะว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ไปที่จีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้นำจีนไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองที่สนามบินแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าผู้นำสหรัฐที่เคยไปรับผู้นำด้วยกันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วนี่เป็นครั้งที่2นะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ขออภัยค่ะเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีที่มาเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายที่มาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเป็นการมาประชุมเอเปกแต่ว่าคราวนี้มาตามคำเชิญของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นทุกสายตาก็เลยจับจ้องไปดูที่วาระที่วางบนโต๊ะว่าทั้งสองผู้นำจะคุยอะไรกันแน่นอนเรื่องแรกหนีไม่พ้นการทำสงครามการค้าที่มาในรูปของภาษีศุลกากรที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปี2025หรือว่าต้นปีที่ผ่านมาไม่นานหลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีจำได้ไหมคะที่มาประกาศขึ้นภาษีศุลกากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจีนก็โดนหนักนะ40กว่าเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นก็เกิดสงครามการค้าเพราะว่าจีนเป็นชาติเดียวที่ไม่ยอมเอาคืนขึ้นภาษีตาต่อตาฟันต่อฟันจนในที่สุดขึ้นไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำมาค้าขายกันไม่ได้เป็นที่มาของการต้องเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมา
0: ประเด็นนี้เชื่อว่าจะเป็นประเด็นหลักในการหารือของ2ผู้นำด้วยนะครับกำหนดการในวันนี้คุณกรุณาจะมีการเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศที่สวนกุหลาบในทำเนียบขาวตามด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ East Room ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีงานเลี้ยงน้ำชาภายใน Red Room ด้วยนะครับก็จะเห็นความสำคัญของการนำเอาทำเนียบขาวมาใช้เป็นสถานที่ในการรับรองผู้นำต่างประเทศด้วยคำถามสำคัญก็คือมันมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องจับตามองถูกไหมครับมาเยือนแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเยือนกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นประเด็นหลักก็คือเรื่องของการค้าผลที่น่าจะเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือเรื่องของการขยายข้อตกลงพักรบชั่วคราวทางการค้าของทั้งสองประเทศจากเดิมจะ ถึงกำหนดเส้นตายในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะขยายออกไปถึงวันที่10มกราคมปีหน้านะครับซึ่งประเด็นนี้ก็มาจากการให้สัมภาษณ์ของสกอตเบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐหลังการหารือกับเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนแต่ประเด็นนี้มันอาจจะเป็นเพียงประเด็นเดียวที่ทั้งสองฝ่ายน่าจะ
1: คุยกันได้
0: คุยกันได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่จุดยืนของสหรัฐกับจีนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยนะครับ
1: ค่ะมีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้างมีเรื่องของการส่งออกแร่หายากช
1: ิ
0: ปขั้นสูงเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับ AI ที่เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันด้วย
1: ใช่ค่ะ คือจริงๆแล้วเรื่องของชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์กับแร่หายากมันเกี่ยวพันกับสงครามการค้าเพราะว่าในช่วงที่สองฝ่ายขึ้นกำแพงภาษีซึ่งกันและกันหรือภาษีศุลกากรขึ้นกันและกันแล้วต้องยอมขึ้นโต๊ะเจรจาก็เพราะว่าสหรัฐมีไม้ตายก็คือมีชิปซึ่งสามารถผลิตได้ก้าวหน้ากว่าจีนแล้วจีนต้องการขณะที่จีนก็มีสิ่งที่สหรัฐต้องการก็คือแร่เอิร์ธเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้ต้องทั้งคู่ต้องนั่งเจรจาแล้วก็หาข้อตกลงกัน
0: มาโกสรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็พูดตามตรงนะครับว่าการพบกันในครั้งนี้เป้าหมายก็เพื่อทําให้สหรัฐและจีนสามารถตกลงกันในบางประเด็นที่ยังเห็นต่างกันได
1: ้ค่ะ
2: And by the way, a country that we also have very strong points of friction with when it comes to trade and supply chains and critical minerals and things of this nature. So I think it's just responsible statecraft for our leaders to speak and meet with one another.
0: ประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะครับก่อนหน้านี้1วันออกแถลงการผ่านสื่อทางการจีนบอกว่าสหรัฐและจีนเนี่ยอย่าเป็นคู่แข่งกันเลยเรามาเป็นหุ้นส่วนดีกว่านะครับและชาวจีนคิดอย่างไรวันนี้ก็มีชาวจีนบางส่วนในกรุงปักกิ่งก็คาดหวังว่าความสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจจะดีขึ้น
3: 我特别希望这次访问的话能传递出一些比较友好的信号啊能为全球的这个股市啊啊或者是一些战略资源带来一些更多的利好吧
0: ก็มีการคาดเดากันนะครับว่าเอ๊ะการพูดคุยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างคุณกรุณานอกเหนือจากการขยายข้อตกลงพักรบชั่วคราวหรือว่าข้อตกลงปูซานออกไปถูกไหมครับก็มีเรื่องของการลดกำแพงภาษีในอุตสาหกรรมบางประเภทความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดก็คือเฟนทานิล
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันยังอยู่ในกลุ่มของการเจรจาการค้าเพราะว่ายาเสพติดอย่างเฟนทานิลซึ่งสหรัฐกล่าวหาว่าจีนส่ง องค์ประกอบที่ทำยาบางส่วนเนี่ยเข้ามาในเม็กซิโกมันคือเงื่อนไขที่ทำให้สหรัฐต้องไปขึ้นกำแพงภาษีจีนกลุ่มแรกเนี่ยคือเงื่อนไขทุกอย่างที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาทางการค้ากันใช่ไหมแต่อีกเรื่องนึงที่คาดว่าน่าจะอยู่บนโต๊ะเจรจาคือเรื่องไต้หวัน
0: เรื่องไต้หวันเป็นเรื่องสำคัญนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยสองผู้นำก็พูดคุยกันในเรื่องนี้เหมือนกันไต้หวันมันพ่วงกับเรื่องของการขายอาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐไปให้ไต้หวันด้วยสหรัฐไฟเขียวขายอาวุธมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นการขายอาวุธชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมานะครับแต่ครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์อีกล็อตหนึ่งยังถูกระงับซึ่งล็อตนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นเครื่องมือต่อรองที่ดีมากด้วยนะครับอาจจะใช้ในการต่อรองอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแหล่งข่าวที่ทราบแผนการเจรจาเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าสีจิ้นผิงจะหยิบยกข้ออ้างอธิปไตยเหนือไต้หวันขึ้นมาหารือด้วยวันนี้มีสัญญาณเตือนมาจากทางกระทรวงกลาโหมจีนครับเขาก็ออกมาเตือนอีกครั้งให้ระวังอย่างยิ่งในการพูดคุยเรื่องของการขายอาวุธให้กับไต้หวัน
1: ค่ะ
4: 需要强调的是台湾问题是中美关系中最重要的问题维护台海和平稳定是中美双方最大公约数希望美方慎之又慎处理台湾问题
0: มาถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ
1: แต่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าเราดูจากสัญญาณที่ทรัมป์ส่งมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการโพสต์ผ่านทาง Truth Social นะฮะโดนัลด์ทรัมป์โพสต์อย่างนี้บอกว่าประเด็นใหญ่ที่สุดที่เราจะหารือกันคือเรื่อง AI
0: ตอนนี้สมรภูมิกำลังขับเคี่ยว
1: ใช่เรื่อง AI ทำไมต้องคุยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าสหรัฐกับจีนคือมหาอำนาจ2ประเทศที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดและมันมีความกังวลว่าถ้าเกิดการขับเคี่ยวดำเนินไปโดยที่ระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้ของ AI ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นการทำลายล้างมนุษยชาติเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี CEO ในวงการเทค AI ของสหรัฐหลายคนออกมาเรียกร้องให้ทำเนียบขาวสร้างกฎกติกาเพื่อที่จะควบคุมชะลอการพัฒนา AI รุ่น Frontier ซึ่งเป็นรุ่นที่ล้ำมากๆเนี่ยแต่ทรัมป์ออกมาปฏิเสธบอกว่าการชะลอก็เท่ากับการไม่แข่งขันนะซึ่งเขาไม่สามารถทำได
0: ้ถ้าใครชะลอก็เท่ากับแพ
1: ้
0: ไปเลยนะครับซึ่งประเด็น AI เนี่ยอย่างโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่คุณกรุณาพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือโพสต์ใน Truth Social บอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็น Big Day สำหรับเรื่องของการพูดคุยในสมรภูมิ AI เลยนะครับและทั้งสองฝ่ายจะมีวิธีการรับมือกันอย่างไรก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐคุยกับรองนายกรัฐมนตรีจีนก็พูดถึงความร่วมมือในการสร้างกลไกการแจ้งเตือนนักวิเคราะห์บางส่วนก็เลยมองว่าความร่วมมือระหว่างสองชาติมหาอำนาจน่าจะออกมาในลักษณะของการจำกัดขอบเขตความร่วมมือเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังต้องแข่งขันกันอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถร่วมมือกันอย่างเต็มที่ได
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังต้องจับตามองนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในการพูดคุยกันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วยนะครับคุณกรุณาพอพูดถึงประเด็น AI ตอนนี้หลายคนบอกว่ามันอาจจะกลายเป็นสงครามเย็นยุคใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนหรือเปล่า
1: เหม
0: ือ
1: นยุคที่สหภาพโซเวียตกับสหรัฐแข่งพัฒนานิวเคลียร์กัน
0: มีคนก็เปรียบเทียบไปในลักษณะนั้นด้วยคุณสุขสดชื่นฉากทัศน์นี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
5: ก็อย่างที่เราทราบกันดีครับคุณกรุณาคุณพงษ์สทัศน์ตอนนี้การขับเคี่ยวของทั้งสองฝ่ายมันเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆจนความเป็นไปได้ของสงครามเย็นยุคร่วมสมัยเนี่ยมันก็ถูกพูดถึงมากขึ้นในหน้าสื่อต่างชาติครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับในบทความความยาว 3,800 คำของดาริโออโมเดที่ส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงจากการพัฒนา AI ว่ามันอาจจะร้ายแรงถึงขั้นเป็นภัยพิบัติต่อมนุษยชาติเขาก็ได้เรียกร้องถึงการกำกับดูแลในประเทศและจำกัดการส่งออกต่อจีนครับในบทความชิ้นเดียวกันนี้นะครับอโมเดก็แสดงความกังวลถึงสิ่งที่เขาใช้คำว่าโมเดลจากประเทศเผด็จการและเกรงว่าถ้าสหรัฐชะลอการพัฒนา AI จริงก็จะถูกจีนแซงหน้าครับซึ่งสื่อทางการของจีนก็โต้กลับด้วยคำพูดที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเขาเรียกข้อเรียกร้องของอโมเดว่าเป็นคู่มือสงครามเย็นครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำกัดการพัฒนา AI ของจีนและรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของสหรัฐครับในการแข่งขันด้าน AI นะครับเรามักจะได้ยินผู้เชี่ยวชาญจากโลกตะวันตกประเมินว่าสหรัฐจะนำหน้าจีนอยู่ประมาณ6เดือนครับเวลาเราพิจารณาจากโมเดลชั้นนำของแต่ละประเทศแต่ในระยะหลังครับช่องว่างนี้มันก็เริ่มแคบลงมาเรื่อยๆครับหลังจากที่ ChatGPT ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับในปี2022สหรัฐก็คงความได้เปรียบทั้งในด้านของความสามารถของโมเดลที่ก้าวหน้าที่สุดและชิปขั้นสูงที่จำเป็นต่อการฝึกโมเดลเหล่านี้นับตั้งแต่นั้นนะครับความสามารถด้าน AI ของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่จีนก็ตามหลังมานะครับในช่วงแรกตามหลังอยู่หลายปีแต่ในระยะหลังตอนนี้ช่องว่างมันแคบลงมาเรื่อยๆแล้วครับแต่บริษัทในจีนในตอนนี้นะครับเขาก็กำลังแสดงให้เราเห็นว่าเขาก็สามารถผลิตโมเดล AI ที่มีความสามารถสูงได้เหมือนกันแม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดของสหรัฐในการเข้าถึงชิปขั้นสูงครับอย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องยอมรับว่าในระยะนี้นะครับความสามารถ AI ของสหรัฐมันก็สูงกว่าจีนอยู่แม้ว่าจะไม่มากเท่าก่อนหน้านี้แต่ยังสูงอยู่ครับแต่ความสามารถของโมเดลจีนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกไม่แพ้สหรัฐเลยและในบางกรณีมากกว่าสหรัฐด้วยซ้ำครับข้อมูลจาก Open Router นะครับชี้ว่าแล็บ AI ชั้นนำในประเทศอย่างสิงคโปร์เยอรมนีและแม้แต่ในสหรัฐเองมีแนวโน้มที่จะนำโมเดลจีนมาใช้มากกว่าโมเดลอเมริกันครับภาพนี้นี่ถ้าผู้นำสหรัฐมาเห็นก็คงจะไม่พอใจและเขาก็เคยไม่พอใจมาแล้วนะครับชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะจำกัดการใช้งานโมเดลแบบ Open Weight โดยเฉพาะที่มาจากจีนครับ แต่ปรากฏว่าบริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐหลายร้อยแห่งรวมถึงผู้นำ AI อย่างเจนเซ่นหวงของ Nvidia กลับออกมาสนับสนุนโมเดลของจีนครับโดยเหตุผลว่ามันมีต้นทุนที่ถูกกว่ามากมีข้อจำกัดที่น้อยกว่าแต่มันใช้งานได้หลากหลายมากกว่าและที่สำคัญคือมันถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากๆอยู่แล้วครับหนึ่งคำอธิบายที่เป็นไปได้นะครับคือจีนมีจุดยืนต่อการพัฒนา AI ที่แตกต่างออกไปครับกระทรวงการต่างประเทศจีนเคยออกมาอ้างว่า

0: การพัฒนาของจีนตั้งอยู่บนแนวทางที่เปิดกว้างครอบคลุมและมีเจตนาดีครับมันหมายความว่าอะไรเรามาดูตัวอย่างกันครับบริษัท AI ของจีนอย่าง DeepSeek นะครับเปิดให้โมเดลที่ทรงพลังที่สุดของบริษัทเป็นแบบ Open Source ครับหมายความว่าทุกคนสามารถนำระบบเหล่านี้ไปใช้ได้ฟรีและสามารถนำไปปรับเปลี่ยนได้ตามที่เห็นสมควรครับแนวคิดเบื้องหลังก็คือเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาได้เร็วขึ้นถ้าทุกคนสามารถเข้าถึงโค้ดของมันนำมันไปใช้นำมันไปตรวจสอบและนำมันไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างเสรีครับผลก็คือมันทำให้บริษัทจีนสามารถรวบรวมทรัพยากรของทั้งบริษัทเองของประชาชนที่ใช้ในประเทศและของนักพัฒนาที่ใช้ทั่วโลกเข้าด้วยกันและเร่งการพัฒนาได้มากขึ้นครับพอเราเอาไปเปรียบเทียบกับแนวทางแบบเลเซฟแฟร์ของสหรัฐที่ปล่อยให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการอย่างเสรีและมีผู้นำประเทศที่ปฏิเสธการกำกับดูแลเราก็จะเห็นภาพที่แตกต่างกันครับขณะที่บริษัท AI ชั้นนำส่วนใหญ่ของสหรัฐนะครับก็ยังคงเน้นโมเดลแบบปิดเป็นหลักอยู่ครับด้วยความกังวลเรื่องของความปลอดภัยและการนำไปใช้ในทางที่ผิดครับแน่นอนนะครับว่าการสกัดไม่ให้จีนเข้าถึงชิป AI ขั้นสูงก็มีส่วนช่วยนะครับในการชะลอการพัฒนาของโมเดล AI จีนในระดับหนึ่งแต่คุณพงษ์ทัศน์คุณกรุณาครับช่องว่างที่สหรัฐเคยทิ้งน้ำโด่งไปมากๆในช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้มันก็แคบลงมาเรื่อยๆแล้วครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่าจับตาดูว่าการเจอกันของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์มันจะมีการนำมาสู่ข้อตกลงหรือการสร้างกลไกเพื่อที่จะทำให้ เรียกว่าการแข่งขันที่มันขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรงแล้วก็เปิดโอกาสให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีช่องโหว่ช่องว่างเนี่ยมันคลี่คลายลงได้หรือเปล่า
2: ครับขอบคุณคุณสุข
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับซึ่งต่อท้ายประเด็น AI สักนิดหนึ่งก็คือสำคัญยังไงเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
2: เพราะว่ามีทั้งผู้นำในวงการ AI ผู้นำในวงการเทคโนโลยีของสหรัฐก็จะมาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วย
1: ใช่ค่ะเอาละมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการประชุมใหญ่ UN นะคะซึ่งก็ต่อเนื่องกันมาแต่ว่าเราจะย้อนกลับไปเมื่อคืนเพราะว่ามีประเด็นที่สร้างความดุเดือดมากนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้รายงานไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาว่าการประชุม UN ครั้งนี้หัวข้อใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงนั่นก็คือสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางและสงครามยูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้นำของยูเครนก็คือประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้พูดบนเวที UN แต่ว่าห้องข้างๆมีการประชุมที่เรียกว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศUNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งมีสมาชิกถาวร5ประเทศ
2: ก็คือสหรัฐรัสเซียจีนสหราชอาณาจักรฝรั่งเศส
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีสมาชิกแบบหมุนเวียนอีก10ประเทศรวมเป็น15ประเทศเมื่อคืนเขาจัดประชุมกันเพราะว่า UNSC ถือว่าเป็นยูนิตหรือเป็นองค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดของ UN เขาอยากจะดูว่าสิ่งที่ประชาคมโลกรวมถึงสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะผลักดันมันจะเกิดได้หรือเปล่านั่นก็คือให้รัสเซียและยูเครนยุติการโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานซึ่งกันและกันเรียกง่ายๆว่าเป็นการหยุดยิงในการเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การเจรจาสันติภาพปรากฏว่าก่อนการประชุมเนี่ยมีสมาชิกของ UN รวมทั้งหมด51ประเทศได้มีการออกแถลงการร่วมกับทางยูเครนฮะโดยระบุว่าทั้ง51ประเทศเห็นตรงกันว่ารัสเซียและยูเครนควรจะต้องหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขและในที่ประชุมที่แถลงข่าวเนี่ยปรากฏมีรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนอยู่ด้วยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพูดระหว่างแถลงข่าวตรงนี้นะคะว่าจุดยืนของยูเครนคือสามารถที่จะหยุดยิงได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขถ้ารัสเซียทำแบบเดียวกัน
2: ทีนี้นี่เป็นแค่ก่อนที่จะเริ่มประชุมถูกไหมครับเข้าไปในห้องประชุมก็ดุเดือดอย่างมากเลย
1: ดุเดือดมากนะดุเดือดมากเพราะว่าในห้องนี้จะมีทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนอยู่ในห้องเดียวกันบรรยากาศมาคุมากนะเริ่มต้นด้วยการแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยูเครนก็พูดถึงหลักการที่แถลงก่อนเข้าห้องโดยระบุนะคะบอกว่ายูเครนไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นสงครามย้ำจุดยืนว่ายูเครนพร้อมที่จะให้สงครามยุติทันทีและพร้อมสำหรับการหยุดยิงแบบเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไขรวมถึงการหยุดโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานและโรงกลั่นของรัสเซียด้วยเดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้ดูค่ะ
3: This war has to stop. Ukraine wants to end it now, not later. And we are ready for a full unconditional ceasefire. Ready for ceasefires on energy and food.

0: ready to stop right now, right here. And we were not the ones who started it. We were invaded. We keep on fighting, defending our home.
1: สิ่งที่น่าสนใจก็คือท่าทีของบรรดาประเทศสมาชิกถาวรถูกไหมครับ5ประเทศเนี่ยมี4ประเทศที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับสนับสนุนจุดยืนและข้อเสนอของยูเครนที่จะให้มีการหยุดยิงทันทีเริ่มจากสหรัฐก่อนเลยครับทูตสหรัฐประจำ UN ไมค์วอลซ์ได้เรียกร้องให้รัสเซียตอบรับข้อเสนอหยุดยิงทันทีนะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องยุติการสูญเสียชีวิตการเร่งกลับเข้าสู่การเจรจาเพื่อความสงบสุขมากกว่าการถกเถียงว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะในศึกสงครามครั้งนี้แล้วก็เตือนไปถึงผลกระทบจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วย
2: ใช่ค่ะที่น่าสนใจก็คือทูตสหรัฐแสดงความกังวลถึงสงครามที่มันอาจจะลุกลามบานปลายไปโดยยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานปรากฏว่ามีเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียบินมาจากคาลินินกราดนะซึ่งอยู่ริมทะเลบอลติกแล้วก็เข้ามาชายแดนโปแลนด์ก่อนจะล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโปแลนด์อยู่สักประมาณ42วินาทีเข้ามาลึกเป็นระยะทางประมาณ300เมตรแล้วก็ขับวนออกไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทูตสหรัฐระบุว่ามันน่าเป็นห่วงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการล้ำน่านฟ้าแต่ว่าเป็นการล้ำโดยโดรนหรือไม่ก็ขีปนาวุธซึ่งไม่มีมนุษย์เป็นคนขับเคลื่อนอยู่ด้านในแต่นี่เป็นเฮลิคอปเตอร์หมายความว่านี่อาจจะเป็นการจงใจ
1: ในภาพในแผนที่นี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพความสำคัญแล้วก็ที่ตั้งระหว่างคาลินินกราดกับโปแลนด์ได้ชัดเจนมากขึ้น
2: ใช่ค่ะโดยหลังจากที่มีเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโปแลนด์เมื่อวานศูนย์บัญชาการปฏิบัติการกองทัพโปแลนด์ก็ส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสกัดแล้วก็ระบุว่านี่เป็นความพยายามของรัสเซียในการหยั่งเชิงและทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศของโปแลนด์และชาตินาโตเพราะฉะนั้นทูตสหรัฐประจำยูเอ็นบอกว่ายุติสงครามเดี๋ยวนี้ด้วยการเริ่มหยุดยิงไม่งั้นเนี่ยสงครามขยายวงแน่ๆนะฮะนั่นคือสมาชิก UNSC สมาชิกถาวรประเทศแรกที่เห็นด้วยอีก2ประเทศที่เห็นด้วยก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสนะก็มีท่าทีสอดคล้องกับสหรัฐโดยทูตฝรั่งเศส
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสชองโนเอลบาโคนะครับก็ระบุว่าสงครามในครั้งนี้เป็นความล้มเหลวอย่างย่อยยับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโอ้ขนาดนี้เลยนะ
2: พูดแรงมากเมื่อคืนพูดแรงถึงบอกว่าเวทีดุเดือดมาก
1: แล้วก็เป็นการทำสงครามที่ไร้เหตุผลที่เกิดจากแรงผลักดันโดยชายคนเดียวโดยผู้ที่ต้องแบกรับราคาจากความบ้าคลั่งก็คือยูเครนยุโรปประเทศกำลังพัฒนา
2: แม้แต่คนรัสเซียเองก็ต้องแบกรับราคานี้นะฝรั่งเศสบอกงี้บอกว่าฝรั่งเศสสนับสนุนข้อตกลงให้มีการหยุดยิงทันทีเพื่อเปิดทางให้เกิดการเจรจาสันติภาพโดยระบุอย่างนี้บอกว่าเสียงของสันติภาพจะได้ยินชัดเจนที่สุดเมื่อเสียงปืนเงียบลงหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณไม่หยุดยิงคุณไม่มีทางเจรจาสันติภาพได้เดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ
1: ครับ
3: Et pour Vladimir PoutineCette guerre est un échec cinglant. C'est l'échec d'une expédition insensée voulue par un seul homme. Mais qui paye le prix de cette folie aujourd'hui ? C'est l'Ukraine, c'est l'Europe, ce sont les pays en développement, les populations les plus vulnérables à travers le monde, ce sont les Nations Unies et leur crédibilité, et c'est enfin la Russie elle-même et son peuple. Cette guerre n'a que trop duré.La France renouvelle son appel à un cessez-le-feu immédiat à partir de la ligne de front actuelle, car les paroles de paix se font mieux entendre dans le silence des armes.
2: สองแล้วนะสหรัฐฝรั่งเศสชาติที่สามก็คืออังกฤษนะฮะทูตอังกฤษประจำ UN เอ็ดมาริแบนระบุนะคะบอกว่ามีจุดยืนเดียวกันนั่นก็คือเรียกร้องให้รัสเซียยอมทำข้อตกลงหยุดยิงเพราะว่ายูเครนยอมทำข้อตกลงหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วรอรัสเซียรอคำตอบจากรัสเซียเท่านั้นแล้วก็ระบุนะคะบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือฤดูหนาวที่จะถึงนี้ซึ่งประชาชนชาวยูเครนจะต้องลำบากถ้าเกิดถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานแล้วรัสเซียก็อาจจะลำบากเช่นเดียวกันเพราะยูเครนก็อาจจะตอบโต้กลับ
1: แล้วจีนว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทีที่น่าสนใจ
2: ค
1: ุณกรุณาในฐานะที่เป็นสมาชิกถาวรของ UNSC ด้วยตัวแทนของจีนประจำสหประชาชาติระบุว่าความ

0: สำคัญอันดับแรกเลยนะก็คือการทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความสูญเสียโดยจีนคัดค้านการโจมตีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายทางพลเรือนรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแต่ก็มีการเตือนไปถึงสหรัฐกับสหภาพยุโรปครับว่าการโหมส่งยุทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่ความขัดแย้งก็หมายถึงยูเครนแล้วก็บรรดาประเทศรอบๆยูเครนนะครับอาจจะทำให้สถานการณ์บานปลายมากขึ้น
1: แต่ประเด็นก็คือความดุเดือดและการร้องขอในที่ประชุม UNSC จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดมีชาติหนึ่งไม่เห็นด้วยชาติสมาชิกถาวรชาติสุดท้ายที่ไม่เห็นด้วยกับที่สี่ชาติพูดก็คือรัสเซีย
0: ก็คือคู่สงคราม
1: คู่สงครามนั่นเองนะเมื่อคืนคนที่อยู่ในที่ประชุมก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเซอร์เกย์รัตลอฟนะขึ้นมาพูดเลยนะบอกว่าเหตุผลที่รัสเซียต้องเปิดฉากทำสงครามใช้คำว่าปฏิบัติการทางการทหารกับยูเครนเนี่ยมันต้องเริ่มย้อนไปตั้งแต่ปี2014ตอนนั้นเกิดปฏิวัติไมดานนะซึ่งประชาชนชาวยูเครนออกมาเรียกร้องขับไล่ประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุโควิชซึ่งเซอร์เกย์รัตลอฟบอกว่าเนี่ยมันเป็นการรัฐประหารโดยมีชาติตะวันตกหนุนหลังเพราะว่ายานุโควิชเข้าข้างรัสเซียก็เลยทำให้รัสเซียรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจว่าเราจะโดนบั่นทอนความมั่นคงหรือเปล่าก็เลยต้องไปเอาไครเมียแล้วก็ทำสงครามในดอนบาสหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีท่าทีว่าทางยูเครนกับสหภาพยุโรปจะหยุดก็เลยต้องเปิดปฏิบัติการทางการทหารครั้งใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นี่คือเหตุผลในการทำสงครามแล้วเซอร์เกย์รัตลอฟก็บอกว่าเราไม่มีเหตุผลใดๆที่จะทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนในขณะนี้พูดชัดเจนนะคะบอกว่ามอสโกหรือรัสเซียจะยังคงดำเนินสงครามต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพราะถ้าเกิดทำข้อตกลงหยุดยิงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือยูเครนจะได้พักและยุโรปจะส่งอาวุธมาเพิ่ม
0: ลองไปฟังเสียงกันครับ
2: Russia, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивогосправедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: คุณมงคลทัศน์ให้ทายว่าใครสวนกลับ
0: โปแลนด์ครับเดือดเลยเพราะว่าเพิ่งเกิดกรณีคาลินินกราดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่ในที่ประชุมของโปแลนด์ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอสวัฟซีกอสกี้นะพูดแรงพูดบอกว่ารัสเซียกำลังพยายามทำสงครามลูกผสมในยุโรปรวมถึงโปแลนด์แล้วก็บอกว่าไม่แน่ใจว่ารัสเซียเนี่ยคิดอะไรอยู่เพราะว่าพยายามยึดดอนบาสก็คือภาคตะวันออกของยูเครนมา12ปีพยายามยึดเมืองหลวงยูเครนมา4ปีแต่ยังไม่สำเร็จและตอนนี้ทรัพยากรร่อยหรออันนี้คือโค้ดคำพูดของประธานรัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์นะฮะแล้วก็ระบุนะคะบอกว่าความล้มเหลวของรัสเซียเนี่ยก็เลยทำให้รัสเซียต้องขยายขอบเขตการปฏิบัติการออกมาคุกคามชาตินาโต้แต่ก็อย่าคิดว่าจะเอาชนะได้เพราะว่าขนาดเศรษฐกิจและกำลังทางการทหารของเราแตกต่างกันมากซึ่งในระหว่างที่พูดเนี่ยเซอร์เกย์รัตลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็นั่งฟังอยู่รัฐมนตรีโปแลนด์พูดไปที่จุดเซอร์เกย์รัตลอฟนั่งอยู่แล้วก็บอกว่าผมรู้ว่าคุณกำลังฟังอยู่จงไปบอก your boss เจ้านายของคุณ
0: ไม่ต้องพูดชื
1: ่อว่าถึงเวลาจะต้องพอก็ต้องพอใช้คำว่า enough is enough
0: คือท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียแบบนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าจะไม่หยุดยิง
1: ใช่ค่ะ
0: แม้ว่าการพูดคุยสันติภาพก็จะใช้วิธีรบควบคู่กันไปด้วยก็คือการทูตคู่กับการสงคราม
1: คือเซอร์เกย์รัตลอฟเนี่ยพูดทำนองว่าคือไม่ได้ปิดหนทางในการที่จะขึ้นโต๊ะเจรจาสันติภาพขึ้นได้แต่ไม่หยุดยิงซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยหลายฝ่ายที่เขาอยู่ในวงการการทูตและการเจรจาเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเจรจาสันติภาพด้วยการไม่หยุดยิงก่อนเพราะว่าเจรจาสันติภาพไปขณะที่ยังรบกันไปเนี่ย มันไม่มีทางที่จะคุยกันรู้เรื่องมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการหยุดยิงแต่ถ้าเกิดรัสเซียไม่ยอมหยุดยิงเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะข้ามไปเจรจาสันติภาพเพราะฉะนั้นคำตอบในขณะนี้คือโอกาสที่สันติภาพจะอยู่อีก
0: ไกลแค่เอื้อมเนี่ย
1: ไม่มีทางนะ
0: เมื่อคืนประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ก็ขึ้นพูดในเวทีสมัชชาสหประชาชาตินะครับก็เตือนว่าถ้ารัสเซียไม่ยอมทำข้อตกลงหยุดยิงโดยเฉพาะการหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยูเครนก็จะไม่อยู่เฉยจะโต้กลับเมื่อสร้างความเจ็บปวดให้รัสเซียด้วยเช่นกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ผู้นำยูเครนก็ระบุว่าการเดินหน้าทำสงครามต่อในวันที่อัตราการบาดเจ็บเสียชีวิตสูงทำให้คลังกำลังพลสำรองของรัสเซียตึงตัวทำให้รัสเซียต้องพึ่งพากำลังทหารจากต่างชาติมากขึ้นประเด็นนี้น่าสนใจมากคุณกรุณา
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกว่านอกเหนือจากเกาหลีเหนือยังมีอีก47ประเทศที่มีทหารรับจ้างมาร่วมรบด้วย
1: คือกรณีเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นทหารที่ส่งมาจากรัฐบาลแต่เซเลนสกี้บอกว่ายังมีทหารรับจ้างหมายถึงว่าถูกจ้างมาอีกจาก47ประเทศที่เข้ามาช่วยรัสเซียรบบางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องมารบบางคนรู้ว่ามารบแต่รวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมด47ประเทศแล้วก็บอกว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพิ่งส่งเฉลยสงคราม2คนของเกาหลีเหนือเนี่ยไปให้เกาหลีใต้แล้วเซเลนสกี้พูดว่านี่คือความอันตรายเพราะว่ามันแสดงว่าสงครามมันขยายวงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกต่อไปแล้ว
0: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้นำยูเครนในที่ประชุม UNGA ครับ
3: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us but in response we will have no choice but to make it painful for Russia too and that's exactly why we say that de-escalation steps are important are needed before winter now we need diplomacyWe have had more than just North Korean POWs. We know that Russia uses citizens of 47 countries in its war. In this war, Ghana, Nepal, Tajikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan, South Africa, many, many other. And from time to time, we receive requests to send particular POWs back home
1: ก็โอกาสที่จะหยุดยิงคงยากแต่ว่าจับตาดูอาจจะมีการประชุม3ฝ่ายมีรายงานว่าสหรัฐออกคำเชิญอย่างเป็นทางการไปที่ผู้นำรัสเซียให้มาร่วมประชุม G20 ที่สหรัฐแล้วก็กำลังมีความพยายามจะจัดวงคุยระหว่างปูตินเซเลนสกี้แล้วก็ทรัมป
0: ์ต้องรอดูนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนจากสงครามรัสเซียยูเครนกลับมาที่สหรัฐกับจีนครับประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าเทคโนโลยีครับแต่ยังมีการแข่งขันด้านอวกาศด้วยคุณกรุณาเขากำลังแข่งขันยึดหัวหาดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับติดตามในทันโลกไซเอนเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: อโลกไซแอนเทคย้อนดูไทม์ไลน์ของ2โครงการใหญ่ในการสำรวจดวงจันทร์ครับทั้ง Artemis และ ILRS ซึ่งผ่านไปในเวลาไม่กี่เดือนเราเห็นว่าไทม์ไลน์ของภารกิจต่างๆเริ่มขยับเรามาดูกันว่าอุปสรรคอะไรที่ทำให้ภารกิจเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ครับหลังจากที่สหรัฐได้เปิดตัวโครงการ Artemis ครับและจีนก็ได้เปิดตัวโครงการ ILRS ที่มุ่งเป้าไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์แต่ว่าเป้าหมายในปีที่จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะครั้งนี้เป็นการวางเป้าไปที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ครับซึ่งมีอุปสรรคท้าทายมากมายอยู่ที่จุดนี้ครับทำให้โครงการที่เราเห็นในปัจจุบันอาจจะต้องขยับเวลาออกไปเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้อุปสรรคอะไรที่ทำให้เป้าหมายอาจจะต้องล่าช้าไปจากเดิมครับย้อนกลับไปในรอบปีที่ผ่านมานะครับความก้าวหน้าในการสำรวจดวงจันทร์เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่เส้นทางกลับไม่ได้ราบรื่นนักครับโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อจีนประกาศเลื่อนการปล่อยยานฉางเอ๋อ7จากเดิมที่มีกำหนดลงจอดขั้วใต้ดวงจันทร์ออกไปเป็นปี2027ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักภารกิจแรกในโครงการ ILRS ที่จะไปพิชิตขั้วใต้ของดวงจันทร์ด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเราสองคนเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้ไปอยู่ร่วมในวินาทีประวัติศาสตร์นะครับของการเลื่อนการปล่อยนะฮะภารกิจชางเอ๋อ7ที่เดิมทีเนี่ยมีกำหนดจะไปลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับของจีนซึ่งต้องบอกว่าเป็นภารกิจแรกของจีนก็ว่าได้นะฮะรวมถึงในโครงการ ILRS เนี่ยที่จะไปพิชิตขั้วใต้ของดวงจันทร์ก่อนหน้านี้จีนทำมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์การส่งตัวอย่างนะครับกลับโลกทั้งด้านใกล้และด้านไกลรวมถึงได้มีการส่งยานนะครับเชอร์เชลซึ่งเป็นยานรีเลย์สัญญาณนะครับไปอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์เพื่อที่จะคอยสะท้อนสัญญาณนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นคริติคอลหรือว่าเป็นจุดสำคัญที่จะเป็นตัววัดเลยว่าใครจะพิชิตดวงจันทร์ได้เนี่ยก็คือการไปลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์
0: เมื่อจีนเลื่อนแผนฉางเอ๋อ7ออกไปจึงกลายเป็นโอกาสของฝั่งสหรัฐครับผ่านโครงการ CLPS ของภาคเอกชนที่ตั้งเป้าลงจอดขั้วใต้ของดวงจันทร์ในปี2026ไม่ว่าจะเป็นยาน Blue Moon Mark 1ของ Blue Origin และยาน Griffin Mission 1ของ Astrobotic ที่จะนำรถสำรวจโรเวอร์ขนาดใหญ่ไปลงจอดที่หลุมอุกกาบาตขั้วใต้ดวงจันทร์แต่ความท้าทายสำคัญคือ Launch Window หรือว่าเงื่อนไขการปล่อยจรวดที่แคบมากนะครับใน1ปีมีเพียงไม่กี่วันที่เหมาะสมเท่านั้นเนื่องจากขั้วใต้ของดวงจันทร์มีเงื่อนไขเรื่องแสงอาทิตย์และแสงเงาที่ซับซ้อนพื้นผิวไม่เรียบมีทั้งจุดที่ได้รับแสงตลอดเวลาและหลุมอุกกาบาตมืดมิดตลอดการคำนวณทิศทางแสงเพื่อชาร์จพลังงานโซลาร์เซลล์จึงกลายเป็นข้อจำกัดใหญ่ที่ทำให้ไทม์ไลน์เลื่อนออกไปสาเหตุสำคัญที่ทุกประเทศมุ่งหน้าสู่ขั้วใต้ก็คือน้ำในรูปแบบของน้ำแข็งที่ซ่อนตัวอยู่ในหลุมอุกกาบาตมืดมิดครับน้ำนี้ไม่ได้มีไว้ใช้แค่อุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับแต่เมื่อนำมาแปลรูปผ่านกระบวนการจะแยกได้ก๊าซไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงจรวดในการเดินทางสู่ดาวอื่นและออกซิเจนสำหรับระบบหมุนเวียนอากาศรวมถึงโอกาสการใช้ฝุ่นดินดวงจันทร์มาทำเป็นปูนสร้างฐานทัพเพื่อเป็นรากฐานของการตั้งถิ่นฐานระยะยาว
1: จริงๆแล้วทรัพยากรที่เราแย่งชิงกันต่อให้เราบอกว่าแย่งชิงที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การแย่งชิงว่ามีของอยู่หนึ่งชิ้นแล้วคนจะไปแย่งกันเพราะจริงๆแล้วดินดวงจันทร์หรือน้ำบนดวงจันทร์เนี่ยมันมีปริมาณเยอะมากมหาศาลมากแย่งชิงที่ว่านี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการแย่งชิงทรัพยากรอย่างเดียวแต่หมายถึงการแย่งชิงเทคโนโลยีใครไปถึงก่อนมีความรู้ก่อนใครที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าสามารถสกัดแร่ออกมาได้มากกว่าสามารถสร้างประโยชน์สร้างพลังงานและสร้างอาหารได้มากกว่านี่แหละคือการแข่งขันการสำรวจอวกาศในศตวรรษนี้อย่างแท้จริง
0: สำหรับไทม์ไลน์การส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์สหรัฐได้ปรับแผนภารกิจ Artemis 3ในปี2027ให้กลายเป็นการทดสอบยานลงจอด Starship และ Blue Moon ในวงโคจรต่ำของโลกก่อนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงจอดจริงในช่วงปี2028ขณะที่จีนยังคงเป้าหมายเดิมครับในการส่งนักบินอวกาศลงจอดก่อนปี2030โดยมีภารกิจฉางเอ๋อ8ในปี2028เป็นฐานทดสอบสำคัญทำให้ไทม์ไลน์ของทั้ง2มหาอำนาจจะขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นในช่วงปลายทศวรรษนี้ครับ
2: ดูเหมือนว่าการไปดวงจันทร์รอบนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
0: Meta เปิดตัวแว่น VR ดีไซน์ใหม่ทรงเพรียวเบาพร้อมกับเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะไร้กล้องลดข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวปรับดีไซน์ให้เบาเท่ากับลูกกอล์ฟแบตเตอรี่ใช้งานนาน12ชั่วโมงและยังใช้งานเป็นเครื่องช่วยฟังผ่านการรับรองจาก FDA ได้อีกด้วยครับ ทีมวิจัยยืนยันการค้นพบแมวป่าสายพันธุ์ใหม่เลโอพาร์ดัสทิวกาโยในป่าดิบชื้นของโบลิเวียครับมีขนาดเล็กกว่าแมวบ้านทั่วไปล่าสุดพบตัวที่รอดชีวิตเพียง2ตัวเท่านั้นในศูนย์ดูแลสัตว์ป่าเพื่อเรียกร้องการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่เนื่องจากพื้นที่ป่ากำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากการทำเหมืองจนสูญเสียถิ่นอาศัยครับ
2: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
1: ครับสมุทรเกาหลีกลับมาร้อนแรงอีกรอบนึงจากการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเวิลด์ราวด้าทันโลกวันนี้ครับ
3: เกาหลีเหนือทดสอบยิงระบบจรวดหลายลำกล้องวิถีโค้งขนาด240มิลลิเมตรรุ่นปรับปรุงใหม่ติดตั้งระบบนำทางอัจฉริยะทำระยะยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรระบุว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมกำลังตามแนวชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้สเวซอนฮีรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือย้ำว่าสถานะการเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ว่าไม่สามารถย้อนกลับได้พร้อมเตือนว่ายิ่งสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์มากเท่าใดเกาหลีเหนือจะยิ่งแข็งเกร้ามากขึ้นเท่านั้นอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์นอกรอบการประชุมใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กถึงความร่วมมือสร้างเรือรบส่วนหนึ่งการลงทุนมูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีการจัดสรรให้อุตสาหกรรมต่อเรือทางการออสเตรเลียเผยว่า AI agent ของบริษัท OpenAI แอบเข้าถึงข้อมูลสถิติสุขภาพของรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนับเป็นเหตุการณ์ AI แฮกเว็บไซต์รัฐครั้งแรกๆที่ถูก

0: พบโดยออสเตรเลียแสดงความกังวลไปยัง CEO ของ OpenAI และผิดหวังที่บริษัทแจ้งเรื่องล่าช้าภาพจากกล้องวงจรปิดเผยวินาทีรถยนต์พุ่งชนคนหนึ่งใกล้บริเวณตากในเมืองเบตูในเขตเวสต์แบงก์ก่อนที่คนขับจะวิ่งลงมาจากรถและถูกทหารอิสราเอลเล็งอาวุธปืนยิงจนล้มลงกับพื้นโดยยังไม่มีรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมพายุเฮอริเคนโปโลความรุนแรงระดับ4ความเร็วลม230กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดถล่มชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกก่อให้เกิดคลื่นสูงซัดฝั่งน้ำล้นทะลักเข้าท่วมร้านค้าประชาชนเตือนภัยฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในแถบเทือกเขา
1: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพขวัญใจของคุณกรุณาและขวัญใจของคนไทยทุกคนนะครับน้องเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ครับทั้งหมดก็คือทันโลกในคืนวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับคืนวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: แม่บอกไม่ให้บูลลี่กันไม่ให้ว่ากันทุกคนมีตัวตนของตัวเองมาสมบูรณ์แบบ 100%
1: บัวสามเหล่าที่จะเป็นอาหารของเต่าป่าเนี่ยจะให้ทิ้งเหรอ
2: ใครไปดูดบุหรี่ในห้องน้ำแม่จะตีดูดทำไมนักหนาไอ้บุหรี่น่ะ
1: เหมือนแม่พออจะรักแต่พวกเกเรอะไรไม่จริงรักเขาทั้งหมดนะแต่คนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ปล่อยเขาไปคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเราจะทิ้งเหรอเลี้ยงมาก็รักเป็นครูมีหน้าที่เติมคนดีสู่สังคม

ต้องตั้งใจเรียนอนาคตของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยพี่ปวส.แม่ส่งออกไปฝึกงาน200กว่าคนส่งออกไปแล้วฝึกงาน1ปีมีรายได้แม่ผอ.บอกว่าอย่างไรคนที่ส่งออกไปแล้วมีรายได้ฝึกงานมีรายได้จะต้องมีเงินกตัญญูกลับบ้านมาจากครูบ้านนอกจนๆคนหนึ่งตอนเป็นข้าราชการกดดันอะไรมากมายไหมก็เพื่อนรักนะคะแต่ว่าเราต้องอยากทำตามที่ตัวเองปรารถนาพอไปเป็นข้าราชการเนี่ยไม่สามารถช่วยเด็กทุกคนได้คนในห้องหนึ่งที่เราสอนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้หมดที่เขาเดือดร้อนคนที่เก่งเราก็ผลักดันคนที่กลางเราสามารถที่จะส่งเสริมหรือว่าให้มีกำลังใจที่จะสู้ชีวิต

0: คนที่มันเป็นบัวสามเหล่าอยู่แล้วที่จะเป็นอาหารของเต่าป่าจะให้ทิ้งเหรอมือนี่นิ้วกลางไม่ต้องชูใส่ใครแนบเข้าไปในตะเข็บเชิญเชิญพ่อเจ้าพระคุณรุ่นช่างเร็วๆหน่อยค่ะที่มาสายนะคะเข้าแถวนะคะไหว้ปั๊บขอโทษครูเวรทุกคนที่อยู่
1: ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กๆไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาอนุรักษ์บุญสนหรือที่ลูกศิษย์เรียกว่าแม่ผอ.อดีตข้าราชการครูในระบบตัดสินใจสร้างสถาบันการศึกษาของตัวเองเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กยากจน
0: ไม่บูลลี่เพื่อนไม่หยอก
1: หลังจบคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสอนหนังสือได้15ปีครูอนุรักษ์ก็ลาออกยอมเป็นหนี้ก้อนใหญ่ในชีวิตเปิดวิทยาลัยที่ดูแลเด็กมาแล้วหลายรุ่น
0: ใจนี่จะต้องเข้มแข็งในการเรียนหนังสือสมองต้องคิดตามครูมือทำแค่นั้นเองจบการใช้ชีวิตใน1วัน8ชั่วโมงในสถานศึกษาน
2: ักศึกษาทั้งหมดต้องความเคารพ

แม่รักมากๆทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจทุ่มเททั้งจิตวิญญาณของความเป็นครูเพราะอยากให้พวกเราได้ดีเป็นข้าราชการมาก่อนเป็นข้าราชการครูชั้นผู้น้อยเนี่ยตั้ง15ปีพ่อเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแต่เป็นตำรวจชั้นประทวนเป็นดาบตำรวจลูกตั้ง6คนแล้วพอแม่พอเรียนรามคำแหงปี2พ่อก็เสียชีวิตเสียแล้วต่อสู้ดิ้นรนมากเลยชนชั้นกลางธรรมดาเนี่ยเกือบไปถึงยากจนก็เลยเข้าใจทุกคนกินอะไรอ่ะลูกลูกชิ้นแม่ไม่กินข้าวเที่ยงรอห้องพวกเธออยู่เหมือนแม่พออจะรักแต่พวกเกเรอะไรไม่จริงรักเขาทั้งหมดแหละแต่คนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ปล่อยเข้าไปคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เอามาซุกอกสักหน่อยสิแม่กอดหน่อยสิอะไร

0: เห็นไหมคะมันก็งามเห็นไหมลูกการไหว้งามเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องง่ายๆแม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยเวลาไหว้เนี่ยแขนลูบไปตามลำตัวเรากับผู้มือเนี่ยกลางหน้าอก
1: ความอ่อนน้อมมีวินัยกตัญญูคือค่านิยมที่สถาบันแห่งนี้ปลูกฝังให้กับเด็กๆที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวฐานะยากจนด้อยโอกาสท่ามกลางกระแสค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปในกลุ่มเยาวชน
0: นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์แม่ทำมากว่า20ปีเลยนี่คือพวกเราเนี่ยทำเนี่ยนุ่งเนี่ยคือการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้จำไว้ว่าจะต้องส่งต่อชั่วลูกเหลนหลานสืบไปไม่งั้นเขาก็มาเคลมเอาว่าเป็นของเขาใส่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่นี่ไม่ได้ดูแลแค่การศึกษาสอนแล้วจบนะคะไม่จบค่ะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนแล้วจบก็คือคนที่มีฐานะคนที่ไม่มีฐานะสอนแล้วไม่จบนะคะดูแลเงินในครอบครัวเขาแก้ปัญหาช่วยแล้วถ้าเดือดร้อนจริงๆเอามาเลี้ยงดูอันนี้เนี่ย I love you เนี่ยลูกเนี่ยเห็นไหม
2: ถ้าถามอะไร
0: ถ้าอย่างนี้มาเนี่ยล็อก
2: ล็อก
0: ร็อก
3: ร็อก
0: จำเป็นต้องร็อกแกสอนแม่ไม่ใช่เหรอตัวนี้อันนี้มันสอนแม่
2: อย่างนี้ก็คือแม่ผอจำชื่อได้
0: จำชื่อได้เกือบได้ครึ่งหนึ่งอ
2: ่
0: ะ
2: ไหนมีคนไหนบ้าง
0: ใบเตยเต้โตโต
2: ้ทำไมแม่ผอต้องแบบพยายามจำชื่อเด็กให้ได้ทุกคน
0: เรียกชื่อลูกลูกชื่นใจไหมคะเรียกชื่อใครเขาจะชื่นใจว่าเราจำได้
2: จริงๆนอกจากจำชื่อได้นี่อาจจะจำไปถึงครอบครัว
0: ออกเยี่ยมบ้านจำได้ทุกคนโตโต้อันนี้แม่เขาอยู่เมืองนอกแล้วก็น้าพาทำฟาร์มหมูใช่ไหม
2: ทำไมแม่หมอถึงจะต้องแบบรู้ถึงขั้นแบบภูมิหลังหรืออะไรแบบนี้
0: ต้องรู้เพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหา
2: ส่วนใหญ่เด็กๆที่นี่ครับแม่ผอมาจากครอบครัวแบบไหนบ้างครับแม
0: ่75% เนี่ยมาจากลูกหลานชาวนากรรมกรแล้วก็พ่อแม่ขายผักตำละ5.10 บาท
2: อืม

0: เขาขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ทุกเที่ยงแม่พอจะไม่เคยกินข้าวเที่ยงเลยก็จะมีเด็กที่มีปัญหาแบบนี้เป็นยังไงลูกแม่ผมเป็นสกอยครับพ่อผมเป็นแว้นกับผมกูอยู่กับยายครับกริยามารยาเธอต้องนิ่งเราไม่จำเป็นต้องเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้เหมือนแม่พออก็ได้เห็นไหมแม่พออยิ้มยิ้มสิคะลูกลองยิ้มสิคะยิ้มเห็นไหมโลกมันสดใสลูกไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้แม่ผมเห็นเม็ดสีแดงๆกับแม่ผมแล้วก็ไปกับเพื่อนนุ่งกางเกงขาสั้นขับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องทำอย่างเขาก็ดีได้สวัสดีค่ะแม่ค้าขายดีนะคะ
1: เปลี่ยนแล้ว
0: เออแล้วทุ่งเดียวนี่บ
1: ่แต่ก่อนขายข้างหน้าเป็นซาเล้งวันนี้เพิ่นก็เห็นใจคนบ่ให้เข้ามา10กว่าปีแล้วที่มาขายโชคดีครับที่ไม่ให้โอกาสที่มาขายเข้ามาเพราะว่ามันเหมือนกับผมสร้างตัวได้แล้วทําให้ลูกเรียนจบได้ทําแบบนี้นะครับตลอดทุกวันนะเพิ่นมาทักทายลูกศิษย์ทุกวันเดินผ่านมาก็ถามแม่ค้าทุกคนขายดีไหมเดินผ่านสู้ๆนะแม่ค้าพ่อค้าสู้ๆทุกคนให้กำลังใจใจดีไม่ถือตัวครับ
2: แม่ค้าตื่นสายนิดหน่อยคร
0: ับ ทำอะไรตอนเห็นหน้าแม่ทำอะไรแม่ต้องสวัสดีก่อนสวัสดีแล้วค่อยทำ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณครับ
0: โอ้น้ำหนึ่งแม่ว่าวันนั้นเนี่ยทำนาจนเป็นลมน่ะ
3: ไม่ได้ทำงานค่ะ
0: ทำไมเป็นไข้บ่อยๆมันต้องมีอักเสบข้างในนะเนี่ยฮะ
3: แม่เลี้ยงเหรอ
0: ใช่เขาเอาไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือๆนี่กินไปเถอะเอามาพูดความจริงเนาะ
4: มันไม่เกินความสามารถมันจะต้องทำได้
5: โอวชหนึ่งทุกคนได้ยินพี่แม่บอกนะคะ
6: รุ่นน้องทั้งหมดทำความเคารพ
7: กลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยนะครับ

อาจารย์เฉลิมไหวไหมล่ะนี่ไหวจะเกษียณแล้วนะอาจารย์จูริต้าเดี๋ยวจัดให้เราจะเอาโต๊ะจีนกันดีเนาะสัก10โต๊ะไหวไหมพวกเราสู้ไหม10โต๊ะเนาะ10โต๊ะเนี่ยแหละก็เราก็อยู่ด้วยกันมามากกว่าครอบครัวอีกวันดีครับลูกเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนนะนะอึดอื้ออึดอื้อ

0: อึดอึดอ่าเนี่ยเก่งเก่งออกเยี่ยมบ้านน้องโฟกัสนะคะอ๋อน้องก็อยู่ด้วยนี่เห็นละเห็นละ
1: แม้เลยวัยเกษียณและปัญหาสุขภาพแต่ครูอนุรักษ์ยังคงหมั่นแวะเวียนเยี่ยมบ้านลูกศิษย์เหมือนที่เคยทำมาตลอด25ปี
0: แม่พออ๋อไม่มีอะไรมากมีไข่สองแผงขาเจ็บๆก็มาหาหนูเข้าใจไหมดูแลลูกดีไหมเนี่ย
2: ดีครับ
0: อย่าทำให้ลูกหนักใจ เข้าใจไหม
2: คร
0: ับ เขาจะโตขึ้นทุกวันเราก็ร่วงโรยไปทุกวันเราจะต้องสนับสนุนคนที่จะเติบโตนี่ให้ได้ดี
2: พี่สาวไม่ค่อยได้ห่วงอะไรพี่สาวมันใช้ได้อยู่เรียนอะไรก็ได้
3: ค่ะเร
2: ีย
3: นเก่ง
0: เรียนเก่งนะเนี่ย
2: ไม่ค่อยหมออะไร
0: ที่แม่พออวางแผนไว้ให้ว่าปี2ออกฝึกงานอาชีวะต้องฝึกงานฝึกงานแล้วถ้าฝึกแถวบ้านเราเนี่ยมันไม่มีฝึกงานมีรายได้ไม่มีก็จะเดือดร้อนกันไปใหญ่เข้าใจไหมฉะนั้นนี่ลดความเดือดร้อนเนี่ยโฟกัสตอนนี้นี่เข้าไปที่วิทยาลัยแม่ผอ.เนี่ยเป็นสมบัติของเธอ 50% เป็นสมบัติของแม่ผอ.นี่ 50%

0: ฉะนั้นนี่เราต้องมาแชร์ความรู้สึกของลูกกันไหวนะลองยิ้มสิโลกนี้สว่างสวยมันไม่มีที่มันจะมืดดำตลอดเวลาโลกนี้มันสว่างสวยโอเค
1: ว่าลูกค่ะ
0: เก็บไว้ให้ลูกกิน
2: ทำไมแม่ผอถึงจะต้องแบบลงไปขนาดนั้นจริงๆเราก็สามารถแก้ปัญหาจากที่โรงเรียนก็ได้
0: รับทราบปัญหาก็อยากไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าความยากลำบากมันขนาดไหนแล้วเขาจะสู้ด้วยวิธีใดถึงจะรอดเราดูบริบทรอบข้างเราสามารถจะรู้เลยนะคะคุณกันถ้าเราออกไปถ้าเราอยู่นั่งแต่อยู่ในห้องแอร์เราจะรู้ว่าเออคนนี้เนี่ยพี่มันตีกันมันตีกันระดับใดเราไม่รู้พอออกไปบอกปั๊บลุงก็บอกว่ามันหลังหักเลยทำงานได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแก้มป่องน้องเนยพ่อขายเครื่องตัดหญ้ามาให้เรียนให้มันครบเทอมก่อนแล้วพ่อก็ไม่มีเครื่องตัดหญ้าไปรับจ้างเอ้ยมันจริงไหมแม่พอออกก็ต้องออกไปอย่างเงี้ย
3: เป็นยังไงบ้างแม่สบายดีไหม
4: ปวดขาจ้ะไปใช้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ป้าเพิ่นให้ดูเพิ่นบ่คิดค่าเช่าเพิ่นมาเฮาบ่มี
0: เพิ่นว่าเพิ่นบ่คิดค่าเช่าเลย
4: จ้ะ
0: ผู้ปกครองมีรายได้ทางอื่นอะไรบ้าง
4: มีแต่เงินผู้เฒ่าเพิ่นล่ะก็เงินวัดวัดติการตะกร้าก็ตัดยางอยู่ตอนนี้บ่ได้ตัดอาจารย์ปวดขาหลายยางบ่ได
0: ้โอ้ได้เงินคนแก่600บาทก็เว้าให้ฟังตั้งแต่ไปโรงเรียนได้ตาเออให้พ่อมเด้เออคือขึ้นฮอดเครื่องตัดหญ้าเจ้าบ่ได้ขึ้นฮอดเจ้าเด
4: ้ทํานี้มันก็ได้แหละค่ะช่วย
0: แม่รับฉะนั้นนี่แม่ถึงสร้างเครื่องมือทํามาหากินให้แก้มป่องเข้าใจมั้ยลูก
5: เข้าใจค่ะ
0: น้องเนยจะต้องแก้มป่องน้องเนยจะต้องสู้สู้มั้ย
5: สู้ค่ะ
0: สู้แล้วทําไงบ้างต้องตั้งใจเรียน
2: พอได้ข้อมูลเป็นรายคนแบบนี้แล้วเนี่ยแม่พอเอากลับมาทําอะไรยังไงบ้าง
0: ก็พอได้กลับมาแล้วแม่พอก็ถามตัวเองว่าจะช่วยอย่างไรได้บ้างคนนี้นี่จะช่วยโดยการซื้อเครื่องตัดหญ้าให้พ่อไหมแล้วก็คนที่พี่เป็นเสพยาอยู่ในครอบครัวเนี่ยแล้วตีลุงจนหลังหักพ่อแม่หนีหมดเราก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าเรื่องมันจะดีขึ้นไหมจะจับกันไหมจะทำอะไรช่วยฉันไหม
2: โอ้จริงๆอันนี้เหมือนแทบจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เลยนะฮะแทบจะไม่ได้เป็นครูแล้วนะเพราะว่าต้องเป็นคนที่คอยประสานหลายๆฝ่ายเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาแบบให้เคสหนึ่ง
0: แค่อย่างให้เด็กคนหนึ่งเติบโต
2: ซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นครู
0: ใช่ค่ะครูบ้านนอกจนๆคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอำนาจบารมีไม่มีอะไรมากมายไปกว่าเอาหัวใจของครูเนี่ยไปบอกเขาว่าร้องขอนะผู้ใหญ่บ้านช่วยหน่อยนะเวลาเขาตีกันเนี่ยต้องเข้าไปช่วยอย่างรวดเร็วนะอย่าทิ้งเด็กนะถ้ามันมีปัญหาอะไรแจ้งที่ฝ่ายแนแนวนะฝ่ายแนแนวเขาจะมาแจ้งที่เราต่ออยู่เนี่ยทุนการศึกษาทั่วโลกคนไทยอยู่ฝรั่งเศสอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรียอยู่สวีเดนอยู่ลอนดอนส่งมาหมดเลยเขาอยากช่วยให้ลูกหลานชาวนานี่ได้เรียนหนังสืออ้าวทุกคนที่ได้ทุนการศึกษานะลูกคนที่มอบทุนการศึกษาให้เราเขาก็ทำมาหากินฉะนั้นเมื่อเขามอบทุนการศึกษาให้เราแล้วต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเข้าใจไหมครับ
6: เพราะมีเด็กจากครอบครัวยากจนอีกจำนวนมากครูอนุรักษ์พยายามดึงความช่วยเหลือจากทุกที่ที่เธอหาได้รวมไปถึงวัดที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
7: ให้กำลังใจก้าวเดี๋ยวมีอะไรก็ปรึกษาที่นั่นก็ได้ว่าจะคุยกันได
0: ้พระอาจารย์ก้าวแล้วนี่แบงค
7: ์แบงค์มีใครบ้างที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้มีอะไรต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมนี่มีต้องการอะไรเพิ่มเติมไหม
8: ก็อยากได้ทุนไปว
7: งอยากได้ทุนเยอะ
8: เพราะว่าสภาวะเรื่องการเงินที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ดีนะครับพ่อใหญ่ก็แก่แล้วก็ไม่มีใคร
0: เห็นแบงค์เพิ่งเห็นแบงค์มา2ปีสู้อยากเรียนหนังสือมาทีนี้ตอนเที่ยงเนี่ยนั่งกินข้าวเพื่อนก็ไปซื้อข้าวกล่องมาเพื่อนก็จะฉีกไอ้กล่องโฟมพลาสติกอ่ะให้ทุกคนเนี่ยแบ่งให้คนละช้อน2ปีอ่ะค่ะ2ปีแม่พออจึงเจอ ต่เขาก็สู้ในเรื่องของการเรียนเพื่อนนะคะนี่เพื่อนเพื่อนกันไม่มีวันหมดอายุอย่าลืมเรื่องราวของเพื่อนในวันที่เติบโตนะลูกนะ
2: คนอาจจะถามว่าเอ้ยจริงๆเราก็มีเรียนฟรี15ปีมีทุนกยศ.อีกทำไมแม่ครูถึงต้องแบบโหทำขอทุนจากที่นู่นดึงทรัพยากรเข้ามาเพื่อช่วยเหลือกันอย่างสุดแรงเลย
0: ทุนการศึกษาของกยศ.ถ้าพี่ไม่ส่งโรงเรียนนั้นก็จะได้น้อยแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ส่ง 200,000 ฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนจำกัดอยู่ที่10คน20คน30คนวิทยาลัยไม่เกิน100อย่างเงี้ยแต่คนที่เดือดร้อนมัน500รัฐบาลเขาจะช่วยแต่คนเก่งมันจะมีทุนที่เรียนดีแต่ยากจนให้อีก
2: แม่ครูก็เลยต้องดึงทรัพยากรทั้งไลฟ์สด
0: ใช
2: ่ขอทุนหาทุน
0: ให้เขา
2: หัวใจสำคัญของครูหรือว่าผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับตัวแม่ผอ.คืออะไรครับ
0: ทำหน้าที่ของการเป็นเรือจ้างให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าเราสร้างคนเราต้องการสร้างคนให้เป็นคนดีเก็บขึ้นเรือส่งขึ้นฝั่ง

0: แบงค์จี
1: ไม่ดูหนังไหม
0: ไม่ดูหนังละคร AI อย่างนี้แม่ก็ทำได้แม่เก่งตัวเองต้องฝึกเป็นผู้ผลิตแบงค์จียังประหยัดเหมือนเดิมไม่ใช่ทุนการศึกษาเอามาซื้อขนมกินหมดเหรอนี่ลูกฮะ
2: ท่านได้สอนบุญนาคหรือแบงค์นักศึกษาชั้นปวส.1สาขาวิชาการโรงแรมสูญเสียพ่อและแม่ตั้งแต่ยังเด็กแบงค์เติบโตมากับยายผ่านชีวิตที่ยากลำบากต้องดิ้นรนทำงานหาเงินเพื่อจะได้เรียนหนังสือ
3: Welcome to our channel How may I
4: help you? เลิศเลิศ Take care of me
5: ช่วงก่อนขึ้นปวส.หนูเคยคิดจะดรอปเรียนดีไหมไปทำงานเซเว่นเก็บเงินก่อนแล้วค่อยมาเรียนแต่ว่าหนูไม่อยากเรียนช้าอยากเรียนให้จบพร้อมเพื่อนด้วยแล้วก็กลัวยายเสียใจด้วยที่แบบทำไมอ่ะทำไมตัวเองไม่เรียน
6: แบงค์จำวันที่มาเรียนที่วิทยาลัยที่นี่วันแรกได้ไหมเข้ามาได้ยังไง
5: ติดรถพี่มาค่ะพี่ที่รู้จักที่เขาแนะนำวิไลมาค่ะหนูอ่ะไม่มีรถมาหนูไม่มีเงินซื้อของกินไม่มีเงินค่าน้ำมันไม่มีเงินค่ารถหนูก็เลยขออาศัยรถพี่เขามาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
6: ถ้าเป็นเด็กคนอื่นหรือว่าครอบครัวส่วนใหญ่ที่นี่ก็ลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะให้ทำงานโรงงาน
5: ไ
6: ปรับจ้างรายวันแต่แบงค์ไม่อยากมีชีวิตแบบนั้น
5: ไม่ค่ะหนูอยากเรียนต่อเพราะว่าด้วยตัวหนูเองนะหนูไม่อยากเป็นคนไร้การศึกษาไม่อยากให้ชาวบ้านน่ะมานินทารับหลังว่าเป็นเด็กที่ไม่มีการศึกษาแล้วเป็นแบบสาวประเภท2ที่แบบไม่ทำงานทำการไม่มีการเรียนไม่มีความรู้อะไรเลยอ่ะหนูไม่อยากโดนแบบว่าแบบนั้นเพราะจริงๆอ่ะเด็กคนนึงถ้าโดนแบบนั้นน่ะมันเจ็บฝังใจนะพี่แล้วมันแบบอาจจะเป็นปมของเขาไปเลยก็ได้เรียนมันก็เป็นอีกทางนึงเหมือนกันมันก็เป็นใบเบิกทางเราเหมือนกันมันสามารถแบบเอาไปต่อยอดแบบทำงานสูงกว่านี้ได้สู้ด้วยตัวเองอ่ะเรียนด้วยทำงานด้วยอย่างน้อยเราก็เลี้ยงตัวเองได้เริ่มไปทำงานแล้วก็เริ่มตั้งใจเรียนขึ้นจนแม่ผอ.เห็นแกก็เลยแบบเฮ้ยเด็กคนนี้สู้เด็กคนนี้เอาการเรียนเด็กคนนี้ไม่ทะเลทลายเขาก็เลยหาทุนให้ค่ะ
6: แบงค์คิดว่าโอกาสทางการศึกษาที่แบงค์ได้มาเรียนที่นี่นี่สำคัญกับแบงค์ขนาดไหนถ้าไม่ได้มาที่นี่ตอนนี้ชีวิตแบงค์จะเป็นยังไง
5: ถ้าไม่ได้มาที่นี่หรอหนูอาจจะเล่ร่อนแถวบ้านนะครับ

ตั้งแต่จำความได้แล้วค่ะแม่เป็นคนที่นี่ครับเป็นคนสกลไปทำงานแล้วก็มีพ่ออยู่ที่ชลบุรีก็เลยได้แต่งงานกันอยู่นั่นแล้วก็มีหนูอยู่ที่นั่นค่ะ

0: ม่เป็นคนฝากหนูไว้กับยายแล้วให้ขึ้นมาเลี้ยงอยู่นี่แม่ก็เลยตามขึ้นมาตอนนั้นอ่ะขึ้นมาเพราะว่าพ่อเสียพ่อเสียอยู่ที่นั่นก็เลยได้ย้ายขึ้นมาที่นี่ก็อยู่กับแม่ได้ปี2ปีแล้วแม่น่ะก็เป็นมะเร็งแม่ก็มาเสียก็แอบเสียใจอยู่ค่ะก็อยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่บ้างแบบอยากอยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่าโตมาก็เห็นแต่น้องที่อยู่กับพ่อแม่พี่สาวที่อยู่กับพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็อิจฉาเขาอยู่ว่าทำไมเขามีแล้วเราไม่มีย
1: ายไปเหตุงานก่อนเด้อ
0: เออ

0: มีเงินก็เอามาให้ยายหรือว่ามันมีกับข้าวพวกโรงทานอย่างนี้ก็หามาให้ยายถ้ายายไม่ได้ออกไปข้างนอกคือหนูได้เงินทุนยากจนอะตั้งแต่หนูป.4พอได้ทุนมาประมาณ500บาทหนูก็ให้ยายเอามาใช้แบบเนี้ย
1: นานอก
2: มาลูกมา
1: ได้ทำอะไรบ้างคะวันนี้
2: ใส่กระดุมเสือเด้อลูกเด้อเอาสาดหนังซะก่อนมันใส่2เม็ดเพิ่นว่าใส่ขัวล่ะกะใส่สายแม่นูไปซุ่มตัวยางไปให้แล้วใส่เหรียญนำเพิ่นว่าเอาเหรียญใส่นำลูกแล้วก็ใส่สายเดี๋ยวแม่
0: ลำบากมากๆเลยครับพี่เกิดมาเป็นหนูลำบากมากด้วยที่เป็นตัวหนูด้วยอ่ะหนูต้องลำบากกว่าคนอื่นเพราะว่าต้องพยายามกว่าคนอื่นด้วยเนาะเราไม่มีพ่อแม่ส่งเรียนเราไม่มีเงินเราไม่มีใครซัพพอร์ตเราเราก็เลยต้องดิ้นรนด้วยตัวเองแบบหางานทำสู้ด้วยตัวเองบ้างตั้งแต่ประถมเลยค่ะตั้งแต่ป.4มีงานอะไรมาก็ทำหมดได้ครั้งละ100-200ก็ทำ
2: เออแล้วก็ใส่เหรียญให้เพิ่นแค่นั้นแหละ
3: มีกี่ตัว
2: 25ตัวคนเด้อมื้อนี้ต้องบุกแหลกเฮา2คน
0: มันแบบลำบากถึงแบบไม่ได้ไปโรงเรียนบ้างเพราะว่าไม่มีเงินไปเราไม่มีเงินขึ้นรถไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่มีเงินไปไหนเลยแค่ออกจากบ้านมันก็ต้องใช้เงินแต่ว่าหนูไม่มีเลยหนูก็เลยแบบน่าเสียดายที่ว่าไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเงินซึ่งอยากไปเรียนมาก

0: แบ่งยังหน่อยใจย่ายอยู่บ่เดี๋ยวนี
1: ้ก็ยังหน่อยใจอยู่
0: อู้สิหน่อยใจเห็นยังล่ะลูกต้องคิด
1: แกไม่ค่อยสนใจหนู
0: พระเจ้าก็ห่วงอยู่หั่นล่ะแบ่งแต่แค่ห่วงห่างๆเฮาก็สู้เพื่อเจ้าของนั่นมันล่ะเฮาก็แบ่งเพิ่น5บาท10บาทให้ลูกไปพอได้ใช้พี่ตุนเพราะว่ามันหน่อยสิมีคนจังซี่คันแม่นผู้อื่นน่ะเขาบ่เรียนได้เขาหาเงินหยัง
2: จะไปเสือตรงนี้แสดงว่าอยู่ใกล้มาสามเมตรเลยนะ
1: มากินข้าวคอยจะไปพวกงานเจ้าหูยังรู้หรือยังหูเราบอกว่าคอยจะไปฝึกงาน
3: กับหูจะนี่แหละ
1: สีขึ้นหอดบ่
3: ก็ขึ้นหอดก็ไม่ได้เห็นไม่ได้แต่เอาว่าคนอยู่น้ำกันเนาะ
1: เจ้าอยู่ห้องเจ้าก็อย่าไปใส่หลายไปเป็นแนวอื่นหม่องอื่นมันบ่มีแผลหูเด้ให้งานเขาบ่หูเด้คอยบ่ได้อยู่น้ำเจ้าตั้งปีนึงผุนเด้อบ่มีแผลดูเบื้องเจ้าเด้
3: เป็น
1: บ่
3: ว
1: ิ
3: บ่วิคูเอาไปหาหมอแล้วเนาะนี่แต่แบ่งภาพไปหาหมอ
1: ห้าคอยบอก
3: เออ
1: ห้ายูบอก
3: เออ
1: แน่ใจ
3: ห้าตัวเนาะ
1: เออฮันนี่เนี่ยแค่นี้เอง
3: คนอย
1: ู
3: ่น้ำกันเนาะ
1: แค่นี้เองมันพูดยากตรงไหนเออมันพูดยาก
3: คนอยู่น้ำกันบ่ห่างกันสิเฮ็ดจังได๋อยู่น้ำกันได้บ
1: ่ยายมีเงินบ่คอยสิไปฝึกงานแล้ว
3: มี
1: มีจักบาทมีจักแสนมีหอดแสนอยู่บ่
3: เออแสนซะ

0: แม้มียายคอยเลี้ยงดูแต่การเติบโตโดยไร้ซึ่งความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่กลายเป็นบาดแผลในใจของแบงค์ที่ไม่มีอะไรเติมได้เต็ม
1: รู้สึกแย่โทษโชคชะตาว่าทำไมเราไม่มีแบบเขาทำไมเราถึงไม่มีพ่อแม่ทำไมพ่อกับแม่ถึงไปก่อนทำไมเรามีแค่ยายกับตาเลี้ยงพ่อแม่อยู่ถึงตอนนี้ชีวิตอาจจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอาจจะได้รับความรักเยอะขึ้นอาจจะมีคนที่ช่วยซัพพอร์ตเรามากขึ้น

0: คุณยายแม่ผอมาเยี่ยมแบงค์แบงค์จิโอ้เอาแบงค์แบงค์โอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 78
0: โอ้ยสาวน้อยมหัศจรรย์สาวน้อยมหัศจรรย์แข็งแรงจังเลย78ได้ยินผอพูดอะไรมั้งมั้ยเนี่ยได้ยินดีมั้ยเนี่ยโอ้จักหน่อยนี่เขาสิไปฝึกงานปีนึงพุ่นเด้อ
1: จ้า
0: ขึ้นฮอดเขาบ่ล่ะนี
1: ่ฮอดจะอดเอาตัว
0: เน
1: าะไปหาความรู้เนาะ
0: เออยายบอกว่าไปปีหนึ่งก็ไปเลยเพราะว่าเขาไปหาความรู้ทีนี้เนี่ยแบงค์จะต้องส่งเงินกตัญญูกลับบ้านมาเลี้ยงน้องน้องลูกอาน้องลูกนะเรากินหยาดเหงื่อแรงงานพ่อแม่เขาเราก็ต้องเอามาคืนคุณยายด้วยเข้าใจไหมเออเอามาคืนคุณยายด้วยดูให้ยืนยืนเบิ่งลูกหลานประสบความสำเร็จเขาดีอยู่เขาตั้งใจเลี้ยงจนเขาได้ทุนพุ่นละเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของแม่ผอที่สอนเด็กก็คือเขาจะต้องมีอาชีพที่มั่นคงมีเงินเลี้ยงตัวเองได้จะต้องไม่เป็นคนเร่ร่อนทุกคนจะต้องมีอาชีพพอเขามีอาชีพเขาก็จะได้กลับมาดูแลครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแม่ผอก็ได้กำไรชีวิตเด็กทุกคนจะต้องประกอบอาชีพแล้วหาเงินได้ใช้เงินเป็นส่งเงินกตัญญูกลับบ้านที่นี่ต้องดูแลครอบครัวต่อไปดูแลตัวเองต่อไปน้ำลายายเลี้ยงมาตั้งแต่6เดือนตั้งแต่ครานก็ขอให้ลูกเจริญเติบโตสืบไป
1: ตั้งใจเรียนตั้งใจทำ
0: อะไรที่มันดีก็ขอให้เอามาใส่ในชีวิตสาธุขอให้โชคดีตลอดไปโชคชัยตลอดชีวิตลูกสิ่งใดดีๆเข้ามาในชีวิต

0: หนูว่าหนูจะพาตัวเองไปได้ไกลขึ้นพ้นจากความจนให้ได้อยากออกไปจากตรงนี้แล้วอนาคตก็เลยแบบอยากทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆเก็บเงินออมสักก้อนหนึ่งมาให้ยายด้วยเก็บเงินสักก้อนหนึ่งสร้างบ้านเองซื้อรถเองให้มันพ้นจากคำว่าคนจน
1: จากเด็กที่ครั้งหนึ่งเกือบหลุดจากระบบการศึกษาแต่ความไม่ยอมแพ้ทำให้วันนี้ความฝันของแบงค์เข้าใกล้ความเป็นจริงการเดินทางไปหาอนาคตของตัวเองในอีก1ปีข้างหน้าแบงค์นำคำสอนของแม่ผอ.ติดตัวไปด้วย
2: ในที่นี้พ่อแต่สิ่งดีๆไปเด้อเอ้าไม่เพื่อไม่ให้
0: ขอบคุณค่ะ
2: อย่าเลย
3: อีหยังเฮ็ดบ่ดีนะเออก็ขอโทษเด้อให้อภัยเนี่ยเด้อ
2: ย
3: ัง
0: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย

0: แบงค์ว่าแบงค์ได้คำสอนอะไรของแม่ผอติดตัวไปในครั้งนี้บ้าง
1: อย่าลืมคำสอนแม่อย่าทะเลทลายอย่าเกเรเป็นเด็กดีอย่าไปเบียดเบียนใครอย่าไปแบบทำให้คนอื่นลำบากเอาชีวิตตัวเองให้มันรอดเอาชีวิตตัวเองให้มันดีเพราะแกก็ส่งหนูเรียนด้วยแกก็พยายามเต็มที่อะครับเพื่อส่งเด็กคนหนึ่งเรียนจนจบ
0: ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ใช่ไหมว่าเราอยากจะทำให้ครอบครัวสบายขึ้น
1: ค่ะอยากให้ฐานะครอบครัวดีขึ้น
0: ทำไมแบงค์ถึงยึดติดกับคำว่าแบบต้องหลุดจากคำว่ายากจนให้ได
1: ้มันจนมาตั้งแต่เด็กอะเนาะพี
0: ่
1: มันก็เลยแบบอยากหลุดพ้นเพราะว่าเราไม่เคยสบายมาก่อนเราไม่เคยแบบอยู่อย่างสบายแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรพรุ่งนี้เราจะไปโรงเรียนยังไงเราจะมีเงินใช้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอยากหลุดพ้นจากตรงนั้นอยากใช้ชีวิตให้มันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ชีวิตแบบสบายไป
0: แล้วแบงค์เป็นห่วงยายอยากกลับมาทำงานที่บ้านอยู่กับยายไหมอ
1: ยากค่ะทำงานที่บ้านก็ดีเหมือนกันอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้ยายได้ดูแลคนในครอบครัวด้วย
0: และที่บ้านเนี่ยโอกาสมันเยอะปะมีโรงแรมเยอะไหม
1: ไม่มากค่ะโอกาสน้อยกว่าที่อยู่ในเมืองมากมากเลย
0: นี่ก็เป็นข้อจำกัดของคนต่างจังหวัดเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือต่อให้เราจะเรียนจบสูงขนาดไหนเนี่ยแต่แบบในพื้นที่มันไม่มีที่ทางให้เราได้ทำงานเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แบงค์คิดว่าถ้ามันมีการแบบกระจายโอกาสหรือว่าเศรษฐกิจมันแบบหมุนเวียนอยู่ในบ้านเกิดของเราเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหม
1: ดีกว่านี้ค่ะในหมู่บ้านของพวกหนูอะถ้ามันมีจุดเด่นหรือว่ามันมีจุดขายที่แบบพุ่งสูงบางทีโอกาสมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเลย
2: รอพวกนั้นก็มาพอดี
3: ชื่นใจแม่ส่งออก200กว่าคนล่ะแม่พอ MOU ทั่วประเทศไว้เนี่ยน่าจะ40กว่าบริษัทแม่พอบอกว่าเด็กบ้านนอกไม่เก่งวิชาการนะคะขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะบริษัทแปซิฟิกเขามารับเฉพาะเด็กแม่พอในภาคอีสานเขาบอกว่าก็ไฟฟ้าไป1ปีพี่ปวสเขาให้เดือนละ12,000เด็กฝึกงานถ้าเด็กคนไหนเก่งและอยากทำงานเขาจะเลือกเลย
4: รักเงินล้าน
5: บายบายบายบายบาย
6: บายบายบายบายบาย
3: แคมป์นักฟุตบอลเนี่ยแรกๆเลยเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะมีเด็กจำนวนมากที่มาเตะฟุตบอลแล้วอยากเป็นสโมสรในปีแรกเข้ามาประมาณ180กว่าคนเราไม่มีเงินให้นอนห้องสมุดโรงเรียนพอทำไปให้โอกาสคนไปเราก็ค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายเยอะมากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็พอเขาเห็นออกไปอย่างเงี้ยคนก็บริจาคมา
7: ไม่ปิดไม่ปิดหน้าประตูเข้าออกเข้าใจไหมคะลูก
8: แคมป์เก็บตัวนักฟุตบอลเยาวชนสโมสรสกลนครยูไนเต็ดจากเงินส่วนตัวของครูอนุรักษ์รวมกับเงินบริจาคของผู้ใจบุญแม้ไม่สะดวกสบายแต่ก็เป็นที่พักพิงให้กับเด็กยากจนได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อยอดทักษะด้านกีฬาไปสู่อาชีพมาแล้วหลายรุ่น
3: กลางคืนหยอกกันไหมเนี่ยมันอย่างนี้มีลิงข้างบางชนีเวลาแม่ประชุมวิดีโอคอลการบ้านเอามาทำไหมเนี่ยอ่านหนังสือไหมเนี่ยเต้ลีโอต้องขยันอ่านหนังสือมันโตขึ้นทุกวันนะคะลูกตั้งใจขยันซ้อมดูแลตัวเองให้ได้ชีวิตประจำวันนี่กินข้าว3มื้อเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆเช่นสบู่ยาสีฟันยาสระผมมันเป็นความจำเป็นทั้งนั้นพอมีเงินสักหน่อยก็เลยมาสร้างที่พักฟรีเด็กๆบางคนไม่มีทั้งพ่อและแม่ว่างเปล่าเด็กบางคนนี่พ่อแม่เลิกกันค่าใช้จ่ายที่นี่เยอะมากแม่พอออกคนเดียวเนี่ยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตประมาณ30,000ค่าน้ำมันรถทั้งไปส่งโรงเรียนและไปแข่ง ประมาณเดือนละ 25,000 ไม่รวมค่าสมัครทีละ 2,500 บาท 3,500 บาท 5,000 บาทแล้วก็ค่าเบี้ยเลี้ยงที่ไปแข่งบางปีการเงินเขารวมๆมาให้ติดที่ 700,000 บาทใครก็บอกให้เลิก
0: แม่ผอ.บอกว่ามันไม่ได้มีเด็กทุกคนที่จะสามารถเป็นเลิศทางวิชาการได
3: ้
0: แต่เขาก็สามารถที่จะเก่งในแบบอื่นอย่างฟุตบอลก็ถือว่าเป็นอย่างนึงแต่มันอาจจะไม่ค่อยได้มีคนมองเห็นสนับสนุนซึ่งแม่ผอ.ก็มองว่าฟุตบอลมันก็สามารถเป็นใบเบิกทางโอกาสไปสู่อนาคตที่ดีได้
3: ฟุตบอลนี้สามารถเป็นใบเบิกทางได้อันดับหนึ่งเลยเด็กต้องมีวินัยคุณกันสุดยอดเลย
0: ครับ
3: ต้องตื่นเช้าต้องเก็บผ้าห่มก่อนต้องตื่นเช้าต้องอาบน้ำแปรงฟันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเราฝึกนักกีฬาทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะที่แม่ว่าที่ประสบความสำเร็จนะคะก็คือเรื่องของวินัยแล้วเขาทำสองอย่างได
0: ้ไปเรียนด้วย
3: ใช่ไปเรียนด้วยแล้วก็เป็นนักฟุตบอลด้วยถ้าแม่รับเฉพาะนักฟุตบอลโดยไม่เรียนหนังสือนี่สนามแห่งนี้จะไม่มีที่อยู่เลยทุกคนขี้เกียจเรียน
0: ครับ
3: ไม่ได้
0: ค
3: ุณต้องเรียนหนังสือด้วย
0: ครับ
3: ตราบใดที่การเรียนหนังสือมันจะทำให้การศึกษาสามารถส่งเสริมชีวิตในทางที่ดีขึ้นได้
8: เมธาภูมิพัฒน์หรือปอนเป็นเด็กอีกคนที่โตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่อาจจะโชคร้ายกว่าเพราะปอนไม่มีใครที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้แม่ผอ.จึงกลายเป็นความหวังเดียวของปอนในเวลานี
4: ้พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ผม2ขวบครับตอนนั้นอยู่กับพ่อกับปู่กับย่าครับพอประมาณอายุ12ย่าก็มาเสียครับแล้วก็พออายุ14ปู่ก็มาเสียอีกครับผมก็เลยใช้ชีวิตอยู่บ้านด้วยตัวคนเดียวครับตอนพี่อยู่เหมือนการเรียนชั้นม.3ครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้เรียนต่อครับเพราะว่าไม่มีใครส่งผมเรียนครับผมก็เลยดรอปเรียนปีนึงครับก็เลยดิ้นรนหางานรับจ้างทั่วไปหาตังค์ครับรับจ้างเกี่ยวข้าวบ้างครับกีดยางบ้างครับหวานปุ๋ยข้าวนี้บางวันก็ไม่มีกินครับ
3: ปอนเป็นงบส่วนตัวแม่ทุกบาทปอนนี่เป็นเด็กที่เพื่อนเอามาฝากตอนแรกนี่ก็บอกว่าแม่มีเพื่อนคนหนึ่งบวชอยากมาอยู่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะทิ้งให้เขาเป็นเด็กเร่ร่อนครูมีหน้าที่เติมคนดีสู่สังคมใช่หรือไม่เขาไม่มีที่พึ่งแล้วพ่อแม่ตายหมดอะไรก็ตายหมดอะไรเขาไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตได้ศึกมาก็มาอยู่ด้วยตั้งแต่เลี้ยงปอนมา4เดือนแม่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่เลย
7: เดี๋ยวถึงแล้วเราเลือก
0: แล้วตอนนี้ปอนเล่นเป็นตำแหน่งอะไรในทีมนะครับ
4: ตีขวาครับ
0: ตีขวา
4: ใช่ครับ
0: ในจังหวะที่เล่นฟุตบอลไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยปอนคิดถึงอนาคตตัวเองยังไงบ้าง
4: เอาทางเรียนครับเรียนให้จบไปทำงานครับ
0: แล้วปอนอยากเรียนอะไรต่อหลังจากนี
4: ้ถ้าไม่มีทุนการศึกษาเรียนมหาลัยก็ไม่เรียนครับก็จบปวส.3ก็ไปทำงานอย่างเงี้ย

0: ปอนกลับมาเรียนใหม่ในระดับปวช.หลังหยุดเรียนไปนานกว่า1ปีการตัดสินใจกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทำให้ปอนต้องปรับตัวกับการเรียนและการฝึกซ้อมฟุตบอลรวมถึงขาดการสนับสนุนจากครอบครัวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็พยายามเต็มกำลังเพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้เรียนหนังสือ
1: เพื่อนผมชวนมาครับเพื่อนผมคุยกับแม่ผอ.ครับว่าให้ผมมาอยู่นี่ไหมเพราะว่าอยู่บ้านผมลำบากครับก็เลยชวนผมมาผมก็เลยตัดสินใจก็เลยมาเลยครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ตัวคนเดียวครับผมมาเรียนที่นี่ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ครับเจอสังคมใหม่ๆครับผมเรียนสาขาช่างไฟครับปีหนึ่งครับ
2: กดปุ๊บมุมตัวนี้ให้มันเข้ามาหาตัวเองครับ
1: เรียบร้อย
2: ครับผมครับผมนี่นะครับเข้ามาหาตัวเองครับครับผมมุมเลยครับดึงไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกเครื่องครับอันนี้เรายังไม่ถนัดอาจารย์อยากให้ปอนคืนอีกครั้ง
1: ครับ
2: เพื่อให้ได้ถนัดแล้วมีประสบก็ได้ว่าเป็นหลายๆรอบเพื่อจะได้เก่ง
3: มาอยู่ที่นี่เนี่ยอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราได้ซัพพอร์ตแน่นอนที่นี่มี
1: ค่าข้าวครับเดือนหนึ่งก็ 2,000 ครับแม่พอจ่ายหมดแล้วครับต้องไปหาฝ่ายวิชาการครับเบิกตังค์40บาทครับทุกวันครับ
3: ก็คือปอนใช้ตังค์วันละ40บาท
1: ใช่ครับ
3: พอไหม
1: ก็ไม่พอนะบางครั้งก็ห่อเข้ามาจากแคมป์ครับมากินที่โรงเรียนครับ
3: แล้วส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยอยู่ประมาณไหน
1: 3.08 นะครับ
3: นี่ยังบอกว่ามีปัญหาการเรียนอีกเหรอ 3.08 เนี่ย 3.08 ก็เก่งแล้วนะ
1: หรอครับ
3: แล้วทำไมยังต้องแบบปรึกษาแม่ผอ.อยู
1: ่ก็อยากเรียนให้ดีขึ้นครับ
3: คิดว่าเรียนจบแล้วอยากจะทำงานอะไร
1: นี่เป็นวิศวะครับ
3: วิศวะในส่วนของนักเรียนนักศึกษาแม่ครูก็ส่งจนสุดทางนักฟุตบอลก็ส่งจนสุดทางเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยนโยบายการศึกษาหรือแม้ทั้งนโยบายกีฬาเนี่ยจะมารับช่วงต่อเด็กเหล่านี้ยังไงไม่ให้เขาขาดช่วงขาดตอนไปใช่ไหมแม่
4: เรื่องของภาครัฐเนี่ยคำว่าเมื่อครูส่งข้ามฝั่งแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปต่อได้ในกรณีที่ครอบครัวเขามั่งคั่งมั่งมีไม่มีปัญหาในกรณีที่เขาขาดภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลถ้าเขาเก่งระดับเข้ามหาวิทยาลัยได้ของนักฟุตบอลคุณมีเงินทุนการศึกษาให้เขาหน่อยสิให้เขาไปต่อได้หน่อยสิฉะนั้นนี่ภาครัฐเนี่ยจะช่วยเด็กกลุ่มที่เป็นนักกีฬาในโรงเรียนอย่างไรเพราะเขาซ้อมวินัยมาดีแล้วสิ่งนี้แหละที่แม่อยากให้ภาครัฐมองเห็นคำว่าวินัยในตัวนักกีฬาที่เขาเหยียบสองขาหมายความว่าเป็นนักกีฬาและเรียนหนังสือด้วยเข้ามาช้อนเอาพวกนี้หน่อยพวกนี้มีวินัยทำงานเก่งฟังคำสั่งอดทนไม่กลัวแดดหรือจะผลักดันการไปต่อในเส้นทางใดเพื่อคนเหล่านี้จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
3: รัฐอาจจะไม่ใช่แค่สนับสนุนคนเก่งอย่างเดียวแต่ต้องสนับสนุนคนขยันอย
4: ่
3: างที่แม่บอกด้วย
4: จะให้แม่ทิ้งเด็กกลางกลางจะให้ทิ้งเหรอกลางกลางเหล่านี้ถ้ามีวินัยอาจจะเก่งกว่าผู้เชี่ยวชาญชำนาญการบางคนเสียอีกเนี่ยค่ะแล้วถ้าเขาเป็นกลุ่มใหญ่ที่เราสามารถกระจายไปทั่วประเทศได้ความเจริญเติบโตของบ้านเมืองจะเกิดนะให้กำลังใจทุกคนสุดยอดสุดยอดทุกคนเก่งมากสู้ๆ
5: 1 2 3 4 ส
4: ู้ๆลูกสู้ๆหนึ่งสองสามเบอร์15สู้สู้เบอร์15สู้ตายเบอร์15ไว้ลายสู้ตายสู้สู้เอาจริงเอาจริงลูกกล้าเล่นกล้าเล่น
6: เล่นง่ายง่ายไปเลยยิงก่อนฟุตบอลจะมาถึง
0: การแข่งขันในวันนี้ทุกคนตั้งใจพิสูจน์ฝีเท้าอย่างเต็มที่ผลออกมาทีมสโมสรสกลนครยูไนเต็ดสามารถคว้าชัยชนะมาได้ สำหรับครูอนุรักษ์การเปิดพื้นที่ให้ลูกศิษย์ได้แสดงความสามารถมองเห็นเป้าหมายในชีวิตอาจเป็นประตูบานเล็กๆที่พาพวกเขาไปไกลกว่าเดิม
4: สู้ๆแค่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาไม่โดนยาบ้าในครอบครัวตีจนตายเขาได้มาโรงเรียนแล้วก็มีรอยยิ้มเวลาที่เห็นเขาก้าวพ้นทุกข์พ้นยากไปแล้วก็จบการศึกษาเขามาขอบคุณด้วยกันกราบเท้าเด็กผู้ชายโตๆมาเล่าแล้วก็น้ำตาเม็ดโตๆหล่นใส่รองเท้ากระจูคู่เก่าๆแล้วเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ก้าวพ้นเรื่องราวทุกเรื่องราวโอ้ยทำไมฉันทำได้กำไรทั้งนั้นนี่คือกำไรชีวิตมันมีความสุข
0: ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวิทยาลัยเล็กๆแห่งนี้ทำหน้าที่มากกว่าสถานศึกษาเพราะสำหรับเด็กยากจนที่นี่คือบ้านหลังที่สองและเป็นเบาะรองรับในวันที่ชีวิตก้าวต่อไม่ได้
3: ก็น่าจะต้องถึงในช่วงที่แม่ผอต้องเกษียณคนอุ้มเด็กๆในวินาทีนี้พันกว่าคนก็อาจจะไม่
4: ม
3: ีแม่ผอคอยอุ้มแล้ว
4: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นหล่นเป็นเม็ดสุดท้ายลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะนี่คือเรื่องราวของชีวิตแค่นี้ไม่มั่งคั่งมั่งมีก็ช่างเถอะแต่แม่ผอมั่งคั่งมั่งมีในแสงประเทืองที่เรืองรองมั่นคงในจิตวิญญาณของความเป็นครูจะขุดความยากจนขึ้นมาชูให้ทรัพยากรมนุษย์ที่เรียกว่าลูกศิษย์ไปต่อได้ต้องช่วยคนแก่ด้วยอึดแหมขอบใจมาก

0: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
1: เป็นสายธรรมยุทธบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
2: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
1: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
2: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
1: สู้กับตัวเองยากกว่าน
0: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
3: สิบเก้าพฤศจิกายนปี2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Reader ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25กันยายนนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
4: ทุกครั้งที่เราทำบุญเราไม่ได้ให้เพียงเงินแต่เราฝากศรัทธาเอาไว้ด้วย
5: ศาสนาพุทธก็ยังอยู่วัดก็ยังอยู่เจ้าวาดองค์เก่าก็ยังอยู่ในใช้พี
4: ่เงินเข้าไปที่ไหนใครเป็นคนใช้และใครตรวจสอบ
6: ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งที่มีผลประโยชน์เข้ามาจำนวนมากแต่มันขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสมันก็จะเกิดการทุจริต
4: ศรัทธาเงินวัดใครตรวจสอบ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
7: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชันออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: นักเรียนนักศึกษาและคนที่เพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้สนใจที่จะทำคลิปทำหนังแต่ว่าลองถามถึงเวทีที่จะนำมาแสดงผลงานมันน้อยมากมันจำกัดมากไทย PBS ก็เลยเปิดโอกาสสนับสนุนผลงานประเภทสารคดีหรือว่าฟิกชันก็ได้ดราม่าก็ได้โดยฝีมือคนรุ่นใหม่แล้วก็มันอาจจะเป็นโลคอสสุดๆแต่เป็นงานไอเดียอย่างเงี้ยถ้าเอาไปเสนอขายบริษัทเสนอขายโรงหนังไม่มีทางแต่ที่นี่คือเวทีที่จะพิสูจน์ยกระดับแลกเปลี่ยนฝีมือในทางนี้กันวันนี้ถึง25กันยายนนะคะที่ไทย PBS วิภา International Film Festival ขอเชิญมาชมภาพยนตร์ฟรีโปรแกรมก็ไปดูในช่องวิภานะมีทุกวันแล้วก็มีนิทรรศการดีๆมีกิจกรรมมีเกมอะไรตลอดงานถึงวันที่25นี้นะคะขอเชิญค่ะ
9: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipha.me/viff2026 วิภา International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
10: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
11: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
12: IPS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
11: ครับ PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
13: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอนซินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงวันที่24ไปจนถึง26กันยายนนี้ถือเป็น3วันสำคัญนะคะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งนอกจากพื้นที่ภาคกลางที่ชุมชนริมน้ำจะได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานบางจังหวัดยังต้องเตรียมรับมือกับน้ำฝนรวมถึงน้ำป่าด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงทะลักล้นสปิลเวย์อ่างแสระจอกบุอําเปาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักหลังจากในพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำล้นอ่างและไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนยางพาราถนนและบ้านเรือนประชาชนในตำบลบักไดและโรงเรียนบ้านพนมดินในตำบลตาเมียงน้ำที่มาเร็วและแรงทำให้ชาวบ้าน2คนที่ออกไปกรีดยางพาราตอนเช้าหนีน้ำออกมาไม่ทันค่ะต้องมีการต่อสายโทรศัพท์ให้ครอบครัวประสานไปยังเจ้าหน้าที่ปภ.เข้าช่วยเหลือเพื่อพาฝากกระแสน้ำออกมาและในที่สุดได้รับความช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
1: ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว
2: ปลอดภัย
3: จะไปเบิ่งจากโรงเรียนจะไล่มาบ่ได้มาเบิ่งทางพี
1: ่ไม่คือแกจะเอาอะไรออกเพิ่ม
0: ผู้ประสบเหตุเล่าว่าในช่วงเกิดเหตุค่ะสวนยางซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสูงถึงช่วงอกในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะตอนนี้เธอและสามีปลอดภัยแล้วแต่ว่ารถไถและรถจักรยานยนต์ยังคงจอดติดค้างอยู่ในสวนยางพารา
2: ก็อย่างตัวเลงมากลูกปัญญามันมากแบบสิเลยมั้ย
4: ตอนนั้นป้าอยู่ตรงไหนครับ
2: มันกับโปยางอยู
5: ่มันอยู่มันโปยางมันกันมันเดียวกับเทปเลย
2: มาก่อนอย่างนั้นมันเคยหนามันมากที่มันบ่แห้งเนาะทุกทีเนาะมันเอาทันนะมินิมันบ่แห้ง
6: จากระดับพื้นข้าวไปฮอดท่วมถึงเอวบ่ครับ
2: โอ๊ย
6: เร็วบ่ครับระยะประมาณ1ชั่วโมงได้บ
2: ่บ่ถึงค่ะ
6: ไปถึง1ชั่วโมงใช่มั้ยครับ
2: โอ้น้ำมันมาแห้งมาเร็วเกินผิดปกติ
6: พื้นที่มันต่ำเหรอตรงนั้นพื้นที่มันต่ำเหรอ
2: จะต่ำเลยแต่เอาไม่โคตรจกที่มันสูงสิแต่ตอนนี้มันเพิ่มมันก่อนมากแค่นี้แล้วสีห้องมันโคตรจก
4: นะหน้าเหตุการณ์นั้นน่าตกใจไหม
2: ที่แรกก็ว่าตกใจแต่ยิ่งไปมันน้ำมันมาแห้งอากาศกระทำเนาะห้องกระยา
6: ตอนแรกที่บริษัทออกมาเลยแต่ตอนแรกครับเราวงเลยยังดูบ
2: ่ห่วงห่วงรถถ้ามีมอเตอร์ไซค์ทางรถไถค่ะ
0: นอกจากการเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือชาวบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังใช้โดรนสำรวจเพื่อดูทิศทางการไหลของมวลน้ำค่ะพร้อมกับประสานกำลังทหารและตำรวจช่วยกันเปิดทางน้ำบนถนนทางหลวงหมายเลข224ตำบลบักไดซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักของชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยส่วนในคืนนี้มีการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนของอำเภอพนมดงรักเพื่อความปลอดภัยมีประชาชนได้รับผลกระทบใน2ตำบลคือตำบลบักไดและตำบลตาเมียงต้องเข้าพักชั่วคราวที่หอประชุมอำเภอพนมดงรักไปก่อนนะคะขณะเดียวกันมีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หลังจากมีข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์พบว่ามีกลุ่มฝนก่อตัวในฝั่งกัมพูชาและอาจจะเคลื่อนตัวมาในพื้นที่อำเภอพนมดงรักอำเภอกับเชิงเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมอีกระรอกหนึ่ง
7: เบาบางแล้วนะครับถ้าไม่มีมาซ้ำเติมนี่ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้ามีซ้ำเติมมานี่ก็น่าจะหนักขึ้นอีกซึ่งทางอำเภอก็ได้จัดที่พักพิงชั่วคราวนะครับที่หอประชุมอำเภอชาวบ้านที่บ้านอยู่อาศัยไม่ได้ก็ไปพักนอนที่นั่นตอนนี้ทางอบต.ปากใดก็สั่งข้าวกล่องให้ประชาชนประมาณ500กล่องแล้วว
8: ิตกกังวลไหมครับในส่วนของสภาพโครงสร้างของอ่างปูขาว
7: ตอนนี้เราก็เช็คกับชนประธานยังว่าสามารถรองรับได้อยู่นะครับซึ่งก็เราก็คงจะให้ชาวบ้านอย่างน้อยเก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนแล้วก็ถ้าคิดว่าบ้านไม่ปลอดภัยก็ให้ไปพักที่หอประชุมอำเภอนะครับตัดไฟครับระแวกนี
9: ้
7: ชาวบ้านน่าจะประกอบอาหารเย็นนี้ไม่ได้
0: จากชายแดนฝั่งอีสานค่ะมาที่พื้นที่ตะวันออกอย่างจังหวัดระยองก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะหลายจุดเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนอย่างที่ซอยอ่างน้ำพัฒนาตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงไม่เว้นแม้แต่กระทั่งหมูค่ะก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันส่วนพื้นที่ภาคกลางติดริมน้ำก็ต้องรับมวลน้ำจากการระบายน้ำเพิ่มของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องเตรียมรับกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบนะคะไปตรวจสอบปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องวัดได้ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานชลประทานที่12แจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มภาคกลางว่าเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับแผนระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่เกณฑ์ 1,800 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทเรื่อยไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นประมาณ 80-90 เซนติเมตรหลายพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมีการเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนอย่างที่อำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่ทหารผู้นำชุมชนและชาวบ้านต้องนำรถแบ็คโฮเข้าปรับพื้นที่พร้อมกับนำไม้สนกว่า200ต้นปักตลอดแนวคันดินเพื่อเสริมความแข็งแรงตามบริเวณคันดินริมคลองผงเพงค่ะที่เป็นมาตรการหนึ่งที่การในการป้องกันดินสไลด์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีน้ำกัดเซาะเสียหายระยะทางกว่า20เมตรและมีพื้นที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว3อำเภอ115ครัวเรือนและยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำหลังจากระดับน้ำเพิ่มประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะในช่วงเวลาเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยต้องระดมทีมกว่า50คนเข้าค้นหานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากที่พลัดตกคลองสูญหายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินลุยน้ำท่วมมาด้วยกัน3คนค่ะภาพนี้เกิดขึ้นบริเวณภายในซอยย่านเนินพลับหวานตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้านี้ก่อนที่จะมี2คนพลัดตกลงไปในคลองตายายโดยคนหนึ่งจับราวสะพานไว้ได้และอีกคนหนึ่งพลเมืองดีวิ่งเข้าไปช่วยได้ทันยังมีคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถูกน้ำพัดสูญหายตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระดมกำลังกว่า50นายปูพรมค้นหาชาวต่างชาติที่สูญหายตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปจนถึงคลองนาเกลือระยะทางกว่า7กิโลเมตรอุปสรรคในการค้นหาก็คือน้ำในคลองที่ไหลแรงมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางการพายเรือบางจุดไม่สามารถนำเรือลงไปได้เจ้าหน้าที่ต้องปีนกำแพงหรือว่านำเรือมุดใต้กำแพงเพื่อค้นหาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบชาวต่างชาติที่สูญหายสาเหตุที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พลัดตกลงไปในคลองค่ะคาดว่าอาจจะเป็นเพราะไม่ชำนาญเส้นทางถ้าไปดูสภาพพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุค่ะจะเห็นว่ามีจุดฟุตบาทที่นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้ง3คนเดินลุยน้ำพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างกว้างนะคะแต่มาแคบลงเมื่อถึงแนวคลองระหว่างแนวคลองก็จะพบว่ามีช่องว่างประมาณ 1.7 เมตรอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวมองไม่เห็นร่องน้ำหรือว่าแนวคลองเนื่องจากน้ำท่วมขณะนี้ตำรวจท่องเที่ยวอยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อนชาวต่างชาติอีก2คนซึ่งเดินทางมาด้วยกันเนื่องจากหลังเกิดเหตุได้หายตัวไปและไม่ได้ติดตามค้นหาเพื่อนร่วมเพื่อนต่างชาติที่มาด้วยกันค่ะส่วนการแก้ปัญหาพื้นที่เกิดเหตุนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศบาลหนองปลือระบุว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นมาติดตั้งไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวมีการของงบประมาณจากโยธาธิการจังหวัดจำนวน35ล้านบาทเพื่อปรับปรุงแนวคลองดังกล่าวคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเร็วนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือหญิงนักท่องเที่ยวชาวจีน3คนภายในบ้านพักแห่งหนึ่งค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อ2วันก่อนนะคะล่าสุดตำรวจได้ส่งตัวผู้เสียหายตรวจร่างกายเพื่อประกอบสำนวนพร้อมกับเตรียมฝากขังผู้ต้องหาชาวจีน4คนในวันพรุ่งนี้ความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีสนที่กำลังกับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสภ.บางละมุงและฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือหญิงชาวจีน3คนหลังจากได้รับแจ้งว่าถูกกลุ่มชายชาวจีนหลอกให้เดินทางมาเอนเตอร์เทนก่อนที่จะถูกกล่าวหาว่าเกิดการทำร้ายร่างกายข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศโดยการใช้โซ่ล่ามแล้วก็กักขังไว้ภายในบ้านรวมถึงมีการติดต่อญาติเพื่อเรียกเงินโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้4คนล่าสุดพันตำรวจโทชูศักดิ์ปิ่นรัตน์รองผู้กำกับการสอบสวนสภ.บางละมุงเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีค่ะว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำหญิงชาวจีนทั้ง3คนแล้วพร้อมกับส่งตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดก่อนที่จะนำผลตรวจมาใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง4คนพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นแล้วโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าสืบสวนขยายผลเนื่องจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีบุคคลที่เข้าออกบริเวณหมู่บ้านและบ้านหลังเกิดเหตุมากกว่า4คนจึงต้องตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ทั้งนี้พนักงานสอบสวนเตรียมนำผู้ต้องหาทั้ง4คนไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยาในวันพรุ่งนี้ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโกธรพร้อมกับพวกรวม4คนค่ะพร้อมสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมกว่า 800,000 บาทนะคะขณะที่ทนายความเปิดเผยหลักฐานสำคัญที่มัดตัวโกธรก็คือผลตรวจขม่าวดินปืนนางนภาพัฒน์อัญชสารนิชมนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับทนายความมาที่ศาลอาญาเพื่อรับฟังคำพิพากษาคดีการเสียชีวิตของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.ต้งที่เป็นสามีโดยมีนายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพร้อม

ร้อมกับพวกรวม8คนเป็นจำเลยในฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยเมื่อวันที่11ธันวาคม2567นายชัยเมธถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านของนายสุนทรในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี

0: นายศักดิ์สิทธิ์ชินวงศ์จำเลยที่2และนายสุนทรจำเลยที่7อยู่ในระดับของผู้ยิงปืนจึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1 2ได้ยิงนายชัยเมธจากนั้นนายสุนทรซึ่งยืนอยู่หลังจำเลยที่2ได้นำปืนลูกซองยาวของจำเลยที่2มายิงที่นายชัยเมธซ้ำโดยมีนายอภิสิทธิ์สดชื่นจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุและมีเจตนาพร้อมสนับสนุนศาลจึงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายสุนทรกับพวกรวม4คนแต่มีเหตุบรรเทาโทษจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมสั่งให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความเปิดเผยว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ศาลไม่เชื่อในคำให้การของจำเลยทำให้สามารถเอาผิดจำเลยลำดับที่7ก็คือนายสุนทรได้
1: คือจำเลยที่1กับที่2นี่เขารับอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยิงนะครับแต่การที่เขาใช้อาวุธปืนยิงเขามีเหตุในการรับว่าเขาบันดาลโทสะมีเหตุทะเลาะกันมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งศาลก็พิจารณาเนื้อความทั้งหมดก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนจำเลยที่7จากการผลนิติวิทยาศาสตร์มันมีขม่าวดินปืนนะครับจากการจำลองเหตุการณ์ในห้องที่จำลองเหตุการณ์ของกองปราบนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นคนยิงปืนด้วยนะครับเพราะว่ามีการจำลองว่าคนหมายเลขนี้มีการยิงกี่นัดและมีการยิงกี่นัด
0: ส่วนจำเลยที่เหลืออีก4คนศาลพิพากษาจำคุกนายธนพัฒน์8เดือนปรับ 7,000 บาทจำคุกนายสิทธิชัย1ปี2เดือนปรับ 8,000 บาทในความผิดตามพรบอาวุธปืนและทั้ง2คนได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะเนื่องจากมีการรับโทษจำคุกชดใช้ครบถ้วนตามกำหนดโทษแล้วขณะที่จำเลยอีก2คนก็คือนายภัทรนนท์บุญชูและนางสาวมิญญารัตน์ภัทรมารกุลศาลพิพากษายกฟ้องรวมถึงยกฟ้องจำเลยทั้งหมดในข้อหาสมคบกันซ่องโจรและข้อหาอื่นๆพนักงานสอบสวน DSI ส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex ต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษรวม34คนด้วยกันค่ะในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนอีกคนนึงก็คือนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ค่ะซึ่งทั้งสองคนแสดงความมั่นใจนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex พร้อมส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองในเอกสารหลักฐานก่อนนัดหมายให้มาพบในวันที่5ตุลาคมเพื่อฟังคำสั่งทางคดีในจำนวนนี้มีนายภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มอดีตดารานักแสดงตกเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยโดยถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินนายภาวุฒิเปิดเผยว่าจากนี้จะยื่นร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการเนื่องจากคดีมีรายละเอียดหลายประเด็นส่วนเส้นทางทางการเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงมาถึงตัวเองสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการเป็นส.ส.อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คดีได้รับความสนใจมากขึ้น
2: จะเป็นการเมืองไหมทุกท่านดูก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูในรูปคดีผมเองไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรืออะไรผมเป็นเพียงคนเทรดนะครับทองคำนะครับแล้วก็เข้าใจว่าไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไร Forex พวกนั้นด้วยนะครับก็อันนี้จะต้องผมว่าทุกคนเนี่ยเฉพาะตัดสินใจได้นะครับว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่า
0: ขณะที่นายรัฐภูมิก็เปิดเผยว่าได้ให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นแล้วค่ะยืนยันด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global
3: ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท QRS นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือว่าเชิญชวนใครให้มาร่วมเทรดหรือว่ามาระดมทุนอะไรเลยแต่ตัวเองก็ยินดีครับให้การร่วมมือในทุกภาคส่วนทุกกระบวนการนะครับก็ยินดีครับ
0: ด้านนายพรหมสอนอู่เงินทนายความของนายรัฐภูมิเปิดเผยว่าจากนี้จะร้องขอความเป็นธรรมส่วนจะเป็นประเด็นใดบ้างต้องดูรายละเอียดของสำนวนค่ะคุณผู้ชมคดีนี้สืบเนื่องจากประชาชนเข้าร้องเรียนต่อ DSI โดยอ้างว่าถูกหลอกลวงให้ลงทุนเมื่อสืบสวนสอบสวนก็พบการทำธุรกรรมของบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นหนึ่งใน4บริษัทโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการเงินรับโอนหรือว่ารับประโยชน์จากผู้เสียหายเมื่อสืบสวนขยายผลทางเส้นทางทางการเงินก็พบว่ามีความเชื่อมโยงถึงนายภาวุฒิประมาณ28ล้านบาท ส่วนพฤติการของนายรัฐภู

0: ภูมิพบการประกอบธุรกิจเปิดบริษัทจัดฝึกอบรมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการตลาดและเป็นนายหน้าให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรารวมถึงมีเส้นทางทางการเงินที่พัวพันกับบริษัทโบรกเกอร์แห่งหนึ่งคิดเป็นเงินประมาณ25ล้านบาทระหว่างปี2562ถึง2569กลุ่มคนรักบัตรประกันสุขภาพเปิดเวทีเปรียบเทียบร่างแก้ไขพรบบัตรทองนะคะมีการตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนจากถ้อยคำจากสิทธิบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานค่ะโดยระบุว่าอาจจะส่งผลกับขอบเขตการให้บริการที่ประชาชนได้รับขณะที่ภาคประชาชนเองก็คัดค้านการร่วมจ่ายในจุดบริการเพราะกังวลว่าอาจจะเพิ่มภาระคนที่มีรายได้น้อยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเปิดเวทีเปรียบเทียบร่างแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าพรบบัตรทองหนึ่งในประเด็นที่ภาคประชาชนจับตาก็คือการเปลี่ยนถ้อยคำจากสิทธิบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพบอกว่าต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าการกำหนดคำว่าสิทธิประโยชน์พื้นฐานจะทำให้บริการบางประเภทถูกแยกออกไปเป็นบริการทางเลือกหรือไม่อีกประเด็นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการร่วมจ่ายค่ะซึ่งภาคประชาชนกังวลว่าหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในจุดรับบริการอาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยรวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงจึงเสนอว่าหากระบบมีข้อจำกัดด้านงบประมาณก็ควรแก้ปัญหาที่โครงสร้างการบริหารและการจัดสรรงบประมาณโดยที่ไม่ผลักภาระไปยังผู้ป่วยขณะที่การปรับโครงสร้างบอร์ดสปสช.ก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตเนื่องจากข้อเสนอใหม่อาจจะทำให้สัดส่วนตัวแทนภาคประชาชนเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพ
1: แล้วการรักษาใดๆที่นอกเหนือสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานต้องให้ประชาชนเนี่ยรับผิดชอบตัวเองด้วยการร่วมจ่ายอันนี้เจตนารมณ์ของผู้ร่างเนี่ยเขาใช้คำนี้นะให้ประชาชนรับผิดชอบตัวเองด้วยการร่วมจ่ายทีนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าไอ้กรอบของไอ้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาจะวางอะไรไว้บ้างแต่ว่าพอเดาทางได้ว่าเขาอาจจะหลายๆอย่างไม่อยากให้มีอย่างเช่นล่าสุดที่เรามีการบรรจุฮอร์โมนเพศเข้าไปสำหรับผู้ที่มีการผ่าตัดแปลงเพศหรือว่ามีความจำเป็นเนี่ยกลุ่มคนที่ร่างก็ไม่เห็นด้วยนะว่าเอาอันนี้ขึ้นไปทำไมไม่มีความจำเป็นมันไม่มีความจำเป็นสำหรับเราไงแต่มีความจำเป็นสำหรับคนกลุ่มนั้น
0: ด้านนายนิมิตเทียนอุดมตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตาก็คือการกำหนดว่าบริการใดเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานและบริการใดอยู่นอกเหนือสิทธิพื้นฐานเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การให้ประชาชนต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับบริการที่ถูกจัดให้เป็นทางเลือกอย่างเช่นการตรวจด้วยเทคโนโลยีเพิ่มเติมหรือว่าบริการนอกเวลาค่ะพร้อมกับย้ำว่าค่าธรรมเนียม

0: ครับผม
1: แม่เขาตัวไหนพี่
0: แม่เขาตัวนี่ครับด้านหลังนะครับแม่เขาชื่อใบบุญครับนี่น้องแม่ใบบุญนะครับใบบุญลูกชื่อคากิครับคากิ
1: แล้วพ่อล่ะ
0: พ่อชื่อทองก้อนครับพ่อทองก้อน
1: คือพ่อกับแม่เป็นปกติใช่ไหมสูงปกติเลย
0: พ่อเป็นแคะครับพ่อเป็นควายแคะแม่ก็เป็นนะครับแม่ก็จะมีอัตลักษณ์ชัดเจนเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้แม่นะครับแม่นะอ่องมี3อ่องนะครับตาแต้ม
1: เก็บ
0: ซื้อมาครับผมซื้อน้ำเชื้อมาผสมเองครับ
2: ทางฟาร์มเคยเลี้ยงควายสวยงามทั่วไปครับแต่ว่าต้นทุนการเลี้ยงค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเกิดแนวคิดว่าอยากจะพัฒนาการเลี้ยงควายตัวเล็กๆนะครับเป็นการลดต้นทุนด้วยแล้วก็สร้างจุดสนใจใหม่ให้กับฟาร์มนะครับถ้าไปเที่ยวที่นี่ยังมีสัตว์อื่นๆให้เด็กๆไปเล่นกันนะครับมีทั้งนกมีเต่ามีไก่ไข่หลากสีให้เด็กๆไปเที่ยวกันได้ครับที่เที่ยวอีกแห่งนะครับที่นี่ก็มีสัตว์อยู่เหมือนกันแต่ว่าสัตว์ชนิดนี้ถ้าเข้าไปใกล้เขาเมื่อไหร่ก็จะวิ่งหนีกันทันทีครับนั่นคือกองทัพปูมดแดงนับล้านตัวนะครับโผล่เต็มผืนทรายเลยนะครับแล้วก็มีทะเลแหวกด้วยอยู่ที่เกาะตั้งเลนที่อ่าวพังงาครับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่โดดเด่นในช่วงน้ำลดลงช่วงน้ำใหญ่ครับประมาณสักขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำนะครับจะปรากฏสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวระยะทางนับหลายกิโลเมตรนะครับกลายเป็นทะเลแหวกเอาไว้ไปเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายกันได้ครับที่เกาะตั้งเลนหรือว่าหาดโคตที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงางานนี้ครับในอำเภอเมืองพังงาพาลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้หมู่9ตำบลบางเตยครับไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่อ่าวพังงากันนั่งเรือสัก20นาทีก็ถึงที่เกาะตั้งเลนหรือว่าหาดคดนะครับและไฮไลท์ก็คือนี่ครับฝูงปูมดแดงหรือว่าปูทหารนะครับเขาจะพากันออกจากรูมาหากินบนผืนทรายถ้าเป็นปูตัวเล็กๆมีก้ามสีแดงมีนับล้านตัวเต็มพื้นที่เลยครับปูพวกนี้ครับมีพฤติกรรมอาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่แต่ว่าถ้ามีคนเดินไปใกล้ปุ๊บก็จะพากันวิ่งหนีครับมุดกลับลงไปในรู
3: พื้นที่นี้เป็นเขาเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยเกาะตั้งเลนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหาดคดนะครับก็มาชมปูมดแดงนะครับชมธรรมชาติของปูมดแดงก็ทั้งมีความสวยงามของธรรมชาตินะ
4: แล้วครับปูมดแดงนี้มีลักษณะเด่นๆยังไงบ้างครับ
3: ตัวเล็กๆครับ
4: ก้ามสีแดง
3: ก้ามสีแดง
4: ครับ
3: นะครับ
4: เยอะมากใช่ไหมครับ
3: เยอะครับเป็นล้านตัวคร
4: ับ
3: ตอนช่วงแดดออกจะเยอะครับ
4: สำหรับผู้ที่อยากมาชมที่นี่ต้องติดต่อใครยังไงครับ
3: ถ้ามาที่นี่ก็ติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่สมยศวารัก
4: ครับ
3: ผู้ใหญ่โสดหรือว่าผู้ใหญ่หมู่ที่9
4: ครับ
3: ที่นี่ใกล้หมู่ที่8ก็ติดต่อได
4: ้ครับผมครับ
3: ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับที่ชอบวิถีธรรมชาติของตำบลบางเตยนะครับก็มาเที่ยวชมได้นะที่นี่ครับ
2: เผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันติดต่อผู้ใหญ่สมยศได้นะครับจะได้ดูเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ซึ่งที่เกาะตั้งเลนนะครับเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศด้วยมีสัตว์ทะเลหลายอย่างนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปที่อ่าวพังงากันได้ครับแล้วก็เส้นทางที่นี่ยังเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะครับไปกินอาหารทะเลกันสดๆที่ชุมชนก็จับมาจากทะเลแล้วก็พร้อมทำเมนูรับนักท่องเที่ยวกันที่เที่ยวอีกแห่งที่เปิดใหม่ครับที่นี่เป็นตลาดริมน้ำลาวเวียงหรือว่าตลาดริมน้ำนั่นเองนะครับเป็นรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมนะครับเอาพื้นเพแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานที่ลพบุรีมาปั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับ
5: เศรษฐกิจของลพบุรีเนี่ยในเรื่อง
2: เปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตานนะครับพิกัดอยู่ริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตานที่อำเภอเมืองลพบุรีครับเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลป่าตานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับในรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานที่สะท้อนอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงที่นี่มีอาหารและขนมพื้นถิ่นลาวเวียงนะครับรสชาติอาหารสุดดั้งเดิมหากินได้ยากครับมีแจ่วแซ่บหอยหวานลาวเวียงตำป่าตานข้าวต้มหัวงอกขนมจีบ้านลาวเวียงรวมถึงสินค้าการเกษตรนะครับที่ปรุงด้วยวัตถุดิบปลอดภัยในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีสินค้าทำมือสินค้าหัตถกรรม

0: สินค้าโอท็อปแล้วก็ของที่ระลึกที่ต่อยอดดีไซน์ให้ร่วมสมัยกันโดยมีทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยช่วยครับ
1: คือเนื่องจากว่าฐานทุนของลาเวียงบ้านป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นฐานทุนที่เข้มแข็งมีชุมชนที่ได้มีการรื้อฟื้นในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมตรงนี้เกิดขึ้นจนนำไปสู่ตลาดวัฒนธรรมลาเวียงบ้านป่าตันเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์สืบสานต่อยอดในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านการละเล่นพื้นเมืองให้กับคนชาวลพบุรีตรงนี้ค่ะ
2: การจัดงานเป็นยังไงบ้างคร
1: ับกรอบในการจัดงานนะคะของตลาดลาเวียงบ้านป่าตานนะคะเราได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลป่าตานนะคะในการตอบรับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการจัดตลาดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีนักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีของลาเวียงบ้านป่าตาน
0: ส่วนบรรยากาศริมน้ำนะครับจัดแข่งขันพายเรือหัวใบท้ายบอดสร้างความสามัคคีในชุมชนกันแล้วก็มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจริมน้ำนะครับก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้สวยงามไปถ่ายรูปเล่นกันได้เป็นจุดพักผ่อนของครอบครัวแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจัดแสดงครับกำหนดเปิดตลาดที่นี่ครับจัดกันทุกวันเสาร์นะครับสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่4ของแต่ละเดือนก็ไปเที่ยวกันได้ครับของอร่อยราคาถูกก็ยังมีพิกัดมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยครับคราวนี้อยู่ที่ราชบุรีกันเป็นส้มตำ20บาททุกเมนูครับขายราคาเดิมแบบนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับอยากจะให้ประชาชนโดยรอบนั้นได้กินของแซ่บของอร่อยราคาไม่แพงกันยังยืนหยัดขายส้มตำแล้วก็อาหารในราคา20บาททุกอย่างเลยครับแม้ว่าตอนนี้ต้นทุนสินค้าค่าครองชีพต่างๆจะเพิ่มสูงอย่างที่เรารู้กันนี่คือร้านส้มตำซอบาสนะครับ20บาททุกเมนูเลยครับอยู่ในตลาดทนายวิเชษตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเจ้าของคือนายกรวิทย์เนียมหอมอายุ40ปีหรือว่าลูกค้าเรียกกันซอบาสนะครับซึ่งร้านเนี่ยปรุงสดทุกจานทุกเมนูครับไม่ได้ทำเอาไว้ล่วงหน้าเลยอยากจะให้ลูกค้าได้กินของสดๆนะครับเดิมก็เคยขายส้มตำมาก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดระบาดนะครับตอนนั้นขายออนไลน์กระทั่งมาได้พื้นที่บริเวณนี้ครับขายมาประมาณสักปีนึงตอนนี้ลูกค้ารับจองคิวล่วงหน้ากันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มารับประทานกันตอนเที่ยงเยอะเลยครับ
3: ก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบเรามาที่นี่ที่แรกอยากจะแบบทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักร้านเราได้เร็วที่สุดคือขายราคาปกติมันก็เหมือนคนอื่นทั่วไปจะทำให้คนรู้จักร้านเรามันลำบากก็เลยลองคิดแบบลองขายส้มตำ20ดีเอาแบบคนกินได้เราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แต่วัตถุดิบมันแพงขึ้นนะ
3: เราก็เอาแค่ที่แบบว่าเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่า20มันได้ก็พอแล้วไม่เอากำไรเยอะเอาแบบคนกินได้รู้จักร้านเราง่ายแต่เศรษฐกิจแบบนี้ทำให้คนรู้จักร้านเราง่ายๆหนูว่าดีที่สุดคือราคา20เนี่ยมันเข้าถึงทุกกลุ่ม
4: ส่วนใหญ่คนที่มากินจะเป็นใคร
3: ข้าราชการผู้สูงอายุ
4: เด็ก
3: วัยรุ่นส่วนน้อยหน่อยช่วงนี้จะเป็นพวกข้าราชการพวกสูงอายุขึ้นไปอ่ะ
0: แต่ละวันนะครับลูกค้ามากินที่ร้านกันเยอะเลยครับลูกค้าก็ต้องโทรศัพท์จองคิวล่วงหน้ากันแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดขายจนกว่าวัตถุดิบอาหารจะหมดแต่ละวันนะครับแล้วก็จะปิดร้านเลยก็เลยไม่ได้กำหนดว่าต้องขายถึงกี่โมงครับซึ่งเจ้าของร้านก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นราคาอะไรแน่นอนอยากจะตรึงราคาแบบนี้เอาไว้ให้ลูกค้าได้กินในราคาที่ประหยัดกันต่อไปครับส่วนแนวทางนะครับที่ไว้ใช้ในการประกอบอาชีพกันด้วยพาหนะนะครับเป็นการประกอบรถพ่วงข้างตอนนี้กลายเป็นว่าขายดิบขายดีมากนะครับอย่างที่ร้านพิษณุโลกเนี่ยมีคนมาสั่งทำกันเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถจดทะเบียนได้และประชาชนก็ต้องการใช้ไปขายของกันได้ครับเจ้าของร้านต๋องประดับยนต์นะครับอยู่หมู่2ตำบลวังทองที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เร่งมือผลิตแล้วก็ประกอบรถพ่วงข้างแบบนี้ครับที่มีคนมาสั่งผลิตต่อเนื่องเลยครับและยังมีคิวรอผลิตอีกเกือบ20คันภายในเดือนนี้ครับตอนนี้มีลูกค้าเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่น้ำมันแพงหลายคนก็เปลี่ยนจากที่เคยใช้รถยนต์กระบะ มาเป็นรถพ่วงข้างแทนนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยสามารถซื้อพรบ.ได้ด้วยก็เป็นสิ่งช่วยให้การใช้งานรถ

0: พ่วงข้างเป็นตัวเลือกของประชาชนในยุคที่ต้องการความคล่องตัวด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับ
1: มากขึ้นเยอะ
2: เพราะอะไรครับร้อย
1: ก็เปลี่ยนจากคนเปลี่ยนน้ำมันขึ้นด้วยช่วงนั้นช่วงนี้น้ำมันขึ้นเนาะก็เปลี่ยนจากไอ้รถกระบะมาเป็นรถพ่วงข้างแล้วทีนี้ต่อพรบได้ด้วยครับแจ๋วเลยแล้วก็ตอนนี้ก็จัดระเบียบจัดระเบียบทำให้ขายบนพื้นที่สาธารณะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพ่วงข้างขยับได้
0: ในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับมีการจัดระเบียบร้านค้ารับห้ามตั้งวางร้านขายของในพื้นที่ห้ามขายครับพ่อค้าแม่ค้าที่เคยค้าขายก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้รถพ่วงข้างนะครับเป็นร้านขายของหลากหลายแทนแล้วก็หน้าร้านก็ไม่มีตัวโชว์ให้เลือกนะครับนอกจากมาให้ดูในรูปกันแล้วก็ในคลิปใน Facebook นะครับส่วนรูปแบบที่ร้านจำหน่ายได้ก็มีหลายแบบตามความต้องการที่จะนำไปใช้งานกันซึ่งหลังจากติดตั้งนะครับก็จะตั้งศูนย์ถ่วงล้อพ่วงข้างแล้วนะครับจะทดสอบด้วยการขับขี่ทุกคันนะครับเพื่อความมั่นใจในคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้าม
2: ีให้เลือกมีให้เลือก
1: ก็มันอยู่ที่การใช้งานนะถ้าไปขายของก็ต้องมีพื้นข้างบนถ้าเกิดว่าเป็นไปขนของในสวนก็จะไม่มีพื้นอันนี้เน้นบรรทุกใส่โชคเยอะๆใส่โชคเยอะๆคือขนของจากในสวนออกมาข้างนอกรถกระบะเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยขนขี้ยางอะไรอย่างเงี้ยในสวนยางอ่ะเข้าไม่ได้ก็เอารถพ่วงข้างเนี่ยไปขนออกมาเพื่อที่จะมาใส่รถกระบะอีกทีนึงสะดวกสบาย
2: อย่างการทำต่อพ่วงข้างการต่อเองเนี่ยบางทีมันไม่โอเคก
1: ับ ก็ถ้าไม่รู้หลักเนี่ยขี่ยากมากต้องมีสูตรครับ
2: ม
1: ีสูตรมีทุกอย่างตั้งศูนย์เหมือนรถยนต์เลยตั้งศูนย์หมดนะครับตั้งศูนย์ให้ได้ระดับไม่งั้นขี่มันจะขืน
2: แล้วจะปลอดภัย
1: ปลอดภัยด้วย
0: ลูกค้าของร้านก็บอกว่าตั้งใจจะนำไปให้ลูกชายเอาไปส่งพัสดุนะครับแทนการใช้รถกระบะมีความคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่รัฐบาลอนุญาตให้รถพ่วงข้างเนี่ยมาจดทะเบียนได้ครับจะได้ใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยได้ทั้งประหยัดเงินจากค่าน้ำมันไม่ต้องไปใช้รถยนต์เหมือนเมื่อก่อนครับ
3: จะไปให้ลูกชายวิ่งส่งของนะครับ JMT ครับ
2: เมื่อก่อนนี้เขาใช้เป็นรถอะไรครับ
3: เป็นรถพิกอัพครับรถวีโก้ครับ
2: ก็ค่าน้ำมันเยอะ
3: ค่าน้ำมันพอถ้าวิ่งเดือนนึงก็ตกเกือบ20,000นู่นนะครับมันไม่คุ้ม
2: แต่
3: ที
2: ่เราก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้
3: ครับ
2: มันพอใส่ไหมฮะพอใส่ไหมฮะ
3: น่าจะพออยู่ครับ
2: น่าจะพออยู่
3: ครับแล้วแต่บางวันครับบางวันก็ของเยอะของน้อยครับ
2: แต่อย่างน้อยก็คือมันประหย
3: ั
2: ดลง
3: ครับประหยัดเยอะ
0: ส่วนราคาพ่วงข้างรถจักรยานยนต์นะครับเริ่มต้นที่ 3,500 บาทถ้าต่อหลังคาเพิ่ม 2,500 บาทนะครับซึ่งร้านใช้เหล็กดับน้ำเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยขายเฉพาะตัวพ่วงอย่างเดียวไม่มีรถจักรยานยนต์ขายครับส่วนลูกค้าที่สนใจครับช่างต๋องก็บอกว่าร้านติดตั้งให้ได้หมดนะครับถ้าใครมีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถของผู้ชายหรือรถของผู้หญิงรถเก่ารถใหม่ก็เอามาทำกันได้จะได้ใช้ไปขายของกันได้ครับไปดูคนรุ่นใหม่ที่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับใช้พื้นที่เล็กๆนะครับในหน้าบ้านตัวเองทำเป็นโรงเรือนแล้วก็ปลูกต้นอ่อนทานตะวันและพืชไมโครกรีนเป็นผักจิ๋วครับสร้างรายได้เป็นอย่างดีติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: ช้พื้นที่น้อยระยะเวลาปลูกสั้นทำให้ต้นอ่อนทานตะวันกลายเป็นพืชทำเงินให้กับพี่ณัฐประภาบุญขจายหรือพี่หมีเกษตรกรตำบลดอนเยหอมอำเภอเมืองนครปฐมภายใต้บ้านหมีฟาร์มพี่หมีใช้พื้นที่เล็กๆหน้าบ้านทำเป็นโรงเรือนปลูกต้นอ่อนทานตะวันเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะเริ่มจากปลูกในตะกร้าตอนนี้ก็ได้ขยายพื้นที่การปลูกใส่ถาดกว่า30ถาดต่อสัปดาห์ค่ะ
1: เริ่มต้นเลยคือตั้งแต่เราเรียนจบมานะคะเราก็ไปทำงานบริษัทพอเราทำงานบริษัทสักพักนึงเรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วเราก็เลยมาสนใจในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมคะแล้วก็

0: ทำวัสดุปลูกอยู่พักนึงแล้วก็มาเรียนรู้มีความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นอ่อนและเป็นคนชอบทานผักด้วยชอบทานต้นอ่อนหลังจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษาที่จะว่าปลูกยังไงขายยังไงแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนเริ่มสนใจในเรื่องของสุขภาพด้วย
1: ต้นอ่อนทานตะวันเป็นหนึ่งในพืชไมโครกรีนคือต้นอ่อนของพืชหรือผักที่เพาะจากเมล็ดระยะเวลาปลูกอยู่ที่ 7-21 วันความสูงอยู่ที่ประมาณ 1-4 นิ้วลำต้นขนาดเล็กขั้นตอนการปลูกเริ่มจากนำเมล็ดทานตะวันมาล้างทำความสะอาด2น้ำนำไปแช่น้ำอีก 6-8 ชั่วโมงเพื่อให้เมล็ดพองตัวจากนั้นก็นำไปบ่มในผ้าที่ชุบน้ำทิ้งไว้ครึ่งวันหรือ1วันเพื่อกระตุ้นการงอกค่ะซึ่งระยะเวลาของการบ่มอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศพาคุณผู้ชมมาดูเมล็ดทานตะวันที่เรียกว่าบ่มได้ที่แล้วนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะนี่พี่หมีก็คือจะมีแบบรากงอกออกมาเหรอคะพี่
0: ใช่ค่ะหลังจากที่เราบ่มแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้นะคะมันก็จะมีรากนะคะเป็นตุ่มขาวๆแบบนี้แหละค่ะงอกออกมาเพราะว่าการที่เรามีตุ่มขาวๆเนี่ยจะทำให้เป็นการกระตุ้นการงอกของเมล็ดของต้นอ่อนทานตะวันด้วย
1: เห็นบอกว่าขั้นตอนนี้คือสำคัญมาก
0: สำคัญค่ะแล้วก็คือมันจะสามารถแยกออกได้เลยว่าเมล็ดไหนงอกหรือเมล็ดไหนไม่งอกแล้วก็สามารถคัดออกมันก็ได้
1: เมล็ดที่นำมาเพาะปลูกตรงนี้ก็คือก็ต้องได้คุณภาพมาตรฐานด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้เมล็ดที่สำหรับเป็นการปลูกต้นอ่อนเท่านั้นแล้วก็จะต้องเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความสะอาดต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนด้วยนะคะดินที่เราใช้ในการปลูกเนี่ยเราจะต้องใช้ดินที่สะอาดนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือว่าสารกันเชื้อราหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยใดๆเลยเพราะว่าสารสำคัญสิ่งที่จำเป็นน่ะก็คืออาหารของพืชต้นอ่อนเนี่ยเขาจะใช้สารอาหารจากเมล็ดเท่านั้นดินเนี่ยใช้เพื่อเป็นการยึดเกาะรากของเขาเท่านั้นค่ะ
1: อย่างดินตรงนี้เราผสมอะไรไหมคะพี
0: ่ดินที่เราใช้ตรงนี้นะคะก็จะผสมแกลบดำนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็หน้าดินเท่านั้นเราจะไม่ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอย่างอื่นเลยค่ะสารกันเชื้อราก็ไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อความสะอาดแล้วก็มันจะมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะ
1: หลังจากได้เมล็ดที่งอกแล้วก็จะเป็นขั้นตอนโรยเมล็ดค่ะเริ่มจากนำดินปลูกใส่ถาดแล้วนำเมล็ดที่งอกมาโรยให้ทั่วโดยไม่ให้ทับซ้อนกันค่ะปริมาณเมล็ดที่ใช้ปลูก1ถาดอยู่ที่150-160กรัมจากนั้นก็ทำการลดน้ำให้ชุ่มแล้วนำถาดมาปิดวางทับด้วยก้อนอิฐทิ้งไว้2วันค่ะ
0: การใช้ของหนักทับนี้นะคะจะทำให้รากของต้นอ่อนเนี่ยมันแทงลงดินได้ง่ายแล้วก็ทำให้ต้นนะคะขึ้นตรงเสมอกันค่ะข้างล่างนี้นะคะหมีจะใช้เทคนิคโดยการใช้ตะกร้านะคะหรือภาชนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความโป่งทำให้อากาศมันถ่ายเทได้ง่ายทำให้ต้นอ่อนของเราเนี่ยมันไม่เกิดการเน่าเสียได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: พอต้นอ่อนทานตะวันอายุครบ2วันก็จะคอยรดน้ำวันละ 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปลูกไป7วันก็สามารถตัดต้นอ่อนได้แล้วค่ะ
0: เป็นอากาศปกติน่ะให้วันละ1ครั้งก็พอค่ะแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดวันไหนที่มีความชื้นมากแล้วก็ลดปริมาณสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่อากาศร้อนน่ะต้นเหี่ยวเราก็มาเพิ่มน้ำได้นะคะในการให้ปุ๋ยนะคะพืชต้นอ่อนนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเลยนะคะพี่อ้อเพราะว่าเขาว่ามีสารอาหารจากเมล็ดเนี่ยในการเลี้ยงในการสร้างการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีสารเร่งสารเชื้อราอะไรใดๆก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เลยส่วนในการให้น้ำนะคะพี่อ้อเราต้องใช้น้ำที่สะอาดใช้น้ำประปานะคะเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของความสะอาดที่เรารับประทานไปนะมันจะมีจุลินทรีย์นะคะทำให้เราเกิดเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อพึงระวังพืชต้นอ่อนเนี่ยเขาจะเกิดโรคเน่าได้ง่ายนะคะถ้าเราเจอโรคเน่าในถาดปลูกของเราเนี่ยต้น2ต้น3ต้นเนี่ยเราสามารถหยิบออกได้เลยนะคะเพื่อป้องกันการลุกลามแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบในปริมาณมากใน1ถาดเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายได้เลย
1: ต้นอ่อนทานตะวันจะตัดจำหน่ายสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดจำหน่ายกิโลกรัมละ100-120บาทแต่ละเดือนมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทค่ะ
2: อย่างต้นอ่อนทานตะวันตรงนี้เราขายที่ไหนบ้างคะพี่

0: ค่ะพี่อย่างกับพืชต้นอ่อนนี่นะคะเราจะเน้นกลุ่มรักสุขภาพนะคะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสายคาเฟ่ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เขารักสุขภาพจะเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะของเราค่ะพี
1: ่คือเราขายในพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
0: ในพื้นที่ด้วยนะคะต่างจังหวัดที่เขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเพราะว่าต้นอ่อนเนี่ยจะต้องมีการส่งที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ค่ะที่อยู่ในพื้นที
1: ่อย่างยอดขายแต่ละเดือนอย่างนี้อยู่ที่ประมาณกี่กิโลอะไรอย่างนี้คะพี
0: ่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ตอนนี้ประมาณสัปดาห์ละประมาณ 5-60 กิโล
1: จุดเด่นของต้นอ่อนทานตะวันเรามีจุดเด่นยังไงทำไมถึงถูกใจลูกค้าพี่ตรงนี้
0: การปลูกต้นอ่อนของเรานะคะให้ความพิถีพิถันความใส่ใจแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็เรามีมาตรฐานเนี่ยค่ะเป็นตัวการันตีที่ทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมั่นใจของเราแล้วก็กลับมาซื้อของเราได้ค่ะ
1: เป็นมาตรฐานอะไรที่เราได้รับบ้างคะตรงนี้
0: ที่เราได้มาตรฐานนะคะตอนนี้ก็จะมีมาตรฐาน GAP นะคะทุกชนิดเลยแล้วก็มาตรฐานนครปฐมการันตีซึ่งเป็นของดีของนครปฐมค่ะ
2: นอกจากจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันแล้วยังมีผักไมโครกรีนอื่นๆทั้งต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนคะน้าต้นอ่อนหัวไชเท้าต้นอ่อนถั่วลันเตาต้นอ่อนถั่วงอกต้นอ่อนข้าวสาลี
0: เป็นต้นอ่อนผักบุ้งค่ะต้นอ่อนผักบุ้งนี้เราก็ได้รับมาตรฐานเหมือนกันนะคะและก็มีความมั่นใจได้ว่าสดสะอาดปลอดภัยค่ะ
1: อย่างต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยต้องบอกว่าราคาคือสูงกว่าต้นอ่อนทานตะวันเท่าตัวเลย
0: ใช่ต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ200บาทค่ะค
1: ่ะทำไมมันถึงแพงกว่าคะพี
0: ่เนื่องด้วยปัจจัยการผลิตนะคะคือเมล็ดเนี่ยแหละค่ะก็คือราคาเนี่ยเขาจะมีราคาแพงกว่าการดูแลนะคะการปลูกเนี่ยก็คือระยะเวลาในการปลูกเนี่ยมีมากกว่าก็คือจะใช้เวลาประมาณ 12-14 วันนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการปลูกที่ยุ่งยากมากขึ้นด้วยค่ะ
1: อันนี้อะไรคะพี่หมีตัวนี้
0: อันนี้นะคะคือต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะตัวนี้จะสามารถได้ทั้งสำหรับคนสายสุขภาพเขาจะนำไปตัดแล้วก็ไปสกัดน้ำดื่มเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่มของน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงนะคะที่ทุกๆคนรักอยู่นะคะเราจะมีกลุ่มลูกค้าก็คือจะเป็นคลินิกรักษาสัตว์นะคะแล้วก็ร้านขายอาหารสัตว์นะคะตัวนี้สามารถนำไปให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยไปกินได้นะคะเพื่อจะไปช่วยทำให้สุขภาพของลำไส้ของน้องอ่ะดีขึ้นค่ะ
1: คือเวลาขายเป็นกระถางแบบนี้เลย
0: เป็นกระถางแบบนี้เลยค่ะ
1: เท่าไหร่คะนี้ล่ะคะ
0: กระถางอันนี้จะขายอยู่ประมาณ 25-30 บาท
2: พี่หมียังเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดนครปฐมและเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นหมอพืชชุมชนเป็นอาสาสมัครเกษตรเข้ารอบ30คนเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2569ค่ะและยังจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการเกษตรและชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์การทำต้นอ่อนเนี่ยมันทำให้เราอ่ะได้ค้นพบว่าการที่เราอ่ะปลูกต้นอ่อนเนี่ยเราต้องมีความใส่ใจนะคะมีความใส่ใจมีความรู้จักกับมันมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการอ่ะจะต้องนำเมล็ดโรยเข้าไปแล้วจะต้องได้ผลผลิตขึ้นมาทันทีแต่เราต้องมีความใส่ใจมีการดูแลที่ดีผลผลิตถึงออกมาได้ดีทำให้เราอ่ะได้ทราบว่าคนเราน่ะถ้าจะประสบความสำเร็จได้นะคะจะต้องมีการพัฒนามีการเรียนรู้ผลลัพธ์ออกมาถึงทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะเพียงแค่คุณคิดกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าทดลองนะคะกล้าเรียนรู้คุณแค่กล้าลองผิดลองถูกคุณก็สามารถทดลองการปลูกต้นอ่อนและสามารถประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ค่ะ
2: เรียกว่าเป็นผักจิ๋วที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนิยมรับประทานแบบสดๆไม่ผ่านความร้อนเพื่อรักษาคุณค่าทางสารอาหารให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ส่วนรากแล้วก็ดินของต้นอ่อนที่เหลือจากการตัดทิ้งไปที่นี่นะครับก็ไม่ได้เอาทิ้งไปให้ปราบประโยชน์นะครับสามารถแปลงเป็นปุ๋ยสดเอาไว้บำรุงพืชได้ต่อด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจังหวัดชัยภูมิเตรียมจัดงานประเพณีบุญกระทูบนะครับชาวบ้านมาช่วยกันประดิษฐ์ต้นกระทูบมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ครับจุดถวายเป็นพุทธบูชางานมี 21-25 ตุลาคมเดือนหน้าครับณที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงที่จังหวัดหนองบัวที่จังหวัดชัยภูมินะครับ และนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นบ้านเดียวกันบุรีรัมย์แท้ๆแต่อร่อยเฮนรี่ปะรุ่นน้องเกษมคมสัน
1: หมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลา
0: ขอร้องเพลงดังสิทธิ์พี่จำความหลังกอดคอออนทัวร์ทั่วประเทศมาด้วยกัน
1: ใจจ้าได้ยินไม่ว่า
0: จาร้อยประกาศขอเก็บลิขสิทธิ์เพลงลงทุนสมองสองมือขอเป็นค่ารักษาตัวเจอเลยสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่26กันยายน2569บ่าย 3:05 นาทีหน้าจอไทย PBS
2: ร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำกับความสวยงามของศิลปะท้องถิ่นหัวโอ้หางวันเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเรือยาวแห่งจังหวัดน่านศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่3อัตลักษณ์เรือน่านถ่ายทอดสดจากบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านในวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นาทีเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับพันไม้โบราณที่มีจุดเด่นในเรื่องราวของความเปรี้ยวพันไม้นี้มีชื่อว่ามะสังครับ
2: โอ้โห
1: พร้อมทั้งจะพาชิมอาหารจานเด็ดของชุมชนหนองบัวที่บอกเลยว่าห้ามพลาดครับแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับพันไม้โบราณนะครับที่ชุมชนหนองบัวแห่งนี้ยังมีสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อถ้าหากว่ามาแล้วไม่ได้ชิมถือว่ามาไม่ถึงเลยนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ผมมาหาพี่ติ๋วนะครับเรานัดกับพี่ติ๋วไว้แล้วหลักๆที่ผมมาในวันนี้เพราะผมได้ยินมาว่าที่นี่เขาบอกว่ามีวัตถุดิบพื้นบ้านเขาบอกว่าออกมาในชาวบ้านแยกกันเก็บเลยนั่นก็คือมะสังอะไรคือมะสังหน้าตาเป็นยังไงใช้ทำอะไรไม่รู้แต่บังเอิญวันนี้มาเร็วครับโชคดีได้มาเจอพี่ติ๋วกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนน
4: ี้ทำกล้วยค่ะเพื่อที่จะทำกล้วยอบเนย
3: กล้วยอบเนย
4: ค่ะ
3: คือเป็นสินค้าแบบเป็นของดีของชุมชนเราว่างั้น
4: เป็นสินค้าโอท็อป
3: กล้วยน้ำว้าก
4: ล้วยน้ำว้า
3: ครับ
4: ที่แก่จากใช้สารส้มแช่ในน้ำก่อน
3: ไม่ให้ดำแช่นานไหมครับ
4: ก็ไม่นานนะคะสักพักนึง
3: เอาแค่ล้างยาง
4: พอแล้วก็ไปล้างน้ำ
3: พอเราสไลด์อันนี้แล้วคือเอาลงมาทอดเลยไหม
4: ยังค่ะต้องไปอบใส่ในถุง
3: อ๋ออบนี่หมายถึงอบแบบนี
4: ้ค่ะไม่ใช่ใส่
3: ผมนึกว่าหมายถึงว่าเอาไปเข้าเตาอบอย่างนี้อันนี้งงแล้วคุณจะอบยังไงอบเพื่ออะไรล่ะ
4: อบเพื่อที่จะให้ยางมันแห้งอีกอะค่ะ
3: ปกติกล้วยทั่วไปเนี่ยเขาก็สไลด์ลงไปทอดเลยแต่ของเราเนี่ยเอามาอบไว้เนี่ยแล้วมันจะทำให้แบบกล้วยเรามันมีรสชาติพิเศษเอกลักษณ์ยังไงครับ
4: ก็คือมาอบเนี่ยทำให้กล้วยของเราเนี่ยกรอบนานนะคะ
3: โอ้เวลาทอดออกมามันจะกรอบกว่าปกติอีก
4: ค่ะแล้วก็อยู่ได้นานเป็นเดือนได
3: ้แต่อันนี้คือเขาทำโชว์ผมให้ดูคุณผู้ชมของจริงเขาทำขนาดนี้นี่แบบนี้เลยแล้วอยู่เก็บไว้นานไหมครับอบไว้อย่างนี้นานไหม
4: ถ้ารีบๆก็ 2-3 ชั่วโมงถ้าเกิดไม่รีบก็คืนหนึ่งอันนี้ไปอบแล้ว1คืน
3: จ้ะ1คืนเพราะแกะออกมาได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่แล้วทำไมเราไม่เอาไปตากถ้าตากมันจะกระด้างไปหรอ
4: มันจะ
3: มันจะแห้งมากไปกระด้างไปใช่ไหมอบแบบนี้จะอร่อยกว่าอ่ะ

0: ทีนี้มาดูเคล็ดลับความอร่อยกันหนึ่งที่พี่ติ๋วเขาบอกคือเขาจะมีเหมือนกับผมขอเรียกว่าเป็นซอสในการปรุงแล้วกันซอสเนยเขาจะทำให้ดูนะคุณผู้ชม
1: ก็จะมีน้ำตาลทราย
0: เนยเนยเทียมเกลือแบบนี้เราลองแบบเราทำกับอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเผือกมัน
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันอบเหมือนกันแบบนี้เลยพร้อมมาคุก
1: ไม่ต้องคุกลอยอย่างนี้
0: ไม่ต้องคุก
1: แค่พร้อมที่จะทอดได้แล้ว
0: งงอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมจริงเหรอทำอย่างนี้ได้เหรอเดี๋ยวก่อนแล้วเนยมันไปไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวละลายก็จะจับกับกล้วย
0: เอาแล้วน้ำตาลมันไม่ไหม้หรอ
1: ไม่ไหม้ค่ะ
0: ตกลงไหม้หรือไม่ไหม
1: ้ไม่ไหม้ค่ะ
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นดำเลยนะถ้าไม่ไหม้คือพี่ติ๋วเนี่ยเป็นอดีตกำนันหรือปัจจุบันก็เป็นอยู
1: ่อดีตค่ะ
0: อดีตกำนันหมดวาระแล้วแล้วก็ดูแลวิสาหกิจชุมชนถึง3กลุ่มฝีมือในการแบบทำสินค้าชุมชนเนี่ยอันนี้เห็นบอกว่าได้รางวัลมาเหมือนกันมีสินค้าเราที่ได้รางวัลใช่ไหม
1: มีผ้าบาติกจะได้ระดับ4ดาว
0: นี่ผ้าบาติกได้4ดาวแล้วเห็นไหมนี่ไงคือผลิตภัณฑ์อย่างนึงคือเสื้อผ้าบาติกอันนี้คือที่บอกว่าได้โอท็อป4ดาว20นาทีคนตลอดเวลา
1: คนนะ
0: โอ้ไม่ง่
1: ายถ้าเกิดไม่คนไม่ใช่ง่ายนะทําไม่ได้ว่าได้ดี
0: ถ้าไม่คนสีมันจะด่างเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตัวเนยกับตัวน้ำตาลมันไปโดนความร้อนชมมันเป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นน้ำตาลไหม้นิดๆอะเนาะมันหอมดีเขาจะเน้นหวานน้อยเวลากินอะแต่กินเพลินแต่หลักๆคือความกรอบที่ค่อนข้างแบบโอเคเลยอะกรอบแต่ไม่แข็งต้องพูดแบบนี้นะพี่ติ๋วงั้นก็ทำขนมไทยกันอยู่ใช่ไหมวันนี้เขาทำอะไรกัน
1: ตะโก้เม็ดบัว
0: ตะโก้ที่เป็นลูกกลมๆแล้วเตะอย่างเงี้ยเหรออ
1: ันนั้นตะโก้ค่ะ
0: อ้าวไอ้ที่ตะโก้นี่หมายถึงที่มันเป็นปลาตัวใหญ่สีดำๆอยู่ในน้ำ
1: ปลากระโห้ละมั้ง
0: เออไม่ใช่ งั้นอันเนี้ยผมฝากพี่ติ๋วทอดต่อไปก่อน
1: อ๋อได
0: ้นะแต่ว่ากระทะนี้ผมเอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับแม่จุกนะครับ
2: ค่ะ
0: แม่จุกจะทำต้องบอกว่าเป็นกลุ่มขนมไทยนะเมื่อกี้พี่ติ๋วเขาบอกแล้วว่าให้มาหากลุ่มขนมไทยแต่ว่าวันนี้ทำขนมตะโก้เนี่ยมันมีเผือกมีข้าวโพดมีเยอะแยะเลยทำไมของเราถึงต้องเลือกเป็นเม็ดบัวครับ
2: อ๋อที่นี่เป็นบ้านของบัวค่ะแล้วก็แบบสืบทอดต่อ
0: ทำไมแต่ก่อนบัวเยอะเหรอ
2: สมัยก่อนนี่มันเป็นหนองเป็นหนองบัวใหญ่
0: แล้วไปหาหมอหรือเปล่าเป็นหนองอ่ะ
2: เป็นหนองน้ำ
0: อ๋อหนองน้ำเป็นหนองแล้วมีบัวเยอะ
2: บัวเยอะ
0: โอเคก็เลยเราก็เลยทำเลือกเป็น
2: ใช
0: ่ตะโก้เม็ดบัวครับผมนะมาดูวิธีการทำตะโก้ดีกว่าตะโก้ที่ถือว่าเป็นขนมไทยโบราณที่ค่อนข้างทำยากนะเพราะมันมีทั้งตัวทั้งหน้าที่มีสองขั้นตอนแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าแล้วก็ผสมนั้นไม่ต้องตวงนะนี่มืออาชีพของจริงนะแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยรองเพราะว่าแป้งมันจะมีเศษนะครับผมก้อนเม็ดก้อนแป้งบ้างก้อนน้ำตาลเล็กน้อยอะไรใช่ไหมผงอะไรที่มันติดมาก็จะได้หายไปตอนนี้ก็ต้องกวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหนียวห้ามหยุดนะคุณผู้ชมขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับ
2: ไม่หยุดหยุดไม่ได้
0: หยุดไม่ได้เลยตะโก้ต้องเป็นแบบกระทงใบเตยเท่านั้นยังเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอแม่
2: ได้แต่ใบเตยมันจะหอม
0: พอเรากวนแป้งได้ที่แล้วก็ใส่เม็ดบัวลงไปเป็นดับสุดท้ายแสดงว่าเม็ดบัวมันสุกง่ายใช่ไหมใส่ทีหลังก็ได
2: ้มันจะได้กรอบ
0: เอาละมาผสมตัวหน้ากันตัวนี้เป็นแป้งอะไรครับ
2: แป้งข้าวเจ้า
0: อันนี้ก็เป็นแป้งเท้ากะทิหัวล้วนๆเอาเกลือสักหน่อยวิธีดูว่าแบบตัวมันเหนียวใช้ได้ไหมหรือกะทิใช้ได้ไหมง่ายๆเลยคุณผู้ชมมันเหนียวไปมันหยอดไม่ลงก็คือไม่ได้ถ้ามันเหลวไปหยอดแล้วเป็นน้ำมันก็ไหลออกจากพิมพ์เพราะก็คือมันไม่มีสูตรตายตัวเลยเนาะมันดูที่ความเหลวแล้วก็เอาเม็ดบัววางใช่ไหมแม่ผมมีหน้าที่วางเม็ดบัวให้โอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละตะโก้แบบโบราณจริงๆเลยคุณผู้ชมหอมใบเตยแล้วก็ตัวกะทิข้างหน้าเนี่ยจะเค็มอ่อนๆมันจะมาตัดกับรสหวานข้างล่างพอดีแต่ผมชอบเนื้อของคุณแม่จะเป็นตะโก้ที่แบบมีเนื้อนิดนึงไม่ใช่แบบเหลวๆนิ่มๆไปเลยจะเป็นแบบมีเนื้อหยุ่นๆเหมือนกินวุ้นๆนิดๆอร่อยดีฮะเดี๋ยวเราเติมพลังกันพอแล้วก็จะไปตามหาต้องบอกว่าวัตถุดิบพื้นบ้านของที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเขาบอกเหลือน้อยแล้วเหรอตอนเนี้ย
2: เขาแบบว่าเขาโละป่าออกสมัยก่อนมีแต่หน้าบ้านก็มีในบ้าน
0: โอ้หน้าบ้านมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้ว
2: ไม่ค่อยมี
0: งั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหามะสังกันแล้วมาดูกันว่าเอามาทำอะไรกินได้บ้างนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปกันด้วยซาเล้งใช่ไหมคร
3: ับผม
0: แล้วครับผมงั้นเราขึ้นกันเลยเนาะเรามาดูมะสังกันคุณผู้ชมผมนึกหน้าตาไม่ออกเลยอ่ะโชว์เลยนี่ยังไงล่ะ

0: บ้านบอกว่าแบบเวลาออกเท่าไหร่ก็คือหมดตลอดเลยคนก็มาแย่งกันเก็บ
1: แย่งกันเก็บไปขายตามตลาดนะครับ
0: อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่มาสอยนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวหมดแล้ว
1: มันก็จะหล่นนะมันสุกมาจะหล่นมา
0: สุกถ้าสุกอันนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหม
1: มันจะขึ้นเองไปตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้ไอ้ทั้งก็เรื่องเกษตรเนี่ยเขาเอาไปเพาะได้มันจะขึ้นใช้เมล็ดอ
0: ่ะแสดงว่ามีความนิยมสิเขาเลยเอาไปเพาะ
1: ภาคกลางโดยมากคนภาคกลางเนี่ยเขาจะใช้ไปปรุงอาหาร
0: ปรุงอาหารก็คือให้รสเปรี้ยว
1: รสเปรี้ยวครับ
0: กลิ่นคล้ายๆกับมะนาวก็ไม่เชิงมะกรูดนิดๆมะกรูดผสมมะม่วง
1: ครับ
0: ประมาณนี้ในกลิ่นของผมนะแล้วทำไมเป็นที่นิยมอย่างนี้แล้วทำไมคุณพ่อไม่เอาไปปลูกหรือไม่ทำสวนมะสังอะไรอย่างนี้ไปเลยล่ะ
1: เขาไม่ค่อยนิยมกันปลูกในทำสวนนะ
0: เขาไม่นิยมทำสวนกัน
1: ครับมันจะขึ้นตามหัวไร่ปลายนาผมเคยเอาไปปลูกมันยากขึ้นมามันจะเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้น
0: คือโตช้า
1: โตช้าชั้นชั้นขึ้นไป
0: กว่าจะโตกว่าจะอย่างต้นอย่างนี้น่าจะกี่ปีคุณพ่อเห็นไปกี่ปีแล้วอย่าง
1: โอ้ต้นนี้มาก็มันเท่าโอ้โหผมอายุ65 66แล้วมันก็ก่อนผมครับเนี่ย
0: อ๋อคือคุณพ่อตอนมาก็คือเป็นเด็กมาก็เห็นต้นนี้แล้ว
1: ต้นนี้อยู่นะคร
0: ับ โอ้คือมันโตช้า
1: โตช้าครับ
0: มันเลยไปเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าหายาก
1: หายากครับ
0: ทำไมมันถึงกลับกลายเป็นแบบวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนเรา
1: คือลักษณะมะสังเนี่ยมันจะไปใช้ปรุงอาหารแล้วแบบมีรสเปรี้ยวกลิ่นหอมของเปรี้ยวเนี่ยมันจะเป็นแบบขับลมขับอะไรประเภทเนี้ย
0: อ๋อเป็นสรรพคุณทางยาใช้แบบแก้โรคต่างๆ
1: ครับครับ
0: แล้วอย่างลูกสุกนี่มันเปรี้ยวไหม
1: เปรี้ยวครับ
0: เปรี้ยวเปรี้ยวทุกลูก
1: เปรี้ยวครับ
0: แล้วเวลาเราใช้เราต้องใช้ลูกที่หล่น
1: ใช้ลูกที่มันแก่ลูกแก่ๆ
0: แต่ว่าไม่ต้องหล่นก็ได้
1: ไม่ต้องหล่น
0: แต่ถ้าหล่นลงมา
1: หล่นมาแล้วเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันใหม่ๆถ้านานไปมันก็จะเละ
0: แล้ววิธีเก็บก็คือสอย
1: ถ้าขึ้นได้คนบางคนที่เขามาเขาก็ขึ้นครับ
0: ถ้าสมัยก่อนเด็กๆพ่อขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหดูฟังเสียงหล่นนี่ดู
1: มันหน้าแรงมันลูกเล็กฮะถ้ามันปกติลูกจะใหญ
0: ่คุณผู้ชมฟังเสียงนี่ลูกกอล์ฟอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ลูกกอล์ฟชัดๆเลยนะคือมะสังหล่นใส่หัวนี่น็อกนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมันออกทั้งปีไหมครับมะสังเนี่ย
1: ปลายหน้าแรง
0: ออกไปหน้าแรงก็คือปี
1: นึงออกดอกไปหน้าแรงแล้วจะเก็บหน้าฝนเนี่ย
0: ปีนึงได้ครั้งเด
1: ีย
0: ว
1: ครั้งเดียวครับ
0: แล้วปกติเขาเอาไปทำอะไรกันนะครับ
1: ทำอาหารพวกตำน้ำพริกเป็นรสเปรี้ยวเนี่ยเขาจะใช้เนื้อมะสังเนี่ยใส่กัน
0: มันเขานิยมมากกว่ามะขามอีกเหรอ
1: นิยมมากกว่าครับ
0: ผมบอกได้เลยว่านอกจากหายากแล้วน่าจะกินยากด้วยดูนี่เนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยมันจะปอกยังไงเนี่ยเสียงอย่างกับลูกกอล์ฟอะนี่อันนี้หอมลองดมดิหอมไหมหอมไหมเนี่ยพ่อครับเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเพาะได้แล้วแต่ว่าเห็นบอกว่ามันปลูกยากมากเลยกว่ามันจะโตแล้วกว่าจะให้ลูกอ่ะแล้วเขาไปเพาะทำอะไรกันนะฮะ
1: ไปเพาะเพื่อทำพวกบอนไซก็ได้ครับบอนไซเตี้ย
0: บอนไซต้นขนาดนี้นะ
1: ต้นเล็กครับใส่กระถางเล็กๆ
0: อ๋อคือมันสามารถดัดเป็นต้นเล็กๆได้ด้วย
1: ครับ
2: ก่อนจะไปดูบอนไซมะสังผมขอโชว์ฝีมือการเก็บมะสังกันสักหน่อยครับ
0: แต่ใบพวกกิ่งอะไรมันไปทำอะไรได้อีกไหมพ่อ
1: ไม่ได้ครับ
0: มาแล้วนี่ไงมีหนามไหม
1: ครับเป็นหนาม
0: มีหนามนะคุณผู้ชมต้นมันมีหนามอยู่นะแต่ว่าน้อยหน่อยเขาไปขายกันลูกเท่าไหร่อ่ะ
1: สำลูกใหญ่ๆก็4ลูกลูกประมาณลูก5บาทนะครับ
0: โอ้ราคาดีอ่ะถือแบบเนี้ยเราไม่ได้ตั้งใจดูใบมันนะเดี๋ยวเราไปผ่าดูข้างในเองเดี๋ยวว่าเป็นยังไงผมอยากรู้เรามีมีดอยู่ที่รถใช่ไหมพ่อ
1: ครับ
0: อ๋อคือต้องทำแบบเหมือนให้มันติดเข้าไปก่อนนิดนึงแล้วก็โอ้ยยังกำมะตูมอ่ะแล้วเรากินตรงไหนมันอ่ะ
1: ตรงไหน
0: เม็ดหรือตรงเนื้อ
1: ข้างในเนี่ยครับข้างใน
0: ตรงที่เป็นเม็ดเนี่ยเหรอ
1: เป็นเม็ดเนี่ยควักเอาไหนเป็นเน
0: ื้
1: อ
0: โอ้แต่ไอ้ตรงเนื้อเขียวๆตรงนี้ไม่กิน
1: ไม่ได้ใช่ไม่ได
0: ้แล้วอันนี้มันกินสดๆเลยได้ไหมหรือว
1: ่
0: า
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวก่อนคือลูกนึงได้กินแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: แค่นี้คุณผู้ชมโอ้โหพอออกมานี้กลิ่นชัดเลยนะ
1: ครับ
0: พอเฉาะออกมานี่หอมเลยอ่ะ
1: หอม
0: หืมลองแล้วนะโอ้โหหืมโอ้โหเปรี้ยวคล้ายๆแบบคล้ายๆมะขามอ่อนแต่อันนี้ไม่เหม็น
1: ไม่เหม็น
0: คือความอร่อยมันคือไอ้ตัวเม็ดมันด้วยอ่ะเม็ดเหลืองๆอ่ะ
1: มันกรุบกรุบ
0: มันกรุบกรุบกรุบกรุบใช่แล้วตัวนี้มันจะเปรี้ยวเหมือนแบบที่บอกเหมือนกินมะยมเหมือนกินมะขามแต่ว่ามันหอมถ้ามะขามมันจะเหม็นเขียวแต่เปรี้ยวแต่อันนี้มันหอมสดชื่นเลยอ่ะหมากินไหมอุ้ยหมาอยากกินคุณผู้ชมหมาอยากกินเอาโดนเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเอาอีกไหมล่ะเอาสู้ใจสู้ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่นิดพ่อพาผมมาดูอันนี้คือที่บอกว่าทำเป็นบอนไซเหรอ
1: เป็นไม้กระถางเล็กครับมัน
0: โอ้โหดูสิงามมากเลยคุณผู้ชมนี่ดูดินี่ทำได้ยังไงเนี่ยเอาไม่ใช่ต้นนี้อ่ะ มันดูไม่เหมือนต้นใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: เอาทำไมมันไม่ออกข้างล่างเลย

0: ไม่ครับมันจะเป็นชันเป็นแบะออกไป
1: มันจะขึ้นแบบนี
0: ้ขึ้นชันถากว่าตัดปล่อยไว้อย่างงี้มันก็จะดับเลย
1: คล้ายๆนี่นะคล้ายๆหูกระจงแต่อันนี้เขาต้องดัดใช่ไหมมันถึงจะสวยแบบนี้
0: ไปครับมันจะไม่ไปไหนแหละ
1: อ๋ออันนี้
0: ที่ผมบอกว่ามีหนามนี่ไงนี่เห็นไหม
1: มีหนามเล็กๆอันนี้คือเขาดัดแล้วเลยอยู่ทรงนี
0: ้ครับที่ว่าเขาไม่นิยมที่จะปลูกในบ้านครับเพราะว่า
1: คือนานแล้วก็ถือว่าไม่แพงนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องมานั่งทับเท้าผมเนี่ย
0: เหนื่อยแล้วมั้งครับ
1: เหนื่อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูแล้วสวยมากเลยคุณผู้ชมอันนี้ครับอย่างต้นเล็กๆอย่างงี้แล้วมันจะออกลูกมั้ย
0: ไม่ออกครับ
1: อ๋อคือถ้าเราไม่ปล่อยให้มันโตมันจะไม่ออกลูก
0: ไม่ออกครับมันก็ออกเฉพาะที่ว่าอยู่หรือไรปลายนากันนั้นจะออก
1: เขาก็เลยแบบไม่เอามาปลูกที่บ้านเนาะเพราะมันมีเหตุผลแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกระถางแบบนี้ปลูกได้สวยด้วย
0: สวยครับ
1: อันนี้คือเจ้าของต้นเลยที่พาเรามาดูเพราะว่ามีน้อยแล้วหาดูยากมากคุณพ่อบอกว่าเนี่ยก็มีอยู่ที่บ้านนี้แล้วก็หมดแล้วบ้านอื่นก็มีบ้างเล็กน้อยแล้วน้อยแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณครับ
2: ได้รู้จักและสัมผัสมะสังขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าของเปรี้ยวอย่างมะสังจะเอามาทำอาหารอะไรได้บ้าง
1: ตอนนี้ผมอยู่กับน้องเล็กนะครับผมนี่แหละครับผมคือแม่ครัวที่ต้องบอกว่าสวยที่สุดแล้วก็อายุน้อยที่สุดในหมู่บ้านแล้วอันนี้เขาบอกผมมาเลยนะใช่ไหมครับน้องเล็กน้องเล็กปีนี้อายุกี่ขวบแล้วครับ
3: 8ค
1: ่ะ8ขวบนะครับผมฟันแท้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับน้องเล็ก
3: ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น
1: ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมคือเขาเรียกกันว่าน้องเล็กจริงๆนะคุณผู้ชมคือผมไม่ได้แซวนะคือคนที่เนี่ยเขาเรียกว่าน้องเล็กจริงงั้นผมขออนุญาตเรียกคุณแม่ว่าน้องเล็กก็ได้ครับน้องเล็กวันนี้ทำอะไรกันครับ
3: จะทำน้ำพริกมะสังค่ะ
1: น้ำพริกมะสังอันนี้คือที่เราเอามาน้ำพริกกะปิมะสังนี่คือที่ผมไปเก็บมาเมื่อกี
3: ้
1: ทีนี้ผมปอกไม่เป็นแหละผมต้องให้น้องเล็กปอกให้ดูน้องเล็กเอาอายุจริงๆปีนี้เท่าไหร่ละครับน้องเล็ก
3: 80จ้ะ
1: โอ้แข็งแรงนะเนี่ย80คุณผู้ชม
3: นี่นะ
1: โอ้ยเสียวมือน้องเล็ก
3: ก็ผ่าอย่างนี้นะคะเพราะมันแข็งข้างนอกข้างในมันถึงจะอ่อน
1: โอ้เสียวมือน้องเล็กมากเลยอ่ะนี่มืออาชีพคุณผู้ชม
3: ไม่เสียวสิ
1: ดูสิ
3: จ้ะเนี่ยข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะแก
1: ่น้องเล็กอ่ะน้องเล็กปอกได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมแล้วเฉาะบนมือ
3: ก็มันแล้วแต่คนสนัดใครสนัด
1: เอาไม่ได้กินเหลือครึ่งเดียวเลยกระเทียมวันนี้เป็นกระเทียมไทย
3: เอากุ้งแห้งลูก
1: เอ๊ะกะปิอันนี้เหมือนกะปิอันนี้เป็นกะปิน้ำจืดหรือว่ากะปิกุ้งน้ำจืดไหม
3: กะปิน้ำเค็ม
1: กะปิน้ำเค็มเนาะได้แค่นี้ถูกไหมอันนี้ใช้ไม่ได้เลย
3: จ้ะไม่ได้จ้ะมันแข็งจ้ะ
1: โอ้กว่าจะได้แล้วอันนี้เอาไปทำอะไรได้อ่ะ
3: ไม่ได้เลยจ้ะ
1: ก็ทิ้งอย่างเดียวเลย
3: ก็ทิ้งอย่างเดียว
1: เราดูน้องเล็กแกะด้วยมีดเร็วกว่าผมใช้ช้อนอีก
3: สุกก็กินได้เนี่ย
1: สุกก็กินได้หมายถึงลูกมะสังนี่เหรอแล้วสุกแล้วกินแล้วรสเป็นยังไง
3: สุกก็กินเปลือกๆเนี่ย
1: อันนี้ได้เนื้อมะสังแล้ว
3: ได้เนื้อมะสังแล้วลูกเอาพริกลูกเอาพริกแดงมาเอาน้ำตาล
1: อันนี้ปรุงรสนะ
3: ให้แม
1: ่น้ำตาลปี๊บนะคุณผู้ชม
3: น้ำตาลปี๊บ
1: น่ากินมากคุณผู้ชม
3: อ่ะ
1: ปกติก็กินคู่กับผักลวก
3: ผัก
1: ต้มผักสดได้หมดเลย
3: ได้จ้ะ
1: แล้วอันนี้คืออะไรล่ะครับ
3: นี่แน่ว่านอูดก็มาทอดกับแป้ง
1: กินกับน้ำพริกมั้ย
3: ได้ๆ
1: ผมเคยรู้จักนะคุณผู้ชมผมเรียกมันว่าใบ
3: เรียกว่านเปาะก็ได
1: ้ผมเรียกใบเปาะแม่เรียกว่านอูดเหรอ
3: ว่านอูดก็ได้ว่านเปาะก็ได้จ้ะ
1: เราเอาอันนี้แต่ผมเคยทำอาหารแต่ผมไม่เคยเอามาทอดน
3: ะ
1: เราต้องทำยังไงก่อนต้องทอดทั้งใบเลยหรือว่ายังไง
3: ต้องซอยจ้ะ
1: อันนี้ไปหาได้ที่ไหนครับ
3: ตามดอนจ้ะ
1: ตามดอนที่ดอนก็คือตามหนองนา
3: ปีนึงถึงจะมีครั้งเดียว
1: ปีนึงมีครั้งเดียวก็ไปเก็บเนี่ยตามนาอ๋อมันจะมีช่วงหน้าฝนเท่านั้น
3: ช่วงหน้าฝน
1: หูต้องซอยเล็กขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันแข็งหรือว่ายังไง
3: ไม่แข็งจ้ะแต่ก็มัน
1: กินง่ายอย่างเงี้ยหรออันนี้แป้งกรอบแป้งทอดกรอบเลยเอาแค่แบบน้ำเยอะไม่ใช่แป้งเยอะเนาะแม่รู้เปล่าว่าเขามีผลวิจัยออกมาแล้วนะมันมีของทอด3อย่างที่เราห้ามกิน
3: อะไรทอดกระเพราก
1: ิน
3: ไม่ได้
1: แม่หักมุกคุณผู้ชมเจอแม่หักมุก
3: กระเพรากินไม่ได้
1: กรอบมากเลยคุณผู้ชมเลยโอ้ย
3: กรอบ
1: เออกรอบจริงๆอ่ะว่านอูดอ่ะ
3: แล้วก็หอมกินจะมีกลิ่นหอมหน่อย
1: ๆหืม
3: นะ
1: เหมือนสมุนไพรนะกินเหมือนสมุนไพรแต่ว่าอ่อนๆคุณผู้ชม
3: อ่อนๆ
1: คืออยากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนแต่ก็ลืมไม่ออก
3: แต่ผมรสชาติคงไม่ดีแล้วเนี่ย
1: โอ้ยดีอยู่แล้ว
3: เรา
1: ระดับน้องเล็กทํา
3: ไม่ได้ชิมอะไรเลยอ่ะ
1: มะสังอ่ะจะเปรี้ยวน้อยกว่าพวกมะนาวเปรี้ยวนวลเปรี้ยวมันอารมณ์ไปทางมะขามอร่อยคุณผู้ชมมันจะไม่เปรี้ยวแหลมแล้วพอกินไปปั๊บ
3: เผ็ดมาก
1: เผ็ดน้อยแต่ว่าทำไมกินแล้วตอนไปมันถึงหวานขึ้นมาน่ะมันหวาน
3: หวานมัน

0: หวานปลายลิ้นน่ะมะสังอ่ะจะหวาน
1: เออคล้ายๆพวกมะขามป้อมอย่างนั้นอ่ะมันจะหวานหวานชุ่มคอคุณผู้ชมแปลกดีอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณคุณแม่นะครับสละเวลามาให้น่ารักมากจริงเลยครับขอบพระคุณมากครับ
2: จานต่อไปพี่รีหลานของน้องเล็กจะมาเป็นคนโชว์ฝีมือให้เราได้ชิมกันครับ
1: วันนี้จะทำอะไรให้ชิมครับ
3: แกงส้มมะกอใส่มะเอมะสัง
1: นี่ก็จะมีมะสังแกะมาแล้วเดี๋ยวให้พี่รีเริ่มเลยแล้วก็มีพริกแกงส้มครับเอามาตำกับเนื้อปลาเน
3: า
1: ะ
3: มาตำ
1: อันนี้เป็นปลานิ่น
3: เนื้อปลานิ่นนะคะ
1: ไปนึ่งอ่ะเหรอครับ
3: ไปต้มอะค่ะ
1: ไปต้มเลยนะแล้วก็มาสั่งก็เหมือนเดิมเหมือนนี่เลยก็คือเอาแต่ข้างในของมัน
3: ใส่ข้างใน
1: ตัวข้างนอกมันใช้ไม่ได้อันนี้ตำไปด้วยไหมหรือว่าใส่ในหม้อ
3: ตำเนี่ยตำ
1: ตำไปด้วยอันนี้มะละกอเราใช้มะละกอเลยทำไมเราเอาแบบเกือบสุกแบบนี้เลยคะถึงจะอร่อย
3: สุกแล้วก็มี
1: ปกติเวลาผมไปกินแกงส้มมะละกอผมจะเจอแต่แบบอ่อนไปเลยไงแต่อันนี้เขาจะใช้ปนกันแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำตาล
3: ไม่ต้องเติมน้ำตาล
1: หลังจากนั้นใส่มะละกอแล้วก็ปรุงรสเค็มนิดนึงด้วยน้ำปลาเนาะเอาละแล้วก็ใส่บัวต่อไหลบัวไหลบัวผู้บิดผู้ต้องพูดว่าไหลบัวหวานด้วยนะ
3: ค่ะ
1: หวานจริงๆคือมะละกอมันหวานคุณผู้ชมมันเลยทำให้ตัวแกงส้มอ่ะไม่จำเป็นต้องเติมน้ำตาลเลยอ่ะเป็นแกงส้มที่มีกลิ่นแล้วก็มีรสความเปรี้ยวเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์มากกินแล้วแบบจะรู้เลยว่ามันต่างจากแกงส้มมะขามเปียกทั่วไปได้เรื่องความหอมได้เรื่องความเปรี้ยวแบบนวลๆแล้วก็ได้หวานนิดๆจากมะละกอนะโหน่าสนใจอันนี้แต่เสียดายเนาะมะสังหายากอะอยู่กรุงเทพไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนาะเอาละยังไม่หมดเดี๋ยวมาดูอันอีกจานนึงกันครับผมอ่ะต่อมาเป็นอะไรครับ
3: ผัดผักกาดขาว
1: ผักกาดขาวใส่มะสัง
3: แล้วก็ใส่ปลากรอบ
1: อันนี้แปลกนะคุณผู้ชมเพราะปกติผัดผักเนี่ยเราไม่กินรสเปรี้ยวกันเนา
3: ะ
1: แต่ว่ามะสังมันเปรี้ยวมันเอามาทำผัดผักได้เลยอ่ะเริ่มจากอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะนี่คุณผู้ชมดูเคล็ดลับนะหอมแดงก่อนสุกแล้วมันจะหวานถูกไหมผักกาดขาวเนี่ยมีประโยชน์มากนะคุณผู้ชมใครที่เป็นไตเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำจะเหมาะกับคนที่เป็นไตช่วยแบบในเรื่องของแบบเป็นกากใยช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายลำไส้ดีใส่มะสัง
3: ใส่มะสัง
1: เอามะสังลงไปผัดด้วยน้ำตาลน้ำปลามาแล้วเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มมาแล้วแล้วใส่ปลาทอดเหรอครับ
3: แล้วก็ใส่ปลา
1: อ๋อเหรอแปลกจังเลยอ่ะอันนี้เป็นปลาอะไรทอดครับ
3: ปลาช่อนทอด
1: ใครเป็นคนคิดอาหารจานนี
3: ้อาหารพื้นบ้านอ่ะ
1: นี่คือคนที่คิดค้นสูตรอาหารจานนี้คือเก่งมากถามว่าทำไมรู้ไหมเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเพราะว่าผักอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้หวานมันไม่ได้อร่อยมันอาจจะมีรสขมหรืออะไรบ้างใช่ไหมครับแต่มะสังที่มีรสเปรี้ยวอ่ะเรากินผักหวานเลยมหัศจรรย์อ่ะมันลงตัวมากแล้วก็พอมีปลากรอบเข้ามามันก็มาเพิ่มรสชาติจริงๆผมจะบอกว่าไม่ใส่ปลาก็ไม่เป็นไรนะเนี่ย
3: ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ
1: ไม่ใส่ก็ได้คุณผู้ชมจุดเด่นมันคือมะสังมันให้รสเปรี้ยวแล้วรสเปรี้ยวของมะสังอ่ะมันจะหวานปลายลิ้นมันเลยทำให้รู้สึกว่ากินผักแล้วหวานไปด้วยโอ้แปลกมากคุณผู้ชมอันนี้เด็ดจริงครับโอ้โหยกนิ้วให้เลยอันเนี้ยวันนี้มาเจอกับวัตถุดิบมะสังนะครับที่ออกเปรี้ยวผมก็ลองนึกถึงอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะครับอยู่ดีๆก็ไปแวบไอเดียถึงอาหารทางภาคตะวันออกนะทางระยองทางจันทบุรีนะครับผมนั่นก็คือแกงหมูชะมวงแต่ใส่มะสังเพื่อให้รสเปรี้ยวแทนใบชะมวงแล้วก็จะลองเอาใบนี่ครับว่านอูดหรือว่าใบเปาะเนี่ยมาใส่แทนใบชะมวงให้เป็นแบบเหมือนให้เป็นเครื่องให้รับประทานพริกแกงชะมวงเนี่ยจะไม่เน้นรสเผ็ดจะเน้นความหอมความสวยของสีพริกเพราะฉะนั้นจะใช้พริกชี้ฟ้าอย่างเดียวเลยไม่ใช้พริกขี้หนูเลยนะครับแช่น้ำมาแล้วแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับกระเทียมสับครับผมหอมแดงสับอีกสัก1ช้อนนะครับแล้วก็ข่านะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับเพื่อให้ตำง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวพริกแกงเนี่ยมีสีสวยขึ้นด้วยก็ใส่พริกไทยตามไปนะครับผมพริกแกงได้แล้วนะแล้วผมก็จะใส่นี่ลงไปเลยกะปิแต่ตัวนี้เป็นกะปิที่เอาไปย่างแบบห่อใบตองมาสักนิดนึงนะนะครับกะปิก็ลงไปตำแล้วก็อันนี้เลยมะสังอันนี้นะครับเราก็จะเอาตัวหมู3ชั้นไปรวนหรือจะใช้เป็นขาหมูก็ได้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ได้แต่แนะนำว่าควรจะมีมันเพราะว่าลักษณะจุดเด่นของแกงหมูชะมวงครับมันจะมีลักษณะของมันที่ลอยขึ้นมาแล้วดูน่ารับประทานซึ่งถ้าเราใช้น้ำมันพืชเนี่ยมันจะเลี่ยนแต่ถ้าเป็นมันที่ได้จากเนื้อสัตว์อย่างเช่นมันหมูเนี่ยมันก็จะทำให้แบบมีความอร่อยมากขึ้นนะครับน้ำมันได้ที่แล้วหมูเกรียมได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเอาพริกแกงลงไปผัดสักนิดนึงนะครับให้หอมต่อไปนะครับผมจะปรุงนิดเดียวอันนี้อาจจะปรุงแบบไม่ได้รสที่พอดีแต่ว่าการทำแบบนี้ก็คือ เหมือนที่พี่เขาแนะนำเราเมื่อกี้ที่เอาน้ำตาลลงไปผัดแล้วมันมีความหอมเนาะอันนี้ผมจะใส่น้ำตาลลงไปผัดนิดนึงเพื่อให้มันเกิดความหอมแต่เดี๋ยวพอเราทำทั้งหมดเสร็จเราชิมรสชาติเราสามารถเติมได้อีกนะครับจะเปรี้ยวจะหวานจะเค็มเนาะน้ำตาลสัก1ช้อนน้ำปลาสัก1ช้อนครับเอาละพอน้ำตาลละลายได้ที่แล้วได้กลิ่นหอมๆแล้วเนาะครับผมเราก็จะเติมน้ำลงไปแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้ความอร่อยก็คือการเคี่ยวครับคุณผู้ชมเราจะต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีแบบเข้มข้นนะครับผมแล้วก็จะมีมันของหมูเนี่ยลอยขึ้นมาให้เห็นก็แปลว่าใช้ได้ครับตอนนี้แกงของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่นี่เลยใบเขาเรียกว่าว่านอูดนะครับแต่ว่าผมจะรู้จักในชื่อใบเปาะแล้วกันนะผมฉีกลงไปเลยครับคุณผู้ชมง่ายๆแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสักนิดนึงครับเอาให้ใบเปาะนั้นสุกจุดเด่นนะครับผมต้องบอกว่ารสชาตินะครับก็จะมีความเปรี้ยวนำที่ได้จากมะสังนะครับแล้วก็รสชาติจากน้ำตาลมะพร้าวที่มาตัดทำให้ออกเป็นเปรี้ยวนำหวานตามเค็มเล็กน้อยแล้วก็จะมีเผ็ดอ่อนๆเพราะว่าเราใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับแต่ความอร่อยจริงเลยต้องบอกว่าตัวมะสังครับให้รสชาติเปรี้ยวที่ค่อนข้างกลมกล่อมไม่แหลมจนเกินไปนะครับและมีกลิ่นหอมแบบสมุนไพรที่มีเอกลักษณ์ทำให้แกงนั้นมีความสดชื่นในเวลารับประทานแล้วไม่เลี่ยนนะครับที่เด็ดอีกตัวนึงที่มาช่วยนั่นก็คือใบว่านอูดหรือใบเปราะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยจะมีความกรุบกรอบครับแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวซึ่งจะช่วยตัดกับความเข้มข้นหรือความมันที่ได้จากหมู3ชั้นได้ดีมากๆเป็นการทดลองทำครั้งแรกที่ออกมาได้ลงตัวมากๆเลยครับเผื่อว่าสูตรนี้จะมีใครเอาไปต่อยอดก็ยินดีมากนะครับวันนี้ได้มาเที่ยวที่บ้านหนองบัวจังหวัดชัยนาทนะครับผมสิ่งที่ประทับใจมากๆก็ต้องเป็นเสน่ห์ของชุมชนแน่นอนความน่ารักนะไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กนะครับน้องเล็กสุดที่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นของเรานะครับหรือว่าเป็นพ่อรัตนะครับพี่ติวแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทำให้ผมประทับใจจริงๆแต่พิเศษสุดที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆคือผมทำเรื่องอาหารมาเป็น10ปีแต่เพิ่งรู้จักมะสังเป็นครั้งแรกแล้วเป็นวัตถุดิบที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และค่อนข้างอร่อยมากเลยครับหากินยากจริงๆถ้าใครอยากรู้ว่ามะสังนั้นเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาเที่ยวกันที่บ้านหนองบัวจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนนะครับไข่ตุ๋นวันนี้หนูกินอะไรไปบ้างมะสังน่าสุ่มไม่กินมะสังใช่ไหมเปรี้ยวๆอ่ะ
4: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
5: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
6: สี
7: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
8: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
6: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
8: หมูแดงจ้ะ
9: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
10: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
11: ้一皿から新しい一皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเดี๋ยวสิ
12: ชิมอร่อยมากเล
13: ยคำทอดผ
12: มสูตรจริงผมไปเรียนรู
14: ้ไปกัน
15: อันนี้ครับ
11: และสร้างสรรค์เมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
16: ในรายการซามูไรเคโดซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
17: よろしくお願いします
14: นี่ไม่ใช่ปลาส้มครับจริงๆคล้ายมากแต่ว่าเขาเรียก

0: ปลาใส่อวนอวนนี่ก็ไม่ได้แปลว่าแหจับปลาครับแต่หมายถึงข้าวคั่วนี่คืออาหารใต้ที่มีลักษณะคล้ายกับปลาส้มมากๆแต่เปรี้ยวกว่ามีวิธีการทำที่แตกต่างกันส่วนจะน่าสนใจยังไงนั้นแดนกินดองรอคุณอยู่แล้วครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: บ้านลาดเป็นเมืองรวมของตาล
3: บ้านลาดหน้าฝนต้นตาลหยุดพัก
2: ที่เขาไม่ขึ้นเพราะฝนตกเยอะเนี่ย
4: ลื่น
5: มันมีน้ำตาแล้ว
4: ทานก็จะพัก
3: แต่วิธีการกินไม่หยุดตามติดตามรายการคุกเคาน์เตอร์ตาหน้าฝนคนบ้านลาดอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
6: มหาอำนาจบานามากินของอร่อยที่อำเภอ2พี่น้องที่เขาบอกว่าของดี
7: เนื้อแน่น
8: อะไรแน่น
9: ๆไข่เยอะ
8: เป็นไก่เหรอ
10: คนแดด
11: แข็งแรง
9: อร่อย
6: อร่อยยังไงอร่อยอ่ะดูน่ากินน่ากิน
9: นี่ไง
6: ปลาหัวขาด
9: ว่าเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที
6: ่ปลาไม่มีหัวเลยนะของดี GI มันจะเป็นยังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10 นาฬิกา 30 นาทีทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วันนี้ฟูจิเซนเซพาไปสนุกสนานเฮฮากับผู้คนในเทศบาลเมืองเบืองยี่โถกัน
2: แสดงว่าพออายุ60แล้วไม่มีเพื่อนถ้าออกมาได้เกินแข่งขันก็สนุก
3: เริ่มหนึ่งโอเคห้าสองห้า
1: ทำไมทุกคนถึงคึกคักกันได้ขนาดนี้เขามีของดีเป็นสตรองโมเดล
4: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเบืองยี่โถเองเนี่ย
2: ครับ
4: ให้คนเนี่ยติดเตียงช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2: เจ๋งมาก
4: พอเขาเริ่มมีความภูมิใจปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะประกอบด้วยกันทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยตัวเขายังมีคุณค่าต่อสังคมสูง
1: ไปสตรองด้วยกันค่ะ
5: ดูให้รู้

0: ไปเยี่ยมบึงยี่โถด้วยกันค่ะที่นี่มีอะไรดีๆที่ไม่ใช่แค่ตำบลในจังหวัดปทุมธานีแต่เขาเป็นเทศบาลที่รักประชาชนมากๆ มากยังไงตามฟูจิเซนเซไปบึงยี่โถกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเราสาวๆจากศูนย์ผู้สูงอายุบึงยี่โถกลุ่มไลน์แดนซ์สอนโดยครูตุ๊กค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาผู้สูงอายุออกกำลังกายโดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งได้แบบอย่างมาจากประเทศญี่ปุ่นจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เดย์แคร์นะคะเป็นผู้นำปฏิบัติพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเราไปปฏิบัติกันเลยค่ะเย้
2: เราจะยกขึ้นทางไม้น้ำหนึ่ง

0: ว้าวคึกคักกันสุดๆไปเลยนะคะนี่แหละค่ะผลพวงของการที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถเขารักประชาชนว่าแต่ว่าคุณลุงคุณป้าไปรวมตัวกันอยู่ที่ไหนพาไปดูหน่อยสิคะ
1: อาคารสันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: คุณจี
1: คุณหมอเฟิร์นใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: มีรู้จักครับ
1: มีการดูแลหลายหน่วยเลยใช่ไหมคร
4: ับค่ะมีกิจกรรมการให้บริการโดยทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถหลายส่วนด้วยกันค่ะพื้นที่ที่คุณฟูจิอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถค่ะ
1: มีบริการอะไรบ้างครับผม
4: โอ้อาคารนี้มีหลายส่วนด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรามีซิตี้บาร์ด้วยค่ะเป็นบาร์สำหรับผู้สูงอายุค่ะที่เราได้โมเดลมาจากทางประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็มีศูนย์เดย์แคร์ด้วยค่ะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไปเย็นกลับอาคารถัดไปค่ะก็จะมีศูนย์การแพทย์ด้วยค่ะที่จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ซึ่งมันมีด้วยกันทั้งหมดถึง6คลินิกด้วยกันค่ะ
1: มีหลายระบบเลยแบบนี้ที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีกันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะบริบทของท้องถิ่นตอนนี้ก็เริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นค่ะสำหรับอาคารนี้นะคะชั้นแรกค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องซิตี้บาร์ค่ะที่มีการพัฒนากันใหม่แล้วก็เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่3พฤศจิกาเกิดจากผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมาแล้วเราก็มองเห็นว่าพื้นที่เราเนี่ยค่อนข้างเริ่มเข้าสู่เป็นเมืองแล้วแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ชายอาจจะออกมาทำกิจกรรมน้อยค่ะเราก็เลยมีการพยายามสอบถามพวกเขาว่าเขามีความต้องการอะไรในการจะมาใช้บริการกับเทศบาล
1: แสดงว่าพออายุ60แล้วเราไม่มีเพื่อนถ้าออกมาได้เกินแข่งขันก็สนุกไปดูได้ไหม
4: เรียนเชิญค่ะ
1: ครับผมเจ๋งเลยโห
4: อ
1: ัน
4: นี้เป็นบรรยากาศ
1: หรูมากอะ
4: ซิตี้บาร์ที่นี่พยายามทำเป็นบาร์ที่อยู่ล้อมรอบด้วยสวนพฤกษาค่ะ
1: คนผู้สูงอายุเขาใช้อะไรกันได้บ้างคะคือเครื่องดนตรีใช้ได้ฟรีเลย
4: โอ้เครื่องดนตรีก็คือใช้ได้ฟรีเลยค่ะจ่าย300บาทแล้วก็สามารถมาใช้บริการได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะคือเขาก็จะสามารถทำกิจกรรมรวมกลุ่มนะคะมาทำกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกันมาประชุมมาพูดคุยกันนะคะ
1: คือท่านจะมาก็คือมานั่งได้เลยมาใช้ได้เลย
4: มาใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าที่นี่ก็จะเริ่มเปิดให้บริการประมาณตอนเที่ยงอะค่ะแล้วก็จะปิดบริการตอน2ทุ่มของแต่ละวันแล้วก็จะเปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
0: ลองจินตนาการดูนะคะว่าพอเกษียณเหงาเบื่อไม่มีอะไรทำเคยอยากเล่นดนตรีแต่ตลอดชีวิตไม่เคยมีเวลาเลยถึงเวลาได้ปลดปล่อยแล้วที่60 Bar ยินดีต้อนรับเลยค่ะ
4: เดี๋ยวพาไปชมอีกที่หนึ่งค่ะจะเป็นพื้นที่ชั้น2ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราค่ะชื่อว่าศูนย์เดย์แคร์ค่ะ
1: ศูนย์เดย์แคร์เป็นศูนย์ยังไงฮะ
4: บริการให้กับผู้สูงอายุค่ะที่เริ่มมีภาวะติดบ้านต้องใช้ไม้เท้าใช้วอล์กเกอร์หรือมีความบกพร่องทางด้านสมองความคิดความจำบางส่วนนะคะหรือไม่มีคนดูแลช่วงกลางวันที่บ้าน
1: ให้มาที่นี่มาฝึกกายภาพอะไรต่าง
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตอนเย็นก็คือ
4: ไปชีพดูแลครบเลยค่ะไม่ได้มีแค่ดังทางด้านกายภาพด้วยเรามีกิจกรรมทางสังคมมีการดูแลสุขภาพให้เขาแล้วก็มีมิติในการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทางสมองให้เขาด้วยคิดค่าบริการแค่วันละ300บาทต่อวันนะคะแล้วบริการ300บาทนี้รวมรถไปรับส่งให้ด้วยมีอาหารกลางวันให้ทานอีก1มื้อ
1: เดี๋ยวนะ
4: มีเบรกให้ทานอีก2เบรกด้วย
1: ฟังไม่ผิดนี่300ถูกมาก
4: ใช่
1: ทั้งหมดนะฮะ
4: ใช่
1: ไปกันเลยครับ
4: ใช้บริการ 8-10 คนต่อวันนะคะที่มาใช้บริการ
1: ต้องมีการจองเหรอ
4: ใช่ค่ะก็จะมีเฟิร์นเป็นผู้จัดการผู้ป่วยอะค่ะที่จะมาใช้บริการแต่ละวันให้เหมาะสมค่ะแล้วก็การให้บริการของเราที่นี่อะค่ะเราจะมีแผนการดูแลรายบุคคลก็คือทีมเจ้าหน้าที่จะช่วยกันประเมินผู้สูงอายุแต่ละรายว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเขาคุณฟูจิคะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่นี่ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของการให้ผู้สูงอายุเขาร่วมทำงานศิลปะบำบัดค่ะเป็นผลงานของผู้สูงอายุโดยตรงเลยนะคะที่เขาทำแล้วเราก็มีบอร์ดโชว์แสดงผลงานให้เขาด้วยค่ะห้องนี้มีชื่อว่าห้องดนตรีไทยสากลใช่ไหมคะจริงๆเป็นห้องที่ใช้ในการเก็บอุปกรณ์ดนตรีที่เราเอามาไปจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับผู้สูงอายุค่ะแล้วเราก็ประยุกต์ด้วยเอาเป็นห้องที่ใช้จัดกิจกรรมเดี่ยวให้กับผู้สูงอายุค่ะจะมีโต๊ะกับเก้าอี้อยู่ด้วยเห็นไหมคะก็คือผู้สูงอายุ

0: ราดึงมาตรวจสุขภาพเจอแพทย์ก็จะใช้ห้องนี
1: ้
0: หรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้โปรแกรมพัฒนาสมองรายบุคคลนะคะเราก็จะดึงมาทำจัดกิจกรรมเดี่ยวในห้องนี้นะห้องนี้ก็จะค่อนข้างเงียบหน่อยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมรายบุคคลได้ค่ะยังไม่หมดค่ะห้องที่300บาทที่เขาจะใช้ได้ยังมีอีกห้องนึงด้วยก็คือจะเป็นห้องฟิตเนสด้านหน้าค่ะ
2: ฟิตเนสมี
0: ห้องฟิตเนสเพราะว่าที่นี่มีกายภาพดูแลอีก2คนค่ะผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสใช้อุปกรณ์ทั้ง
2: เบลอเลยนี่เป็นยิมใหญ่ๆเจ๋งๆเลยนะเนี่ย
0: พื้นที่กว้างขวางหน่อยก็จะมาฝึกบาลานซ์เทรนนิ่งฝึกเดินตาราง9ช่องฝึกออกกำลังกายในห้องนี้ด้วยนะคะค
2: ุ
0: ณโอคุจิคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งห้องไฮไลท์ค่ะที่จะอยากพาไปเยี่ยมชมค่ะผู้สูงอายุที่นี่นอนกลางวันด้วยค่ะคือเราให้อิสระของผู้สูงอายุแต่ละคนแต่ว่าท่านไหนที่อยาก
2: ชอบชอบ
0: มีห้องนอน
2: ให้ที่นอนกลางวันด้วย
0: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีการจัดดีแคร์แล้วก็มีเซตการนอนช่วงกลางวันให้ด้วย
3: ประโยชน์มากๆในราคาประหยัดสุดๆแถมยังเป็นแนวคิดมาจากประเทศที่เขาต้องดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากอย่างญี่ปุ่นก็ต้องผ่านการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าเป็นสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับคนวัยเกษียณจริงๆนะคะผลที่ได้เป็นอย่างไรมาดูบทพิสูจน์กันค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยือนที่ศูนย์เดย์แคร์ของเทศบาลเมืองยี่โถนะคะซึ่งศูนย์เดย์แคร์นี้นะคะจะดูแลผู้สูงอายุนะคะที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มีเป็นผู้สูงอายุที่เหงาอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งไม่มีใครดูแลอยู่ที่บ้านก็จะมาฝากไว้ที่นี่นะคะสังเกตผู้สูงอายุได้นะคะจะมีรอยยิ้มนะคะมีความสุขมากๆขอเสียงหน่อยแล้วมีความสุขไหมคะ
5: ม
4: ี
5: ความสุขครับ
6: สอบแม่ตัวอย่างนี้นะคะหายใจออกเหยียดศอกโน้
2: เราสอนอะไรบ้างครับผมเขาต้องเทรนอะไรบ้างครับ
7: ก็กิจกรรมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเรคคอร์ดนะคะเป็นการออกกำลังกายโดยใช้เชือกเนาะซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้กับกลุ่มคนหลายช่วงวัยมากตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วก็นักกีฬาในการที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อเขามีการทำงานที่สมดุลเนาะและแม้กระทั่งกับผู้สูงอายุก็คือได้มาจากการที่เทศบาลบึงยี่โถอ่ะค่ะได้มีการร่วมมือกับทางใจกล้าเนาะแล้วก็ร่วมมือกับทางอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วได้นำเหมือนแนวความรู้แนวความคิดในเรื่องศูนย์ดูแลกลางวันของญี่ปุ่นนะคะเอามาปรับใช้เพื่อเตรียมพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมันสามารถวัดผลได้จริงนะว่า
2: แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไหม
7: ตอนแรกเราไม่เข้าใจเรื่องผู้สูงอายุเลยเนาะเราก็หวังแค่ว่าต้องดีขึ้นเหมือนกับเรานักกีฬาออกกำลังกายเราต้องดีขึ้นพอเหมือนเราได้มาทำงานตรงนี้จริงเราได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆที่อยู่ญี่ปุ่นการที่คงความสามารถเขาให้เขาสามารถอยู่ในระดับที่ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดให้ได้นานที่สุดอันนี้คือการประสบความสำเร็จในการดูแลเขาแล้วซึ่งพอมาดูการตรวจร่างกายในแต่ละรอบการดูแลเนาะปรากฏว่าต่อให้ผ่านมาปีหนึ่งสองปีกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กับเราเนี่ยเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางกายเนาะไม่ได้ตกลงมากขนาดนั้น
4: เดี๋ยวทุกคนนะคะหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกโน้มตัวและลุกขึ้นยืนเลยนะคะแล้วค่อยๆนั่งค่ะค่อยๆย่อตัวหย่อนก้นนั่งอ่ะ1ดีค่ะ
2: คุณป้ามาที่ละกี่ครั้งครับ
5: 5วันเลยค่ะ
2: อ๋อมา5วันเลย
5: พิกเลยอยู่บ้านอยู่คนเดียว
2: ครับ
5: ลูกเขาบอกว่าแม่ให้มาอยู่ที่จะมีหมอมีพยาบาลมีพี่เลี้ยงเวลาก็ได้กินแม่ไม่อดไม่ลำบาก
2: แสดงว่าดีกว่าอยู่ที่บ้านอีก
5: ดีฝากมาดีกว่าม
2: าอาทิตย์ละประมาณกี่ครั้งครับหรือว่า
8: อาทิตย์ละ3วันครับ
2: อาทิตย์ละ3วันแล้วครับผม
8: ครับ
2: เล่นแล้วเหนื่อยไหมครับ
8: ไม่เหนื่อยคร
2: ับ อ๋อครับ
3: ดูให้รู้มาฟังผู้ใหญ่ใจดีคุยกันต่อดีกว่าค่ะว่าอาคารสันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและไปเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไร
9: เรามีวัตถุประสงค์เนี่ยในการที่จะดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็เลยปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็แนะนำให้รู้จักกับทางญี่ปุ่นก็ได้มีการคุยกันทางด้านวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการเปิดมาเพื่อดูแลกลุ่มผู้สูงอายุหลายๆกลุ่ม

0: เช่นกลุ่มที่แอคทีฟก็จะจัดกิจกรรมประเภทหนึ่งกล
1: ุ่
0: มที่แอคทีฟน้อยก็คืออายุเยอะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยจะใช้ชีวิตไม่เป็นสุขนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มติดเตียงแล้วระยะสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือเราก็มองไว้ทั้ง3กลุ่มเราก็เลยขอไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นในการที่มีการจัดสัมมนาของธรรมศาสตร์ซึ่งโคกับญี่ปุ่นอยู่แล้วก็จัดสัมมนาเนี่ยผมก็จะไปด้วยผมก็เริ่มเห็นแนวทางผมก็เลยลองมาพัฒนาที่เดย์เซอร์วิสก่อนก็คือเอาพวกแอคทีฟมาจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก็ผสมเร็จก็คือมีเมมเบอร์เนี่ย 4,000 คน
1: อ
0: ันนั้นก็ผสมเร็จไปละทีนี้เราก็เลยต้องมาดูกลุ่มคนที่อยู่บ้านเพียงลำพังซึ่งก็จะมาประมาณ 80-90 อายุอ่ะนะเราก็เลยมาทำอาคารเนี้ยอาคารเดย์แคร์เนี่ยก็คือดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของบึงอีโถเองเนี่ยให้คนเนี่ยติดเตียงช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: เจ๋งมาก
0: เพราะว่าถ้าเขาอายุ90แล้วเขาติดเตียงเขาอาจจะติดเตียงใช้เวลาไม่นานก็คือไม่เกินเดือนนึงแล้วเขาเสียชีวิตไปเลยเขาก็จะมีความสุขดีเขาทรมานอยู่บนเตียง
2: น่ายินดีมากจริงๆนะคะเพราะผู้สูงอายุทั่วไทยน่าจะได้ประโยชน์จากองค์ความรู้และวิธีการที่มีต้นแบบบางส่วนจากญี่ปุ
0: ่
2: น
0: ในช่วงเวลาปีกว่าๆเนี่ยผู้สูงอายุที่มาเป็นเมมเบอร์เรา 1,000 กว่าคนก่อขึ้นรวดเร็วมากเลยเพราะผู้สูงอายุต่างคนต่างไปชักชวนกันลงมาแล้วเมื่อร่างกายดีจิตใจดีมีเวลาเหลือให้ทุกคนประกอบอาชีพเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับคนอื่นที่จะมามีหลายต่อหลายคนเนี่ยซึ่งอายุจะ70ปีที่ผ่านมาไม่เคยหาเงินได้ด้วยตัวเองหนึ่งก็คือใช้เงินบำนาญสองคือลูกให้แต่พอมาผลิตกระเป๋าขายได้ใบหนึ่งเหลือกำไร400-500ก
1: ับ
0: ภูมิใจมากพอเขาเริ่มมีความภูมิใจปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะประกอบด้วยกันทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยตัวเขายังมีคุณค่าต่อสังคมสูง
3: สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านวันนี้เราได้มาพบกันซิตี้บาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะสมาชิกทุกท่านคะวันนี้เราจะมาร่วมร้องเพลงมาเต้นรำกันสนุกสนานกันทุกท่านพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
3: มิวสิกมา

0: แล้วบทบาทของกองสาธารณสุขกับผู้สูงอายุไงครับ
1: ก็เป็นโดยตรงเลยนะบทบาทก็คือทั้งรักษาป่วยมาแล้วก็มารักษาถ้ายังไม่ป่วยเราก็ไปส่งเสริมให้เขาแข็งแรงสัก90ก็ยังมาเต้นได้อย่างกองสาธารณสุขเนี่ยก็ดูทั้งด้านรักษาส่งเสริมฟื้นฟูด้วยแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ความรู้ด้วยอย่างเบาหวานทำยังไงน้ำตาลให้มันอยู่แค่นี้นะกินอะไรได้แค่ไหนเราจะให้ความรู้ตลอดอย่างตอนนี้เทศบาล MOU กับใจกล้าเนาะองค์กรใจกล้ามาให้ความรู้มากหลายอย่างที่เราอยากรู้เนี่ยเขาก็จะเติมเต็มอย่างนักกายภาพเนี่ยเราก็พาไปญี่ปุ่นหลายรอบมีบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็พาเจ้าหน้าที่เราไปญี่ปุ่นก็แลกกันทางเทศบาลยูกาวาระก็ส่งคนมาที่นี
2: ่
1: ก็แลกกัน
0: เขามาส่งมาเพื่อมาสอนเลย
1: มาสอนด้วยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนด้วยว่าทำไมเราใช้เงินน้อยในการดูแล
0: อ๋อเขาอยากรู้เ
1: พราะเทศบาลยูกาวาระก็ใช้เงินเยอะเนาะในการให้ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็คือ MOU กัน
3: ความสุขของผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการกับอาคารสันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถมองเห็นได้จากแววตาสีหน้าและความแข็งแรงที่ทุกคนโชว์ให้พวกเราเห็นเต็มที่วันนี้นะคะปลื้มมากๆเลยค่ะ
0: แรงจูงใจหรือจุดเริ่มต้นในการเข้ามาในที่เนี่ย
4: อ๋อคือนายกเป็นคนมาเล่นบ่อยมาเล่นงานนอกของอะไรนะสตรองอะสตรองเล่นติดต่อกันมา 2-3 ปีแล้วแล้วแกเลยก็บอกว่ามาสอนร้องเพลงเด็กที่นั่นบ้านฟ้าพอสอนร้องเพลงที่บ้านฟ้าสักพักนึงก็มาเปิดที่ปิยะอีกตอนนี้พอแกเปิดที่นี่แกก็อยากให้เรามาบูมด้วยไง
5: พอท่านนายกเนี่ยสร้างศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็มีที่ไปไงได้เข้ามาทํากิจกรรมมีหลายอย่างท่านนายกบอกว่าถ้าใครอยากเรียนอะไรให้บอก
0: แล้วที่ชอบที่สุดคือกิจกรรมอะไรฮะ
5: ที่ชอบที่สุดตอนนี้คือไลแดนซ์ไลแดนซ์ทั้งสอนเนี่ยความจำฝึกทักษะของสมองซีกซ้ายซีกขวาอะไรเงี้ย

0: ั่งซ้ายไปขวาสั่งขวาไปซ้ายได้ซึ่งผู้สูงอายุอ่ะพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะความจำไม่ค่อยดี
1: ถ้าไม่มีที่นี่จะเป็นไงฮะ
2: มันก็ไม่มีที่พึ่งอ่ะจะไปไหนอ่ะ
1: อยู่บ้านกับที่มันดีต่างกันยังไง
2: มันคนละแบบนะคะอยู่บ้านนวลทำต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าถ้าไม่มีถ้าวันจันทร์ไม่มีอะไรใช่ไหมนวลจะอยู่บ้านทำนู่นทำนี่ในบ้านตัวเองให้สะอาดอาคารออกวันพุธออกไม่เคยอยู่บ้านเว้นวันจันทร์วันเดียวที่อยู่บ้าน
3: และโครงการดีๆแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความร่วมมือจากใจกล้าหรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นที่เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนพาเจ้าหน้าที่ไปดูงานแบบเห็นจริงกับตาที่ญี่ปุ่นเลยค่ะ
1: เคยไปญี่ปุ่นมาก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วไปเรียนอะไรมาครับ
4: ก็ไปศึกษาดูงานนะคะในส่วนที่ได้ไปศึกษามาก็จะเห็นแบบรูปแบบกิจกรรมเน
1: าะ
4: ที่นำมาพัฒนาบูรณาการกับพื้นที่ของเราก็คือดิเมนเชียคาเฟ่ก็คือนำผู้สูงอายุไปจัดกิจกรรมในร้านคาเฟ่ในพื้นที
1: ่
4: เพื่อแบบผู้สูงอายุจะมีภาวะความจำลดลงสมองเสื่อมเนาะก็พาเขาไปแลกเปลี่ยนนั่งจิบกาแฟนั่งพูดคุยนั่งทำกิจกรรมค่ะโดยนำเอาครอบครัวมาสานสัมพันธ์คนดูแลต่างๆเข้ามาอยู่แบบทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าหนึ่งลูกหลานจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่พ่อแม่แล้วก็จะพ่อแม่ไม่เข้าใจถึงโรคที่พ่อแม่เป็นอยู
1: ่
4: ในการนำมาครั้งนี้เพื่อให้เขาได้รู้ว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้แกล้งเป็นนะ
1: ถ้าเป็นประเทศไทยบางทีบอกว่าไปประมาณผู้สูงอายุเขาว่างี้ไหม
4: ใช่อาจจะ
1: แล้วเรารู้สึกยังไงให้ตอนแรกดู
4: เราบอกผู้สูงอายุที่นี่เก่งแล้วเขากล้าที่จะไปทักทายเพื่อนบ้
1: าน
4: โดยที่แบบก๊อกวันนี้ผมจะมาชวนคุณมาร่วมกิจกรรมดิเมนเชียคาเฟ่ที่ฮิดาบารินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกให้ผู้สูงอายุเขากล้าแสดงออกแล้วก็ไปเจอสังคมแล้วก็กิจกรรมที่เห็นอีกอันนึงก็คือเขาจะทางเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็แปะเป็นใส่สมุดเอาไว้เป็นภาพประทับใจในแต่ละวันที่มาร่วมกิจกรรมเทศกาลที่เราไปดูกันคือยูกาวาระซึ่งมีประชากรประมาณหมื่นกว่าคนแต่ผู้สูงอายุอะค่ะที่มีภาวะสมองเสื่อมประมาณ 1,800 กว่าคนซึ่งคิดเป็นประมาณ 18% ก็เลยต้องหามาตรการในการป้องกันภาวะผู้สูงอายุที่แบบสมองเสื่อมที่เพิ่มมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมดิเมนเชียซัพพอร์เตอร์หาจิตอาสาในการแบบเฝ้าระวังหรือว่าแจ้งเหตุคนที่เป็นแบบภาวะสมองเสื่อมโดยจัดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไม่ก็ตามโรงเรียนถ้าโรงเรียนจะเน้นเป็นเยาวชนกลุ่มม.ต้นค่ะ
5: โมเดลประเทศญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่ดีค่ะเพราะว่าเขาผ่านเฟสในเรื่องของการมีสังคมที่เข้าสู่สังคมไว้ผู้สูงอายุมาก่อนเรานานมากนะคะแล้วเขาก็มีการพยายามเซตระบบพยายามแก้ไขปัญหาก่อนเราดังนั้นการที่เราได้โมเดลจากญี่ปุ่นเหมือนเรามีพี่เลี้ยงมันเลยได้ทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคนที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเราแล้วก็เรื่องของการอินโนเวชันหลายๆอย่างจากทางประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขามีเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมหลายๆอย่างที่เราวางไว้ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุก็คือคำว่า strong model ค่ะ strong ในที่นี้คือเรามุ่งหวังให้เขามีทั้งสุขภาพสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็เราก็มุ่งหวังให้เขามีความสตรองที่จะเผื่อแผ่ไปให้เพื่อนผู้สูงอายุที่อยู่รอบๆข้างเขาเผื่อแผ่ไปให้ญาติพี่น้องเขาที่จะเห็นความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันนะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งเผื่อแผ่ไปให้ชุมชนบึงยี่โถมีความสตรองมีความเข้มแข็งขึ้นในการที่จะดึงความมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนแล้วก็ช่วยกันบูรณาการการระบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืนต่อไปค่ะ
6: ดูให้รู้
7: คุณอาสวัสดีค
3: ่
7: ะ
3: เห็นกิจกรรมภายในศูนย์ว่าดีแล้วกิจกรรมที่มีการออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนบึงยี่โถยิ่งดีขึ้นไปอีกเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
8: คนผู้สูงอายุคืออสมเขาจะรับผิดชอบเนี่ยเขาจะแบ่งโซนกันค่ะว่าคนละกี่ซอยสมมติมี12ซอยอย่างเงี้ยก็แบ่งกันคนนี้ดูซอยนี้ซอยนี้อสมจะมีข้อมูลบ้านหลังนี้ว่ามีคนผู้สูงอายุกี่คนป่วยติดเตียงกี่คนแล้วก็มีวัยทำงานวัยเด็กอย่างเงี้ยค่ะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคืออสมเขาจะมีคัดกรองเบื้องต้นมาทุกหลังคาเรือนค่ะคือญี่ปุ่นน่ะเขาบอกว่าที่นู่นน่ะมันต้องใช้เงินมันต้องใช้เงินทุกสิ่งอย่างแต่ของเราเนี่ยเขามาทึ่งของเราเพราะว่าของเราไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้ความเป็นจิตอาสาความเสียสละของเราเนี่ยคืออันนี้เขาปลื้มเรามากเลยนะคนไทยทำได้นะมีจิตอาสาที่บึงยี่โถมีตั้ง 2-300 คนอย่างเงี้ยค่าตอบแทนเราไม่ได้พูดถึงเลยเขาก็สอนเรื่องบางทีเขาก็เนี่ยเขาจะมาอบรมให้ว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะการคอนแทคกับผู้ป่วยการสื่อสารกับผู้ป่วยการรับส่งผู้ป่วยยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาทำแบบนี้แล้วก็มาฟังของเราว่าเราทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่ของเขาดีเราก็เอามาปรับใช้นะคะส่วนที่ของเราดีเขาก็เอากลับไปใช้บ้านเขาเหมือนกัน
9: จริงๆแล้วโครงการอย่างนี้ก็คือทำให้ญาติดูแลได้อย่างมั่นใจเหมือนในภาวะที่เขาเกิดมีคนไข้ป่วยขึ้นมาใน

0: านถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมเขาก็จะรู้สึกเครียดเรียกว่ามันก็เกิดปัญหาหลายด้านเพราะฉะนั้นการดูแลในส่วนนี้มันก็จะทำให้ญาติมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็ยังมีเรียกว่าการดูแลที่ถูกต้องสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าเรียกว่าฟื้นตัวได้ใกล้เคียงเดิมหรือว่าสามารถทำกิจวัตรได้มากที่สุด
1: เรื่องบางเรื่องคนไทยเราก็น่ารักกว่าชาติใดในโลกจริงๆนะคะต้องขอชื่นชมจิตอาสาทุกคนมากๆค่ะนอกจากจะมาดูงานแล้วทางญี่ปุ่นก็ยังส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยให้ความรู้และจัดอบรมพิเศษอยู่เป็นระยะค่ะอย่างการอบรมที่เราเห็นนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยอบรมให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือเจ้าหน้าที่ caregiver ที่จะต้องทำหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากที่สุดค่ะซึ่งเทคนิคที่จะได้เรียนรู้คือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเช่นจากเตียงไปวีลแชร์หรือวีลแชร์ไปเตียงและการเคลื่อนย้ายตัวคนไข้บนเตียงเช่นการพลิกตัวการตะแคงตัวโดยผู้สอนเป็นนักกายภาพบำบัดจากประเทศญี่ปุ่นและมีการนำนวัตกรรมมาช่วยในการเคลื่อนย้ายด้วยซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ผลิตมาโดยเฉพาะเพื่อภารกิจนี้ค่ะหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนด้วยเพื่อศึกษาวิธีการดำเนินงานเยี่ยมผู้ป่วยของสหวิชาชีพของเทศบาลเมืองบึงยี่โถในเรื่องการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นและการฟื้นฟูร่างกายโดยให้คำแนะนำในการบริหารร่างกายให้ถูกต้องอันนี้ทางญี่ปุ่นเขาก็อยากเรียนรู้จากคนไทยเหมือนกันนะคะ
2: จะให้แกเอาไปให้คุณหมอที่ผู้ป่วย
1: ในอนาคตหากโมเดลของทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้มีการส่งต่อถ่ายทอดออกไปสู่หลายๆตำบลอำเภอในบ้านเราก็น่าจะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้นในทุกๆด้านนะคะหากพื้นที่ใดสนใจจะมาศึกษาดูงานทางบึงยี่โถก็ยินดีต้อนรับนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะเซนเซจะไปหาคำตอบว่าวัดในพุทธศาสนาในญี่ปุ่นแตกต่างกับวัดไทยขนาดไหน
3: พระญี่ปุ่นหรือพระสามารถดื่มเหล้าได้ไหมพระญี่ปุ่นแต่งงานได้เพราะอะไรวัดญี่ปุ่นมีการให้ลูกสาวสืบทอดได
4: ้ทั้งลูกแล้วก็สามีก็เป็นพระครับ
1: เหตุผลของการที่พระสามารถแต่งงานได้และทำงานเหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปได้เพราะอะไรติดตามได้ในดูให้รู้ตอนความจริงที่คิดไม่ถึงทำไมพระญี่ปุ่นแต่งงานกินเหล้าได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
5: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนตั้งคำถามไปกับช่างชาวจีนเมืองเซินเจิ้นที่รับวาดภาพลอกเลียนจิตรกรรมดังพวกเขามีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างไหมในเมื่อวาดรูปอยู่ในห้องทำงานโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนอยู่บนผนังที่ไหนเลย
6: งานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืน
5: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
7: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปรู้จักการทำงานของไฟจราจรผ่านสารคดีจากเยอรมนี
8: Vielleicht der da der schraubt doch an der Ampel könnte doch sein dass der sie gerade einstellt Markus Perzborn ist tatsächlich Ampeltechniker
7: และมาทดลองวงจรไฟฟ้าไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS ชื่อ
9: เวทีประลองการอ่านสัปดาห์นี้อาจารย์มกุฏชวนสนุกไปกับเรื่องราวชีวิตของโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง
10: ภาพแรกพอทนภาพที่สองพอเลยค่ะ
11: เรียบร้อยรู้เรื่อง

0: มันคือ
1: โต๊ะค
2: ่
1: ะ
2: กดไปก็ได้
0: กดแล้ว
1: มีใครจะกดอีกไหมจะกดตาม
3: ขอให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
4: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
7: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
6: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
4: เรียนรู้ได้ทุกวัน
5: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจ

0: แล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย TBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน25กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมพัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: ถือเป็นการสร้างชื่อให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกจริงๆนะครับสำหรับเนเน่รอยัลหรือว่าลัตติการอัมลอยครับศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเพราะสามารถคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จนะครับคว้าเงินรางวัลที่รายการประกาศมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ครับ
4: One winner Here we go America has votedThe AGT champion and the winner of $1 million is...
1: ทันทีที่ทราบผลเน่ถึงกับล้มลงนอนบนเวทีเลยนะครับด้วยความดีใจครับท่ามกลางเสียงเฮและเสียงปรบมือจากผู้ชมในสตูดิโอและแฟนรายการทั่วโลกที่ติดตามการประกาศผลจากคะแนนโหวตของผู้ชมครับคุณผู้ชมนี่เป็นนาทีที่จะต้องบอกว่าเน่สามารถพิสูจน์ความเป็นเวิร์ลด์เป็นระดับโลกให้ชาวโลกได้สัมผัสได้เห็นเพราะพิธีกรก็เป็นผู้พูดเองนะครับว่า America has voted หมายความว่าเน่เป็นศิลปินชาวไทยแต่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเราโหวตไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เน่จะทำได้คือต้องสร้างความประทับใจและโชว์ความสามารถให้คนในสหรัฐอเมริกาได้เห็นคนที่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักเน่มาก่อนแล้วเขาจะต้องโหวตให้เน่เพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดนี้ได
3: ้ครับนี่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าชาวอเมริกันที่มีสิทธิ์โหวตเลือกเน่ให้เป็นที่หนึ่ง
1: ใช่เนี่ยน่าภูมิใจมากครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นจังหวะนี้เลยที่เน่คว้าแชมป์ในรายการนี้ซีซั่นที่21นะครับก่อนเข้าสู่ช่วงของการประกาศผลครับเน่ยังได้ขึ้นเวทีร่วมแสดงกับวงร็อกระดับตำนานอย่างวง Linkin Park ในเพลง The Emptiness Machine นะครับถ้าแปลเป็นไทยเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนที่พยายามจะแปลนะฮะเพลงนี้เนี่ยน่าจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเครื่องจักรกลอันไร้หัวใจอะไรประมาณนี้ถ้าดูจากเนื้อเพลงด้วยนะคุณผู้ชมก็จะเป็นเพลงหนักๆเลยจากอัลบั้ม From Zero ครับเป็นอัลบั้มล่าสุดของวง Linkin Park ที่ได้เอมิลี่มาเป็นนักร้องนำร่วมด้วย

นะครับก็มีการทางวงเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เนเน่ได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับด้วยการให้เธอเป็นผู้ร้องตั้งแต่ช่วงต้นของเพลงเลยครับส่วนเนเน่ก็เคยได้เปิดเผยนะครับว่า Linkin Park เป็นหนึ่งในวงโปรดของเธอแล้วก็เป็นศิลปินที่เธออยากจะร่วมแสดงด้วยมาโดยตลอดครับ

0: เนี่ยครับก็จะเป็นเพลง Emptiness Machine นะครับที่เดเน่โชว์กับวง Linkin Park หลายคนสังเกตสีหน้าสีตาของสมาชิกในวง Linkin Park ยิ้มซึ่งปกติไม่ค่อยยิ้มนะคุณผู้ชมเวลาแสดงโชว์
1: เขาเป็นชาวร็
0: อ
1: ก
0: ปกติไม่ค่อยยิ้มแต่เมื่อวานนี้หลายคนสังเกตยิ้มแล้วบอกว่ามองเนเน่ด้วยสายตาเป็นประกายว่านี่แหละคนต่อไปร็อก Never Die นี่แหละคนต่อไปที่จะทำให้เพลงร็อกมีกระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงครับ

0: คลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีกคลิปนึงที่สามารถจะบอกได้ว่าเนเน่เนี่ยเขาก็เป็น FC Linkin Park เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่เนเน่ร้องเพลงของวง Linkin Park สมัยที่เนเน่เป็นศิลปินเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเพลงนี้ In The End เพลงนี้โอ้โหสมัยผมแบบเป็นนักเรียนมัธยม
2: ครับ
1: จำได้เพลงนี้สมัยนั้นไม่แน่ใจเนเน่น่าจะเด็กอยู่มั้งหรือเกิดเรียนน้องเนเน่เกิดเรียนไหมจำได้ผมมัธยมมาเพลงนี้ดังมากอินเดียน
0: ก็เมื่อวานนี้ที่เราเก่งข้อสอบกันว่าเขาจะร้องเพลงอะไรร่วมกัน
1: ครับ
0: ก็นี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งเพราะว่ามันดังมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ยอดวิวใน YouTube เท่าไหร่ตอนนี
2: ้ 2,000 กว่าล้าน
1: นั่นไง
2: แล้วคือคนที่ติดตามเนเน่ก็ลุ้นกันว่าจริงๆอ่ะมีคนเก่งอยู่2เพลงอินเดียนกับนัมเพราะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะวงของเนเน่วงโอโซนอ่ะคือเคยร้องเพลงนี้แล้วเป็นเพลงดังความหมายก็ดีก็เป็นความหมายที่คล้ายๆกับ2เพลงที่เนเน่เลือกไปก่อนหน้านี้หลายคนก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมเราจะได้เห็นเพลงนี้เซอร์ไพรส์นะครับ
1: เซอร์ไพรส์นะไม่งั้นก็เดาถูกสิ
2: ใช่ไหม
1: ความสำเร็จครั้งนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นหลังเนเน่สร้างความประทับใจมาตั้งแต่รอบออดิชั่นนะครับเราย้อนกลับไปดูภาพความประทับใจในรอบออดิชั่นเนเน่นำเพลงซอมบี้ของวง The Cranberries มาร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ครับจำได้ไหมฮะที่แบบเนี่ยไซมอนคาร์เวลคือแบบตกใจเลยด้วยลุคเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเป็นแบบหญิงไทยสาวไทยมาด้วยแบบอุ้ยดูเรียบร้อยสักพักหนึ่งโอ้โหเหมือนคนละคน
2: ครับ
1: นะคุณผู้ชมนี่ซอมบี้ครับแล้วก็รอบถัดมาก็ได้โกลเด้นบอสเซอร์จากเมลบีส่งตรงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนในรอบไฟนอลเนเน่ได้เลือกเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes มาระเบิดพลังเสียงนะครับพร้อมกับโชว์ฝีมือกีตาร์ในแบบฉบับ Rockstarสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและกรรมการจนสามารถคว้าแชมป์รายการได้สำเร็จนี่คุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเนเน่นะครับสำหรับเนเน่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34ล้านบาทครับไม่ได้หมายถึงว่าแบบมีการรับเงินสดจำแบบเต็มจำนวนบนเวทีอะไรอย่างงี้เนาะคือถ้าเป็นแบบรายการบ้านเราก็อาจจะแบบต้องมีป้ายใช่ไหม1ล้านบาทมอบป้ายกลางเวทีแต่ไม่มีอ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไม่มี
0: ไม่มี
1: แต่ทีนี้เนเน่จะมี2ทางเลือกที
0: ่
1: จะต้องเลือกนะครับ1คือทยอยรับเป็นรายปีครับปีละประมาณ 830,000 บาทเป็นเวลา40ปีหรือ2รับเป็นก้อนเดียวไปเลยตามมูลค่าของเงินสดในปัจจุบันซึ่งประเมินว่าน่าจะอยู่ที่สักประมาณ10ล้านถึง14ล้าน4แสนบาทไม่หักภาษีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ซึ่งประเด็นเนี้ยผมเห็นโพสต์หลายๆคนเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าเนเน่ควรเลือกแบบไหนดีซึ่งไม่แน่ใจคือล่าสุดอะเหมือนยังไม่เห็นว่าคุณพ่อหรือว่าเนเน่ได้ออกมาพูดว่าเลือกแบบไหน
0: ใช่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคือในโลกออนไลน์ก็คุยกันเยอะนะบอกว่าถ้าฉันเป็นเนเน่ฉันจะทำยังไงบางคนบอกว่าฉันเลือกรับนู่นเลยอีก40ปีข้างหน้าย
2: าวๆหรอ
0: ยาว
2: ๆ
0: เลย
1: แต่ถ้าเป็นผมผมไม่เพราะผมไม่แน่ใจว่าอีก40ปีข้างหน้าคนที่จะจ่ายตังค์ให้อ่ะยังอยู่หรือเปล่าหมายถึงตัวบริษัทเพราะว่าใน40ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมบันเทิงอะไรมันต้องเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราไม่รู้ว่าอีกในช่วง40ปีในระหว่างทางอ่ะบริษัทจะเป็นยังไงสถานะการเงินหรืออะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วตอน40ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่มีทีวีแบบนี้ดูก็ได้เราอาจจะแบบมีชิปมีอะไรเราก็ไม่รู้ว่าบริษัทนี้จะยังอยู่หรือเปล่าดังนั้นขอมาเป็นเงินสดเป็นก้อนดีกว่า
2: และอีกอย่างเราพูดในมาตรฐานที่เราอายุ35อีก40ปีเราก็บวกไป
1: ก็จริงอยู
2: ่เอาเป็นก้อนดีกว่าไหม
1: ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่า
2: แต่เนี่ยเพิ่ง16ไงมี2ทางเลือกให้ได้เลือก
1: นะ
2: ก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะเอาเป็นแบบระยะยาวหรือเป็นก้อนเนาะ
1: คุณผู้ชมลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับถ้าเป็นคุณจะเลือกแบบไหนเนาะจะเลือกเป็นแบบระยะยาวหรือว่าก้อนเดียวแล้วจบเลยแต่ก้อนเดียวจบก็หักไปเยอะอยู่เหมือนกัน
0: เ
1: ยอะนะคุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่ประกวดเสร็จสิ้นปุ๊บพลังของเธอยังไม่หมดครับไปงาน Thank You Party ต่อไปดูภาพบรรยากาศครับ

0: energy ไม่ดรอปไม่ตกเลยครับขนาดแบบโอ้โหผ่านการแสดงการโชว์อะไรมานะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เหนื่อยมากๆแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือเป็นช่วงกลางดึกของเวลาที่สหรัฐแล้วนะครับตอนที่เนเน่ไปถึงที่ร้านนี้ซึ่งเป็นร้านอาหารไทย1ร้านในตำนานของ LA ใครไปก็จะแบบไปที่นี่เพราะว่าเป็นร้านดังเป็นร้านที่แบบอยู่คู่กับ LA มานานแล้วนะครับเป็นร้านอาหารไทยตอนไปถึงอ่ะ 5:00 นแล้วแสดงต่ออีกหลายคนก็ลุ้นว่าจะได้ฟังเพลงอะไรเพลงที่ใช้ออเดชั่น
1: ค่ะ
0: ซอมบี้ครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงคือ Hysteria เพลงที่เนเน่ใช้ในรอบ Judges Callback
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เนเน่ร้องโชว์ให้คนที่มาในร้านได้ชม
1: แล้วก็มีเพลงไทยด้วย
0: ก็คนไทยอยู่เยอะนะเต็มร้านเลยนะครับ
2: ก็ต้องเอาใจคนที่ไปเชียร์ให้กับเนเน่เพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยด้วยเออแล้วบรรยากาศมันดีตรงที่พอเนเน่ชนะแล้วอ่ะเพื่อนๆมาเล่นบรรยากาศมันก็จะเหมือนกับที่เล่นที่นาคามาร์เก็ตที่ภูเก็ต
1: เนี่ยสมาชิกวงโอโซนที่ไปเชียร์พี่แพรวพอรู้ว่าพี่แพรวแบบได้ชนะเลิศปุ๊บเนี่ยทุกคนก็แบบดีใจโพสต์คลิปใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็มาเล่นกับพี่แพรวแบบนี้นะคะ
0: เอาจริงๆถ้าผมอยู่ LA ผมก็จะไปเพราะไม่รู้ว่านี่จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเนเน่ขนาดนี้หรือเปล่าเพราะต่อไปถ้าเนเน่เปิดคอนเสิร์ตเนี่ยจะกดบัตรทันไหมยังไม่รู้เลยนะใช่ไหมเพราะเธอไประดับโลกแล้ว
1: ใช่
0: ดังนั้นนี่จะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบได้อยู่ใกล้ชิดกับเนเน่สุดๆเลยอ่ะ
2: ครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากจริงๆนี่เชื่อไหมคุณผู้ชมนี่เราปล่อยภาพบรรยากาศที่เนเน่เนี่ยไปแสดงเพลงนะหลังจากที่ประกาศรางวัลคุณผู้ชมในไลฟ์ของเรายังไม่มูฟออนเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินเลย คุณผู้ชมบอกว่าก้อนเดียวก้อนเดียวไปเลย20คอมเมนต์นี่คือบอกก้อนเดียวนี่คือแบบทั้งหมดเลยนะฮะไม่มีเสียงแตกเลยรอบนี
1: ้แต่ว่าก้อนเดียวนี้ก็คือถ้าเกิดเอาไปลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนดีๆคุณผู้ชมมีโอกาสสูงมากที่ก้อนเดียวจะนำไปสู่เงินที่เป็นกำไรในอนาคตแล้วก็คือแบบอาจจะกำไรมากกว่า 60% นะถ้านับไปจนถึงแบบ 4-5 ปีข้างหน้า
0: เพราะบางคนก็มองว่าถ้ารับเป็นแบบรายปีอย่างเงี้ยมันต้องมาดูเรื่องของเงินเฟ้อด้วยสมมติรับรายปีสมมติ 25,000 แต่อีก10ปีข้างหน้า 25,000 เหรียญสหรัฐเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ม
1: ู
0: ลค่าจริงๆดังนั้นถ้ารับมาเป็นก้อนนึงแล้วบริหารจัดการดีๆอย่างที่คุณสิริมาบอกหาคนที่มีความรู้ที่แบบเก่งๆด้านการเงินเนาะแล้วไปลงทุนให้ได้เกินสักมีคนคำนวณว่า 8%
2: ครับ
0: อาจจะคุ้มคุ้มกว่าเยอะเลย
2: ครับมองในแง่ของการลงทุนเนาะเดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่าว่าคุณพ่อกับเนเน่จะว่ายังไงเมื่อสักครู่เราได้ดูบรรยากาศในร้านอาหารใช่ไหมคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศในฝั่งไทยกันหน่อยฝั่งไทยก็เรียกว่าคนเชียร์เนเน่เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะที่โรงเรียนของเนเน่ดูบรรยากาศกันครับ

บรรยากาศรอบไฟนอลก็เยอะบรรยากาศตอนประกาศรางวัลอันนี้ยิ่งเยอะกว่าแล้วเชียร์กันมันสุดๆคุณผู้ชมหลังจากที่ประกาศว่าเนเน่เป็นแชมป์ปรากฏว่าน้องๆ นี่นั่งกันแทบไม่ติดแล้วดูอาจารย์ดูอะไรแบบนี้หลายๆคนคือบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นมากๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนของเนเน่นะครับมีเพื่อนนักเรียนมีคุณครูมีผู้ปกครองโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตพากันเฮลั่นเลยหลังจากรายการเนี่ยประกาศว่าเนเน่คือแชมป์ AGT ปีนี้เอาเป็นว่า

0: แล้วก็ตั้งใจเรียนมากๆนี่จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่ทำให้เนเน่เนี่ยประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยครับ
1: เรียนต่อเนื่องตลอดก่อนจะไปแข่งรายการ AGT ก็มาเรียนกลับมาเสร็จก็ยังมาเรียนปกติเลยครับก็น้องเป็นเด็กที่เสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอและขยันนะครับผม
2: ก่อนที่ไปแข่งรอบจริงเราได้มีการบอกอะไรน้องบ้างไหมครับ
1: อ๋อก็ก่อนจะไปแข่งรอบจริงนะครับน้องก็ยังมาเรียนกับผมแล้วก็ให้โอว่าให้อวยพรให้เขาไม่ประมาท
0: ตอนนี้ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศนะคุณผู้ชมถ้าไปฟังเสียงของภาคธุรกิจของภูเก็ตเขาบอกเขาคาดหวังนะเขาคาดหวังว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสร้างความคาดหวังให้ภาคธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการบอกเลยบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นกระแสจากนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาตามรอยเนเน่แล้วนะครับหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องไปก็คือนาคามาร์เก็ตเนา
3: ะ
0: พอพูดถึงเนเน่แล้วจะไปภูเก็ตไม่ไปเช็คอินนาคามาร์เก็ตไม่ได้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนเน่กับวงโอโซนเนี่ยไปเล่นประจำเสาร์อาทิตย์นะครับสอบถามถึงตลาดท้ายรถนาคานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวเวลาไปเขาก็จะไปถามกันแล้วก็เดินทางไปจับจ่ายใช้สอยกันที่ตลาดท้ายรถนาคานะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเขาก็เดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เนเน่เนี่ยเคยแสดงด้วยนะครับโดยมีการเสนอแบบนี้บอกว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยออกมาแสดงความสามารถกันเยอะๆครับ
4: มีพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงออกถึงความสามารถเป็นการกระตุ้นการความคิดสร้างสรรค์เป็นการกระตุ้นเรื่องความกล้าที่จะแสดงออกเปิดเวทีให้น้องเนี่ยออกมานอกบ้านแทนที่จะเล่นอยู่กับมือถือเล่นอยู่กับโซเชียลนะฮะได้มีกิจกรรมได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองแล้วใครจะรู้ครับว่าเราอาจจะมีเนเน่คนที่2ในจังหวัดอื่นที่ไม่เฉพาะแค่ภูเก็ตเท่านั้นนะครับ
0: กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆไปแล้วนะบอกว่าอาจจะไม่ได้มีเนเน่แค่คนเดียวด้วยส่วนอีก1คนที่ออกมาเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็ให้กำลังใจเนเน่คือคนนี้ครับณแอดคาราบาวคุณผู้ชมหรือว่านายืนยงโอภากุลครับเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหนั่งดูคลิปเนเน่นะครับก็คือด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เชียร์เนเน่ไปแบบนี้เลยเนี่ยนั่งดูแบบนี้เชียร์เนเน่ไปแบบนี้ณแอดทำท่าดีใจเหมือนกับพวกเราเมื่อวานนี้เลย
3: ครับ
0: พวกเรา3คนก็ลุ้นไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมแล้วก็คือหลายๆคนก็ลุ้นกับเนเน่ไปด้วยนะครับทางด้านของน้าแอดเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าเนเน่เนี่ยเป็นเด็กมีความพิเศษครับบวกกับมีการฝึกฝนอย่างหนักตั้งแต่อายุ6ขวบซึ่งการที่ทั้งร้องทั้งเล่นแล้วก็โซโล่ไปพร้อมๆกันน้าแอดบอกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะครับก็เลยให้ฉายาน้องเนเน่บอกว่าเน่น้อยกีตาร์ไม่พลาดเป้าให้ฉายาไว้เรียบร้อยนะฮะเน่น้อยกีตาร์ไม่พลาดเป้าซึ่งที่ผ่านมาตัวเองก็ส่งแรงเชียร์ให้กับเนเน่มาตลอดเลยครับ
5: ก็ที่พี่ดูแล้วศักยภาพของเนเน่เนี่ยมันเหนือชั้นมากอ่ะสำหรับคนที่มันเป็นเราเป็นนักดนตรีเรามองในสายตาของนักดนตรีด้วยกันเราเล่นดนตรีมา45ปี50ปีเนี่ยเราแต่มาเจอน้องมันเนี่ยเล่นมาแค่10ปีเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมันมหัศจรรย์น่ะทั้งเสียงร้องจังหวะจากโคนแล้วก็การเล่นกีตาร์ของเขาเนี่ยนิ้วของเขาเนี่ยสวยงามมากแข็งแรงแล้วก็สเกลคอของเขาเนี่ยเขาเล่นได้ทุกสไตล์บลูส์ก็ได้นะครับเฮฟวี่เมทัลก็ได้นะครับหรือว่าพังล็อกก็ได้หรือว่าจะเป็นเลิฟซองสไตล์คลับตันสไตล์ใหม่ปัจจุบันเขาเล่นได้หมด
0: ฟังจากนะแอดนี้มันไม่ใช่แค่แนวร็อกนะ
3: ครับ
0: หลายแนวที่เนเน่ร้องได้แล้วคนในวงการดนตรีเนี่ยเขาเข้าใจเนื้อหาแล้วก็ทำนองเพลงที่เนเน่นำไปร้องเขาบอกเนเน่เก่งมากๆนะครับนะแอดเนี่ยบอกเลยบอกว่าเมื่อวานนี้พอทราบผลการแข่งขันเนี่ยตนเองก็ได้ไลน์บอกพ่อของเนเน่นะบอกว่าตอนนี้ได้แต่งเพลงเป็นของขวัญให้กับน้องที่ได้รับรางวัลแล้วซึ่งเพิ่งแต่งสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลย นะแอดบอกว่าเป็นเพลงสไตล์พังร็อกครับอาจจะเป็นพินัยกรรมที่ตนเองเนี่ยฝากไว้ให้น้องไปพิจารณาดูว่าจะสานต่อหรือไม่แต่ถ้าน้องไม่ทำนายแอดบอกไม่เป็นไรไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรนะครับนายแอดยังบอกด้วยบอกว่าได้คุยกับคุณพ่อเนเน่ถึงก้าวต่อไปของน้องด้วยคุณพ่อของน้องบอกว่าได้จัดการบางอย่างไปแล้วทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์การเซ็นสัญญาที่หลายคนกังวลแล้วก็เป็นห่วงว่าอาจจะเป็นสัญญาทาสนั้นทางคุณพ่อก็บอกว่าได้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะ

0: ค่ะนี่นะแอนก็คงมีคอนแทคกับคุณพ่อกับครอบครัวของเนเน่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะแอนเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าอยากจะมีเงินทุน
1: ครับ
0: ให้เนเน่มีเงินทุนไปแข่งขันที่ต่างประเทศก็ให้ไปเลย1ล้านบาทเพราะว่านะแอดเองก็บอกว่าเข้าใจเลยเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องใช้เงินทุนมากขนาดไหนนะคะแล้วก็ได้มีการติดต่อพูดคุยให้คำแนะนำกับเนเน่แล้วก็คุณพ่อค่อนข้างที่จะละเอียดด้วยนะแอดบอกว่าก็คือมีเพื่อนเป็นศิลปินอยู่ที่อเมริกาค่อนข้างเยอะก็รู้ว่าในวงการเนี่ยเขามีความเคี่ยวกันขนาดไหนก็ให้คำแนะนำไปบ้างนะคะ
1: นี่พอพูดถึงนะแอดนะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอคือชุดของเนเน่เมื่อวานหลายคนบอกมันสวยจังเลยมันทำให้เนเน่เนี่ยทรงพลังคุณผู้ชมไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวให้ทีมงานลองให้คุณผู้ชมดูชุดแบบเต็มๆนะเป็นชุดของเนเน่ปรากฏว่าจากการไปตรวจสอบเป็นชุดของคุณโจ้อาทิตย์นะครับหรือว่าโจ้เซอร์เฟสเป็นเจ้าของแบรนด์เซอร์เฟสคุณผู้ชมลองดูดีเทลของชุดนะคือถ้าดูเผินๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นชุดที่สวยมากเลยนะมันมีดีเทลต่างๆมากมายแต่พอไปเจาะลึกปรากฏว่าพี่โจเซอร์เฟสที่เขาเป็นคนทำชุดเขาบอกว่าอินสปายของอินสปิเรชันของชุดนี้คือเพลงวานิพกของวงคาราบาวในอัลบั้มที่3
2: ครับ
1: เขาบอกว่าก็รู้ว่าเนเน่ชอบนะแล้วก็รู้สไตล์ของเนเน่ด้วยก็เลยอินสปิเรชันของชุดนี้ก็คือเพลงวานิพกนะครับของวงคาราบาวในชุดอัลบั้มที่3ส่วนดีเทลเขาบอกว่าให้คุณผู้ชมลองสังเกตที่คอที่คอเนี่ยคนที่ทำชุดเขาบอกว่าเขาตกแต่งช่วงคอให้มีกลิ่นอายคล้ายๆกับเครื่องรางของขลังเป็นเครื่องรางของขลังที่ประดับเอาไว้บริเวณช่วงคอคุณผู้ชมมันก็อาจจะเป็นความเชื่อความมั่นใจหรือว่าเพิ่มเสน่ห์ให้กับคนที่ใส่ให้ดูแบบดูมีความน่าเชื่อถือดูแบบว่าธรรมะธรรมแมนเพิ่มมากขึ้นคุณโจเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละเป็นชุดสำคัญที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำขึ้นมาเพื่อให้กับเนเน่ด้วยนะครับส่วนผ้าเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นผ้ายกจากกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันโสมาบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เป็นผ้าพื้นเมืองของที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยก็เอามาใช้มีการปรับประยุกต์แล้วก็อินสปิเรชันก็คือเพลงวานิพกของน้าแอดคาราบาวด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหคือสิ่งที่เนเน่ไปสหรัฐรอบนี้คุณผู้ชมเนเน่ไม่ได้ไปแค่ในฐานะเยาวชนไทยคนหนึ่งแต่เนเน่พกความเป็นไทยไปด้วยความเป็นไทยที่สื่อสารไปถึงสายตาของชาวโลกเอาตั้งแต่วันแรกที่ออดิชั่นที่เนเน่แนะนำตัวว่าตัวเองมาจากภูเก็ตประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองที่เมลบีก็บอกว่าเมลบีแบบชอบเมืองนี้มากๆแล้วถ้าไปดูใน IG ของเมลบีก็เคยถ่ายรูปที่ภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักชุดของเนเน่ก็มีความเป็นไทยเนี่ยครับแล้วเนเน่ไหว้ตลอดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
0: เมื่อสักครู่ก็ไหว
2: ้นี่คือการทักทายการขอบคุณในแบบไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไปสื่อสารให้ชาวโลกได้เห็นความเป็นไทยที่แท้จริงสุดยอดนะฮะ
0: ก็ยินดีกับเนเน่อีกครั้งนึงด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามผลงานของเนเน่แล้วก็มีศิลปินระดับโลกเนี่ยค่ะติดต่อเนเน่ให้ไปเล่นเป็นวงเปิดก็มีนะคะแล้วก็วงโลโซพี่เสกโลโซก็จะมีเนเน่เป็นแขกรับเชิญด้วย
2: พฤศจิกายนนี
0: ้ในคอนเสิร์ตใหญ่นะคะคุณผู้ชมดูที่การแข่งขันกันต่อแล้วก็ความสามารถของเยาวชนไทยนะคะเป็นการแข่งขันแรงงานนานาชาติครั้งที่48ที่นครเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนนะคะเราก็ได้เห็นความพร้อมของเมืองเจ้าภาพอย่างนครเซี่ยงไฮ้ก็มีนักศึกษาไทยที่ไปเรียนปริญญาโทซึ่งเขาก็มองนะคะว่าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองแห่งโอกาสแล้วก็ได้มีการพัฒนาทักษะการทำงานด้วยค่ะทีมข่าวได้มีการพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่เรียนปริญญาโทที่เซี่ยงไฮ้ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมาเรียนสาขาการเงินแล้วก็บอกว่าตัดสินใจมาเรียนที่เซี่ยงไฮ้เนื่องจากเป็นเมืองด้านเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจีนรวมทั้งมีโอกาสทำงานแล้วก็ถ้ากลับไปประเทศไทยจะต่อยอดอาชีพได้ดีนะคะก็เลยฝากถึงคนที่อยากไปเรียนที่ประเทศจีนต้องปรับตัวให้ไวแล้วก็ตั้งใจเรียนภาษาจีนค่ะ
3: อย่างอีคอมเมิร์ซที่ประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเติบโตเร็วมากอย่างบริษัทที่มีนไปฝึกงานมาอย่างเงี้ยก็คือเขาเริ่มมีการใช้ AI ในการทำงานแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาเหมือนมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีสกิลหลักๆเก่งๆของประเทศจีนอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่จีนเยอะมากจริงๆไม่ได้แค่ประเทศจีนด้วยแบบทั่วโลกเขาก็มาที่จีนกันเยอะมากถ้าเป็นด้านอีคอมเมิร์ซแล้วก็ด้าน AI อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าทำงานที่จีนด้านอีคอมเมิร์ซน่าจะตรงสายแล้วก็คิดว่าถ้าอยากมีโอกาสกลับไปทำงานที่ไทยก็คือน่าจะต่อยอดได้ดีค่ะ
0: จ้าภาพอย่างนครเซี่ยงไฮ้ก็ให้ความสำคัญกับการจัดงานครั้งนี้นะคะทั้งเมืองเนี่ยค่ะมีป้ายบอกทางแล้วก็มีสัญลักษณ์ของการแข่งขันก็บอกถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนะคะส่วนการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ค่ะยังมีการจัดต่อเนื่องวันนี้25กันยายนเป็นวันที่3นะคะจะถือว่าผ่านมาแล้วครึ่งทางเด็กๆที่เยาวชนที่ไปแข่งขันเนี่ยก็เจอโจทย์การแข่งขันที่ท้าทายนะคะทั้งเรื่องภาษาอุปกรณ์องค์ความรู้ที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26กันยายนแล้วก็จะประกาศผลวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาบอกว่าเรื่องข่าวน้ำท่วมนี่ไม่มีหรอมีนะคุณผู้ชมมีเยอะเลยนะครับแล้วก็มีหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามารายงานกันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวติดตามข่าวกันยาวๆ2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับยังอยู่ที่เรื่องของนักเรียนนักศึกษาคุณผู้ชมแต่ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายฝ่ายติดตามก็คือเรื่องของสถานที่เรียนของอุเทนถวายล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องของการย้ายพื้นที่ของอุเทนถวายแล้วนะครับเริ่มเห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีอว.เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมสถานที่เรียนชั่วคราวด้วยตัวเองพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการวางแผนรองรับนักศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านจนกว่ามหาวิทยาลัยแห่งใหม่เนี่ยจะก่อสร้างแล้วเสร็จครับเมื่อวานนี้ทางด้านของนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมดูห้องปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพทั้งยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และก็งานไม้ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางกระทรวงอว.บอกว่าพิจารณาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายใช้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวนอกจากนี้บอกว่ายังจะมีการพิจารณาพื้นที่มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกวิทยาเขตบางพลีรวมถึงพื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนเพื่อหาสถานที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดครับส่วนประเด็นเรื่องของนักศึกษาอุเทนถวายประมาณ 1,000 คนใน8สาขาระยะแรกเนี่ยจะมีการให้เรียนออนไลน์นะครับส่วนนักศึกษาที่ต้องใช้ห้องแลบก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งอื่นๆในกรุงเทพมหานครรองรับการเรียนต่อไปด้วยส่วนระยะกลางบอกว่าจะจัดหาพื้นที่สำหรับฝึกทักษะวิชาชีพใช้ไปจนกว่ามหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีพร้อมกับมีมาตรการลดค่าเทอมสนับสนุนค่าย้ายหอพักบางส่วนและเปิดให้นักศึกษาและก็อาจารย์ยื่นความประสงค์ขอย้ายมหาวิทยาลัยได้ครับ
4: ก็จะมีหลายพื้นที่ที่ทยอยลงไปดูแล้วก็เราก็ดูเองด้วยแล้วก็เราก็เชิญทางผู้บริหารเนี่ยมากับเราด้วยนะครับก็เพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างละเอียดแล้วก็ให้เห็นจริงๆว่าเรามีเจตนาที่ดีจริงๆนะครับขนานกันไปเนี่ยในพื้นที่เดิมก็จะไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์นะครับเดี๋ยวก็จะมีการประชุมเพื่อให้ทางทุกท่านเนี่ยสบายใจว่าในพื้นที่เดิมเนี่ยเราจะใช้ให้เป็นพื้นที่ในเชิงเกี่ยวกับinnovation ในเชิงเกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้ใช้เป็นในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
1: เรื่องประเด็นเรื่องของย้ายสถานที่นี้พูดคุยกันมานานมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นความคืบหน้าสำคัญหลังจากมีข้อพิพาทที่ดินกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืดเยื้อกันมานาน50ปีโดยก่อนหน้านี้เนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มมีการเจรจาขอคืนพื้นที่ตั้งแต่ปี2518ก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดในปี2546แล้วก็มีข้อตกลงให้ย้ายออกในปี2548แต่แผนดังกล่าวไม่เกิดขึ้นครับบอกให้ย้ายภายในปี48แต่แผนดังกล่าวไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในปี2565 4ปีที่แล้วครับศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาและก็นำมาสู่การเร่งย้ายพื้นที่อย่างจริงจังในปีนี้ก็คือปี69แม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาแล้วแต่เราก็จะได้เห็นว่า4ปียังไม่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กระทรวงอว.ก็ต้องออกมาเร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: ยังไม่พ้นเรื่องของนักศึกษาครับมีกรณีของอดีตนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ถูกนำชื่อไปกู้เงินเรียนปวส.กับกองทุนกยศ.นะครับเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับล่าสุดทางวิทยาลัยพยายามจะขอเจรจาเคลียร์หนี้กยศ.ให้กับผู้เสียหายแลกกับการไม่ไปแจ้งความหรือร้องเรียนต่อครับแอปธนาคารแจ้งยอดเงิน 25,000 บาทถูกโอนเข้ามาเมื่อวันที่21กันยายน2569ทางอดีตนักศึกษาของวิทยาลัยเอกชนในอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูเล่าว่าเธอถูกนำชื่อไปกู้เรียนต่อชั้นปวส.กับกองทุนกยศ.จำนวน 50,000 บาทครับแล้วก็ถูกนำชื่อของแม่ไปค้ำประกันด้วยหลังจากเรื่องเริ่มปรากฏเป็นข่าวช่วงต้นสัปดาห์วิทยาลัยส่งอาจารย์มาขอพูดคุยพร้อมกับยื่นข้อเสนอจะปิดหนี้กยศ.ให้ก่อนครึ่งหนึ่งครับ
5: เพราะว่าจ่ายยอดตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วพอเราเข้าแอปได้มันเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะจ่ายให้แต่ว่าตอนนี้หนูยังติดต่อเข้าไปไม่ได้เพราะคิวมันเยอะแต่ละวันของกยศ.แต่เขาก็แนะนำถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าไปเองเราก็ต้องส่งเมลไปก่อนแต่อาจจะใช้เวลา
6: ที่เขาให้เรามาเท่าไหร่ให้ยัง
5: เขาให้มาเป็น 25,000 แต่เขาบอกว่าจ่ายไปก่อนนะ 24,000 อีก 1,000 นึงให้เป็นค่าเสียเวลาจ่ายไปก่อนแล้วพอเรื่องมันเริ่มเงียบเริ่มซาไปเขาก็จะกลับมาเคลียร์ที่เหลือให
2: ้ผู้เสียหายยังเล่าอีกว่าช่วงนี้อาจารย์ของวิทยาลัยใช้วิธีขอมาพบเธอและเพื่อนๆไม่โทรศัพท์หรือส่งข้อความมาทางแชทเหมือนก่อนหน้านี้ครับเมื่อมาพบมักจะเสนอเงื่อนไขจะช่วยปิดหนี้กยศ.ให้แลกกับการไม่ไปแจ้งความหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานครับนอกจากนั้นอาจารย์จะเปิดคลิปในโทรศัพท์มือถือให้ผู้เสียหายดูเธอก็มองว่าคล้ายกับพยายามสื่อสารในทำนองว่ารู้จักกับผู้ใหญ่หากไม่หยุดร้องเรียนวิทยาลัยอาจฟ้องหรือแจ้งความกลับครับ
5: ตอนเขาก็มาเขาก็ให้ดูอยู่ว่าเส้นเขาก็ใหญ่อยู่นะ
6: เขาทำยังไงถึงบอกว่าเส้นใหญ่ให้ดูรูปเหรอ
5: เป็นรูปคลิปวิดีโอที่คุยกับคนใหญ่คนโต
6: เขาเปิดคลิปคุยกับคนใหญ่คนโตให้ดูเลย
5: ใช่ช่วงที่เขาปรึกษากันว่าจะฟ้องที่พวกหนูแชร์เพจแชร์พวกเพจพวกข่าวมาเรื่อยๆเขาก็เปิดคลิปอันนั้นขึ้นมาให้ดู
6: บอกว่านี่ถ้าแชร์กันเยอะก็อาจจะโดนใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมหยุดแชร์หรือว่ายังไม่ยอมจบเรื่องนี้นั่นแหละค่ะก็เลยยังกล้ากลัวกันอยู
2: ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ถูกพาดพิงมีเครือข่ายทั้งหมด4แห่งเลยนะครับแล้วกระจายอยู่ใน3จังหวัดคือในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอวานรนิวาจังหวัดสกลนครและอำเภอปากคาดและอำเภอเซกาที่บึงกาฬครับล่าสุดแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะสั่งการให้ตรวจสอบกรณีนี้แล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครหรือว่าหน่วยงานใดมาให้คำแนะนำกับผู้เสียหายเลยครับว่าจะต้องดำเนินการยังไงพวกเขาบอกว่าทำได้ก็แค่รอและถูกกยศ.หักเงินเดือนไปเรื่อยขณะที่บางส่วนเลือกที่จะไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วครับ
0: คุณผู้ชมความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่อาจจะถูกตั้งคำถามมากขึ้นนะคะเมื่อวานที่สุขุมวิท21เนี่ยค่ะเกิดเหตุชายคนหนึ่งใช้มีดไล่ทำร้ายประชาชนจนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3คนนะคะวันนี้สายตรวจสน.ลุมพินีบอกว่าจะมีการเพิ่มการตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังบริเวณดังกล่าวค่ะ
7: ร้านน้ำปั่นอ่ะไอ้ร้านชากาแฟอะไรน่ะ
0: ก็ตกใจนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะบริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารโอเชียลทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท21แยก2เขตวัฒนากรุงเทพในพื้นที่สน.ลุมพินีนะคะก็เป็นคลิปภาพที่พลเมืองดีถ่ายไว้ได้ผู้ก่อเหตุคือชายชาวเมียนมาค่ะอยู่ในอาการคุ้มคลั่งแล้วก็อาละวาดไปทั่วใช้อาวุธมีดทำครัวความยาวสักประมาณ10นิ้วไล่ทำร้ายผู้คนรวมไปถึงรื้อศาลพระภูมิแล้วก็ทำลายข้าวของตามร้านค้า ก็สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะหลังจากที่พลเมืองดีแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่สายตรวจพร้อมกับชุด MPB สวาสสน.ลุมพินีแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าควบคุมสถานการณ์ก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุแล้วก็ใช้ไม้งามเข้าควบคุมตัวก็สามารถจับกุมตัวได้สำเร็จนะคะนี่เป็นจังหวะการควบคุมตัวของตำรวจนะคุณผู้ชมโอ้โหใช้ตำรวจหลายนายอยู่เหมือนกันนะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็ระบุนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะมีคนขอความช่วยเหลือเพราะว่าถูกชายคนดังกล่าวใช้อาวุธมีดทำร้ายจากนั้นผู้ก่อเหตุก็โวยวายส่งเสียงดังแล้วก็เดินทุบทำลายข้าวของเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3คนเป็นชายไทยอายุ30ปีถูกมีดฟันบริเวณใบหน้าด้านซ้ายชายชาวเมียนมาอายุ30ปีถูกฟันบริเวณศีรษะและเป็นหญิงไทยอีกคนหนึ่งอายุ58ปีถูกฟันบริเวณใบหน้าเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยนะคะส่วนผู้ก่อเหตุค่ะตำรวจสน.ลุมพินีควบคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับพูดถึงสุขุมวิทนี่คือคนออฟฟิศก็เยอะนะคุณผู้ชมนะท่องเที่ยวก็เยอะด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายต่อไปด้วยนะครับแต่พูดถึงเรื่องของอาการคลุ้มคลั่งคุณผู้ชมจริงๆเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างจังหวัดเมื่อวานนี้ก็มีหลายจุดด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่จังหวัดอุดรธานีครับเกิดเหตุการณ์ชายก่อเหตุเผารถจักรยานยนต์ของตัวเองพอไปถามว่าเผาทำไมบอกน้อยใจแม่ไม่ยอมซื้อรถคันใหม่ให้ส่วนที่จังหวัดสระแก้วครับตำรวจวางแผนเข้าไปจับกุมเสือหนองสังผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่แต่ระหว่างที่เข้าไปจับกุมมีอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้ครับเนี่ยครับนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสระแก้วร่วมกันเข้าไปจับกุมเสือหนองสังหรือนายโดนทรกิจสวัสดีอายุ34ปีจับกุมได้ภายในบ้านพักพื้นที่หมู่5ตำบลหันทรายอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากพบว่าเสือหนองสังเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกำลังจะออกไปส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าทีนี้พอเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลก็เลยวางแผนเข้าไปจับกุมที่บ้านพักแต่ปรากฏว่าขณะที่เข้าไปจับกุมนายเสือหนองสังเนี่ยมีอาการคลุ้มคลั่งครับก่อนจะโยนห่อยาเสพติดออกมานอกบ้านแล้วจังหวะที่คลุ้มคลั่งโยนออกมาเนี่ยปรากฏว่าไปโดนศีรษะของเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังจะวิ่งเข้าไปจับกุมด้วยนะครับและพอเห็นแบบนั้นเนี่ยตำรวจไปสอบถามว่าของกลางนี่เป็นของใครพอเปิดห่อดูด้านในเนี่ยไปพบของกลางยาเสพติด 2,000 กว่าเม็ดแล้วก็มีคีตามีนน้ำหนัก 29.6 กรัมด้วยแต่ปรากฏว่าเสือหนองสังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งอ้างบอกว่าไม่ใช่ของตนเองแต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันเห็นกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับเบื้องต้นหลังจากจับกุมแล้วตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาก็คือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2หรือคีตามีนไว้ในครอบครองและอีก1ข้อหาก็คือเป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนก่อนจะควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการในการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปครับดูที่ภาคอีสานกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ที่อุดรธานีมีเหมือนกันภาพนี้ตำรวจไปเจอครับหลังจากมีชาวบ้านเขาโทรศัพท์ไปแจ้งปรากฏพอไปเจอตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีลงไปเจอภาพนี้เลยก็เลยต้องเข้าไประงับเหตุชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังเผารถจักรยานยนต์ของตัวเองอยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในหมู่บ้านทรายทองเขตเทศบาลนครอุดรธานีก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานีนำรถดับเพลิงมาช่วยดับไฟทีนี้ทราบชื่อผู้ก่อเหตุต่อมาก็คือนายปรีชาอินลาอายุ33ปีตำรวจเนี่ยพยายามควบคุมตัวนายปรีชาขึ้นรถแต่กลับเกิดอาการคลุ้มคลั่งไม่ยอมขึ้นรถเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานมากสุดท้ายยอมขึ้นรถแต่โดยดีครับก่อนที่นายปรีชาจะรับสารภาพว่าสาเหตุที่เผารถจักรยานยนต์ของตัวเองเนื่องจากเพิ่งจะเสพยาเสพติดและมาเจอแม่ก็เลยไปพูดกับแม่บอกว่าขอให้ซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่อยากได้ PCX แม่ถามว่าทำไมนายปรีชาบอกว่า PCX รถมันแรงกว่าสกูปปี้ที่ตัวเองขับอยู่ แต่ปรากฏว่าแม่ไม่ยอมซื้อให้ครับอ้างว่าเกิดความไม่พอใจประชดแม่ซะเลยก็เลยเผารถจักรยานยนต์แต่ทีนี้ในรถจักรยานยนต์มันมีน้ำมันอยู่เต็มถังเลยก็เลยทำให้ไฟเนี่ยติดรถอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียหายทั้งคันแบบนี้ครับ
8: ดื่มสุราครับพอดีดื่มจากเมื่อคืนแล้วไหลมาถึงเช้าครับก็เลยได้คุยกับแม่ว่าเรื่องตังเรื่องรถคันใหม่นี่แหละครับอยากได้รถคันใหม่ก็เลยแกไม่ให้ผมเลยประมาณนี้ครับเลยจุดแม่กลับบ้านแล้วผมก็เลยจุดเลยครับผม
1: คืออ้างว่าดื่มสุราใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ตำรวจก็นำตัวเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่าชัดเลยครับคือเพิ่งจะเสพยามาด้วยก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายและก็ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ด้วยนะครับมีการดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะรถเก่าก็ไม่เหลือรถใหม่ก็ไม่ได้คุณผู้ชม
2: ได้คดี
1: ครับ
2: ได้คดีด้วยนะครับเจอข้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องของรถเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้รถจักรยานยนต์ครั้งข่าวต่อไปนี้เป็นซูเปอร์คาร์ครับและเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะครับหลังจากที่ปรากฏภาพรถซูเปอร์คาร์หลายคันครับมากันเป็นกลุ่มเลยจอดอยู่บริเวณจุดห้ามจอดหน้าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ล่าสุดทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเป็นภาพที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันจะเป็นกลุ่มของรถหรูรถซูเปอร์คาร์ที่จอดอยู่ในจุดห้ามจอดของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์คุณผู้ชมเห็นไหมครับมีลูกศรที่ชี้ว่ามันเป็นทางที่รถจะต้องวิ่งปกติไม่ใช่จุดจอดรถแต่จะเห็นว่ารถกลุ่มนี้ไปจอดอยู่ตรงจุดห้ามจอดครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์แล้วก็คนตั้งคำถามกันเยอะมากถึงความเหมาะสมและการบังคับใช้ระเบียบของทางโรงพยาบาลครับล่าสุดทางนายแพทย์กอบชัยจิระชาญชัยผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ท่านชี้แจงว่าโรงพยาบาลไม่ได้อนุญาตให้กลุ่มรถดังกล่าวมาจอดในพื้นที่และได้แจ้งระเบียบเรื่องจุดจอดแล้วแต่กลุ่มรถที่มาจอดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามครับยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการไม่ได้มีการตรวจสอบและชี้แจงทันทีเนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่และฝ่ายบริหารก็ติดภารกิจจากนั้นก็ได้ใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้และฟังการรายงานของทางเจ้าหน้าที่ก็พบว่ากลุ่มรถที่เป็นรถหรูเข้ามาช่วงประมาณ 11:00 นจอดอยู่ประมาณ 30-40 นาทีก่อนที่จะเดินทางออกไปขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้มีการรายงานเหตุเข้าสู่ระบบของฝ่ายบริหารตามขั้นตอนทำให้ผู้บริหารไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้เรียกบริษัทรปภ.เข้าหารือพร้อมกำชับการรายงานเหตุและเตรียมทบทวนมาตรการดูแลพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำครับ
9: ก็ที่จอดเป็นตอนกลางวัน11นาฬิกาเนี่ยเท่าที่ผมสอบข้อเท็จจริงเนี่ยประมาณ30-40นาทีครับเขาก็ไปกันแล้วเราก็ไม่ได้ล็อกธรรมดาก็หลีกเลี่ยงนะที่จะไม่ล็อกล้อหรืออะไรเพราะว่าบางทีก็เคยมีเหตุที่ทะเลาะกันรุนแรงแล้วเราคิดว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ใช่ตำรวจเนาะรปภ.ไม่ใช่ตำรวจไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรเขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองด้วยนะครับถ้าเกิดข้อขัดแย้งอะไรขึ้นกับผู้รับบริการก็เกิดความเสียหายนะครับ
2: ทางผอ.โรงพยาบาลยังระบุเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับแนวทางในระยะยาวว่าโรงพยาบาลก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่รองรับที่จอดรถพร้อมกับจัดรถชัตเตอร์บัสหรือว่ารถไฟฟ้ารับส่งผู้ป่วยและประชาชนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีหน้าหลังจากที่ได้หารือร่วมกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีนี้มาดูที่มากันหน่อยทำไมจู่ๆกลุ่มรถหรูถึงมาจอดหน้าโรงพยาบาลเยอะเต็มไปหมดขนาดนี้ครับคุณผู้ชมคือนักข่าวก็ไปหาข้อมูลในส่วนนี้มานะครับปรากฏว่ากลุ่มรถหรูที่มาจอดหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับที่ขับรถไปเที่ยวภูทับเบิกกันแต่ว่ารถ2คันที่มาในกลุ่มเดียวกันเกิดเฉี่ยวชนกันเองครับบริเวณถนนสายบ้านน้ำก้อบ้านนาเกาะช่วงบ้านห้วยแล้งรอยต่ออำเภอหล่มสักหล่มเก่าก่อนจะถึงทางขึ้นภูทับเบิกตามภาพนี้ครับและจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็น่าจะเป็นแก๊งเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันก็เลยมีการส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาล ดังนั้นกลุ่มเพื่อนๆก็เลยขับรถตามกันมาเพื่อมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็เลยเป็นที่มาของเหตุการณ์ว่าทำไมมีรถหรูมาจอดเต็มหน้าโรงพยาบาลในจุดห้ามจอดนั่นเอง
0: โอ้โหแต่คุณผู้ชมดูจากคลิปนี้ค่ะความรุนแรงของอุบัติเหตุเนี่ยก็น่าจะพอบอกได้นะคะว่าเขาขับกันมาเร็วขนาดไหน
2: ครับ
0: รถถึงขั้นนอนหงายเลยอะค่ะเนี่ยค่ะคันที่อยู่ในเพิงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะล้อชี้ฟ้าไปเลย
2: ครับ
0: นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทางโรงพยาบาลถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของบ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเจ้าของบ่อนที่กรมการปกครองเข้าไปบุกจับอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์14คืนวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มเดียวกับบ่อนที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยถูกจับเมื่อปี2565แล้วก็2566หรือไม่นะคะแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยนะคะเพราะอะไรถึงมีการลักลอบเปิดบ่อนซ้ำได้อีกทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดที่บอกว่าบ่อนนี้เนี่ยค่ะมีทั้งอดีตตำรวจและตำรวจที่ยังอยู่ในราชการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
10: เข้ากับครับเลย
0: นี่เป็นภาพนาทีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าไปตรวจค้นบ่อนพนันไฮโลอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์14ย่านดินแดงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่มีตำรวจไปร่วมปฏิบัติการในการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาได้53คนในจำนวนนี้เป็นผู้จัดให้เล่นหรือว่าเจ้ามือ8คนตรวจนับเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดมูลค่ารวมกันเกือบ1ล้านบาทตลอดการตรวจค้นไม่มีผู้ใดรับเลยนะคะว่าเป็นผู้ดูแลบ่อนค่ะ
11: เจ้าครับ
12: เจ้า
11: ครับ
0: ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นค่ะมีสายโทรศัพท์สายนี้เข้ามาติดต่อโดยอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้ามือสายเรียกเข้าเนี่ยไม่ได้บันทึกชื่อเป็นบุคคลนะคะคุณผู้ชมนี่แต่เป็นสัญลักษณ์แบบนี
2: ้
0: เป็นไอคอนเทวดาแล้วก็มีตัวเลขตอง8เจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนจึงอนุญาตให้พูดคุยแต่สุดท้ายเนี่ยก็วางสายไปค่ะ
13: ครับผมอยู่ในที่กระเทนนี่ครับครับผมฮะครับผมครับพี
0: ่แต่จากตัวเลขตอง8ที่ปรากฏนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาก็สงสัยนะคะว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนที่เคยถูกพาดพิงที่มีชื่อว่าเปี๊ยกตอง8ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเขาย้อนกลับไปเขาบอกว่าเขานึกถึงปฏิบัติการการบุกตรวจค้นปิดบ่อนกลางตลาดแฟลตดินแดงเมื่อปี2566รวมไปถึงบ่อนพนันที่ถูกบุกปล้นเงินในปี2565ซึ่งทั้ง2แห่งเนี่ยค่ะลักลอบเปิดในย่านประชาสงเคราะห์พื้นที่สน.ดินแดงแล้วก็เปียกตอง8ถือว่าเป็นชื่อบุคคลที่อยู่ในการสืบสวนแล้วก็ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของบ่อนเป็นนายทุนตัวจริงแต่จากข้อมูลกลับพบว่าไม่เคยถูกจับดำเนินคดีเลยนะคะ
2: ด้านนายพิทักษ์เดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรและได้ร่วมปฏิบัติการก็ให้ข้อมูลนะครับยืนยันว่าที่นี่มีอดีตข้าราชการตำรวจนายหนึ่งร่วมกับตำรวจในราชการอีกหนึ่งนายเป็นหน้าเสือเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนในพื้นที่และนอกจากบ่อนพนันแล้วยังมีเรื่องของพนันตู้หมาด้วยครับ
14: ได้ทราบข่าวว่ามีอดีตข้าราชการตำรวจหนึ่งรายแล้วก็ตำรวจที่ยังประจำการอยู่หนึ่งรายอดีตข้าราชการตำรวจเนี่ยอักษรย่อชอช้างตำรวจที่ยังรับราชการอยู่อักษรย่ออ่างที่ดำเนินการหน้าเสือในการเรียกรับประโยชน์ในการจัดตั้งบ่อนในพื้นที่ดินแดงแล้วก็สิ่งที่น่าสำคัญนะครับผมต้องขอฝากเตือนนะไปถึงกองบังคับกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับตู้ม้าเนี่ยในพื้นที่ดินแดงเนี่ยยังตั้งอยู่เยอะนะอย่าให้ผมต้องไปถอดเองนะ
2: ทีมข่าวไทย PBS สำรวจพื้นที่ในซอยประชาสงเคราะห์14อีกครั้งนะครับระบุพิกัดที่ตั้งบ่อนพนันอยู่ห่างจากสน.ดินแดงเพียง850เมตรตั้งอยู่ในซอยแยกเป็นซอยตันทางเข้าคับแคบส่วนด้านหลังติดคลองสามเสนส่วนพื้นที่ตั้งบ่อนก่อนจะถูกต่อเติมเป็นบ่อนพนันก็คือพื้นที่ลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์ครับพอสอบถามคนพื้นที่บางส่วนก็อ้างว่าเพิ่งรู้ว่าที่นี่เป็นบ่อนพนันประมาณ2วันก่อนเจ้าหน้าที่จะบุกตรวจค้นเพราะมีบุคคลแปลกหน้าเข้าออกพื้นที่จำนวนมากครับบางคนยืนยันว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่นี่

0: ี่คือบ่อนพนัน
1: เรามาผิดสังเกตได้ไงว่ามันเป็นบ่อนอะไร
2: ไม่หนูก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้เลย
2: ไม่รู้เลย
1: เราไม่เคยผิดสังเกตมาก่อน
2: ไม่เคยค่ะเพราะว่าซอยนี้คนเขาก็เข้าออกอยู่แล้วค่ะเป็นปกติเพราะว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์ไงคือมันก็เหมือนคนเช่าอะไรก็เข้าออกปกติเมื่อวานก็ยังงงว่าเอาเขาไปจับใครเพราะว่ามันไม่มีอะไรมีแค่โต๊ะสนุกแบบว่าธรรมดาอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นบ่อน
2: ใช่ค่ะก็เลยมาถามกันว่ารู้ใครรู้มั่งว่ารู้คนแถวนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ่อน
1: แสดงว่าไม่ใช่คนแถวนี้ที่มาเล่นส
2: ่
1: วนใหญ่เป็นคนข้างนอก
2: หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันมีไงหนูก็ไม่รู้หนูก็ถามว่าเขาเอามีหรออะไรเงี้ยบางคนก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้รู้กันไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นบ่อน
0: และล่าสุดครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งย้ายตำรวจสน.ดินแดงรวม4นายครับให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมซึ่งประกอบด้วยผู้กำกับการรองผู้กำกับการสืบสวนสารวัตรป้องกันปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและสารวัตรสืบสวนพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานกรรมการครับ
3: ค่ะบ่อนนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจดินแดงมากๆนะคะคุณผู้ชมก็ตามรายงานเนี่ยบอกว่าไม่ถึง1กิโลเมตร
0: ครับ
3: ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงมีนายตำรวจถูกโยกย้ายอะนะคะ
4: ครับโอ้โหแล้วดูข้อมูลจากกมธ.ปปง.เนาะที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่ามีตำรวจมีข้าราชการมีคนในพื้นที่ช่วยเคลียร์ทางที่ผ่านมาก็เลยทำให้ไม่สามารถจับกุมได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลน่าสนใจในพื้นที่ที่ชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าทำไมถึงปล่อยให้มีมานานแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูเหตุการณ์พลุระเบิดกันหน่อยคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นเหตุการณ์ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาพลุระเบิดบ้านพังทั้งหลังแต่ไม่ใช่แค่หลังเดียวครับมีเสียหายอีก30หลังด้วยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก1คนส่วนสาเหตุจากการตรวจสอบเนี่ยคาดว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาของดินปืนครับเกิดเหตุพลุระเบิดที่บ้านเลขที่124บ้านท่าหมู่ที่8ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับเหตุการณ์พลุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังและจากการตรวจสอบเนี่ยมีเสียหายจากแรงระเบิดอีกประมาณ30หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1คนนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายหทัยพัฒน์นาคพวงอายุ47ปีถูกแรงระเบิดของพลุกระเด็นไปไกล20เมตรแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายเพราะว่าถูกแรงระเบิดอัดอย่างรุนแรงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพวงและแพทย์ได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีนายณพงษ์คงชื่นอายุ73ปีเป็นเจ้าของบ้านมีอาชีพรับทำพลุชนิดต่างๆส่งขายร้านค้าในพื้นที่อำเภอชุมพวงและก็อำเภอใกล้เคียงผ่านมา30ปีทำมานานแล้วนะครับและที่สำคัญบ้านหลังนี้ยังรับจุดพลุในงานศพและก็งานประเพณีต่างๆวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของบ้านได้นำพลุและก็ดินปืนที่เปียกน้ำฝนออกจากบ้านอีกหลังหนึ่งไปตากแดดแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยได้เก็บไปไว้บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันระเบิดครับพอช่วงเย็นนี่มีข้อมูลจากนายหทัยพัฒน์เนี่ยที่เขาเข้ามาเปิดประตูแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นมันเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็แรงอัดของระเบิดก็ทำให้นายหทัยพัฒน์กระเด็นไปไกล20เมตรได้รับบาดเจ็บตามร่างกายอาการสาหัสนะครับนอกจากบ้านที่ทำพลุแล้วนอกจากตัวนายหทัยพัฒน์ที่เข้าไปเปิดประตูแล้วก็โดนแรงระเบิดของพลุแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวม30หลังคาเรือนด้วยกันหลังจากเกิดเหตุทางเทศบาลตำบลชุมพวงได้ตั้งจุดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดของพลุครั้งนี้เพื่อจะมีการตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือต่อไปส่วนสาเหตุของการระเบิดก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างดินเทาหรือว่าดินปืนกับโพแทสเซียมเมื่อเปียกน้ำก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ปะทุขึ้นจนระเบิดเกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของบ้านก็คือข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายด้วยครับ
0: คุณผู้ชมที่กำลังรอข่าวสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่มาครับมาติดตามกันเพราะว่าค่ำคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักหลายพื้นที่และจนถึงเช้าวันนี้น่าจะทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้สถานการณ์ฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมมันอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยหรือไม่มีเหตุการณ์ที่จังหวัดชลบุรีครับน้ำท่วมแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2คนเขาตกคลองตายายในพื้นที่อำเภอบางละมุงจนถึงตอนนี้นะครับช่วยขึ้นมาได้1คนส่วนอีก1คนยังไม่ทราบชะตากรรมครับเริ่มกันที่ภาพจากวงจรปิดนะครับในวงกลมสีแดงที่กางร่มกันอยู่นะครับบันทึกภาพตอน 04:49 นาทีเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาที่ชายชาวต่างชาติ3คนลงจากรถ SUV สีขาวของผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เดินผ่านหน้าร้านขายโจ๊กฝากกระแสน้ำท่วมไปยังซอยเนินพลับหวานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกระทั่งห่างออกไปแค่100เมตรชายชาวต่างชาติ2คนตกลงไปในคลองตายายครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้1คนและอีก1คนถูกน้ำพัดสูญหายไปกับกระแสน้ำคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบอกว่าตนเองรับผู้โดยสารชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าเป็นชาวเอเชีย3คนมาจากย่าน Walking Street พัทยาใต้เพื่อไปส่งที่ซอยวัดบุญสัมพันธ์9หรือซอยเขาน้อยแต่ระหว่างทางเจอน้ำท่วมหลายจุดจึงพยายามจะขับเลี่ยงแต่พอมาถึงใกล้กับจุดเกิดเหตุน้ำท่วมสูงมากครับตนเองก็พยายามจะขับรถฝากกระแสน้ำไปได้ช่วงหนึ่งกระทั่งเริ่มมีน้ำไหลเข้ามาในตัวรถเกรงว่าขับต่อไปรถน่าจะดับจึงตัดสินใจจอดรถใกล้กับร้านขายโจ๊กแล้วชาวต่างชาติทั้ง3คนลงจากรถตัดสินใจเดินฝากกระแสน้ำต่อด้วยตัวเองครับ
5: เขาอยู่บนสัมพันธ์9แต่น้ำท่วมไปไม่ได้เขาก็เลยเปิด GPS ให้หนูพามาทางนี
0: ้
5: พอมาถึงตรงนี้น้ำเข้ารถก็เลยหลบรถเอาน้ำออกจากรถแล้วก็ให้เขายืนรอตรงนี้เขาก็หันถามว่ารถไปได้ไหมเขาบอกยังไปไม่ได้น้ำก็ท่วมเต็มแต่หนูก็ไม่ได้มองเขาแต่น้องเขามาบอกว่าอะไรนะเขาไปแล้วก็ตกสะพานเอ้าหายไปได้ยังไงก็นึกว่าเขายืนรออยู่ตรงนี้
0: ล่าสุดนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายสำหรับภารกิจในการค้นหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยากว่า50นายกระจายกำลังค้นหาต่อเนื่องช่วงบ่ายเมื่อวานนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับน้ำลดหมดแล้วไม่มีน้ำท่วมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ปรับแผนมาใช้วิธีการเดินเท้าปูพรมตรวจค้นตลอดแนวคลองตายายรวมระยะทาง3กิโลเมตรบางช่วงเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในท่อและอุโมงค์ระบายน้ำที่มีถนนคล่อมอยู่ด้านบนบางจุดระยะทางยาวหลายร้อยเมตรมีการส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหาในจุดที่มีน้ำลึกต้องสงสัยอีก1จุดแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอผู้สูญหายครับส่วนทางตำรวจก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามชายชาวต่างชาติอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงยืนยันข้อมูลประจำตัวและสัญชาติของชายที่สูญหายซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญต่อการค้นหาด้วยนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นครับมันมีประเด็นน่าสนใจเพราะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราว่าเวลาปกติพอเกิดน้ำท่วมจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและคอยประชาสัมพันธ์แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะคนในพื้นที่จะรู้ดีว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นคอสะพานไม่มีราวกั้นนี่แบบนี้คุณผู้ชม
3: ตรงนี
0: ้แล้วพอน้ำท่วมปุ๊บไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นอะไรพัดตกไปได้ง่ายๆครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันมีจุดนึงที่เป็นแหว่งๆนี่ตรงนี้ด้วยที่ชัดเจนนะครับไม่มีราวกั้นครับแต่คนนอกพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวไม่ทราบแน่ๆนะครับชาวบ้านนะรู้แต่นักท่องเที่ยวไม่ทราบเพราะมันไม่มีป้ายที่ปักแจ้งเตือนอยู่ประกอบกับคอสะพานยื่นออกมาในแนวฟุตบาททางเดินเท้าพอน้ำท่วมสูงปุ๊บมองไม่เห็นครับประมาณกี่ปี
6: ได้หรือตอนที่พี่ตรงคอสะพานเนี่ยตรงเนี้ย
7: ค่ะ
6: มันเป็นอย่างนี้มานานยัง
7: นานแล้วค่ะ
6: ประมาณกี่ปีได้หรือตอนที่พี่มา
7: คือมาแล้วก็เห็นแบบนี้เลย
6: คือปล่อยโล่งอย่างเงี้ยหรอ
7: ใช
6: ่แล้วตรงเนี้ยน้ำมันท่วมบ่อยไหม
7: บ่อยค่ะ
6: พอท่วมเนี่ยแล้วตรงเนี้ยทำยังไงเขาอะไรมากั้นไหม
7: ไม่มี
6: เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบไหม
7: ก็มาค่ะ
6: เขาว่าไงบ้างครับ
7: เห็นครั้งคราวเวลาน้ำท่วมเขาก็จะมาดูแค่นั้
6: น
7: ใช่เพราะว่ามันยังไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้ไงจ้ะ
6: แล้วทีเนี้ยวันเนี้ยพอเกิดเหตุแล้วพี่รู้สึกยังไง
7: ก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะเพราะว่า ถ้าคนอยู่ในพื้นที่เขาอาจจะรู้แต่นี่คือชาวต่างชาติเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วใช
6: ่แล้ววันนี้เขาเอาเหล็กมากั้นอย่างเงี้ยเรามองว่าเรามี

0: เห็นแบบนี้ก็โอเค
1: ยังดีกว่าไม่มีอะไร
0: ใช
1: ่แล้วพอรู้ไหมครับว่าเขาจะมีนโยบายจะทำหรือว่าโครงการที่จะทำตรงนี้ปิดหรืออะไรอย่าง
0: นี้อ๋อนี่ไม่รู้เลยค่ะ
1: ไม่ทราบเลย
0: ใช
2: ่ชาวบ้านอีกคนนึงให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าอยู่ที่นี่มา40ปีตรงนี้ไม่มีคอสะพานมา20ปีครับคุณผู้ชมอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่อยว่าคือจุดนี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบพื้นที่ห่างไกลอะไรเลยนะอยู่ในเมือง
3: ไม่ละนักท่องเที่ยวด้วยไงใช่ไหมล่ะบางทีถ้าเกิดว่าเขามาท่องเที่ยวแบบนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวด้วยนะ
2: ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะครับทางนายวิชัยขออภัยนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือท่านเปิดเผยว่าตอนนี้ก็คงต้องใช้แผงเหล็กมากั้นชั่วคราวก่อนเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดซ้ำส่วนการก่อสร้างแนวกั้นเร็วๆนี้นะครับจะได้งบประมาณมา35ล้านบาทจากโยธาธิการจังหวัดในการที่จะมาสร้างแนวกั้นราวสะพานทุกจุดในพื้นที่เทศบาลหนองปรือครับก็รออีกนิดนึงนะครับ
4: ที่คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปหากันแบบนี้ค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะคะว่าเจอตัวหรือเปล่านะคะและตอนนี้หลายจังหวัดยังเผชิญกับปัญหาฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมถนนแล้วก็ชุมชนนะคะบางพื้นที่มีรายงานบอกว่าเส้นทางถูกตัดขาดคืนที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่สัตหีบชลบุรีน้ำท่วมสูงระบายไม่ทันทำให้รถขนาดเล็กเนี่ยค่ะฝ่าน้ำแล้วก็รถได้รับความเสียหายค่ะคุณผู้ชมคะคือถ้าเป็นคุณผู้ชมแล้วมันลึกขนาดนี้เนี่ยจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ดูจากระดับน้ำแล้วเนี่ยค่ะมันเกือบๆเอวเนี่ยขอพอแค่นี้ดีกว่าไปต่อไม่ไหวจริงๆนะคะ
2: รถดับเน
4: า
2: ะ
4: ค่ะทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลสัตหีบชลบุรีนะคะฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงค่ำเนี่ยค่ะแล้วก็ค่ำคืนที่ผ่านมาบางจุดก็ยังไม่หยุดนะคะหลายจุดมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกสัตหีบถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะส่งผลทำให้การจราจรติดขัดรถบางคันเครื่องยนต์ดับนะคะนายอำเภอสัตหีบพร้อมกับนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกเบื้องต้นฝนหยุดแล้วนะคะระดับน้ำทยอยลดลงเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงค่ะและระหว่างลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบว่าชายวัย96ปีคนหนึ่งป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในที่พักที่มีน้ำท่วมขังโดยมีญาติซึ่งก็ป่วยแล้วก็เดินไม่ค่อยสะดวกดูแลนะคะนายอำเภอสัตหีบและคณะก็เข้าตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมกับมอบช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉินทั้งคู่เนี่ยค่ะประสงค์อยู่ที่เดิมเจ้าหน้าที่กลับมาติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออีกครั้งในช่วงเช้าของวันนี้นะคะพร้อมกับขอให้ประชาชนถ้าพบผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือใครที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะคะส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะทุกหน่วยงานจัดทีมลาดตระเวนไปตามคลองพระปงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังจากระดับน้ำหลายจุดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยสถานีบ้านแก้งล่าสุดน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็บางจุดสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรและยังเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรค่ะขณะที่คลองคมโหดน้ำล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรคาดว่าในอีก3ชั่วโมงระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 2-5 เซนติเมตรนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ระบุนะคะว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่วันละประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรจึงเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองพระสะทึงให้เตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางจังหวัดค่ะเตรียมกำลังอุปกรณ์กู้ภัยและพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยเอาไว้แล้วค่ะ
2: ครับดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบุรีรัมย์ฝนตกหนักต่อเนื่องครับบวกกับน้ำจากเทือกเขาหลากลงมาสมทบทำให้น้ำหลากท่วมพื้นที่การเกษตรถนนหลายสายในบ้านกรวดน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรรถสัญจรกันยากลำบากมากครับขณะที่ถนนเข้าหมู่บ้านสายตรี9ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดรถผ่านไม่ได้ นายเอกวัฒน์พวงประโคนในอำเภอบ้านกรวดพร้อมหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายปิดเส้นทางอันตรายและเร่งประสานซ่อมแซมพร้อมกับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันตลอด24ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนครับส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีรายงานว่าเขื่อนแสระจอกนะครับหรือว่าเขื่อนอุอำเปาอำเภอพนมดงรักมีน้ำล้นเขื่อนและไหลลงพื้นที่ลุ่มต่อเนื่องครับล่าสุดกระทบ2ตำบล5หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนประมาณ200ครัวเรือนทางหลวงหมายเลข224ช่วงบ้านรุนถึงตลาดพนมดินน้ำท่วมรถผ่านไม่ได้หลายจุดนะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเลี่ยงไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับสำหรับอำเภอพนมดงรักตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมกับชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้500คนพร้อมกับเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมเราเห็นต่างจังหวัดแล้วนะครับแต่กรุงเทพมหานครช่วงคืนที่ผ่านมาฝนก็หนักเช่นเดียวกันแล้วจนถึงเช้าณเวลานี้ฝนยังไม่หยุดเลยนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลไปดูภาพที่เกิดขึ้นบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับทีมข่าวของเราไปสำรวจสภาพการจราจรและการเดินทางครับหลังจากที่ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางดึกครับส่งผลให้ผิวการจราจรโดยรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมถึงพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีสภาพก็เปียกนะครับแล้วก็พบว่ามีน้ำขังบนผิวการจราจรบางจุดด้วยครับประชาชนที่เริ่มออกไปทำงานหรือต่อรถโดยสารสาธารณะตั้งแต่เช้ามืดก็เดินทางกันไปทำงานท่ามกลางสายฝนและต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งการสัญจรบนทางเท้าแล้วก็การใช้รถใช้ถนนครับรวมถึงตอนนี้ก็มีคำแนะนำให้ประชาชนครับเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเตรียมพร้อมที่ว่านี่ผมว่าต้องเตรียมใจด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์คือฝนยังไม่หยุดเลยแล้วอันนี้จุดนี้กลางเมืองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่จริงๆเส้นทางที่จะเข้าไปสู่กลางเมืองเนี่ยคุณผู้ชมอย่างเช่นวิภาวดีรังสิตมีขออภัยวิภาวดีรังสิตมีรายงานว่าล่าสุดน้ำท่วมขังหลายจุดเลยนะครับคุณผู้ช
4: ม
2: แล้วรถหลายคันเนี่ยไปต่อไม่ได้บางคันคือต้องค่อยๆไปอาจจะทำให้การจราจรเช้าวันนี้สาหัสพอสมควรนะคร
4: ับ ค่ะทีมข่าวของเรากำลังลงพื้นที่ไปบริเวณหลัก4นะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่ไปติดตามสถานการณ์กันนะคะเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนที่เรามาทำงานเนี่ยค่ะบางจุดก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลนะคะทำให้รถบางคันเนี่ยค่ะต้องชะลอเวลาจะผ่านเส้นทางเพราะว่าบริเวณหลัก4บางจุดมีการก่อสร้างอยู่เดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมขังบนผิวถนนมากน้อยขนาดไหนนะคะ
3: ครับครับในสถานการณ์ที่คุณสิริมาคุณเชิดสารรายงานไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็หนักพอมาอัปเดตเช้าวันนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็หนักด้วยเหมือนกันแล้วเมื่อสักครู่ถ้าดูในไลฟ์เนี่ยคุณผู้ชมก็อัปเดตกันข่าวกันเข้ามาตลอดเวลาว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่ชลบุรีหรือว่าในพื้นที่ภาคกลางฝนยังตกหนักต่อเนื่องเพื่อเป็นการวางแผนในการใช้ชีวิตนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของกลุ่มฝนแล้วก็ทิศทางของลมกันหน่อยว่าวันนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักแต่จะเป็นจังหวัดไหนบ้างภาคไหนที่วิกฤตที่สุดมาอัปเดตข้อมูลกันนะครับเพราะถ้าไปดูข้อมูลจากเรดาร์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเช้าวันนี้มีการแจ้งเตือนตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนเรดาร์อากาศที่ให้เห็นลักษณะของกลุ่มฝนคุณผู้ชมลองดูกลุ่มฝนจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการทำขึ้นมานะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่จะเจอกับฝนตกหนักให้คุณผู้ชมลองดูสีเขียวๆสีเขียวๆจุดนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนที่ตกหนักหนักทั้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกอีสานตอนล่างรวมไปถึงพื้นที่ของภาคกลางอย่างที่เรารายงานไปช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่าจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นจุดที่มีปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำนี่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแต่ถ้าตรวจสอบวันนี้มันมีเรื่องของทิศทางของลมด้วยดูพื้นที่ภาคตะวันออกกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกทิศทางของลมวันนี้จากการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นทิศทางของลมที่เป็นการทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเจอกับฝนตกหนักดูเรดาร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับทิศทางของลมจะเป็นทวนเข็มนาฬิกาอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญยังมีเรื่องของกลุ่มฝนจากในทะเลเนี่ยตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนั่นก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ของภาคตะวันออกวันนี้เจอกับฝนตกหนัก มี5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังย้ำเตือนกันแบบนี้พื้นที่สีแดงให้คุณผู้ชมลองดูกราฟิกถัดไปนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกจะมี5จังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกลุ่มฝนตกหนักครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของระยองจันทบุรีตราดแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ของนครนายกชลบุรี5จังหวัดนี้จะเป็นพื้นที่ที่จะต้องรับฝนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นี้5จังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังมันไม่ใช่แค่หย่อมความกดอากาศต่ำอย่างเดียวแล้วแต่มันมีทิศทางของลมที่เป็นลมที่ทวนเข็มนาฬิกาก็จะส่งผลทำให้ฝนตกหนักฝนตกแช่ในพื้นที่ของ5จังหวัดนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังกันด้วยดูในพื้นที่ภาคกลางกันหน่อยเมื่อสักครู่เนี่ยเรารายงานภาพบรรยากาศไปว่าในกรุงเทพมหานครพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพื้นที่ของหลัก4เจอกับฝนตกหนักแล้วในวันนี้กทมจะหนักจากปัจจัยอะไรบ้างมันมีปัจจัยเรื่องของทิศทางลมครับทิศทางลมของในพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นทิศทางลมที่มีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกก็เลยจะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคกลาง4พื้นที่นี้ต้องเฝ้าระวังนนทบุรีปทุมธานีวันนี้ก็หนักและขณะเดียวกันถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเจอฝนตกหนักได้ประมาณ170ถึง180ของพื้นที่เมื่อวานว่าหนักแล้ววันนี้ต้องย้ำว่าหนักกว่าเมื่อวานจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกแช่ในหลายพื้นที่หลายพื้นที่ถ้าเกิดน้ำรอการระบายเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะต้องไปตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำอาจจะเจอกับน้ำท่วมได้ด้วยนะครับนอกจากในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราย้ำกันในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคุณผู้ชมลองดูจากแผนที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนตกหนักก็คือพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างคุณผู้ชมลองดู6จังหวัดที่เขามีการประกาศนะครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่อย่างไรชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมา6จังหวัดนี้จะเจอกับฝนตกหนักนะครับนอกจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วมันมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ10ถึง26กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางของลมก็สำคัญเหมือนกันเพราะอะไรพอเจอหย่อมความกดอากาศต่ำมีร่องฝนเข้ามาส่งผลทำให้ฝนตกหนักพอทิศทางของลมส่งผลแบบนี้แล้วก็จะทำให้ในพื้นที่6จังหวัดนี้เจอกับฝนตกหนักคุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่กันด้วยนะครับนี่คือการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ย้ำเตือนว่าวันนี้25กันยายนยังเจอกับฝนตกหนักอยู่เราได้เรียนกันมา3ภาคในพื้นที่สีแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อว่าวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรดูอุณหภูมิรายภาคกันต่อเลยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือครับวันนี้มีการคาดการณ์นะครับว่ายังเจอฝนได้ประมาณ40%ของพื้นที่ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงแต่บางพื้นที่ยังเจอฝนได้40%ของพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย3จังหวัดนี้ยังเจอกับฝนตกหนักครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ21ถึง23องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับดูอุณหภูมิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง24องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ27ถึง32องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของจังหวัดในภาคอีสานหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่ย้ำเตือนกันไปนอกจาก6จังหวัดเมื่อสักครู่แล้วก็ยังมีในพื้นที่ของเลยนครพนมขอนแก่น3จังหวัดนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยเหมือนกันครับไปต่อกันที่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลที่รายงานไปแล้วก็ยังมีหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังครับก็คือในพื้นที่ของลพบุรีราชบุรีนะครับรวมไปถึงพื้นที่นครปฐมวันนี้ก็จะเจอกับฝนตกหนักได้ประมาณ160ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง32องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนอกจากต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วนะครับดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณ23ถึง24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ27ถึง29องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีการเตือนเรื่องของคลื่นลมด้วยนะครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูงเฉลี่ยประมาณ1ถึง2เมตรครับ ิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของพื้นที่ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีส่วนฝั่งตะวันตกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง2พื้นที่ก็คือระนองแล้วก็พังงาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสส่วนฝั่งอันดามันเรื่องของคลื่นลมวันนี้ก็มีการแจ้งเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะครับ

0: แน่นและรถติดตั้งแต่ช่วงเช้ารถสัญจรได้ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าจะเห็นว่าฝั่งซ้ายครับน้ำท่วมผิวการจราจรค่อนข้างสูงนี่ขนาดรถเมย์ที่ขับฝ่ามานะคุณผู้ชมยังสูงขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: รถเล็กๆที่ต้องชิดขวากันเลย
1: ใช
0: ่ไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นสถานการณ์ตอน 6:17 นาทีนะคะแล้วก็หลายคันเนี่ยคือต้องเบี่ยงต้องหนีน้ำท่วมขังบริเวณถนนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คือด้านขวาของจอแล้วก็ถ้าคนขับรถมาเนี่ยจะเป็นด้านซ้าย
0: ครับ
1: รถขนาดใหญ่เท่านั้นหรือว่ารถสูงๆเท่านั้นที
0: ่
1: จะขับฝ่าไปได้คุณผู้ชมดูจากภาพได้เลยนะคะสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำท่วมขังระบายไม่ทันนะคะบางจุดสูงเสมอฟุตบาทแล้วก็มิดล้อรถเล็กเลยค่ะในช่องทางขนานถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าบางจุดอย่างหน้าโรงเรียนพะไทยอุดมศึกษาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นคอขวดส่งผลกระทบต่อเนื่องลามไปถึงถนนสายหลักๆรอบด้านเลยนะคะ
0: ครับหน้าโรงเรียนปทัยนี้ก็หนักนะคุณผู้ชมเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS มาทำงานกันช่วงประมาณ 3-4 นี่คือน้ำก็ท่วมขังแล้วนะ
2: ใช
0: ่แล้วตอนนี้อัปเดตกันสดๆประมาณ 6:17-18 นาทีณเวลานี้น้ำยังท่วมขังสูงอยู่ถ้าเกิดว่าน้ำระบายช้าแบบนี้คุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางเข้ามาทำงานวิภาวดีขาเข้านี่ต้องวางแผนกันใหม่แล้วด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ขึ้นโทเวเลยไม่ก็อาจจะต้องใช้ช่องทางด้านในอ
1: ่ะ
0: ช่องทางหลักเพราะว่าคู่ขนานนี้ไม่น่าจะได้ไม่งั้นเสียเวลาเพิ่มแน่ๆแบบนี้แล้วจริงๆมีอีกหลายจุดเลยนะคุณผู้ชมที่แถวเมกาบางนาสมุทรปราการก็มีรายงานว่าก็ท่วมสูงเหมือนกันก็จะเป็นเส้นทางหลักที่จะคนจะต้องเข้ามาทำงานเช้าวันนี้กันทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็แสดงความเห็นกันมาแล้วก็บอกว่าเช้านี้ฝนยังตกปรอยในหลายพื้นที่ซึ่งตกปรอยเนี่ยก็เป็นประเด็นที่คนดูเรากำลังคุยกันเพราะแต่ละบ้านน่ะพูดไม่เหมือนกันเรียกไม่เหมือนกันมีคนอยู่ราชบุรีบอกว่าเรียกว่าฝนตกก๊อกแก๊กใช่ไหมฮะฝนตกก๊อกแก๊กอย่างบ้านผมอ่ะเรียกฝนตกสุยสุยอ่อยอ่อยแต่เวลาผมมาอยู่กรุงเทพผมเรียกฝนปลอยนะ
1: ไปปลอย
0: กร
2: ุงเทพเนทีฟไง
0: กรุงเทพเนทีฟ
1: เนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมดูเพื่อวางแผนในการเดินทางออกจากบ้านในเช้าวันนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนโดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ออฟฟิศเดียวกับเรานี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าต้องผ่านทางนี้นะคะ
0: ครับเดี๋ยวจะติดตามข่าวต่างประเทศต้องเปลี่ยนเป็นฝนแบบดริซซ์กรุงเทพมหานครฝนแบบดริซเซิลนะเป็นแบบภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวต่างประเทศเช้าวันนี้กันนะครับตอนนี้ทั่วโลกต่างหันไปจับตามองความเคลื่อนไหวของผู้นำสองชาติมหาอำนาจในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ผู้นำจีนเดินทางเยือนทำเนียบขาวครั้งแรกในรอบ11ปีเลยครับงานนี้ผู้นำสหรัฐก็เลยจัดงานต้อนรับให้แบบยิ่งใหญ่สมกับที่อุตส่าห์รอคอยวันนี้มานานนะครับคุณวินิษฐา
3: อย่างที่เราดูกันไปเมื่อวานเนาะไปรอรับตั้งแต่บันไดเครื่องบินไปรับด้วยตัวเองเลยแล้วก็ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่มีโครงการแปลงโฉมทำเนียบขาวครั้งใหญ่ทรัมป์เนี่ยคุยว่าโอ้โหงานนี้ทำไว้รอต้อนรับผู้นำจีนนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศพบกันชื่นมื่นมากๆส่วนฝั่งผู้นำจีนย้ำให้สองประเทศเนี่ยร่วมมือกันด้วยความจริงใจโดยเฉพาะเรื่อง AI ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมด้วยเมลานีอาทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเดินออกมาจากทำเนียบขาวฝั่งทิศใต้นะคะแล้วก็ต้อนรับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนรวมถึงเผิงลี่หยวนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนช่วงเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่วอชิงตันดีซีท่ามกลางกองทหารเกียรติยศถือธงชาติของสองประเทศมีเสียงดนตรีบรรเลงคลอไปด้วยยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะเป็นการเยือนทำเนียบขาวของผู้นำจีนครั้งแรกตั้งแต่ปี2015พิธีต้อนรับผู้นำจีนเนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยค่ะกองทัพสหรัฐส่งนาวิกโยธินจัดการแสดงอาวุธประกอบดนตรีนะคะแล้วก็มีกองทหารแต่งเครื่องแบบย้อนอดีตให้ได้ชมกันด้วยนะคะมีหลากหลายการแสดงกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกับกองทัพอากาศสหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 และเครื่องบินขับไล่ F-22 Raptor 4ลำบินผ่านท้องฟ้าเหนือทำเนียบขาวเลยนะคะนานๆทีจะได้เห็นภาพแบบนี้ค่ะสำหรับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในระดับยิ่งใหญ่เบอร์นี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังพาผู้นำจีนเดินทัวร์ไปชมส่วนต่างๆทั่วทำเนียบขาวนะคะแล้วก็ไปชมลานจอดเฮลิคอปเตอร์อันนี้ปรับปรุงใหม่ล่าสุดทำพิธีเปิดไปสดๆร้อน

0: ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองดูจะภูมิใจอวดโฉมมากๆนะคะสำหรับผู้นำสหรัฐแล้วก็พาขึ้นไปชมภายใน Marine One เฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐด้วยแล้วก็ทรัมป์ก็หันมาคุยกับผู้สื่อข่าวเล็กๆน้อยๆบอกว่าผู้นำจีนเนี่ยดูจะชอบหินอ่อนมากเลยทีเดียวนะคะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งทั้งสองคนก็เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian ท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นอบอุ่นเช่นกันตัดภาพไปที่บรรยากาศการพบกันภายในห้องทำงานรูปไข่นะจับมือกันแบบชื่นมื่นผู้นำสหรัฐนี่ยิ้มแป้นชัดเจนมากๆคาดว่าทั้งสองฝ่ายหารือกันในหลายประเด็นสำคัญทั้งการค้า AI แล้วก็รวมถึงไต้หวันด้วยนะก่อนจะมีภาพหารือตรงนี้เนี่ยสองผู้นำตั้งโพเดียมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะทรัมป์เนี่ยระบุว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและจีนก้าวหน้าอย่างมากในหลายเรื่องสองฝ่ายยังเดินหน้าปรับความสัมพันธ์ทางการค้าให้สมดุลมากขึ้นรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ชาวอเมริกันให้ได้เข้าถึงตลาดใหม่ๆแล้วนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ามีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องหารือกันทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงเทคโนโลยีแล้วก็ข่าวกรองสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองไปได้อีกนานหลายสิบปีพร้อมปิดท้ายว่าจริงๆแล้วทั้งสองประเทศก็กำลังพยายามทำในสิ่งเดียวกันอยู่ขณะที่ผู้นำจีนระบุว่าจีนและสหรัฐเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าสองประเทศจะเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเจรจากันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันตนเองและผู้นำสหรัฐเนี่ยต่างก็มอบความเคารพซึ่งกันและกันติดต่อกันอยู่เสมอและย้ำว่าสองประเทศควรร่วมมือกันด้วยความจริงใจเพราะต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ผู้นำจีนเนี่ยยังพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะว่าทั้งสหรัฐและจีนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา AIให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมย้ำว่าการแข่งขันทางการค้าของสองประเทศควรเป็นการแข่งขันเพื่อไล่ตามกันไปไม่ใช่หาผู้แพ้หรือชนะโดยหวังว่าบริษัทจีนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสหรัฐด้วยไม่ใช่แค่ในทำเนียบขาวที่บรรยากาศยิ่งใหญ่ข้างนอกเนี่ยก็บรรยากาศคึกคักเหมือนกันสำหรับบรรดาผู้ชุมนุมเป็นการออกมารับผู้นำจีนเนี่ยนะคะผู้ประท้วงหลายกลุ่มเดินขบวนไปตามท้องถนนจุดต่างๆที่วอชิงตันดีซีโดยเฉพาะหน้าทำเนียบขาวแล้วก็หน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนแสดงความไม่พอใจต่อผู้นำจีนนะรวมถึงรัฐบาลจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์มีทั้งกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยกล่าวหารัฐบาลจีนว่าปราบปรามกลุ่มผู้เห็นต่างอย่างรุนแรงแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศเช่นเดียวกับกลุ่มเรียกร้องเอกราชของทิเบตแล้วก็กลุ่มสนับสนุนชาวอุยกูร์กล่าวหารัฐบาลจีนว่าเข้าไปยึดครองดินแดนของพวกเขาแล้วก็กดขี่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างหนักทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคู่ขนานกับการเยือนของผู้นำจีนเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของการเข้าไปทำข่าวอันนี้ตรงหน้าทำเนียบขาวอย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยเป็นจังหวะที่ผู้สื่อข่าวของ CNN กับ MS Nowยื่นบัตรผ่านให้เจ้าหน้าที่ตรวจนะคะแล้วก็ช่างภาพด้วยก็เอาบัตรผ่านที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้การไม่ได้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เนาะยื่นให้ตรวจแล้วก็ผ่านเข้าไปนะคะหลังจากที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ยกเลิกมาตรการแบนสื่อของทรัมป์เพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงผู้หญิงที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวของ CNN ชื่อ Betsy Klein กับช่างภาพ CNN 2คนเขาก็เดินเข้าไปกลับเข้าไปทำงานในทำเนียบขาวหลังจากที่ศาลแขวงที่ DC เนี่ยออกคำสั่งฉุกเฉินให้คืนบัตรผ่านเข้าทำเนียบขาวให้ทั้งคู่นะคะแล้วก็อีก3สำนักรวมกันคือ CNN MS Now แล้วก็ Politico ให้เป็นเวลา14วันนะศาลเนี่ยชี้ว่าคำสั่งของทรัมป์เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1และกระบวนการทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่5นะก็คือ First Amendment ที่3สื่อเขายื่นเรื่องค้านไปก็ตามนั้นนะศาลก็ออกคำสั่งคุ้มครองมาตอนนี้เข้าไปทำงานได้ตามปกติแล้วเมื่อวานนี้บางช่องอาจจะเห็นว่าตอนที่สีจิ้นผิงเนี่ยเครื่องลงจอดแล้วก็ลงจากบันไดมาจับมือคุยกับทรัมป์จะไม่มีภาพออกเลยสื่อเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการแบนก็จะไม่ได้มี กล้องไปติดตามเยอะเท่าที่ควรหลายๆสื่อเขาก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาวิจารณ์ทรัมป์บอกว่าควรจะแสดงให้เห็นความเป็นประชาธิปไตยการให้เสรีภาพสื่อแสดงให้ผู้นำจีนเห็นแต่ว่าก็กลายเป็นจังหวะที่สวนทางกันไปซะอย่างนั้น
1: เป็นจังหวะนี้พอดีเลยเน
0: า
1: ะนี่มีแบรนด์ภาพที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศมาตั้งแต่ช่วงเอาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ถึง1ปีเลยมีทั้งการที่ทั้ง2ประเทศศาสตร์มาตรการภาษีกันไปมาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็น1ปีนี้เป็นปีที่เราเห็นผู้นำสหรัฐไปเยือนจีนและในขณะเดียวกันก็เห็นผู้นำจีนเยือนสหรัฐในปีเดียวกัน
0: ค่ะ
1: สรุปความสัมพันธ์จะยังไงนี่ก็เป็นอะไรที่แบบพูดยากเหมือนกันนะ
0: หวานชื่นต้องบอกว่าเดี๋ยวแพนด้าได้กลับมาที่สหรัฐด้วยนะจะส่งทูตแพนด้ากลับไปที่สวนสัตว์แอตแลนตาด้วยหวานชื่นค่ะ
2: หวานชื่นแบบใด
1: ณตอนนี้ไงณวันนี
2: ้คุณผู้ชมไปดูอีกจุดนึงในสหรัฐที่ต้องติดตามนั่นก็คือการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะคะเมื่อวานนี้ถึงคิวผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ปรากฏว่าเจอกับการประท้วงของบรรดาผู้แทนนานาชาติอย่างหนักเลยนะคะ
0: ก็เป็นวอล์กเอาท์เลยนะคะลุกขึ้นแล้วก็ตบเท้าเดินแถวกันออกจากห้องประชุมแทบจะโล่งเลยทีเดียวคุณผู้ชมเป็นท่าทีที่ตอกย้ำกระแสต่อต้านการทำสงครามในกาซาแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์ส่วนผู้นำอิสราเอลไม่ไหวติงกับท่าทีที่เกิดขึ้นตัวของเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเดินขึ้นเวทีมาทางฝั่งขวาของภาพเมื่อสักครู่แล้วทันทีที่เดินขึ้นมากล้องก็แพนไปทางซ้ายให้เห็นผู้แทนข้างในห้องประชุมเนี่ยก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้กันนะคะเดินออกจากห้องประชุมชักแถวกันเดินออกไปแบบนี้เลยตัวของเนทันยาฮูเนี่ยขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ก็เป็นคิวของเขาท่ามกลางเสียงปรบมือผสานกับเสียงโห่ปะปนกันไปในห้องประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ซึ่งบรรยากาศที่เราได้ยินเสียงเออะทั้งหลายเนี่ยก็ถึงกับทำให้ประธานของการประชุมต้องออกปากขอความสงบในห้องประชุมหลายครั้งด้วยกันนะคะเป็นปรากฏการณ์ walk out หรือว่าการพร้อมใจกันเดินออกจากห้องประชุมครั้งใหญ่ที่เป็นการนัดหมายกันของบรรดาประเทศภาคีแสดงพลังคัดค้านสงครามแล้วก็อยากจะส่งสัญญาณประณามการกระทำของรัฐบาลอิสราเอลท่ามกลางกระแสต่อต้านแล้วก็การประณามปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาแต่ว่าผู้นำอิสราเอลไม่ได้หวั่นไหวนะคะตัวของเนทันยาฮูเนี่ยตอบกลับบนโพเดียมอย่างไม่สะทกสะท้านเขาถึงกับพูดว่าถ้าเกิดยังมีใครคนไหนที่เป็นพวกขี้ขลาดทางศีลธรรมที่ยังไม่ได้ลุกออกจากห้องไปก็สามารถลุกไปได้เลยตอนนี้ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์เนทันยาฮูปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาว่าเป็นคำโกหกครั้งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษแล้วก็ย้ำด้วยว่าปฏิบัติการของอิสราเอลเป็นการป้องกันตนเองเป็นการโจมตีทำลายล้างศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ถือว่าเป็นการช่วยปกป้องหลายประเทศในภูมิภาคซะด้วยซ้ำนะคะโดยก่อนหน้านี้มาห์มูดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอที่บันทึกไว้จากรามาลานะคะหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่อนุมัติวีซ่าให้ตัวของอับบาสแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ของปาเลสไตน์มาประชุมที่นิวยอร์กติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็เลยต้องส่งเป็นวิดีโอแบบนี้เข้ามาแทนนะคะผู้นำปาเลสไตน์เนี่ยประณามการตัดสินใจของสหรัฐพร้อมส่งสัญญาณเตือนภัยเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตแล้วต่อประชาคมโลกว่าชาวปาเลสไตน์กำลังเสี่ยงจะเจอกับสิ่งที่เขาเรียกว่านักบาหรือการฆ่าล้างและกวาดล้างชนชาติซ้ำรอยที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นอกจากการประท้วงภายในห้องประชุมแล้วเนี่ยด้านนอกที่ทำการของสหประชาชาติแล้วก็หลายจุดในนิวยอร์กก็บรรยากาศร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยจะมีชาวอเมริกันเชื้อสายยิวแล้วก็มีชาวอิสราเอลที่อยู่ในสหรัฐเองเนี่ยรวมตัวกันประท้วงแสดงพลังต่อต้านเนทันยาฮูหลายคนยืนยันว่านโยบายสงครามของเนทันยาฮูไม่ได้สะท้อนเสียงของชาวอิสราเอลส่วนใหญ่และส่งสัญญาณว่านี่จะเป็นการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสหประชาชาติครั้งสุดท้ายของเนทันยาฮูก่อนที่จะถูกประชาชนลงมติขับไล่ในการเลือกตั้งทั่วไป27ตุลาคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ไปก็มีอิสราเอลก็ขัดแย้งกับอังกฤษไปจากประเด็นที่ ชาวอิสราเอลไปรุกคืบตั้งถิ่นฐานในเวสต์แบงก์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปในจุดที่เรียกว่า E1

0: จุดที่เหมือนกับเคยเป็นบริเวณต้องห้ามไม่มีการเข้าไปตั้งถิ่นฐานมาก่อนล่าสุดก็รุกคืบเข้าไปเรื่อยๆแล้วมีเสียงวิจารณ์เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเห็นภาพ walk out ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: แต่ถ้าจะบอกว่าทางเนทันยาฮูไม่เกินคาดกับภาพที่เกิดขึ้นก็อาจจะพูดแบบนั้นได้หรือไม่นะครับเพราะว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนที่เนทันยาฮูขึ้นปุ๊บก็มีการ walk out เกิดขึ้นนะ
2: ครับคุณผู้ชมดูความเคลื่อนไหวในเอเชียกันต่อเลยนะครับตอนนี้ Meta เนี่ยเขาประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ในการกวาดล้างอาชญากรรมทางออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่มีผู้เสียหายจำนวนมากทั่วโลกเลยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ก็มาจากการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สิงคโปร์ด้วยนะครับ
0: มีหลายเหตุการณ์ต้องติดตามแถวบ้านเรานะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือไฟป่าในอินโดนีเซียตอนนี้ก็ผลกระทบยังหนักอยู่นะถึงขั้นยื่นฟ้องร้องรัฐบาลกันแล้วชวนติดตามทั้งหมดในรอบรั้วอาเซียนค่ะ

กลุ่มภาคประชาสังคมและชุมชนพื้นเมืองในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและรัฐบาลอินโดนีเซียจากวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนกลุ่มผู้ฟ้องเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ไฟป่าเป็นภัยพิบัติระดับชาติเร่งจัดสรรงบฉุกเฉินบรรเทาสาธารณภัยพร้อมจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบนอกจากไฟป่าจะส่งหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่และพัดข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหนักโดยตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในอินโดนีเซียพุ่งทะลุ 174,000 คนแล้วสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์ประกาศความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีโดยเห็นชอบข้อตกลงในสาระสำคัญซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปและปูทางสู่การลงนามอย่างเป็นทางการได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ EU ในการขยายพันธมิตรทางการค้ารวมถึงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหลังเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐโดย EU เปิดเผยด้วยว่าการเจรจาทำข้อตกลงการค้ากับไทยและมาเลเซียกำลังคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกันเมตาเปิดเผยว่าในปีนี้ทางบริษัทได้ปิดกั้นบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ไปแล้วมากกว่า 3.7 ล้านรายการโดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองกับตำรวจสิงคโปร์ต่อเนื่องตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาในจำนวนดังกล่าวเป็นเชลเพจหรือเพจเปล่ากว่า 3.64 ล้านรายการซึ่งเป็นเพจที่ยังไม่มีเนื้อหาและไม่ได้ใช้งานแต่มิจฉาชีพมักรอฉวยโอกาสนำไปใช้ต้มตุ๋นเหยื่อในภายหลังโดย Meta ระบุว่าเพจลักษณะนี้ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันข้อมูลจากฝั่งของ Meta มีส่วนช่วยให้ตำรวจสิงคโปร์จับกุมผู้ต้องหาได้7คนเมื่อปีที่แล้วฐานต้องสงสัยพัวพันเครือข่ายลักลอบเล่นพนันออนไลน์ข้ามชาติ

0: อย่างที่เราทราบกันว่าไฟป่าในอินโดนีเซียที่รุนแรงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากซูเปอร์เอลนีโญด้วยแล้วก็มีคำเตือนล่าสุดเป็นงานวิจัยจากทาง Climate Impact Lab นะคะเป็นของมหาวิทยาลัยชิคาโกเตือนว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้นะอาจจะมีคนทั่วโลกกว่า 450,000 คนที่อาจจะต้องเสียชีวิตจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ตัวเลขมันเยอะมากนะ
1: เป็นตัวเลขที่น่ากลัวเนาะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐาครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ย่านสำเพ็งอีกแล้วนะครับเป็นอาคารพาณิชย์ในซอยวานิช1ครับอยู่ย่านสำเพ็งลุกลามเสียหายไป3คูหาเจ้าหน้าที่ช่วยผู้ติดค้างพบบาดเจ็บสำลักควัน1คนครับไปดูภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรักระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง5ชั้นบริเวณซอยวานิช1เขตสัมพันธวงศ์หลังจากได้รับแจ้งเหตุช่วงเวลาประมาณ 02:04 นาทีที่เกิดเหตุพบเพลิงและกลุ่มควันภายในอาคารมีผู้ติดค้างอยู่บริเวณชั้น4เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือออกมาได้ก่อนจะใช้เวลากว่า2ชั่วโมงควบคุมเพลิงพบผู้บาดเจ็บ1คนเป็นชายที่สำลักควันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวครับนางสาวเกื้อกูลลิ้มสิริผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า

0: ขณะขายสินค้าอยู่หน้าซอยสังเกตเห็นควันพวยพุ่งออกมาจากอาคารจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่ากังวลเหตุซ้ำรอยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเกรงว่าจะกระทบกับการค้าขายในย่านที่ซบเซาอยู่แล้ว
1: ตอนพอดีน้องสาวขายอยู่ตลาดเช้าอยู่หน้าปากซอยแล้วเห็นมีควันพวยพุ่งขึ้นมาจากบริเวณนี้ก็เลยแจ้งให้บอกกับเจ้าของบ้านก็เลยรีบติดต่อเจ้าของบ้านแล้วก็รีบออกมาดูต้นเหตุมากครับมากเพราะว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำรอยเหมือนที่คลองถมพยายามภาวนาว่าก็เลยพยายามที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เปิดประตูให้ได้ทุกบ้านฮะพยายามติดต่อเจ้าของบ้านให้รีบมาเปิดประตูให้ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่คลองถมเพราะที่นี่ก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งช่วงนี้ก็ค้าขายเงียบแย่ๆกันอยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์นี้จิตใจคอไม่ค่อยดีกันเลย
0: นายสุริยชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าจากการตรวจสอบพบอาคารพาณิชย์เสียหายรวม3คูหาครับซึ่งประกอบกิจการค้าส่งสินค้าทั้งเครื่องประดับถุงเท้าและดอกไม้ประดิษฐ์โดยสินค้าภายในอาคารส่วนหนึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายไฟก็เลยลุกลามเร็วเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงอยู่ชั้น1ของอาคารคูหาตรงกลางก่อนจะลุกลามไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆและคูหาข้างเคียงตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนะครับ
2: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ดับถ่านฮะเพราะว่าตัวความร้อนเนี่ยมันอยู่ใต้เชื้อเพลิงใต้พวกวัสดุต่างๆเนี่ยพอเขาคุยขึ้นมาเนี่ยมันก็ลุกขึ้นอีกเพราะงั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ก็บอกให้เจ้าที่ก็ต้องดับถ่านคือเอาความร้อนให้หายให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการลุกติดขึ้นมาอีกครั้ง
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ประสานเจ้าของอาคารพาณิชย์ทั้ง3คูหาให้มารับทราบความเสียหายครับส่วนสาเหตุของไฟไหม้ยังไม่สามารถระบุได้โดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อ นำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และหาสาเหตุต่อไปครับ
3: พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเด็กๆกันหน่อยนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะก็จะมีพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่2แห่งนะคะอยู่ในเขตจตุจักรแล้วก็เขตทุ่งครุค่ะแต่ว่าล่าสุดกำลังจะปิดให้บริการตั้งแต่1ตุลาคมนะคะทีนี้กลุ่มผู้ปกครองก็เลยมีการตั้งคำถามว่า